และ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: ในระยะยาวรายงานก็ยังเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนองค์กรอิสระปรับที่มากกต.จากการเห็นชอบของวุฒิสภาเป็นรัฐสภา
1: ที่ท่านอ้างประชาชนประชาชนไม่รู้ประชาชนหรือพรรคประชาชนต้องขออภัยที่บอกอย่างนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะวันนี้จะเป็นวันเริ่มแรกในภารกิจของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางไปร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่18ประเด็นที่สำคัญหลายคนจับตาก็คือท่าทีของไทยที่เราจะต้องขึ้นกล่าว บนเวทีนานาชาตินะคะถึงท่าทีของเราจุดยืนของเรารวมถึงการแสดงบทบาทของไทยแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็มีความเป็นห่วงว่าในฝากฝั่งของเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชาเขาจะมีการแสดงท่าทีบทบาทในเวทีนานาชาติครั้งสำคัญนี้อย่างไรบ้างหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการใช้โอกาสนี้พยายามที่จะดึงเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากลับเข้าไปสู่เวทีโลกอีกครั้งเพื่อที่จะดึงนานาชาติเข้ามาแทรกแซงปัญหาระหว่างประเทศแต่จังหวะมันเหมือนมันพอเหมาะพอเจาะค่ะช่วงที่นายกรัฐมนตรีต้องเดินทางไปประชุมในระดับนานาชาติมีปัญหาเรื่องของการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพเกี่ยวกับชุดไทยบนเวทีประกวดนางงามของกัมพูชาพอดีกลายเป็นว่าไทยต้องมาแสดงบทบาทว่าเราเนี่ยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มียูเนสโกที่ขึ้นหลักฐานนี้ว่าเป็นของไทยอย่างชัดเจนความบังเอิญแบบนี้หลายคนก็เลยจับตาว่าบังเอิญมากเกินไปหรือเปล่า
1: ครับนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศนายกรัฐมนตรีมีภารกิจทั้งสัปดาห์นะครับไป3ประเทศเดี๋ยวก็คงจะได้พูดคุยกันแต่กลับมาเนี่ยเจองานหนักแน
0: ่
1: ๆนะครับกลับมาทีไรเจองานหนักทุกทีเมื่อวานนี้ในที่ประชุมของวุฒิสมาชิกครับคุณผู้ชมมีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภาเป็นรายงานที่ผมจำกัดความเอาง่ายเข้าใจง่ายๆตัดอำนาจบางอย่างของสว.ตัดแต่งตบแต่งสมัยหนึ่งในนั้นคือการเปิดให้ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบร่วม เหมือนกับเสนอถอดถอนได้นะครับทางวุฒิเองเขาก็มีการถกเถียงเรื่องนี้กันเรื่องนี้มันไปคาบเกี่ยวหลายหน่วยงานมีการถกเถียงกันว่าวุฒิเองก็มีส่วนร่วมในการเป็นด่านหน้าของการให้การรับรองบุคคลเป็นกรรมการในองค์กรอิสระดูอย่างกกต.สิ4ใน7มาจากวุฒิสภาชุดนี้เมื่อวานนี้ถกเถียงกันดุเดือดมากครับพี่ประจักษ์ครับสว.บางท่านก็มีเหตุผลของเขาที่จะไม่ยอมรับเหมือนกันนะครับ
2: ครับที่จริงเมื่อวานนี้รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของกกต.ต่อจัดการเลือกตั้งในบ้านเราไม่ใช่เฉพาะจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับในเชิงไม่เห็นด้วยกับบทบาทหรือแม้แต่โครงสร้างที่เป็นอยู่แต่ก็ยังมีสว.อีกส่วนหนึ่งก็ยังคงแสดงท่าทีเห็นด้วยแล้วก็ปกป้องนะครับในสิ่งที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันก็กลายเป็นเสียงแตกเมื่อวานนี้สว.เสียงแตก
1: ครับ
2: สุดท้ายวุฒิสภาเนี่ยก็คงจะต้องส่งไปตามขั้นตอนกติกาแล้วครับส่งไปยังรัฐบาลและกกต.รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าจะก่อให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติหรือไม่อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่มาบทบาทของกกต.ครับมันเป็นประเด็นสำคัญเพราะมันจะสะเทือนไปถึงเรื่องของการผลัดกันเกาหลังครับถ้ายังผลัดกันเกาหลังและยังมีความรู้สึกว่ามันสะใจอยู่โอกาสที่จะเปลี่ยนมันคงจะยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับแน่นอนที่สุดต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
1: เกาจนสะใจใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ขอบคุณครับพี่ประจักษ์เดี๋ยวมาติดตามจากพี่ประจักษ์นะครับสิ่งที่ถกเถียงกันก่อนหน้านี้คนที่ไม่พอใจการทำงานของกกต.รู้สึกว่าแหมมันหมั่นเคี้ยว อยากจะถอดถอนเหลือเกิน
0: คือจริง

0: องว่าบทบาทของกกต.ควรมีความชัดเจนมากกว่านี้ไหมควรมีความโปร่งใสแล้วก็ทำให้ภาคประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบได้คือมันมีหลายคำถามมาจากหลายการทำหน้าที่ของกกต.ถ้าย้อนกันไปตั้งแต่การเลือกตั้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องของการตรวจสอบสว.ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตอนนี้สว.ต่างบอกว่าคุณน่ะก็ต้องเป็นกลางนะตรวจสอบ20กว่าคนให้มันเท่าเทียมกับ138คนฝั่ง138คนก็บอกว่าคุณก็ต้องตรวจสอบที่เรียกว่าสว.ฝั่งสีส้
1: ม
0: เท่ากับผมนะคือตอนนี้ทุกคนบอกว่ากกต.ไม่เป็นกลางทางคณะกรรมการชุดนี้เลยมองว่าแล้วจะทำยังไงล่ะให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มันเกิดความเป็นกลางมากที่สุด
1: เรื่องนี้เนี่ยเถียงกันตั้งต้นที่กกต.เถียงไปเถียงมาสุดท้ายดีไม่ดีจบที่สว.อยู่ดี
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นต้นทางขององค์กรอิสระหลายๆส่วนนะครับคณะกรรมการชุดนี้ที่จัดทำรายงานนี้แล้วก็เสนอเข้าไปสู่ที่ประชุมคือคณะกรรมการพัฒนาการเมืองนะครับของทางสมาชิกของทางวุฒิสภาขออภัยนะฮะประธานคือสว.นรเศษฐ์ปรัชญากรซึ่งสว.นรเศษฐ์ก็เป็นหนึ่งในสว.ที่เป็นสว.อิสระนะครับโฆษกของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือสว.เทวฤทธิ์มณีฉายซึ่งก็เป็นสว.กลุ่มอิสระอีกท่านนึงเหมือนกันนะครับเขาอ้างถึงการถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งส.ส.ปี 62 66 69ก็คือ3ครั้งนับตั้งแต่หมดยุคสมัยของรัฐบาลรัฐประหารนั่นแหละครับเขาพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของกกต.ตัวบุคคลตัวบทกฎหมายดุลยพินิจนะครับการใช้ดุลยพินิจไม่น่าเชื่อถือทำงานช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ใช้อำนาจขาดมาตรฐานปัญหาการตีความโอ้นี่สำคัญคุณผู้ชมครับปัญหาการตีความเนี่ยเขาอธิบายว่ากกต.เนี่ยมักจะตีความกฎหมายเพื่อเพลย์เซฟตัวเองเพื่อเพลย์เซฟตัวเองนะครับตีความคับแคบระวังเกินเหตุใช้อำนาจทำลายโครงสร้างพรรคการเมืองอันนี้ไปสู่ข้อกล่าวหาแล้วฟังทางคณะกรรมการอภิปรายเมื่อวานนี้ครับ
2: ภาพรวมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ส่วนหลักนะครับซึ่งประกอบไปด้วย5มิติที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ตรงนี้นะครับผมโดยที่ปัญหาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยที่เราสังเคราะห์ได้เนี่ยมีอยู่4ส่วนก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างนะฮะแล้วก็ปัญหาเชิงด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีปัญหาด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมและปัญหาด้านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับในส่วนของปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการใช้ดุลพินิจของกกต.ที่ประชุมเนี่ยมองกันว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ยังไม่มีมาตรฐานตรงกันนะครับผมในหลายๆเรื่องเนี่ยการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยบางกรณีนั้นเป็นกรณีที่ผิดหรือบางกรณีนั้นเป็นกรณีที่ยังมีข้อสงสัยหรือแม้แต่หลายครั้งเนี่ยการดำเนินการในการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยก็ใช้เวลานานมากนะครับผม
0: แน่นอนเมื่อสักครู่เนี่ยคุณอุรชัยบอกไปแล้วนะคะว่าการถอดบทเรียนครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่หลังการรัฐประหาร ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าประเด็นที่มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีข้อกังขาเกี่ยวกับการที่มีการยึดโยงกับการยึดอำนาจแล้วก็การรัฐประหารเมื่อปี2560เนี่ยพอมีรัฐธรรมนูญออกมาแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ซึ่งก็มองว่ามาตรฐานของกกต.ส่วนกลางและภูมิภาคเนี่ยต่างกันเจ้าหน้าที่จำหน่วยกปน.ก็ไปพัวพันกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นแปรผันไปตามการเมืองก็ส่งผลให้คนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งก็เป็นไปในลักษณะเชิงอุปถัมภ์เหมือนกันค่ะ
3: ท่านประธานครับสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นสิทธิที่เข้าถึงได้จริงความโปร่งใสต้องเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้จริงและอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือเป้าหมายของการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งที่รายงานฉบับนี้เสนอและเป็นฐานของการก้าวจากประชาธิปไตยเชิงรูปแบบไปสู่ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและยั่งยืนนะครับและสไลด์สุดท้ายเองเราคิดว่าในส่วนของรายงานเราเองจะนำไปสู่ของการแก้ไขรีบกกต.การแก้ไขพ.ร.ป.ของกกต.นะครับแล้วก็จะเป็นข้อเสนอหนึ่งที่สะท้อนไปถึงในการแก้ไขรัฐนูนอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามฉันทามติวันที่8ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของแนวทางแก้ไขพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.นะครับ
1: มีความพยายามเสนอให้กกต.เนี่ยแยกอำนาจการทำงานในส่วนต่างๆนะครับจัดการเลือกตั้งการตรวจสอบไต่สวนคำร้องนะครับรวมถึงเรื่องของการประกาศผลเลือกตั้งซึ่งโดนวิพากษ์วิจารณ์มากว่าไอ้การนับคะแนนอะไรต่างๆมันไม่ควรจะช้าภายใน7วันต้องเห็นนะครับแล้วเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรอีกเมื่อวานนี้สว.หลายท่านลุกขึ้นอภิปรายโต้เถียงกันในเรื่องนี้ต่างคนต่างมีความคิดเห็นนะครับมีการตั้งข้อสังเกตความหลากหลายของคณะทำงานและที่ปรึกษามีการตั้งข้อสังเกตความเป็นกลางนะครับ

0: มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องตัวรายงานนะครับบางคนสนับสนุน
1: รายงานฉบับ
0: นี้แต่พยายามย้ำว่าการปรับแก้จะไม่ถอยหลังไปสู่การยึดโยงอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนี่สว.พรชัยวิทยาเลิศพันธ์เป็นคนพูดถึงประเด็นนี้ส่วนสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์เขาพูดถึงมาตรฐานการตรวจสอบองค์กรอิสระที่ฝ่ายการเมืองไม่ควรนำหน่วยงานอื่นเข้าไปทำงานและชี้นำไม่รู้ผมเดาผิดหรือเปล่านะแต่ผมกำลังเดาถึงคดีหัวสว.ที่ก่อนหน้านี้มีทั้ง DSI มีทั้งอะไรต่ออะไรแล้วฝ่ายการเมืองก็ร่วมกันตรวจสอบแต่คดีแบบนี้มันก็ต้องร่วมกันตรวจสอบนะแต่สว.พิสิทธิ์เขาพูดถึงการชี้นำครอบงำหรือเปล่านะครับสว.นันทนาเองเขาก็พยายามย้ำอาจารย์นันทนานันทวโรภาสบอกว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยทำงานเหมือนมีธงเขาจะยื่นคำร้องถามข้อเท็จจริงต่อกกต.กรณีสว.มีชื่อถูกสอบแล้วมีชื่อโดยไม่ถูกไต่สวนเนี่ยได้ยังไงนะครับคือเมื่อวานเนี่ยตะลุมบอลในทางความเห็น
2: ค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้กกต.อาจจะถือว่าเป็นเป้าสำคัญของคอการเมืองที่มองว่าการทำหน้าที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆอาจจะทำให้เกิดข้อกังขามากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยเห็นฝากฝั่งของฝ่ายการเมืองเองก็พยายามที่จะเดินหน้ายื่นหนังสือให้กกต.เปิดเผยได้ไหมมติรายบุคคลมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องของการส่งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีการหัวสว.ไปให้ศาลพิจารณา77คน26คนที่เป็นสว.ปัจจุบันเนี่ยมีเหตุผลอะไรยังไงแล้วไปพบความเชื่อมโยงอะไรแบบไหนบ้างคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกกต.ที่ทำให้สว.มองว่าควรจะเปลี่ยนที่มาของกกต.หรือเปล่าควรจะเปลี่ยนบทบาทของกกต.หรือเปล่าเพื่อให้มันเกิดความเชื่อมั่นในทุกองค์กรที่มาจากกกต.เพราะถ้ากกต.มีปัญหาส.ส.มีปัญหาด้วย
0: ครับ
2: สว.มีปัญหาด้วยองค์กรอิสระที่สว.มาเคาะแล้วก็ให้มาทำหน้าที่ก็มีปัญหาตามไปด้วยเหมือนกัน
0: ปัญหาตอนนี้มันเลยตกอยู่กับตัวกกต.เองกลายเป็นเป้าสำคัญที่โดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับหนึ่งในข้อเสนอที่หลายคนพยายามนำมาก็คือให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการพิจารณายื่นคำร้องถอดถอนกกต.ได้นี่เป็นข้อเสนอที่อาจจะไม่เคยมีมาก่อนนะครับหลายคนบอกว่าควรมีแล้วไม่ใช่ว่าประชาชนเข้าชื่อครบตามกำหนดแล้วถอนแล้วก็เด้งเลยคงไม่ใช่แบบนั้นอาจจะต้องมีการพิจารณากันในชั้นของที่ประชุมรัฐสภาอีกนะครับขั้นตอนยังยาวไกลแต่ว่าเอาแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวพี่ประจักษ์แค่ประเด็นนี้เรื่องเดียวเนี่ยเมื่อวานเถียงกันเดือดมากนะครับ
3: ครับก็เป็นประเด็นที่คืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นคนที่สามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอถอดถอนกกต.นะครับ 50,000 รายชื่อแต่ว่าขั้นตอนในการดำเนินการนี้ต้องให้เสียงของสมาชิกรัฐสภารวมกันไม่ต่ำกว่า2ใน3นะครับไม่ใช่ว่าประชาชนเข้าชื่อแล้วเสนอถอดถอนได้เลยเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อเสนอที่มาจากการถอดบทเรียนในช่วงที่ผ่านมาที่ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ของกกต.แต่ว่าในทางปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่อันนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่านะครับอย่างที่รับรู้รับทราบกันวุฒิก็มีมติรับทราบแล้วก็ส่งไปยังรัฐบาลและกกต.ตามขั้นตอนกติกาแล้วครับแต่ว่าส่งไปแล้วจะเงียบหรือส่งไปแล้วจะมีฟีดแบ็กอะไรเกิดขึ้นหรือไม่มันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่อย่างน้อยสุดกกต.ก็ตกเป็นเป้าโดนมา3รอบแล้วนะครับสำหรับเรื่องกรณีหัวสว.และการทำหน้าที่ของทางกกต.นะครับเมื่อวานนี้อย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไปนะครับถ้าให้พูดกันสั้นๆตรงประเด็นเลยก็คือเมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณารายงานยกเครื่องเรื่องจัดการเลือกตั้งโดยทางกกต.ครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นโจทย์สำคัญนะครับที่ผู้คนกำลังตั้งเป็นประเด็นคำถามอยู่เมื่อวานนี้ข้อเสนอที่ทำให้สังคมนั้นจับจ้องเลยนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาก็คือเรื่องของการริบอำนาจบางส่วนของกกต.ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกกต.ควรจะทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวเป็นสำคัญแต่เรื่องของอำนาจการตรวจสอบวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นใบแดงใบเหลืองหรือสั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือแม้แต่สั่งนับคะแนนใหม่นี่ให้ศาลเป็นผู้พิจารณาใช้อำนาจของศาลดีกว่าหรือไม่ครับมันเป็นประเด็นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในหลายประเด็นเมื่อวานนี้ที่กลายเป็นปมร้อนการประชุมของวุฒิสภานะครับสำหรับเรื่องของการพิจารณารายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของกรรมธิการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภาครับมันกลายเป็นอีกหนึ่งวันครับที่ทางกกต.นั้น ตกอยู่ท่ามกลาง

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับเพียงแต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่โดนถล่มอยู่ฝ่ายเดียวครับก็มีฝ่ายที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการของวุฒิสภาเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเรื่องมันเกิดจากที่ทางกกต.นั้นไปสะสมเรื่องความไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธานะครับในการทำหน้าที่ของกกต.สะสมมาอย่างต่อเนื่องครับจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่การเลือกส.ส.ซึ่งมีประชาชนจำนวนไม่น้อยครับพบเห็นการทุจริตมีการซื้อเสียงแต่กกต.ไม่เห็นครับหรือแม้แต่เรื่องของการเลือกส.ว.ซึ่งยืดเยื้อมา2ปีกว่าปรากฏว่าสุดท้ายกกต.มีมตินะครับส่งคำร้องพร้อมกับรายชื่อของบุคคลที่ถูกพาดพิงถึง77คนจากเดิมที่มีการระบุถึง229คนส่งไปยังศาลฎีกาครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นทัวลงกลายเป็นประเด็นงานเข้าที่เกิดขึ้นครับและยิ่งเป็นปมร้อนมากขึ้นเมื่อกกต.เสียงข้างน้อยครับคุณสุทธิโชติอินทรวิเศษออกมาเปิดประเด็นในอีกด้านนึงครับตรงข้ามกับที่คุณณรงค์กัดวารินทร์ประธานกกต.เนี่ยไม่ได้พูดถึงเลยในวันที่มีการแถลงเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ตกเป็นเรื่องราวข่าวคราวเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะครับขออภัยเป็นกกต.เสียงข้างน้อยแต่ว่าซุ้มเสียงมันกลับดังมากกว่าเป็นที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนโดยทั่วไปมากกว่านะครับเรื่องของการประชุมพิจารณาเมื่อวานนี้ครับการอภิปรายเนี่ยจึงเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับจนกระทั่งถึงเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงเรื่องของการพิจารณานะครับพิจารณาเรื่องรายงานข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเมื่อวานนี้ครับการอภิปรายเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับมีความเผ็ดร้อนเกิดขึ้นในระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางสว.เสียงข้างน้อยครับที่นำโดยอาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะครับอาจารย์นันทนานี่หยิบยกกรณีคดีหัวเลือกสว.เนี่ยมาเป็นกรณีศึกษาชี้ให้เห็นว่านี่เป็นความบกพร่องผิดพลาดในการทำหน้าที่ของทางกกต.นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปฏิรูปต้องมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่มาของกกต.ครับที่ต้องยึดโยงกับภาคประชาชนไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่ณปัจจุบันแต่ว่าประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงกันเยอะนะครับก็คือ

แต่ว่าสิ่งสำคัญถัดมาก็คือเรื่องของการแยกอำนาจการจัดการเลือกตั้งออกจากอำนาจการตรวจสอบและวินิจฉัยครับอย่างที่เรียนเอาไว้เบื้องต้นก็จะให้กกต.นั้นเข้ามาดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งส่วนเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการวินิจฉัยครับไม่ว่าจะเป็นใบแดงใบเหลืองใบส้มรวมไปจนกระทั่งถึงสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้เลือกตั้งใหม่น่าจะเป็นอำนาจของศาลจะดีกว่าเพื่อที่จะป้องกันนะครับปัญหาความขัดแย้งความขัดกันซึ่งผลประโยชน์อาจารย์นันทนาเมื่อวานนี้เหน็บด้วยนะครับบอกว่าไม่แจกใบแดงใบเหลืองแต่แจกใบน้ำเงินครับผ่านกันฉลุยเลยนะครับในมุมของอาจารย์นันทนามันก็สอดคล้องกับสว.อย่างคุณพรชัยวิทยะเลิศพันธ์นะครับที่บอกว่าคนจัดเกมไม่ควรจะเป็นคนเดียวกับคนที่ตัดสินเกมครับมีการชี้เห็นว่ากกต.มีเพียงแค่7คนนะครับแต่ว่ามีอำนาจตามกฎหมายอย่างสูงต่อกระบวนการทางการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการสืบสวนอำนาจในการไต่สวนอำนาจในการสั่งนับหรือเลือกตั้งใหม่นะครับมีการหยิบยกกรณีหัวเลือกสว.เนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มีคำร้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากมีการสอบสวนมีข้อกังขาจำนวนคนมากมายขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ตามมาก็คือควรจะไปปรับเพียงแค่รายละเอียดปลีกย่อยหรือควรจะกลับไปตรวจสถาปัตยกรรมโครงสร้างทั้งระบบกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับประเด็นข้อเสนอแนะยังมีเพิ่มเติมด้วยนะครับน่าสนใจหลายเรื่องนะครับให้บทบาทกับประชาชนทั่วไปในการที่จะเข้ามาทำหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ครับแทนที่ข้าราชการหรือข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก็เป็นหลักณปัจจุบันครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะลดทอนนะครับป้องกันการเข้ามาแทรกแซงสั่งการของฝ่ายการเมืองอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคืนอำนาจให้กับประชาชนมอบหมายอำนาจให้กับประชาชนสามารถที่จะเข้าชื่อกัน 50,000 รายชื่อครับยื่นเสนอถอดถอนกกต.ยื่นต่อทางประธานรัฐสภาแล้วก็ให้มีการลงมติโหวตนะครับใช้เสียง2ใน3ของสมาชิกรัฐสภาเป็นขั้นตอนในการถอดถอนนะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องเสนอให้มีการแก้ไขบัตรเลือกตั้งส.ส.เขตกับบัตรเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อควรจะเป็นหมายเลขเดียวกันครับทุกเขตทั่วทั้งประเทศเพื่อป้องกันความสับสนนะครับแต่ว่าปลายทางสุดท้ายสำคัญก็คืออยู่ที่การแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป. 2ฉบับครับก็คือฉบับแรกพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ให้มีการลดเกณฑ์อายุของคนที่เป็นกกต.ครับมีการพิจารณาในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างกรรมการสรรหาอีกฉบับหนึ่งก็คือการแก้ไขร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ครับกกต.นั้นจะต้องเร่งพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรวมไปจนกระทั่งถึงให้หน่วยงานรัฐหรืออปท.ครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการนะครับในการที่จะจัดพาหนะในการรับส่งทั้งคนสูงวัยทั้งคนพิการเพื่อสามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างเสมอภาคอย่างเป็นธรรมนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการอภิปรายข้อเสนอแนะและผลการศึกษาเมื่อวานนี้ก็ยังมีสว.บางส่วนเนี่ยออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะดังกล่าวครับหลายคนในจำนวนนี้ที่โดดเด่นก็คือพันตำรวจเอกกอบอัจนากิตติที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการรื้อปรับโครงสร้างของทางกกต.รวมไปจนกระทั่งถึงวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอของประชาชนนะครับในการที่จะมีอำนาจในการถอดถอนกกต.คุณกอบเนี่ยบอกว่ามันต้องดูบริบทดูความเป็นไปได้ในเชิงข้อกฎหมายด้วยนะครับมีการตั้งคำถามว่าที่อ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชนนี่ประชาชนจริงหรือว่าเป็นความต้องการของพรรคประชาชนครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่จะมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมันต้องไปเริ่มในสภาผู้แทนราษฎรไม่ควรที่จะใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายและก็ไม่ควรจะไประเมิดสิทธิบุคคลอื่นด้วยนะครับยังมีสว.อีกหลายคนครับที่ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์เมื่อวานนี้ครับในหลากหลายมุมนะครับคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์นาวากาตรีวุฒิพงศ์พงสุวรรณก็มีความเห็นที่หลากหลายนะครับความเห็นทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยสุดท้ายก็อย่างที่ทราบกันครับวุฒิสภาก็ต้องส่งไปยังรัฐบาลและส่งไปยังกกต.ตามกระบวนการและขั้นตอนนะครับคราวนี้ในมุมมองของนักวิชาการ

0: ที่มองเข้าไปในเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับอาจารย์สติธรธนานิติโชติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าข้อเสนอแนะที่มีการพูดถึงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นการหวังผลในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่จะแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแต่ต้องแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะครับมันจึงจะสามารถที่ทำให้เรื่องต่างๆมันสามารถที่จะบรรลุเป้าได้นะครับเราลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของอาจารย์สติธรดูนะครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องใหญ่ทั้งนั้นครับ
2: ครับ
1: ถ้าแก้แค่ระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่พอครับมันต้องไปแก้ระดับตัวรัฐธรรมนูญเลยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าจะไปริเริ่มแก้กันที่ชั้นไหนหมายความว่าก็คือชั้นที่เช่นรายมาตรานะครับอันที่หลายคนบอกว่าทนไม่ไหวแล้วไอ้วิธีการได้มาซึ่งสวแบบนี้มันน่าจะต้องไปแก้กันขืนรอไปแก้ตอนทำใหม่ทั้งฉบับเนี่ยโอ้ไม่รู้โปรเซสจะไปเสร็จเมื่อไหร่ไม่ทันการเผลอๆจะได้เลือกสวตามรูปแบบปัจจุบันอีกรอบนึงก่
2: อ
1: นถึงจะได้ใช้รัฐธรรมนูญใหม่อย่างในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเขียนชัดเกี่ยวกับพวกอำนาจในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็คือมี2ส่วนก็คือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือกับจัดการเลือกตั้งอันนี้คือเป็นหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญให้กับกกตไว
2: ้ครับ
1: นะครับซึ่งตอนนี้กกตท่านก็ใช้กับการเลือกตั้งระดับชาติอย่างเงี้ยก็คือจัดการเลือกตั้งท่านทำเองนะครับแต่ถ้าเกิดจัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยก็คือใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยอย่างที่เราเห็นไปเมื่อวานเนี่ยอบจ.นนทบุรีเนี่ยการจัดการการเลือกตั้งเป็นของอบจ.เองแต่กกต.เข้าไปทำหน้าที่กำกับ
0: ครับนี่เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของอาจารย์สติธรนะครับประเด็นสำคัญเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มีทางเลือกมีสิ่งที่จะต้องตัดสินใจอยู่สองทางคือหนึ่งแก้เป็นรายมาตราหรือจะแก้ทั้งฉบับอาจารย์สติธรบอกว่าถ้าแก้ทั้งฉบับนี้จะใช้เวลายาวนานแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะมีการเลือกสวครั้งหน้าอาจจะยังคงใช้กติกาเดิมแต่ถ้าเป็นการแก้แบบรายมาตรานะครับดูจากกรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ครั้งสสและสวก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ทั้งหมดก็อย่างที่เรียนไว้ครับข้อเสนอแนะทั้งเรื่องผลการศึกษารวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่เป็นประเด็นอยากให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและบทบาทของกกต.นั้นแม้ว่าหลายคนนั้นคาดหวังครับอยากจะเห็นแต่ก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นมันก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับว่าจะมีการนำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือไม่อย่างไรหรือจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนอันนั้นก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่นะครับเพราะเงื่อนไขสำคัญประการแรกลืมกันไม่ได้นะครับการแก้รัฐธรรมนูญจะแก้แบบไหนก็ตามทีมันต้องเริ่มจากมาตรา256ครับคือต้องมีเสียงสว.ไม่ต่ำกว่า1ใน3ครับเป็นสารตั้งต้นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละมันถูกเชื่อมโยงนะครับถูกเชื่อมโยงเรียงร้อยมาสู่ประเด็นคำถามเรื่องบทบาทและอำนาจของกกต.ก็ดีซึ่งแน่นอนที่สุดมันก็มีเรื่องที่เกี่ยวพันไปถึงสว.ในฐานะคนที่เคาะทั้งกกต.ทั้งกรรมการในองค์กรอิสระสว.กับกรรมการในองค์กรอิสระบางองค์กรเนี่ยยังถูกมองด้วยข้อสงสัยนะครับว่ายังมีลักษณะของการเอื้อประโยชน์ผลัดกันเกาหลังอยู่ตราบนั้นมันก็ยากลำบากคือไม่ต้องไปดูอื่นไกลก็ไปถามคนที่รู้สึกคันหลังครับถ้ามีคนมาช่วยเกาหรือผลัดกันเกาเนี่ยมันสะใจสมใจมากกว่าพยายามเกาอยู่คนเดียวครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะต้องประสานกันให้ลงตัวให้ได้ครับ
3: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์คร
0: ับ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะการเมืองวันนี้ที่ต้องจับตาอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้มีการแชร์กันเยอะมากว่ามีข่าวสะพัดว่าตอนนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้มีจำนวน6พรรคเท่าเดิมแล้ว
3: ครับ
4: มี1พรรคที่ขยับปรับเปลี่ยนออกจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วอาจจะต้องจับตาว่าจะไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่าน
3: ั่
4: นก็คือพรรคกล้าทำ
3: โอ้เซอร์ไพรส์มาก
4: จนกระทั่งเมื่อคืนคนที่สยบข่าวลือทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
3: ค
4: ุณผลิตวัชรศิลป์ออกมาโพสต์เลยว่าพูดคุยกับผู้แทนจากพรรคกล้าทำแล้วสรุปก็คือในการยื่นอภิปรายครั้งนี้เป็นต้นไปจะไม่มีพรรคกล้าทำอยู่ในพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้ว
3: ชัดเจน
4: ชัดเจน
3: เดี๋ยวรอเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับปลายสัปดาห์ไหม
4: เห็นบอกว่าน่าจะพยายามยื่นให้ได้ปลายเดือนนี
3: ้
4: ค่ะเพื่อที่จะให้การอภิปรายเนี่ยไม่มีขึ้นในช่วงของเดือนตุลาก็พฤศจิกายน
3: ครับ
4: คือจะไม่ให้เกินไปจากนี้แต่ว่าเรื่องของกรอบและประเด็นที่จะมีการอภิปรายเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็มีความกังวลว่าเรื่องของการตรวจสอบคดีการหัวสว ที่เขาจะไปโยงเข้ากับบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยมันจะไปส่งผลอย่างไรกับการพิจารณาการนำการอภิปรายยติอภิปรายเข้าสู่สภาหรือเปล่ากังวลว่ากำลังจะมีขบวนการเตะตัดขาไม่ให้นำเรื่องนี้เข้าสู่วาระการอภิปรายด้วย
3: หนึ่งในนั้นใช่ไหมเรื่องของการหัวสวที่คุณว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเข้าไปผมว่าท่ว
4: ม
3: ทั้งสองฝ่ายนะครับคือต่างคนต่างขึงใส่กันแน่ๆเพราะว่าทางฝั่งรัฐบาลก่อนหน้านี้เราได้เห็นปฏิกิริยาแล้วว่าเขาเองก็พยายามจะโยนหินกลับไปทางฝ่ายค้านว่าคุณเองก็ใช่ว่าจะคลีนนะเรื่องหัวสวนะครับข้อกล่าวหาเป็นอย่างไรเราก็รับทราบแล้วก็ยังมีมุมมองจากทางสมาชิกวุฒิสภาเองนะครับซึ่งเขาก็ตั้งคำถามในกรณีที่เกี่ยวข้องกันสว.เทวฤทธิ์มณีฉายครับเรียกร้องให้ประธานกกต.เปิดเผยสำนวนและคำร้องกรณีที่ตกเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.นะครับแม้ว่าจะยกคำร้องไปแล้วนะขอดูหน่อยสว.บัสว่าอย่างนั้นส่วนผู้นำฝ่ายค้านครับหัวหน้าเท้งปักธงยื่นเอาผิดกกต.แน่ๆนะครับวันศุกร์นี้เจอกันนี่เป็นมติหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาของพรรคประชาชนครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเปิดไทม์ไลน์การเดินหน้าด้านกฎหมายเอาผิดกกต.และคนที่เกี่ยวข้องเขาเชื่อว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำมันมีเบื้องหลังไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบทีมกฎหมายก็เตรียมคำร้องครับเดี๋ยวจะยื่นให้กับคณะกรรมการปปช.ไม่เกินวันศุกร์นี้ได้เห็นนะครับ
4: ตัวของคุณเท้งก็บอกนะคะว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตอนนี้มีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านและเรียบร้อยแล้วก็จะยื่นในกรอบสมัยการประชุมนี้อย่างแน่นอนแต่ว่ารอดูอยู่ว่าจะได้ช่วงเดือนตุลาคมหรือไม่คือจะยื่นให้ไม่เกินช่วงของกันยายนนี้อย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่ชูธงอย่างที่เราบอกไปปมคดีการหัวสว.นี่จะเป็นประเด็นที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาในส่วนของฝ่ายค้านที่สำคัญค่ะ
2: นี่ก็เห็นทางประธานโสภณเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มีความพยายามที่จะพยายามไปเตะสกัดนะครับหรือว่าพยายามไปบล็อกไม่ให้เอาเรื่องของประเด็นการโกงเลือกสว.เนี่ยเข้ามาอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาได้ท่านเองก็ให้ความเห็นแบบนี้แล้วนะก็อยากจะให้ทางประธานรัฐสภาเนี่ยครับยืนยันในหลักการแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าการอภิปรายถึงตัวคุณสมบัติพฤติกรรมนะครับที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลโดยตรงถึงแม้จะอยู่ในหรืออยู่นอกรัฐบาลชุดนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทั้งหมดครับ
3: หนึ่งในข้อกล่าวหาที่หลายคนหยิบยกมาก่อนหน้านี้ก็คือกรณีหัวเลือกสว.เนี่ยไม่ใช่มีแค่บุคลากรพรรคภูมิใจไทยนะโดนดึงเข้าไปเกี่ยวนู่นนี่นั่น
4: ค
3: ือหลังจากที่กกต.มีมติแล้วก็เปิดเผยรายละเอียดชื่อผู้ถูกกล่าวหายกคำร้องอะไรต่างๆนานาสว.เทวฤทธิ์มณีฉายเขาก็บอกว่าเอ้ามีชื่อผมด้วย มีชื่อผมตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับซึ่งในกรณีของสว.เทวฤทธิ์เนี่ยยกคำร้องแต่เจ้าตัวงงเพราะว่าแล้วมีชื่อได้ยังไงกกต.ไม่เคยเรียกไปสอบปากคำไปให้ข้อมูลอะไรสักกะครั้งเดียวงงไม่เคยเรียกไปชี้แจงเลยถ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงที่เมืองทองเนี่ยคุณเทวฤทธิ์ยืนยันว่าไอ้วันนั้นที่พูดถึงกันไม่ได้มีการจัดเลี้ยงนะก็แค่เปิดให้แนะนำตัวพูดคุยเป้าหมายของแต่ละบุคคลเป็นทางเลือกในการเลือกสว.เท่านั้นเองภายในงานก็มีกกต.ร่วมสังเกตการอยู่ด้วยนี่ที่สำคัญไปฟังเจ้าตัวพูดเรื่องนี้ครับ
5: ในยะหนึ่งเนี่ยที่ท่านสว.ท่านพิสิทธิ์เนี่ยถ้าหากว่าดูจากการลงของท่านเนี่ยลงมติของท่านเนี่ยท่านก็จะเป็นกลุ่มเสียงส่วนใหญ่แล้วครับท่านเป็นโฆษกวิบวุฒิด้วยนะครับถ้าหากว่าใช้มาตรฐานเดียวกับท่านเนี่ยผมพูดในเชิงตลกร้ายว่านั้นผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกกกต.ได้4ท่านแบบเดียวกับกลุ่มท่านหรือเปล่านะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงมาตรฐานเดียวกับพวกท่านได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกระบวนการตามระบบระเบียบตามปกติเนี่ยเรายินดีเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้วครับ
4: และอย่างที่บอกไปค่ะตอนนี้การตรวจสอบรัฐบาลก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะฝ่ายค้านเองก็จะต้องมาวางประเด็นกันแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวลือเนี่ยสะพัดเลยบอกว่าพรรคกล้าทำออกจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วแล้วก็จะไปร่วมกับรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องจับตากันในช่วงเช้าวันนี้ว่ามีการขยับอะไรยังไงบ้างแต่คนที่ออกมาบอกประเด็นนี้ชัดเจนเรียกว่าเป็นการสยบข่าวลือแล้วก็ทำให้คอการเมืองเข้าใจทิศทางของการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะในฐานะที่ตัวของคุณพฤทธิ์เนี่ยเป็นประธานวิป ฝ่ายค้านคุณผลิตบอกค่ะมีการโพสต์ Facebook บอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเขามีการจับมือกันทำงานกันตั้งรัฐบาลแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าประกอบไปด้วยพรรคการเมืองไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามไม่ว่าจะตัดสินไม่ร่วมรัฐบาลไม่ได้ถูกเชิญเข้าร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคก็มีจุดยืนอุด

0: ดมการที่แตกต่างกันค่ะทีนี้พอวันที่10กันยายนที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมจำกันได้วันนั้นมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570ครั้งนั้นพรรคกล้าทำมีมติที่ออกเสียงสวนกับฝ่ายค้านนะคะก็คือขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านที่วิปฝ่ายค้านบอกว่าจะไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงแต่ปรากฏว่า พรรคกล้าทำลงมติเห็นชอบทีเนี้ยวิปฝ่ายค้านก็ต้องไปพูดคุยกับตัวแทนของพรรคกล้าทำแหละว่าแล้วจะทำยังไงกันหลังจากนี้ในการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านปรากฏว่าพอไปพูดคุยกับตัวแทนของพรรคกล้าทำจึงตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของกรรมการประสานงานพรรคการเมืองพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกการทำงานของสภาที่ถูกออกแบบไว้เนี่ยฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลโดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็จะรวมอยู่ในพรรคฝ่ายค้านเท่านั้น
1: ออกจากวิปฝ่ายค้านก็คือชัดแล้วนะ
0: ค่ะแล้วคุณผลิตก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะนำชื่อของวิปฝ่ายค้านชุดใหม่เสนอให้กับผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนนะคะตอนนี้ฝ่ายค้านมี5พรรคด้วยกันคุณอุรชัยคุณผู้ชมก็คือพรรคประชาชนเนี่ยแหละแกนนำพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพักดีพรรคเสรีรวมไทยและพรรคไทยรวมพลังซึ่งร่วมเข้ามาในสมัยประชุมนี้นะคะหลังจากที่พรรคเริ่มมีการลงมติในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านในวาระสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรก.เงินกู้พรบ.งบประมาณในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
1: นักวิชาการท่านหนึ่งเคยนิยามพรรคกล้าทำว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลในฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลในฝ่ายค้านเวลาเราบอกว่าพรรคกล้าทำเป็นฝ่ายคอยหรือเปล่าตัวร้อยเอกธรรมนัสจะปฏิเสธตลอดก็สสก็ทำหน้าที่ในสภาตามหน้าที
0: ่
1: ทำหน้าที่ตรวจสอบในฐานะฝ่ายค้านเป็นอย่างดีผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใครพูดอะไรไม่สำคัญเท่าคุณผู้ชมที่เป็นคอการเมืองคิดยังไงนะครับเรื่องนี้หนังม้วนยาวเดี๋ยวตามต่อชวนดูอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในสื่อสังคมออนไลน์อย่างดุเดือดคือมันเป็นสมรภูมิทางวัฒนธรรม
0: ค่ะ
1: แล้วหลายคนก็บอกว่านี่เราโดนเคลมอีกแล้วเหร
0: อ
1: นะครับกรณีของกองประกวดนางงามกัมพูชานำภาพผู้หญิงไทยโบราณถ่ายไปร้อยกว่าปีก่อนนะครับไปฉายบนเวทีทั้งที่เรามีหลักฐานเป็นฟิล์มกระจกนะครับภาพต้นฉบับซึ่งเป็นหญิงชาวกำแพงเพชรหญิงชาวกำแพงเพชร7คนถ่ายในสมัยรัชกาลที่5นะครับแถมได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกด้วยภาพจริงมีลายน้ำกรมศิลปากรอีกต่างหากมันก็เลยร้อนถึงทางกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องนี้คือมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วล่ะกองประกวด Miss Universe Cambodia ครับในรอบ Preliminary เมื่อคืนวันที่18กันยายนนะครับขอดูภาพหน่อยนี่ใช้ภาพการแต่งกาย
0: คือถ้าสักครู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทั้งพิธีกรชายพิธีกรหญิงเนี่ยก็คือสวมใส่ชุดไทยล
1: ัก
0: ษณะคล้ายกับชุดไทยผู้ประกวดก็สวมใส่ชุดที่ลักษณะคล้ายกับชุดไทยรวมถึงโลโก้ที่อยู่ด้านหลังอันนี้คือโลโก้ของ Miss Universe Cambodiaซึ่งมันใกล้เคียงกับโลโก้ของเรา
1: ครับ
0: คือลักษณะคล้ายกันที่เป็นคนสวมใส่ชุดไทยแล้วก็มีชฎาอีกด้วยนะคะและหนึ่งภาพสำคัญที่ถูกหยิบขึ้นมาก็คือภาพของหญิงไทยเมืองกำแพงเพชร7คนที่สวมใส่เสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งโจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มจริงๆภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายเมื่อปี2449หรือว่าเมื่อ120ปีก่อนปรากฏว่าภาพนี้ไปปรากฏบนเวทีด้านหลังของการประกวด Miss Universe กัมพูชาด้วยทีนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยออกมาชี้แจงบอกว่าภาพนี้ต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกที่รักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้วทางคุณซาบิดานำภาพนี้มานำเสนอต่อสื่อมวลชนบอกว่ามีการขึ้นบัญชีในมรดกโลกในความทรงจำของโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี2017หรือว่า2560กรมศิลปากรก็เคยนำมาเผยแพร่ในกลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรตั้งแต่วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและที่สำคัญภาพนี้มีลายน้ำของกรมศิลปากรประทับอยู่ด้วยแต่ภาพที่เราเห็นบนเวทีของการประกวดกัมพูชาไม่มีลายน้ำจึงมองว่ามันเป็นความตั้งใจหรือเปล่าที่จะลบลายน้ำเพื่อตัดความเป็นเจ้าของของไทยออกไปไปฟังเหตุผลการชี้แจงจากคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์กันค่ะ
2: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ แต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมาย
1: ภาพนี้ครับเป็นภาพที่ถ่ายในสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นท่านเสด็จประพาสตามหัวเมืองนะครับก็เห็นการแต่งกายที่หลากหลายแล้วหลักฐานของเราเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรบอกว่าเขาภาพนี้ถูกเก็บในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่มที่3ระบุได้ชัดขนาดนั้นเขามั่นใจมากว่านี่คือหญิงชาวเมืองกำแพงเพชรเป็นของไทยแน่นอนนะครับอยู่ในกล่องที่ราชสำนักจัดเก็บเลยนักวิเคราะห์ก็ออกมาเตือนเรื่องนี้ครับคุณณัฐมงคลนาวินเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมโพสต์ความเห็นเรื่อง Digital Cultural Roundering ภัยเงียบเมื่อข้อมูลเท็จถูกฟอกจน AI ปักใจเชื่อผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยนะผมก็เป็นคนนึงที่ใช้ AI นะแต่ผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยคือคุณนัทบอกว่าถ้าเราคิดว่าการเคลมวัฒนธรรมเป็นแค่สงครามคีย์บอร์ดของชาวเน็ตเนี่ยอันนี้ประเมินต่ำเกินจริงหลักฐานที่นำมาให้ดูในโพสต์ของคุณนัทนะฮะเขาบอกว่าการฟอกขาวข้อมูลทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลเป็นการถอดบทเรียนนะจากกรณีภาพถ่ายของคุณพุ่มบุษบาท่าเรือจ้างกวีเอกหญิงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเขาใช้กระบวนการแบบภาพถ่ายสยามสู่ความจริงปลอมอะไรทำนองนี้สร้างเว็บไซต์ภาษาอังกฤษมีป้ายกำกับซึ่งเฟคนิวส์ครับเท็จฮะมีการนำภาพไปลงในเว็บสะสมภาพโบราณและบล็อกประวัติศาสตร์แต่งชื่อสร้างสตอรี่ใหม่แทรกซึมเข้าสู่วิกิพีเดียปรากฏว่าเป็นไงครับ Google AI ก็เชื่อครับGoogle AI ก็เชื่อเพราะว่าข้อมูลมันกระจายขนาดนั้นดูจากผลการค้นหาได้นี่เป็นหลักฐานสำคัญว่าอัลกอริทึมของ Search Engine นะครับLarge Language Model LLM อันนี้ศัพท์ที่หลายคนอาจจะคุ้นกันไม่ได้รู้เลย Search Engine ไม่ได้รู้เลยว่าอะไรจริงอะไรปลอมโดยกำเนิดแต่เรียนรู้จากปริมาณข้อมูลภาษาอังกฤษบนอินเทอร์เน็ตที่ถูกผลิตซ้ำสุดท้ายไอ้เรื่องเท็จกลายเป็นเรื่องอาจจะเป็นกลายเป็นเรื่องจริงของบางคนได
0: ้และเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราแทบไม่ได้เข้าไปดูฐานข้อมูลเชิงลึกเลย
1: ครับ
0: บางทีเราเซิร์ชเราดูข้อมูลจาก AI ด้วยซ้ำที่ AI เขาประมวลข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆและนำมาเสนอให้เรามันกลายเป็นความปักใจเชื่อของคนที่เห็นข้อมูลนั้นโดยเป็นการแทรกซึมผ่านอัลกอริทึมต่างๆตัวคุณนัทบอกว่าถ้าปล่อยแบบนี้ไว้สัก 10-20 ปีข้างหน้าคนรุ่นใหม่ทั่วโลกมาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายประวัติศาสตร์ของไทยสิ่งที่พวกเขาพบก็จะไม่เจอความจริงเจอแต่ข้อมูลที่ถูกสวมรอยอย่างถาวรปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสุญญากาศของไทยมีช่องว่างการแย่งชิงมรดกกำแพงภาษานักวิชาการไทยและหน่วยงานรัฐมีข้อมูลที่ถูกต้องมหาศาลแต่เกือบทั้งหมดเป็นภาษาไทยเก็บไว้ในเล่มเอกสารในคลังจดหมายเหตุไม่ได้ถูกนำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เผยแพร่ในโลกออนไลน์เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบโครงสร้างมาเพื่อการสืบค้นในระดับสากลไม่มีการป้อนเมตาดาต้าและก็ขาดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของโลกมันเลยทำให้คนที่นำเสนอข้อมูลไปในโลกออนไลน์ซ้ำๆมันอาจกลายเป็นปัญหาการฟอกขาวทางวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลก็ได
1: ้ครับเวลาเราพูดถึงกัมพูชาหลายคนจะมอง2เรื่อง
0: ค่ะ
1: เรื่องของวัฒนธรร
0: ม
1: และเรื่องความขัดแย้งเรื่องพรมแดนอะไรต่างๆนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ตามแผนงานคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปร่วมประชุมเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81 UNGA 81นะครับนายกบอกไปเต็มทีมฮ
0: ะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมครับ อาจจะมีโอกาสพูดคุยทวงสัญญาข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement นะครับระหว่างไทยและกัมพูชาถ้าเจอประธานาธิบดีสหรัฐหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าถ้าเจอก็ต้องคุยแหละถ้ามีโอกาสก็ต้องคุยแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การเยือนของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะคือที่เรากังวลเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเวทีนี้มันเหมือนสมรภูมิทางการทูตครับแล้วกัมพูชาอาจจะพยายามใช้เพื่อที่จะสื่อสารดึงไทยเข้าสู่เกมนานาชาติอีกครั้งหนึ่งยกระดับปัญหาทวิภาคีเป็นเรื่องทางสากลและสร้างความชอบธรรมให้กับเขาในความขัดแย้งครั้งนี้ ตอนนี้สัปดาห์นี้เรามี2เรื่องแล้ว
0: ค่ะ
1: สมรภูมิวัฒนธรรมและสมรภูมิทางการทูตนะครับ
0: ใช่ค่ะพอเกิดเหตุในช่วงของจังหวะเดียวกันเราอาจจะต้องมาพูดคุยและวิเคราะห์กันเพิ่มเติมว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ตั้งรับให้ดีสิ่งที่เกิดความเสี่ยงกับประเทศไทยของเราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมาพูดคุยกันกับทางรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์ซึ่งเป็นอาจารย์ในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์อยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณอุรชัยคุณปรินาครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้หลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยบอกว่าทำไมเราต้องถึงเป็นผู้ที่ถูกเคลมเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของภาพเรื่องของวัฒนธรรมมาโดยตลอดมันมีปัจจัยอะไรคะที่ทำให้มันเกิดความสับสนแล้วเขาพยายามที่จะนำวัฒนธรรมของเราเนี่ยไปเคลมว่าเป็นของกัมพูชานะคะ
3: ผมว่ามี2ปัจจัยหลักๆนะครับหนึ่งก็คือเป็นกระบวนการก่อเกาทางสังคมในกัมพูชาซึ่งมีการวาดภาพประเทศไทยว่าเป็นศัตรูทางประวัติศาสตร์หรือเป็นผู้แย่งชิงมรดกทางวัฒนธรรมนะครับเพราะว่ากัมพูชาเคยถูกไทยรุกรานหรือว่าเคยอยู่ใต้แอกการปกครองของไทยหรือสยามนะครับมันก็มีปมเขื่องบางอย่างที่เขารู้สึกน้อยใจหรือไม่พอใจนะครับหรือรู้สึกว่าประเทศไทยเหนือกว่าในบางแง่มุมนะครับก็เลยจะต้องการแสดงอำนาจซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเป็นแสดงอำนาจในทางวัฒนธรรมและความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์โดยเคลมเรื่องคแมร์เอ็มพายจักรวรรดิเขมรที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเขาในอดีตเข้ามาเป็นธงนำนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งตัวอีกปัจจัยหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองนะจะรัฐบาลเซนบุญมาเนตก็อาจจะใช้ปัจจัยเรื่องชาตินิยมความภาคภูมิใจของคนเขมรเนี่ยในการเรียกคะแนนนิยมแล้วก็ต่อสู้กับทางประเทศไทยนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในการขึ้นทะเบียนชุดไทยนะครับโดยยังช่วงเดือนธันวาเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนตามที่คุณชาบีดาออกมาประกาศฉะนั้นนี่จึงเป็นยุทธศาสตร์สกัดกั้นไม่ให้กระบวนการที่ไทยยื่นขอเนี่ยมันราบรื่นจนเกินไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญด้วยเป็นปัจจัยกระตุ้นครับ
1: ครับอาจารย์ครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ขนาดไหนที่เครื่องแต่งกายของผู้หญิงในสมัยนั้นจะมีความเหมือนหรือมีความคล้ายกันมีโอกาสขนาดไหนที่ของแบบนี้จะเป็นวัฒนธรรมร่วมนะฮะ
3: คือผมมองว่าวัฒนธรรมร่วมในอุษาคเนย์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นรับถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะครับทั้งกรณีของลาวของกัมพูชาของไทยเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันเยอะเลย
1: ครับ
3: สำหรับกัมพูชาเองในบางช่วงก็ตกอยู่ใต้การจัดการปกครองของสยามก็มีอิทธิพลของทางราชสำนักสยามหรือการแต่งกายระบำลำฟ้อนโดยเฉพาะสมัยรัตนโกสินทร์นั่นนะครับเข้ามาที่กัมพูชาคือแม้กระทั่งการออกแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับแบบของเรามีเรื่องรามเกียรติ์ตรงวัดพระแก
1: ้
3: วของเขาก็มีเรียมเกย์ก็คือรามเกียรติ์นะครับในเรื่องของเขาที่พนมเปญมันก็มีความคล้ายคลึงกันมากนะครับ
1: ด้วยความคล้ายคลึงแบบนี้มันเลยทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยต่อให้เป็นเรื่องทางการเมืองหวังผลทางการเมืองของใครก็ตามแต่ว่ามันคงจะไม่ได้ข้อยุติแบบสมบูรณ์ถูกไหมอาจารย์
3: ใช่ครับคือตามหลักเนี่ยแต่ละประเทศก็ต้องการผลประโยชน์ชาตินะครับความภาคภูมิใจในชาติแต่ก็ต้องตระหนักรับรู้ด้วยว่าบางอย่างมันก็เป็นวัฒนธรรมร่วมอ่ะกัมพูชาอาจจะบอกว่านี่เป็นชุดกัมพูชาแต่ว่ามีความคล้ายคลึงกับไทยไอ้แบบเนี้ยมันยังจะพอรับได้อยู่บ้างสำหรับเซนส์ของบางคนแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาปลอมแปลงเขาตัดที่มาของข้อมูลที่มันเป็นของไทยอ่ะโดยทำให้คนเข้าใจว่ามันเป็นของเขาแต่ฝ่ายเดียวนะครับคือชุดเนี่ยกัมพูชาก็คือชุดกัมพูชาไม่ได้อะไรกับไทยมันเป็นของเขาฝ่ายเดียวอันนี้คือใจไม่กว้างพอเหมือนกันในการอยู่ร่วมกันโดยสันติกับนานาประเทศนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะมีข้อสังเกตจากทางนักวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมอะค่ะมีความเป็นห่วงว่าถ้ากัมพูชาใช้วิธีแบบนี้อย่างเช่นการนำข้อมูลต่างๆไปเผยแพร่ในโซเชียลไปลงในอินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลานานๆแล้วไทยไม่ป้องกันมันมีโอกาสที่จะถูกฟอกขาวทางวัฒนธรรมอะค่ะที่จะทำให้ต่างชาติพอเซิร์ชข้อมูลแล้วไปเจอข้อมูลของเขามากกว่าข้อมูลของเราอาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันน่าเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหนอะคะ
3: ผมว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผู้คนจำนวนมากในหลายประเทศรอบโลกก็ ก็ไม่ค่อยมีใครจะรู้จักกัมพูชาอย่างลึกซึ้งนักนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเขาไปเคลมทำให้เกิดการทึกทักเอาว่าอันนู้นเป็นของเขาอันนี้เป็นของเขาโดยที่เราไม่ตอบโต้เนี่ยมันก็จะเกิดการฟอกขาวเนี่ยในการใช้

0: พูดนี้ผมก็เห็นด้วยแล้วถ้าไทยยิ่งนิ่งเฉยเนี่ยมันก็เสียผลประโยชน์ของเราเพราะบางทีมันก็เป็นของเราจริงๆในบางเรื่องนะครับฉะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าก็ให้ตอบโต้และจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันผิดจริยธรรมระหว่างประเทศคืออย่างชุดการที่กองประกวดของกัมพูชามิสยูนิเวิร์สเนี่ยมันเรื่องหญิงชาวกำแพงเพชรมันก็มีสัญลักษณ์ของศิลปากรเนี่ยเขาครอบออกไปนะครับซึ่งมันไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่ามันเป็นเจตนาเลยซึ่งตรงนี้มันไม่ได้การก็ปี้ลอกเรียนแบบอย่างเดียวแต่มันเป็นการกระทำการที่ผิดจริยธรรมตามมาตรฐานสากลเลยไม่ค่อยมีใครเขาทำการอันนี้ต้องรีบตอบโต้ในเวทีที่มันหนักหน่วงแล้วเป็นสากลขึ้นได้ซ้ำไปนะครับ
1: ครับ
2: อาจารย์กังวลไหมคะว่าการที่เขาพยายามที่จะใช้จังหวะในทุกช่วงเวลาที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีโอกาสที่จะเสียเปรียบได้มันจะเป็นเกมทางการเมืองแล้วก็ดึงระหว่างประเทศเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะอย่างล่าสุดเองที่นายกรัฐมนตรีต้องเดินทางไปประชุม UNGA ครั้งที่18มีความน่ากังวลประเด็นนี้มากน้อยขนาดไหนอะคะ
0: ผมว่าก็น่ากังวลนะครับเพราะว่ากัมพูชาเขาทำไฮบริดวอร์แฟร์หรือสงครามรูปผสมกับทางประเทศไทยก็คือการลบหรือขัดแย้งกับประเทศไทยเนี่ยในหลายๆมิติเลยปฏิบัติการทางวัฒนธรรมก็เป็นมิติหนึ่งทีเนี้ยมันจะเข้าไปกระทบกับบรรยากาศในเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของการเจรจาทางเขตแดนใช่ไหมครับการเจรจาจุดยิงเพื่อพัฒนาสันติภาพหรือการไปอยู่ในวงประชุมการทูตซึ่งมันมีประเทศอื่นๆแต่ว่ากัมพูชามาทำให้เกิดลักษณะแบบนี้ก็พลอยเสียบรรยากาศไปด้วยวงแตกกันนะครับในวงคุยหลายๆวงฉะนั้นเป็นพฤติกรรมที่อันตรายเหมือนกันทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วแต่ว่าผมคิดว่ากัมพูชาเขาชินกับเรื่องแบบนี้มานานเพราะว่าตั้งแต่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสกัมพูชาคิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศเล็กแต่ต้องส่งเสียงพยายามจะแย่งซีนในเวทีระหว่างประเทศให้มากเข้าเพื่อทำให้เขามีอำนาจมากขึ้นตรงนี้มีมาให้เห็นนานแล้วนะครับในเรื่องนโยบายต่างประเทศสมัยเจ้านรดมศรีนุลงมาถึงปัจจุบันมันมีลักษณะแบบนี้อยู่
1: ครับอาจารย์นายกรัฐมนตรีจะไปร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81นะครับที่สหรัฐอเมริกา เปิดการประชุมวันนี้ครับแล้วก็จะมีการอภิปรายของนายกเนี่ยในช่วงเย็นวันที่24ด้วยอาจารย์ในวงประชุมนี้ก็ทราบกันมาว่ากัมพูชาเองก็ร่วมด้วยเหมือนกันผมขยับมาที่ความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์และพรมแดนอาจารย์ครับคำถามคือคิดว่ากัมพูชาจะเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดในเวทีนี้ไหมซึ่งบางคนบอกว่าจริงๆเวทีนี้ก็ไม่ใช่เวทีที่เหมาะสมจะพูดสักเท่าไหร
0: ่ครับผมคิดว่าไม่ใช่เวทีที่เหมาะสมเท่าไหร่แต่ว่าพฤติการกลยุทธ์ของกัมพูชาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคร
1: ับ
0: คือเขาต้องการหยิบยกเรื่องราวที่ทำให้คนเห็นว่าประเทศไทยก้าวร้าวประเทศไทยลุกรานรังแกประเทศเล็กไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนั้นที่เราเคารพนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีการสื่อสารระหว่างประเทศแบบนั้นซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าหลายๆเวทีเราเก็บสถิติไว้หมดกัมพูชามักจะทำแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ทีนี้ก็ต้องไปดูอีกทีแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าในเวทีก็มีตัวแทนจากชาติมหาอำนาจนะครับแล้วก็มีหลายๆประเทศเข้าร่วมบางทีบางประเทศเนี่ยที่อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือจีนก็มีบทบาทตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในการอยู่ในกระบวนการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาใช่ไหมครับถ้าคุณมาเนตไปพูดจนเสียบรรยากาศเนี่ยทั้งที่บางประเทศเขาอยากจะให้เห็นความเป็นกลางหรือสองประเทศเดินหน้าเพื่อสันติภาพแล้วคุณมาพูดทึกทักแบบนี้นำพาความขัดแย้งอีกมันก็จะเสียรูปการเหมือนกันก็อาจจะคิดว่า50-50นะครับว่าจะทำให้บรรยากาศเสียหรือไม่เนี่ยก็ต้องติดตามดูในหน้างานจริงนะครับ
2: ดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมเต็มทีมแล้วก่อนที่จะเดินทางไปอาจารย์มองว่าท่าทีของเราเนี่ยมีความขึงขังมากพอไหมคะตั้งแต่ช่วงของการพูดคุยเรื่องอันคอสครั้งที่ผ่านมาจนถึงมาตอนนี้อะค่ะ
0: ผมว่าก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับมีเสียงชื่นชมจากนานาชาติเกี่ยวกับถ้อยแถลงของท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วที่ยึดมั่นในหลักการที่ชัดเจนบางทีเนี่ยมันไม่ใช่การก้าวร้าวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเราพูดอะไรด้วยหลักการสิ่งที่เราเห็นว่ากัมพูชาทำไม่ถูกต้องแล้วไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศจริงๆเราก็สื่อสารให้ชัดขึ้นซึ่งผมว่าก็ทำได้ดีขึ้นตามลำดับแต่ว่ามันยังพอไหมในการจะปิดเกมโดยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยต่อต้านกัมพูชาเห็นพฤติกรรมที่เลวร้ายของกัมพูชา

0: ผมว่าก็ยังมีอะไรต้องทำอีกมากนะครับเพราะว่าทางกัมพูชายังยึดมั่นในการทำสงครามลูกผสมกับทางประเทศไทยหนึ่งในนั้นคือปฏิบัติการทางวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นการขับเคลื่อนของกระทรวงวัฒนธรรมของทางประเทศไทยเป็นหลักร่วมกับกระทรวงต่างประเทศและอื่นๆก็จะต้องมาร่วมมือกันเพื่อจะตอบโต้กัมพูชาในเวทีที่มันหลากหลายขึ้นนะครับ
1: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นว่าเราต้องมีท่าทีที่จริงจังโดยเฉพาะฝากฝั่งของผู้นำรัฐบาลเองต้องมีการแสดงถึงจุดยืนของเราแล้วก็ปฏิเสธการแสดงบทบาทของเขาเนี่ยให้เกิดความชัดเจนในเวทีโลกด้วยแม้กระทั่งเรื่องของวัฒนธรรมที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่มันมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วแต่การที่เราอาจจะเพิกเฉยหรือว่ามีท่าทีที่อ่อนข้ออาจจะให้เขาเนี่ยฉวยไปเป็นโอกาสก็ได้และอาจารย์บอกว่ามันมีโอกาสที่เขาเนี่ยใช้โอกาสตอนที่เรากำลังส่งเรื่องให้ยูเนสโกพิจารณาการขึ้นทะเบียนชุดไทยที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงของเดือนธันวาคมแล้วจังหวะที่ออกมาช่วงเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นปัญหาที่ทำให้การขึ้นทะเบียนของเรามันไม่ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็นก็ได
1: ้การโยกย้ายถ่ายโอนทางวัฒนธรร
2: ม
1: ความเป็นวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคเนี่ยอาจารย์ดุลยภาคบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยอาจารย์ใช้คำว่าอุตสาคเน
2: ค่ะ
1: คำสวยผมชอบ มันมีทั้งรามเกียรติ์ที่อาจารย์พูดมันมีทั้งเครื่องแต่งกายมีทั้งการละเล่นประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างแต่ว่าการโยกย้ายถ่ายโอนทางวัฒนธรรมเหล่านี้มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องเหมือนกัน 100% แล้วก็ในบางอย่างในหลายๆอย่างอาจารย์ดุลยภาคก็บอกมันก็ชัดเจนว่าเป็นของเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่กลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทางวัฒนธรรมที่ร้อนแรงจริงๆเรากับกัมพูชามีเรื่องทํานองนี้มายาวนานมากนะ
2: ค่ะ
1: ตั้งแต่ผมยังเด็กตั้งแต่ยังใช้กรรมอยู่เลยมั้ย
2: คือจริงๆเรื่องนี้มันยาวนานแต่ว่าที่เราต้องหยิบมาพูดคุยกันเพราะว่า1เรื่องของเป็นเวทีนางงามกับ2ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเพราะว่าถ้าไปดูตามกําหนดการแล้วอะค่ะคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงที่สหรัฐช่วงคืนที่ผ่านมามีการไปประชุมร่วมกับคณะทำงานของประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมจริงๆในช่วงของภารกิจเนี่ยจะมีการเดินทางไปพบกับทั้งภาคเอกชนนักลงทุนตัวแทนขององค์กรต่างๆระหว่างประเทศแต่ช่วงของวันอังคารที่22กันยายนก็คือวันนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดการประชุมนะคะแล้วก็เริ่มอภิปรายทั่วไปซึ่งการอภิปรายเนี่ยก็จะมีขึ้นอีกครั้งคือวันพฤหัสบดีเป็นการอภิปรายทั่วไปหรือว่า General Debate ค่ะในการประชุม UNGA ครั้งที่81โดยประเทศไทยมีกำหนดการขึ้นกล่าวเป็นลำดับที่8จะได้เวลาประมาณ15นาทีมีการอภิปรายในช่วงพิธีปิดแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่สหราชอาณาจักรในช่วงค่ำค่ะ
1: ภารกิจแน่นครับคุณผู้ชมอดีตก็สำคัญแต่อย่าลืมมองอนาคตด้วยผลของการเดินทางเยือนแต่ละประเทศของนายกรัฐมนตรีจะก่อให้เกิดมรรคผลอะไรตามมาหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนายกก็ต้องกลับมาเจอกับปัญหาการเมืองภายในที่มารุมมาตุ้มอยู่รายล้อมรัฐบาลอยู่ดีติดตามเรื่องนี้กันต่อครับหนังม้วนยาวมุมการเมืองลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น10 โมงเช้าวันนี้ครับแล้วเรามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

รู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันอังคารที่22กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารครับเริ่มต้นวันกับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยนะคะคุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันอังคารนะครับวันนี้ก็ยังคงต้องคุยเรื่องของฝนฟ้ากันแหละน
0: ะ
1: เพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วจนวันนี้น้องพลีนเมื่อเช้าขับรถออกมาก็ตกแป๊บหนึ่งนิดนึงนะแถวบ้านอ่ะ
0: คือปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตกแบบเรื่อยๆไม่รู้จะไปหยุดอยู่ที่วันไหนเหมือนแบบว่าตกไม่ได้เยอะมากแต่ตกอยู่ต่อเนื่องเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงหลังเลิกงานนี่แหละ
1: นั่นแหละสินะบางทีก็ตอนเช้านะทั้งเช้าเป็นช่วงเวลาที่คนออกไปทำงานเดินทางตอนปกติเน
0: ี่
1: ยตอนเย็นก็หลังเลิกงานบางที่เนี่ยน้ำท่วมนะตกแป๊บเดียวอย่างเมื่อวานเนี่ยฮะบางที่แถวสารเท่นสุขุมวิทอ่อนนุชเนี่ยเขาบอกว่าตกหนักเลยแล้วน้ำก็มาทีเดียวเพราะระบายไม่ทัน
0: ใช่บางทีถ้าสะสมแล้วด้วยนะคะอันเก่าก็ยังระบายไปไม่หมดไม่ใช่แค่ในพื้นที่เมืองค่ะคุณผู้ชมแต่พื้นที่ต่างจังหวัดด้วยเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้นะคะก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มาแจ้งเตือนกันนะคะให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางปริมณฑลกรุงเทพมหานครรวมไปถึงภาคใต้ด้วยเพราะว่าบางพื้นที่แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดพี่ต๊อปแต่ว่าถ้ามันตกอยู่บ่อยๆเนี่ยน้ำมัน
1: สะสม
0: ในพื้นที่ลาดเชิงเขาอย่างเมื่อวานนี้ก็มีดาวเทียมเผยภาพออกมานะคะบริเวณที่อำเภอท่าสองยางไหมขออภัยคุณผู้ชมที่จังหวัดน่าน
1: เขา
0: บอกว่าทางภาคเหนือเนี่ยจังหวัดน่านเขาบอกว่ามีความเสี่ยงที่ดินเนี่ยมันจะถล่มลงมาได
1: ้น้ำมันอุ้มมาหลายวันใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็ออกมาเตือนครับผู้ชมครับในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับในทุกพื้นที่ที่น้องพีนพูดไปก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะทางฝั่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเนี่ยนะครับน้ำท่วมขังอย่างที่บอกเอาไว้นะครับโดยเฉพาะใครที่อาศัยอยู่ตามเชิงเขาหรือคนที่มีบ้านที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้กับพวกโคลนที่มันอาจจะถล่มเนี่ยก็ต้องระวังวางแผนด้วยอ
0: ัปเดตนิดนึงถ้าวังผาจังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมระวังกันด้วยนะคะ
1: ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางการนะใครที่เห็นโพสต์อะไรบางอย่างที่มันอาจจะฟังแล้วดูตกใจก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกเอาเป็นว่าได้รู้ตัวแล้วก็รับมือไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับวันใหม่ที่ของเราครับพักเรื่องฝนมากินกันหน่อยดีกว่าในช่วงของจานเด็ดวันใหม่วันนี้คุณผู้ชมครับเมนูถ้าเกิดจะบอกว่าอยากได้เมนูแบบจีนแต่ไม่อยากได้จีนจ๋าอยากได้มีความเป็นแบบฮ่องกงฮ่องกงคืออะไรฮ่องกงคือเขาเรียกว่าเกาะหนึ่งที่แบบไปง่ายๆคนไทยชอบไปเที่ยว
0: ชอบไปไหว้พระใช่ไหมไปขอพรไปบูกาวันนี้คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้รับประทานอะไรกันแต่ว่าเวลานี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือหมูแดงหมูกรอบสไตล์ฮ่องกงด้วย
1: เขาบอกว่าเป็นสไตล์ฮ่องกงคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าเคยกินอาหารที่เป็นเมนูแบบเส้นๆข้าวๆหมูแดงเนี่ยเราจะเห็นร้านในไทยเยอะเลยน
0: ะ
1: ต้นตำรับฮ่องกงฮ
0: ่
1: องกงนั้นฮ่องกงนี
0: ้เพราะว่าเรารู้ไงว่าถ้าจากฮ่องกงเนี่ยอร่อยแน่นอนงานนี้ก็จะมีต้นตำรับเหมือนกันเขาบอกว่าความพิเศษเนี่ยนะไม่ใช่แค่ตอนเสิร์ฟแล้วดูน่ารับประทานแต่ตั้งแต่ตอนหมักเนื้อเลยตอนหมักตอนปรุงนะคะพิถีพิถันทุก

0: รรมวิธีงานนี้ไม่ได้มีแค่ของคาวแต่มีของหวานด้วยเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับ
0: จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูนะพี่ต๊อ
1: กไปดูกันครับจานเด็ดวันใหม่วันนี้กับคุณยุ้ยชมัยพรจะพาไปดูว่าหมูกรอบหมูแดงฮ่องกงของร้านนี้มีจุดเด่นอย่างไรไปดูกันเลยครับ

0: ยรอนานมากเลยอ่ะนี่เบี้ยวหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเลยอ่ะผ่านไปจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยเห็นเมนูคุณผู้ชมหมูแดงหมูกรอบไม่ต้องพูดถึงวัชมัยพรนัดใครพิธีกรชายกระต๊อบสุดหล่อซึ่งตอนนี้ยังไม่มาก็ถ้ากระต๊อบไม่มาเดี๋ยวชมัยพรจะรับผิดชอบตรงนี้นี่เองวันนี้กับจานเด็ดวันใหม่ค่ะเห็นไหมคะเมนูหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อคือพูดตรงๆว่าเห็นแล้วนึกถึงเวลาไปกินที่ฮ่องกงแต่ว่าอันเนี้ยเขาใช้วิธีเป็นลักษณะการย่างคุณผู้ชมแล้วชิ้นใหญ่เสิร์ฟใหญ่ถามเขาตั้งหลายรอบขอโทษนะคะอันนี้ไซส์ไข่จริงไหมเขาบอกไข่จริงแต่ว่าใดๆเดี๋ยวชิมก่อนเราต้องเปิดก่อนว่าเออรสชาติวันนี้เราแบบมาถูกร้านหรือเปล่าแบบโอเคไหมเปิดมาก่อนเลยนี่ข้าวหมูแดงคุณผู้ชมหมูแดงชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะแล้วก็ไม่มันด้วยน้ำราดหอมๆมากับข้าวได้เลยเข้มข้นอร่อยหมูเต็มคำและเขามีเป็นคอมโบคอมโบนี่คุณผู้ชมหมูแดงหมูกรอบให้ดูกับนี่คือหมูแดงและนี่คือหมูกรอบอุตส่าห์ให้กระต๊อบรอกระต๊อบเลยกระต๊อบไม่มาเดี๋ยวชมัยพรจัดการหมูกรอบหมูกรอบวิแล้วเป็นหมูกรอบชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะจริงๆเขามีผักดองด้วยนะคุณผู้ชมนี่ชิ้นใหญ่ชิ้นโตอย่างนี้นะลุยไม่มันเต็มคำหนังหมูกรอบน้ำราดเด็ดแบบนั่งกินได้เลยยาวๆได้เลยแล้วทุกชาน่ะเขามีน้ำซุปให้ฟรีนะคะและเนี่ยเมนูโปรดคุณกระต๊อบเยอะไปหมดเลยอย่างตัวนี้ข้าวกระเพราเนื้อออสค่ะเอาเนื้อออสมาผัดกระเพราแล้วนี่คือกระเพราที่ยืมคำเข้ามาใช้แล้วกันถูกต้องเพราะว่าอะไรไม่มีผักต่างๆไม่มีข้าวโพดไม่มีถั่วใดๆนะคะก็คือเป็นตัวเนื้อออสเตรเลียแล้วนำมาผัดเลยชิมก่อนละกันอุ้ยหอมกะเพราไม่เผ็ดมากเข้มข้นเนื้อกะเพราเข้ากันไปหมดจริงๆมีไข่ดาวด้วยนะไข่ดาวยำมะตูมเด็ดส่วนอันนี้คะน้าหมูกรอบค่ะคุณผู้ชมคะน้าหมูกรอบชิ้นนี้เลยชิ้นใหญ่ลุยได้เสียงหมูกรอบไหมคะแบบกรุบๆกับกรอบผักก็ผัดมาเขียวกำลังดีไม่ยมไม่อมความหอมความเผ็ดถ้าพี่ดูละค่ะเขาได้เลยสิ่งนี้เนี่ยอันนี้เมากันเองนะเพราะว่าอะไรขาย70 บาทเนี่ยราคาเริ่มต้นแล้ว60ก็มีไล่เรียงไปและอันนี้สุดท้ายนี่เลยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวคนคลุกเนื้อแปลกๆกันนะแต่ว่าเนี่ยเขาคลุกมาให้แล้วอย่างตัวเส้นนะคะเขาจะเป็นเส้นแบบบะหมี่แบนๆที่เราคุ้นเคยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเนื้อเนี่ยมีแต่ละอย่างนะยิ่งกินเลยยิ่งคิดถึงเนี่ยเห็นไหมคนเราเป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ชมเห็นแบบหลายคนบอกอุ้ยตีกันอย่างนี้ถูกกันหรือเปล่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติลิ้นกับฟันเนี่ยพอมาอยู่ก็คิดถึงเขามีเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแคบหมูกระจกใช่ไหมเนี่ยหอมเข้มข้นแล้วก็อร่อยค่ะแต่ถ้า MVP สำหรับยุ้ยนะจานเด็ดวันใหม่วันนี้นะยุ้ยชุดเมนูนี้ข้าวหมูแดงหมูกรอบสูตรฮ่องกงหารับประทานยากย่างมาแล้วเป็นอย่างดีหูยอยากคุยกับเจ้าของเลยนะเอาดีๆทำเด็ดขนาดนี้นะขนาดนี้นะเอาจริงๆอยากคุยกับเจ้าของร้านแล้วค่ะเพราะว่านั่งคนเดียวนี่มันเหงาเลยอุ๊ยพี่เขามาพอดีเลยอ่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ยุ้ยชอบมากเลยอ่ะคือเมนูมันเรียบง่ายมากมีอยู่ไม่กี่อย่างแล้วอร่อยมากค่ะแล้วบรรยากาศร้านก็ดีเดี๋ยวงั้นให้แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับเรียมครับเป็นเจ้าของร้านอีเลนครับ
0: ดูชื่อค่ะนี่เรียกไม่ถู กดูตรงนี้ได้เลยคือจะบอกอย่างนี้คุณเรียมยุ้ยอ่ะเห็นตอนแรกอ่ะยุ้ยเห็นร้านกาแฟข้างหน้าเลยรู้สึกว่าไม่คิดว่าเอ้ยจะมีเมนูแบบนี้อยู่ข้างในนึกว่าแบบเอ๊ะตอนแรกอ่ะคุณกระต๊อบจะชวนมาแบบเช็คอินคาเฟ่เก๋ๆจริงๆอะไรมาก่อนระหว่างร้านกาแฟหรือข้าวหมูแดงหมูกรอบ
1: ร้านกาแฟมาก่อนเลยครับจริงๆไม่ใช่ร้านกาแฟครับจริงๆเป็นร้านขนมตะโคนจากอังกฤษก็คือมาเปิดเล่นๆอยู่ในบ้านเป็นเหมือนเป็นคอฟฟี่ช็อปของเราเองแบบไปชงกินเองอะไรเงี้ยสุดท้ายขยายเป็นร้านจนเป็นร้าน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วหมูแดงหมูกรอบนี่มายังไงคะ
1: หมูแดงหมูกรอบเริ่มต้นจากการที่แบบชอบกินพวกข้าวหมูแดงหมูกรอบที่แบบเมืองนอกเป็นแบบสูตรฮ่องกง
0: อันนี้ไงสูตรนี้ชอบเลยแล้วจะบอกเราเป๊ะด้วยนะ
1: ไปชิมมาก็คือไปหาสูตรหาอะไรมาจนได้มาเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบอิตาเลียนครับ
0: อย่างนึงที่ยุ้ยพอรับประทานแล้วสัมผัสได้คือไม่มันเนื้อแน่นแล้วก็ยังคงความกรอบของตัวหมูกรอบเอาไว้หมูแดงก็คือเนื้อฉ่ำเลย
1: ครับ
0: หัวใจสำคัญมันคืออะไรคะ
1: หมูแดงหมูกรอบที่ร้านจะเป็นการย่างด้วยเตาถ่านครับเป็นเตาอะพอลโลย่างด้วยเตาถ่านก็คือเราจะใช้เตาถ่านกลิ่นควันมันจะเก็บจนแบบเข้าเนื้อ
0: เอาจริงๆนะคุณเรียมอันนี้พูดตรงคือบ้านคุณเรียมอะค่ะคุณผู้ชมอยู่ในย่านที่ค่อนข้างจะคับคั่งหมายความว่าคือเป็นบ้านเป็นย่านที่อยู่อาศัยอะแต่ว่าย่างหมูแดงหมูกรอบอะไม่ได้แบบมีกุ้งมีกลิ่นอะไรแบบไปรบกวนเพื่อนบ้านเลย
1: เป็นผ่านไร้ควันครับ
0: แล้วทองผิดลองถูกมาเยอะไหมคะกว่าจะได
1: ้ลองผิดลองถูกไม่เยอะครับเพราะจริงๆได้เชฟมาช่วยแบบจัดเมนูให้แล้วเชฟคือเก่งมากครับ
0: อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ดีนะบางคนเลือกใช้ลองผิดลองถูกคุณเรียมเนี่ยเลือกเอาเทสที่ตัวเองชอบแล้วก็เอาหาคนชำนาญมาช่วยวางสูตรมาดูแลให้น้ำราดยิ่งสำคัญเลย
1: น้ำราดเราเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเลยครับคือจะไม่หวานไม่เค็มหรือรสชาติโดดครับคือเราจะเน้นกลมกล่อมเค็มอูมามิครับ
0: อันนี้ยืนยันคุณผู้ชมคือใครคิดถึงแบบน้ำหมูแดงเหนียวๆหวานๆแบบนี้อันนี้เปลี่ยนความคิดนะแต่อย่างนี้นะคุณผู้ชมอร่อยเขาอร่อยเราเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าคุณผู้ชมลองเปิดใจดูให้ว่านี่คือหนึ่งในที่ที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงมากๆที่เนี่ยผักดอง
1: ผักดองนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยลูกค้าจะชอบมากคือผักมาดองแล้วยำเขาเรียกว่าผักดองยำด้วยครับคือใส่พริกใส่มะนาวใส่ยำเหมือนยำเลยครับ
0: อ๋อนี่ไงถึงว่าเมื่อกี้ไม่ได้กิน
1: แล้วหั่นชิ้นเล็กให้กินง่าย
0: เป็นความตั้งใจของทางร้านอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วมันตัดเลี่ยนเลยครับ
0: อะล่ะขออนุญาตรับประทานหนึ่งคำพร้อมผักดองตอนแรกอ่ะยุ้ยจินตนาการเอาไว้ว่ามันย้ำผักกาดดองกินกับข้าวต้มหรือเปล่าแต่พอกินเข้าไปไม่ใช่เลยแล้วมันเข้าไปเสริมรส
1: ใช่ครับตัดเลี่ยนตัดอะไรดีแต่จริงที่มาของผักดองคือผมเป็นคนไม่กินแตงกวาครับ
0: อ้าว
1: กินแตงกวาแล้วจะแบบแพ้แตงกวาครับ
0: จริงด้วยร้านนี้ไม่มีเสิร์ฟนะคะ
1: ไม่มีแตงกวา
0: ครับ
1: มาจากความชอบของร้านเจ้าของร้านก่อนถึงเป็นเมนูที่ร้านครับ
0: ก็คืออะไรที่กินที่ชอบ
1: ครับ
0: ก็จะทำตำรับนั้น
1: แต่ที่เด็ดของร้านก็คือตัวนี้ครับ
0: นั่นไง
1: พริกชิลิออยล์ครับ
0: พริกชิลิออยล์เนี่ยอันนี้คือได้คอนเซ็ปต์มาจากที
1: ่ที่ฮ่องกงที่เมืองนอกอะไรมีหมดนะครับคือตักไม่อั้นคนไทยคนอะไรจะชอบความเผ็ดนะครับเขาก็จะตักใส่หมูกรอบไปแบบพูนๆเลยแล้วคนกินเผ็ดได้ก็จะชอบมาก
0: และอันนี้ก็คือทำเองด้วย
1: ทำเองครับ
0: เอ้านี่
1: เป็นซิกเนเจอร์ร้านเลยครับ
0: เอ้าเมื่อกี้กินกับผักดองเอ้าอีกคำนึงกินกับตัวชิลลี่เดี๋ยวโอกาสเนียนมากหุยนี่เป็นแรร์ไอเทม
1: ใช่ครับ
0: ความยากของการทำตัวชิลลี่ออยล์คืออะไรคะ
1: ชิลลี่ออยล์ไม่ยากครับแต่เป็นสูตรเฉพาะใครเฉพาะมันครับ
0: นี่แหละตกตะของยุ้ยอาจจะแบบรับประทานเผ็ดไม่เก่งต่อประมาณนี้แล้วกันนะคะหอมอ่ะแล้วกลิ่นเขาไม่แย่งซีนกันนะหอมแบบคือพอใส่แล้วอ่ะคือแบบถ้าร้อนๆมาคือได้อีกเลยทำไปเล่นไปนะอย่างตัวข้าวหมูแดงหมูกรอบอันนี้คุยกันก่อนนี่คือเสิร์ฟจริงที่คุณเรียมขาย
1: ใช่ครับ
0: ไซส์นี้เลยเหรอคุณ
1: ใช่ลูกค้าจะตกใจมากว่าเราให้หมูแดงหมูกรอบเยอะแต่หมูแดงเราจะไม่ได้หั่นเป็นแบบชิ้นแบบสไตล์ไทย
0: บางปิว
1: เป็นลูกเต๋าหรือสไตล์แบบงงๆนิดนึง
0: หั่นแบบนี้ทำแบบนี้เลย
1: ใช่อ
0: ย่างคุณเชียงที่เลือกมาใช้ล่ะคะ
1: ก็จะเป็นคุณเชียงที่เราเลือกเจ้าประจำกับร้านหมูที่เราใช
0: ้ที่ดูแล้วมันเข้ากันทั้งหมดเนี้ยขายเท่าไหร่
1: จานนี้ก็คือรวมทุกอย่างพิเศษก็ประมาณ80บาทครับ
0: กินได้2มื้ออ่ะชอยพรกินได้2มื้ออ่ะคุณผู้ชมเอานอกจากนั้นถ้าเกิดราคาเริ่มต้นของที่นี
1: ่เริ่มต้นของที่นี่คือ70บาทครับก็คือข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบเปล่าๆครับน้ำซุปฟรีครับ
0: น้ำซุปก็ไม่ธรรมดา
1: ใช่ครับกินแล้วคอแห้งครับ
0: เดี๋ยวแปลก
1: หยอกครับหยอกครับที่ร้านจะไม่เน้นเครื่องปรุงเยอะครับก็จะเป็นน้ำซุปที่ต้มกับกระดูกหมูอะไรแบบ

0: ร้าน
1: บางร้านน้ำซุปอ่ะเขาคิดตังค์เพิ่มนะอันนี้ไม่คิดเพิ่ม
0: ใช่ครับสั่งกลับมุ่งกลับบ้านก็คือจะแถมให้หมด
1: โอ้ยน่ารักมาก
0: ทั้งชิลลี่ออยล์ทั้งน้ำซีอิ๊วดำจะแถมให้หมดเลยครับ
1: ได้หมดครบเลย
0: ใช่คร
1: ับโอ้ยชิลลี่ออยล์เนี่ยอันนี้บอกคุณผู้ชมนะเดี๋ยวคุณเรียนจะโกรธไหมเนี่ยบอกเขาว่าขอชิลลี่ออยล์พิเศษ
0: กินหมายเหตุไม่ได้เลยครับถ้าสั่ง
1: โอ้ยน่ารักมากเอาทีนี้ค่ะอันนี้ก็อร่อยอ่ะกะเพราเนื้อออสเตรเลีย
0: ใช่ครับกะเพราเนื้อออสทางร้านจะคัดเนื้อนำเข้ามาเลยครับเพราะมันมีมันช่วยแบบกินแล้วคุ้มๆไม่เหนียวมากครับ
1: เท่าไหร่คร ับ
0: 80บาทครับ
1: เนี่ย80บาทไข่รวมไข่ดาวแล้ว
0: ยังไม่รวมครับไข่15บาทคร
1: ับ เอาโอเคเรื่องปกติ
0: ครับไข่เป็ดครับกะเพราแล้วซอสรสชาติจัดอยู
1: ่รสชาติแบบจัดจ้านและอันนี้โอ้โห
0: อันนี้มากครับคณะหมูกรอบ
1: ไม่คือยุ้ยกำลังงงว่าทำยังไงให้ตัวหมูกรอบยังคงความกรอบอยู่แล้วตัวคะน้ายังเขียวยังกรอบคือพอตอนยุ้ยเคี้ยวเข้าไปยุ้ยได้รสสัมผัสทุกอย่าง
0: เราไม่ได้เอาหมูกรอบลงไปผัดตั้งแต่แรกให้มันเปื่อยให้มันเหี่ยวคือเราไปสะดุ้งซอสเฉยๆครับ
1: อ๋อราคาเท่าไหร
0: ่
1: คะ
0: 80เท่ากับกะเพราครับ
1: โอ้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิและอันนี้ไฮไลท์เด็ดเลยเพราะยุ้ยไม่เคยกินจากที่ไหนอ่ะอันเนี้ยไม่มีฮ่องกงก็ไม่มี
0: อันนี้ก็เดี๋ยวคุกเราก็คือเราทำซอสดำยำเนื้อคุกกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็โรยด้วยกากหมูกรอบครับ
1: นั่นหมายความว่ารายละเอียดเนื้อทุกอย่างในร้านอ่ะจะเป็นเนื้อออสเตรเลียหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: ฮู้แล้วโอเคหนึ่งนี่คือเนื้อออสสองเส้นยูเห็นเลือกใช้บะหมี่เส้นแบน
0: ใช่แล้วเป็นบะหมี่ไข่เจ้าที่อร่อยมากครับเป็นเกรดพรีเมียมนิดนึงเส้นมันจะไม่ได้แบบเละหรืออะไรแล้วรสชาติมันดีครับ
1: อ๋ออันนี้จริงๆคุณผู้ชมเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่เละ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็เข้ากับน้ำซอสดีไออย่างเวลาสั่งเนี่ยตัวก๋วยเตี๋ยวคนพลุกเนื้อก็คือเลือกเส้นได้ไหม
0: เลือกเส้นได้ครับจะมี4เส้นเลยครับ
1: อ๋อแต่ว่าไฮไลท์หลักๆอ่ะก็คือเป็นบะหมี่ไข่พรีเมียมเส้นแบน
0: ใช่คนตัดกันเยอะครับ
1: แล้วอันนี้ล่ะคะ
0: เป็นน้ำพริกกากหมูครับเอาไว้ตัดเป็นท็อปปิ้งข้างบนครับ
1: นี่คุณผู้ชมมาแบบครบๆเห็นอย่างนึงว่านอกจากอาหารคุณภาพดีแล้วบรรยากาศร้านทำไมถึงเลือกแต่งฟิลฮ่องกงอายุเห็นแบบหนังฮ่องกงแบบเต็มเลยอ่ะ
0: จริงๆคือชื่นชอบหนังฮ่องกงแล้วครับก็คือเอามาตกแต่งตามสไตล์ของตัวเอง
1: ค่ะทีเนี้ยแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีวิธีทำที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะเลือกทำให้ถูกใจสำหรับลูกค้าแต่ว่าสิ่งสำคัญของคุณเลียมเลยคุณเลียมเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นหลักก่อน
0: ใช่ครับทุกอย่างคือของที่ผมชอบเองแล้วแบบมาทำ
1: เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดใครที่แบบสนใจอยากจะมาลองเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบจริงๆนอกเหนือจากนี้มีเมนูอะไรอีกบ้างคุณเลียมคะ
0: นอกเหนือจากนี้จะเป็นโซนของร้านกาแฟครับจริงๆกาแฟเป็นจุดหลักด้วยครับลูกค้ามาแล้วเห็นแบบเอามีอาหารด้วยก็เลยแบบมานั่งกินต่อยอด
1: ในฐานะยุ้ยกินกาแฟนะนี่ยุ้ยพูดตรงๆคุณผู้ชมเพราะว่ายุ้ยสั่งมาก่อนหน้านี้แล้วยุ้ยเป็นคนนึงที่กินกาแฟคือตอนสั่งกาแฟแล้วถามคุณเลียมว่าคุณเลียมคะมีเมล็ดกาแฟเยอะไหมสรุปว่ามีหนึ่งเดียว
0: หนึ่งเดียวเลยครับคัดเฉพาะแบบที่ร้านโดยเฉพาะเลยครับ
1: แล้วบอกเลยว่าเป็นเทสที่ถูกใจยุ้ยมากแล้วก็ในราคาที่แบบน่ารักมากๆเพราะว่ามันเป็นกลางที่จริงใจเป็นกลางที่แบบโอเคมีเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็คิดว่าคุณเลียมเลือกตัวนี้น่าจะเพราะว่าเป็นผสมกันอะไรก็อร่อย
0: ใช่ครับกินคู่กับตะโพนนี่อร่อยมากครับ
1: โอ้โหเนี่ยเอามาครบจบในหนึ่งเดียวในร้านที่นี่เลยนะคะเอาคุณเลียมฝากร้านให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
0: ฝากร้านหน่อยนะครับคอตะโพนสุนิสานะครับสุร้านหารชื่ออิตเลนโภชนาสุนิสานครับ
1: เปิดกี่โมงถึงกี่โมง
0: เปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะครับวิลลี่จะเปิด11โมงถึง2ทุ่มเช่นกันครับ
1: มีอะไรอยากบอกกับลูกค้าไหมคะที่มาเอาใจเย็นๆไหมที่จอดรถไหม
0: ที่ร้านตอนนี้มีที่จอดรถรอต้อนรับลูกค้าอยู่ครับแล้วก็คืออยากให้เข้าใจว่าหมูกรอบหมูแดงเราจะเป็นสไตล์ฮ่องกงที่ไม่คุ้นเคยกันลองมาเปิดใจลองมาชิมดูครับ
1: แล้วจริงๆไม่ใช่แค่หมูแดงหมูกรอบที่อร่อยนะคะยืนยันเลยค่ะทั้งกะเพราและก๋วยเตี๋ยวเนื้อคลุกเนี่ยทุกอย่างทั้งหมดเขาใช้เนื้อออสเตรเลียนะคะเป็นหนึ่งคนที่ยุ้ยสัมผัสได้ถึงแพชชั่นและความตั้งใจแล้วก็เอาความสนุกที่มีในสีสันตัวคุณเรียนอยู่แล้วเนี่ยมาสื่อสารให้กับเราทุกคนนะคะได้ลิ้มลองผ่านรสชาติหมูแดงหมูกรอบฮ่องกงนะคะขอบคุณคุณเรียนด้วยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนจะห่อกลับไปฝากกระต๊อบไหมเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามากินที่ร้านก็ชิ่งไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะเหมากินกันเองละเพราะรู้สึกว่ากินไปแล้วไปออกกำลังกายชีวิตเราแฮปปี้แน่นอนอ่ะไปกินต่อดีกว่าค่ะโอ้โห
2: เป็นไงบ้าง
3: น่ากินมากเลยเรียกน้ำย่อยได้แบบสุดๆนะคะสำหรับข้าวหมูแดงหมูกรอบสไตล์ฮ่องกง
2: ถูกต้องสังเกตดีๆคุณผู้ชมถ้าเกิดดูดีเนี่ยหมูแดงที่เราไปกินบางร้านเขาจะเป็นแบบแผ่น
3: คือทุบๆแล้วแบนๆแล้วค่อยแบบว่าซอยให้เรา
2: จะทุบอะไรก็ตามแต่คือเขาเฉือนเป็นแผ่นบางๆใช่ไหมแต่ที่นี่สังเกตดีมันเป็นก้อนเป็นแบบเป็น

0: เต๋าเต๋า
1: อ๋อเป็นสไตล์อีกแบบนึงนะคะแล้วก็สามารถจิ้มแล้วก็จุ่มน้ำจุ่ม
0: น้ำจิ้ม
1: จุ่มน้ำจิ้มได้เลย
0: น้
1: ำซอสน้ำซอสแล้วกันเดี๋ยวให้ดูให้พี่ต๊อบดูน้ำซอสให้คุณผู้ชมดูน้ำซอส
0: เดี๋ยวให้ดูแบบเป็นชิ้นก่อนเดี๋ยวชิ้นหนามาก

0: องคำอัมพันอัมรา
1: ชุ่มมาก
0: คุณยุ้ยชมพรคุณดูนะครับเวลากินเนี่ยมันต้องพูดแบบไหนสีหน้ายังไง
1: เดี๋ยวผมทำให้ดูเข้าปากไหม
0: นะฮะอันหนึ่งสองย้อยย้อยหนึ่งสองสาม
1: มั่มเป็นไงล่ะทิชชู่ทิชชู่
0: ทิชชู่อยู่นี่อยู่นี่
1: ซึ่ง
0: คุณยุ้ยคุณต้องสัมผัสนิดนึงเวลาคุณกินนะคุณอย่าเพิ่งโพร่งตาขึ้นมาแล้วก็มันจะดู
1: อร่อยเลย
0: มันยังไม่อร่อยเลยสิมันต้องเคี้ยวก่อนใช่ไหมสัมผัส
1: ดื่มด่ำกับความนุ่มละมุนของเนื้อ
0: แล้วก็คิดคำพูดเอาให้คมคม
1: คุณผู้ชมน่ารับประทานจริงๆนะเห็นพี่ต๊อบกินแล้วยิ่งยั่วน้ำลายมาก
0: แต่จะบอกว่าคุณยุ้ยเองเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นแฟนหมูกรอบคือเขาไปกับผมก็จริงแต่ส่วนมากจะเป็นผมกินเขาเก่งมากนะวันนี้เขากินหมูกรอบแล้วเขาอร่อยเขามาบอกผมว่าอุ้ยเนี่ยคุณต๊อบควรจะไปกินร้านนี้อยู่ไม่ไกลด้วย
1: นี่เมื่อกี้พี่ต๊อบเนี่ยกินโชว์แต่ตอนที่เห็นพี่ยุ้ยอยู่พี่แอบชิมแล้วก็เลยจริงๆเนื้อเขาแน่นหนึบมากนะคะสมกับที่บอกว่าหมักมาอย่างดีแล้วก็ทำการย่างได้แบบพิถีพิถันด้วยงานนี้คุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่อาหารคาวนะอย่างหมูแดงหมูกรอบเท่านั้นค่ะแต่ภายในร้านเนี่ยนะบรรยากาศดีๆอย่างนี
0: ้
1: ก็ยังมีเรื่องของของว่างมีคาเฟ่มีสโคนด้วยหลายคนอาจจะคุ้นตาว่าสโคนเนี่ยก็ต้องมากับเมนูAfternoon tea อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ให้เห็นก่อน
0: ก
1: ระบวนการนะคะ
0: เรื่องของ
1: การ
0: หมูเขาจะหั่นแบบนี้พี่ดูสิแล้วก็ราดน้ำเนี่ยเขาอร่อยจริงๆคุณผู้ชมครับคือตอนแรกผมกลัวมากช่วงนี้ผมลดหวาน
1: กลัวว่ามันจะหวานเกิน
0: กลัวจะหวานเกินแต่อย่าลืมนะฮะในหมูแดงเนี่ยเขาก็จะมีกุนเชียงและที่ชอบคือนี่เขาจะมีเป็นผักกาดดองมาตัดเลี่ยน
1: โอ้ดีมากเลยค่ะไปรับประทานกันได้คุณผู้ชมคะสัมผัสแบบนี้ใครอยากจะได้เผ็ดเพิ่มก็เติมได้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูสโคนดีมั้ยดูสโคนนิดนึงนะเขาบอกว่าสโคนเนี่ยก็รสชาติเด็ดนะคะอร่อยนุ่มเหมือนกันนะบนโต๊ะเราก็มีสโคนเนี่ยเขาบอกว่าสามารถกินกับคู่เคียงกันได้เวลารับประทานเนี่ยสโคนเขาต้องผ่านะคะอันนี้เป็นส่วนของคาเฟ่นี่ไงสโคนจริงๆเขาต้องผ่าตรงกลางนิดนึงเพราะว่าก้อนค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมามีซอสเป็นสตรอเบอรี่นะคะเป็นแยมแล้วก็มีความเข้มข้นของครีมด้วยสัมผัสกับเนื้อสโคนนะคะก็กินอัฟเตอร์นูนทีจริงๆเรากินได้ตั้งแต่มอร์นิ่งพี่ต๊อบระวัง
0: ขอโทษครับขอโทษครับ
1: กินได้ตั้งแต่มอร์นิ่งเลยนะคะแล้วก็อร่อยกินเป็นอาหารว่างก็ได้หรือว่าใครที่กินคาวแล้วกินหวานเพิ่มเติม
0: สัก
1: คนก็รับต่อได้เลยอันนี้คือมันน่ารับประทานใช่ไหมล่ะ
0: ใช่สักคนกินอร่อยกินง่ายนะคุณผู้ชมครับคือบางคนกินไม่เป็นอ่ะสมัยผมกินแรกๆอ่ะผมกินเข้าปากเป็นคุกกี้เลยจนเจ้าของร้านเขาเหมือนเขาทนไม่ไหวอ่ะเขาไม่อยากให้เราจำไปกินแบบผิดๆคือมันต้องหั่นแบบพีนก่อนนะ
1: หั่
0: นคร
1: ึ่
0: งถูกต้องถูกต้องแล้วก็ป้ายแยมลูก
1: ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าชิ้นใหญ่ไปจะหั่นอีกครึ่งนึงก็ยังได้เล็กๆแบบน
0: ี้แต่จริงๆ กินแบบไหนให้อร่อยก็กินไปเถอะ
1: แล้วใช้มือก็ยังอร่อยเลยอ่ะแต่อันนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะ
0: ไหนสิ
1: ว่าจิ้มแยมตรงนี้ก็ได้จริงๆเขาก็ใช้ช้อนก็ได้นะ
0: ทุลักทุเลหน่อยนะ
1: เพราะว่า
0: เราถนัดกินทองหยิบทองหยอด
1: นี่ไงโอ้น่ารับประทานนะ
0: ขอชิมนะเป็นแยมสดเอาเลยลูกกินเลย
1: ชิมนะคะ
0: ทีนี้คุณผู้ชมครับใครที่อยากจะไปลองกินลองชิมนะครับไปกันได้ที่นั่นก็มีทั้งอาหารคาวนะครับจริงๆเนี่ยอย่างคุณเลียมบอกเขาตั้งใจเปิดเป็นคาเฟ่แหละแต่ว่ามีการเอามาต่อยอดเลยมีอาหารเข้ามาด้วยแล้วปรากฏว่าไอ้ต่อยอดดันขายดีด้วยเหมือนกันก็เลยขายขนาบคู่กันไปเลยนะครับในการตกแต่งร้านก็อย่างที่เห็นนี่เลยไปมุมไหนก็มีให้ถ่ายภาพแน่นอนนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยก็อยากจะให้ลองไปดื่มชาเครื่องดื่มร้อนๆหรือกาแฟที่เขาบอกว่าเป็นเมล็ดคัดพิเศษเนี่ยนะครับมีมาให้ด้วยเหมือนกันก็ไปกินกันได้เลยนะครับ
1: ทีนี้พูดได้แล้วหลังจากกินไปที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมอร่อยมากคือสโคนเนี่ยบางร้านต้องว่าอย่างนี้เขาจะมีความแข็งความนุ่มต่างกันแต่ร้านนี้คือกรอบนอกแล้วก็นุ่มเนื้ออยู่ข้างในนะคะโดยเฉพาะแยมสตรอเบอรี่หอมมากหากว่าคุณผู้ชมนะคะมีจานเด็ดที่ไหนอย่างไรอยู่ในใจอยากจะมาบอกเล่ามาแชร์ให้กับพวกเราส่งมาได้ส่งมาบอกการผ่าน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็จะสแกนไปเป็น LINE ไทย PBS นะคะ LINE @thaipbs ก็เสิร์ชได้เช่นเดียวกันออฟฟิเชียลและเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของที่ระลึกเน
0: า
1: ะพี่ต๊อ
0: บทุกวันศุกร์นะครับเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับเรานะครับแล้วก็จะคละนะครับของที่ระลึกจากทางไทย PBS ไปให้คุณผู้ชมนะครับส่งกันมาเยอะเลยมีหลายร้านที่เราอยากตามไปนะครับ
1: เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะคะว่าร้านคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยจะได้เข้ารอบ
0: เสิร์ฟอาหารเช้าเสร็จแล้วกับเมนูของหมูกรอบหมูย่างฮ่องกงคุณผู้ชมครับมาเสิร์ฟยิ้มกันต่อคุณผู้ชมครับเคยมีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านแล้วเขาจะมีความกังวลเรื่องของสุขภาพไห
1: ม
0: และหลายคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือ1ต้องมีความอดทนสองเราอาจจะต้องคิดหลายๆวิธีเพื่อดึงให้เขาเนี่ยฟังเราเชื่อเรา
1: ผู้สูงอายุเนี่ยถ้าไปดุเขามากๆบางทีก็น้อยใจได้เหมือนกันนะ

0: คะบางทีก็รู้สึกว่าทำไมต้องโดนดุด้วยพาไปดูคุณผู้สูงอายุท่านนี้95ปีแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าชอบไปหาหมอมากลูกหลานก็แบบพาไปตามรอบตามนัดแล้วเรียบร้อย
1: แต่พอไปอ่ะหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไร
0: อยากไปหาอยู่เรื่อยๆเลยไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะลองสวมบทบาทเป็นอสมดูสิจะว่าอย่างไรไปดูกันค่ะ
2: ยายดูเป็นยักษ์ยาย
3: หมอว่าอะไรมาตั้ง
2: จ้าสวัสดีจ้าคุณยาย
1: ก็แต่งตัว
2: คุณยายจิตยาให้เสถียรนะคุณยายนะคุณจิตยาแก้เครียดแก้เครียดคลายเครียดคลายเครียดนะคุณยายนะมาแล้วทำอะไรนะจิตยาคลายเครียดเสถียรนะ
3: เป็นไรไม่ต้อง
0: คำแรกที่ต้องขอถามก่อนว่าเนียนไหม
1: ก็เนียนอยู่
0: เนียนนะคุณยายเชื่อสนิทใจเลยอ
1: สมน่ารักเชียวเลยนะ
0: ชอบไอ้นี้มากเลยอ่ะเครื่องประดับบนผมเนี่ยนะคะเนี่ยทั้งสองท่านที่เห็นอยู่นี้คุณยายเนี่ย95ปีคุณยายหัวนะคะแล้วก็คุณยุทธลูกเขยของคุณยายคุณขวัญเนี่ยเป็นเจ้าของคลิปเป็นคนถ่ายเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าจุดเริ่มต้นเรื่องราวน่ารักน่ารักภาพที่เห็นเนี่ยเนื่องจากว่าคุณยายเขามีอาการหลงลืม
1: คุณยายหลงลืม
0: ใช่คือไปหาหมอแล้วก็ลืมไอ้ที่ฉันไปหาหมอแล้วหรือยังนะคะก็อยากจะไปหาหมออีกคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายพอไปพบแพทย์จริงๆไม่ได้เป็นอะไรนะคุณยายแต่คุณยายลืมไปแล้วว่าคุณหมอบอกแล้วว่าไม่ได้เป็นอะไรงานนี้คุณยุทธก็เลยปิ๊งไอเดียก็เลยขอรับบทเป็นอสมเองซะเลยมาช่วยตรวจอาการคุณยายจะได้สบายใจ
1: ก็ดูคุณยายดูเบาใจไปเยอะเลยนะพอเจอลูกเขยที่เป็นอสมเนี่ย
0: แล้วก็เป็นความน่ารักในครอบครัวนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยนะคะบอกเลยว่าปัญหาเนี้ยหายเกลี้ยง
1: ถูกต้องอ
0: ยากจะตรวจเมื่อไหร่บอกได้เดี๋ยวไปใส่วิกมาให
1: ้เห็นไหมคือผมคิดว่าคุณยายเองท่านก็อยากหายป่วยอยากอยู่ลูกหลานนานๆแหละต่อให้หลงให้ลืมใช่ไหมแต่คุณยุทธคุณขวัญใช่ไห
0: ม
1: คุณขวัญเองเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันทีเนี้ยการกระทำแบบนี้ก็ทำให้ชาวโซเชียลเนี่ยเอ็นดูในความน่ารักของคุณยายแล้วก็คุณยุทธครับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าดูทีไรก็ยิ้มตามตลอดน่ารักทั้งคนไข้แล้วก็อสมหรือแม้แต่คนแต่งไม่ท้อคนรอไม่ทิ้ง ขออภัยครับทำให้เอาหลายคนแซวกันว่าคุณยายจะรู้ไหมเนี่ยว่าเป็นลูกเขย
0: ดูไม่น่ารู้นะคุณดูเนียนมากแล้วเขามีเปลี่ยนชุดเปลี่ยนผมหลายแบบมากเลยก็เอ็นดูเนี่ยคุณผู้ชมบางทีเราใช้ความรักนะแล้วก็ความเป็นห่วงเราหาวิธีการในการร่วมดูแลเขาบอกว่าคนแก่เนี่ยยิ่งแก่มากเท่าไหร่ยิ่งเหมือนเด็กลงไปมากเท่านั้น
1: นะใครที่ดูแลกับคนที่บ้านอยู่นะครับก็ใจเย็นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะผมเองก็มีคนหลายคนรู้จักที่เขาต้องอยู่กับผู้สูงอายุหรือคนที่มีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นหลงลืมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยขอบคุณจริงๆที่ไม่ละทิ้งท่านนะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกความรักที่คุณให้ไปเวลาที่คุณเสียให้ตลาดไปเนี่ยมันต้องได้อะไรกลับมาดีๆแน่นอน
0: อย่างน้อยความอิ่มเอมใจที่เราได้ตอบแทนพระคุณของท่านนั่นเองนะคะเป็นความสวยงามและเสิร์ฟรอยยิ้มยามเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
1: ครับขอบคุณภาพจาก TikTok ของคุณขวัญ2905ด้วยนะครับหลังจากนี้คุณผู้ชมครับมีอีกหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้ติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: ยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันอังคารวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ต้องต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะคะ
1: ทักทายหลายๆท่านนะคะที่มาชมมาแซวมาคุยกันในโซเชียลมีเดียบอกว่าอุ้ยหมูแดงหมูกรอบอร่อยมากพี่ยุ้ยแอบมีขิงพี่ต๊อบด้วยนะก็แซวกันไปว่ากันไป
0: เขาดีใจนานๆเขาได้กินหมูกรอบทีนึง
1: แล้วก็ภาพเมื่อสักครู่ก็น่ารักเอามากๆเลยนะคะสร้างความแน่นแฟนของครอบครัวด้วยแต่วันนี้เนี่ย22กันยายนเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญต
0: ่
1: อคุณผู้ชมเป็นวันคาฟีเดย์หรือว่าวันปลอดรถค่ะ
0: หรอแต่เมื่อเช้าพี่ขับมา
1: เป็นยังไง
0: ไม่เห็นปลอดเลย
1: รถติดไหม
0: ติดเยอะ
1: เอ้าหรอคือเป็นการรณรงค์ในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยค่ะว่าอยากให้วันนี้เป็นวันที่ชวนมาใช้ขนส่งสาธารณะซึ่งใครเป็นห่วงว่า MRT เตาปูนที่ไฟไหม้เมื่อวันก่อนนั้นน่ะเขาซ่อมเสร็จแล้วนะสามารถใช้บริการได้เลยแล้วกรุงเทพก็ยังมีเรื่องของเรือไฟฟ้า มีรถไฟฟ้าจักรยานที่ให้เช่าปั่นได้ด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะใครอยากจะเปลี่ยนจากการใช้รถเป็นขนส่งที่ปลอดพิษมากขึ้น
0: โอเคอ่ะใครที่วันนี้งดใช้รถได้ก็งดนะครับแต่เข้าใจบางทีฝนตกอยากเอารถตัวเองไปมากกว่าไงใช่ไหม
1: บางทีบ้านอยู่ในซอยลึกอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมพาไปเที่ยวกันก่อนดีกว่านะครับสีสันวันที่พาไปที่อุทัยธานีนะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูอุโบสถรากไม้แห่งวัดถ้ำเขาประทุนที่อุทัยธานีไปดูความโบราณและความงดงามกันหน่อยครับเคยไปหรือยังนะนึกก่อน
1: คุ้นคุ้นไหมคะ
0: เพราะว่าวันใหม่เราไปทั่วเลยไง
1: ไปทั่วประเทศแล้วแต่
0: ไปไหว้พระมาเนี่ยกลัวมากเลยกลัวไปบนแล้วแก

0: แย่ไม่หมดเพราะไปเที่ยวกับรายการแล้วก็ลืม
1: เยอะเขาบอกว่าอย่าบนขอเอาอย่างเดียว
0: ไม่เอานะฮะแต่นี่คือโบสถ์รากไม้น่าจะยังไม่เคยไปอยู่ที่วัดถ้ำเขาประทุนครับเขาบอกว่าสวยตระการตาหนึ่งเดียวในไทยครับจากฝีมือการแกะสลักและรังสรรค์ไอเดียโดยคนไทยจากวัสดุท้องถิ่นครับที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเขาใช้สถาปัตยกรรมจากไม้แล้วก็ประยุกต์กับเทคโนโลยีแกะสลักไม้ตะเคียนทองอายุเก่ามากนะคุณผู้ช
1: ม
0: ก่อนกรุงศรีอยุธยาอีกให้กลายเป็นความงดงามและปริศนาธรรมพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยก็หลั่งไหลทำบุญที่วัดถ้ำเขาประทุนที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีชมความวิจิตรของอุโบสถรากไม้หนึ่งเดียวในโลกขณะที่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียก็ประทับใจครับแล้วก็ทึ่งในงานไม้สลักและวัฒนธรรมไทยที่บรรยากาศวัดถ้ำเขาประทุนนะฮะไม้เนี่ยไม้เนี่ยมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าการแกะสลักเนี่ยเพิ่งแกะแต่อายุไม้เนี่ยเก่าแก่
1: คือไม้ได้รับการรักษาดูแลมาอย่างดี
0: ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรี
1: แต่แกะสวยมากดูสิคะประณีตจริง
0: ๆมันละเอียดมาก
1: งดงามมากเลยอ่ะ
0: นะเขาก็จะเดินทางกันมาที่นี้นอกจากจะได้รับความสนใจนักท่องเที่ยวสายมูแล้วเนี่ยนะอย่างมังกรที่เราเห็นเมื่อกี้ที่สร้างจากรากไม้แล้วก็ต้นตะเคียนทองยักษ์แม่ตะเคียนทองสีประภาไพซึ่งก็มีผู้คนเดินทางมาขอพรต่อเนื่องครับไม่ได้เพียงแค่คนไทยนะน้องยุ้ยน้องพินนี่ไงฝรั่งยังมาชี้เลย
1: เขาก็เห็นความงดงามตะการตาเนาะที่อื่นไม่มีไงที่นี่ที่เดียวค่ะก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของวัดถ้ำเขาประทุนเนี้ยคืออุโบสถรากไม้นี่แหละมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะสร้างขึ้นจากรากไม้แล้วไม้เก่าทั้งหลังเลยอาทิไม้ตะเคียนทองไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ซึ่งเป็นไม้เก่าแก
0: ่
1: ที่คนไทยเนี่ยนับถือแล้วก็เรียกว่าเก็บรักษากันมาอยู่แล้วรวมไปถึงรากไม้กันเกลาด้วยนะคะจนกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตรแตกต่างจากอุโบสถทั่วไปภายในประดิษฐานพระพุทธชินนราชจำลองค่ะซึ่งแกะสลักจากไม้ทั้งองค์ขณะที่เสาไม้ภายในอุโบสถก็ได้รับการแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่โคนจรดปลายเสาโดยผสมผสานเทคโนโลยีการแกะสลักระบบคอมพิวเตอร์หรือว่า CNC เข้ากับฝีมือช่างทำให้เกิดผลงานศิลปะที่ละเอียดแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆเลยค่ะ
0: มาดูประวัติกันหน่อยคุณผู้ชมครับประวัติการก่อสร้างอุโบสถรากไม้แห่งนี้เนี่ยเขาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558ครับจากความริเริ่มของพระอธิการบุญยืนปริชาโนอดีตท่านเจ้าวาดอาวาสนะครับก่อนที่พระเสกสรรจิระสุโพเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันจะเข้ามาสานต่อในการก่อสร้างปัจจุบันงานก่อสร้างก็มีความคืบหน้า 180% แล้วครับไปได้ 80% แล้วสามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตนะครับซึ่งผู้ใดที่ชื่นชอบนะพีนไปเดินบันไดกันมั้ย
1: ไปเดินบันไดดีกว่าไปลองนับก้าวดูมั้ยเพราะเขาบอกว่ามีกว่า700ขั้นด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้ขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขาหินปูนพร้อมชมทิวทัศน์โดยรอบซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของวัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะให้มาเยี่ยมชมทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยมาเลยใครคิดว่าเขาตัวเองยังแข็งแรงอยู่
0: 700ขั้นมันเยอะไหมอ่ะ
1: เยอะนะ
0: เทียบอะไรได้มั่ง700ขั้น
1: ตอนนั้นที่เราพาไปเที่ยว
0: อาคารดีเราเนี่ยไอ้ตรงบันไดหน้าโรงอาหารน่ะกี่ขั้น
1: อุ้ยพินว่าไม่ถึง30หรอกไม่เกิน
0: พี่เหนื่อยแล้วนะแค่นั้นน่ะพี่เดินขึ้นมาเพื่อจะมาทำถงอาคารดีผมก็เหนื่อยแล้วนะ
1: ไม่แน่ไงพี่อาจจะมีใจนะคะในการศรัทธามีแรงกายแรงใจพาไปถึงยอดได
0: ้เออแค่เดินขึ้นมาตึกจอดรถบางทีพี่ก็ถึงยังเนี่ยเพิ่งชั้น2เอง
1: เริ่มแบบวิงเวียนนิดนึง
0: 700ขั้นนี่ก็น่าจะไป
1: ด้วยได้
0: แต่เขาบอกว่ามันจะได้อยู่กับตัวเองไงตอนเราเดินกำหนดจิตใช่ไหมเหมือนเดินจงกรมเดินนับขั้นก็เป็นการฝึกสมาธิ
1: บางทีเวลาเรามาทำงานเรารีบไงแต่ว่าเราเดินแบบนี้เราค่อยๆไป
0: เปล่าเราไม่ได้ค่อยเพราะเราสตินะเราเหนื่อย
1: เหรอเราวอร์มไปก่อนนะคุณผู้ชมจากเรื่องของการไหว้พระสายมูค่ะวัดวารามที่สวยงามของประเทศไทยมีเยอะมากพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อดีกว่าเข้าป่ากันหน่อยดีไหมเพราะเขาบอกว่าช่วงนี้พอฝนมันตกได้ระยะสักพักหนึ่งเนี่ยธรรมชาติก็เขียวชอุ่มสวยงามแล้วก็ยังให้ผลผลิตที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านด้วยพาไปดูกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาพาไปเก็บเห็ดระโง่กันเป็นยังไงคุณผู้ชมเคยเจอหรือเปล่าไปดูกันค่ะเห็ดระโง่พี่ตอบเคยกินไหมเคยเจอไหม
0: น่าจะเคยกินแต่ไม่เคยเก็บ
1: เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อ่ะเนาะนะคะ
0: เก็บผิดอ่ะ
1: แต่ว่าเขามีเห็ดระโง่อยู่ที่วังน้ำเขียวค่ะคุณผู้ชมงานนี้ชาวบ้านก็จะออกไปเก็บเห็ดกันมานะคะเขาบอกว่าสังเกตได้ง่ายๆคือเห็ดระโง่จะเป็นสีเหลืองดอกจะใหญ่ๆหน่อยนะคะสีเหลืองทองเลยล่ะก็งอกขึ้นมาอยู่รวมกันหลายพื้นที่เต็มผืนป่าก็ไปกันได้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวตำบลอุดมศ ับอำเภอวังน้ำเขียวช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องนะคะเห็ดป่าหลายชนิดก็งอกเงยขึ้นมาตามธรรมชาติชาวบ้านเลยชวนกันออกมาเก็บเห็ดเอาไปประกอบอาหารในครัวเรือนบางส่วนมันเหลือใช่ไหมเราก็เอาไปจำหน่ายแบ่งปันให้กับชุมชนด้วยค่ะนี่ไงนี่ไง

0: นี่
1: อุ้ยหน้าตาเขาน่ารักจัง
2: มันสวยเหมือนหลอดไฟเลย
1: พี่ดูนี่มือนะ
2: เหมือนหลอดไฟ LED อ่ะ
1: หลอดไฟแบบมินิมอลอ่ะ
2: เหมือนโคมไฟเลยคุณผู้ชมหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาเก็บเห็ดก็คือคุณทวีรัตน์จันแสงใสแล้วก็เพื่อนบ้านจากบ้านซับเต่านะครับที่ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญอย่างที่บอกเห็ดคือมันไปเก็บมั่วๆซั่วๆไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
2: มันคล้ายกันบางชนิดมันมีจุดต่างกันนิดเดียวเองแล้วจุดหายากด้วย
1: บางทีที่เราเข้าใจว่าถ้าเป็นสีสดจะเก็บไม่ได้บางทีเก็บได้แต่แล้วแต่ชนิด
2: กินไปตุ้ยๆนะ
1: อันนี้ต้องระมัดระวังค่ะงานนี้ก็เลยสร้างความตื่นตาตื่นใจไม่น้อยนะคะคือเห็ดระโงกเนี่ยสีเหลืองออกดอกใหญ่สีทองสดใสยิ่งถ้างอกรวมๆกันเขาบอกว่ามันค่อนข้างแปลกตาเรียกว่าเป็นสีสันแห่งธรรมชาติที่ช่วยเติมเต็มผืนป่าด้วย
2: สำหรับเห็ดระโงกนั้นหลายคนยกให้เป็นราชาเห็ดป่านะครับเพราะว่ามันมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มรสชาติหวานละมุนแล้วก็เอาไปทำอาหารได้หลายเมนูที่ชาวบ้านนิยมทำกันก็คือเอาไปแกงครับหรือผัดกับน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยใส่ไก่ใส่หมูอะไรอย่างน
1: ี้
2: ก็จะได้รสชาติเนื้อสัมผัสของเห็ดแบบเต็มๆเลยล่ะครับ
1: ความนิยมของเห็ดระโงกนะคะทำให้มีราคาค่อนข้างดีช่วงนี้ดอกเขาจะตูมๆหน่อยก็อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ300ถึง400บาทนี่ไงสีเหลืองทองอร่ามจริงๆส่วนดอกที่บานก็ยังขายได้นะคะแต่ราคาก็จะลดลงมาเหลือกิโลกรัมละ150บาทถึง200บาทค่ะก็เรียกได้ว่าฝนที่ตกลงมานะคะช่วยสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีเลย
2: ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชนในชุมชนแล้วก็ชาวบ้านหลายๆที่นะครับเอาใครมีภาพเห็ดแบบนี
1: ้
2: ลองมาบอกกันหน่อยแชร์กันหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่บอกว่าทุกคนจะต้องไปเก็บนะฮะคุณผู้ชมอย่างที่เราสองคนได้เตือนไว้ว่าบางทีมันต้องอาศัยประสบการณ
1: ์ใช่
2: ไปหยิบกินมั่วๆซั่วๆ
1: แล้วก็ในพื้นที่ป่าจริงๆมีเรื่องของการอนุรักษ์ใช่ก็ต้องได้รับการอนุญาตนะคะแล้วก็ถ้าบางพื้นที่โอเคเขาเป็นป่าชุมชนมันอยู่บนเงื่อนไขที่เป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์ได้อย่างมีความเคารพและการอนุรักษ์ร่วมด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนนอกเราจะสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องพิจารณาดูอีกทีนึง
2: เช็คพื้นที่นิดนึงนะครับนะบางทีอาจจะเดินได้อย่างเดียวห้ามเก็บอะไรอย่างนี
1: ้
2: นะครับชวนคุณผู้ชมไปรวมพลังกันนะครับดูตัวอย่างการรวมตัวกันทำความดีนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับเขาจัดโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยมีทั้งอาจารย์ผู้บริหารและนักศึกษาร่วมกิจกรรมนี้ครับโครงการนี้คือโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประชาคมราชมงคลธัญบุรีที่ร่วมกันนำองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะวิชาชีพมาสร้างสรรค์งานด้วยความประณีตและตั้งใจครับเพื่อน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในทุกมิติครับ
3: วันนี้นะครับจะเป็นงานใหญ่ที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันมาประดิษฐ์ดอกไม้ก็จะมีทั้งรูปดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้ซึ่งมีความหมายอย่างมากเกี่ยวพันถึงพระองค์ท่านในวันนี้นอกเหนือจากนักศึกษาในคณะวิทยากรรมศาสตร์แล้วนะครับคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารรวมทั้งศิษย์เก่าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับภาคประชาชนมาร่วมกันทำดอกไม้ด้วยกันซึ่งก็จะมีกำหนดในการทำดอกไม้ของแต่ละที่นะครับจำนวนเยอะมากเลยนะครับรู้สึกว่าที่รับประมาณ999ดอกนะครับแล้วก็มารวบรวมกันซึ่งมทร. ธัญบุรีจะเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์นะครับในเดือนธันวาคมนะครับซึ่งก็จะกราบเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เราจะจัดงานพร้อมกับที่จัดที่สำนักพระราชวังจัดนะครับของพระองค์ท่านนะครับซึ่งในวันนั้นก็จะเป็นพิธีอันยิ่งใหญ่แล้วก็มหาวิทยาลัยที่ร่ำกลธัญบุรีภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยที่ได้รับเกียรตินะครับจากทางสำนักพระราชวังได้รับเกียรติจากจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ให้เราเป็นสถานที่นะครับในการจัดงานครับ
1: ภายในกิจกรรมค่ะมีนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์จำนวน30คนร่วมทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่การเตรียมวัสดุการขึ้นรูปไปจนถึงการประกอบเป็นดอกไม้จันทร์อย่างประณีตเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยตัวเองนอกจากจะเป็นการนำทักษะวิชาชีพมาใช้จริงแล้วยังช่วยพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการทำงานเป็นทีมและจิตสาธารณะขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อยอดเป็นงานฝีมือหรือสร้างรายได้ในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ
2: สำหรับดอกไม้จันทร์ที่เอามาประดิษฐ์ออกแบบจากดอกไม้พระนามของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง3ชนิดด้วยกันครับได้แก่ดอนย่าควีนสิริกิติ์กุหลาบควีนสิริกิติ์และดอกกล้วยไม้แคทเธอรีนยาควีนสิริกิติ์ครับ โดยถ่ายทอดรูปแบบให้มีลักษณะใกล้เคียงกับดอกไม้จริงใช้สีแต้มลงบนกลีบแต่ละกลีบอย่างประณีตให้เหมือนธรรมชาติก่อนที่จะนำมาขึ้นรูปเป็นดอกไม้จันทร์เพื่อสื่อถึงความงดงามและความเคารพและน้อมรำลึกในพระองค์ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพครับ
1: นอกจากนี้ยังเลือกใช้กระดาษฟางข้าวเป็นวัสดุในการประดิษฐ์ค่ะสะท้อนแนวคิดการนำวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปหัตถกรรมพร้อมเชื่อมโยงกับพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีส่วนสำคัญในการสืบสานภูมิปัญญาไทยและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ตั้งเป้าจะทำให้ครบจำนวน 9,993 ดอกเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
0: รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสานี้แล้วก็ดีใจที่ได้นำความรู้ที่หนูได้ศึกษาเล่าเรียนมาสอนคนอื่นต่อค่ะแล้วก็ให้คนอื่นได้สามารถนำไปต่อยอดต่อได้ค่ะ
4: รู้สึกปลื้มปิติยินดีมากเลยครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้ผมได้มีความรู้ก่อนที่จะได้ศึกษาในมหาลัยครับทำให้ผมได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับดอกไม้จันทร์ในงานประดิษฐ์และด้านของงานศิลปะวัฒนธรรมไทยครับ
2: โครงการครั้งนี้นะครับจึงมิได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมด้านศิลปหัตถกรรมนะครับแต่เป็นการเชื่อมโยงงานวิจัยและการศึกษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปประธรรมครับโดยการเปลี่ยนวัสดุธรรมดาอย่างฟางข้าวให้กลายเป็นดอกไม้แห่งความอาลัยซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าทางความคิดจิตใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับคุณผู้ชมครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็เรื่องของการจัดงานที่เป็นงานส่วนรวมเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนนะครับไปกันที่จังหวัดลพบุรีครับที่โรงพยาบาลอานันทมหิดลจัดกิจกรรมเดินวิ่ง88ปีประจำปี2569ครับงานนี้นะครับเพื่อเป็นการร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างความสามัคคีระหว่างพลังของประชาชนกับคนในพื้นที่นะครับโดยกิจกรรมเดินวิ่ง88ปีนะครับเทิดไทถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฏฐมารามาธิบดีประจำปี2569ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Heritage and Pride หรือมรดกและความภาคภูมิใจงานนี้น้อมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระเกียรติคุณผู้ทรงพระราชทานการกำเนิดโรงพยาบาลพร้อมส่งเสริมให้กำลังพลและประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพผ่านกิจกรรมการเดินและวิ่งรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของหน่วยงานทหารกับประชาชนในพื้นที่ครับ
1: สำหรับกิจกรรมแบ่งเป็น2ระยะทางค่ะได้แก่3กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางภายในพื้นที่โรงพยาบาลเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่นพร้อมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโครงการทหารพันดีของหน่วยเปรียบเสมือนการได้ก้าวไปบนเส้นทางแห่งความทรงจำและความภาคภูมิใจร่วมกันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่วิ่งผ่านจุดเช็คอินบริเวณโครงการทหารพันดียังได้รับผักปลอดสารและผักเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการกลับไปเป็นของที่ระลึกด้วยค่ะ
2: กิจกรรมครั้งนี้นะครับไม่เพียงเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดินและวิ่งเท่านั้นคุณผู้ชมครับแต่ยังเป็นการชวนทุกคนร่วมกันย้อนรำลึกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พร้อมส่งต่อความภาคภูมิใจจากอดีตสู่ปัจจุบันและร่วมก้าวไปข้างหน้าด้วยสุขภาพที่ดีและความสามัคคีที่ยั่งยืนครับ
1: พาคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับพิกัดพลเมืองวันนี้ค่ะพาไปดูความตื่นตัวของพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายที่เขามีการเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรนะคะจากเดิมเนี่ยก็มีการปลูกข้าวโพดปัจจุบันนี้หันมาปลูกต้นกาแฟกันอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะโดยมีความตั้งใจเดียวคืออยากจะพลิกฟื้นแล้วก็ช่วยกันดูแลพื้นที่เกษตรของพวกเขางานนี้ก็สร้างรายได้รวมไปถึงความยั่งยืนในอนาคตด้วยค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของคุณพันธกรวจนะนิรันนะคะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บ้านสองแควพัฒนาตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นหนึ่งในเกษตรกรต้นแบบของโครงการวิจัยเพื่อลดปัญหา PM 2.5 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เข้ามาส่งเสริมสายพันธุ์โรบัสต้ามา1ปีกว่าๆแล้วซึ่งทำให้การปลูกกาแฟสามารถสร้างอาชีพที่ให้รายได้กับชาวบ้านที่นี่ได้จริงสามารถเอามาปลูกทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ที่สำคัญคือตอนนี้ราคากาแฟเชอร์รี่สดพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ47บาทค่ะการหันมาปลูกกาแฟจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงในระยะยาวค่ะ
5: เ สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาที่บ้านสองแควพัฒนาจังหวัดเชียงรายครับหนึ่งในพื้นที่ภายใต้โครงการของการวิจัยมุ่งเป้าการลดปัญหา PM 2.5 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ครับวันนี้เรามาติดตามนะครับความคืบหน้าและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟที่เราได้มาส่งเสริมภายใต้การวิจัยในแนวคิดปรับปรุงเปลี่ยนนะครับซึ่งวันนี้เราเดินทางมาพบกับเกษตรกรผู้นำนะครับที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงพาพี่น้องชาวสองแควพัฒนาในการหันปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดการทำไร่เรื่อนรอยและการเผานะครับมาสู่การปลูกกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน
6: ก็มองว่ากาแฟสามารถพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยมีความมั่นคงได้ยังไงนะผมก็มองเป็น 2-3 คำตอบนะครับก็เรื่องแรกเลยความมั่นคงทางรายได้นะครับเนาะซึ่งในแต่ละแปลงหรือปริมาณพื้นที่ที่มันไม่มากแต่ก็ยังสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยนะครับเนาะปีต่อปีส่วนที่2ก็คือคำถามที่2ก็คือชุมชนที่ปลูกกาแฟอยู่เนี่ยเราหลักเห็นหลากหลายพื้นที่ที่จากสวนกาแฟกลายเป็นที่พักจากสวนกาแฟกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของกาแฟซึ่งนำพาคนทั้งเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่กับคนที่ชอบดื่มกาแฟในต่างพื้นที่เนี่ยให้มาจอยมาแชร์มาแบ่งปันความรู้เปรียบเสมือนกาแฟเป็นจุดเชื่อมของคนหลากหลายพื้นที่มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็พัฒนานะครับส่วนที่3เนี่ยก็มองว่าจากเกษตรกรที่เคยทําข้าวโพดปลูกซ้ําวนเวียนอยู่อย่างนั้นมานานเนาะแต่พอมาทํากาแฟแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องปลูกซ้ําแล้วเหนื่อยในช่วงแรกแต่ก็สบายในช่วงปลายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
7: คือพูดถึงกาแฟตัวเนี้ยความต้องการกาแฟในประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่ามีความต้องการมากนะครับแล้วก็มีตลาดรองรับนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยสภาพพื้นที่บ้านเรานะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมาะสมสําหรับการปลูกกาแฟนะครับซึ่งเราไปสัมภาษณ์เกษตรกรอยู่หลายที่นะครับเค้าปลูกแล้วก็ปรากฏว่าก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นพืชที่เค้าเรียกอะไรให้ผลตอบแทนในระยะสั้นน่ะคือปลูกไปได้ปีกว่านี่ก็เริ่มจะเก็บผลผลิตได้แล้วอันนี้ก็ผมว่าก็เป็นพืชที่น่าสนใจอีกพืชนึงนะที่น่าจะมาทดแทนข้าวโพดโดยเฉพาะข้าวโพดที่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับ
8: กาแฟจึงนับเป็นพืชสําคัญที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจสูงช่วยแก้ไขปัญหา PM 2.5 และเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรสู่ความยั่งยืนสุรชัยศรีนรจันทร์นักข่าวพลเมืองรายงาน
2: และจากการลงพื้นที่ของนักข่าวพลเมืองนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าการปลูกกาแฟนั้นจะแตกต่างจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างพวกข้าวโพดแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะการปลูกข้าวโพดแบบเดิมเนี่ยเกษตรกรต้องปลูกซ้ำๆวนเวียนอยู่แบบนั้นทุกปีแต่พอหันมาปลูกกาแฟแม้จะเหนื่อยในช่วงแรกครับแต่พอผ่านไปปีกว่าๆนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนอกจากนี้กาแฟยังช่วยยกระดับชุมชนจากสวนกาแฟธรรมดาครับกลายเป็นที่พักเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ดึงดูดให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกครับเมื่อมีรายได้มั่นคงมากขึ้นปัญหาการเผาวัสดุทางการเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยวก็จะค่อยๆลดลงไปถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ครับ
1: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวท้องถิ่นที่ถูกนำเสนอผ่านสายตาของนักข่าวพลเมืองอย่างคุณสุรชัยศรีนรจันทร์ค่ะนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยแม่โจ้คุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นเพียงแค่สแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีไซด์ไทย PBS บอกเล่าเรื่องราวของคุณมาได้เลยค่ะ
2: ได้เลยครับส่งกันมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการนะครับเราอยากชวนผู้ชมมางานดีๆงานกุศลดีๆที่จัดขึ้นโดยสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะครับงานนี้ครับเป็นการเปิดพื้นที่ไม่ใช่แค่คนทั่วไปเท่านั้นแต่ทุกคนสามารถมีส่วนในการร่วมจิตอาสานี้ได้คร
1: ับ ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงนะคะการช่วยเหลือจะไปถึงคุณแม่ผู้ยากไร้และแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศที่ยังคงต้องการการช่วยเหลือด้วยนะคะถือว่าเป็นภารกิจด้านสาธารณประโยชน์ของสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติค่ะงานนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดกันนะคะท่านแรกค่ะดร.นุชนาถวสุรัตน์รองประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติคนที่2ค่ะ และท่านถัดมาคุณขวัญจิตยั่งยืนรองประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติคนที่6ค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวให้เล่าถึงที่มาของงานหน่อยหลายๆคนนะทราบดีอยู่แล้วทางสภาสมาคมเนี่ยจัดงานอะไรแบบนี้เป็นประจำ

0: ในรอบนี้ครั้งนี้จุดประสงค์การจัดงานคืออะไรครับท่านดร.
1: ค่ะดิฉันนะคะก็เป็นตัวแทนของสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมบำเหน็จสุทัศนารีนาถหรือเรียกสั้นๆว่าสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติค่ะนะคะเราเป็นองค์กรที่ดำเนินงานในด้านของการส่งเสริมคุณค่าและบทบาทของแม่นะคะโดยเรามุ่งหวังและตลอดจนการช่วยเหลือแม่ผู้ประสบปัญหาและขาดโอกาสนะคะโดยเรามุ่งหวังว่าแม่นั้นเนี่ยควรจะต้องมีความยืนหยัดนะคะมีโอกาสที่จะดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวเราตระหนักดีว่าแม่นั้นเนี่ยมีความสำคัญเพราะบทบาทของแม่นั้นมีความสำคัญต่อการสร้างครอบครัวและสังคมอย่างที่กล่าวว่าครอบครัวอบอุ่นสังคมก็จะมั่นคงและประเทศชาติก็จะยั่งยืนนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินนั้นเนี่ยเราจัดขึ้นเพื่อที่จะรวมพลังของผู้มีจิตศรัทธานะคะส่งผ่านความรักความกตัญญูแล้วก็ความห่วงใยที่มีต่อแม่พร้อมทั้งเทิดทูนพระเกียรตินะคะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นนะสุทัศนารีนาถนะคะผู้ทรงมีพระเมตตาต่อสภาสมาคมแม่โดยตลอดนะคะและอีกทั้งงานนี้ก็เป็นงานการกุศลที่ต้องการรวบรวมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมส่งผ่านความรักนะคะจากแม่สู่แม
2: ่
1: จากแม่สู่แม่โดยรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเรานำไปช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้และแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศพร้อมทั้งเราก็สนับสนุนกิจกรรมภารกิจของสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศของสภาสมาคมแม่ด้วยนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะ
2: ขออนุญาตถามคุณขวัญจิตเพิ่มเติมนะคะว่าทำไมถึงเฉพาะเจาะจงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ผู้ยากไร้เลยค่ะ
3: ค่ะเราเองเราคิดว่าแม่ทุกคนเนี่ยมีคุณค่านะคะในการที่เราได้มีนำสิ่งที่สิ่งของหรือว่าการมอบสิ่งของการมอบเงินการมอบโอกาสให้กับแม่ทุกท่านเนี่ยเราถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าแม่ผู้ยากไร้เนี่ยเขาต้องรับภาระนะคะในส่วนของการดูแลเลี้ยงดูบุตรเนี่ยด้วยลำพังเพราะนั้นสิ่งของต่างๆเนี่ยที่เราได้มีการมอบไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นการมอบสิ่งของหรือว่าเงินทองแค่อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของการส่งต่อทางด้านกำลังใจนะคะเพื่อให้แม่ที่ด้อยโอกาสในไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าแม่ผู้ยากไร้เนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสในการเลี้ยงดูบุตรนะคะด้วยกำลังใจที่สภาสมาคมแม่ดีเด่นเนี่ยได้ส่งต่อและมอบให้
0: ครับอย่างในงานเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเห็นว่าเป็นงานที่เปิดให้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นใครก็ตามที่อยากจะไปส่งกำลังใจนี้ไปได้ในงานมีอะไรน่าสนใจบ้างครับทั้งสองท่านฮะ
3: คือถ้าในกิจกรรมของงานร้อยดวงใจแม่นะคะในปีนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้รับโอกาสนะคะในการจัดงานก็คือเราได้สามารถที่จะนำการเดินแบบด้วยชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะมาเป็นโอกาสในเรื่องของการสื่อสารวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งชุดพระราชนิยม8แบบนี้เนี่ยมันเป็นชุดที่ทรงคุณค่านะคะแล้วก็เป็นศิลปะของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นชุดที่ในการได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เราถือว่าใน8แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายทอดความสวยงามของชุดนะคะใน8แบบนี้ได
0: ้ไปส่งกำลังใจโดยการใส่ชุดไทย
2: นะไปร่วมงานได้
0: ไปร่วมงานได้
2: และบริเวณนี้เองเราจะเห็นถุงยังชีพนะคะที่นำไปช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีบรรจุผลิตภัณฑ์หลายอย่างด้วยมีส่วนร่วมในงานอย่างไรได้บ้างคะ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือนอกจากบทบาทของสภาสมาคมแม่นั้นเนี่ยนะคะเราได้ร่วมสนับสนุนในการทำสาธารณประโยชน์นะคะทั่วประเทศโดยการ

0: เราสร้างเครือข่ายนะคะอย่างปีนี้เนี่ยนโยบายของทางประธานสภาแม่นั้นนะคะ คือคุณสุกัญญาประจบเหมาะและประธานที่ปรึกษาคุณเพ็ญพักษ์สีทองก็ได้ดำริที่จะสร้างถุงยางชีพอันนี้นะคะ 1,500 ชุดแจกจ่ายให้กับแม่ทั่วประเทศนะคะทุกจังหวัดโดยผ่านเครือข่ายสมาชิกของสภาแม่ทุกจังหวัดนะคะเราเชื่อมั่นว่าเครือข่ายสภาแม่คือเราจะมีแม่ดีเด่นเนี่ยทุกจังหวัดนะคะซึ่งเราไม่ต้องการให้แม่ดีเด่นเหล่านั้นแค่เพียงรับรางวัลหรือได้รับการชมเชยเท่านั้นแต่เราต้องการให้แม่ทุกท่านนั้นเนี่ยรวมพลังเป็นพลังแม่นะคะเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับคนในพื้นที่และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปนะคะดังนั้นถึงบอกว่าดิฉันเชื่อมั่นว่าคนที่เข้าใจแม่เข้าใจและความรู้สึกของแม่ดีที่สุดนั้นก็คือแม่ด้วยกันนั่นเอง
1: แม่ด้วยกันเองหัวอกคนเป็นแม่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมน้องพีหรือคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะร่วมด้วยช่วยกันคือเปิดรับสมัครให้เราไปช่วยแพ็คถุงไหมหรือว่าเอาเป็นของหรือเป็นอะไรดีครับทั้งสองท่านฮะ
0: ก็เรียกว่ายินดีเลยค่ะก็ช่วยได้ทั้งกำลังทรัพย์กำลังกาย
2: ก็ได้ทุกอย่างกำลังได้ทุกอย่าง
1: เป็นมีทรัพย์ก็เอากายไปแลก
2: ใช่
1: งานจัดที่ไหนครับ
3: ที่
0: โรงแรมเซ็นทรา แกลาดพร้าวนะคะในวันที่
3: 3
0: ตุลาคมเวลา 18:00 นค่ะ
2: 6โมงเย็น
0: ใช่ค่ะ
2: ย้ำอีกทีนะคะ3ตุลาคมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครค่ะ
0: จริงๆดิฉันอยากจะพูดอีกอันหนึ่งว่าหัวใจสำคัญของงานนี้เนี่ยก็คือเราต้องการจะบอกว่าแม่ทุกคนควรจะได้รับโอกาสและกำลังใจค่ะและอีกอันหนึ่งก็คือเราอยากจะบอกว่าบทบาทของสภาสมาคมแม่นั้นมีอะไรบ้างนะคะอยากให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเชื้อเชิญเลยค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและก็ทุกภาคส่วนที่มีใจเป็นกุศลมีจิตศรัทธาร่วมกันนะคะส่งกำลังกายเพื่อที่เราจะเปลี่ยนเป็นพลังนะคะกลายเป็นความช่วยเหลือที่แท้จริงที่เห็นชัดเจน
1: ไปกันได้3ตุลาคมที่เซ็นทรัลแกรนด์ลาดพร้าว
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะดร.นุชนาสุวสุรัตน์นะคะคุณขวัญจิตยั่งยืนขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันอังคารของเราหมดเวลาแล้วครับเราทุกคนรวมถึงทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามวันนี้เผื่อเวลากันด้วยนะครับเตือนกันไปแล้วเรื่องของฟ้าฝนนะครับเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเจอกันวันพรุ่งนี้8 นาฬิกาขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
0: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
5: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
4: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: ไม่ได้เล่นเพื่อนกันพวกเองจะทำสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างนี้หรือ
1: มึงประกาศตัวชัดแล้วหรือว่ามึงเป็นผัวอีขำ
2: เพื่อแม่เป็กข้ากล้าทำทุกอย่างแม้ว่าถูกพวกองหญิงสั่งโบยจนตาย
3: ฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงอย่ายุ่งกับฉันเลยนะ
4: นะขำเมื่อทุกคนรู้ว่าเราเคยเป็นหม่อมห้ามนั่นหมายความว่าเราเคยเป็นเมียของสมเด็จเจ้าวังหน้าแล้วจะมีผัวอีกให้เป็นหญิงซ้ำสองซ้ำสามยิ่งนั้นหรือ
5: เจ้าทั้งสองคนคือหม่อมห้ามไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเจ้าทั้งสองก็ลบอดีตการเป็นหม่อมห้ามไม่ได้ดอก
6: เพคะ
7: มาอยู่ที่นี่กับข้านะแม่สุดข้าอยากส่งเสริมให้ผู้หญิงได้แต่งกาบแต่งกรให้เก่งทัดเทียมเท่าผู้ชายบ้านเมืองนี้จะนับถือแต่ผู้ชายอย่างเดียวได้ยังไรผู้หญิงก็เป็นได้เช่นกัน
6: เพคะ
7: เจ้าต้องฝึกฝนนะถ้าหากวันใดแม่สุดขี้เกียจข้าจะสั่งโบยเลยนะจำไว
6: ้เพคะแล้วแม่ขำ
7: ข้ายังจำรถมือแม่ขำได้วันนั้นข้าเพิ่งฟื้นไข้กินกะไรก็อาเจียนออกมาหมดได้กับข้าวรสมือแม่ขำทำให้ข้ามีกำลังวังชาขึ้นคนครัวยังรับเพิ่มได้หรือไม
6: ่หม่อมฉันไปถามให้เพคะ

0: เลยวะเข้าทีเฮ้ยคราวนี้มีได้มีนายเพิ่มเว้ยแต่คราวนี้มีแม่ครัวเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งอีอึ่งมึงจักว่าอย่างไรวะ
1: แม่ครัวมีมากแล้วหนาแม่เนียมแต่คนขูดมะพร้าวยังขาดอยู่นะเอ็งจะให้ข้าขูดมะพร้าวคนเดียวกันนั้นหรืออีใบเอ็งน่ะขูดมะพร้าวดีที่สุดแล้วขูดดีชนิดหาตัวจับยากหาต้องรับใครมาเพิ่มอีก
2: จริงหรือ
1: ถ้าเช่นนั้นเอ็งก็ไปทูลพระองค์หญิงเองกล้าหรือไม่เล่าแม่เนียมก็พาข้าเข้าเฝ้าพระองค์หญิงสิข้าจะทูลต่อหน้าพระพัฒน์เลยว่าคนครัวมีมากแล้วไม่ต้องการคนอีก
2: เหตุใดจึงร้อนรนมาหาข้าเยี่ยงนี
0: ้ก็นางอึ่งสิไหมคะยืนยันว่าคนครัวมีมากพอแล้วไม่ต้องการรับใครเพิ่ม
2: วันก่อนที่ว่าขาดวันนี้ไม่ขาดแล้วหรือ
1: เพคะได้แม่ปิกมาคนครัวก็ครบพอดีเพคะหม่อมฉันไม่ต้องการใครเพิ่มอีกเกกะเพคะ
2: แต่แม่ขามเป็นต้นเครื่องของวังหน้าเชียวนะแม่อึ่งอาจจะได้เรียนรู้งานครัวจากแม่ขามก็ได
1: ้โอ้ยเรามาแข่งทำแกงดูสักถ้วยไม่หลักเพคะ
2: หากรถมือแม่ขำดีกว่าเจ้าล่ะเบียอัดข้าก็เป็นคนจ่ายเองเลี้ยงดูทุกคนไม่ให้อดอยากหากข้าจะรับใครเพิ่มมันก็เป็นการของข้าเหตุใดแม่อึ่งจึงขัดขวางข้าด้วย
1: หม่อมฉันขอประทานอภัยเพคะ
2: ในเมื่อคนขัวไม่ขาดข้าก็จะทำให้ขาดย้ายแม่ปิกไปอยู่งานพระภูษากับแม่ยวงให้แม่ขำคุณงามครัวส่วนแม่อึ่งลองเลือกดูแล้วกันว่าจะอยู่งานส่วนใดงานพระอุทยานงานช่างงานพระภูษาหรืออยู่เรือนครัวเหมือนเก่า
1: ไม่ได้นะเพคะหม่อมฉันไม่ยอมให้คะหม่อมฉันต้องอยู่ในเรือนครัวเท่านั้นเพคะพระองค์หญิงโปรดเมตตาหม่อมฉันนะเพคะ
2: ลองตรองดูเถิดแม่อึ่งได้ความเยี่ยงไรก็บอกแม่เนียมมา
0: ขอลาพระองค์หญิงเสียเร็ว

0: แม่ปิ๊กจ๋าแม่อย่ายอมนะพระองค์หญิงจะย้ายแม่ปิ๊กไปอยู่งานพระภูษามิให้อยู่ในเรือนครัวจะให้อีบ่าวใหม่มันมาอยู่แทนก็ถ้ามันอยู่ที่นี่ต่อให้มันอยู่บนหัวข้ามันก็เป็นบ่าวเหมือนข้าแล้ววะ
1: แต่เขาเป็นหม่อมห้ามนะอีอึ้ง
0: มันเงียบปากไปเลยอีใบนะแม่ปิ๊กแม่อย่ายอมนะ
2: ฉันมีสิทธิ์เลือกด้วยหรือหากพระองค์หญิงให้ฉันอยู่ที่ใดฉันก็ต้องอยู่ที่นั่น
0: ก็แค่เองทูลพระองค์หญิงว่าอยากอยู่กับข้ามันจะเป็นอะไรเล่า
2: พระองค์หญิงมีอำนาจสูงสุดในตำหนักนี้พี่อึ่งก็รู
0: ้ข้าไม่ฟัง
3: ไปบอกทุกคนให้ทั่วว่าสองคนนี้เคยเป็นหม่อมห้ามแม้บัดนี้จะมาอยู่ที่นี่แต่ทุกคนก็ต้องให้เกียรติเรียกแม่สุดกับแม่ขำว่าคุณ
4: เพคะพระองค์หญิงเพคะแม่อึ่งบอกกับหม่อมฉันว่าหากวันใดแม่ปริออกเรือนจะไม่มีผู้ใดได้เห็นหน้าแม่อึ่งอีกหม่อมฉันหวั่นใจเหลือเกินเพคะว่าหากแยกแม่ปริมาทางนี้แม่อึ่งจะกระทำการอันมิสมควรเพคะ
3: ขู่กันเยี่ยงนั้นเลยหรือ
4: เพคะ

0: ้าจะไม่อยู่ที่นี่แล้ว
1: แม่ขำอย่าทำยิ่งนี
0: ้หากข้าอยู่แล้วมีคนคิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัวตายข้าขอไม่อยู่ดีกว่า
1: อย่าทำเช่นนั้นเลยแม่ขำข้าขอร้องอย่าทิ้งข้าไปเลยนะ
0: คุณสุดยังไม่อยากให้ข้าจากไปเลยแม่อึ่งก็ต้องทุกข์ทรมานไม่ต่างกันใช่หรือไม่คุณสุดไปหาข้าได้ที่อัมพวาพ่อข้าชื่อครามเป็นนายอากรมะพร้าวคนรู้จักกันทั้งบาง
1: แม่ขำอย่าทำยิ่งนี้เลยนะพระองค์หญิงทรงเมตตาจะให้แม่ขำอยู่ที่นี่อย่าขัดพระทัยพระองค์หญิงเลยนะอยู่ที่นี่ไปก่อนข้าเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเชื่อข้านะแม่ขำ

0: ค่ำคืนตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงจะคึกครื้นเช่นนี้หรือจ๊ะพี่ยวง
1: ใช่พระองค์หญิงทรงรักศิลปะทุกแขนงจึงทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมาย
0: นอกจากพระสิริโฉมสงดงามแล้วยังทรงมีพระทัยอบอ้อมอารีอีกด้วย
1: ถึงแม้ท่านจะทรงมีเมตตาสูงแต่ก็เด็ดขาดยุติธรรมและรักบ่าวไพ่ด้วยเหตุผลและที่สำคัญก็คือท่านทรงเชื่อมั่นในความเป็นหญิงและพยายามผลักดันข้าราชบริพารทั้งหลายให้สามารถยืนได้ด้วยตัวเองได้ส่วนเองน่ะมีบุญเหลือเกินแล้วที่พระองค์ท่านทรงรับเองไว้ให้ทำงานในเรือนครัวนางปิ่นเอ๋ย
2: ไปดูธนูต่อไป

0: อีอึงอีอึงวายสายป่านนี้แล้วเองยังไม่ลงครัวอีกเหรอแล้วจะเอาเครื่องเสวยที่ไหนไปถวายพระองค์หญิงว่าอีอึงมึงอยากหลังลายหรือเปิด
1: มันคงงอนเรื่องเมื่อวานน่ะแม่เนียมแม่เนียมไม่ต้องไปง้อมันหรอกปล่อยให้มันออกฤทธิ์ออกเดชให้สะสาแก่ใจมันไปเลย
0: อ้าวอีจวบหาเรื่องให้กูแล้วไหมเล่าหากไม่ง้อมันแล้วใครจะทำครัวว่าแต่คุณขำวันนี้มาเยี่ยมเยียนพวกข้าเลย
2: นั่นก็เรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือข้าจะทำครัวแทนแม่อึ่งเองฉันขูดมะพร้าวเก่งนะจะให้ข้าช่วยขูดหรือไม่เจ้าคะเอาสิ
0: อ้าวหากได้คนทำเครื่องเสวยแล้วก็ไปทำเครื่องเสวยกันเถิดไปแล้ว
1: เร็วสิพวกเองเร็วๆ
2: ไปกันเถิดคุณขับจ้ะ

0: เอ่ยพระโอษฐ์ชมคุณขำมิได้ขาดปากเลย
1: วาสนาอีอึ่งจะตกก็คราวนี้แล้ววะหาใช่มันคนเดียวที่ทำเครื่องเสวยได
2: ้แต่อาหารบางอย่างฝีมือข้าก็คงสู้แม่อึ่งไม่ได้ดอก
3: ใช่ถ้าทำด้วยกันอย่างไรเสียก็ยังร่วมมือกันทำเครื่องเสวยได
0: ้แต่นางอึ่งมันไม่ได้คิดเยี่ยงคุณขำคุณสุดดอกเชื่อข้าสิ
2: พระองค์ชาย
4: ดีใจที่ได้พบหม่อมทั้งสองที่ตำหนักใหญ่พี่สาวของฉัน
5: คงช่วยการสำคัญของพระองค์หญิงได้มากนะเพคะ
4: ฉันก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น
6: เชิญเพคะพระองค์ชาย
7: จากหม่อมห้ามต้องมานั่งสุ่มหัวกับอีพวกบ่าว

0: สนาเองนี่มันพิกลแท้พวกเองน่ะนั่งกับมันไม่ได้กลิ่นเหม็นคาวหรือ
1: วาสนาฆ่าพิกลเป็นเพราะชะตากรรมที่เลือกไม่ได้แต่ถ้าหากหม่อมแก้ววาสนาตกเช่นฆ่าคงไม่ใช่เพราะชะตากรรมดอก
2: อีกคำมึงหมายความว่าอะไร
1: มิใช่เพราะชะตากรรมแต่เป็นเพราะตัวหม่อมแก้วเองเจ้าค่ะ
2: อีกคำ
1: รีบตามเสด็จเถอะประเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าเฝ้าดอก
3: คุณขำนี่คุณขำกล้าต่อปากต่อคำกับหม่อมของพระองค์ชายจริงหรือ
1: เคยมีเรื่องกันมาก่อนหรือเล่าให้ข้าฟังบ้างหนาข้าอยากรู้

0: หม่อมฉันชื่อแก้วเป็นหม่อมห้ามของพระองค์ชายไปคะหม่อมฉันจะขอทูลเรื่องสำคัญให้พระองค์หญิงทรงทราบสักเรื่องแล้วหม่อมฉันจะออกไปไปคะ
1: ฉันให้แม่แก้วรอข้างนอกหากจะให้เข้ามาจะให้คนไปตามไม่ใช่หรือ
2: ช่างเถิดพ่อสั่งพูดไปสิแม่แก้วเรื่องที่เจ้าจะบอกข้าคงสำคัญถึงกับกล้าขัดคำสั่งพระองค์ชายว่าไป
0: ทรงตรองดีแล้วหรือเพคะที่รับหม่อมห้ามจากวังหน้ามาอยู่ที่นี่
2: เจ้าหมายความว่าอะไร
0: มันทั้งสองเป็นที่โจทย์จันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกันหม่อมฉันเกรงว่าพวกมันจะทำให้พระองค์หญิงเสื่อมเสียพระเกียรตินะเพคะ
1: แม่แก้ว
2: ให้แม่แก้วพูดไปข้าก็อยากรู้ว่าข้าจะเสื่อมเกียรติเยี่ยงไร
0: หม่อมฉันเกรงว่าหม่อมห้ามทั้งสองจะทำให้พระองค์หญิงเดือดเนื้อร้อนใจไปคะหม่อมฉันได้ยินมาว่าหม่อมห้ามทั้งสองนี้มักหึงหวงและตบตีกันเป็นประจำหากว่าพวกมันหากทั้งสองมาทะเลาะเบาะแหวงกันในพระตำหนักหม่อมฉันเกรงว่าจะทำให้
2: กฎมนเทียนบานมีตราไว้ว่าหากผู้ใดทะเลาะกันในเขตพระราชฐานต้องได้รับโทษเยี่ยงไรรวมถึงผู้ที่กราบทูลความเท็จต่อเจ้านายก็ต้องได้รับโทษเช่นเดียวกันที่นี่มีบ่าวหญิงหลายคู่ที่อยู่กันฉันผัวเมียหากไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นข้าก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดคนรักกันไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจแต่คนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรนั่นแหละคือคนที่ข้ารังเกียจ
0: หม่อมฉันทูลพระองค์หญิงด้วยความหวังดีนะเพคะ
2: หากคุณสุดกับคุณขำเป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงข้าจะเป็นคนลงโทษสองคนนั้นเอง

0: เห็นที่เราจะต้องพูดกันให้รู้เรื่องแล้วนะแม่แก้ว
1: มิใช่การของหม่อมฉันขอตัวนะเพคะ
2: หม่อมฉันปรารถนาดีต่อพระองค์หญิงวิลาสนะเพคะคนดีๆอย่างพระองค์หญิงหาควรมีไอ้พวกชั้นต่ำอยู่ร่วมตำหนัก
0: แม่แก้วพูดถึงใครชั้นต่ำ
2: ต้องอีสุดกับอีขำไงเพคะเหตุใดเพคะในเมื่อมันไม่ได้เป็นหม่อมห้ามแล้วมันก็เป็นแค่บ่าวเพคะแต่หากมันออกไปนอกตำหนักเมื่อใดมันก็เป็นไพร่เมื่อนั้น
0: ไพร่ไม่ใช่คนดอกหรืออย่าลืมก่อนที่ฉันจะรับแม่แก้วมาเป็นหม่อมแม่แก้วก็เคยอยู่ที่แพริมน้ำเคยเป็นไพร่เช่นกัน
3: เกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าคะหม่อม
2: ก็อีสุดกับอีขำหม่อมห้ามที่วังหน้านะสิมันไปอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์หญิงวิลาสท่าทางจะเป็นคนโปรดเสียด้วยข้าชังน้ำหน้ามันนัก

0: ใดแม่อื่นจึงขัดขวางข้าด้วยในเมื่อคนครัวแม่ค่ะข้าก็จะทำให้ค่ะย้ายแม่ปิกไปอยู่งานพระภูษากับแม่ยวงให้แม่ขังคุณงานครัวส่วนแม่อื่นลองเลือกดูแล้วกันว่าจะอยู่งานส่วนใด
1: หม่อมฉันต้องอยู่ในเรือนครัวเท่านั้นเพคะพระองค์หญิงโปรดเมตตาหม่อม

0: เห็นแม่ขำไม่พูดไม่จาโกรธข้าหรือโกรธหม่อมแก้วกันแน
1: ่ข้ามิได้โกรธใครทั้งนั้นคุณสุนไม่ต้องกังวลใจไปดอก
0: เห็นแม่ขำเงียบข้าใจไม่ดีเลยถ้าเช่นนั้นข้าไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้คุณสุวรรณจะให้ข้าฝึกแต่งสักวาแล้ว

แม่ขำยังคิดเรื่องกลับอัมพวาอีกหรือแม่ขำไม่เห็นใจข้าหรือ

0: วันนี้คุณสุวรรณเล่าว่าหม่อมแก้วพูดถึงเราสองคนและอยากให้พระองค์หญิงไล่เราออกไปจากที่นี
1: ่นี่พวกมันต้องการอะไร
0: ข้าเองก็ไม่รู้ได้แต่ข้ายังไม่อยากให้พระองค์หญิงต้องเสียพระทัยข้ารู้ว่าพระองค์หญิงทรงหมายจะให้คุณสุดเป็นกวีหญิงมีชื่อส่วนข้าก็รู้ว่ามันเป็นความฝันของคุณสุดเช่นกัน
1: แม่ขำหมายความว่าอะไร
0: ข้าจะรอคอยเห็นความสำเร็จของคุณสุด
1: แม่ขำเรียกข้าว่าแม่สุดได้หรือไม
0: ่เพราะเหตุใดถึงอยากให้ข้าเรียกเช่นนั้น
1: เพื่อที่ใจของข้าจะได้รู้สึกใกล้ชิดกับแม่ขำมากขึ้นอีกสักหน่อย
0: แม่สุด
1: ข้าจะตั้งใจทำอย่างเต็มที่ให้สมกับที่แม่ขำอยากเห็น

0: อะไรขึ้นคุณสุด
1: แม่คำแม่คำทิ้งข้าไปแล้ว
0: คุณคำไปไหน
1: ข้าไม่รู้ข้ารู้แต่แม่คำแม่คำทิ้งข้าไปแล้ว
0: คงมีการสำคัญเลยหนีไปกระมังอย่าคร่ำครวญไปเลยนะบัดเดี๋ยวก็กลับมาเชื่อข้าเถิด
2: แม่ยวงพูดถูกคุณสุดอย่าทำกระไรให้เรื่องราวใหญ่โตเลยจะกระทบถึงพระองค์หญิงที่ทรงมีพระเมตตารับทั้งคุณสุดและคุณขำให้อยู่ที่ตำหนักนี้
1: เจ้าค่ะ

0: เหตุใดพี่อึ่งถึงพาฉันมาตลาดด้วยเล่า
1: ก็มีคนทําเครื่องเสวยถวายพระองค์หญิงแล้วนี่จะให้ข้าอยู่ขวางหูขวางตามันเด้อมาเดินเล่นตลาดดีกว่าแม่ปิ่นอยากได้กระไรไหมเดี๋ยวข้าจะซื้อให
0: ้ไม่จ้ะพี่มันพี่มัน
2: แม่ปริก

0: นี่หรือไหนมันที่บอกว่าเป็นพี่ชาย
1: ใช่จ้ะ
2: ใช่จ้ะแม่อึ่งนั่นเอง
3: มาจากตำหนักใหญ่ดิ
0: เจ้าค่ะ
3: ข้าจะถามว่าหม่อมขำไปอยู่ที่ตำหนักของพระองค์หินวิลาศแล้วหรือยัง
0: ใครหรือใครชื่อขำข้าเมธรู้จักกลับกันเถอะแม่ปิกเรามานานแล้ว

0: มัดฉันเตือนนายมั่นแล้วว่าอย่าทำอะไรที่มันประเจิดประเจ้อ
1: กระผมลืมไม่เสียสนิทเลยขอรับคุณประจง

0: คุณสุวรรณ
1: คุณพระเข้ามาถึงท้ายวังหลวงมีการใดสำคัญหรือ
0: กระผมอยากทราบว่าหม่อมคำกับหม่อมสุดได้มาพึ่งบารมีของเสด็จพระองค์หญิงหรือไม่ขอรับ
1: พระองค์หญิงรับทั้งสองคนไว้ตั้งนานหลายวันแล้วคุณพระเพิ่งจะทราบหรือ
0: ทราบแล้วขอรับแต่เพิ่งสบโอกาสวันนี้เอง
1: แล้วคุณพระมีธุระกับคุณสุดหรือคุณขำล่ะ
0: หม่อมขำขอรับ
2: คุณขำไม่อยู่ที่นี่แล้วเจ้าค่ะ
0: ว่าอะไรนะ
1: คุณขำหนีไปจากที่นี่แล้วเมื่อตอนเช้ามืดตำรวจวังรักษาเวรยามเล่าว่าเห็นคุณขำออกไปตั้งแต่ก่อนรุ่งสางหารู้ไหมว่าไปที่ใด

แม่ขำเหตุใดแม่ขำถึงทิ้งข้า

0: ญเอ้ยขวัญมาผัวตายแล้วก็กลับมาตายที่เรือนได้รับขวัญอีนางหม่อมห้ามแห่งอัมพวาหน่อยวะพวกเรา
1: พวกเองหัวเราะอะไรจะพูดว่าผัวฆ่าตายนั่นแหละกรมพระราชวังบวรสมเด็จเจ้ากรมวังหน้าเจียวหนาหารู้ที่ต่ำที่สูงกันไหม
0: ข้าไม่รู้หรอกว่ากระไรต่ำกระไรสูงข้ารู้แต่ว่าเพลานี้เองสมสารกลับมาตายที่เรือนของเอง
2: ทิ้งพ่อไปได้ดิบได้ดีมีความสุขไม่รู้หรือว่าเพลานี้พ่อเองเป็นเยี่ยงไรบ้าง
0: ใช่เองรีบกลับไปที่เรือนเสียจะได้รู้ความจริงว่าสภาพพ่อเองทุกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
1: พ่อข้าเป็นกระไร
3: ปลาแห้งพวกนี้ซื้อเถิดแม่คุณ
4: รับรองไม่มีกลิ่นคาว
5: Ha ha ha ha!

0: ะ
1: ใครนะ
0: พ่อ
2: แม่ขำ

0: คุณพระก็รู้ว่าฉันได้มอบหมายให้พระมหามนตรีไปดูแลความเรียบร้อยที่อัมพวาแล้วพระมหามนตรีนำกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งไปที่สวนนอกอัมพวาแล้วตั้งแต่เมื่อวานซืนจะให้ฉันส่งคุณพระไปอีกทำไม
1: คือกระผมเพียงอยากรับหน้าที่ที่สวนนอกอัมพวาเท่านั้นขอรับ
0: เห็นจะไม่ได้ดอกฉันวางใจคุณพระจึงให้รับดูแลเรื่องที่สำคัญกว่าการดูแลความเรียบร้อยบริเวณตลาดท้ายสนมกับรอบวังหลวงเท่ากับได้ถวายการอารักขาให้กับทุกพระองค์ด้วยเป็นหน้าที่ที่ฉันจะมอบหมายให้เฉพาะคนที่ฉันไว้ใจเท่านั้น
1: ขอรับท่าน

0: ยังไม่ดีขึ้นอีกหรือจ๊ะพวกมันทำร้ายพ่อคงเจ็บมากใช่หรือไม่จ๊ะ
1: เจ็บกายเนี่ยไม่เท่าไหร่ดอกแต่การที่มันเอาอัดอากรมะพร้าวจากพ่อไปนะสิพ่อให้อภัยตัวเองไม่ได้เลยพ่อไม่มีอัดส่งเข้าคลังหลวง
0: เรื่องมันเกิดขึ้น

0: ก็บศูนย์หน้าอีกทีเดียวก็เสร็จแล้ว
1: พวกมึงเป็นใครพวกตัวเหี้ยใช่หรือไม่ถ้าพวกมึงฆ่าเธอหลวงไม่เอาพวกมึงไว้แน่

0: ากรค่ะอาณากรค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: มันทำร้ายพ่อแต่มันไม่ฆ่าพ่อพวกมันต้องรู้ว่าการฆ่านายอากรเท่ากับฆ่าคนของหลวงพวกมันจะอยู่กันอย่างลำบากพวกมันต้องการแค่อัดเพื่อเอาไปซื้อฝิ่นสูบ
2: แต่ก็ไม่สมควรทำพวกมันต้องถูกจับแข็งจนตายในคุก
1: นี่พ่อก็ส่งเรื่องรายงานไปที่กรมการเมืองสมุทรสงครามแล้วดีนะที่หลวงเขาไม่เอาผิดพ่อพ่อก็เลยรู้เรื่องสมเด็จเจ้าวังหน้าสิ้นสิ้นพระองค์ท่านแล้วเองกลับมาอยู่กับพ่อที่นี่นะ

0: ฉันก็ตั้งใจว่าจะไม่ไปไหนอีกแล้วฉันจะอยู่กับพ่อจะหาลู่ทางทำมาหากินอยู่ที่บ้านเรานี่แหละจ้ะ
1: ดี

0: หากคุณพระไปที่สวนนอกอัมพวาไม่ได้ให้กับผมไปแทนก็ได้นะครับ
1: ก็จงรู้นะว่าฉันต้องการไปที่สวนนอกอัมพวาเพราะเหตุใด
0: เรื่องหม่อมคำใช่หรือไม่ครับ
1: ใช่แต่หากฉันส่งนายประจงไปที่อัมพวาเลยมันก็เหมือนกับเป็นการหักหน้าพระมหามนตรีท่านตำรวจของท่านกับของฉันคนละสังกัดกัน
0: ให้กระผมไปสืบหาเรื่องของหม่อมคำก่อนว่าเป็นอยู่อย่างไรแล้วกระผมจะรีบกลับมาเรียนให้คุณพระทราบดีหรือไม่ขอรับ
1: ก็ดีนะประจงไปถามหาเรื่องของนายอากรมะพร้าวที่สวนนอกอัมพวานะแม่ขำเป็นลูกสาวของนายอากรมะพร้าวฉันเชื่อว่าแม่ขำจะต้องกลับไปหาพ่อ

0: ยังแต่งไม่ได้อีกหรือคุณสุด
1: ยังเจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรจึงแต่งไม่ได้
1: ไม่ทราบเจ้าค่ะ
0: คุณสุดลองนึกถึงใครบางคนสิคนที่ทำให้คุณสุดนึกถึงแล้วอยากจะแต่งกลอนถึงเขาขำกะไรหรือแม่จวบ
1: ก็คนที่คุณสุดคิดถึงคงจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเจ้าค่ะ
0: จะกี่คนก็ช่างเถิดแค่คิดถึงเขาแล้วเขียนออกมาว่าคุณสุดอยากจะพูดกับเขาว่ากะไรเขียนออกมาเป็นกลอนเสร็จแล้วก็เอามาส่งหนา
1: เจ้าค่ะ

0: ชานี้ช่างหอมแล้วก็มีรสชาติดีแต่หากฉันไม่ชอบกินประจงก็อย่าฝืนใจฉันนะ
1: อีพวกสมภาษณ์กับหญิงด้วยกันอีพวกเล่นเพื่อน
2: คงคิดถึงคุณขำมากสินะถึงได้ทำขนมรังไรพวกนี้
3: ยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ไปทั่ว
4: เสียงปืนนี่ดังสนั่นไปทั้งสวนเลยขอรับ

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
2: สี
3: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโ
4: อ๊ยมีดบาดอะค่ะแม่
2: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
4: หมูแดงจ้ะ
5: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
6: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
7: ้ทุกการเดินทางคือประสบการณ์ที่มีค่าท่องโลกกว้าง21และ22กันยายนปั่นรับลมชมวิวทิวทัศน์สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายบนเส้นทางที่หลายคนใฝ่ฝันนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3

0: มสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: พื้นที่เวียงหนองลมเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนขนาดใหญ่เนาะที่คนจะเริ่มสนใจพื้นที่ชุ่มน้ำมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่สนใจเมื่อมันสายไปแล้วอะมันโดนขุดไปแล้วอะ
2: ทางทีมงานก็อยากให้บันทึกภาพนะว่าเวียงหนองลมแบบเราจะสื่อสารอะไรอะผมนึกได้คำเดียวคำว่ามรณกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันคือฉากสุดท้ายจริงๆมันคือสวงสวรรค์ที่หายไปจริงๆเพียงเพราะว่าในนามของการพัฒนา
3: วันพุธนี้เวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
4: การเรียนรู้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของนาคด้วยงานวิจัยมีเป้าหมายสะสมข้อมูลเพื่อนำไปทำแผนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและนาคเป็นหนึ่งในความพยายามรักษาสมดุลธรรมชาติสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาคWhat the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
5: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงช่วงเช้าแบบนี้มาอัปเดตข่าวสารกันศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงแล้วก็ประเด็นที่กำลังเป็นกระแสด้วยนะคะวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
2: แตงกวาอัญชลีโพสุวรรณค่ะก็รับชมกันได้ตอนนี้สดๆอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพจ Facebook ของเราไทยบันเทิงไทย PBS TikTok ด้วยในชื่อเดียวกันนะคะเพราะว่าวันนี้อยากชวนคุยกันจริงๆประเด็นร้อนต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้พี่กิ๊ฟกับเรื่องของการแต่งกายนะคะในเวทีการประกวด MU ของกัมพูชา
0: คือเราทำเรื่องของชุดไทยผ้าไทยกันมาตลอดตอนนี้แตงบอกว่าเราก็กำลังรอลุ้นการขึ้นทะเบียนด้วยใช่ไหม
2: ใช่ก็คือจะมีการเข้าสู่วาระการพิจารณาในช่วงเดือนธันวาคมนี้กับชุดไทยพระราชนิยมฉะนั้นความตื่นตัวเรื่องการแต่งกายชุดไทยความรู้ต่างๆมาเยอะนะพี่กิ๊ฟในช่วงปีนี้ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ที่มาที่ไปนะคะ
0: แต่ว่าล่าสุดเรื่องมันก็เดือดขึ้นมาเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาประกาศตัวนะคะ Miss Universe Cambodia 2026แล้วแต่เชื่อไหมคุณผู้ชมขาแทบไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครเพราะสิ่งที่มันกลบกระแสและแย่งซีนทั้งหมดก็คือภาพ VTR ตอนที่ฝั่งของกัมพูชาเขาประกวดกันเขาก็เปิดภาพเล่าประวัติศาสตร์ว่าเขาเคยมีการแต่งกายแบบนี้ตั้งแต่อดีตมีการใส่เสื้อผ้าแบบนี้แต่มันมีหลายภาพแปลงคุณผู้ชมค่ะมันชวนเอ๊ะนี่มันภาพจากบ้านฉันหรือเปล่าคนไทยชาวเน็ตตาดี
2: ตาดีจริงๆนะคะก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะมันดูคุ้นๆนะใช่หรือเปล่ายังไงนะคะ
0: เพราะว่าจริงๆเราก็มีการเฝ้ากันอยู่เนาะเวลามีการประกวดรอบชุดประจำชาติบนเวทีสาวงามใหญ่ๆหลายคนจะจับตาว่าชุดประจำชาติของสาวไทยชุดไทยของประเทศไทยเป็นยังไงของกัมพูชาจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือต่างเป็นแทบทุกเวทีจริงๆอันนี้เหมือนกันค่ะและทางบ้านเรากระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยมือนะคะงัดหลักฐานเลยเมื่อวานเอาฟิล์มภาพกระจกเก่าสุดๆคนเอาภาพมาให้ดูนี่ต้องใส่ถุงมืออย่างดีเลยภาพแบบควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วเป็นภาพของบ้านเราจริงๆกระทรวงบอกงานนี้ต้องลุยต่อไม่ปล่อยมือค่ะ
3: ขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิด

0: เบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่าย
1: โพสต์ล่าสุดบนเพจนะคะ Miss Universe Cambodia ค่ะยังคงเป็นภาพสาวงามท็อปไฟที่ประกวดจบไปตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรหรือว่าไม่มีการตอบกลับนะคะหลังจากเมื่อวานนี้กระทรวงวัฒนธรรมของบ้านเราตั้งโต๊ะแถลงแล้วส่งหนังสือเรียกร้องให้กองประกวดกัมพูชายุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนนะคะอย่างที่บอกไปต้นเรื่องมาจาก VTR ในรอบชุดประจำชาติที่นำหญิงสาวในอดีตมาใช้ประกอบแล้วก็บอกว่านี่แหละเป็นผู้หญิงกัมพูชาใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกัมพูชานะแต่ชาวเน็ตไทยบอกเอ้ยมันเอ๊ะมีการจับสังเกตว่าบางภาพที่นำมาคือภาพฟิล์มกระจกอายุกว่า100ปีนะคะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมนำหลักฐานมายืนยันว่ามันไม่ใช่แค่ภาพบ้านเรานะชุดภาพนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกด้วยตั้งแต่ปี2560คือเซตภาพนี้แต่งเรามีข้อมูลว่าถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2449
2: ค่ะ
1: แต่งนับปีดูอย่างโหดยาวนานมากนะคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะสวมเสื้อแขนกระบอก
2: ค่ะ
1: นุ่งโจงต้องห่มสบายห่มสบายไม่เท่าไหร่ตัดผมทรงดอกกระทุ่มด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะคุ้นในลักษณะละครแล้วก็หนังพีเรียดของบ้านเราในช่วงยุคสมัยมีให้เห็นแน่ๆนะคะและภาพนี้แหละเป็นหนึ่งในภาพที่เขาคอนเฟิร์มเลยว่าทางกัมพูชานำไปขึ้นบนจอแล้วก็บอกว่านี่เป็นชุดและเป็นสาวของกัมพูชาแต่จริงๆเรามีหลักฐานชัดเลยนะคะนี่หลักฐานต้นฉบับฟิล์มกระจกปัจจุบันอยู่ในการดูแลของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยนำมาเปิดกันจัดๆต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะก็เก็บภาพกันระมัดระวังมากโดยเฉพาะรูปนี้นะคะเป็นหนึ่งในสี่รูปเมื่อสักครู่ที่กิ๊บให้ดูไปหนึ่งในสี่รูปที่กองประกวดของทางกัมพูชาเขาเปิดขึ้นจอใหญ่ๆเลยแล้วอ้างว่านะคะเป็นภาพสตรีของบ้านเขาแต่จริงๆเป็นภาพสตรีชาวสยาม7คนนั่งเรียง2แถวนั่นเองในรูปก็คือแต่งกายตามฉบับสตรีในยุคก่อนที่ผู้หญิงจะสวมเสื้อคอปิดแขนยาวเข้ารูปเป็นแขนกระบอกอย่างที่บอกไปนะคะคราวนี้ตรงพาดไหล่เนี่ยจะมีผ้าเหมือนสบายเนาะบางผืนก็จะมีลวดลายด้วยนี่ภาพนี้นะคะระบุชัดว่าถ่ายที่กำแพงเพชรปี2449หรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เลยซึ่งได้ถูกนำไปใช้ในการประกวดบนเวทีนางงามกัมพูชาแต่ภาพจริงๆแตงกวาคุณผู้ชมคะเขามีลายน้ำ
2: ใช่เขาบอกว่ามีการตัดเอาตราของกรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำออกนะรวมถึงก็ไม่ได้มีการอ้างอิงแหล่งที่มาแต่อย่างใดค่ะ
1: คราวนี้ไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณซาบิดาเนี่ยเขาจบด้านกฎหมายด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ในเมื่อเราเป็นเจ้าของวัฒนธรรมอะค่ะเราก็มองดูค่ะก็เขาก็คงอยากจะช่วยเราเผยแพร่ค่ะเขาอาจจะช่วยอยากจะช่วยเราเผยแพร่แต่ก็บอกอย่างที่ย้ำไปนะคะว่าเผยแพร่ให้เราได้แต่ว่าเครดิตเรานิดนึงมี reference ของเรานิดนึงนะคะก็แน่นอนว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเราทำมาอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้น้ำดีมาไล่น้ำเสียเราต้องสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์ที่ดีที่เป็นองค์ความรู้ของประเทศไทยอย่าไปแชร์ของเขานะคะอย่าไปช่วยเขาแชร์เขาช่วยแชร์ของเราอะแต่ให้เขาเครดิตเราแต่เราไม่ต้องไปแชร์ของเขาน
1: ี่นะคะคุณซาบิดาบอกว่าถ้าเขาจะช่วยแชร์ของเราให้เครดิตเราด้วยนะ
2: ค่ะแต่คือดราม่านี้คุณผู้ชมไม่ได้จบแค่เรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเพราะว่ามีคำถามที่ตามมาในฝั่งของไทยคือการประกวด Miss Universe นะคะฝั่งอีสต์ทำอะไรได้บ้างต้องเล่าย้อนนิดนึงนะคือเราเปิดโครงสร้างของ Miss Universe เขาแบ่งกันเป็น2ฝั่งคุณผู้ชมคือมีผู้ถือหุ้น2ฝั่งฝั่งอีสต์และฝั่ง MU West นะคะฝั่งละ 50% และนวอิสระไกรศรีค่ะเป็น CEO ของ MU East และกัมพูชาก็เป็น1ใน95พื้นที่ในฝั่งอีสต์ซึ่งระบุว่าอยู่ภายใต้การดูแลนะคะทีนี้ไทยบันเทิงสอบถามไปยังฝั่ง MU East ค่ะได้คำอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่า Miss Universe Cambodia เนี่ยมีผู้ถือลิขสิทธิ์ระยะยาวมาอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ลิขสิทธิ์ที่เพิ่งซื้อหลังนวัดเข้ามาบริหารนะคะเมื่อมีการแบ่งพื้นที่อีสต์และเวสต์นะคะกัมพูชา จึงมาอยู่ในการดูแลของอีสขณะที่สัญญาเดิมก็ยังมีผลต่อไปด้วยนะคะส่วนการกำกับผู้ถือลิขสิทธิ์แต่ละประเทศนี่ตามปกติคือจะมีกรอบที่ต้องดูแลกันคือเขาจะดูแค่ประมาณเรื่องของการจัดประกวดแสงสีเสียงเวทีนี่คือได้มาตรฐานหรือเปล่าความปลอดภัยคุณสมบัติผู้เข้าประกวดไปจนถึงเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์แต่สัญญาเขาจะไม่ได้เขียนกำกับครอบคลุมไปทุกเรื่องค่ะว่าบนเวทีผู้จัดเขาควรจะนำเสนอหรือว่าเล่าอะไรแบบนั้นเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็นอกจากข้อสัญญาไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของมารยาทและก็วิจารณญาณของผู้จัดเองว่าอะไรเหมาะจะนำไปอยู่บนเวทีในนามของประเทศตัวเองอ่ะกรณีนี้ต้องแยกเป็น2เรื่องคุณผู้ชมเพราะว่าแม้กัมพูชาจะอยู่ในพื้นที่การดูแลของ MU East นะคะก็ไม่ได้หมายความว่า MU East เนี่ยจะสามารถยกเลิกลิขสิทธิ์ได้ทันทีจากทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนเวทีแบบนั้นนะคะการจะไปถึงขั้นนั้นคือจะต้องมีเหตุที่พิสูจน์ได้ชัดว่าเข้าข่ายผิดเงื่อนไขสัญญาขณะที่ข้อถกเถียงเรื่องการนำภาพทางวัฒนธรรมมาใช้แม้จะมีหลักฐานจากฝั่งไทยที่นำไปสู่คำถามเรื่องที่มาที่ไปการนำภาพไปใช้แต่จากคำอธิบายที่ไทยบันเทิงได้รับนะคะยังไม่ใช่เหตุผลละค่ะที่ทำให้ MUE สามารถที่จะริบลิขสิทธิ์ได้และไม่ได้ทำให้สิทธิ์เข้าประกวด Miss Universe ของกัมพูชาสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัตินะคะส่วนคุณวัฒน์เลือกที่จะไม่ออกความเห็นกับกรณีนี้นะคะระบุว่าไม่ต้องการที่จะขยายพื้นที่ให้ประเด็นดังกล่าวถูกพูดถึงมากขึ้น
1: ตอนนี้ในเชิงของการจัดการนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็บอกแล้วว่าไม่อยากให้ถึงขนาดเป็นประเด็นระหว่างภาครัฐกับภาครัฐเพราะเขาบอกว่าเวทีผู้จัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งเอกชนมันยื่นข้อเสนอไปว่าคุณเคลียร์ก่อนได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คุณควรให้เครดิตให้ถูกต้องก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการขยับขยื่นอะไรตรงนั้นแหละอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายเนี่ยจะเข้ามาดูแลแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานจู่ๆเราก็ได้ความรู้จากฟิล์มกระจกเพราะปกติเขาไม่ได้เอาออกมาให้ดูกันง่ายๆนะแต่
2: นานๆมีนิทรรศการทีหาดูยากมากคุณผู้ชมซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนี่ท่านก็บอกว่ายังไงก็ฝากไปเรื่องของการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมที่เราก็เตรียมจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกนะคะภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยซึ่งก็อย่างที่บอกไปในช่วงธันวาคมนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการพิจารณาวาระนี้กันอีกทีแล้วก็ตอนนี้ทางประเทศไทยเราก็มีการจัดรถโชว์นะล่าสุดคือเพิ่งไปญี่ปุ่นมานำชุดไทยพระราชนิยมไปโชว์ซึ่งทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วสามารถที่จะมีความสร้างสรรค์ต่างๆนอกจากรูปฟอร์มที่ถูกต้องแล้วตัวผ้าตัวลวดลายเขาไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเอาลายการ์ตูนญี่ปุ่นมาทอเป็นลายยกสวยมากเป็นเซรามูนพี่กิฟต์นะคะก็เป็นภาพที่สวยงามแล้วก็รวมถึงในช่วงเดือนตุลาคมนะคะ8-9ตุลาคมก็จะมีไปที่ฝรั่งเศสกันด้วย
1: เข้าเมืองตาหลิวเนาะไปบ้านไหนก็ปรับตัวเอาผ้าไทยไปทำลายของเขาได้ล่าสุดในหน้าเพจกระทรวงวัฒนธรรมพยายามให้ข้อมูลความถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งนี้นะคะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นแล้วก็หลากหลายเลยเพื่อที่ให้สากลเนี่ยเขาอ่านและเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
2: พูดถึงเรื่องของชุดไทยการแต่งกายชายไทยที่คุณผู้ชมก่อนจะถึงรายการไทยบันเทิงเมื่อสักครู่ถ้าได้ชมกันมอมเป็ดสวรรค์เรียรันกันอีกครั้งนะคะท่านหนึ่งเลยที่แต่งชุดไทยได้สวยสวยสง่าตลอดเลยก็คือนี่เลยตัวแม่ของวงการพี่น้องสินใจนะคะคือเรื่องนี้รับบทเป็นพระองค์เจ้าดาราวดีงามสง่ามากออกมาหน้าจอทีไรขนลุกพี่กิฟต์นะคะฝีไม้ลายมือในเรื่องการแสดงไม่เป็นรองใครอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาฝีมือรุ่นนี้บอกว่ายังต้องมีเรื่องใหม่ๆอะไรมาให้เล่นตลอดนะล่าสุดพี่นกไปที่จันทบุรีไปร่วมงานไมโครเวฟฟิล์มเป็นเทศกาลหนังแล้วก็โอ้โหตลาดแตกว่านั้นเพราะว่าไปมีการแสดงแบบอิมเมอร์ซีฟเลยคุณผู้ชมใกล้ชิดกับคุณผู้ชมเล่นละครเวทีกันแบบโรงเล็กกันสดๆ
1: แบบคนดูกันนั่งใกล้ๆ
2: ใกล้ๆเป็นบรรยากาศใหม่ๆนะแล้วช่วงนี้ต้องบอกเลยเป็นปีทองอีกปีนึงของพี่นกที่เราจะได้เห็นฝีมือการแสดงหลากหลายเลยทีเดียวค่ะมีคิวให้สัมภาษณ์สื่อกันนะคะถึงเรื่องผลงานใหม่ที่จะลงจอฉายค่ะอย่าง Hell Home นะคะแต่สิ่งที่แหมแอบนิดนึงแอบสะดุดตานิดนึงพี่นกสินใจเปล่งพานิชของเรานะคะคือมีการใส่เฝือกอ่อนที่เท้าคุณผู้ชมก็พูดคุยกันไปนะคะสรีก็ไปพูดคุยก็พี่นกแอบบอกมาว่าตอนนั้นคือไปเก็บใบมะกรูดแล้วก็เดิน
1: จะทำครัว
2: อย่างนี้ก็เกิดอุบัติเหตุนะคะทำเอาเท้าพลิกกระดูกหักไปจนตอนนี้ก็ต้องเร่งพักรักษาตัวเพราะว่าปลายปีนี้มีคิวขึ้นละครเวทีนี่อย่างที่ตังเล่าไปคือไปเล่นอยู่ที่จันทบุรีนั่นแหละ แล้วมีนักแสดงรุ่นใหญ่หลายๆท่านร่วมเวทีกันด้วยนะ
1: ทำไมเหมือนหนังย้อนยุคเหมือนกัน
2: ใช่ก็เป็นแบบเนี่ยสไตล์มีโออนุชิตด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเพิ่งไปเล่นละครเวทีมาอีกเรื่องสำหรับพี่นกสินใจเรื่องจาน2519นะคะซึ่งก็มีนักแสดงมากฝีมือทั้งปานธนพรโออนุชิตร่วมด้วยนะคะโดยเป็นละครเวทีแบบ immersive ค่ะนักแสดงก็เล่นไปคนดูก็แบบเห็นบรรยากาศจริงๆใกล้ชิดไม่มีเวทีกั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งความท้าทายของพี่นกละค่ะเจ้าตัวบอกเหมือนได้เติมไฟในการแสดงให้ตัวเองไปอีกขั้นได้เรียนรู้สกิลใหม่ๆนะคะพี่นกเขาบอกว่าไม่เคยยึดเลยนะว่าการเล่นหนังเล่นละครมานานเนี่ยทำไมจะไม่ต้องปรับตัวต้องปรับสิคะพัฒนาฝีมือตลอดเลยถึงแม้ว่าในสายตาคนดูนะคะก็อาจจะมองว่านี่คือตัวแม่ของวงการแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะการได้ทำอะไรใหม่ๆก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
3: นกก็อยากเล่นนกอยากทดลองเล่นอยู่แล้วจริงๆละครลุงเล็กเป็นอะไรที่มันมีเสน่ห์มากนะคะเพราะว่ามันใกล้ชิดคนดูถามว่าสดเหมือนละครลุงใหญ่ไหมสดเหมือนกันแต่ว่าความใกล้ชิดคนดูแล้วก็การสื่อสารนะมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นอะไรที่มีความยากแตกต่างกันอย่างลุงใหญ่อะเรียกว่ามันเรามีทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แสงสีเสียงขนาดของงานที่มันแบบเอ้ยมันสื่อสารไปได้แต่ว่าละครลุงเล็กมันใช้ความสามารถเพียวๆเหมือนกันเหมือนแค่ห้องแค่นี้อย่างเงี้ยค่ะเล่นอยู่ตรงเนี้ยคนดูอยู่อย่างเงี้ยเลยอ่ะสื่อสารกันชัดๆเพราะฉะนั้นแบบว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นแล้วก็ทำงานได้สนุกเหมือนกับเล่นละครโรงใหญ่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะได้ความรู้สึกที่มันอิ่มเอมกว่าเพราะมันใกล้มากอ่ะจริงๆแล้วการที่เราแบบยึดถือว่าเฮ้ยเราทำงานมานานแล้วเราประสบความสำเร็จหรือเราเก่งแล้วเนี่ยนึกว่ามันจบจริงๆแล้วการแสดงมันไม่มีที่สิ้นสุดความรู้เราหาได้ตลอดเวลานึกว่านะแล้วเราก็ต้องพัฒนาไปตามปรับตัวไปตามยุคของมันด้วยจริงๆแล้วอะตอนแรกก็นึกว่าการแสดงมันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปนะมันก็เล่นมาก็คงเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเปล่าค่ะเพราะว่าแม้แต่การดำเนินเรื่องหรือเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เนี้ยเห็นไหมมันก็เปลี่ยนไปตลอดคนทำงานก็เปลี่ยนไปนึกว่าตรงเนี้ยเป็นเหมือนประสบการณ์เลยเป็นทั้งครูให้เราได้เรียนรู้ด้วยตลอดเวลาค่ะ
4: วันก่อนทนายไก่เขาก็มาเยี่ยมแม่
2: ส่วนผลงานการแสดงอื่นๆนะของพี่นกแทบไม่ต้องนับคุณผู้ชมว่าปีนึงมีกี่เรื่องเอาเป็นว่าแค่ช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีทั้งซีรีส์วายเด็กชายไม่ไปสวรรค์ Ticket to Heaven ค่ะสกุณาซ่อนรักแล้วก็เร็วๆนี้นะคะ Hell Home จากงานโปรดิวซ์ของพี่นกจริยาแอนโฟเน่อ่ะรวมถึงการกลับมารับบทในตำนานซุนนี่จากรักแห่งสยามแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นนะคะละครเวทีโรงใหญ่ปลายปีนี้และมีอีกหนึ่งบทบาทที่ต้องไปลุ้นกันในเรื่องคุณยายวรนาถนะคะพี่นกสินใจเนี่ยกลับมาเล่นแต่จะไม่ใช่บทคุณยายวรนาถอย่างที่เจ้าตัวเคยแสดงในละครเวอร์ชันละครทีวีไว้อย่างทายาทอสูรแน่นอนนะคะต้องมาดูว่าโอ้โหจะเป็นบทบาทอะไรนะมีใหม่ดาวิกาด้วยแต่ละคนคือเรื่องนี้ไปเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศด้วยคงจะต้องไม่ธรรมดาจริงๆหลายๆคนรอชมว่าทายาทอสูรคุณยายวรนาถ2026จะเป็นยังไงนะคะส่วนพี่นกนี่แหมเมื่อกี้บอกมีบทซุนนีซุนนีในตำนานจริงๆฉากกินไข่พะโล้ฉากง่ายๆในบ้านนี่แหละที่แบบโอ้โหทำเอาคนดูแบบน้ำตาซึมในรักแห่งสยามโอ้โหถ้าไปดูเวอร์ชันละครเวทีกิฟ
1: แล้วนานแล้วด้วยนะแต่รักแห่งสยามเนี่ย
2: เวอร์ชันละครเวทีถ้าเราเห็นพี่นกแสดงสดๆนี่มันจะขนลุกขนาดไหน
1: พลังเนาะขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมคะมาต่อที่เรื่องราวความศรัทธาของหลวงปู่ทวดบ้างต้องบอกว่าเวลาที่ยาวนานนับร้อยปีไม่สามารถทำให้พลังศรัทธาของประชาชนชาวไทยเลือนหายไปถ้าพูดถึงหลวงปู่ทวดกิ๊บยังติดปากเลยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
2: อันนี้เป็นตำนานที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็ก
1: แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมีเรื่องเล่ามีที่มาที่ไปนะคะมีหลายพื้นที่ที่มีเรื่องราวของท่านอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แถบคาบสมุทรสถิงพระนะคะก็จะมีทั้งวัดพระโคที่พวกเราเคยไปทำข่าวด้วย
2: เรื่องโนรา
1: และก็มีวัดช้างไห้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้พาไปอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีเสน่ห์ทางด้านวัฒนธรรมและเขาบอกว่ามีที่มาที่ไปของหลวงปู่อยู่ที่นั่นด้วยเพราะอาจจะมีการฝังรกของท่านไว้ที่นั่นนะคะไปกันที่วัดต้นเลียบเลยค่ะก็เรียกว่าเรื่องราวภายในวัดนั้นน่าสนใจมากนะคะติดตามจากเรื่องนี้มีตำนานกับคุณน้ำอ้อยจันจิตค่ะ

ครบรอบ10ปีของเส้นทางไหว้พระเก่าเล่าตำนานหลวงปู่ทวดที่ชุมชนและนักสื่อความหมายนำตำนานชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอัศจรรย์มาร้อยเรียงในเส้นทาง

0: 4แห่งหนึ่งในนั้นคือวัดต้นเลียบสอดคล้องกับตำนานสถานที่ฝังรกของหลวงปู่ทวดที่นี่มีร่องรอยต้นไม้โบราณสันนิษฐานว่ายืนต้นมายาวนานไม่น้อยกว่า500ปีและเป็นไม้มงคลให้ความร่มเย็นคุ้มครองบ้านเรือนเชื่อว่าเป็นไม้ที่มีเทวดารักษาคล้ายกับความเชื่อเรื่องต้นโพสอดคล้องกับตำนานเล่าขานถึงนายหูและนางจันว่าเป็นทาสในเรือนเศรษฐีปานครั้งคลอดเด็กชายแล้วจึงนำรกไปฝังใต้ต้นเลียบผูกดวงรักษาชะตาชีวิตให้มั่นคงตามความเชื่อโบราณ
1: ก็มีการส่งเสริมค่ะเหมือนจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนกับพอรุ่นเบลเสร็จเบลก็จะส่งต่อในรุ่นต่อไปเพราะว่าอยากจะในอนาคตอะค่ะน้องๆที่เรียนจบมาเด็กที่เรียนจบมาเด็กๆแถวนี้ค่ะจะได้เล่าเรื่องพื้นที่ของเราได้แล้วก็เหมือนจะได้รู้ว่าที่บ้านเราอะค่ะมีอะไรสำคัญไม่ใช่ว่าแบบออกไปอยู่ข้างนอกพอเพื่อนมาเที่ยวที่นี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าความสำคัญของต้นเลียบหรือความสำคัญของบ้านเกิดหลวงปู่ทวดคืออะไรค่ะสถานที่ต่างๆที่เราเล่าอะค่ะเราก็อิงในประวัติศาสตร์เราอิงในเรื่องราวที่มีปรากฏอยู่ในแผนที่กลัมปนาวัดเพราะว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเหมือนตัวเบลเองค่ะเราก็เกิดไม่ได้ทันในยุคของหลวงปู่ทวดอยู่แล้วเราก็ต้องมีการเหมือนกับดูข้อมูลจากที่ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนำมาเล่าส่งต่อกันฟัง
2: ก็มีความเชื่อว่าใครที่คลอดบริเวณเนี้ยก็จะนำรกมาฝังไว้ที่โคนต้นเลียบอันนี้คือธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงนั้นเนี่ยตาหูกับอาจารย์ก็เช่นเดียวกันก็คลอดบุตรชายหนึ่งคนในวันศุกร์เดือน4ปีมะโรงตรงกับพ.ศ.2523แต่บันทึกหลายๆบันทึกเนี่ยเขียนว่าพ.ศ.2125แต่พอเทียบเคียงกับพงศาวดารให้มันใกล้เคียงกันก็คือน่าจะอยู่ประมาณ2123นะครับแล้วก็ทีนี้ก็นำรกมาฝังไว้ที่โคนต้นเลียบนี้เช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเราจะเห็นว่าต้นเลียบเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญแต่เพราะอยู่ใต้ดินเนี่ยเราไม่รู้พอดังเพราะปั๊บแม่ครูก็เรียกพอเรียกปุ๊บเราก็ไปดู
0: ร่องรอยเศษกระเบื้องเครื่องถ้วยไหดินเผาโบราณได้จากการปรับที่ดินวัดที่ห่างออกไปเพียงถนนกั้นสันนิษฐานว่าเป็นที่เกิดที่อาศัยของหลวงปู่ทวดก่อนที่จะออกบวชเรียนที่วัดต่างๆมีการบันทึกเส้นทางศึกษาไว้ว่าศึกษาจากวัดดีหลวงวัดศรีหยางเดินทางไปศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชโดยมาพำนักอยู่ที่วัดเสมาเมืองเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้นจนเมื่อลงเรือสำเภาไปศึกษาต่อที่กรุงศรีอยุธยาติดพายุ3วัน3คืนจนน้ำจืดในเรือหมดท่านจึงยื่นเท้าลงเหยียบน้ำทะเลเมื่อลูกเรือชิมดูพบว่าแปรสภาพจากน้ำเค็มจัดเป็นน้ำจืดคนบนเรือจึงพากันอัศจรรย์ใจในอภินิหารเป็นที่มาของชื่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปาฏิหาริย์เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเล่าไว้อีกหลายคราวทั้งการใช้น้ำมนต์รักษาโรคระบาดที่กรุงศรีอยุธยาและเมื่อจำพรรษาที่วัดพระโคที่อยู่บนเนินเขาของสันทรายกลางทุ่งมีบันทึกว่าเป็นวัดที่มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการปกครองของคณะสงฆ์บริเวณฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาในครั้งที่หลวงปู่ทวดจำพรรษาที่นี่ก็เล่าว่าจีวรของท่านซักในบ่อน้ำบนเขาและเมื่อท่านพบโจรสลัดแล่นเรือมาคิดลองดีกับท่านท่านกลับแสดงปาฏิหาริย์เหยียบน้ำทะเลจืดให้โจรด้วยความเมตตา
2: ปราบโรคระบาดที่เกิดขึ้นในกรุงศรีจนได้รับยกย่องแต่งตั้งให้เป็นถึงสมเด็จพระราชมุนีสามีรามผู้อุปมาจารย์และก็ท่านรับตำแหน่งได้ไม่นานท่านก็คืนกลับและก็เดินทุดงกลับมาตุมาตุภูมิและทีนี้มาอยู่ที่วัดดีหลวงเลยเห็นวัดปะโคเนี่ยหลังจากถูกโจรสลัดเข้าโจมตีทำให้วัดเนี่ยพังทลายลงท้ายที่สุดก็ท่านขอการบูรณะปฏิรังกรจากพระเจ้าวิกาสรสทางกรุงศรีอยุธยาจึงส่งช่างจำนวน500คนพร้อมด้วยหล่อยอดเบญจโลหะมาเป็นยอดพระสุวรรณมาลิกาเจดีย์และก็อำนุบำรุงเสนาธนะธรรมศาลาต่างๆเกิดขึ้นจนมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นและ ภายหลังชาวบ้านก็นิมนต์ท่านขึ้นไปจำพรรษาที่วัดประโคจากมนจากวัดดีหลวงนิมนต์จากวัดดีหลวงไปจำพรรษาที่วัดประโคหลังจากนั้นก็ทุกคนก็เลยกระนานนามท่านได้หมายว่าสมเด็จเจ้าพระโค
0: ตำนานหลวงปู่ทวดเล่าว่ามรณภาพที่เมืองไซบุรีในอายุการครบ100ปีโดยมีลูกศิษย์นำสังขารมาชาปนกิจที่วัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีพร้อมกับบรรจุอัฐิไว้กับสถูปที่วัดช้างไห้ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะไม่ขาดผ่านมากว่า400ปีเรื่องราวของหลวงปู่ทวดไม่เลือนไปกลับยังฝังรอยไว้ให้ศึกษาและเป็นที่มาให้วัดต้นเลียบหรือถือว่าเป็นวัดบ้านเกิดเตรียมสร้างอนุสรณ์ผ่านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีเรื่องราวตำนานปาฏิหาริย์และการเก็บรักษาวัตถุโบราณของชุมชนน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
3: คุณผู้ชมคะในเดือนตุลาคมนี้ใครที่ชอบดูสารคดีพี่กิฟต์โอ้โหถูกใจแน่นอนนะทั้งเรื่องอาหารศิลปะวัฒนธรรมนะคะเรามีให้ชมถึง2ชุดเลยโดย

0: ารคดีอีกหนึ่งชุดการกลับมาของร่วมรากเดียวกันที่เคยสร้างความประทับใจมาแล้วนะคะเรื่องราวของวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีความศรัทธาที่หลากหลายของผู้คนที่แม้จะอยู่ห่างไกลกันค่ะซึ่งสารคดีนะคะร่วมรากเดียวกันเราเจอกัน 14:30 น.ต่อจากจาริกในรอยรถนะคะก็อย่าลืมรับชมการตอนแรกวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ค่ะ
1: มาอัปเดตเรื่องราวของนักแสดงหญิงหน้าตาน่ารักนะคะมิลลี่บ็อบบี้บราวน์กันบ้างเธอบอกว่าเป็นความฝันตั้งแต่หนูอายุ 5-6 ขวบแล้วเวลาใครซื้อตุ๊กตาให้อยากจะเล่นเป็นบทคุณแม่แต่ไม่ได้เล่นว่าตัวเองท้องเองนะบอกว่าอันนั้นคือลูกบุญธรรมทั้งหมดเลยเธอบอกเธอฝันอย่างนี้เลย
2: เหมือนเราเล่นเกมเดอะซิมใช่ไหมคือไม่จำเป็นที่ต้องมีสามีหรือพ่อของลูกก็ได้แล้วก็เหมือนแบบมีลูกติดมาด้วยนะก็เป็นความฝันนะของมิลลี่บ็อบบี้บราวน์ตอนนี้เรียกคำว่าน้องอีเลเว่นไม่ได้แล้วนะคะต้องเรียกว่าเป็นคุณแม่มิลลี่แทนเพราะว่าหลังจากปีที่แล้วเนี่ยเธอรับอุปการะลูกคนแรกค่ะดูเหมือนจะติดใจความเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ความเป็นแม่ล่าสุดตัดสินใจรับอุปการะลูกเป็นคนที่สองแล้วค่ะครอบครัวของนักแสดงสาวมิลลี่บ็อบบี้บราวน์ขยายใหญ่ขึ้นอีกค่ะเมื่อล่าสุดเธอแล้วก็สามีเจคบองโจวีได้รับอุปการะบุตรบุญธรรมเป็นคนที่สองค่ะโดยมิลลี่ได้แจ้งข่าวดีนี้ผ่านทางอินสตาแกรมด้วยการโพสต์ภาพมือของลูกน้อยจับมือกับพ่อแม่นะคะพร้อมแคปชั่นว่า Hi little guy ซึ่งสื่อหลายสำนักรายงานว่าลูกคนใหม่ของมิลลี่บ็อบบี้บราวน์เป็นเด็กผู้ชายค่ะและทั้งคู่ก็ยังคงเลือกที่จะไม่เปิดเผยความเป็นส่วนตัวของลูกเช่นชื่อและใบหน้าเช่นเดียวกันกับลูกบุญธรรมคนก่อนนะคะเมื่อปีที่ผ่านมามิลลี่และเจคประกาศรับอุปการะลูกสาวบุญธรรมคนแรกค่ะโดยทั้งคู่บอกว่าก็อยากจะเริ่มต้นบทบาทการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่างสงบและเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้มิลลี่บ็อบบี้บราวน์เคยออกมาเปิดเผยว่าการรับอุปการะบุตรบุญธรรมเป็นความฝันของเธอมาตั้งแต่เด็กค่ะและเธอเองก็เคยเรียนหลักสูตรด้านงานสังคมสงเคราะห์ทำให้ได้ศึกษาเรื่องการรับอุปการะบุตรบุญธรรมอย่างจริงจังด้วยแม้จะมีลูกบุญธรรมถึง2คนแล้วแต่ว่านักแสดงสาวก็ยอมรับว่าอยากมีลูกเป็นของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยืนยันว่าบุตรบุญธรรมคือความรักและความรักนั้นก็จะคงอยู่ตลอดไปค่ะมิลลี่บ็อบบี้บราวน์และเจคบองโจวีลูกชายของร็อกเกอร์คนดังจอห์นบอนโจวีเปิดตัวคบหากันเมื่อปี2021ค่ะก่อนที่จะแต่งงานกันในปี2024ซึ่งทั้งคู่ก็มีฝันว่าอยากจะสร้างครอบครัวใหญ่ด้วยกันนะคะก็ลงตัวกันพอดีคู่สร้างคู่สมค่ะยุคนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าวัฒนธรรมเอเชียนั้นแพร่หลายไปทั่วโลกนะคะรวมถึงฝั่งตะวันตกด้วยล่าสุดที่เยอรมนีนะคะที่พิพิธภัณฑ์เขาจัดนิทรรศการที่ชื่อว่าเอเชียป๊อปขึ้นนะคะสำรวจปรากฏการณ์นี้ผ่านสื่อบันเทิงหลากหลายรูปแบบค่ะรวบรวมผลงานมาจากหลายยุคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพพิมพ์ชื่อดังอย่าง The Great Wave of Kaganagawa ของฮูคุไซไปจนถึงทามาโกจิตู้กาชาปองแล้วก็วัฒนธรรมคาวาอี้ของญี่ปุ่นค่ะนอกจากนี้ยังมีสินค้าและแฟชั่นจากกระแสเคป๊อปภาพยนตร์กังฟูฮาโซและซีรีส์ดังอย่าง Squid Game ด้วยค่ะทั้งหมดนี้ถูกนำมาจัดวางร่วมกันในนิทรรศการเอเชียป๊อปนะคะที่ NRW Forum เมืองดุสเซลดอร์ฟประเทศเยอรมนีค่ะนิทรรศการก็รวบรวมผลงานและวัตถุจัดแสดงหลายร้อยชิ้นนะคะจากจีนฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันครอบคลุมตั้งแต่อาหารดนตรีเกมภาพยนตร์และซีรีส์ไปจนถึงแฟชั่นแล้วก็วัฒนธรรมแฟนคลับด้วยพร้อมพื้นที่ให้ผู้ชมได้ร่วมเล่นเกมร้องคาราโอเกะแล้วก็ถ่ายภาพภายในงานนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการนี้เพื่อสำรวจอิทธิพลจากเอเชียตะวันออกที่มีต่อวัฒนธรรมเยอรมันและโลกตะวันตกรวมไปถึงบทบาทของวัฒนธรรมป๊อปในฐานะซอฟต์พาวเวอร์โดยนิทรรศการเอเชียป๊อปค่ะจะแสดงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23พฤษภาคม2570ค่ะเรื่องของมังงะญี่ปุ่นนะคะพูดถึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในเทศกาลนี้ละกันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่แค่ในเยอรมนีด้วยนะคะก็ข้ามไปถึงละตินอเมริกาเลยอย่างเรื่องดราก้อนบอลนะตอนนั้นที่โทริยาม่าเสียชีวิตเขาก็โอ้รวมตัวกันปล่อยบองเกงกิขึ้นฟ้ากันใหญ่เลยนะคะ
0: คือเมื่อกี้เห็นมีเคป๊อปปีลึกเหมือนกันดงบังชิกกิอ่ะนะ
3: มีแค่พวกเราที่เข้าใจใช่ไหม
2: เออที่ตอนนั้นก็ฝึกโคเวอร์กันอยู่ว่าจะเป็นเมนเป็นคนไหน
3: กระแสทั้งนั้นเลยนะคะที่วันนี้หวายเอามาคุยเนาะขอบคุณนะคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: งามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: นี่ไม่ใช่ปลาส้มครับจริงๆคล้ายมากแต่ว่าเขาเรียกว่าปลาใส่อวนอวนนี่ก็ไม่ได้แปลว่าแหจับปลาครับแต่หมายถึงข้าวคั่วนี่คืออาหารใต้ที่มีลักษณะคล้ายกับปลาส้มมากๆแต่เปรี้ยวกว่ามีวิธีการทำที่แตกต่างกันส่วนจะน่าสนใจยังไงนั้นแดนกิมดองรอคุณอยู่แล้วครับ
2: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
3: คนบ้านเดียวกันบุรีรัมย์แท้ๆจารอยเฮนรี่ปะรุ่นน้องเกษมคมสัน
4: หมดความหวังนั่งน้ำตารินข้าวปลา
3: ขอร้องเพลงดังสิทธิ์พี่จำความหลังกอดคอออนทัวร์ทั่วประเทศมาด้วยกัน
4: ใจจ้าได้ยินไม่ว่า
3: จารอยประกาศขอเก็บลิขสิทธิ์เพลงลงทุนสมองสองมือขอเป็นค่ารักษาตัวเจอเลยสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่26 กันยายน 2569บ่าย 3 โมง 5 นาทีหน้าจอไทย PBS
5: สมรภูมิปิ่นโตแม่ครัวโต๊ะจีนปะทะแม่ครัวโรงเจ
6: เร็วอร่อยไม่กลัวใครช้าแต่ชัวร์ไม่กลัวหรอก
7: เดี๋ยวหอมซะเลย
8: เดี๋ยวหอมซะเลย
7: ยอดเยี่ยม
8: ยอดเยี่ยม
7: กระเทียมดอง
8: กระเทียมดองของจริง
9: จ้าจัดจัดจัดจัด
10: ได
9: ้
10: แล้วจ้า
11: อร่อยมาก
12: อันนี้คือกุ้งจากแม่น้ำบางปะกงมาเนี่ยคืออร่อยแม้กระทั่งหาง
5: สุดนี้มั

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ค่ะสวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่22 กันยายน 2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันธนภาคล่องพยาบาลค่ะ
1: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะคลังชงไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก2เดือนด้านฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยควรนำงบไปใช้ลดภาษีน้ำมันดีเซลลดต้นทุนภาคขนส่ง
0: กล้าทำแบบท่ารัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยไม่สนถูกปรับพ้นจากวิปฝ่ายค้านด้านพฤทธิ์ไม่หวั่นเดินหน้าจับมือ5พรรคซัดฟอกรัฐบาลต
1: ่อญี่ปุ่นสั่งอพยพประชาชน1,600,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงหนีพายุไต้ฝุ่นตู้เจียน
0: รัฐมนตรีกีฬากำชับนักกีฬาไทยระมัดระวังการกินและใช้ยาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยหลังนักกีฬาแบดมินตันดาวรุ่งไทยพบสารต้องห้ามในร่างกาย
1: ช่วงเวลานี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างกรมชลประทานเองมีการแจ้งเตือนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังจากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นส่วนทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองมีการเตือนภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนัก80%ของพื้นที่ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดปราจีนบุรีมีฝนตกหนักต่อเนื่องเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสาย304แล้วค่ะฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตลอดคืนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมถนนสาย304ช่วงหน้าเขตอุตสาหกรรมกบินบุรีเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรระดับน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรโดยเฉพาะรถขนาดเล็กที่สัญจรผ่านบริเวณน้ำท่วมต้องใช้ความระมัดระวังและเดินทางด้วยความยากลำบากบางจุดมีรถเสียระหว่างทางค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสัจพุทธธรรมกบินบุรีต้องออกให้บริการประชาชนช่วยเหลือรถที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนอกจากนี้น้ำยังท่วมบริเวณทางเข้าเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้ง2ทางต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกี่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดมอำเภอกบินบุรีที่พบมีน้ำเข้าท่วมขังมวลน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่ก็ไหลลงสู่แควหนุมานก่อนไหลลงพื้นที่ด้านล่างส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นทำให้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมน้ำโดยเฉพาะตลาดเก่าริมน้ำปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและย่านการค้าที่อยู่ติดแม่น้ำส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนเริ่มได้รับผลกระทบหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่และมีน้ำท่าจีนล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องกระทบ 1,498 ครัวเรือนบางพื้นที่ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ฝนตกหนักไง
3: ฝนตกหนักอีก
2: จ้าขึ้นวันนี้ขึ้นเยอะท่วมต้นไม้ใช่มันปกติบ้านชายแม่น้ำจ้ะท่วมทุกปี
3: แล้วอยู่เป็นบ้านริมน้ำ
2: จ้ะมันก็มีนิดหน่อยจ้ะยกขึ้นแล้วคนอื่นเขามายกให้ยายมันก็สบายอยู่บ้านคนเดียวยกเตียงยกอะไรจ้ะ
1: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะยังคงมีฝนตกหนัก80%ของพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานแจ้งปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 1,300 เป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกสะสมและปริมาณน้ำเหนือที่ไหลมาสมทบจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะก็ส่งผลทำให้น้ำป่านั้นไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลหมูสีค่ะกระแสน้ำก็ได้พัดรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านสูญหายไปหลายคันรวมถึงเพิงพักของคนไร้บ้านก็เสียหายด้วยค่ะ
4: เป็นของคนไร้บ้านมาอยู
0: ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ3:00 ถึง 4:00ค่ะกระแสน้ำป่าจากเขาใหญ่ก็ไหลหลากเข้าท่วมคลองเพท่ามะปรางสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านคลองเดือรวมถึงถนนทางเข้าวัดคลองเดือตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาความรุนแรงของกระแสน้ำก็ทำให้กำแพงบ้านเรือนประชาชนบางส่วนได้รับความเสียหายรวมถึงเพิงพักของคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่3คนที่ถูกกระแสน้ำพัดแต่ทั้ง3สามารถที่จะหนีออกมาได้ทันนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่ารถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหลายคันก็ถูกกระแสน้ำป่าไหลหลากพัดตกลงไปในคลองบริเวณบ้านคลองเดือจ จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะลงไปค้นหาได้เพราะว่ามวล น้ำนั้นยังคงไหลมาเติมอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็สภาพพื้นที่ก็ไม่เอื้ออำนวยด้วยคงต้องรอให้ระดับน้ำลดลงจึงจะสามารถค้นหาได้เบื้องต้นผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็อยู่ระหว่าง

0: การสำรวจความเสียหายอยู่ค่ะ
1: ภาคเหนือเองก็ต้องติดตามเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น้ำจากเทือกเขาแม่วงยังไหลเข้าพื้นที่ชุมชนเสี่ยงท่วมเขตเศรษฐกิจแล้วค่ะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงที่1นครสวรรค์เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำบริเวณขอบทางหลังน้ำจากเทือกเขาแม่วงยังคงไหลเข้าพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำถนนริมถนนบางจุดเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระดมกำลังสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากจุดเสี่ยงและลดระดับน้ำที่กำลังไหลเข้าพื้นที่อำเภอลาดยาวไม่ให้ขยายวงกว้างเข้ากระทบพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ยังไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำบริเวณริมถนนและพื้นที่เศรษฐกิจหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่อาจต้องเร่งเสริมแนวป้องกันและเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างบริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่ตาลบ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางนำเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่ง 90,000 ลิตรต่อนาทีมาติดตั้งเพื่อเตรียมสูบระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลที่มีระดับน้ำสูงขึ้นจากฝนที่ตกหนักเข้าสู่คลองส่งน้ำดาดคอนกรีตฝั่งขวาเขื่อนกิ่วลมลงไปลำน้ำแม่ยาวและลงแม่น้ำวังเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เดินเครื่องค่ะเพราะว่าระดับน้ำยังไม่สูงมากนักนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางสั่งการเตรียมผันน้ำในลำห้วยแม่ตาลไปยังคันคลองต่างๆเพื่อกระจายกระแสน้ำออกไปลดระดับความรุนแรงและการไหลทะลักพื้นที่ท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะจุดคอขวดบริเวณหน้าวัดจำทรายมูลหมู่6ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางบางปีจุดนี้น้ำท่วมมากถึง8ครั้งค่ะ
0: มาดูเรื่องของราคาพลังงานกันนะคะอย่างราคาดีเซลที่ตอนนี้ก็ขยับขึ้นแต่ที่40บาทต่อลิตรแล้วขณะที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็กำลังแบกรับภาระจนติดลบเข้าใกล้กับ 100,000 ล้านบาทไปแล้วด้วยนะคะปัญหาที่รัฐบาลกำลังเผชิญอยู่นี้จึงไม่ใช่เพียงการทำอย่างไรไม่ให้ราคาน้ำมันนั้นขึ้นไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจะสกัดให้ต้นทุนพลังงานนั้นส่งต่อไปยังราคาสินค้าแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างไรนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางรัฐบาลก็เตรียมจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ออกไปอีก2เดือนค่ะเพื่อช่วยกำลังซื้อให้กับประชาชนขณะที่เรื่องนี้ฝ่ายค้านก็มองว่าควรที่จะเปลี่ยนจากการเติมเงินเข้าไปช่วยกำลังซื้อของประชาชนนั้นมาเป็นการลดภาษีน้ำมันดีเซลหรือไม่เพื่อที่จะลดต้นทุนไปตั้งแต่ต้นทางทีเดียวค่ะราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงอย่างดีเซลค่ะอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรก็ทำให้รัฐบาลนั้นต้องใช้หลายมาตรการควบคู่กันไปค่ะทั้งเรื่องของการบริหารราคาน้ำมันผ่านกลไกกองทุนน้ำมันลดค่ากันกันหน้าโรงงานและมาตรการช่วยเหลือค่าของชีพเพราะว่าผลกระทบจากน้ำมันดีเซลไม่ได้อยู่เฉพาะคนที่เติมน้ำมันแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงรถบรรทุกรถโดยสารเรือประมงเครื่องจักรการเกษตรแล้วก็ระบบขนส่งสินค้าค่ะเมื่อต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะส่งผ่านไปยังต้นทุนการผลิตแล้วก็สินค้าหลายรายการตั้งแต่อาหารวัตถุดิบไปจนถึงค่าขนส่งแล้วก็บริการต่างๆจึงเป็นเหตุผลนะคะรัฐบาลนั้นยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านทางโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อค่ะโดยนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันนะคะว่าจะเสนอครม.ในวันนี้ค่ะเพื่อพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนโดยยังคงใช้หลักการร่วมจ่ายเหมือนเดิมก็คือ60ต่อ40และกระทรวงการคลังระบุว่าก็จะใช้เงินในกรอบงบประมาณที่มีอยู่นะคะไม่โยกเงินจากส่วนที่จัดไว้สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมาใช้ในโครงการนี้ค่ะโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะสถานการณ์วิกฤตพลังงานและราคาสินค้าที่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนอยู่จึงจำเป็นต้องมีมาตรการประคับประคองกำลังซื้อแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: วันนี้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยคือเรารู้ว่ามันเจอวิกฤตพลังงานเราก็คือต้องลดค่าของชีพให้ชาวบ้านนะครับขณะเดียวกันเราก็ไปเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยอันนี้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส แต่เรามาต่อยอดครับไทยช่วยไทย plus เนี่ยเรามาต่อยอดด้วยแพลตฟอร์มวันนี้แพลตฟอร์มที่เราทำเนี่ย

0: เราก็จับมือกับเอกชนไลน์แมนวงในเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้ามาร่วมกับเราคนที่ตัวเลขที่พิสูจน์เนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดหรือปากซอยเนี่ยคนที่เข้ามาสู่แพลตฟอร์มเนี่ยมันพิสูจน์ชัดว่ายอดขายเขาเพิ่มขึ้น
1: หากต้นเหตุของค่าครองชีพส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนพลังงานการช่วยเหลือผ่านการเติมเงินจะสามารถลดต้นทุนสินค้าและบริการได้มากน้อยเพียงใดนะคะเพราะว่าเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยช่วยให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงในช่วงที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะคะแล้วก็ช่วยให้ร้านค้านั้นมีรายได้จากการใช้จ่ายแต่ไม่ได้ทำให้ต้นทุนน้ำมันของรถบรรทุกรถโดยสารเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการนั้นลดลงโดยตรงเลยค่ะดังนั้นเรื่องนี้นะคะฝ่ายค้านอย่างสิริกัญญาตันสกุลจึงเห็นว่าการที่รัฐบาลนั้นยังคงเดินหน้าต่อโครงการไทยช่วยพัฒน์ต่อนั้นเป็นการกระตุ้นความนิยมทางการเมืองมากกว่าค่ะ
2: เพราะว่าช่วงนี้นะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเสียงกล่นด่าเยอะก็อาจจะต้องมีโครงการอะไรบางอย่างเพื่อออกมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความนิยมทางการเมืองแต่ดิฉันก็พูดเลยว่าเป้าหมายนี้ก็ล้มเหลวนะคะดิฉันไม่คิดว่าการแจกเงินเพิ่มอีก500บาทในเวลา2เดือนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นความนิยมที่กำลังตกต่ำของรัฐบาลในขณะนี้ได้เลยนะคะก็ต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเงินกู้นะคะในรอบนี้200ล้านนะคะต้องใช้เพื่อเยียวยาประชาชนยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวประมงนะคะภาคขนส่งนะคะที่เคยมีโครงการมาก่อนหน้านี้ก็สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมดังนั้นต้องขอย้ำรัฐบาลนะคะว่าเงินกู้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินที่เราจะใช้ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เอามาใช้ในการกระตุ้นความนิยมของรัฐบาลค่ะ
1: เมื่อไปดูมาตรการด้านราคาน้ำมันที่รัฐบาลนั้นดำเนินการอยู่ปัจจุบันรัฐบาลก็ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะที่ขณะนี้ก็ติดลบเกือบ 90,000 ล้านบาทแล้วก็มาตรการลดภาระราคาหน้าโรงกลั่น4บาทต่อลิตรค่ะเพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันโลกนั้นส่งผ่านมายังประชาชนทั้งหมดแต่ปัญหาก็คือกองทุนน้ำมันเองตอนนี้ก็กำลังรับภาระเพิ่มขึ้นจากการที่เข้าไปพยุงราคาดีเซลค่ะซึ่งประเด็นนี้เองค่ะก็ทำให้ฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐบาลก็เสนอให้เปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือค่ะโดยในกรจติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้โพสต์นะคะเสนอให้รัฐบาลนั้นลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล5บาทต่อลิตรค่ะโดยให้เหตุผลว่าดีเซลนั้นไม่ได้เป็นต้นทุนเฉพาะคนใช้รถเท่านั้นค่ะแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจทั้งรถบรรทุกที่ขนส่งสินค้ารถโดยสารเรือประมงแล้วก็เครื่องจักรภาคการเกษตรดังนั้นหากลดราคาดีเซลได้ก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับระบบเศรษฐกิจในวงกว้างขณะที่การต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการช่วยเฉพาะผู้ที่อยู่ในโครงการแล้วก็มีระยะเวลาจำกัดเท่านั้นค่ะซึ่งความเห็นของคุณกรก็ทำให้นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลก็โต้กลับทันทีนะคะโดยระบุว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอค่ะแต่ต้องพิจารณาผลกระทบให้รอบด้านด้วยเพราะว่าแม้ดีเซลเนี่ยเป็นต้นทุนสำคัญของเศรษฐกิจแต่การลดภาษีนั้นไม่ได้หมายความทุกคนนั้นจะได้ประโยชน์เท่ากันค่ะจึงได้มีการตั้ง4คำถามก่อนตัดสินใจคือ 1. รัฐบาลจะสูญเสียรายได้เท่าไหร่ใครได้ประโยชน์ราคาสินค้าจะลดลงจริงหรือไม่และคนรายได้น้อยจะได้รับประโยชน์อย่างไรค่ะจะเห็นได้ว่าความเห็นของทั้งคุณกรแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลกำลังจะดำเนินการก็ทำให้เกิดคำถามนะคะว่าหากรัฐบาลนั้นมีงบประมาณเหลือสำหรับการต่อโครงการช่วยเหลืออีก2เดือนเงินจำนวนดังกล่าวนี้ควรนำไปใช้เพื่อที่จะเพิ่มกำลังซื้อหรือควรนำไปใช้ลดต้นทุนพลังงานซึ่งถ้าไปดูมาตรการดูแลราคาพลังงานของรัฐบาลขณะนี้นะคะรัฐบาลก็ได้ใช้เครื่องมือแรกไปแล้วค่ะอย่างกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เริ่มตึงตัวแล้วก็การขอความร่วมมือลดค่าการกลั่นไปแล้วโดยรัฐบาลค่ะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมนำเครื่องมือที่3ซึ่งเครื่องมือที่3นี้ก็คือการลดภาษีสรรพสามิตเข้ามาค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสก็บอกว่าการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันนั้นจะไม่ใช้นโยบายลดแบบหวานแหค่ะแต่ว่าจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันชีวภาพกลุ่มน้ำมันชีวภาพนี้ก็คือ E20 แล้วก็ B20 เป็นหลักนะคะเนื่องจากว่า E20 เป็นส่วนผสมของเอทานอลค่ะซึ่งผลิตจากพืชผลทางการเกษตรเช่นอ้อยและมันสับปะหลังส่วนน้ำมัน B20มีส่วนผสมของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มทั้งนี้เพื่อให้เงินและผลประโยชน์จากการลดภาษีนั้นตกไปถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยมันสับปะหลังแล้วก็ปาล์มน้ำมันโดยตรงและหากดำเนินมาตรการลดภาษีโดยที่ไม่ระมัดระวังอาจจะไปส่งผลกระทบต่อฐานะทางการคลังและก่อให้เกิดวิกฤตทางการคลังได้ค่ะ
0: ที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจาก

0: ผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสามสามมิตรที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทยเพราะ E20 คือใช้เอทานอลผลิตมาจากอ้อยผลิตมาจากมันสำปะหลังผลประโยชน์จากการลดภาษีจะต้องตกอยู่กับคนไทย
1: ดังนั้นจะเห็นว่าในประเด็นนี้มี2มุมนะคะฝ่ายค้านก็เห็นว่าควรที่จะลดภาษีดีเซลเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจขณะที่รัฐบาลก็มองว่ายังไม่ลดทุกชนิดค่ะหากจะใช้ภาษีสรรพสามิตนั้นก็จะพิจารณาเฉพาะ E20 แล้วก็ B20 เท่านั้นเพื่อต้องการรักษาวินัยทางการคลังด้วยค่ะ
2: พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสุภโชติชัยสัตย์นะคะส.ส.ภาคประชาชนที่ติดตามเรื่องการกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมันกับแผนการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ดูจะเป็นเครื่องมือล่าสุดที่รัฐบาลนำมาใช้นะคะอันนี้จะตอบโจทย์จะลดผลกระทบได้มากน้อยหรือไม่คุณสุภโชติอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณศิราชาตาคุณพึ่งนภาครับ
2: ค่ะมองแผนของรัฐบาลยังไงบ้างคะโดยเฉพาะเรื่องที่ถ้าจะลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยจะไปเน้นที่ตัว E20 ซะมากกว่าจะเป็นการช่วยเหลือโดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรจากน้ำมันแพงนะคะ
3: ผมคิดว่าถ้ามองเราต้องมองอาจจะต้องมองเป็นภาพรวมในเรื่องของมาตรการในการลดราคาน้ำมันใช่ไหมครับเรื่องแรกเนี่ยกองทุนน้ำมันผมคิดว่าเราค่อนข้างที่จะใช้เครื่องมือนี้อย่างตึงมือแล้วนะครับเมื่อกี้จากที่ฟังในรายการเนี่ยกองทุนน้ำมันตอนนี้ก็ติดลบเกือบ 90,000 ล้านบาทใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะส่งผลกระทบกับวินัยการเงินการคลังในระยะยาวถ้าเราจำเป็นที่ต้องไปกู้มาเพิ่มเติมนะครับอันที่สองเรื่องลดราคาหน้าโรงกลั่นก็เป็นอีกวิธีนึงที่รัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลคุณอนุทินใช้มาตลอดคือล่าสุดก็มีการไปลดราคาหน้าโรงกลั่นลงมา4บาทต่อลิตรแต่ว่าราคาขายปลีกเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปเท่าไหร่นักสำหรับตัวผมวิธีการในเรื่องของการเข้าไปดูแลราคาหน้าโรงกลั่นถ้าถามว่าทำเต็มที่แล้วหรือยังผมก็ต้องตอบเลยครับว่ารัฐบาลอาจจะทำไม่เต็มที่มากพอนะครับยังมีอีกถ้าเราไปดูในเรื่องของโรงกลั่นเนี่ยบริษัทที่ทำกิจการโรงกลั่นใช่ไหมครับก็ยังมีการทำกำไรค่อนข้างเยอะพอสมควรไปดูกำไรในไตรมาส2เนี่ยก็พุ่งแตะเกือบ 30,000 ล้านบาทใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: สิ่งที่พรรคประชาชนเคยเสนอเนี่ยคือการออกพ.ร.บ.ภาษีลาภลอยคือเก็บกำไรส่วนเกินในช่วงเวลาวิกฤตน้ำมันแบบนี้นะครับก็เป็นมาตรการนึงที่รัฐบาลสามารถทำได้เช่นกันพอมาถึงตัวการลดภาษีสรรพสามิตเป็นวิธีที่3ที่รัฐบาลเกริ่นว่าจะมีการใช้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปลดราคาตัว B20 ไป E20 เนี่ยผมก็ต้องตอบจริงๆครับว่ามันอาจจะเป็นการเกาไม่ถูกที่คันมากนักนะครับเพราะว่าจากที่ฟังท่านรองนายกพูดให้สัมภาษณ์กับข่าวเนี่ยเราก็จะบอกว่าการลดราคา B20 E20 เนี่ยเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรครับแต่ถ้าเราไปดูสัดส่วนการใช้น้ำมันประเภทนี้ของเกษตรกรครับก็ต้องตอบว่าเกษตรกรใช้น้ำมันดีเซล B7 มากกว่า B20 นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลภาคการเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวหรือว่าเครื่องจักรต่างๆเนี่ยครับล้วนแต่ใช้น้ำมันดีเซลปกติหรือว่า B7 เป็นหลักครับสัดส่วนที่เคยมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาครับเกษตรกรใช้น้ำมัน B7 95% ในขณะที่ใช้น้ำมัน B20 อยู่แค่ 5% เท่านั้นการไปลดราคาเฉพาะกลุ่ม B20 อย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์มีจำกัดจะมีแค่แบรนด์ใหญ่ๆเท่านั้นครับที่เรารู้จักกันเนี่ยจะที่มีเครื่องจักรที่ออกแบบเครื่องจักรมาเพื่อรองรับ B20 ได้ครับส่วน E20 ก็ในลักษณะคล้ายๆกันครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์9195มากกว่า E20ในสัดส่วนที่ต่างกันเยอะค่อนข้างพอสมควรครับในรูปแบบของการเข้าถึงก็เช่นเดียวกันครับว่าเกษตรกรเขาก็สามารถเข้าถึงน้ำมัน B7 หรือว่าน้ำมันดีเซลปกติได้ง่ายกว่า B20 ที่จะอยู่ตามปั๊มใหญ่ๆเท่านั้นครับ
1: ค่ะแต่ว่ารัฐบาลก็ให้เหตุผลว่าเหตุผลที่ไปเรื่องส่งเสริมในเรื่องของ E20 แล้วก็ B20 เนี่ยก็เพื่อให้ประโยชน์กับทางเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็ปั๊มน้ำมันตรงส่วนนี้ด้วยตรงนี้พอจะมีเหตุผลพอไหมคะ
3: แน่นอนว่าไม่พอครับสัดส่วนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศเนี่ยอาจจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างที่ จำกัดถ้าเปรียบเทียบกับเศรษฐกรในภาพรวมใช่ไหม

0: พราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยเราควรจะมีมาตรการอื่นที่หรืออาจจะไปดูแลในเรื่องของการลดราคาน้ำมันดีเซลมากกว่านี้ครับ
1: ค่ะวิธีการไหนจะช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลได้มากกว่าคะคุณสุภโชต
0: ได้ครับส่วนตัวผมเนี่ยเราอาจจะมองไปถึงเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันในภาพรวมครับการทำมาตรการใดมาตรการหนึ่งอาจจะไม่เพียงพอนะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างราคาน้ำมันครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการเก็บค่าการตลาดของน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ2บาทใช่ไหมครับในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ผมคิดว่ารัฐบาลควรมีการพูดคุยกับผู้ค้าน้ำมันแต่ละรายครับว่าเราสามารถปรับลดราคาค่าการตลาดตรงนี้ลงมาได้หรือไม่เคยมีตัวเลขศึกษาไว้ครับว่าราคาค่าการตลาดของน้ำมันดีเซลเนี่ยสามารถลดไปได้อยู่ที่เท่าไหร่ตัวเลขปัจจุบันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.4 บาทแต่ถ้าในราคาวิกฤตแบบนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยการปรับลดเพิ่มซึ่งอาจจะทำให้ลดราคาน้ำมันดีเซลที่ขายอยู่ที่ปั๊มน้ำมันรายย่อยเนี่ยได้ลิตรละ1บาททันทีครับ
2: ค่ะและอย่างคุณสุภชนได้เห็นด้วยไหมคะอย่างประชาธิปัตย์ก็ฝ่ายค้านเหมือนกันก็มองว่าถ้าจะลดเรื่องของภาษีสรรพสามิตเนี่ยควรจะลดเรื่องของดีเซลทั้งระบบเลยอะค่ะ
0: เป็นมาตรการที่สามารถทำได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าอยากให้เป็นมาตรการที่ทำได้เป็นอย่างสุดท้ายแล้วกันครับที่รัฐบาลเลือกใช้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเห็นว่ามาตรการ2อย่างแรกเนี่ยในเรื่องของมาตรการที่2เรื่องการไปควบคุมราคาที่กับโรงกลั่นครับยังทำได้ไม่เต็มที่เมื่อกี้อย่างที่ผมพูดไปครับว่าเรื่องของภาษีลาภลอยก็อาจเป็นอีกกลไกนึงที่ทำให้เราลดราคาน้ำมันได้ทันทีครับส่วนเรื่องการลดดีเซลทั้งระบบใช่ไหมครับผมคิดว่าการเลือกเป็นตัวเลือกสุดท้ายเนี่ยจะทำให้เรามีกลไกมีมาตรการในการช่วยเหลือลดราคาน้ำมันในระยะยาวได้มากขึ้นครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยยังมีปัญหากันเรื่องของเงินกู้ที่จะเอามาใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยนะคะตรงนี้ทางมุมมองของทางฝ่ายค้านของทางคุณสุภชนเนี่ยมองยังไงว่าไอ้เจ้าตัวโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่โครงการต่างๆก็ยังคัดกรองกันได้ไม่ทั่วถึงไม่เท่าไหร่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ในการพยุงราคาของน้ำมันมากกว่าหรือไม่นะคะ
0: ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพัดฝ่ายค้านประชาชนพูดมาตลอดนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานจริงๆเนี่ยไม่สามารถแค่จะเป็นไปได้ยากมากเลยครับที่จะทำให้เกิดได้ภายในปีเดียวเพราะว่าเราควรมุ่งเน้นไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมครับเพื่อรองรับพลังงานประเภทอื่นๆอย่างยั่งยืนในระยะยาวแต่ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดในปีเดียวเนี่ยซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลก็มีการเปิดช่องไว้แล้วว่าสามารถโยกเงินมาใช้กับวิกฤตราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นหรือว่าวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันซึ่งไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่เคยพูดถึงนะครับตัวเลือกต่างๆที่เคยพูดกันออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยเศรษฐใหม่นะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยว่าเราจะให้เงิน 1,000 สำหรับ2เดือนใช่ไหมครับหรือว่าเดือนละ500เนี่ยหรือว่าเป็นอีกอันนึงคือให้เดือนละ 1,000 ไปเลยซึ่งแน่นอนครับว่าจะต้องใช้เงินจากต้นหลังแน่นอนครับ
1: อย่างตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูตามวินัยการเงินการคลังนะเพดานในการกู้เงินมันก็ค่อยๆจะหดลงทุกทีแล้วแต่สถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของตะวันออกกลางเองก็ยังไม่จบดังนั้นอาจจะมองได้ว่าวิกฤตราคาน้ำมันเนี่ยค่ะมันอาจจะลากยาวไปกว่านี้ตรงนี้มีมุมมองว่ามันมีวิธีการไหนที่จะเป็นทางออกที่ดีกว่านี้หรือไม่นะคะ
0: ผมคิดว่าด้วยทรัพยากรของประเทศที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเม็ดเงินก็ดีหรือว่ากรอบการกู้เงินก็ดีที่เราเหลือน้อยเต็มทีเนี่ยถ้าเราอ้างอิงจากท่านรองนายกเนี่ยกรอบการกู้เงินเราก็เหลือเพียงแค่10,000กว่าล้านบาทเท่านั้นใช่ไหมครับผมคิดว่าตัวเงินที่เราเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้200ล้านก้อนหลังหรือว่าเงินที่งบกลางที่รัฐบาลมีอยู่เนี่ยเราต้องใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับสิ่งที่ภาคประชาชนเสนอผมคิดว่าเราต้องมองไปที่การใช้เงินแบบ target subsidy คือการใช้เงินไปกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจริงๆจากวิกฤตพลังงานใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มภาคการเกษตรหรือแม้แต่กลุ่ม SME รายย่อยใช่ไหมครับ
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าถ้ารัฐบาลออกมาตรการที่จะช่วยเหลือพวกเขาเราก็จะสามารถทำให้เงินก้อนนี้ใช้เพื่อบรรเทาปัญหาได้นานมากยิ่งขึ้นครับผม
2: ค่ะซึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายพลังงานตรงส่วนนี้ค่ะเท่าที่ทางพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนได้ติดตามนะคะมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ไหนโครงการแต่ละโครงการที่ออกมาเป็นยังไงบ้างตรงนี้ได้ติดตามด้วยหรือเปล่าคะ
0: ได้ติดตามครับ

0: ครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมธิการที่อยู่ในกรรมธิการวิสามันติดตามการใช้เงินกู้ก้อนนี้ครับต้องบอกว่าปัจจุบันครับยังไม่เห็นโครงการที่เข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองแม้แต่โครงการเดียวครับ
1: แม้แต่โครงการเดียวเลยเหรอคะ
0: แม้แต่โครงการเดียวครับจากการประชุมเมื่อวันพุธล่าสุดที่ผ่านมาครับตัวแทนจากคณะกรรมการกลั่นกรองหรือกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้ชี้แจงครับว่ายังไม่เห็นโครงการเลยครับหลายๆโครงการที่นำเสนอเข้ามาก็ได้รับการตีกลับครับให้กลับไปทำโครงการมาใหม่พอดูแล้วว่ามันจะเป็นการซื้ออุปกรณ์ซื้อของมากกว่าเอามาใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะเพิ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลก็จะเปิดทางในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะที่ทางรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องงบประมาณก็บอกว่าก็สามารถที่จะโยกเงินในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายพลังงานเนี่ยมาใช้ในเรื่องของวิกฤตน้ำมันตรงส่วนนี้ได้อะค่ะ
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยคำว่าเปลี่ยนผ่านพลังงานเราอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องเร่งทำในทันทีนะครับแล้วก็เราต้องมีการทำอย่างมีแบบแผนมีกลยุทธ์แล้วก็มีเป้าหมายใช่ไหมครับการลงเงิน100,000-200,000 ล้านบาทไปในระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวนะครับอาจจะเป็นการทำให้เราลงทุนเกินความจำเป็นของประเทศนี้ครับแต่ว่าถ้าเราใช้เงินเม็ดนี้แน่นอนว่าเราเห็นทิศทางแล้วว่าวิกฤตพลังงานโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยมันกำลังรุนแรงมากขึ้นแล้วก็กำลังขยายตัวมากขึ้นครับเราอาจจะต้องมีการวางแผนการใช้เงินก้อนนี้เพื่อบรรเทาปัญหาระยะสั้นแบบมีกลยุทธ์มากกว่านี้ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสุภโชคชัยยศสส.พรรคประชาชนที่ติดตามในเรื่องของการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะก็ทางคุณสุภโชคทางฝ่ายค้านก็มองว่าเอ๊ะมันอาจจะเกาไม่ถูกที่เท่าไหร่นักนะสำหรับการที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะนำเงินเนี่ยไปในการลดภาษีสรรพสามิตเฉพาะแค่ E20 หรือว่า B20 เท่านั้นเพราะว่าถ้ามองเซกเตอร์กลุ่มนี้แล้วเนี่ยก็ยังน้อยอยู่เพราะปัจจุบันในเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ใช้น้ำมัน B7 กันนะคะ
2: หรือว่าถ้าเกิดจะเป็นพวกเบนซินเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของ9195กันซะมากกว่าแล้วนะคะอาจจะมาไม่ถึง E20 ด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ตรงเป้ามากกว่าเนี่ยควรจะต้องไปดูแลในเรื่องของโครงสร้างไหมรวมถึงเรื่องของการผลักดันพรบภาษีลาภลอยที่พูดกันมานานแล้วนะคะว่ามันจะช่วยทำให้กำไรของโรงกลั่นเนี่ยลดน้อยลงได้แล้วก็เอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาช่วยในการบรรเทาหรือว่าชดเชยเยียวยาให้กับประชาชนซึ่งจะมีส่วนที่ส่งผลให้กับประชาชนได้มากกว่าด้วยนะคะจะเป็นตัวช่วยที่น่าจะดีกว่า
1: ค่ะเรื่องของการขอความร่วมมือในการลดค่าลดราคาหน้าโรงกลั่นก็ยังทำได้ยังมองว่ายังทำได้มากกว่านี้อีกนะคะก็น่าจะไปใช้เครื่องมือตรงนั้นเนี่ยในการที่จะช่วยลดเรื่องของราคาพลังงานหรือไม่นะคะซึ่งหลังจากที่กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาในการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันตรงส่วนนี้แล้วนะคะก็มีมุมมองจากหลายภาคส่วนด้วยกันที่มองว่าอาจจะมีผลกระทบค่ะทั้งเกษตรกรแล้วก็ภาคการขนส่งค่ะผู้ประกอบการรับส่งพัสดุในอำเภอเมืองสงขลาก็บอกว่าเห็นด้วยนะคะที่จะเตรียมปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงหากทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดลงได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะโดยวันนี้ราคาสินค้าก็ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็ทราบว่าราคาสินค้าบางอย่างเนี่ยเริ่มปรับขึ้นตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในช่วงของขาขึ้นโดยคาดหวังว่าหากรัฐบาลนั้นลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงก็จะช่วยดึงให้ราคาสินค้าที่จำเป็นนั้นปรับลดลงมาเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนลงได้บ้างค่ะ
3: คือน้ำมันลดน้ำมันก็จริงแต่ว่าต้นทุนภาพรวมหมอมันขึ้นมาทุกอย่างแล้วอะ
4: มาลด
3: เหมือนค่าอาหารค่าอะไรต้นทุนวัตถุดิบ
4: ก็ขึ้นไปแล้ว
3: ขึ้นไปแล้ว
4: ค่ะแล้วอย่างนี้ก็เดือดถ้าเราไม่ใช่ผู้ประกอบการเราเป็นผู้บริโภค
3: เป็นผู้บริโภค
4: เราก็เดือดร้อน
3: ใช่
1: ส่วนนางวนิดาคันช่องแม่ค้าขายอาหารทะเลจังหวัดตรังก็บอกว่ารู้สึกดีใจหากรัฐบาลมีแนวคิดปรับลดการเก็บภาษีน้ำมันเพราะว่าจะทำให้ราคาน้ำมันถูกลงส่วนตัวทุกวันนี้ค่ะก็จะต้องวิ่งรถไปรับอาหารทะเลไปกลับจาก2อำเภอมาขายก็คือกุ้งก็ต้องไปรับมาจากแพในอำเภอหาดสำราญส่วนปลาก็ต้องไปรับจากแพที่อำเภอกันตังต้องเติมน้ำมันค่ะเฉลี่ยวันละ500 บาทหากรัฐบาลมีการปรับเรื่องของการจัดเก็บภาษีน้ำมันจริงก็จะทำให้น้ำมันถูกลงสินค้าต่างๆก็ถูกลงไปด้วยค่ะ
5: ต้นทุนจะได้ต่ำลงถึงลูกค้าน้อยก็คือมันกำไรน้อยก็คือพออยู่ได้ถ้าน้ำมันลดลง
6: เพราะเราต้องไปรับทุกวัน
5: ใช่ค่ะต้องเอาของสด
6: ใช่
5: ลูกค้าชอบของสด
6: หนักนะคะ
5: ใช่ค่ะ
6: ค่าน้ำมันนี่มันเป็นต้นทุน
5: ใช่ค่ะใช่

0: ็นต้นทุนหลักเลย
1: ค่ะใช่เพราะว่าน้ำมันแพงปลาที่เขาออกมาคือมันสูงขึ้นทุกอย่างเลยใช่
0: เพราะเรือมันก็ต้อง
1: ใช่ค่ะ
2: ชาวตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทก็มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ลดค่าครองชีพเป็นเพียงนโยบายเรียกคะแนนนิยมของพรรคการเมืองในทุกยุคทุกรัฐบาลค่ะแต่หากมองผลสัมฤทธิ์การกระตุ้นเศรษฐกิจก็ถือว่ายังทำได้น้อยมากค่ะเพราะว่าเม็ดเงินส่วนลดนั้นน้อยจนไม่สามารถที่จะสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงค่ะก็เลยเสนอว่าควรที่จะลดหรือว่าควบคุมราคาปัจจัยการผลิตไปด้วยอย่างเช่นราคาปุ๋ยก็น่าจะเห็นผลที่ชัดเจนมากกว่าค่ะ
3: มันช่วยไม่ตรงจุดแต่มันช่วยไม่ได้ครับเพราะมันเป็นสตางค์ใช่ไหมฮะน้ำมันเนี่ยพอเราลดมาได้นิดเดียวถัง200ลิตรมันก็ได้แค่ไม่ถึง100บาทลดลงมาใช่ไหมฮะ
4: ครับ
3: ถ้าจะเอาให้ตรงจุดจริงๆคือมาช่วยเกษตรกรจริงๆอ่ะเอาไปลดที่ค่าปุ๋ยค่ายาเพื่อให้ตรงจุดของชาวนา
4: ครับ
3: มันก็จะดีกว่านะครับนะไปคุมให้พันนี้ไปคุมเลยว่าปุ๋ยยาเนี่ยต้องอยู่ในขนาดนี้นี้ใช่มั้ยฮะมันถึงจะถูกเพราะว่านั้นน่ะชาวนาได้เต็มได้ประโยชน์เต็ม
5: ขณะที่วันนี้ก็ต้องติดตามนะคะกระทรวงการคลังก็จะเสนอต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนค่ะก็คือตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายนแต่ว่าเงื่อนไขวงเงินเนี่ยมันน้อยลงนะคะจากเดิมเดือนละ 1,000 บาทก็เป็น2เดือน 1,000 บาททำให้เกิดมุมมองที่หลากหลายต่อแนวทางนี้ค่ะผู้ค้าเมืองชัยนาทมองว่าการขยายต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนเป็นวงเงินที่น้อยมากค่ะเฉลี่ยเดือนนึง500บาทเนี่ยมันสวนทางกับค่าครองชีพในปัจจุบันไม่ตอบโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมค่ะ
6: วงเงินน้อยไปแล้วอะไรก็ครองชีพมันก็สูงอะไรก็ขึ้นทุกอย่างไม่พอได้ค่าข้าวกล่องก็ไม่พอได้อย่างเครื่องครัวข้าวสงข้าวสารอาหารแห้งไม่น่าจะพอใช
4: ้
6: ถ้าถามพี่ว่าถ้าคิดจะเพิ่มนะให้เปิดเดิมมันยังตู้เวลามันยังยืดเยื้อหน่อย
4: ก็คือเดือนละพัน
6: ใช่
4: แต่2เดือน
6: 1,000เนี่ย
4: ก็ได้แน
6: ่มันไม่ได้อ่ะมันสั้น
4: ก็คืออยากให้4เดือนเดือนละ1,000
6: ใช่ใช
5: ่อาจจะเป็นมุมมองที่แตกต่างจากเจ้าของร้านข้าวต้มในพังงานะคะเขาเห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลเพราะว่าที่ผ่านมามีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยอดขายของร้านที่มาจากการใช้สิทธิ์โครงการมากถึง80%เลยค
7: ่
5: ะ
7: ได้บ้างนิดหน่อยครับคิดก็ร้านค้าก็ขายได้ขึ้นลูกค้าก็มาใช้สิทธิ์มากขึ้นนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็โอเคอยู่ครับ
8: ครับอยากขออะไรเพิ่มเติมจากรัฐบาลบ้างครับ
7: ขอโครงการอย่างนี้น่าจะมีเรื่อยๆนะครับ
2: ส่วนประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์จำนวนหนึ่งก็ยังคงใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังอยู่นะตามโครงการไทยช่วยไทยพาสค่ะโดยมองว่าเห็นด้วยกับการขยายมาตรการนี้ออกไปเพราะว่าช่วยลดรายจ่ายแม้บางส่วนเนี่ยจะมองว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสูงขึ้นได้จากผลกระทบต้นทุนพลังงานได้ทั้งหมดก็ตามค่ะ
9: จะเสีย200กับเสีย100เดียวไงมันก็ดีสำหรับหนูเป็นแม่ค้านะถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็ดีเขาก็จะซื้อหลายนานาหลายอย่างวันหนึ่งอ่ะ
10: ซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันมันแพงนี่ก็ถือว่ายังช่วยได
9: ้ช่วยได้แต่ร้านค้าที่ไม่มีคนละครึ่งก็จะแย่หน่อยลูกค้าก็จะยุบไปหน่อยนึงนั่นแหละ
11: คนเฒ่าคนแก่ก็ถือโทรศัพท์มาให้ทางร้านใช้ได้
10: จากที่ราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยอาจจะต้องผลให้สินค้าต่างๆมีราคาขึ้น
11: ก็มีราคาขึ้นครับราคาหมูก็ขึ้นตามราคาน้ำมันเลยครับค่าขนส่งค่าอะไรก็ขึ้นตาม
10: แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะทดแทนได้หรือว่าเยียวยา
11: ก็ถามว่าทดแทนได้ไหมมันก็ได้แค่สั้นๆนะครับพอแค่2 เดือนก็หมดแล้วอะไรเงี้ย
2: ไม่ต่างจากประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายออกไปนะคะโดยบางส่วนก็มองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีได้น้อยได้มากดีกว่าไม่ได้เลยค่ะบางส่วนก็มองว่าวงเงิน 1,000 บาทเนี่ยใช้ได้2เดือนน้อยเกินไปควรที่จะนำเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยกระตุ้นด้วยวิธีอื่นจะดีกว่าค่ะ
12: ก็ดีอ่ะดีกว่าได้น้อยได้มากก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลย
13: ถ้าเกิดว่ามันไม่มีมาเนี่ยมันตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไง
12: ก็จะเงียบไปนิดนึงแต่ถ้าได้มาก็คึกคักดีตลาดคึกคักเลย
13: ครับที่ยังไม่มีเนี่ยกับตอนนี้มัน

0: ่างกันเยอะเลยเงียบมากถ้ามีแล้วก็คึกคักขึ้นเยอะ
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาใช้อันนี้เลยใช่ไหม
0: จะใช้อันนี้เลย
2: ห้าร้อยสองเดือนก็รู้สึกไม่ค่อยจะกระตุ้นเท่าไหร่นะคะใช่ก็เพราะว่าทุกวันนี้เดือนละ 2,000 ก็ลูกค้าก็ยังหมดภายใน5วันใช่ค่ะถ้า500ก็คงไม่ช่วยอะไรใช่ใช่ค่ะ
1: ก็คืออยากเข้าจะไงคร
2: ับ ก็อยากให้ต่อหรือไม่อยากให้ต่ออย่างนี้เหรอคะก็ความคิดเห็นของหนูนะคะรู้สึกว่าไม่ต้องต่อดีกว่าใช่ค่ะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาม
3: าดูความเคลื่อนไหวในทางการเมืองกันบ้างนะคะการตกลงใจออกจากการเป็นฝ่ายค้านของพรรคกล้าทำเนี่ยทำให้น่าจับตาเหมือนกันว่าสรุปแล้วสมการรัฐบาลน้ำเงินบวกเขียวมันจะเกิดได้จริงแล้วหรือไม่นะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมืองอย่างแท้จริงเหมือนกันนะที่มีการขับพรรคฝ่ายค้านจากเหตุที่ไปยกมือสนับสนุนกฎหมายงบประมาณค่ะเรื่องนี้ดิฉันคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะคะอาจารย์วิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทรราธิราชก็ไล่เรียงกันให้ฟังแบบนี้เลยค
4: ่
3: ะ
4: ผมไล่มาตั้งแต่ไทยรักไทยนะค
3: ุ
4: ณทักษิณ2542เนี่ยตอนนั้น42เป็นเต่าตั้งพรรค14เป็นรัฐบาลแล้วยังไม่เคยมีพรรคฝ่ายค้านที่ทำแบบนี้ส่วนใหญ่ให้งดออกเสียงต่อมาคุณยิ่งลักษณ์อภิสิทธิ์ก็ไม่มีนะครับลุงตู่ยุค62ก็ไม่มีสรุปเป็นปรากฏการณ์ใหม่ครับที่พรรคฝ่ายค้านขนาดใหญ่ผมตัดขนาดเล็กไปนะพวกขนาดเล็กมันมีเยอะเช่นพรรคเสียงเดียวอะไรเดียวที่ยกมือโหวตแล้วบางทีอยู่กับฝ่ายค้านอย่างเงี้ยนะเอาพรรคขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเป็นพรรคที่มีนัยย
3: ะ
4: สำคัญแล้วกันไม่เคยมีฮะถ้าพรรคที่เรียกว่ามีนัยยะสำคัญทางตัวเลขอ่ะอันดับ58เสียงเนี่ยไม่เคยมีเป็นปรากฏการณ์ใหม
3: ่แล้วตอนนี้สถานะของพรรคกล้าทำคืออะไรอาจารย์อธิบายให้ฟังแบบนี้ว่าก็ยังคงมีสถานะตามกฎหมายแหละในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองเพียงแต่การจะเรียกขานชื่อตอนนี้สร้างคำใหม่เพื่ออธิบายสถานะของพรรคกล้าทำได้เลยนะคะอาจารย์บอกว่าจะใช้คำฝ่ายค้านอิสระจะเป็นฝ่ายคอยหรือฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลอิสระก็ได้เหมือนกันเพราะเอาเข้าจริงแล้วเมื่อปี62ค่ะเราเคยได้ยินคำว่าฝ่ายค้านอิสระจากปากของคุณพฤทธิ์มาแล้วเหมือนกันนะคะถ้าจำกันได้ตอนนั้นคุณพฤทธิ์เนี่ยยังสังกัดพรรคประชาธิปัตย์อยู่ยังเป็นกลุ่มนิวเดมสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นเลยค่ะพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนเข้ารับขันหมากไปร่วมรัฐบาลกับลุงตู่แต่คุณอภิสิทธิ์คุณพฤทธิ์เนี่ยแสดงจุดยืนทางการเมืองไม่เห็นด้วยแล้วก็เสนอการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านอิสระเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ฝั่งที่เขายึดอุดมการณ์เขาก็ไม่สามารถทำงานกับพรรคฝ่ายค้านที่นำโดยเพื่อไทยในตอนนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันคำว่าฝ่ายค้านอิสระส่วนใหญ่จะรักษามารยาทความเป็นฝ่ายค้านด้วยการงดออกเสียงในการพิจารณากฎหมายสำคัญสำคัญนะคะแต่ในกรณีของพรรคกล้าทำที่โหวตหนุนร่างงบประมาณปี70เนี่ยมันก็เลยน่าจับตาว่านี่เป็นการปูทางเข้าร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่เพราะถ้าจำกันได้นายกรัฐมนตรีเคยพูดตั้งแต่11กันยาเหมือนกันนะคะว่าก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะหากว่าจะทำงานร่วมกับพรรคกล้าทำค่ะ
5: ถ
3: ้
5: าถามตรงๆเลยพรรคกล้าทำนี่มีโอกาสไหมร่วมรัฐบาล
6: การเมืองมันไม่มีทางไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสนะครับ
7: เรียกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดการปรับคณะรัฐมนตรีโดยที่มีพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมด้วยในสภานั้นพอดี
6: ทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดครับ
7: ตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมครับ
6: ผมว่าสัญญาณที่ดีในความที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นว่ารัฐบาลของเขารัฐบาลของพี่น้องประชาชนมีความมั่นคงมีเสถียรภาพมีความแข็งแกร่ง
3: 10วันผ่านไปโอกาสมีมากจริงๆค่ะแต่อาจจะต้องรอจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมกว่านี้ด้วยหรือไม่จะเข้าตอนนี้เลยอาจารย์เชษฐาประเมินว่าอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่ไหมดังนั้นความเป็นไปได้อีกช่วงหนึ่งนั่นก็คือจังหวะของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะตามที่อาจารย์เชษฐาให้มุมมองไว้แบบนี้ค่ะ
4: เข้าก่อนอภิปรายไม่วางใจสักสัปดาห์หนึ่งสมมตินะเพื่อต้องการจะให้เกิดความมั่นใจในการยกมือโหวตแล้วก็เป็นการตัดกำลังขวัญของฝ่ายค้านที่จะอภิปรายไปด้วยอันนี้ก็ทำได้ในเชิงของตัดไม้ข่มน้ำเพราะไหนๆจะร่วมกันอยู่แล้วหรือสองก็คือว่ารอให้สวยๆไปเลยอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพักทดสอบพักกล้าทำอีกรอบว่าพออภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จพักกล้าทำ

0: อันยกมือสนับสนุนรัฐบาลรัฐมนตรีรายบุคคลใช่ไหมฮะจากนั้นเนี่ยก็ตอบแทนเลยก็คือให้พรรคทำรัฐบาลหลังอภิปรายไม่วางใจเพราะมันจะมีเวลาในการสับเปลี่ยนรัฐมนตรีบางคนด้วยไง
1: ค่ะ
0: เพื่อเอาเก้าอี้คืนมาเพราะนั้นไปสับเปลี่ยนรัฐมนตรีก่อนที่จะเอาอภิปรายไม่วางใจบางทีเดี๋ยวมันจะมีแรงกระเพื่
1: อม
0: ในภูมิใจไทยต้องรอให้อภิปรายช้ำๆบางคนแล้วเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วเอาเก้าอี้พวกนั้นเนี่ยไปให้กล้าทำสัก3เก้าอี้4เก้าอี้เท่านี้กล้าทำแฮปปี้แล้วฮะ
1: ดังนั้นการร่วมรัฐบาลของกล้าทำเนี่ยถ้าเกิดจริงถ้าเกิดขึ้นจริงนะคะก็ต้องไปดูสถานะความเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันอาจารย์ประเมินบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยถ้ากล้าทำมาร่วมกับทางภูมิใจไทยจริงนะสถานะของเพื่อไทยจะลดลงอำนาจการต่อรองจะลดลงแต่ที่แกร่งขึ้นนั่นก็คือภูมิใจไทยค่ะเสียงในสภาก็แน่นปึกการทำงานก็จะราบรื่นขึ้นแต่ทีนี้อาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะที่จะมีการกดดันถึงขั้นทำให้เพื่อไทยเนี่ยทิ้งรัฐบาลไปเพราะถ้าเกิดเป็นสมการฝ่ายค้านส้มแดงฟ้าอันนี้รัฐบาลอยู่ยากแน่ๆแล้วภูมิใจไทยก็คงจะไม่เลือกแบบนั้นดังนั้นถ้ากล้าทำมาร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยจะยิ่งแกร่งขึ้นแต่จะอยู่จนครบเทอม4ปีไหมอันนี้ขึ้นกับพรรคสีน้ำเงินเองทั้งนั้นค่ะ
0: อยู่ที่ว่าจะยุบสภาเองหรือเปล่าแล้วก็สองอยู่ที่ว่าเกิดสนิมเนื้อในหรือเปล่าคือในภูมิใจไทยแตกกันเองอันนี้ก็ไว้ใจไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพรรคใหญ่ขนาด193เสียงบุ้งต่างๆในภูมิใจไทยก็คงต้องหวังอะไรมากแต่ว่าถ้าสมมติไม่ได้ตอบสนองเต็มที่อาจจะแตกกันเองอันเนี้ยก็จะเสียรัฐบาลล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่า3พรรคนี้คะแนนส.ส.ใกล้ๆ250เนี่ยอันนี้มั่นคงอยากจะอยู่4ปีก็อยู่ได้เรื่องของเขาแต่ถ้าเขาไม่อยากอยู่ก็ยุบสภาเองหรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องดูว่าปัจจัยของสีน้ำเงินแตกกันเองไหมมากกว่า
2: เพื่อพัฒนาระบบเลือกตั้งในบ้านเรานะคะทางวุฒิสภาก็เห็นชอบแล้วก็มีการจัดส่งรายงานผลการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเลือกตั้งค่ะโดยคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภาต่อครม.เพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยเชิงรูปแบบไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะตามรายงานบอกว่าการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะมันอาจจะต้องมีเสรีและมีความเป็นธรรมด้วยพร้อมทั้งเสนอแยะให้แยกองค์กรที่จัดการเลือกตั้งออกจากองค์กรที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบไต่สวนคำร้องเรื่องการทุจริตเลือกตั้งค่ะติดตามกับคุณสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: แม้สว.หลายคนจะสนับสนุนรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภาเสนอแต่ก็มีสว.อีกหลายคนเห็นต่างออกไปค่ะและตั้งคำถามด้วยถึงความเป็นกลางของรายงานฉบับนี้โดยเฉพาะกรณีที่อ้างถึงบทบาทหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบไต่สวนคำร้องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะกรรมการอ้างอิงว่าถอดบทเรียนในการจัดการเลือกตั้งส.ส.ปี2562ปี2566และปี2569พร้อมกับชี้ว่ากกต.มีปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งตัวบุคคลและตัวบทกฎหมายส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจที่ไม่น่าเชื่อถือประกอบกับการปฏิบัติงานที่ล่าช้าการใช้อำนาจที่ขาดมาตรฐานและการตีความกฎหมายที่ทั้งแคบและไม่ทันสมัยระมัดระวังเกินเหตุไปรวมไปถึงการใช้อำนาจที่เข้าข่ายทำลายโครงสร้างของพรรคการเมืองโดยอ้างอิงว่าที่มาของกกต.ยังคงเป็นข้อกังขาเพราะเป็นกลไกที่ยึดโยงอยู่กับฝ่ายยึดอำนาจที่แฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญปี2560ค่ะและพบว่ามาตรฐานกกต.ส่วนกลางและภูมิภาคต่างกันเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหรือว่ากปน.พัวพันอยู่กับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นและผันแปรไปตามการเมืองส่งผลต่อผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในเชิงอุปถัมภ์และจากปัญหาที่ว่านี้กรรมาธิการเสนอว่าการจัดการเลือกตั้งจะโปร่งใสและเที่ยงธรรมไม่พอต้องเสรีและเป็นธรรมด้วยและเห็นควรแยกองค์กรในการจัดการเลือกตั้งออกจากองค์กรที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบไต่สวนคำร้องเรื่องทุจริตเลือกตั้งค่ะ
1: ตัวกกต.ปัจจุบันเองเนี่ยมีโครงสร้างในลักษณะเป็นผู้จัด

0: กระบวนการการเลือกตั้งด้วยแล้วก็เป็นผู้ตรวจสอบด้วยนะครับทำให้อำนาจรวมอยู่ที่องค์กรเดียวมากเกินไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในข้อศึกษาของเราในหลายประเทศเองเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเขาแยกโครงสร้างออกมานะครับองค์กรที่จัดกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเพียงอย่างเดียวส่วนองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบหรือวินิจฉัยผลการเลือกตั้งต่างๆนะครับเขาก็แยกเป็นอีกองค์กรหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่ไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการตรวจสอบถุงดุลย้อนกลับในระหว่างองค์กรกันเองได้
1: วุฒิสภาเห็นชอบและเตรียมเสนอรายงานฉบับนี้ให้ครม.เพื่อประกอบการพิจารณาแก้กฎหมายว่าด้วยกกต.ค่ะและว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยซึ่งส.ว.หลายคนก็สนับสนุนรายงานฉบับนี้แต่ส.ว.อีกหลายคนก็ออกอาการคัดค้านและเชื่อว่ารายงานฉบับนี้ไบแอดค่ะ
2: แต่อยากจะบอกว่านักวิชาการที่มาร่วมทำเอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นนักวิชาการที่น่าสนใจนะครับหลายท่านยกตัวอย่างก็ได้ครับท่านสิริพันธ์นกสวนสวัสดีอย่างเงี้ยครับนะฮะท่านปริญญาเทวานฤมพิกุลก็ดีครับท่านพิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตก็ดีครับนะครับเป็นนักวิชาการที่มีความทันสมัยน่านับถือนะครับมีการไปให้ความเห็นในสื่อต่างๆอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับทุกวันโดยเฉพาะภาคประชาสังคมเนี่ยคุณยิ่งชีพเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะครับน่าจะให้รางวัลเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับ
3: ท่าน
2: ในการที่
3: ท่านกอบครับ
2: ครับ
3: ท่านอย่าเอ่ยถึงบุคคลที่3นะครับอ่านว่าเอาว่าอยู่ในปรากฏ
2: ในเอกสารนะท่านอาจารย์ผมต้องอ่านครับเพราะในเอกสารมีชื่อเ
3: อกสารนะครับ
2: ครับมีชื่อครับเนี่ยท่านสมชัยศรีทุยากรก็มีฮะเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็มีคณะกรรมการการเลือกตั้งคนอื่นที่ไม่ปรากฏชื่อก็มีฮะแต่ไม่ปรากฏในเอกสารนี้ผมถึงบอกว่าที่ยกเอกสารขึ้นมาเนี่ยต้องมองว่าเอกสารนี้มีความเป็นกลางขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนที่ท่านสมาชิกจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในรายงานนี
1: ้และก็มีสว.ส่วนหนึ่งก็เห็นตามสว.กอบที่อภิปรายชี้ว่าเนื้อหาของรายงานอคติลำเอียงไปไหมพร้อมกับอ้างอิงถึงบุคคลที่ร่วมเป็นคณะทำงานและอนุกรรมาธิการแต่ก็ไม่ได้คัดค้านสุดโต่งจนถึงขั้นขอโหวตทบทวนรายงานฉบับนี้หรือตัดเนื้อหาบางส่วนออกก่อนส่งให้ครม.ค่ะขณะที่สว.พิสิทธิ์เสนอให้เพิ่มข้อสังเกตเรื่องของอำนาจกกต.ตามกฎหมายว่าด้วยกกต.กรณีการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีระหว่างมาตรา42ที่ให้อำนาจเต็มกับกกต.กับมาตรา49ที่เปิดช่องให้โอนคดีโดยหยิบปมปัญหาคดีหัวเลือกสว.ที่มี DSI เข้ามาร่วมตรวจสอบไต่สวนด้วยมาชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ
4: มีการเลือกตั้งครั้งไหนบ้างครั้งอะไรบ้างที่หน่วยงาน DSI สังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้ามาตรวจสอบการเลือกตั้งครับแบบนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานใช่หรือไม่สิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องจริงๆแล้วคือว่าถ้ารายงานฉบับนี้ให้มันสมบูรณ์มากๆก็ควรจะเอาเรื่องมาตรา49และมาตรา42เนี่ยเข้ามาพิจารณาด้วยจะตั้งเป็นข้อสังเกตครับท่านประธานผมคงไม่มีอะไรจะไปพูดมากกว่านั้นมาตรฐานของการตรวจสอบขององค์กรอิสระโดยเอาหน่วยงานที่พรรคการเมืองเป็นรัฐมนตรีเข้ามาตรวจสอบด้วยเนี่ยมันเป็นธรรมแล้วใช่หรือไม
1: ่และยังมีสว.อีกหลายคนอภิปรายค่ะสว.พรชัยวิทยาเลิศพันธ์อภิปรายสนับสนุนรายงานฉบับนี้แต่ก็เน้นย้ำค่ะว่าการปรับแก้จะไม่ถอยหลังไปยึดโยงอยู่กับกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งขณะที่สว.นันทนานันทวโรภาสอภิปรายเน้นย้ำว่ากกต.ปัจจุบันทำงานเหมือนมีธงหรือไม่ค่ะในขณะเดียวกันรายงานของกรรมาธิการฉบับนี้ยังเสนอให้กลไกการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและกระบวนการถอดถอนควรยึดโยงอยู่กับประชาชนด้วยโดยเฉพาะการฟื้นกระบวนการลงชื่อหรือว่าเข้าชื่อของประชาชน 50,000 ชื่อเพื่อยื่นต่อรัฐสภาเพื่อถอดถอนกรรมการในองค์กรอิสระโดยเฉพาะกับกกต.จากช่องทางที่ว่านี้ ต้องบอกว่าในเวลานี้มีช่องทางเดียวเท่านั้นสำหรับรัฐธรรมนูญปี2560กับการถอดถอนกรรมการในองค์กรอิสระคือต้องยื่นผ่านปปช.แล้วส่งให้ศาลฎีกาไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนนะคะแล้วค่อยชี้ขาดว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับกรรมการองค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่ชอบ

0: ในการพิจารณายัตติซักฟอกค่ะการประชุมฝ่ายค้านในวันนี้หลังไม่มีพักกล้าทำองค์ประชุมวิฝ่ายค้านค่อนข้างวุ่นค่ะทำให้เริ่มประชุมล่าช้าเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบขาดสสสัดส่วนกล้าทำไป7คนค่ะจากทั้งหมด25คนซึ่งองค์ประชุมกึ่ง1 13คนขึ้นไปค่ะกว่าจะเปิดประชุมได้โดยวาระการประชุมในวันนี้เป็นการเตรียมประชุมสภาประจำสัปดาห์ในการพิจารณาร่างกฎหมายค่ะส่วนในสาธิตวงหนองเตยเปิดเผยว่าพักประชาธิปัตย์ก็เตรียมพร้อมเต็มร้อยในการเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลในแบบที่เรียกว่าเตรียมผงซักฟอกค่ะคุณภาพยิ่งกว่าโอโม่ไว้หลายเท่าในการซักรัฐบาลและในสัปดาห์นี้จะบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นปลายสัปดาห์จะมีการคุยกันและคาดว่ายติจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์หน้าให้พรรคฝ่ายค้านได้พิจารณาค่ะและยอมรับว่ามีความกังวลค่ะเรื่องของการใช้วิชามารขัดขวางการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะท่าทีของประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งศึกซักฟอกในยุคนี้ก็ชี้ว่ามีความแตกต่างจากยุคก่อนที่ไม่ค่อยมีปัญหาในตัวยติแต่ก็มีการกำชับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ว่าทุกการอภิปรายต้องมีน้ำหนักมีข้อมูลที่ชัดเจนไม่ใช่อภิปรายแบบตัดแปะก่อนที่จะยืนยันทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้อย่างดีที่สุดค่ะ
1: เท่าที่เราเก็บข้อมูลอยู่ก็มีนะครับแต่ว่าไว้ค่อยเปิดเผยกันทีเดียวนะฮะแต่ว่าเท่าที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราคิดว่าพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยผิดพลาดร้ายแรงถึงขั้นไม่สามารถอภิปรายไม่สามารถจะไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อไปได้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายท่านนะครับ
2: มีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครเปิดเผย
1: จริงๆเราดูทั้งคณะนะครับแล้วก็ไม่ได้เลือกว่าจะเป็นพรรคไหนนะครับพูดง่ายๆก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมถ้าพฤติกรรมเข้าก็จะอภิปรายทั้งหมดไม่เลือก
0: หลังพรรคก้าวธรรมไม่ได้ร่วมงานวิฝ่ายค้านแล้วในสาธิตยอมรับว่าเสียดายค่ะเพราะที่ผ่านมาการร่วมงานกับพรรคก้าวธรรมมีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเว้นแต่สวนมติวิฝ่ายค้านในการโหวตร่างกฎหมายงบปี2570และเมื่อมีการเตรียมศึกซักฟอกค่ะด้วยท่าทีของพรรคก้าวธรรมที่ไม่ชัดเจนจึงทำให้ประธานวิฝ่ายค้านและสัดส่วนพรรคก้าวธรรมได้พูดคุยกันก่อนที่จะตกลงที่ก้าวธรรมจะถอยจากฝ่ายค้านซึ่งแม้จะไม่มีก้าวธรรมแล้วก็ยังคงมั่นใจถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่ไม่ลดน้อยถอยลงค่ะส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมากลางดึกนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งเรื่องการจัดทัพฝ่ายค้านใหม่ค่ะก่อนหน้านี้มี6พรรคฝ่ายค้านตอนนี้เหลือ5พรรคแล้วค่ะหลังแจ้งว่ากล้าทำไม่ได้อยู่ในวิฝ่ายค้านด้วยเหตุเพราะฝืนมติวิฝ่ายค้านในการโหวตร่างกฎหมายงบปี2570วาระที่3ที่มติฝ่ายค้านคือไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงแต่ว่าพรรคกล้าทำกลับโหวตเห็นชอบค่ะขณะเดียวกันก็ชี้แจงว่าเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไม่ชัดเจนโดยเฉพาะที่จะนำไปสู่การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าส.ส.พรรคกล้าทำค่ะมีส.ส. 58คนวิปฝ่ายค้านก็ยังคงประสานงานเวลาในการอภิปรายหรือว่าโควต้าการหารือปัญหาในพื้นที่แก่ส.ส.พรรคกล้าทำค่ะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะจะเสนอประธานสภาดำเนินการตามขั้นตอนในการประชุมสภาต่อไปค่ะส่วนพรรคกล้าทำนายอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคก็บอกว่าเข้าใจนะคะการตัดสินใจขององค์ประกอบการทำงานฝ่ายค้านและยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ร่วมงานกันอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าในบางเรื่องจะเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับวิฝ่ายค้านมาโดยตลอดพร้อมชี้แจงจุดยืนของพรรคค่ะคือการทำงานแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนผ่านกลไกของรัฐสภาโดยเฉพาะในการลงมติแต่ละครั้งก็จะคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญไม่ใช่เพียงการคำนวณทางการเมืองค่ะว่าจะอยู่ฝ่ายใดซึ่งก่อนหน้านี้ที่นายภริศจะโพสต์เฟซบุ๊กนะคะดิฉันได้พูดคุยกับแหล่งข่าวในพรรคกล้าทำซึ่งยอมรับว่าในการยื่นซักฟอกครั้งนี้พรรคกล้าทำจะไม่ได้ลงชื่อในยติซักฟอกด้วยค่ะ
3: ขอบคุณคุณญาณีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะขณะเดียวกันพอพรรคกล้าทำเขาถอนออกจากพรรคฝ่ายค้านแล้วเนี่ยก็ต้องไปติดตามทางรัฐบาลกันละ ว่ามีกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยการประชุมครม.วันนี้ค่ะหลายฝ่ายเขาก็เลยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นนี้แกนนำพรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับสัญญาณจากนายกนะคะแต่ว่าการบริหารงานภายใต้รัฐบาล300เสียงก็เป็นไปได้ด้วยดีอยู่แล้วติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีคะ
5: เข้าสู่โหมดการเมืองร้องแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้นอกจากมาถามไถ่เรื่องของพรรคกล้าทำแล้วที่ประชุมครม.ก็เตรียมจะมีออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคือการต่ออายุโครงการไทย

0: ช่วยไทยต่ออีก2เดือนนะคะแต่ว่าวงเงินเนี่ยให้ใช้รวมกัน 1,000 บาทค่ะนายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีค่ะอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปสหรัฐนะคะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติค่ะที่นครนิวยอร์กโดยมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนโดยวาระสำคัญคือการเตรียมพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงการคลังในการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้แต่ว่าจะมีการขอขยายออกไปอีก2เดือนนะคะโดยใช้เงินร่วมกันรวมแล้ว 1,000 บาทค่ะแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะหลายฝ่ายก็จับจ้องไปที่กระแสข่าวทางการเมืองหลังมีข้อตกลงระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคกล้าธรรมเตรียมจะปรับพรรคกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านหลังมีการโหวตเห็นชอบร่างกฎหมายปี2570เป็นงบประมาณนะคะขัดเจตนาตรวจสอบรัฐบาลท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะเปิดทางให้พรรคกล้าธรรมไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ล่าสุดค่ะแกนนำพรรคภูมิใจไทยประสานเสียงโยนให้เป็นเรื่องของนายอนุทินในการในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตอบข้อเท็จจริงค่ะแต่ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณหรือข้อสั่งการใดๆจากนายกรัฐมนตรียืนยันว่าภายในพรรคภูมิใจไทยยังรักกันดีไม่มีข้อแตกแยกขณะที่รัฐบาล300เสียงก็ยังทำงานเป็นไปได้ด้วยดีเช่นกันค่ะ
1: เราก็ยังทำงานร่วมกันได้ดีครับไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างก็เดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาก็ในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างสองพรรคการเมืองเนี้ยก็ผู้ใหญ่เขาก็หาลือกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
2: ท่านรองมองไงครับว่าข่าวแบบนี้มันมาตลอดเลยครับการที่จะมีพรรคฝ่ายค้านมาร่วมสภา
1: คือการที่มีข่าวร่วมก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองนะครับผมคิดว่านะครับ
3: ทุกวันนี้รัฐบาลก็ดำเนินการที่300เสียงเรานับสัดส่วนฝั่งรัฐบาลที่300เสียงก็ดำเนินการด้วยดีมา
2: แล้วรูปแบบสภาจะเป็นยังไงฮะถ้าพรรคที่ไม่มีสังกัดฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลมันจะเป็นอยู่ตรงไหน
3: จริงจริงตามหลักการเนี่ยพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไปอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติ
2: uh-huh.
3: เขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่น
0: ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยค่ะศาสตราจารย์ยชนันท์วงสวัสดิ์ในฐานะแกนนำก็ปฏิเสธที่จะตอบเรื่องของพรรคกล้าธรรมส่งสัญญาณร่วมรัฐบาลนะคะแล้วก็มองว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีสำหรับพรรคเพื่อไทยทำตามสิ่งที่ตกลงกันไว้วันที่ตกลงร่วมรัฐบาลค่ะเรื่องนี้อาจจะต้องติดตามกันยาวๆนะคะช่วงนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่นะคะแต่ว่ามีสื่อมวลชนเนี่ยเดินทางไปเกาะติดคาดว่าน่าจะมีการสอบถามประเด็นนี้มาเบื้องต้นนะคะแต่ว่าเรื่องของการที่จะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็อาจจะมีลุ้นเพราะว่าเก้าอี้ครม.ยังเหลืออีก1ที่นั่งค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณเกตมณีค่ะช่วงนี้ใครจะเดินทางไปญี่ปุ่นต้องระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะโดยญี่ปุ่นประกาศเตือนให้เฝ้าระวังอันตรายจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนต่อในวันนี้ค่ะแม้ว่าพายุนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวออกห่างจากชายฝั่งทางตะวันออกแล้วก็ตามขณะที่ทางการก็สั่งอพยพประชาชนกว่า 1,600,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยค่ะชาวญี่ปุ่นในหลายเมืองทั่วภูมิภาคคันโตทั้งชิซุโอกะคานากาวะชิบะหรือแม้แต่กรุงโตเกียวต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ค่ะจนบางจุดนั้นเกิดน้ำท่วมขังสร้างความยากลำบากต่อการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนที่เคลื่อนตัวอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศส่งผลให้บางพื้นที่เช่นที่เมืองโอชิมะในหมู่เกาะอิสุนอกชายฝั่งทางใต้ของกรุงโตเกียวมีปริมาณน้ำฝนสะสมรวมแล้วมากกว่า832มิลลิเมตรภายในเวลา48ชั่วโมงค่ะหน่วยจัดการภัยพิบัติญี่ปุ่นออกคำสั่งอพยพประชาชนแล้วกว่า 1,670,000 คนครอบคลุมพื้นที่กรุงโตเกียวและก็จังหวัดโดยรอบเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งประกาศเตือนให้เฝ้าระวังอันตรายจากดินถล่มใน4จังหวัด ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2 คนค่ะโดย1 คน

0: เสียชีวิตหลังจากที่ถูกดินถล่มทับระหว่างซ่อมแซมถนนในจังหวัดชิบะส่วนอีกหนึ่งคนก็เสียชีวิตภายในบ้านที่ถูกดินถล่มไหลเข้าไปที่จังหวัดคานากาวะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานผู้สูญหายอีกหลายคนด้วยค่ะด้านสายการบินออนิปอนแอร์เวย์แล้วก็เจแปนแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินแล้วมากกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นเที่ยวบินที่มีต้นทางแล้วก็ปลายทางที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ 40,000 คนค่ะเช่นเดียวกับซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ต้องเลื่อนการเดินทางไปยังนครนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้านกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากดินถล่มและแม่น้ำล้นตลิ่งต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนจะเคลื่อนตัวออกห่างจากชายฝั่งของญี่ปุ่นไปทางเหนือแล้วหลังคาดการว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้อีกจนอาจส่งผลทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมนั้นเกินค่าเฉลี่ยรายเดือนของเดือนกันยายนได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมเป็นอีกครั้งนะคะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกระทบกระทั่งกับสื่อมวลชนที่ติดตามรายงานข่าวแล้วก็ตั้งคำถามไม่ตรงใจกลายเป็นออกคำสั่งห้ามสื่อสำนักใหญ่เข้าพื้นที่ทำเนียบขาวช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวินิจฉัยคะแบนสื่อแบบนี้สื่อก็เลยโต้กลับแบนข่าวของผู้นำสหรัฐเลยเหรอคะ
2: ก็เป็นสื่อใหญ่จับมือกันไม่ติดตามรายงานข่าวตัวผู้นำสหรัฐแล้วก็สื่อที่โดนแบนเองก็ตอนนี้ดำเนินคดีทวงคืนสิทธิ์เข้าทำเนียบข่าวด้วยค่ะคนระดับประธานาธิบดีสหรัฐนะคะย่อมมีสื่อมวลชนคอยติดตามรายงานทุกความเคลื่อนไหวแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ที่สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐจับมือกันบอยคอตประธานาธิบดีที่สั่งห้ามสื่อ3สำนักเข้าทำเนียบข่าวเพราะว่าไม่พอใจการรายงานข่าวจนตอนนี้ถูกสื่อจับมือกันตอบโต้แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะถ้าไปดูซุ้มของสำนักข่าว CNN ภายในรั้วทำเนียบขาวตอนนี้ที่เขาใช้สำหรับรายงานสดจะเห็นว่าว่างเปล่านะคะจะเหลือแต่อุปกรณ์ไฟก็ดีขาตั้งก็ดีหลังจากทีมข่าว CNN ถูกห้ามไม่ให้เข้าพื้นที่พร้อมกับอีก2สื่อคือ MS Now แล้วก็ Politico ถูกห้ามไม่ให้เข้าทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากเดิมจะมีทีมข่าวคอยประจำซุ้มที่ตั้งอยู่ในสนามทางทิศเหนือของทำเนียบขาวอยู่ตลอดนะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยสั่งห้ามไม่ให้ทีมข่าว3สำนักนี้เข้าพื้นที่ทำให้ 2-3 วันที่ผ่านมาทีมข่าวเหล่านี้ต้องไปอาศัยพื้นที่ทางเท้าใกล้ทำเนียบขาวปักหลักรายงานสถานการณ์ต่างๆแทน
3: But I want to say not just me, but also our photographer had their badge taken this morning. Of course, after President Trump made clear that he wants to ban MS Now, CNN, and Politico. Yesterday, our journalists were able to stay here working on the White House grounds. This is the first action we know of them actually denying us entry into the White House.
4: I think that somebody has a right to keep them away. If they're going to write false stories all the time.
2: คำสั่งของทรัมป์ก็ทำให้3สื่อที่เขาโดนแบนจับมือกันดำเนินคดีปกป้องสิทธิ์ตามบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่1หรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อ First Amendment นะคะตัวบทจริงๆเนี่ยความยาวแค่เพียง45คำแต่สาระสำคัญครอบคลุมการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ถูกรัฐลงโทษรวมถึงเสรีภาพสื่อที่รองรับการตรวจสอบวิจารณ์แล้วก็รายงานสิ่งที่รัฐบาลทำได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวการปิดกั้นหรือการตอบโต้ซึ่งดูเหมือนคำสั่งแบนของทรัมป์เนี่ยจะละเมิดข้อนี้โดยตรงค่ะสามสื่อเขายื่นเรื่องทวงคืนสิทธิ์การเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวไปแล้วเมื่อวานนี้มีสถานะเป็นคำร้องฉุกเฉินด้วยคาดว่าศาลแขวงวอชิงตันดีซีน่าจะไต่สวนภายในสัปดาห์นี้นะคะคำร้องนี้เนี่ยนอกจากจะระบุว่าคำสั่งของทรัมป์ละเมิดบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่1แล้วยังเป็นการปกป้องหลักการที่ว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าสื่อจะรายงานหรือนำเสนออะไรซึ่งการกระทำนี้เป็นการคุกคามสิทธิของสาธารณชนที่จะได้รับทราบข้อมูลโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลด้วยขณะที่คำสั่งของทรัมป์ยังรวมไปถึงการถอด CNN ออกจากระบบพูลนะคะก็คือระบบที่แบ่งหน้าที่ของสำนักข่าวในการติดตามประธานาธิบดีโดยเขาจะส่งเป็นแค่สำนักข่าวเดียวไปบันทึกภาพไปทำข่าวเหตุการณ์สำคัญต่างๆก่อนจะมาแจกจ่ายแบ่งปันข้อมูลภาพเสียงให้ทุกๆสำนักข่าวใช้ร่วมกันค่ะ ระบบพูลแบบนี้เนี่ยเป็นการลดความวุ่นวายในการทำข่าวแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของสำนักข่าวด้วยปรากฏว่าเมื่อวานนี้การเดินทางของทรัมป์ไปที่นิวยอร์กแล้วก็ไป

0: พบปะกับนายกเทศมนตรีนิวยอร์กเนี่ยไม่มีสื่อไปทำหน้าที่ภูเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นเวรของ CNN ที่โดนแบนไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือสื่อ5สำนักใหญ่ที่เขาปกติจะผลัดกันทำหน้าที่ภูออกอากาศไปทั่วสหรัฐภาพบางส่วนเราได้เห็นด้วยเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยประกาศไม่ติดตามทำข่าวทรัมป์เป็นการประท้วงแล้วก็แสดงพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวของ CNN MS Now แล้วก็ตัว Politico นะคะโดยทางสำนักข่าว5สำนักบนเนี่ย ABC CBS CNN Fox News แล้วก็ NBC ออกแถลงการร่วมกันเมื่อวานนี้ไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะแล้วก็สร้างความประหลาดใจไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าแม้แต่ตัว Fox News ที่เป็นสื่อเอียงขวาดูจะใกล้ชิดทรัมป์ก็ยังมาร่วมขบวนด้วยค่ะนอกจากสื่อโทรทัศน์สื่อแขนงอื่นอย่างเช่น The Washington Post New York Times หรือว่า Associated Press เข้าร่วมด้วยค่ะประกาศไม่เผยแพร่ภาพถ่ายจากภูทำเนียบขาวเป็นการร่วมแสดงจุดยืนตามรายงานคือหลายสื่อเขาก็ยังตามถ่ายภาพทรัมป์อยู่แต่ว่าไม่ตีพิมพ์ศึกระหว่างสื่ออเมริกันกับผู้นำสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นในสัปดาห์ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กพอดีนะคะทรัมป์เนี่ยก็มีกำหนดจะพบปะผู้นำคนสำคัญหลายต่อหลายคนแต่ว่าจนถึงตอนนี้ทำเนียบขาวยังไม่ยี่หร่ามีการใช้จังหวะนี้ประชาสัมพันธ์ทรัมป์ทีวีเป็นช่องทางเผยแพร่วิดีโอของทำเนียบขาวเองเขาโฆษณาว่าอันนี้เป็นข่าวสารโดยตรงจากรัฐบาลทรัมป์ไม่ต้องไปผ่านสื่อใดค่ะในมุมมองของสื่อที่เขาโดนแบนเนี่ยความสำคัญของการได้เข้าทำเนียบขาวไม่ใช่การไปยืนรายงานข่าวอย่างเดียวแต่คือการได้มีโอกาสถามคำถามผู้นำแล้วก็ได้นำเสนอข้อมูลอย่างอิสระไม่ใช่รอรับข้อมูลเฉพาะสิ่งที่ทำเนียบขาวส่งให้แล้วก็ต้องการจะนำเสนอเท่านั้นคุณพึ่งนภาของจิรชาตาดังนั้นการฟ้องร้องเป็นคดีความระหว่างผู้นำกับสื่ออาจจะไม่ค่อยเห็นบ่อยในสากลโลกแต่ทรัมป์อาจจะเป็นข้อยกเว้นค่ะ
1: ขอบคุณค่ะค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้ออกหมายเรียกป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังนะคะก็ให้ข้อมูลค่ะหลังจากที่พบรายชื่อว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิหวันโชติค่ะโดยป๋องสุพรรณก็มาตามนัดค่ะมาให้ข้อมูลโดยยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินใดๆเป็นเพียงแค่กรรมการเท่านั้นค่ะนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามตามหมายเรียกค่ะเป็นการเรียกเขาให้ข้อมูลในฐานะพยานเนื่องจากว่ามีรายชื่อของป๋องสุพรรณนั้นเป็นหนึ่งใน7กรรมการมูลนิธิหวันโชติค่ะนายเสมอเปิดเผยว่าไม่ได้กังวลเรื่องที่ได้รับหมายเรียกพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจวันนี้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำบุญแล้วก็การจัดสร้างพระแต่ละรุ่นก็มาแสดงต่อพนักงานสอบสวนด้วยส่วนการนั่งเป็นกรรมการเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาวัดมาตั้งแต่ปี51จึงได้ตอบรับเป็นกรรมการตามคำเชิญของทางวัดแล้วก็เห็นว่ามูลนิธิมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็หาข้าวสารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยนายเสมอยืนยันด้วยนะคะว่าไม่มีอำนาจลงลายมือเชื่ออนุมัติการแจกเงินใดๆของมูลนิธิค่ะส่วนยอดเงินเบื้องต้นก็มีอยู่ประมาณ20ล้านบาทแล้วก็ยังคงอยู่ในบัญชีมูลนิธิค่ะ
2: แล้วเงินมูลนิธิเนี่ยนะเข้ามาก็มีประมาณสักที่เท่าที่รู้20กว่าล้านเองแต่เงินยังอยู่ส่วนที่จะเอาไปใช้ก็คือซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็ซื้อข้าวสารแจกชาวบ้านอย่างเงี้ยที่ชาวบ้านรู้แต่ไม่เคยมีวาระการประชุมนะแต่เราไม่มีอำนาจเซ็นเงินจ่ายเงินน่ะเหมือนเซ็นเช็คอ่ะเบิกได้อย่างเงี้ยเราไม่ได้เซ็นเราเป็นกรรมการตั้งเห็นว่ามูลนิธิมันมีประโยชน์นะที่เราไปทำเนี่ยเดี๋ยวจะคุยให้กว้างกันหลายๆเรื่องที่ใครอยากรู้เดี๋ยวคุยกันนะฮะไม่มีอะไรปิดบังแล้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วง
1: สำหรับมูลนิธิหวันโชตนะคะมีการจัดตั้งเมื่อปี68ค่ะในช่วงปลายปีมีกรรมการรวม7ท่านด้วยกันพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำไปแล้ว5คนทั้งหมดก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อทางคดีค่ะ
3: คุณผู้ชมปัจจัยราคาพลังงานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมเพิ่มสูงขึ้นหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางให้ผู้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของตัวเองเพื่อนำไปสู่การปรับวิธีดำเนินธุรกิจและลดต้นทุนด้วยติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติคุณค่ะครม.เตรียมต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ท่ามกลางข้อสังเกตเรียกคะแนนนิยมแก้ไม่ตรงจุดด้านนักรัฐศาสตร์หวั่นทำประชาชนเสพติดท่ามกลางโจทย์เศรษฐกิจโลกที่ยากขึ้นเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้แต่ผู้ประกันตนจำนวนมากยังไม่รู้เลือกเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรชวนมองบอร์ดเลือกตั้งกับสิทธิประโยชน์และบทบาทบริหารกองทุน3ล้านล้านคุณผู้ชมคะหลังจากที่ประชุมครม.วันนี้น่าจะชัดเจนแล้วนะคะสำหรับการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนค่ะท่ามกลางข้อสังเกตว่ามาตรการนี้เน้นไปที่คะแนนนิยมเป็นหลักหรือไม่ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านเองก็ออกมาเรียกร้องนะคะอยากจะเห็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอของราคาค่าของชีพมากกว่ามาตรการการแจกเงินค่ะสำหรับเกณฑ์ใหม่ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสำคัญเพื่อช่วยผู้ที่ตกหล่นหรือไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะโดยเบื้องต้นค่ะกระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางการต่ออายุมาตรการออกไปอีก2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีนี้นะคะโดยใช้วงเงินรวม 1,000 บาทจำกัดการใช้ไม่เกิน200บาทต่อวันนะคะเงินเหลือทบใช้ได้จนถึงตลอดสิ้นสุดโครงการและยังคงสูตรโคเปนะคะรัฐช่วย60ประชาชนออก 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองกลุ่มที่ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะคุณผู้ชมจะได้รับเงินรวมแล้ว 1,000 บาทโดยใช้เงื่อนไขการจ่ายแบบ 60-40 ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะใช้สิทธิโครงการนี้แทนโดยต้องรอการประกาศรายละเอียดการลงทะเบียนกันเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้าบัตร700บาทรวมกับสิทธิปกติ300บาทรวมเป็นเงิน 1,000 บาทนะคะสำหรับพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินปี2569วงเงิน4แสนล้านบาทส่วนแรก2แสนล้านบาทเนี่ยจะใช้ในการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานค่ะโดยคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่19พฤษภาคม2569ให้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวงเงินอยู่ที่ 176,000 ล้านบาทซึ่งแบ่งซอยย่อยออกเป็น3โครงการนะคะโครงการแรกก็คือการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยวงเงิน 18,800 ล้านบาทค่ะอย่างที่2คือโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการวงเงินอยู่ที่ 36,900 ล้านบาทค่ะและโครงการที่3คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงินไม่เกิน 120,000 ล้านบาทซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569และกระทรวงการคลังก็มีการเสนอต่อครม.วันที่22กันยายนต่อมาตรการไปอีก2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนโดยจะใช้วงเงินที่เหลืออยู่นั่นเองนะคะประเด็นนี้ค่ะคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเสนอให้ต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส2เดือนโดยโครงการนี้ช่วยประชาชนร้านค้ารายย่อยในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวนะคะส่วนที่มีข้อเสนอให้นำเงินจากโครงการนี้ไปช่วยลดราคาน้ำมันแทนคุณเอกนิติก็บอกว่าไทยมีเครื่องมือในการรับมือและบริหารจัดการอยู่แล้วหลายด้านนะคะอย่างเช่นกลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าการกลั่นด้วยส่วนการใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตยังจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและต้องสอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศด้วยเพราะหากจะลดภาษีสรรพสามิต

0: าจจะกระทบกับรายได้ของรัฐอีกนะคะประกอบกับในปีงบประมาณปัจจุบันค่ะกรอบวงเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณเหลืออยู่เพียงแค่ 10,000 ล้านนะคะโดยประมาณถ้าหากใช้มาตรการลดภาษีโดยไม่รัดกุมเนี่ยก็อาจจะกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังและก่อให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตได้ค่ะ
1: หนึ่งที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสามสามมิตรที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆฐานถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทยเพราะ E20คือใช้เอทานอลผลิตมาจากอ้อยผลิตมาจากมันสำปะหลังผลประโยชน์จากการลดภาษีจะต้องตกอยู่กับคนไทย
0: เมื่อวานนี้มีการแถลงประชุมครม.เงาด้วยนะคะอย่างพรรคประชาชนเนี่ยก็มองว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ล้มเหลวในทุกมิติเลยนะคะและก็มีข้อเสนอด้วยนะคะว่าอยากจะให้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยชัดๆไปเลยว่าจะพุ่งเงินช่วยเหลือไปที่กลุ่มเปราะบางกลุ่มไหนที่ยังตกหล่นนะคะไม่ใช่มาตรการหวานแหแบบนี้และมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการใช้มาตรการนี้ในการหาเสียงเพิ่มเติมหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ที่จะกระตุ้นความนิยมทางการเมืองแต่ดิฉันก็พูดเลยว่าเป้าหมายนี้ก็ล้มเหลวนะคะดิฉันไม่คิดว่าการแจกเงินเพิ่มอีก500บาทในเวลา2เดือนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นความนิยมที่กำลังตกต่ำของรัฐบาลในขณะนี้ได้เลยนะคะก็ต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเงินกู้นะคะในรอบนี้ 200,000 ล้านนะคะต้องใช้เพื่อเยียวยาประชาชนยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวประมงนะคะภาคขนส่งนะคะที่เคยมีโครงการมาก่อนหน้านี้ก็สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมดังนั้นต้องขอย้ำรัฐบาลนะคะว่าเงินกู้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินที่เราจะใช้ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เอามาใช้ในการกระตุ้นความนิยมของรัฐบาลค่ะ
0: อีกคนหนึ่งจากฝ่ายค้านนะคะคุณกรค่ะจากพรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์เห็นต่างกับรัฐบาลเช่นกันพร้อมเสนอให้รัฐบาลลดภาษีน้ำมันดีเซลลง5บาทต่อลิตรเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มให้เหลือ35บาททันทีและช่วยลดต้นทุนการผลิตค่าขนส่งตลอดจนค่าครองชีพของประชาชนโดยมองว่าต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดแก้ที่ต้นตอนะคะแต่ทั้งหมดนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าค่าครองชีพที่ประชาชนต้องเจอก็ยังแพงอยู่ดีคุณกรเนี่ยให้ข้อมูลผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยใช้ดีเซลวันละประมาณ67ล้านลิตรเท่ากับว่ารัฐจะเสียรายได้ไป330ล้านบาทต่อวันหรือเดือนละ 10,000 ล้านบาทแทนที่จะกู้เพิ่มมาแจกในโครงการไทยช่วยไทย 50,000 ล้านบาทให้กับคนกลุ่มเดิมก็สามารถไปลดราคาค่าน้ำมันได้ถึงเกือบครึ่งปีเลยทีเดียวค่ะคำถามสำคัญนะคะคุณผู้ชมก็คือหลังจากจบ2โครงการหลังจากจบโครงการไปแล้ว2เดือนเนี่ยนะคะรัฐบาลจะใช้อะไรเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อหลายปัญหาเนี่ยก็ยังคงอยู่เลยนะคะซึ่งนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ก็มองว่ามาตรการเหล่านี้เป็นเพียงแค่การประคับประคองแต่ไม่ได้ทำให้ประชาชนมีศักยภาพในการหาเงินเพิ่มเติมและอาจจะทำให้เกิดความเคยชินจนต้องรอเงินจากการแจกของรัฐบาลเท่านั้นค่ะนักวิชาการอาวุโสด้านเศรษฐศาสตร์จากTDIนะคะได้อธิบายให้เข้าใจถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะบิดเบี้ยวทำให้ประชาชนไม่สามารถได้อานิสงส์ของการกระจายเม็ดเงินที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเงินไหลเข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็จะไปกระจุกตัวอยู่กับแค่ภาคส่วนบางกลุ่มธุรกิจแล้วก็แรงงานเพียงบางกลุ่มเท่านั้นปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะและค่อยๆทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าอยากจะแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือทำให้คนมีศักยภาพในการหาเงินมากขึ้นค่ะ
3: การแจกเงินในลักษณะของโครงการคนละครึ่งก็ดีนะครับไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสก็ดีมันไม่ใช่วางเป้าหมายที่การแก้ช่วยเหลือคนจนหรือคนที่มีความยากลำบากแต่เป็นการแจกเงินให้กับคนที่ดูอ่อนแอที่ผมบอกนี่แหละว่าตกอยู่ในปัญหาเชิงโครงสร้างแต่ก็ไม่ถึงกับยากจนเพราะฉะนั้นถ้าเราหล่อเลี้ยงคนกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดกับดักนะครับการเสพติดเงินแจกที่มันทำให้เขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เพราะมันเป็นการเสพติดของการแจกเงินเนี่ยมันเลยทำให้นะครับ การปรับเชิงโครงสร้างมันก็ไม่รับการแก้ไขปัญหาเพราะรัฐแทนที่จะมาเล่นยากๆทำให้คนหาปลาได้เองก็แจกไปเรื่อยๆ
0: นักวิชาการยังระบุด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลก็ทำแบบเดียวกันและมาตรการการแจกเงินก็เห็นผลลดลงมาเรื่อยๆในขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขท่ามกลางโจทย์และสถานการณ์ของโลกที่ยากมากขึ้นค่ะ
3: ปัจจัยต่างๆในโลกมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นนะครับเราเห็นยุคของ AI ที่ยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำมันเพิ่มสูงขึ้นศักยภาพของคนที่เข้าถึง AI จะเก่งมากเลยขณะที่คนที่ใช้ AI ไม่เป็นก็จะถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังขณะเดียวกันนะปัจจัยภายนอกยังมีพวกสงครามทางด้านการค้านะครับแล้วก็วิกฤตนะครับอิหร่านที่ทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นสองส่วนนี้นะฮะมันจะทำให้ภาคส่งออกนะครับของเราเนี่ยอย่างน้อยนะฮะโตได้จำกัดและส่วนที่โตก็ไปโตในส่วน AI ที่มันมีความเหลื่อมล้ำแต่ส่วนที่เป็นแบบของเดิมๆนะฮะที่เราเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจฐานส่งออกของเราเดิมๆเนี่ยมันโตช้าและนะครับเงินเม็ดเงินที่แทนที่คนจะเอามาใช้ในการจับจ่ายใช้สอยก็ปรากฏว่าต้นทุนในด้านพลังงานมันเพิ่มสูงขึ้นยันเม็ดเงินลงมามันก็น้อยลงศักยภาพของคนในการเก็บเงินก็น้อยลงมันก็ยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำมันเพิ่มสูงขึ้นชีวิตก็จะยากลำบากมากขึ้นนะซ้ำร้ายเราเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่ฐานะทางด้านการคลังเรามันไม่ได้ดีแบบเดิมหนี้สาธารณะของเราสูงขึ้นเรื่อยๆจนเราไม่สามารถที่จะมาแจกเงินอย่างนี้ได้ไปเรื่อยๆนะ
0: อาจารย์รณฤทธิ์ทิ้งท้ายนะคะว่าอีกปัจจัยที่ทำให้หลายนโยบายไปไม่ถึงเป้าหมายคือขาดงบประมาณซึ่งมีอยู่น้อยและมีจำกัดนะคะจึงไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดการไว้รวมไปถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่อยากจะแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างอย่างจริงจังเรื่องนี้ก็อาจจะยังมีน้อยอยู่ค่ะ
4: ที่7 กันยายนเนี่ยรู้ไหมว่ามีเลือกตั้งออก
5: ไม่ทราบเลยครับไม่ได้ติดตามเลยครับ
6: รู้แต่ไม่รู้ว่าทำยังไงไงคนส่วนมากไม่รู้นะพื้นฐานอย่างเราเนี่ยไม่รู
0: ้คุณผู้ชมคะอาทิตย์ที่27กันยายนนี้แล้วนะคะก็จะถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะรายการของเราเคยพูดถึงตัวเลขการลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์ที่มีแนวโน้มนะคะว่าคนจะไปใช้สิทธิ์กันเพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งก่อนหน้านี้นะคะแต่เมื่อสักครู่นี้จากอินทลูดที่คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วหลายคนก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่ากำลังจะเลือกตั้งอาทิตย์นี้แล้วจะต้องไปที่ไหนจะต้องทำอย่างไรกันบ้างคุณเมธวีคะแบบนี้มันกำลังสะท้อนปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
7: ค่ะนี่เป็นโจทย์สำคัญเลยค่ะคุณบุษรินทร์เพราะว่าจากที่ได้พูดคุยมามีผู้ประกันตนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้เลยว่าวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วส่วนคนที่บอกว่าพอรู้บ้างแต่ก็ยังไม่รู้ค่ะว่าต้องไปใช้สิทธิ์ที่ไหนใช้สิทธิ์ยังไงบ้างค
0: ่
7: ะ
0: แสดงว่าวันนี้เราจะมีข้อมูลที่จะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าคนที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างและจะต้องเตรียมความพร้อมกันยังไงบ้างค่ะคุณเบทวี
7: น่าห่วงทีเดียวค่ะว่าผู้ประกันตนกว่า12ล้านคนที่มีสิทธิ์จะไปใช้สิทธิ์กันมากน้อยแค่ไหนบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคยมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไปแล้ว1รอบเวลาที่เหลืออยู่จะประชาสัมพันธ์กันยังไงแต่ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้สิ่งที่ผู้ประกันตนสะท้อนกับเราก็คือยังมีอีกหลายเรื่องที่พวกเขาอยากให้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ช่วยแก้ไขลองไปฟังกันค่ะ
5: ไม่ทราบเลยครับไม่ได้ติดตามเลยครับ
6: รู้แต่ไม่รู้ว่าทำยังไงไงเคยอ่านเจอว่าให้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่เราไม่เข้าใจว่าเราจะต้องเรามีสิทธิ์ไปเลือกไหมไปเลือกยังไงทำยังไงไอ้คำว่าเลือกตั้งบอร์ดใหม่นี่คืออะไร
4: เมื่อ2ปีที่แล้วมันเลือกตั้งไปแล้วรอบนึงเป็นครั้งแรก
6: อันนั้นน่ะไม่รู
4: ้แล้วครั้งนี้มันครบรอบ2ปีมันก็เลยต้องเลือกตั้งใหม
6: ่คนส่วนมากไม่รู้นะพื้นฐานอย่างเราเนี่ยไม่รู้
8: โอเคไหมเหรอมันก็เก็บสูงไปอ่ะ500 กว่าบาทการบริการที่โรงพยาบาลน่ะเหรอไม่ค่อยโอเคช้าแล้วก็นาน
9: เราส่งไปทุกเดือนใช่ไหมแล้วสิทธิ์ที่เราได้มาเทียบกับเงินที่เราส่งไปอ่ะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่าเงินที่เราส่งไปแต่ละเดือนอ่ะไปอยู่ตรงไหนอาจจะเรื่องพวกสิทธิประโยชน์นั่นแหละเพราะว่าเราก็เสียเดือนหนึ่งอ่ะมันก็เยอะอยู่นะเดือนละเกือบพันคิดว่าเงินที่เสียไปมันก็น่าจะได้อะไรที่แบบตอบแทนที่มันโอเคกว่านี้
8: อยากให้ดูแล ดีกว่านี้หน่อยเพิ่มเรื่องแบบลดประกันสังคมให้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบหักเยอะไปอ่ะการรักษาก็ถ้ารักษาก็โอเคอยู่ถ้าเราใช้ประกัน

0: 3นะ
1: สวัสดีการผมคิดว่าค่าทำฟันนี่น่าจะเพิ่มได้แล้วครับจาก900นะครับน่าจะเพิ่มเพราะว่าค่าเงินนะครับมันเริ่มสูงขึ้นแล้วค่าบริการค่าหมออะไรเงี้ยครับมันสูงขึ้นทุกปี
0: ก็ยังนึกอยู่ว่าถ้าเกษียณแล้วจะส่งต่อเพราะเราต้องรักษาตัวเรามีโรคประจำตัวเราคงจะไม่เอาเงินพวกนี้เพราะว่าถ้าเราเอาออกไปเราก็ไม่ได้เยอะดูแล้วที่คนที่เขาได้มานะอย่างมาตรา39คนแถวบ้านเขาเกษียณแล้วเขาได้เดือนละ1,000 กว่าบาทเองแล้วเราจะไปทำอะไร1,000 กว่าบาทเราไม่พอกินไม่พอใช้หรอกแต่ถ้าเรายังส่งต่อเรายังได้รักษาตัวเพราะเรามีโรคประจำตัวไงเราก็ต้องจำยอมส่งต่อ
2: ค่ะคุณเมธวีนอกจากเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่บรรดาผู้ประกันตนเขาก็คาดหวังอยากจะเห็นบอร์ดชุดใหม่เนี่ยปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อสังเกตก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของการบริหารกองทุนประกันสังคมที่มีตัวเลขล่าสุดเนี่ยเกือบ3 ล้านล้านบาทแล้วนะคะตรงนี้ผู้ประกันตนเขามองกันยังไงบ้าง
3: ค่ะผู้ประกันตนส่วนใหญ่ที่เราได้ไปพูดคุยด้วยก็บอกว่าจริงๆไม่มีโอกาสได้รับรู้มาก่อนค่ะว่าบอร์ดเอาเงินไปลงทุนกับอะไรบ้างมารู้ข่าวก็ตอนที่มีบอร์ดประกันสังคมชุดแรกแล้วบางเรื่องก็สร้างความงงแล้วก็ความตกใจให้กับผู้ประกันตนค่ะต้องยอมรับค่ะว่าเงินกองทุนจะหมุนเวียนได้มีผลตอบแทนเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ได้ก็ต้องลงทุนให้งอกเงยไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ประเภทต่างๆทั้งพันธบัตรรัฐบาลหุ้นทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆค่ะอย่างการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หลายคนเคยเห็นข่าวอย่างอาคารสกายไนน์เซ็นเตอร์ย่านพระราม9และโครงการ TU Dome Residential Complex ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตกับข้อสังเกตเรื่องความไม่คุ้มค่าพอไปถามผู้ประกันตนว่าเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมบางคนก็บอกว่ารู้บางคนก็บอกว่าไม่รู้ค่ะแต่ประเด็นที่ให้ความสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องความคุ้มค่านั่นเองค่ะ
4: แม้ว่าเนี่ยตึกตรงนี้มันมีเงินของกองทุนประกันสังคมมาสร้างด้วย
5: ได้ข่าวอยู่มันเป็นหอพักอ่ะแล้วก็เป็นร้านอาหาร
6: เคยได้ยินอยู่
4: เคยได้ยินใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่
4: รู้สึกว่ามันโอเคไหมมันคุ้มค่าไหมกับเงินที่เราสมทบไป
6: ไม่ค่อยนะ
4: ก็แล้ว
6: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่มันได้อะไรหรือเปล่าครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ายังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้เลยไม่รู้มาก่อนเลยครับ
0: เพิ่งจะรู้นี่แหละว่าเขาเอาเงินมาซื้อตึกซื้ออะไรเนี่ยแต่จริงไม่จริงเราไม่รู้ไงมันมีข่าวมาในโทรศัพท์เนี่ยเราก็เปิดดูแต่ความจริงเป็นยังไงเราไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราก็อ่านตามข่าวเฉย
3: คุณบุษรินทร์คะถ้าบอร์ดประกันสังคมบริหารอย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลโดยตรงกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนค่ะ
2: จริงๆถ้าจะทำให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นอาจจะต้องมีตัวอย่างพอจะมีตัวอย่างให้ทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารกองทุนกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนไหมคะ
3: ค่ะอย่างผู้ประกันตนมาตรา33คนนี้ค่ะนอกจากจะทำงานประจำแล้วยังมีอาชีพเสริมเป็นไรเดอร์ซึ่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เธอก็คาดหวังว่าจะมีผู้แทนเข้ามาช่วยผลักดันแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องสวัสดิการเพื่อสานฝันให้กับคนทำงานได้ค่ะ
2: ค่ะ
7: หลังเลิกงานประจำในช่วงบ่ายนิวารินเรืองชัยหรืออินดี้จะเปลี่ยนจากชุดพนักงาน Messenger เพื่อมารับงานไรเดอร์ผ่านแอปพลิเคชันหารายได้เสริมนอกจากทำงานประจำและขับไรเดอร์แล้วเธอยังเรียนรู้งานชิปปิ้งควบคู่กับการอ่านหนังสือระหว่างจอดรถรอรับออเดอร์เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าตำรวจการแบ่งเวลาให้กับหลายบทบาทสะท้อนชีวิตของคนทำงานที่ต้องจัดการทั้งรายได้ค่าใช้จ่ายและความฝันของตัวเองไปพร้อมกันนิวารินเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นานกว่า10ปีซึ่งเธอมองว่าแม้ประกันสังคมจะเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งแต่ยังมีหลายเรื่องที่ควรแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาล
8: มาตรา33ได้รับประกันสังคมรักษาพยาบาลฟรีค่ะค่าทำฟันอะไรทั่วไปตรวจโรคทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าบางคนน่ะเขาเป็นมากกว่านั้นบางทีเราไปโรงพยาบาลน่ะคือแบ่งชนชั้นเหมือนกันพยาบาลน่ะเขาจะใช้รักษาคนที่ ซื้อประกันก่อนของโรงพยาบาลไปแล้วจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะอยากให้โรงพยาบาลเขาแบบดูแลเหมือนคนในครอบครัวหรือไม่ต้องแบ่งชนชั้นน่ะคือให้เหมือนแบบดูแลให้เหมือนคนทั่วไปอ่ะแค่จัดยายังจัดไม่ตรงเลยอ่ะ
7: นอกจากประสบการณ์ในระบบประกันสังคมแล้วการทำงานเป็นไรเดอร์ยังทำให้นิวารินต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจึงมีคำถามถึงรูปแบบการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเธอเล่าว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุไรเดอร์บางส่วนต้องพึ่งพาการช่วยเหลือกันเองจึงมีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและเคยเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิแรงงานแพลตฟอร์มต่อกระทรวงแรงงาน
8: ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาก็เพื่อที่จะช่วยเหลือกันเองด้วยซ้ำส่วนมากอะไรเดอร์ช่วยกันนะอย่างเจออุบัติเหตุอะไรก็ช่างพวกเนี้ยพวกหนูจะช่วยกันแบบเกาะเป็นกลุ่มเพื่อที่จะไปคัดค้านอะไรพวกนี้สิทธิ์ที่มันไม่ถูกต้องอะค่ะบางคนพี่เขาก็ซื้อประกันเองอยากให้ประกันสังคมนะคะดูแลลูกจ้างให้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็การรักษาสิทธิพยาบาลก็เนาะเพิ่มให้หน่อยเนาะเพื่อที่จะไม่ต้องมาแบบแบ่งชนชั้นกันนะคะ
7: จากประสบการณ์ทั้งงานประจำและงานไรเดอร์นิวารินจึงมีความคาดหวังต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่รวมถึงแนวทางการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเธอยืนยันว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและอยากเห็นการปรับปรุงสวัสดิการให้ตอบโจทย์กับชีวิตของผู้ประกันตนมากขึ้นทั้งการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและพัฒนาระบบการจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานให้รวดเร็วและครบถ้วนขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้มีการผลักดันพรบแรงงานอิสระเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มมีหลักประกันความคุ้มครองที่เหมาะสมเพราะเมื่อคนทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็อยากเห็นสวัสดิการที่ทัดเทียม
2: คุณผู้ชมคะก่อนจะไปเลือกตั้งกันวันอาทิตย์นี้นะคะก่อนหน้านี้ก็เห็นสำนักงานประกันสังคมเขาออกมาเปิดผลงาน2ปีบอร์ดเลือกตั้งชุดแรกต้องใช้คำว่ามีหลายสิทธิประโยชน์ที่เปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะคงต้องถามคุณเมธาวีว่าที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันตรงใจกับบรรดาผู้ประกันตนบ้างหรือเปล่าคะ
3: ค่ะจริงๆมีอยู่หลายเรื่องค่ะทั้งเรื่องการคืนความเป็นธรรมเรื่องเงินบำนาญให้กับผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็การยกระดับสิทธิประโยชน์อื่นๆนี่คือบางส่วนที่เรารวบรวมมาให้ดูค่ะ
2: ค่ะ

0: เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรอายุ0ถึง6ปีจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนมีผลตั้งแต่1มกราคมปี68รวมถึงเพิ่มเงินทดแทนกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างจากร้อยละ50เป็นร้อยละ60ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือนขณะเดียวกันยังเตรียมปรับเพดานค่าจ้างของผู้ประกันตนมาตรา33จาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทในปี69และจะทยอยปรับเพิ่มในระยะต่อไปเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพมากขึ้นส่วนผู้ประกันตนมาตรา40มีการเสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาทถึง 3,000 บาทนาน3เดือนซึ่งขนาดนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการร่างกฎหมายและอีกหนึ่งมาตรการคือโครงสร้างสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประกันตนอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.59 ใน5ปีแรกวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อใช้ซื้อสร้างหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายใต้วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาทแต่ละมาตรามีสถานะต่างกันบางเรื่องมีผลบังคับใช้แล้วขณะที่บางเรื่องยังอยู่ระหว่างดำเนินการและกระบวนการทางกฎหมายแต่ก็ยังมีสิทธิประโยชน์บางด้านที่ผู้ประกันตนมองว่ายังไม่เพียงพอโดยเฉพาะค่าทันตกรรมแม้ประกันสังคมจะปรับสิทธิใหม่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่หากใช้บริการกับสถานพยาบาลเอกชนที่ทำข้อตกลงกันไว้สิทธิอุดฟันถอนฟันและขูดหินปูนยังคงมีวงเงินแค่900บาทต่อปีขณะที่ค่าผ่าฟันคุดถูกแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งสิทธิ
1: จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าผลงานของบอร์ดประกันสังคมชุดที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และการบริหารกองทุนเกือบ3ล้านล้านบาทซึ่งมีผลโดยตรงเลยต่อสิทธิประโยชน์ของบรรดาผู้ประกันตนทีนี้โจทย์ยากแล้วค่ะว่ารอบนี้แม้คุณเมธวีจะมีข้อมูลบอกว่ามีประชาชนไปลงทะเบียนกันเยอะแต่ยังไงเรื่องของจำนวนคนไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็สำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าการเลือกบอร์ดเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารสิทธิประโยชน์เลย
0: ค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเห็นเหมือนกันนะคะว่าการที่มีบอร์ดประกันสังคมมาจากการเลือกตั้งซึ่งผู้ประกันตนสามารถเลือกผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่ได้เองนั้นสำคัญแค่ไหนแต่โจทย์สำคัญสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็คือจะทำยังไงให้ผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆค่ะชวนดูการใช้สิทธิ์กันอีกสักรอบค่ะขั้นตอนแรกตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบ e-service application SSO Plus หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมถึงตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศขั้นตอนที่2แสดงหลักฐานยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐขั้นตอนที่3รับบัตรเลือกตั้งตามประเภทของผู้มีสิทธิ์โดยบัตรสีฟ้าสำหรับฝ่ายนายจ้างและบัตรสีชมพูสำหรับฝ่ายผู้ประกันตนขั้นตอนที่4กากบาทลงคะแนนด้วยหมายเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามทำสัญลักษณ์อื่นในบัตรเพราะอาจทำให้เป็นบัตรเสียโดยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสามารถเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขและขั้นตอนที่5พับบัตรและหย่อนลงหีบด้วยตัวเอง
1: เวลานี้ต้องบอกว่าเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะสำคัญมากสำหรับเรื่องของการสร้างความเข้าใจค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงคืออย่างที่คุณเมธวีบอกนะต้องอำนวยความสะดวกด้วยแล้วก็ลดข้อจำกัดเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญของคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนจริงๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเมธวีด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราในวันนี้ค่ะและทั้งหมดนี่คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติคุณลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังนะครับการที่สำนักชลประทานทำหนังสือสั่งให้อบต.ราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการรื้อถอนโครงสร้างโครงการแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิออกจากคลองรัดกระบัง

0: างโดยที่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างเพราะมันกระทบต่อการระบายน้ำปรากฏว่าโครงการนี้มีข้อมูลพบว่ามูลค่ารวมเกือบ400ล้านบาทเลยนะครับและมีบริษัทที่ชนะการประมูลเพียงแค่บริษัทเดียวเท่านั้นครับให้คุณผู้ชมไปดูโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่นะครับอยู่บนแพลอยน้ำในคลองลาดกระบังนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิของอบต.ราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับเป็นโครงการก่อสร้างตลาดน้ำระยะแรกก็จะแบ่งออกเป็น2สัญญาเป็นโครงการยุครัตนโกสินทร์และอยุธยาครับรวมมูลค่าเกือบ400ล้านบาทนะครับขณะนี้ก่อสร้างไปแล้วประมาณ80เมตรตัวโป๊ะกว้าง10เมตรเบื้องต้นพบแผนก่อสร้างระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรได้ส่งหนังสือถึงอบต.ราชาเทวะเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแจ้งให้ระงับการก่อสร้างเนื่องจากสิ่งปลูกสร้างที่เห็นอยู่นี้มันไปกีดขวางทางระบายน้ำเส้นทางสำคัญระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดสมุทรปราการครับทีนี้ทางชาวบ้านเขาก็ตั้งคำถามนะครับว่าโครงการนี้มันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้จริงหรือไม่แม้จะอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิแต่บริเวณนี้มันก็เป็นซอยแคบอยู่ริมคลองแถมไม่มีที่จอดรถด้วยครับ
1: กระตุ้นยังไงได้อะมันอยู่ในคลองเนาะก็คงจะได้อย่างหนึ่งแล้วยายว่านะยายคิดว่านะแต่มันก็เห็นเขาบอกว่าอะไรนะให้แม่ค้าไปเอาของไปลงขายได้มีคนเขาพูดอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะพวกพื้นบ้านอะ
2: ยายแล้วถ้าพวกทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเขามาลงอ่ะเขาเดินทางสะดวกไหมพวก
1: มาลงทางไหนอ่ะ
2: ทัวร์
1: มาลงทางไหนอ่ะ
2: น
1: ั
2: ่นแหละถ้าเขามาท่องเที่ยวอ่ะเขาจะมีทางลงรถจอดที่จอดรถมีไหม
1: ก็มันไม่มีก็ต้องจอดข้างหน้าอย่างนั้นจอดสนามบินตรงนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยได้ก็เดินมาอย่างเงี้ย
2: หมายถึงตรงนี้ซอยมันแคบ
1: มันแคบมันนี่รถจอดตรงไหนได้อ่ะนอกจากจอดสนามบิน
0: โอ้โหถ้าจอดสนามบินนี่ก็ข้ามมาจะข้ามยังไงฝั่งหนึ่งก็รันเวย์เลยนะครับทางรองประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.สมุทรปราการลงพื้นที่ไปตรวจสอบโครงการเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เดือนเมษายนมีการก่อสร้างโป๊ะล้ำลงไปในคลองทำให้ชาวบ้านกังวลว่ามันจะไปขวางทางระบายน้ำ
3: ก็ผมก็มาติดตามนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปตั้งแต่สักช่วงเดือนเมษานะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นช่วงเราจะเห็นแค่เหมือนกำลังจะออกเป็นโป๊ะเฉยๆนะครับก็ติดตามมาเรื่อยๆครับจนมาถึงช่วงเดือนพฤษภาที่กำลังจะเข้าใกล้หน้าฝนนะครับก็มาติดตามอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับก็คิดว่ากังวลนะครับว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่น้ำท่วมเป็นประจำทุกปีนะครับชาวบ้านก็มีความกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อการระบายน้ำหรือเปล่าหรือจะทำให้บ้านเขาน้ำท่วมหรือเปล่า
0: ไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็พบว่าโครงการแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์ก็ประมาณ200ล้านบาทราคากลางกว่า193ล้านบาทและทำสัญญาจ้างในวงเงิน192ล้านบาทนะครับอีกโครงการแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิในยุคอยุธยาราคากลาง191ล้าน9แสนบาทและทำสัญญาจ้างในวงเงิน191ล้านบาททั้ง2โครงการใช้วิธีจัดหาแบบคัดเลือกโดยมีบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ชนะประมูลทั้ง2โครงการเลยครับคือตามหลักการเนี่ยโครงการที่มีมูลค่าเกิน100ล้านบาทและใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือกจะต้องส่งเรื่องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจะเซ็นสัญญาณะครับแต่โครงการนี้กลับพบว่าไม่ได้ขอตั้งแต่แรกแต่พบการทำหนังสือขอสัตยาบันย้อนหลังแล้วส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณและกรรมธิการกระจายอำนาจจึงสอบถามเรื่องนี้ไปยังอบต.ราชาเทวะแต่ได้รับคำตอบว่าไม่สะดวกส่งเอกสารหรือจัดประชุมซึ่งจากการตรวจสอบยังพบว่าบริษัทชนะประมูลโครงการเคยรับงานก่อสร้างของภาครัฐมาแล้วหลายโครงการครับ
4: แต่เราทราบบริษัทที่ชนะประมูลได้จากป้ายโครงการที่อยู่ด้านนู้นนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยเราพอหาข้อมูลได้ว่าบริษัทนี้ก็รับงานของรัฐมาโดยตลอดนะคะข้อมูลที่เราได้ก็คือ68 67 66เนี่ยก็ได้รับโครงการของรัฐมาประมาณสัก30โครงการได้ก็หลายรวมๆแล้วเป็นพันล้านได้นะคะเบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็จะรับไม่ว่าจะกรมบัญชีกลางหรือกองทัพอากาศอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในช่วงปี69เนี่ยข้อมูลมันยังไม่ขึ้นก็เลยไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เขาเคยรับงานกันมาก่อนหรือเปล่า
0: ไท ทางกรรมาธิการได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ้องเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับแล้วก็มีมติให้สำนักชลประทานออกหนังสือสั่งให้อบต.ราชาเทวะรื้อถอนโครงสร้างออกภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่14กันยายนนะครับหากครบกำหนดแล้วยังไม่รื้อถอนก็จะออกหนังสือเตือนฉบับที่2โดยจะให้เวลาต่อไปอีก30วันและถ้าหากยังไม่ดำเนินการทีนี้แหละครับก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีเลยครับพอพูดถึงอบต.ราชาเทวะหลายคนนึกถึงโครงการเสาไฟกินรีนะครับที่กลายเป็นกรณีศึกษาและสัญลักษณ์ของการตรวจสอบทุจริตในหน่วยงานท้องถิ่นโดยพบความผิดปกติในการกำหนดราคากลางการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างบางรายนำไปสู่การชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นครับโครงการเสาไฟประติมากรรมกินรีของอบต.ราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าริมทางพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ที่ตกแต่งด้วยประติมากรรมรูปกินรีครับสำหรับงบประมาณในโครงการเสาไฟกินรีระหว่างปี2562ถึง2564รวม8โครงการกว่า809ล้านบาทนะครับสำหรับประเด็นสำคัญและข้อสังเกตของโครงการก็คือราคาจัดซื้อที่สูงเกินจริงเสาไฟแต่ละต้นมีราคาสูงถึงประมาณ 90,000 ถึง 100,000 กว่าบาทซึ่งสูงกว่าราคากลางและต้นทุนการผลิตจริงมีการแบ่งสัญญาและจัดซื้อหลายเฟสโครงการนี้ไม่ได้จัดซื้อแบบครั้งเดียวจบนะครับแต่มีการแบ่งสัญญาออกไปหลายโครงการต่อเนื่องกันหลายปีครับงบประมาณรวมของโครงการทั้งหมดพุ่งสูงถึงหลายร้อยล้านบาทแล้วก็ยังพบว่าเสาไฟกินรีบางต้นถูกติดตั้งในพื้นที่รกร้างทุ่งหญ้าหรือถนนลูกรังที่ยังไม่มีการพัฒนาในจุดนั้นรวมถึงจุดที่มีระยะห่างที่มันถี่มากๆอะครับจนทำให้ถูกตั้งคำถามว่านี่เป็นการติดตั้งโดยที่ไม่คำนึงถึงความจำเป็นหรือไม่นี่จุดนี้เห็นคุณผู้ชมดูสิติดโอ้โหเปิดไฟมาทีนี่คือสว่างยันแสงพระอาทิตย์เลยนะฮะทำให้ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติในการกำหนดราคากลางและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างบางรายและมีการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วยครับโครงการเสาไฟกินรีมันก็เลยกลายเป็นกรณีศึกษาและสัญลักษณ์สำคัญของการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้งบประมาณแผ่นดินครับนายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะถูกปปช.ชี้มูลความผิดในหลายคดีก่อนส่งสำนวนเอกสารหลักฐานให้อัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องร้องตามกระบวนการยุติธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตัดสินลงโทษไปแล้ว3คดีครับรวมบทลงโทษจำคุกทั้งสิ้น19ปีได้แก่คดีทุจริตจัดซื้อเสาไฟกินรีจำคุกไป5ปีคดีทุจริตปรับปรุงเสาไฟกินรีบนถนนกิ่งแก้วจำคุกไป10ปีและคดีทุจริตจัดซื้อกล้อง CCTV จำคุก4ปีครับหลังคำพิพากษาศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีในชั้นอุทธรณ์มีการให้วางเงื่อนไขวงเงินประกัน 600,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไข2ข้อสำคัญก็คือห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและให้จำเลยติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่ากำไล EM ด้วยครับไทย PBS เรายังคงติดตามโครงการสถานีสูบน้ำของกรมชลประทานในหลายจังหวัดของภาคอีสานนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมไปพบข้อร้องเรียนในจังหวัดนครพนมโดยอ้างว่ามีการนำของเดิมมาทาสีใหม่เพื่อที่จะเบิกงบประมาณขณะที่การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็ยังพบว่าจังหวัดนครพนมมีโครงการสถานีสูบน้ำมากกว่า200แห่งมีทั้งที่ใช้งานได้ตามปกติแล้วก็บางส่วนไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับคุณยุทธนาอินตาสอนมีรายละเอียดของเรื่องนี้ครับ
1: อันนี้โปะเกาน
2: ี่คือสภาพแพสูบน้ำที่ชำรุดของเทศบาลตำบลสามพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม
3: ตัวไหน
2: จากภาพจะเห็นว่ามีสนิมกรัดกร่อนจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได
4: ้ยังไม่มีการตรวจรับ
2: ก่อนที่เทศบาลตำบลสามพงจะดำเนินโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดิมที่รั่วชำรุดแต่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าได้นำแพเดิมมาทาสีเพื่อเบิกงบประมาณหรือไม
5: ่ต้นไม้ที่เขาเห็นมาก
2: นายกเทศมนตรีตำบลสามพงระบุว่าพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความถูกต้องทั้งรายละเอียดโครงการและกระบวนการดำเนินงานซึ่งทั้งสองโครงการได้รับมอบจากผู้รับจ้างไปแล้ว1โครงการเหลืออีก1โครงการที่อยู่ระหว่างการตรวจรับงานว่าเป็นไปตามแบบก่อสร้างหรือไม่
1: บอกเขาอยู่

0: ช่ไหมว่า
1: จากการที่เขาร้องเรียนว่าทางเทศบาลตำบลสามโพงนี่เอาโป๊ะเก่ามาย้อมแมวแต่มันไม่ใช่นะครับอันนี้คือโป๊ะเก่าโป๊ะเก่าที่ใช้อยู่ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ทางสภาเทศบาลตำบลสามโพงอนุมัติให้ทำโป๊ะแพใหม่นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันมีสนิมมีอะไรมันใช้ไม่ได้แล้วมันหลายเรื่องนะครับแต่ตัวนี้ก็สภาเทศบาลตำบลอนุมัติให้ก่อสร้างตัวนี
2: ้
1: นะครับแทนนะครับ
0: เวลาที่ดู
3: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่1และหมู่9งบประมาณ 995,000 บาทเบื้องต้นได้ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงทั้ง2โครงการรูปแบบการก่อสร้างและข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
4: เบื้องต้นก็มีรายละเอียดตามเอกสารแล้วก็ข้อมูลที่ทางท่านนายกได้ให้กับทางกลุ่มงานป้องกันการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งต้นโครงการนะครับรวมไปถึงขั้นตอนการซื้อจ้างแพทั้ง2แพนะครับก็มีอยู่จริงนะครับก็ในรายละเอียดเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วก็ประกอบในข้อมูลด้านเอกสารที่เราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก
2: ็ที่ว่าย้อมแมวนี่เป็นไปได้ไหมครับ
4: ก็ต้องดูในเอกสารตามรายละเอียดเอกสารอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางปปช.ได้มารับทราบข้อมูลนะครับ
3: ไทย PBS ยังตรวจสอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอีกหลายแห่งทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมและอำเภอศรีสงครามพบว่าสถานีสูบน้ำบางแห่งชำรุดต้องซ่อมแซมหรือบางสถานีก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งมาจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เพราะในช่วงน้ำหลากที่นาหรือพื้นที่การเกษตรจะถูกน้ำท่วมสูงแต่ในช่วงหน้าแล้งจะขาดน้ำจึงมีความจำเป็นต้องการใช้น้ำเพื่อเพาะปลูก
5: พอฤดูน้ำหลากน้ำเยอะครับน้ำเยอะแล้วทีนี้นี่น้ำเยอะแล้วเราทำการเกษตรนี่เราทำไม่ได้นอกจากเราทำฤดูแล้งนะครับเพราะว่าฤดูแล้งแล้วน้ำมันเราก็ต้องการน้ำที่จะทำนานะครับในฤดูแล้งนะครับเพราะว่ามันจะสำคัญเลยแหละครับเรื่องน้ำนี่ครับเพราะว่าหน้าปังนี่มันใช้น้ำเยอะใช้น้ำเยอะครับหน้าปังไม่เหมือนเกษตรกรเกษตรอย่างอื่นนี่มันใช้น้ำไม่เยอะเท่าหน้าปังนะครับ
3: ไทย PBS ตรวจสอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจังหวัดนครพนมพบว่ามีมากกว่า200แห่งมีทั้งที่ใช้งานได้ตามปกติและบางส่วนไม่เกิดประโยชน์รวมถึงอยู่ระหว่างเสนอโครงการอีกหลายแห่งแต่ปัญหาที่พบคือท้องถิ่นไม่มีงบประมาณมาซ่อมแซมเมื่อรับมอบโครงการจากกรมชลประทานจึงเป็นภาระกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจเฉพาะจังหวัดนครพนม5ปีย้อนหลังพบว่าได้รับงบประมาณกว่า130ล้านบาทยุทธนาอินทสอนไทย PBS รายงาน
6: เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์ก็คงไม่ผิดนะครับสำหรับปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยทับซ้อนแนวเขตรอบหนองหานจังหวัดสกลนครแหล่งน้ำจืดขนาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานครับโดยกว่า80ปีที่แล้วชาวบ้านเขาพยายามจะเรียกร้องเพื่อขอออกเอกสารสิทธิ์และคืนความชอบธรรมเพราะเป็นชุมชนดั้งเดิมนะครับทำกินมาหลายชั่วอายุคนก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามปี2484เสียอีกครับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับฟังเสียงและเรียนรู้ถึงปัญหาของพื้นที่หนองหานครับที่จังหวัดสกลนครบริเวณท่าเรือบ้านท่าวัดตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครซึ่งจุดนี้เป็นชุมชนเก่าแก่แต่ปัจจุบันชาวบ้านที่อาศัยและทำกินริมหนองหานกำลังเผชิญปัญหาการโต้แย้งสิทธิ์ที่ดินเพราะทับซ้อนแนวเขตหนองหานกว่า 43,000 ไร่หลังเมื่อปี2567คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยให้ผืนดินและผืนน้ำของหนองหานมีพื้นที่กว่า 119,000 ไร่เป็นที่ราชพัสดุและมอบหมายให้กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังมีอำนาจในการดูแลรักษาและอนุญาตการใช้ประโยชน์ครับคำบอกเล่าทั้งจากปราชญ์ผู้นำชุมชนและนักวิชาการท้องถิ่นได้สะท้อนถึงปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานมีการกดทับ

0: ของปัญหาที่สะสมอยู่ในพื้นที่จนมันเกิดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมสะท้อนมุมมองของคนรุ่นใหม่เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสร้างการรับรู้เพื่อการขับเคลื่อนในอนาคตครับ
1: หนูเห็นปัญหาถึงข้อกฎหมายแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลไม่ให้ความชัดเจนกับประชาชนค่ะเพราะว่าอย่างที่ฟังวิทยากรเล่ามานะคะก็คือเขามีปัญหาที่ไม่รับรองประชาชนที่เขาอยู่มาก่อนไม่ให้สิทธิ์เต็มที่ในการเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ให้สิทธิ์เต็มที่ในโฉนดที่ดินของเขาค่ะหนูที่หนูฟังคืออะไรนะคะมันมีอยู่3ทางเลือกหนูว่าสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นที่สุดก็คือการให้เขาเช่าที่เขาอยู่มาก่อนหนูว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดร้าย
0: ขณะที่ผู้นำชุมชนระบุว่าชาวบ้านครอบครองเพื่ออยู่อาศัยและทำกินมาก่อนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในจังหวัดสกลนครปี2484จากที่เคยขอใช้ประโยชน์จากประมงจังหวัดปัจจุบันก็เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ทำให้มีระเบียบและกฎหมายของกระทรวงต่างๆทับซ้อนกันชาวบ้านจึงอยากจะเห็นทุกภาคส่วนที่มีอำนาจจัดการภายในหนองหานครับร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างจริงจัง
2: พวกที่มีสค.1และที่อยู่มาก่อนทั้งที่เขารู้ว่าเขตนสล.ปักเขตอยู่ตรงไหนชาวบ้านเขารู้หมดหน่วยงานก็รู้ทั้งหมดอ่ะทำไมไม่ร่วมกันแก้ไขไม่โยนได้ไหมประมงไม่โยนให้เจ้าท่าไม่โยนให้เกษตรไม่โยนให้กรมชนทุกกระทรวงทบวงกรมที่ดูแลหนองหานเนี่ยคุณมาจับมือกันและร่วมมือกันหาทางออกอย่างชัดเจนให้ประชาชนลงนามเซ็น MOU ร่วมกันได้ไหม
0: ส่วนคณะทำงานจัดการแนวเขตพื้นที่หนองหานจังหวัดสกลนครก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเอาไว้แล้วนะครับ3แนวทางทั้งการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตและการพิสูจน์สิทธิ์ภายใต้วันแมปเพื่อยืนยันการเข้ามาทำกินก่อนปี2484ทั้งภาพถ่ายและพยานบุคคลการจัดระเบียบและให้สิทธิ์ทำกินอย่างมีเงื่อนไขตามแนวทางคทช.ซึ่งแนวทางนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่คัดค้านครับแล้วก็เสนอปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามหนองหานปี2484โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติและลงนามร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาซึ่งแนวทางสุดท้ายก็อาจจะเป็นความหวังที่ยังเหลืออยู
3: ่กลุ่มที่ถือครองท้องถิ่นท้องที่หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนจะต้องมีกระบวนการทำข้อมูลและเกิดการยอมรับร่วมกันซึ่งเส้นทางนี้ประชาชนพึงพอใจที่สุดแล้วก็กระบวนการนี้เนี่ยได้มีการดำเนินการมาในระดับหนึ่งแล้วแต่สุดท้ายเองกระบวนการนี้จะต้องนำเข้าสู่ระดับนโยบายก็คือให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีอำนาจในการอนุมัติซึ่งก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น
0: พื้นที่ทับซ้อนแนวเขตหนองหานกับชาวบ้านจังหวัดสกลนครครอบคลุมพื้นที่2อำเภอ12ตำบล53หมู่บ้านครับมีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า 15,000 ครัวเรือนพวกเขาจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อรับรองสิทธิ์และคืนความชอบธรรมให้กับชาวบ้านและเร่งจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ในแต่ละกิจกรรมทั้งพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อบำรุงพันธุ์ของสัตว์น้ำที่ตั้งของสำนักงานทางราชการพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ทำกินที่สาธารณประโยชน์และที่อยู่อาศัยคืออยากจะให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนครับยังอยู่ที่ปัญหาที่ดินนะครับแต่อันนี้จะเป็นผลกระทบที่เกิดจากคลื่นทะเลครับชาวชุมชนบ้านมดตะนอยตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังที่จังหวัดตรังถูกคลื่นซัดบ้านพังมากว่า5ปีแล้วนะครับตอนนี้เขาออกมาทวงคำตอบจากหน่วยงานภาครัฐหลังจากที่เคยไปรับปากเขาว่าเดี๋ยวจะจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับชาวบ้านแต่ตอนนี้ผ่านมาหลายปียังไร้วี่แววครับคุณผู้ชมดูสภาพของบ้านก่อนนะครับที่บอกว่าคลื่นทะเลเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆนะฮะมันแรงขนาดนี้ครับบ้านคือไม่เหลือเป็นบ้านแล้วอะครับเป็นภาพมุมสูงที่เราถ่ายให้ดูนะครับบ้านหลังนี้ปลูกอยู่ริมทะเลในพื้นที่หมู่3บ้านมดตะนอยตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับสภาพคือพังเสียหายบางหลังมันไม่เหลือสภาพของความเป็นบ้านอยู่แล้วขณะที่บางหลังก็รอวันที่จะพังลงทะเลเช่นกันหลังจากที่ถูกคลื่นซัดอย่างรุนแรงกัดเซาะมานานหลายปีครับ ชาวชุมชนวัตนอยบอกว่าปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งและซัดบ้านพังเสียหายมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาเจอกันมามากกว่า5ปีครับโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้คลื่นที่มีความรุนแรงมากขึ้นปรากฏว่าซัดบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกอยู่ริมทะเลพังไปแล้ว17หลังทำให้เจ้าของบ้านที่พังเสียหายหลายครอบครัวต้องพาครอบครัวไปอาศัยอยู่บ้านญาติขณะที่บางครอบครัวก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่นอกพื้นที่ก็มีที่ผ่านมาชาวบ้านเองเขาพยายามจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตลอดนะครับเพื่อที่จะหาทางในการแก้ปัญหาให้พวกเขาและมาช่วยเหลือหน่อยแต่กลับไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือได้เลยมีเพียงการเข้ามาแล้วก็ใช้วิธีการเนี่ยฮะปักไม้ไผ่แบบนี้คุณผู้ชมเรียงรายตามแนวชายฝั่งเพื่อที่จะหวังชะลอคลื่นเอาไว้แต่ความจริงก็คือวิธีนี้มันไม่สามารถที่จะป้องกันคลื่นที่มันแรงมาซัดบ้านเรือนได้ในแต่ละปีครับทำให้ชาวบ้านเองและคนที่มีบ้านเรือนใกล้กับทะเลยังคงเสี่ยงที่จะถูกคลื่นซัดบ้านพังอยู่ดีครับ
4: นับตั้งแต่พังครั้งล่าสุดประมาณ3ปีเกือบจะ4ปีแล้วครับที่หนักๆ นะแต่มันจะเริ่มมาก่อนหน้านั้นก็ 2-3 ปีด้วยแต่ที่หนักสุดๆคือ3ปีนี่แหละหนักสุด
5: ในแต่ละปีเราช่วยตัวเองกันยังไง
4: ก็เอาไม้ไผ่ปักกั้นคือทำตามภาษาชาวบ้านครับเขาไม่รู้ไงเขาทำตามไปครับเอาไม้ปักเอาไอ้นั่นดักเอาไอ้นี่ดักไปเรื่อยรู้จะอยู่ไม่อยู่แต่ทำไปก่อนหวังเผื่อว่ามันจะอยู่แล้วก็หวังหน่วยงานด้วยเผื่อเขาจะเข้ามาช่วยแต่ก็นี่ก็รอมานานเลยเหมือนกันไม่มีใครเข้ามาช่วยเลย
0: ชาวบ้านมตนอยบอกว่าก่อนจะเกิดปัญหาคลื่นกัดเซาะชายหาดอย่างรุนแรงเมื่อก่อนพื้นที่ชายหาดและบ้านเรือนประชาชนอยู่ยื่นออกไปในทะเลประมาณ200เมตรครับแต่หลังเกิดคลื่นกัดเซาะบ้านก็หายไปกับทะเลเลยครับทำให้บ้านที่อยู่ห่างออกมากลายเป็นบ้านริมทะเลไปโดยปริยายครับที่ผ่านมาชาวบ้านพยายามร้องขอไปทางหน่วยงานระดับจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยจัดหาที่อยู่ใหม่เพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีที่อยู่ใหม่ไปก่อนแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่จัดหาที่อยู่ให้ตามคำร้องขอทำให้ชาวบ้านที่ถูกคลื่นซัดบ้านพังไปกว่า20หลังกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยครับบางครอบครัวอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องมานานกว่า3ปีแล้วครับ
6: อยู่กับโพเมสามครัวค่ะยังมีลูกครัวยังกับพ่อแล้วลูกสามคนแล้วก็โลกันกันนะอยู่กันแปดเก้าคนในครัว
5: มา
6: ตั้
5: งเลี้ยวนะตอนนี้
6: ค่ะเก้าคนค่ะยังปู่สมัยอยู่ซ่องเลยค่ะเด็กไอ้นุ่งซ่องปีแล้วคนกันในบ้านค่ะ
5: กี่ปีเราถึงไปอาศัยผมอายุ
6: เนี่ยต้องเดินบ้านพังนู่นแล้วแต่ต้องเดินบ้านพังสามสิบปีแล้วเพราะว่าไม่มีที่ที่ให้อยู่บ้านแต่เลยต้องอยู่กับโพเมบ้านผมเนี่ยก็เล็กทางก็ไม่นานกันเนี่ยผมมันกัดโซไปเพลินแล้วสาม
4: ตอนนี้ฟังมา17หลังครับ17หลังแล้วก็ผ่านเยอะมา4ปีแล้วขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเขาไม่มีความช่วยเหลือเลยรอจากหน่วยงานอยู่จากพื้นที่ชาวบ้านอยู่ก็ไม่มีข่าวความเงียบหายไปเลยจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนได้มั่งเผื่อชาวบ้านจะได้เข้าไปอยู่เพราะตอนนี้เขาอัดครัวเรือนบ้านพังไปอัดอยู่บ้านญาติมั่งบ้านพ่อแม่พี่น้องบางหลังอัด3ครัวเรือนเข้าไปอยู่แห่งเดียวที่เดียวกันมันลำบากด้วยเสร็จบางหลังก็ต้องไปเช่ากันอยู่ด้วยแล้วก็มันลำบากครับ
0: จุดที่ชาวบ้านเขาร้องขอเพื่อสร้างบ้านใหม่เนื้อที่ประมาณ10ไร่นะครับอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงชาวบ้านอ้างว่าที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐรับปากว่าจะให้เข้าไปสร้างบ้านเรือนได้แต่จนถึงตอนนี้ผ่านมาแล้วหลายปีเรื่องก็ยังเงียบอยู่เลยครับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงพบปลาหมอคังดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่มเป็น111ตัวแล้วชาวประมงในพื้นที่ก็มีความกังวลเหมือนกันสิ่งที่พอจะทำได้ก็ต้องออกไปจับแบบนี้ครับนี่เป็นภาพของชาวบ้านจำนวนมากนะครับนำสะดุ้งแหอวนแล้วก็ตะข่ายมาจับปลาหมอคังดำกันคึกคักบริเวณสปิลเวย์เขื่อนลำปาวโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคือนอกจากปลาหมอคังดำที่ว่าแล้วนะคุณผู้ชมจริงๆอ่ะมันมีปลาชนิดอื่นๆที่เขามาจับเป็นหลักด้วยนะครับทั้งปลานิลปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาเนื้ออ่อนและปลาหมูนำไปประกอบอาหารและจำหน่ายแต่ชาวประมงหลายคนหวังว่าจะเจอปลาหมอคังดำที่ระบาดในพื้นที่ด้วยจะได้จับไปกินซะชาวประมงบอกว่ายอมรับว่ากลัวการระบาดของปลาหมอคังดำแล้วก็มองว่าจริงๆมันอาจจะมีข้อดีข้อเสียนะฮะข้อดีก็คือปลาขยายพันธุ์เร็วชาวบ้านก็จะจับปลาได้มากขึ้นแต่จะเป็นปลาหมอคังดำนะครับส่วนข้อเสียก็คือทำลายระบบนิเวศแต่ก็ไม่กังวลนักเพราะปลาท้องถิ่นมีน้อยอยู่แล้วแล้วเชื่อว่าการขยายพันธุ์ไม่ทันคนจับครับหากจับได้ก็จะนำไปแปรรูปเป็นปลาแห้งปลาแดดเดียวปลาร้าหรือขายสร้างรายได้ครับ
7: มันน่าจะมีอยู่หลายลูกมันเพราะว่าลูกมันหลายเนาะบางหันเพิ่นปิดบ่อยฮะมันก็เลยได้แท้เนี่ยคุณละปีนางค่ะเทื่อมันนี่จะว่าไม่แต่ว่าช่วงนี้มันอึดอยู่

0: านอยู่ตอนเพิ่นบ่ให้ร้ายแต่3เดือนบ้านเฮาก็บ่ค่อยได้ลุ้มหรอกป้านั่นอยากให้แพมาอยู่แต่ว่ามันนั่นคือยังเป็นจังซี่ล่ะย่านจ้ะย่านมันมากินป้าน้อยเบิดมันสิบ่มีกินต่อไปลูกหลานสิบ่ได้กิน
1: ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าตอนนี้พบเพิ่มอีก10ตัวนะครับนับตั้งแต่31สิงหาคมจนถึงตอนนี้111ตัวแล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้ช่วยกันสังเกตปลาหมอคางดำกับปลานิลพื้นถิ่นถ้าเจอก็จะได้แยกนะครับแล้วก็วางแผนจับให้ปริมาณมันน้อยที่สุดครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาหมอคางดำแพร่พันธุ์ลงในลำน้ำเปล่าและลำน้ำชีครับไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคเหนือยังคงติดตามปัญหาสารพิษในลุ่มน้ำกกต่อเนื่องนะครับล่าสุดผลกระทบเริ่มลุกลามสู่พื้นที่การเกษตรริมน้ำที่จังหวัดเชียงรายทำให้ต้องงดปลูกพืชบางชนิดส่วนเกษตรกรก็กังวลนะครับว่าผลผลิตจะขายไม่ออกติดตามกับคุณโกวิทบุญธรรมครับ
2: พื้นที่แม่น้ำกกตอนปลายบริเวณอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมน้ำเหมาะสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้แม่น้ำกกที่พัดพาตะกอนและปุ๋ยตามธรรมชาตินับตั้งแต่ตรวจพบสารโลหะหนักเมื่อเดือนเมษายน2568วันนี้สินค้าเกษตรหลายชนิดในลุ่มน้ำต้องลดพื้นที่การเพาะปลูกจากข้อกังวลปัญหาเรื่องสารพิษ
3: เกี่ยวข้องกับสารพิษที่ทางภาครัฐเขาตรวจสอบนะครับก็บอกว่าพืชผักทุกชนิดมีแต่ไม่เกินมาตรฐานแต่เขาก็ไม่กล้าจะเสี่ยงหากวันนึงมันเกินขึ้นมากลัวทางชาวบ้านหรือเกษตรที่ปลูกจะไม่ได้ขายมันจะเกิดปัญหาขึ้นตามหลังก็เลยตัดสินใจไม่ปลูกกันครับเกี่ยวกับข้าวโพดหวานหรือฟักทอง
4: อยากให้ทางราชการต้องมาตรวจดินน้ำให้ชาวบ้านดูอ่ะส่งผลเร็วๆชาวบ้านจะรู้เลยว่าเอาดินปลูกไม่ได้
5: แล้วพวกตอนนี้เรากินข้าวเราปลูกข้าวโพดหรือว่าผักในสวนครัวเรามั่นใจไหมว่ามันไม่มี
4: ถ้ารับแซงน้ำกกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมั่นใจ
6: ขั้นพอยเก็บนี่หน่อย
2: ด้านนักวิชาการสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสารพิษที่สะสมในดินและผลผลิตทางการเกษตร
7: น้ำท่วมถึงเนี่ยเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนะต้องจำแนกให้เป็นว่าโซนที่1ก็คือพื้นที่ที่มีน้ำกกท่วมอยู่ตลอดทั้งปีเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับแล้วก็โซนที่2ก็คือเป็นพื้นที่ที่น้ำกกเนี่ยเคยท่วมเฉพาะปี2567นะครับแล้วก็พื้นที่ที่3ก็คือเป็นพื้นที่การเกษตรที่น้ำกกไม่เคยท่วมเลยนะครับพอไปได้3พื้นที่แล้วปุ๊บเนี่ยก็คือก็อยากจะให้กระทรวงเกษตรเนี่ยทำการตรวจสอบดินเพาะปลูกนะครับตรวจสอบน้ำที่เกษตรกรใช้น้ำบาดาลนะครับมาทำการเพาะปลูกนะครับแล้วก็ตรวจสอบผลผลิตนะครับเพื่อที่จะสร้างหลักประกันความปลอดภัยในพืชผักนะครับสำหรับเกษตรกรก็จะขายได้ในราคาปกติสำหรับผู้บริโภคก็จะได้มีสินค้าการเกษตรที่มันมีความปลอดภัยต่อการบริโภคครับ
2: ด้านนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ประธานคณะอนุกรรมาธิการมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนได้ประชุมติดตามการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและควบคุมมลพิษโดยเฉพาะการแก้ปัญหาสารพิษในพื้นที่เกษตรกรรมโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงและระดับจังหวัดเพื่อลดผลกระทบทางพื้นที่การเกษตรและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในการชดเชยหรือเยียวยาในประเด็นสารพิษจากการปนเปื้อนจากแม่น้ำที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเพราะเป็นภัยพิบัติรูปแบบใหม่โกวิทบุญธรรมไทย PBSรายงาน
1: แล้วส่งท้ายรายการวันนี้พาไปดูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสดชื่นในช่วงหน้าฝนนะครับที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวที่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับหลังฝนตกต่อเนื่องตอนนี้เห็ดป่านานาชนิดพากันผุดขึ้นเต็มเลยนะครับโดยเฉพาะเห็ดระโงกเหลืองดอกใหญ่ตอนนี้สะพรั่งไปทั่วบริเวณหน้าตาเป็นแบบนี้ครับชาวบ้านเขาก็จะไปเก็บกันนะครับแล้วก็นำไปทำเมนูหลากหลายอย่างเช่นแกงเห็ดหรือผัดน้ำมันหอยรับประทานส่วนที่เหลือก็ยังนำไปขายด้วยนะครับกิโลกรัมหนึ่งเขาขายกัน150ถึง400บาทเลยครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

0: ใน1วันคุณคิดว่าคนเป็นครูต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง
1: ก็จะมีงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องเคลียร์ให้เสร็จอ่ะ
2: อันนี้เพิ่งทำเสร็จไปกองนี้เมื่อวาน
3: โอ้นี่ก็คือสิ่งเดียวกันไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นรายงานตัวปี2 43คน
0: เมื่อเวลาสอนของครูหายไปคนที่สูญเสียที่สุดก็คือเด็กนักเรียน
4: สามัญชนคนไทยตอน1วันกับชีวิตครูสพฐ.วันอังคารที่22กันยายน22 น.ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วันนี้นะครับผมพามาเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารมุสลิมต้องบอกว่าที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นตรงที่เป็นชุมชนมุสลิมมาลายูนะครับอยู่ที่คลอง1รังสิตจังหวัดปทุมธานีนี่เองครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์อำนาจครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมเรามาฟังข้อมูลความเป็นมาก่อนเขาบอกชุมชนนี้อยู่มาแบบหลายร้อยปีแล้วด้วยประมาณสักกี่ร้อยปีแล้ว
2: ประมาณ200กว่าปีครับประมาณช่วงรัชกาลที่1
1: รัชกาลที่1
2: ใช่ครับมาที
1: ่ก็มาอยู่ตรงโซนรังสิตตรงนี้นานมากแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือชาวไทยเชื้อสายมาลายูเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดเราฟังกันเราก็จะนึกถึงทางภาคใต
2: ้ใช่ครับ3จังหวัด
1: 3จังหวัดทางภาคใต้แต่ที่วันนี้เราต้องมาเนี่ยเพราะว่าผมบอกแล้วว่าที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมมาลายู
2: ใช่
1: คือเพราะฉะนั้นอาหารเราก็จะเจอในเรื่องราวของอาหารที่เป็นอาหารมุสลิมแต่อาหารมุสลิมมาลายูกับอาหารมุสลิมที่คุณผู้ชมเจอกันบ่อยๆเช่นข้าวหมกไก่อะไรพวกนี
2: ้
1: มันคนละแบบเลยนะ
2: อ
1: ันนี้คือจะเป็นแบบทางใต้แบบทางปัตตานี
2: กลิ่นอายความเป็นปัตตานีกลิ่นอายมาเลเซียอินโดนีเซีย
1: มาลายูก็คือกลิ่นอายแบบมาเลเซียอินโดนีเซียเพราะฉะน
2: ั้
1: นวัฒนธรรมอาหารตรงนี้จะต่างกับอาหารมุสลิมที่คุณเคยเจอหรือรู้จักกันแต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยเขาเป็นวันจัดงานวันนี้เรียกว่างานอะไรครับอาจารย
2: ์งานอเนาะมาลายูฮานีภาษามาลายูแปลว่าลูกหลานผู้เป็นที่รักของเราที่เราจะต้องคงไว้รักษาไว
1: ้ก็คือเหมือนเป็นวันแบบ
2: รวมตัวกัน
1: รวมตัวกันของญาติพี่น้อง
2: ใช่ครับ
1: เขาจะจัดปีละกี่ครั้งครับ
2: ปีละ1ครั้งเท่านั้นครับ
1: ช่วงประมาณเดือนไหนวันที่เท่าไหร่คร
2: ับก่อนเดือนรอมฎอนปีจันทรคติของอิสลามจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆปีนึง10วันนะครับปีนี้ก็ตรงกับมีนาฉะนั้นเราก็เลยต้องมาจัดกุมภา
1: แปลว่าทุกปีจะไม่ใช่วันเดียวก
2: ัน ใช่ไม่ใช่วันเดียวกัน
1: ด้วยวันเวลาที่ไม่แน่นอนเนี่ยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเขาเกิดอยากรู้อย่างมาเที่ยวเราจะดูข้อมูลอะไรที่ไหนครับ
2: เราจะมีเพจของอเนาะมาลายูแล้วก็เพจสถานพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กฮานีน
1: อย่างข้างหลังเรานี้ก็คือมัสยิดอายุประมาณกี่ปีแล้วครับอ
2: ายุประมาณ100กว่าปีครับ
1: โอ้100กว่าปีแล้วเหรอตรงนี้เป็นอีกจุดนึงที่ผมคิดว่าถ้าใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตชาวมุสลิมแบบมาลายูนะผมว่ามันเป็นอีกจุดนึงที่น่ามาท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องของอาหารจริงๆเราไม่ใช่วันงานเนี่ยโซนนี้ก็เป็น
2: เขา
1: ก็ขายอาหารมุสลิมกันอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นวันนี้รับรองเลยคุณผู้ชมว่าสนุกแน่นอนวันนี้ผมมาก่อนงานเริ่มเพราะผมจะไปบุกครัวเลยจะไปดูก่อนที่เขาจะทำออกมาเสิร์ฟเลยใช่ไหมครับอาจารย์
2: ได
1: ้
2: คร
1: ับ
2: ใช
1: ่งั้นเราไปดูกันเลยนะครับมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับกะเยาะผมบอกเสียงตรงไหมที่คำว่าเยาะนี่จริงๆหมายถึงอะไรครับเยาะ
3: รอกีเยาะก็ลูกของนบีอ่ะ
1: ก็คือแบบเหมือนเป็นชื่อทางศาสนา
3: ใช
1: ่คุณผู้ชมผมจะบอกวันนี้เราโชคดีมากที่เรามาเจอกะเพราะว่ากะนี่คือแม่ครัวระดับอาชีพมากเห็นเขาบอกว่าถึงขนาดที่ไปทำร้านอาหารอยู่ที่ประเทศอะไรนะ
3: มาเลเซีย
1: ไปที่มาเลเซียเลยก็คือเนี่ยเป็นอาหารมาลายูแท้ๆเลยแล้ววันนี้ตรงหน้าผมเนี่ยมันคือปลาโอวันนี้เราทำอะไร
3: ทำนาซิดาแกค่ะ
1: นาซิแปลว่าข้าวแล้วดาแกคือแกงเหรอแล้วนาซีดาแกเนี่ยมันต้องเป็นแกงปลาโออย่างเดียวไหมมันเป็นแกงไก่แกงแบบเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ไหม
3: ได้ทุกอย่างเลยค่ะแกงไก่ก็ได้แกงเนื้อก็ได้แกงปลาอื่นก็ได้
1: คือนาซีดาแก
3: แต่วันนี้คือทำปลาโอค่ะ
1: มันมีความหมายเลยไหมวันนี้มันเป็นวันพิเศษที่จัดงานหรือปลาโอมันพิเศษกว่าอย่างอื่นหรือยังไง
3: เขาชอบกินปลาโอ

0: คนเขาจะชอบกินกันปลาโออ่ะผมเคยกินครั้งนึงผู้ชมอร่อยมากเขาจะกินคู่กับข้าวนาซีคือข้าวมัน
1: อ
0: ่ะข้าวมันแต่ว่ามันไม่ใช่ข้าวมันแบบข้าวมันไก่นะมันเป็นข้าวมันแบบมุสลิมเดี๋ยวค่อยมาดูกันอ่ะคราวนี้อันนี้ปลาโอสดๆหั่นแล้วก็ใส่ลงในกระทะเลยคุณผู้ชมมันมีความแปลกอย่างนึงคือปกติเวลาเราจะทำอะไรเกี่ยวกับปลาเนี่ยเขาจะบอกว่าเคล็ดลับในการทำอาหารคือน้ำต้องเดือดแล้วค่อยใส่มันถึงจะไม่ขาวอันนี้เขาใส่ลงไปเลยยังไม่ใส่น้ำด้วย
1: ไม่ต้องเดี๋ยว
0: แล้วมันจะไม่ขาวเหรอ
1: ไม่
0: อันนี้ในนี้ใส่อะไรไปบ้างแล้วกะ
1: ใส่เกลือ
0: ใส่เกลือลงไปแล้วก็อะไรต่อ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ก็คือใส่น้ำตาลมะพร้าวตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นอะไรเป็นบ้านของกะเลยเหรอ
1: ไม่ใช่กะเป็นอนุบาล
0: เป็นอนุบาลเป็นโรงเรียนของเด็กๆแล้วเราก็ใช้เป็นสถานที่เวลาที่เรามีกิจกรรมในชุมชนที่อาจารย์เขาบอกว่าเขาจะมาสอนเด็กๆเรื่องวัฒนธรรมของชาวมลายูก็คือตรงนี้เลยใส่มะขามเปียก
1: แล้วก็ขิง
0: น้ำใส่เลยไหม
1: ยังใส่ขิงก่อน
0: เราต้องใส่ขิงก่อนมันไม่มีเครื่องแกงหรอคนไทยทำมันต้องมีพริกแกงสิอันนี
1: ้ก่อนนี่คือต้มอย่างเดียว
0: เดี๋ยวงั้นใส่น้ำไหมหรือยัง
1: เดี๋ยวเอาออกให้หมดเลยเอาแต่ปลาแล้วก็
0: อะไรนะ
1: น้ำค่ะ
0: คืออะไรเอาออกให้หมดเอาแต่ปลาคือ
1: เอาแต่ปลาแล้วก็ใส่ในแกงอ่ะ
0: อ๋อคือเราต้มให้ปลาสุกแล้วเครื่องพวกนี้เราไม่เอาเลย
1: ปลาหลายอย่างนี่ค่ะ
0: แล้วเราค่อยเอาเนื้อปลาไปใส่ในแกงอีกทีนึงอ๋ออันนี้คือต้มเหมือนให้เข้าเนื้อให้ไม่คาวใส่น้ำน้อยจังอ่ะ
1: เขาออกอีกอ่ะค่ะ
0: เดี๋ยวน้ำเขาออกมาอีกอันนี้ติดไฟได้เลย
1: ต้องแล้วต้องปิดฝาค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวต้มแล้วปิดฝาไว้น้ำมันจะออกเอง
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องคนเลยเหรอกะ
1: ไม่ต้อง
0: ไว้อย่างนี้เลยนะกะต่อมาเราจะมาทำข้าวกันที่เขาเรียกว่านาซิทีนี้ตัวนี้มันมีข้าวผมเห็นมีข้าวหลายอย่างผสมกันเลยมีอะไรบ้าง
1: ข้าวหอมมะลิกับข้าวกล้องค่ะ
0: 2อย่างแต่ว่าในสูตรของเขาจริงๆเนี่ยผมเคยได้ยินว่าบางสูตรเขาก็จะมี3อย่างคือจะมีข้าวเหนียวผสมด้วย
1: แล้วก็ข้าวแข็ง
0: เป็นข้าวแข็งแบบพวกข้าวเสาไห้บางทีก็4อย่างแล้วแต่สูตรนะนี่เรามาแช่น้ำไว้อันนี้คือน้ำเปล่าเลยถ้าไม่งั้นมันไม่นุ่มเหรอถ้าไม่แช่แล้วก็เอามาลงนี้เลยเอาแต่ข้าวไม่เอาน้ำ
1: ไม่เอาน้ำค่ะ
0: อันนี้นึ่งเลย
1: นึ่งเลยจ้ะแต่ก็
0: ร้อนร้อนร้อนร้อนนึ่งไฟแรงเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: แล้วนึ่งนานไหมกะ
1: ครึ่งชั่วโมง
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงกะผมเคยชิมอะนาซิเนี่ยมันจะเป็นข้าวที่เหมือนกับใส่กะทิไม่ใช่มีกะทิแต่นี่มันยังไม่ใส่กะทิเลยอะแล้วเรา
1: ไปใส่ยังไม่ใส่อีกเดี๋ยวค่อยใส
0: ่ต้องหุงให้เสร็จก่อนแล้วเอากะทิมาใส่เหมือนข้าวเหนียวมูลของคนไทยอย่างเงี้ยเหรอแล้วว่ารอข้าวสุกเราก็จะมาทำตัวน้ำมูลอันนี้หัวกะทิเข้มข้นอันนี้กะเรียกว่าอะไรนะตัวนี้สมุนไพร
1: เรียกว่าฮาร์บอค่ะ
0: ฮาร์บอเนี่ยเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งของชาวมาลายูซึ่งภาษาไทยเนี่ยบางคนก็จะเรียกว่าลูกสัตว์นะคุณผู้ชมผมก็ยังไม่เคยใช้ในการปรุงอาหารเหมือนกันเดี๋ยวให้กะสอนดีกว่าว่าทำยังไงอ่ะ
1: ก็ใส่
0: ลงไปเลยใส่เยอะเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใส่หมด
0: โอ้ใส่หมดเลยเหรอ
1: ใส่ขิงค่ะ
0: ขิงซอย
1: แล้วก็ใส่หอม
0: แดง
1: แดงนี่
0: หอมแดงภาษามาลายูเขาเรียกอะไร
1: บาเวเมโก
0: ้
1: ค่
0: ะ
1: บาเวเมโก้บาเวเมโก
0: ้บาเวเมโก้ทำไมภาษาไทยสองพยางค์พอเป็นภาษามาลายูมันยาวล่ะแล้วถ้ากระเทียมอ่ะ
1: บาเวปูเต
0: ้บาเวปูเต้อ๋อบาเวนี่คือประมาณแบบพวกหอมหัวนี่เป็นบาเวหมดเลยไหมหอมแก้มหอมแก้ม
1: ซียูปีปีใส่เกลือ
0: ใส่เกลือก็ไม่มีหวานหรอมีหวานไหมใส่ความหวานไหม
1: ใส่ข้างบนเดี๋ยวน้ำตาลอ่ะ
0: ลดหวานเดี๋ยวน้ำตาลเดี๋ยวไปโรยทีหลัง
1: จ้า
0: อันนี้คือข้าวที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: จ้าแล้วก็เท
0: ร้อนๆคราวนี้เราจะเอากะทิที่เราใส่ไว้หมดเลยไหม
1: หมดเลยค่ะ
0: เทลงไปเลยมันต้องทำตอนข้าวร้อนใช่ไหม
1: จ้า
0: ถ้าข้าวเย็นแล้วมันจะไม่ดูดถูกไหม
1: ไม่ดูด
0: คราวนี้คุณผู้ชมมันต้องคลุกให้ทั่วถ้าไม่ชั่วบางจุดมันก็จะแฉะ
1: น้ำตาลมาหน่อย
0: นี่ที่บอกว่าตอนแรกที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่ทีหลังก็คือตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้เด็ดแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปลืม
0: หอมแดง
1: ขิง
0: เอาขิงเมื่อกี้เราได้นาซิเรียบร้อยไปแล้วทีนี้เราจะมาทำอันนี้ก็คือ
1: ปลาซิกาปง
0: นาปงก็คือปลาเหรอปลาทอดอย่างเงี้ยเหรอ
1: กาปง
0: อ๋อไม่ได้หมายถึงปลาหมายถึงอาหารพื้นบ้าน
1: ใช่พื้นบ้าน
0: โอ้เราเข้าใจผิดนะหมายถึงอาหารพื้นบ้านอ่ะอันนี้จะเป็นปลาทูเน
1: า
0: ะ

0: ต้องหมักไว้นานไหม
1: เป็นชั่วโมงนึงค่ะ
0: ประมาณชั่วโมงนึงแล้วเดี๋ยวก็นำมาทอดถ้าเป็นอาหารมุสลิมแบบมาลายูเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ก็คือมันจะมีอาหารทะเลเข้ามาด้วยแต่ถ้าเป็นมุสลิมโซนอื่นก็จะหนักไปทางเนื้อวัวหรือว่าเนื้อไก่แล้วปกติปลาทอดนี่ก็คือกินคู่กับอะไรมีน้ำจิ้มไหม
1: มีน้ำบูดูค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อกินคู่กับน้ำบูดูเหรอ
1: น้ำบูดูกับข้าว
0: น้ำบูดูเนี่ยทำมาจากอะไรอ่ะจ๊ะ
1: จากกับปลาค่ะ
0: มันต่างจากปลาไหม
1: ต่างค่ะ
0: ต่างเลยนะคนละแบบเลยเครื่องหมักอะไรคนละแบบ
1: ปลาเค็ม
0: ปลาเค็มน้ำบูดูจะออกหวาน
1: จ้ะ
0: แปลว่าน้ำบูดูเนี่ยหมักเสร็จแล้วต้องเอาไปปรุงก่อนถึงจะเรียกว่าเป็นน้ำบูดูโอเคมางั้นเรามาทำน้ำบูดูกันก็จะมี
1: ใส่พริกใส่มะนาว
0: ใส่พริกเอาก้าใส่เลยใส่หมดนี่เลยใส่มะนาวก่อนนะ
1: ก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่พริกซอยแดงซอยเขียว
0: ต้องมี2 อย่างเลย
1: หอมแดงค่ะ
0: หอมแดงคล้ายๆน้ำยำของคนไทยเนาะอุ้ยแต่หน้าตามันเหมือนกะปิเหมือนกันนะกะปิละลายน้ำแล้วก็นี่คือปลาที่เราทอดเมื่อกี้
1: ปลาค่ะที่ทอดเมื่อกี้ค่ะ
0: แกเอาแต่เนื้อเอาเนื้อมาใส่เพราะใส่ไม่ได้เยอะเน
1: า
0: ะก็คือใส่แค่นิดหน่อยแต่ว่า
1: ปลานั้นก็กินกับข้าว
0: อ๋อแต่ปลานั้นไปกินกับข้าวอันนี้เหมือนให้มันในน้ำจิ้มในน้ำจิ้มของเรามันมีกลิ่นประมาณนี้เนาะมีกลิ่นของปลา
1: แล้วคล้ายค่ะ
0: เห็นหน้าตาแล้วนึกถึงยำหอยดองอ
1: ่ะอร่อยเน
0: า
1: ะ
0: คล้ายๆไหมคล้ายๆยำหอยดองนะคล้ายๆกันนะอ่ะมาถึงหม้อใหญ่ใบนี้คุณผู้ชมแค่เห็นหม้อก็ตกใจแล้วดูหูหม้อดิหูโอ้โหโอ้ยใหญ่เลยอ่ะหม้อนี้แค่ต้มจริงๆนี่กินได้สัก 200-300 คนไหมเนี่ย
1: จ้ะ
0: โอ้โหถามกะในหม้อวันนี้เราต้มอะไร
1: ต้มเครื่องในค่ะ
0: เครื่องในวัว
1: เครื่องในวัว
0: เครื่องในมีส่วนไหนบ้างคะ
1: ปอด
0: ปอดไส้ม้ามอะไรประมาณนี้นะแต่ที่แปลกอย่างนึงไม่เห็นมีตับเพราะอะไร
1: น้ำขุ่น
0: ถ้าใส่ตับน้ำมันจะขุ่นคุณผู้ชม
1: แล้วก็จะได้กลิ่นคาวๆอะไร
0: อ๋อตับนี่จะคาวแรง
1: อร
0: ่
1: อย
0: อ๋อไม่อร่อยนะคือการทำเครื่องในโดยเฉพาะเครื่องในวัวเนี่ยถ้าเกิดฝีมือไม่ถึงเนี่ยมันจะมีกลิ่นเทคนิคทำให้มันไม่มีกลิ่นทำยังไงตั้งแต่ตอนล้างมันต้องทำยังไงบ้างกะ
1: ล้างกับน้ำส้มแขก
0: น้ำส้มแขกคือส้มแขกเขาจะมีแบบแห้งนะเดี๋ยวนี
1: ้หาซื้อได้
0: เอาน้ำส้มแขกมาล้างเครื่องในอันนี้คือแก้กลิ่นคาวได้ดีมากและตอนต้มเมื่อกี้ผมเห็นนะครับมันมีสมุนไพรที่ใส่ก็จะมีตะไคร้ข่าลูกกระวานกานพูอบเชยโอ๊ยกั๊กเครื่องสมุนไพรเยอะมากแล้วก็ต้มไปเลยแบบนี้อันนี้ต้มนานไหม
1: ก็ให้สุกเปื่อย
0: สักชั่วโมงนึงได้ไหมหรือเกินกว่าประมาณชั่วโมงนึง
1: ชั่วโมงนึงก็ได
0: ้งั้นเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเป็นจะไปดูปลาแล้วเหรอไปดูปลาเดี๋ยวให้กั๊กไปดูปลาก่อนกั๊กกลัวปลาไหม้นะปะ
1: น้ำออกเต็มเลย
0: เนี่ยน้ำมาแล้วผู้ชม
1: คือได้แล้วค่ะ
0: อันนี้เราต้มตัวปลาโอได้ที่แล้วเนาะตอนนี้เราจะมาทำแกงแล้วเอาปลาโอมาแกงอันนี้คือหัวกะทิเข้มข้นลงไปเลยเอาให้แตกมันไหมหรือว่าเอาแตกมันเลยนะแตกมันเลยงั้นใช้ไฟแรงก็ได้มาแล้วตัวพริกแกงที่เราใช้มันเป็นพริกแกงอะไรอะ
1: แกงมัสมั่นยังไง
0: พริกแกงมัสมั่นของมาลายูกับพริกแกงมัสมั่นของคนไทยเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยนะใช้พริกแกงมัสมั่นได้เลยโอเคหลังจากนั้นอันนี้ที่ก้าจะใส่นี่คืออะไร
1: มะพร้าวคั่วค่ะ
0: มะพร้าวคั่วอ้าวจัดไปโอเคเคี่ยวจนพริกแกงเริ่มหอมแล้วก็ใส่หางกะทิลงไป
1: จ้า
0: และเมื่อกี้ผมเห็นกะเติมเหมือนกับสีแดงๆที่ปั่นนั่นคืออะไรอ่ะ
1: เครื่องเทศค่ะตะไคร้ขมิ้น
0: อ๋อคือมันมีพริกแกงมัสมั่นแล้วมันต้องเติมพวกนี้เข้าไปอีก
1: อ
0: ๋อแล้วมีพริกด้วยเหรอพริกได้ที่แล้วเน
1: า
0: ะเดือดแล้ว
1: ตาลก่อนค่ะ
0: ใส่น้ำตาลก่อนเอาปรุงรสก่อนน้ำตาลทราย
1: น้ำตาลเกลือ
0: เกลือ
1: ก็ใส่ปลาเลยค่ะ
0: เอาปลาโอที่เราตุ๋นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่พริกลงไปด้วย
1: จ้า
0: เขาบอกว่าเวลาไปกินคู่กับตัวข้าวนาซีเนี่ยมันกินพริกที่ต้มลงในน้ำแกงมันจะอร่อยมากเน
1: า
0: ะเขาจะกินคู่กันคุณผู้ชมนาซิดาแกนะครับผมโอ้โหมาแล้วอันนี้เป็นจานที่ผมรอคอยอยากจะชิมมากขอจัดก่อนเลยนั่นก็คือข้าวที่เขามีเทคนิคการหุงไม่เหมือนใครแล้วก็แกงปลาโอเนาะไม่ชิมไม่ได้เลยต้องลองมันเข้ากันมากเลยอ่ะ จุดเด่นของตัวแกงเลยนะครับคือตัวแกงอ่ะมันมีกลิ่นของปลาอยู่ในแกงแบบชัดเจนเลยปลาโอนเนี่ยนอกจากจะมีกลิ่นที่หอมแล้วนะครับเนื้อปลาโอนแน่นมากคุณผู้ชมนี่ขนาดแกงแล้วนะยังแบบหนึบเป็นก้อนและเนื้อเด้งเลยอ่ะและรสชาติเนี่ยมีความหวานนำอมเปรี้ยวไม่เผ็ดนะครับเขาเลยให้กินคู่กับพริกที่ลงไปต้มแล้วมันเข้ากับอาหารได้ดีแต่ตัวข้าวนี่น่าสนใจมากเราเห็นเขามูนเรานึกว่าข้าวมันจะนิ่มจะแฉะใช่ไหมปรากฏว่าไม่เลยครับข้าวล้วนเป็นเม็ดแล้วหนึบยิ่งเวลากินแล้วมันมีหอมกระเทียมขิงที่อยู่ในข้าวด้วยแล้วโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดยอด

0: จริงๆแล้วก็จะมีไข่ต้มเป็นเครื่องเคียงอีกอย่างนึงนะครับให้กินคู่กันตัวนี้ก็ถือว่าเข้ามากๆทีเด็ดเลยตัวนี้อ่ะต่อมาครับนาซิกาโปงหรือว่าอาหารพื้นบ้านของชาวมาลายูนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปลาทูทอดค่อนข้างแห้งและกรอบนะครับเขาจะกินกับข้าวสวยนะครับตัวชูรสของเขาเนี่ยคือตัวน้ำบูดูครับมันจะมีความหอมนะครับในเอกลักษณ์แบบอาหารใต้แล้วก็มีรสชาติหวานนิดๆนะครับแล้วก็จะมีความเค็มนะครับคล้ายๆกับน้ำพริกกะปิแต่ว่าจะรสชาติอ่อนกว่าเนี่ยก็คือเราสามารถจะใช้ผักจิ้มกินอย่างนี้ได้ด้วยเนาะไม่มีกลิ่นสาบเลยคุณผู้ชมและน้ำซุปเขาอ่ะมันจะมีความมันแต่ไม่เลี่ยนเพราะมันตัวนี้มันเป็นมันที่ออกมาจากเครื่องในและเขาก็เสิร์ฟคู่กับถั่วงอกสดๆคล้ายๆเรากินก๋วยเตี๋ยวตัวข้างในเขาไม่ได้ตุ๋นจนนุ่มเกินไปนะครับคุณผู้ชมยังมีความหนึบให้เคี้ยวอยู่ข้างในเขาก็จะมีปอดมีม้ามีไส้มีกระเพาะครับระหว่างที่ผมชิมนี้กะก็ยังง่วนอยู่นะได้ยินเสียงกันแว่วๆนะออเดอร์เยอะมากจริงต่อมาไก่กอแร้ถือว่าเป็นอาหารอีกอย่างนึงที่เราไปทางภาคใต้แล้วควรจะชิมนะครับจุดเด่นก็คือไก่ที่เขาย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับจนผิวด้านนอกนี่เกรียมแต่ว่าเนื้อข้างในยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็การหมักที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเพราะที่สำคัญคือตัวน้ำราดมันจะไม่ใช่น้ำจิ้มนะครับมันจะเป็นน้ำราดสูตรพิเศษก็จะออกหวานเล็กน้อยนะครับผมในสไตล์แบบอาหารมาลายูนะครับซึ่งมันเข้ากับไก่ได้ดีมากๆเลยครับอีกจานหนึ่งตูปะซูตงเขาบอกว่าเป็นของหวานที่ทำมาจากหมึกแปลกไหมหลายๆคนเห็นนึกว่าบัวลอยไม่ใช่ครับตูปะซูตงนะครับมันหมายถึงข้าวเหนียวมูลแล้วก็หมึกนั่นเองนะครับผมก็คือเอาข้าวเหนียวนะครับไปยัดในตัวหมึกนะครับผมแล้วก็นำไปต้มในน้ำกะทิแล้วก็มีตัวน้ำตาลเพื่อเพิ่มรสชาติหวานผมเป็นอีกจานหนึ่งที่อันนี้เซอร์ไพรส์มากคุณผู้ชมมันแปลกมากเหมือนปลากิมไข่เต่าคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีข้าวเหนียวแน่นๆข้างในแล้วเนื้อหมึกด้านนอกอ่ะมันกับหนึบๆเด้งๆมีกลิ่นของหมึกเล็กน้อยแต่มันเข้ากับกลิ่นของน้ำตาลได้ดีมากอร่อยมากครับอยากให้ลองชิมกันยอดเราชิมฝีมือกะไปแล้วต้องบอกว่าของจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองทำอาหารในสไตล์ฟู้ดเวิร์กและลองไปให้กะชิมบ้างดูสิว่ากะจะบอกว่ายังไงครับวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าอาหารในสไตล์มาลายูน่าสนใจหลายอย่างแต่ที่ผมติดใจและสนใจที่สุดนะก็น่าจะเป็นตัวแกงปลาโอที่เขาเรียกว่านาซิดาแกนะครับพอนึกถึงแกงวันนี้เราเจอแป้งโรตีในสไตล์อาหรับแบบนี้นะครับผมเป็นแป้งแบบหนานุ่มอย่างเงี้ยเราก็มักจะชอบรับประทานโรตีกับแกงเขียวหวานวันนี้ผมเลยตั้งใจทำแกงเขียวหวานแต่ว่าจะลองเอาไอเดียแบบที่เคยไปรับประทานอาหารที่ทางใต้ก็คือเขาจะมีแกงที่ใช้ไข่ต้มนี่แหละคุณผู้ชมง่ายๆไม่ต้องมีเนื้อสัตว์อย่างอื่นเลยทำง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นไอเดียลองไปทำได้เป็นแกงเขียวหวานที่ทำจากไข่ต้มและรับประทานคู่กับแป้งโรตีงั้นเรามาเริ่มทำแกงเขียวหวานกันเลยครับผมเริ่มจากใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปผัดได้เลยครับผัดพริกแกงจนหอมแล้วนะครับเราก็จะเติมหัวกะทิที่เหลือลงไปครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะมากนะอยากให้ออกมาลักษณะเหมือนขุกขิกนิดนึงนะครับเวลาเอาไปจิ้มกับโรตีจะได้อร่อยเคี่ยวสักพักหนึ่งนะครับให้ตัวพริกแกงกับหัวที่นั้นเข้าเครื่องกันนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มปรุงเลยครับให้มีรสหวานสักนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับความเป็นแป้งโรตีได้ดีครับแล้วก็เค็มด้วยน้ำปลาครับผมแล้วก็รอให้เดือดเลยให้ตัวแกงของเราเดือดจัดแล้วค่อยใส่มะเขือเพราะว่าถ้ารีบใส่เกินไปนะครับถ้าน้ำยังไม่เดือดเนี่ยมะเขือจะดำง่ายนะครับตอนนี้เดือดเต็มที่แล้วผมก็ใส่มะเขือเปาะลงไปเลยครับและก็มะเขือพวงครับหลังจากนั้นผมจะใส่ใบมะกรูดเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมๆสักเล็กน้อยนะครับพอใส่ใบมะกรูดเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ต้มแล้วใส่ไปทั้งฟองเลยนะครับผมถ้าเราผ่าเนี่ยไข่แดงจะเละนะโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงให้มีความสีสันสวยงามสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็เคี่ยวอีกสักหน่อยนึงนะครับให้น้ำแกงนั้นเข้าไข่นิดนึงนะเอาละครับผมเรียบร้อยแล้วผมก็ใส่ใบโหระพาอันดับสุดท้ายเอาละได้แล้วเสร็จแล้วครับแกงเขียวหวานไข่กับโรตีอาหรับครับผมกะกำลังยุ่งเลยแต่เสียเวลาสักแป๊บเดียวลองมาชิมอาหารของผมดูผมขออนุญาตตักให้กะเลยนะปกติทางใต้เนี่ยเขามีแกงไข่อยู่แล้วถูกไหมแต่เขาจะใช้เป็นพริกแกงแบบพริกแกงใต้ถูกไหมครับผมทีนี้ผมก็เลยเอาไอเดียแกงไข่เนี่ยมาทำกับแกงเขียวหวานแบบภาคกลางแล้วให้กะรับประทานคู่กับโรตีซึ่งโรตีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของดีของชุมชนนี้ด้วยเอาเลยอ่ะเลยลองเลย
1: คนอิสลามก็กินกับมือ
0: ค่ะคนทำใจฟูเลยคุณผู้ชมดูสิแล้วนี่แม่ครัวนี่ระดับโอ้โหนี่มืออาชีพเลยอ่ะแล้วกินของผมอย่างนี้อ
1: ร่อยเน
0: า
1: ะ
0: อร่อยโรตีที่นี่อร่อยมากเลยเนาะ
1: อร่อยนุ่ม
0: คือโรตีมันมีความนุ่มแล้วก็หนึบ

0: ากแล้วด้านนอกมีความหอมแล้วพอมากินกับน้ำแกงอ่ะมันเข้าเลยน้ำแกงมันมีรสชาติเผ็ดหน่อย
1: ๆอร่อยเลย
0: แต่ผมบอกเลยว่าผมชอบมากเลยนะไม่ต้องถามการแล้วว่าเป็นยังไงดูจากการกินก็รู้อันนี้ไม่ใช่ชิมแล้วอันนี้จริงจังเลยต้องบอกว่าขอบคุณกามากคุณผู้ชมวันนี้กะยุ่งมากๆนะแต่สละเวลาแล้วก็แบบไม่ปิดบังสูตรอะไรเลยให้เราดูทั้งหมดเลยยุ่งมากๆนี่ยังไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวต้องไปทำต่อแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอไปลุยที่งานและเดี๋ยวกะก็จะเอาอาหารพวกนี้แหละไปเสิร์ฟที่งานด้วยเอาละครับผมวันนี้ขอบคุณกะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: ของน่ากินเยอะเลยผู้ชมวันนี้เรามาแวะร้านแรกกันเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: อันนี้คือบาร์บีคิวเนื้อแล้วก็ไก
1: ่
0: ตอนนี้ตกใจมากคือแม่ค้าแบบยังเด็กอยู่เลยอ่ะเป็นร้านของเราเองหรือว่าในนามโรงเรียนหรืออะไร
1: เป็นร้านของเ
0: บเป็นร้านของหนูเองเลยทำเองเลยเหรอ
1: แม่ทำให้ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ทำให้แล้วเรามาขายกันโอ้น่ารักคุณผู้ชมบาร์บีคิวเนื้อนี้ไม้เท่าไหร่ครับ
1: ไม้ละ20
0: ไม้ละ20ลองชิมหน่อยเอาไม้หนึ่งเอาไม้หนึ่งอันนี้คุณผู้ชมเนื้อนุ่มมากเลยซอสเขาจะแบบไม่ใช่ซอสมะเขือเทศเดียวนะมันมีกลิ่นของเครื่องเทศด้วยครับออกเปรี้ยวๆเค็มๆนิดนึงแต่ว่าตัวเนื้อนุ่มแล้วหอมมากเลยมาขายอย่างนี้ทุกปีไหม
1: ทุกวันค่ะ
0: ขายทุกวันเลยอ๋อร้านเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่มีงานก็มีร้านเขาอยู่ตรงนี้ขายดิบขายดีนะคุณผู้ชมถ้าไงมาก็ลองมาอุดหนุนฝีมือน้องๆเขาได้อะแล้วก็ยังมีร้านหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยอะขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับผมร้านนี้เป็นข้าวหมกเนื้อแล้วก็เกี่ยว
2: บาสมาตี้
0: ข้าวหมกบาสมาตี้ก็คือตัวข้าวเป็นข้าวแบบอินเดียข้าวเม็ดยาวนี่เลยครับหน้าตาแบบนี้เลยมันจะไม่เหมือนกับข้าวหมกไก่ทั่วไปที่เราเคยกินเนาะอันนั้นจะเป็นอีกแบบนึงหอมมากกลิ่นหอมนี่คือกลิ่นอะไรอ่ะ
2: มันกลิ่นเครื่องเทศมียานี่
0: เขาจะเรียกมันเป็นเครื่องแกงของอินเดียแล้วตัวเนื้อนุ่มมากมากเลยเราใช้เนื้อส่วนไหนครับ
2: ส่วนเนื้อสะโพก
0: เนื้อมันนุ่มเหมือนพวกเนื้ออบเลยอ่ะ
2: ใช่
0: เหมือนกับอบจนนุ่มเลยเนาะผู้ชมอร่อยมากแล้วเขาจะมีน้ำจิ้มด้วยข้าวมัดปาตีอ่ะมันแห้งมันร่วนแต่มันไม่แข็ง
2: มันนุ่
0: ม
2: เขาเรียกข้าวเบา
0: ข้าวเบาม
2: ันจะกินจุกว่าข้าวของเราก
0: ินแล้วจะอิ่มนานปกติอันนี้คือเราขายอยู่ที่ไหนครับ
2: ก็ในชุมชนนี่แหละ
0: อ๋อ
2: ก็ใครสั่งตามงานก็จะทำขาย
0: อ๋อก็คือไม่ได้ขายเป็นอาชีพว่าคือใครสั่งมาก็ทำอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วแบบข้าวหมกแบบแท้ๆแบบนี้มันหากินยากมากเลยเนาะขอบคุณคุณลุงมากเลย
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
0: โอ้โหลิ้นวัวทอดแล้วเหมือนกับเป็นแบบแดดเดียวด้วยเหรอคุณพ่อ
4: ใช่ครับ
0: เอาละครับผมต้องลองชิมสักหน่อยนะขอลิ้นวัวสักหน่อยนี่มันหนึบหนึบเด้งเด้งเลยเนาะแล้วก็ไม่ได้เค็มมากคุณผู้ชมข้างนอกเนี่ยมันหนึบแล้วข้างในมันนุ่ม
4: ใช
0: ่อร่อยอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้เนื้อฝอยครับ
0: และอันนี้เป็นเนื้อฝอยคุณผู้ชมนี่ก็คือของหายากเหมือนกันกินกับข้าวเหนียวแล้วสุดยอดโอ้โหหอมกรอบไม่ได้หวานมากแล้วกลิ่นหอมเจียวนี่ถึงมากเลยเนาะงานของชาวมุสลิมเนี่ยถ้าใครเป็นคนชอบกินเนื้อเนี่ยห้ามพลาดเลยเนาะ
4: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากครับว่าขอบคุณครับเจอกะหรี่ปั๊บครับคุณผู้ชมน่าสนใจมากตรงที่เขามีกะหรี่ปั๊บไส้เนื้อด้วยสวัสดีครับคุณแม่ครับผมทีเด็ดมากในชีวิตยังไม่เคยกินกะหรี่ปั๊บเนื้อมาก่อนเลยต้องขอลองชิมครับร้อนอยู่เลยอ่ะเพิ่งทำเพิ่งทอดเลยเหรอ
5: ใหม่ๆสด
0: ๆทอดไปขายไปเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดโอ้โหคล้ายๆกับไส้ไก่ก็คือเป็นแบบมันกับผงกะหรี
5: ่
0: แต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อแป้งด้านนอกกรอบมากไส้แน่นแต่ที่เด็ดกว่านั้นน่ะคือตัวไส้กวนได้เนียนมากเลยอ่ะเข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็มีรสชาติของเนื้อแบบที่ชัดเจนเลยอ่ะโอ้คุณผู้ชมอันนี้อร่อยไส้อร่อยมากขอบคุณมากครับคุณแม่ขอบคุณครับเอาเรามาดูร้านต่อไปกันโหแม่ค้ากำลังยุ่งเลยสวัสดีครับผม
5: สวัสดีค่ะ
0: ร้านนี้เขาพิเศษนะครับไส้กรอกอีสานใครๆก็เคยกินแต่ไส้กรอกอีสานเนื้อนะ
5: ไส้กรอกเป็นไส้กรอกเนื้อค่ะ
0: เป็นไส้กรอกเนื้อมันคือไส้กรอกอีสานไหมหรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่ค่ะเขาเรียกไส้กรอกข้าวค่ะ

0: ผมเข้าใจผิดนะเนี่ยมันก็คล้ายกับไส้กรอกอีสานแต่เขาบอกว่าไม่เหมือนต้องลองชิมดูอันนี้คืออ
1: ันนี้เป็นไส้กรอกเนื้อล้วนนะคะ
0: ไส้กรอกเนื้อล้วนอันนั้นเป็นวุ้นเส้นเนื้อ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นไส้กรอกข้าวข้าวมันจะเยอะกว่าเนื้อค่ะ
0: อ๋อคล้ายคล้ายกัน
1: นี้จะคล้ายคล้ายอ
0: ันนี้จะเนื้อเยอะกว่า
1: ใช่อันนี้จะเข้มเนื้อว่ะค่ะข้าวมีบ้างแต่ว่าน้อยกว่า
0: อ่ามันจะมีสองแบบแบบเนื้อเยอะกับแบบเนื้อน้อยอ่ะแล้วแต่ใครชอบ

0: ใช่
1: มันมีความใกล้เคียงกับไส้กรอกอีสานครับแต่ของเขาจะเปรี้ยวน้อยกว่าแล้วก็ตัวหนังนะครับตัวไส้ของเขาเนี่ยมันเป็นไส้ที่ทำมาจากเนื้อจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะมีความกรอบที่มากกว่าไส้กรอกอีสานที่เราเคยกินทั่วไปถือว่าเป็นของหายากอีกอย่างนึงนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ถือเป็นอีกวันนึงที่ประทับใจมากนะครับกับอาหารมาลายูนะครับผมที่ชุมชนมาลายูนะครับตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองแค่ปทุมธานีเองถ้าใครสนใจก็ลองแวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะครับจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวมาลายูแท้ๆกันดูครับผมและวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: การแต่งงานมันไม่ใช่ตอนจบนะลูกแต่ว่ามันเป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิตเรื่องยาว
1: ครัวมีอยู่แค่นี้นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
2: พวกเรากะว่าจะเน้นซื้อกินอย่างเดียวนะคะ
0: ยายสีพอแต่งงานเมียมันต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะจะต้องหัดทำกับข้าวบ้างนะ
3: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อนนี่พูด
4: สีอยากจะทำของกินอะไรสักอย่างให้เขาเห็นว่าภรรยาที่ทำกับข้าวไม่เอาไหนคนนี้ก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะแม่
5: หั่นให้เล็กที่สุดเลยนะเหมือนเล่นขายของอะลูกหนูจะรีบไปไหนกันเนี่ยคะอย่างนี้เดี๋ยวมีดมันก็บาดเอาหรอก
4: โอ้เรียบร้อยค่ะแม
6: ่ถ้าพวกงานบ้านงานครัวพวกผู้หญิงทำไม่ได้พวกเราก็ทำได้ปะวะ
7: ก็พวกมึงเป็นอย่างนี้ไงเกิดเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันก็ต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะบ้าง
5: ทำจานเด็ดไปโปะหน้ามันเลย
3: ทำอาหารเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเป็นแฟนกันเลยมีแฟนอ่ะมีไว้รักจ้ะไม่ได้มีไว้ใช้งาน
4: มันหายไปจากโลกนี้แล้ว
8: ถ้าสีจำรสชาติของมันได้มันก็ไม่หายไปไหนหรอก
9: เล็ดลับของแม่เขาผิวมะกรูดใส่ในพริกแกง
1: หอยทอดของยายเป็นหอยทอดที่ดีที่สุดแม่ก็อยากจะกินด้วยเหมือนกัน
10: หมูปิ้งตำรับไพรหวานตำรับแม่ผัวเรานี่เอง
11: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3 ตุลาคมนี้

0: งดงามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: ひと皿から新しいひと皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอให้ดูเดี๋ยวสิ
2: ไปชิม
3: อร่อยมากเล
4: ยหรอคันทอด
1: มันสุดยอดมันสุดยอดไปเรียนรู
5: ้ไปกัน
6: อันนี้ครับ
1: และสร้างสรรค์เมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
7: ในรายการซามูไรเชฟซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
8: よろしくお願いします
9: อย่างไทยพีบีเอสเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัด International Film Festival เป็นหนังของคนรุ่นใหม่ของน้องๆที่อายุไม่เกิน23 ปีเนี่ยเพิ่งเคยทำสารคดีครั้งแรกแล้วก็มีหนังจากต่างประเทศที่เป็นหนังคลาสสิกเนาะอาจจะไม่เคยฉายในเมืองไทยเลยมาฉายเป็นครั้งแรกเทศกาลนี้ก็จะเป็นเทศกาลที่เราเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ก็วิภา International Film Festival คนที่สนใจเนี่ยมาดูที่ไทยพีบีเอสเพื่อมาดูนิทรรศการอยู่2อันอันแรกก็คือเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่อง

0: ของลองเทคประวัติศาสตร์ที่อย่างหนังของอันเฟรดฮิตช็อกที่ทำหนังเป็นลองเทคที่เป็นคลาสสิกมากๆกับอีกเทศกาลหนึ่งเป็นนิทรรศการ50ปี6ตุลาซึ่งเราต้องการเชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับคนรุ่นใหม่เพื่อทำความเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าและเราก็เอามาพูดกันให้เข้าใจ
1: ดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 wipa international film festival 2026 every great film has a first take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: จากพื้นป่าฮาราบาลาสู่ตำนานความอร่อยของเบตงความพรีเมียมระดับภัตตาคารที่ใครหลายคนส่อหาเพื่อให้ได้ลิ้มลองและนี่คือปลา
1: เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งเฉลยหมดเราเข้ารายการก่อนมหาอำนาจบ้านนาม
0: าทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินะ
1: เดี๋ยวกินให้ดูว่ามันอร่อยจริง
0: กินเข้าไปแล้วว่ะอุ้ยเป็นไงบ้างครับพี
1: ่เนื้อหวานมากไม่คาวกินได้ทั้งเกล็ดกรึบๆมีคอลลาเจนด้วย
0: ทั้งอร่อยทั้งหวานนุ่มอยากรู้กันแล้วสิว่าคือปลาอะไรใกล้รู้ละรออีกหน่อยนะจ๊ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและผู้ชายที่กินปลาอยู่น้ำลายผมเมื่อสักครู่นี่ก็คือพี่ทศพระเอกของเราในวันนี้และนี่คือปลาที่หายากที่มีราคาสูงปรี๊ดนั่นก็คือ
1: ปลาพวงชมพู
0: ปลาพวงชมพู
1: ปลาพวงชมพูราชาแห่งปลาน้ำจืดที่แพงที่สุดครับ
2: ถ้าพื้นที่บ้านเราก็จะเรียกว่าอีแกกือเลาะ
3: ได้ชื่อว่าเป็นปลาประจำจังหวัดยะลานะคะแล้วก็
4: หาก็ยากเลี้ยงก็ยาก2ปีกว่าจะโตกว่าจะขายได
0: ้นี่น่ะเหรอเจ้าปลาพวงชมพูที่ผมเดินทางมากว่า 1,000 กิโลเมตรเพื่อมาตามหาในครั้งนี้ว่าแต่ที่ว่าแพงเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ล่ะครับพี
1: ่เราจะขายเฉพาะตัวโลครึ่งขึ้นไปครับประมาณ4,000 5,000 อัพขึ้นไปครับ
0: ตัวละ 5,000 แล้วไอ้ที่บอกว่าเลี้ยงยากเนี่ยมันเลี้ยงยากขนาดไหนกันครับ
1: ปลาพวงชมพูเป็นปลาที่ต้นกำเนิดของเขาอยู่ป่าฮาราบารานะครับเขาจะชอบพวกน้ำเชี่ยวน้ำไหลผ่านในพวกนี้นะครับ
0: อ้าวแล้วอย่างนี้ที่จะเลี้ยงไว้ได้บอกได้ไงครับ
1: บอกของเราคือเลี้ยงโดยระบบน้ำไหลคือเรามีน้ำต้นน้ำนะครับจากฝ่ายชลประทานด้วยแล้วก็ฝ่ายน้ำล้นที่เราทำมาด้วยครับต่อมาครับ
0: ชักจะน่าสนใจแล้วพอน้ำเข้าแล้วอ่ะไปไหนต่อครับ
1: ก็นี่ครับท่อระบายน้ำออกไปทางลำธารก็จะมีการดักตะกอนอะไรก่อนที่จะลงสู่ธรรมชาติครับ
0: แสดงว่าปลาที่พี่เลี้ยงอ่ะจะได้น้ำใหม่ตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับน้ำใหม่ตลอด
0: และเหตุผลที่ทำไมต้องใช้ระบบนี้ก็คงต้องให้พี่จอยและพี่ตอนเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงมาอธิบายให้ฟังนะครับ
3: ปลาพวงชมพูนี่เป็นปลาที่รักความสะอาดนะคะก็คือจะต้องอยู่ในแหล่งน้ำที่สะอาดก็คืออยู่ในอุณหภูมิไม่เกิน25องศา
2: ทางฟาร์มก็เลยมีการเลี้ยงในระบบน้ำไหล1นะครับก็คือไม่มีของเสียใต้พื้นบ่อนะครับทำให้ปลามีการว่ายน้ำตลอดจนส่งผลทำให้ปลามีเนื้อรสชาติที่หวานอร่อย
0: โอ้เข้าใจแล้วครับแต่ว่าดูไปดูมามันก็เหมือนอ่างแจ็คกุชชี่อยู่นะครับยิ่งไอหัวพ่นน้ำเนี่ยโอ้ยเอาไว้นวดตอนแช่อ่างหรือเปล่าครับเนี่ย
1: สร้างออกซิเจนให้ปลาครับคือยิ่งเราไว้สูงออกซิเจนลงมาก็คือฟองอากาศก็คือเยอะนะครับ
0: ต้องใช้ระบบในการเลี้ยงเยอะขนาดนี้เวลาไฟดับไม่แย่หรอครับ
1: ไม่ครับของผมก็มีตัวนี้ตัวนึงด้วยครับโซลาร์เซลล์ดูดน้ำจากลำธารขึ้นมาใช้ในบ่อการเลี้ยงปลานี่ครับ
0: เห็นปลาพวงชมพูอยู่หรูดูสบายแบบนี้บอกเขาต้องเป็นแบบไหนครับ
1: ในนี้ผมเลี้ยงด้วยบ่อดินข้างล่างจะเป็นดินนะครับก็รองด้วยทรายพวกหินอะไรพวกนี้ครับลึกประมาณ 70-80 เซน
0: พี่โทษครับผมไปหาข้อมูลปลาพวงชมพูมาเนี่ยมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมพี่ถึงเอามาเลี้ยงได้อะ
1: ตอนนี้คือมีการเพาะพันธุ์แล้วทาง

0: มประมงได้มีการเพาะพันธุ์ปลาพงชมพูในการขายให้กับเกษตรกรในพื้นที
1: ่แล้วพี่เพาะพันธุ์เองไม่ได้หรอครับ
0: ไม่ครับเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นคือเราจะไปเอาที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปลา
1: ปลาพงชมพูเนี่ยรูปร่างหน้าตาเขาเป็นแบบไหนครับ
0: ลักษณะของเขาเป็นปลาตัวใหญ่ยาวเรียวเกล็ดสีแดงชมพูสะท้อนแสง
1: แต่ผมสังเกตว่าหางและครีบเขาอะเป็นสีแดงอมชมพูด้วยนะครับแถมยังมีหนวดอีกด้วยท่าทางคมเข้มเชียวว่าแต่แล้วทำไมเขาถึงนิยมกินปลาชนิดนี้กันล่ะครับ
0: ความที่ว่าเขาสวยด้วยแล้วก็เขากินได้ทั้งเกล็ดและเนื้อปลาเขาหวานมีความเป็นเอกลักษณ์ในการรับประทานนะครับ
1: แล้วปลาพลงชมพูเนี่ยมีนิสัยเป็นยังไงครับ
0: เขาเป็นคนขี้กลัวครับเวลาผมจับทีนึงอ่ะเขาจะไม่กินอาหารเลยประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ครับแล้วก็น้ำหนักเขาจะลดลงก็คือเขาไม่กินอาหารนะ
1: เขารักษาหุ่นหรือเปล่าพี่อุ้ยช่วงนี้หุ่นวีเชฟกำลังมา
0: ก็น่าจะอย่างนั้น
1: แล้วในบ่อนี้มีปลาสักกี่ตัวกันครับพี่
0: 400-500ตัวก็ถ้าขายได้ก็คือบ่อนี้ก็ขายบ่อละล้านแล้วกันครับ
1: บ่อละล้านเฮ้ยนี่ผมกำลังนั่งคุยกับเศรษฐีเมืองเบตงอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยแล้วพี่มาเลี้ยงปลาพลงชมพูได้ยังไงครับ
0: คือว่าผมจบป.ส.มาก่อนแล้วแล้วผมก็ไปต่ออีก2ปีจะจบปริญญาตรีเรียนได้เทอมนึงก็ออกมาเลยมาช่วงที่ว่าราคายางตอนนั้น150อ
1: ่ะใช่เดี๋ยวนะครับพี่ออกจากการเรียนเพื่อมาทำการเกษตรเลยเหรอครับ
0: ใช่ตอนนั้นออกมาเลยครับตอนนั้นก็คือออกมาตอนนั้นประมาณ19ปี20ปีด้วยเรื่องรายได้อะไรของพ่อแม่ด้วยไม่อยากจะให้พ่อแม่ส่งเรียนหนักๆเพราะว่าเรามีพี่น้อง3คนพอพ่อแม่ส่งให้ทั้งน้องอีก2คนด้วยเองก็แน่แกหนักผมก็ตัดสินใจออกมาเลยแล้วให้น้องแกเรียนพ่อแม่เราก็อายุมากแล้วอย่ามาช่วยพ่อแม
1: ่โอ้โหผมเข้าใจครับคนอายุเยอะแล้วอ่ะกระดูกกระเดี่ยวมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงอย่างเมื่อก่อนจะโอ้ยโอ้ยไอ้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยลืมมาไปก่อนนะครับ
2: เก็บเลยนะเก็บมังคุดเลยนะ
1: และคนที่หอดต้นมังคุดอย่างคล่องแคล่วอยู่เนี่ยก็คือแม่พรแม่พระเอกของเรา
2: เก็บแล้วจะเอาอารมณ์ยังไงแม่เอาถุงมา
1: ไงเป็นงั้นน่ะปะโถจะเท่อยู่แล้วเชียวอัมมาพร้อมช่วยแล้วแม่ช่วยพี่ทศทำอะไรในฝาบ้างครับ
2: ดูมังคุดดูผลไม้เนาะจริงๆก็ทำทุกอย่างเลยเนาะส่วนเกษตรเนาะต้องดูแลเนาะทำหญ้าบ้างใส่ปุ๋ยบ้าง
1: แล้วมังคุดของแม่เนี่ยคือมังคุดอะไรครับ
2: มังคุดที่ว่ามังคุดสายหมอก
1: มังคุดสายหมอกหุ้ยชื่อนี้มีที่มายังไงอ่ะครับ
2: มันมีหมอกหนาหมอกตอนเช้าเยอะถ้าวันไหนฝนตกนะหมอกนี่มองไปข้างหน้าจะแทบจะไม่เห็นเลยนะเขาก็เลยเรียกว่ามังคุดมีสายหมอกอะ
1: แต่ตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยนะครับ
2: น่าจะเป็นมังคุดในสายแดดแล้ววันตอนนี้มาสายเกินเนี่ยสุกมากละอันนี้พร้อมกินเลยถ้าอยากรู้ว่ามันดียังไงลูกก็ต้องลองกินเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่มันเนื้อมังคุดเนี่ยช่างนุ่มนวลอะไรอย่างนี้รสหวานอมเปรี้ยวช่างสดชื่นเหมือนอยู่ในสายหมอกจริงๆพักเรื่องผลไม้แล้วมาคุยเรื่องชีวิตกันดีกว่าคุณแม่เป็นคนเบตงตั้งแต่กำเนิดเลยหรือเปล่าครับ
2: ไหนลองทายซิว่าคนที่ไหนคะ
1: โอ้มีให้ทายซะด้วยผมคิดว่าน่าจะไกลๆนี่แหละเอาเป็นปัตตานีแล้วกัน
2: จังหวัดเชียงราย
1: จังหวัดมาจากเหนือเลยล่ะแม่
2: ไอ้นู่นเลยเหนือสุดแล้วตอนนี้มาอยู่ใต้สุดไงเบตงใต้สุดเลยมากับพี่สาวกับพี่เขยเข้ามาตัดยางใช่ไหมอ่ะตัดยางอยู่ข้างบนโน่นตัดยางไม่ได้ไม่ถึงเดือนหรอกมาเจอแฟนก็แต่งงานซะละก็มาอยู่ตรงนี้30กว่าปีแล้ว
1: และหนุ่มใต้สุดผู้ที่ได้ครอบครองหัวใจของสาวเหนือนั่นก็คือพ่อปัญญาพ่อพระเอกของเรานั่นเอง
3: หวานเหมือนคนเปาะไหม
2: หวานอยู่
1: แล้วคุณพ่อปัญญาลงรักคุณแม่ที่ตรงไหนครับ
3: ความขยันความน่ารักน่ารักน่ารัก
1: เอ้ยหวานเกินอิจฉาเอ้ยไปดูปลาดีกว่า
0: อาหารที่เราเลี้ยงปลาพงชมพูแหละเป็นอาหารปลานิ่มนะครับที่ว่าโปรตีน 30% ขึ้นไปครับเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและมีความแข็งแรงผมให้อาหาร2มื้อครับเช้าเย็นพืชผมก็มีการให้ใบมันที่อ่อนเขาก็มากินเป็นโปรตีนเสริม
1: ต้องเลี้ยงนานแค่ไหนครับกว่าที่จะจับได้
0: เลี้ยงประมาณ 3-4 ปีอัพขึ้นไปครับ
1: อ้าวพี่แล้วได้บอกปลาพลงชมพูของพี่อ่ะทำไมมันมี

0: านิลด้วยอ่ะครับ
1: เปปปานิลนี่คือปลาปานิลที่ว่ามันนำปลาพวงให้เขากินอาหารตอนแรกๆเขาจะไม่กินอาหารแต่ด้วยปลาปานิลมันมากินอาหารปลาพวงชมพูมันก็กินอาหารด้วย
0: ต้องมีไกด์ด้วยเหรอครับ
1: มีไกด์มีไกด์
0: พี่ทศยังอธิบายเพิ่มว่าที่ต้องมีปลานิลเป็นไกด์เนี่ยก็เพราะปลาพวงชมพูอ่ะขี้ตกใจเลยต้องมีปลานิลที่คุ้นชินกับคนกินให้ดูก่อนแล้วปลาพวงชมพูจึงค่อยๆว่ายน้ำมากินตามนั่นเองครับแล้วตอนจับปลาพวงชมพูเขาต้องจับยังไงครับ
1: คือการจับนะครับทุกเช้าผมก็ให้อาหารก่อนสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็จะมากดน้ำลงแล้วก็เอาอวนลากขึ้นมามาคัดไซส์ในการจำหน่ายครับ
0: นั่นพี่หยิบไม้อะไรมาครับขออนุญาตเอามาเชยชมสักหน่อย
1: ไอ้ไม้นี่เป็นไม้ที่ว่าเกี่ยวใบมันครับเวลาเกี่ยวมาเพื่อจะเอาก้านใบมันออกก็จะมีตะข่ายปิดไม่ให้ปลาออกก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปน้ำก็จะดูดออกไปครับ
0: โอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดตะข่ายหลุดไปเนี่ยก็แย่เลยดิครับพี่
1: หลุดแล้วเดี๋ยวต้องใส่ใหม
0: ่โอ้โหเออโอ้ยรีบเลยครับโอ้ยตัวละ5,000หายไปสักตัวเนี่ยโอ้ยแย่เลยระหว่างที่รอน้ำออกเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งรายได้ของที่นี่นั่นก็คือการกรีดยางครับผมคุณพ่อครับทำไมต้นยางของคุณพ่อเนี่ยมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับ
2: ที่นี่จะเป็นเขาค่อนข้างลาดชัน
0: แล้วแบบนี้ดูแลยากกว่าสวนปกติไหมครับ
2: ยากกว่าที่ว่าการเอาน้ำยางนั้นลำเลียงไปขายเนื่องจากว่าเราต้องปีนเขาความลาดชัน35องศา
0: 35องศาเนี่ยมันประมาณไหนครับ
2: 45มันก็ชันเกินเลย35ประมาณ
0: คือพอใช้แค่มือวัดเนี่ยก็รู้เลยครับ
2: ไม่สำนักงานการยางไทย
0: อ๋อสำนักงานมาวัด
2: การยางไทย
0: แม่เราก็นึกว่าวัดเองเฮ้ยไปกรีดยางกันต่อดีกว่า
2: เราก็ลงมีดที่หน้ากรีดแล้วก็กรีดลงเท้าเราก็ต้องขยับถอยมาเรื่อยๆการกรีดจะต้องให้มีความลาดชัน15องศาสำหรับต้นนี้ไม่ค่อยได้มาตรฐานตัดเฉียงเกินน้ำยางมันก็จะไหลเยอะไหลเยอะมันก็ใสไม่มีความเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ต่ำ
0: โอ้โหพ่อแล้วต้นนี้ใครกรีดโอ๊ยแย่มากเลยเนี่ย
2: ส่วนใหญ่คุณแม่เขากรีดผมตัดซินั้น
0: อุ้ยแบบนี้กลับไปต้องไปดูคุณแม่ไหมครับเนี่ย
2: ไม่ดุแกแล้วดุทำไม
0: โอ้ยหวานกันจริงๆนะคู่นี้กลับมาที่บ่อปลาคุยกับพี่โทษกันต่อ
1: ลูกปลาพวงครับ6เดือน7เดือนได้แล้วครับปลาทั่วไปปกติตัวนึงก็5บาทบาทหนึ่งแต่ปลาของผมนี่ตัวนึง160บาทตัวละ160บาท
0: 160บาทอุ้ยแพงขนาดนี้เวลาเลี้ยงอ่ะอัตรารอดสูงไหมครับ
1: 100ตัวมีประมาณ 70-80% ได
0: ้นั่นไงผมเห็นหงายท้องอยู่ตัวหนึ่ง
1: มีใบไม้ครับตกใจหมดเลย
0: แล้วต้องเลี้ยงจนโตขนาดไหนครับถึงเอาไปรวมกับรุ่นพี่ในบ่อใหญ่ได
1: ้ถ้าเขาโตมาสักประมาณ 7-8 ขีดขึ้นไปประมาณสัก20เซนถึง25เซนครับก็คือเราก็รดน้ำเหมือนกันแล้วก็ย้ายไปโดยการทำนุถนอม
0: แล้วปลาพวงชมพูตอนเด็กเนี่ยเขากินอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ก็มีการเปิดไฟครับเวลามีแมลงอะไรลงไปก็แกก็ได้โฉบกินอาหารเม็ดก็ใช้อาหารโปรตีนที่สูงกับตัวใหญ่ครับเหมือนกัน
0: ต้นไม้ตรงกลางบ่อเนี่ยก็เป็นอาหารของปลาด้วยใช่ไหมครับ
1: อ๋อตรงกลางนี่เหรอครับตัวนี้เหรอไอ้นี่ผมออกแบบมาเองให้มันสวยงามครับ
0: อ้าวงัวเป็นอาหารปลาแล้วการที่ปลาพวงชมพูตกใจง่ายเนี่ยเวลาพี่ให้อาหารต้องให้เบาๆไหมครับ
1: เบาๆเสียงเหมือนกันเราจะไม่อยู่ใกล้ๆบ่อความจริงผมก็จะไม่อยู่ตรงนี้ผมจะยืนอยู่ข้างบน
0: โอ้โหไกลขนาดนี้พี่ไม่โยมมาจากบ้านเลยครับ
1: ถ้าให้ถึงผมก็จะให้ครับ
0: โอ้ยไม่ต้องกระไรพี่โอ้ยบาจี้ซะด้วยลอกกันมาภาคใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำที่ปล่อยเนี่ยจะลดลงถึงไหนละ
1: จากประมาณ90เซน80 90เซนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเท่าหน้าแข้งละเดี๋ยวพ่อกับแม่ผมมาช่วยครับก็แม
0: ่เดี๋ยวก๋อเนี่ยใครเหรอครับไม่เห็นรู้จัก
1: ผมเรียกพ่อว่าก๋อครับพี่ชายที่เรียกก๋อเพราะว่าตามบอกว่าถ้าเรียกป้าป้าหรือว่าพ่อเนี่ยผมจะไม่โตหรือว่าไม่แข็งแรงอะไรพวกนี้ครับ
0: พี่ไปโดนใครเขาหลอกมาเนี่ย
1: หลอกพ่อผมมากกว่า ให้พ่อบอกให้ผมแล้วเรียกพ่อว่าก๋อ

0: าพี่ตอนแรกไหนบอกว่าจะใช้อวนจับทำไมมาเป็นอันนี้ได้ล่ะครับหยิบผิดหรือเปล่า
1: อ๋อพอดีเมื่อกี้เราปล่อยน้ำแล้วน้ำลดเยอะเกินไปเราก็เลยใช้ตัวนี้ช้อนขึ้นมาเลยเพราะว่าปริมาณน้ำน้อยมันลากปลามันมาไม่ได้ไง
0: โอ้โหปลาพี่เนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะพี่ช้อนมันจะรับไหวไหมครับเนี่ยพี่ทศครับแล้วปลาพลงชมพูเนี่ยมันจับติดกันได้ไหมครับ
1: ไม่ควรนี่ที่ว่ามันตกใจก็อย่างนี้แหละก็ต้องดูด้วยของเราไม่มีเราก็ไปบอกเครือข่ายเราเนาะว่าให้เขาจับเครือของคนอื่นก่อน
0: แล้วจับเสร็จต้องทำยังไงต่อครับ
1: เราก็เอาท่อขึ้นเพื่อให้น้ำปริมาณขึ้นมาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็เต็มแล้วครับ
0: ผมสังเกตเห็นว่าในบ่อของพี่อ่ะจะมีไม้ขั้นอยู่ตรงกลางมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าครับ
1: อ๋อกั้นเศษสิ่งสกปรกไปที่ตัวกรองตัวนี้ครับพอน้ำน่ะได้ระดับท่อระบายกับไม้ไผ่นี้สิ่งสกปรกก็จะมาติดขอบไม้ไผ่นี้นะครับไม่ให้มาติดที่รูระบายน้ำ
0: ผมขอคุยย้อนกลับไปหน่อยนะครับหลังจากที่พี่ทศอ่ะลาออกจากการเรียนแล้วก็มาสืบต่อการเป็นเกษตรกรจากที่บ้านแหละครับ
1: ใช่เราก็คือสืบต่อจากพ่อพ่อเราก็ทำสวนยางมาตั้งแต่ไหนแล้วแล้วก็พอนานๆเข้ายางก็มีปัญหาโรคใบยางร่วงด้วยปัญหาราคายางตกต่ำด้วยเราก็โค่นยางปลูกพืชเศรษฐกิจก็คือไม้เกี่ยวทุเรียน
0: แล้วอย่างนี้พ่อไม่ว่าหรอครับ
1: ไม่ก็คุยกันครับแกก็ทำด้วยก็คือตรงนี้ครับยางจะอยู่ด้านบนสวนจะอยู่ด้านล่างก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทั้งหมด50ไร่ติดลำธารก็จะทำเป็นเกี่ยวกับด้านประมงแล้วก็ปศุสัตว์แล้วก็ที่อยู่อาศัยแบ่งโซนกันเป็น4ส่วนคือ30 30 30แล้วก็10
0: แล้วปลาพลงชมพูเนี่ยมาตอนไหนครับ
1: ปลาพลงชมพูนี่ไม่นานทีคือประมงอ่ะแกให้มาเกษตรกรอ่ะมาเลี้ยงก่อนพอครั้งแรกที่ได้ขายปลามาเอ้ยมันได้เงินจริงๆเว้ยสูงด้วย
0: แล้วพี่เธอจะเอาไปขายให้ใครอ่ะอันนี้ต้องอุบไว้ก่อนเพราะที่นี่ไม่ได้เลี้ยงแค่ปลาพลงชมพูอย่างเดียวนะครับ
1: นี่เราเลี้ยงไก่ก้าวช่างนะครับไก่ก้าวช่างคือไก่พื้นเมืองที่ขนาดใหญ่ที่สุดของไทยครับก้าวช่างก็ประมาณ 5.4 กิโล 5.5 กิโลครับ
0: ต่อตัวเลยเหรอพี
1: ่ต่อตัวใช่เลี้ยงประมาณ 4-5 เดือนได้ขายผลผลิตครับตอนนี้เราขายพร้อมถอนขนเนาะที่เราส่งพัฒนาการอยู่ที่ประจำอยู่ของเราก็กิโลกรัมละ300บาทครับตรงนี้มีประมาณ60ตัวครับ
0: แล้วไก่ก้าวช่างมันอร่อยยังไงครับพี
1: ่รสชาติเนื้อนุ่มหนังกรอบครับนิวมันทำพวกไก่สับครับ
0: และสิ่งต่อไปนี้ที่พี่ทศภูมิใจนำเสนอซะเหลือเกินนั่นก็คือว้ายกบ
1: กบนาครับนี่ครับเขากำลังร้องอยู่เลยครับอบอบอบอบจะกินอาหารครับ
0: โอ้โอ้ยคนอะไรคุยกับกบรู้เรื่องด้วย
1: ตรงนี้ผมเลี้ยงไว้200กว่าตัวครับส่งกิโลกรัม120บาทครับนี่ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนได้ขาย
0: นี่ต้องเดินขึ้นเขาเลยอะไรครับเนี่ย
1: ผมจะมาเก็บใบมันครับเลี้ยงปลา
0: อันนี้พี่ปลูกไว้เหรอครับ
1: ปลูกไว้เองครับ
0: ใบมันเนี่ยปลาอะไรชอบบ้างครับ
1: ปลาจีนปลานิลครับปลาพวงชมพูหน่อยนึง
0: แล้วนอกจากใบมันเขายังชอบอย่างอื่นอีกไหมครับ
1: พวกใบกล้วยใบหญ้าเนเปีย
0: โอ้โหบ่อนี้สวยเชียว VIP ขนาดนี้เลี้ยงอะไรครับ
1: ปลานิลครับปลานิลสายน้ำไหล
0: เอาสิปลานิลก็มีสายน้ำไหลกับเขาด้วย
1: กันนี้กำลังจะขึ้นระบบ GI ครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ครับ
0: ระบบน้ำไหลเนี่ยมันเลี้ยงได้กับปลาทุกชนิดเลยเหรอครับ
1: ได้ครับเราก็มีเลี้ยงปลาดุกด้วยนะครับอยู่ด้านบนก็น้ำไหลครับน้ำไหลเข้าไหลออกเหมือนกันปลาดุกผมปลาที่เราเลี้ยงด้วยระบบน้ำไหลผ่านมีการว่ายทวนน้ำออกกำลังกาย
0: ว่าแต่ปลานิลของพี่เนี่ยแต่ละตัวทำไมมันอ้วนท้วนสมบูรณ์จังอะครับ
1: เพราะว่าผมก็จะมาทำปลานิลไซส์ใหญ่2กิโล3กิโลขึ้นไปก็ผมจะขายในกิโลละ220บาทครับ
0: ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้บ่อขนาดไหนกันครับ
1: บ่อนี้8คูณ10ครับแล้วบ่อนี้ผมเลี้ยงประมาณ500ตัวครับ
0: แล้วการที่ปลาว่ายทนน้ำเนี่ยมันมีข้อดียังไงครับ
1: ปลาไม่มีกลิ่นโคลนไม่มีกลิ่นคาวเนื้อแน่นและหวานไขมันน้อย
0: อุ้ยพอเห็นแล้วก็อยากกินปกติที่เนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกินกันครับ
1: ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองเนาะทำเป็นน้ำพริกปลานิลใส่น้ำไหล
2: น้ำพริกปลานิลใส่น้ำไหลนะครับเราก็เอามาเล่เฉพาะเนื้อนะครับหลังจากนั้นก็เรานำมาทอดให้กรอบต่อไปเป็นกระเทียมเจียวพริกเราใช้2ส่วนก็คือตัวนึงเราจะให้ความเผ็ดอีกตัวนึงเราจะใช้เป็นเพื่อเพิ่มสีใบมะกรูด เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้พี่สุดหล่ออีกหนึ่งกระปุก
0: กระปุกเดียวไม่น่าจะพอนะครับ
2: ไอ้เอาไปได้เลยเอาเจ้าหน้าที่กลับไปด้วย
0: เกรงใจเอาแค่น้ำพริกก็พอน้ำพริกสูตรเด็ดจากสำนักงานประมงฝีมือพี่สาวคนสวยนั้นช่างซีบแซบหอมกลิ่นสมุนไพรปลานิลกรุบกรอบกินกับอะไรก็อร่อยฟินจนหยุดไม่ได้ยังไม่หมดอีกแล้วครับพี่ทอดอุ้ยเดินจนขาลากแล้วอ่ะบ่อนี่เรียกอะไรครับ
1: อ๋อนี่ปลาคราฟครับ
0: เฮ้ยทำไมพูดเพราะจัง
1: ปลาคราฟ
0: อ๋อปลาครับพี่กินปลาครับด้วยครับ
1: ก็ผมไม่กินครับเลี้ยงไว้สวยงามปลาที่เลี้ยงโปรดนี่จริงๆก็ปลาจีนครับอาหารเม็ดนี้จะเป็นอาหารที่โปรตีนต่ำมาหน่อยครับเราลดต้นทุนครับ
0: แล้วบ่อนี้มีอยู่กี่ตัวกันครับ
1: บ่อนี้เลี้ยงประมาณ 1,000 ตัวได้ครับ
0: ปลาจีนเนี่ยเขาอยู่ในตระกูลอะไรเหรอพี
1: ่เป็นปลาน้ำจืดตระกูลปลาตะเพียนครับ
0: รอบนี้ก็คงต้องพึ่งคุณพ่อกับคุณแม่อีกแล้วจับให้ดูหน่อยนะครับผมอยากเห็น
1: ปลาจีนที่ผมจำหน่ายก็ตอนนี้นะครับ3กิโลขึ้นไป3โลขึ้นนี่ประมาณปีหนึ่งถึงปีครึ่งครับโล270ครับ
0: มีสารพัดปลาเนื้อดีอยู่กับมือแล้วสิ่งสำคัญอันดับต่อไปก็คือตลาดพี่ทำยังไงให้มันขายได้อะครับ
1: ก็ความนิยมชมชอบด้วยคุณสมบัติของปลาที่เรามีเอกลักษณ์ของตัวเราเองในเรื่องของปลาแต่ละชนิดเนาะทั้งปลาจีนปลาพุงชมพูปลานิลทำให้ราคาของปลาน่ะมีราคาที่สูงนักท่องเที่ยวหรือประชาชนมีความต้องการนะฮะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
0: แล้วพี่เอาปลาไปส่งที่ไหนบ้างครับ
1: ส่งภัตตาคารแล้วก็ตามออเดอร์สินค้า
3: ภัตตาคารในเมืองอ่ะเขามาสั่งปลาเพื่อให้ลูกค้าไปลองนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวเบตงให้เขามาลองปลาพวงบางคนก็มาไกลนะเพื่อมากินปลาพวงโดยเฉพาะ
0: แล้วแม่ล่ะเคยเอาปลาพวงชมพูไปทำเป็นอะไรบ้าง
3: ส่วนมากบางทีแม่ก็ทำที่บ้านเนี่ยนะราดน้ำซีอิ๊วหรือไม่ก็เอาไปนึ่งก็อร่อยอร่อย
0: และนี่ก็คือพี่เซาเจ้าของภัตตาคารในเมืองเบตงผู้ที่รับซื้อปลาของพี่ทศครับ
4: เขาส่วนมากจะมาส่งปลาจีนปลานิลแล้วก็ปลาพวงประมาณ 20-30 ปีได้แล้วล่ะค่ะปลาของเขาจะได้ขนาดได้ไซส์แล้วก็ความอร่อยของเขาการเลี้ยงของเขานี้จะใช้ใบมันผสมอาหารทำให้ปลาของเขาไม่มีกลิ่นคาวหอมแล้วก็มีความเด้งของเนื้อค่ะ
0: ปลาพวงชมพูมีดีขนาดนี้มีอะไรอยากจะบอกคนที่ยังไม่รู้จักอีกไหมครับ
2: ปลาพวงชมพูเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับเป็นเนื้อรสชาติที่ฟูอร่อยไม่ขาวนะครับจะให้เนื้อสัมผัสเกี่ยวกับรสชาติอาหารอีกฟิลนึงเลยที่จะไม่เหมือนปลาที่ไหน
5: ก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาลองชิมนะคะปลาพวงชมพูของอำเภอเปตงนะคะมีชื่อเสียงก็ลองมาชิมกันดูนะคะ
6: ก็อยากจะเชิญชวนเกษตรกรอำเภอเบตงเลี้ยงปลาพวงชมพูให้มากขึ้นเพื่ออนุรักษ์และเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
0: และสำหรับพี่ชายคนโตฮีโร่ผู้เสียสละให้น้องๆได้เรียนส่วนตัวเองนั้นก็หันหน้าสู่การเป็นเกษตรกรหารายได้เป็นกอบเป็นกำระดับส่งภัตตาคารแถมยังได้อยู่กับครอบครัวยังมีความสุขเรียกได้ว่าพี่เจอทางที่ชอบแล้วหรือเปล่าครับ
1: ชอบแหละครับรักบ้านเกิดครับก็เราเป็นนายของตัวเองน่ะไม่ต้องมีใครมาบังคับอะไรมีความสุข
3: แม่ก็ภูมิใจนะลูกมันรู้จักทำมาหากินของเขาสร้างครอบครัวของเขาเองไม่ห่วงละโตละหาเงินเป็นละห่วงแต่คนแก่สองคนนี่แหละ
0: นี่ก็คือเรื่องราวของพี่ทศพลหนึ่งในเกษตรกรยุคใหม่ที่ทำให้ปลาพลวงชมพูที่เคยเกือบสูญพันธุ์ไปแล้วกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งพร้อมยกระดับมูลค่าจากปลาท้องถิ่นในลำธารสู่อาหารระดับภัตตาคารที่ขึ้นชื่อประจำอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและความพิเศษของปลาพลวงชมพูไม่ได้หยุดแค่ในท้องถิ่นแต่ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางข้ามแดนมาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยตัวเองจนได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งปลาน้ำจืด ก่อนจากกันนะพ่อชักภาพเป็นที่ระลึกสักหน่อยอายิ้มหวานอ้าวเมมเต็มพอดีโอ้ยงั้นขอรูปนี้เลยแล้วกัน

0: บกวนกันแล้วนะจ๊ะ
1: สนุกแบบยกกวนวันแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีเวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4ตุลาคมนี
2: ้มหาอำนาจบ้านนามายกกวนเ
3: ฮ้ทุกการเดินทางคือประสบการณ์ที่มีค่าท่องโลกกว้าง21และ22กันยายนปั่นรับลมชมวิวทิวทัศน์สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายบนเส้นทางที่หลายคนใฝ่ฝันนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: ใน1วันคุณคิดว่าคนเป็นครูต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง
5: ก็จะมีงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องเคลียร์ให้เสร็จอ่ะ
6: อันนี้เพิ่งทำเสร็จไปกองนี้เมื่อวาน
7: โอ้นี่ก็คือสิ่งเดียวกันไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นรายงานตัวปี2 43คน
4: เมื่อเวลาสอนของครูหายไปคนที่สูญเสียที่สุดก็คือเด็กนักเรียน
8: สามัญชนคนไทยตอน1วันกับชีวิตครูสพท.วันอังคารที่22กันยายน22นาฬิกาทางไทย PBS

สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่ประธานแทนนายอนุทินมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมโดยตำแหน่งที่น่าสนใจคือร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI คนปัจจุบันมีรายงานว่าจะมีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับ11ในคราวต่อไปสำหรับร้อยตำรวจเอกปิยะถือว่าเป็นข้าราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษเติบโตและทำงานภายในกรมมาอย่างต่อเนื่องก่อนก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI คนใหม่ร้อยตำรวจเอกปิยะยังเคยร่วมเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสำนวนคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567หรือคดีหัวเลือกสว.ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกร้องรวม77คนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธว่าการโยกย้ายอธิ

0: บดี DSI ครั้งนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องกับกรณีหัวเลือกสวส่วนที่กกต.มีมติส่งฟ้อง77สวแล้วทาง DSI จะมีการส่งฟ้องมากกว่านี้หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลย้ำว่าต้องรอคำวินิจฉัยจากกกต.ให้ชัดเจนอีกครั้งและทางคณะทำงานชุดที่24ของ DSI ก็จะมีการพิจารณาต่อไปนายพระดอนปริศนานันทกุลเปิดเผยนะครับว่าพูดคุยกับศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์แล้วหลังกยศ.ไม่จ่ายเงินค่าเทอมเด็กบอกว่าขณะนี้เหลือเวลาอีก9วันเบิกงบปี2570ได้ซึ่งอนุมัติให้กยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณเกตมณีแก้วเผือกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับคุณเกตมณีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัพนันท์ครับปัญหาใหญ่นะคะที่คุณพระดอนพยายามสื่อสารก็คือกยศ.ไม่สามารถที่จะเก็บเงินนะคะจากลูกหนี้จำนวนเนี่ยมากกว่า 2.6 ล้านคนนะคะที่ผิดนัดชำระหนี้ดังนั้นสิ่งที่กยศ.ต้องดำเนินการคือเรื่องของการติดตามเร่งรัดนะคะให้มีการจ่ายหนี้ในส่วนนี้ค่ะนายพระดอนปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงนะคะกรณีกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาขาดสภาพคล่องจนทำให้นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่งผลให้มหาวิทยาลัยค่ะขู่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบโดยได้มีการหารือกับศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้พูดคุยกับทางอธิบดีทั่วประเทศแล้วนะคะโดยมีประเด็นนี้ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรหรือว่าไม่น่าจะมีปัญหาส่วนที่งบประมาณในปี2569ไม่เพียงพอกับกยศ.นั้นก็ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ8วันจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ค่ะซึ่งงบประมาณในปี2570ตั้งงบประมาณกองทุนกยศ.เพิ่มถึง 9,000 ล้านบาทนะคะจากเดิม 5,000 ล้านบาทซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะแต่ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือเรื่องของลูกหนี้กยศ.นะคะกว่า 2.6 ล้านคนผิดนัดชำระหนี้และจะต้องแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกยังไปอยู่ในสภาวะว่างงานค่ะไม่มีรายได้เป็นของตัวเองกลุ่มนี้ต้องยกเว้นให้อย่าไปรีดเลือดกับปู่นะคะส่วนอีกกลุ่มมีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ต้องไปหาให้เจอว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรและจะไปเรียกเก็บได้อย่างไรนะคะดังนั้นกยศ.จะต้องมีการเร่งดำเนินการในส่วนนี้แต่ปัญหาที่น่าตกใจตอนนี้คือกยศ.ไม่สามารถที่จะทราบข้อมูลของลูกหนี้ได้เลยเรื่องนี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของกยศ.เพราะที่ผ่านมายังไม่มีการบริหารจัดการได้ดีเท่าที่ควรการค้างจ่ายกว่า 2.6 ล้านคนขอก็คิดแล้วนะคะเก็บประมาณเนี่ยให้ได้ในส่วนนี้ 30-40% รัฐบาลแทบจะไม่ต้องให้เงินสนับสนุนเข้าไปในระบบกยศ.เลยค่ะส่วนเรื่องของการสวมสิทธิ์นะคะวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าจะต้องหาระบบเรื่องของการจัดการผู้ที่เข้าไปสวมสิทธิ์ใช้เงินในกองทุนกยศ.ค่ะ
0: ขอบคุณคุณเก่งมณีครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวบีด้าบ้านเก่งอายุ16ปีสัญชาติเมียนมาสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นเปิดหูหายจากบริเวณหมู่ที่2บ้านริมเบยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่17สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมครับมาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นแบบนี้กับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะวันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ทำรายการเรื่องราวนี้เป็นภาคต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: นะ
1: เป็น EP 2แต่ก่อนจะคุยอาจารย์วันนี้มาหวานนะคะ
0: เหรอคะ
1: ไม่ดุไม่ฟาดโหดบนเวทีใช่ไหม
0: ก็พี่พยายามเชือดนิ่มอะค่ะโอเคไหมคะ
1: วันนี้ได้เชือดแน่นอนค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องที่เรานำเสนอในวันนี้อย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกไปเลยค่ะว่าตามเรื่องไหนไม่ทิ้งนะคะเรื่องนี้ตามต่อค่ะคุณผู้ชมยังจำเคสนี้ได้ไหมคะเป็นคนไทยนี่แหละค่ะหลายคนเขาถูกหลอกให้ไปเที่ยวไปไหว้พระฟรีนะคะที่ประเทศอินเดียแต่ก่อนไปบอกว่าต้องหิ้วกระเป๋าใบปริศนาไปด้วยปรากฏเขาทำตามเพราะว่าไหนๆก็ได้ไปเที่ยวฟรีแล้วไงคะไปตรวจสอบที่นู่นเปิดกระเป๋ามาเจอว่ากัญชายัดอยู่ในกระเป๋าเพียบเลยสุดท้ายแล้วถูกดำเนินคดีที่นู่นนะคะณเวลานี้หลายเดือนมากแล้วไม่ได้กลับประเทศไทยไปติดคุกอยู่ที่อินเดียนะคะได้แต่เพียงส่งจดหมายน้อยมาหาญาติเท่านั้นเองค่ะนี่คือความเจ็บช้ำน้ำใจของคนไทยที่ถูกกระทำอยู่ที่นู่นวันนี้มาคุยกันนะคะกับแขกบนเวทีทั้งหมด6ท่านด้วยกันมาหาทางออกร่วมกันค่ะขวามือของดิฉันนะคะที่เชิญมาช่วยเหลือในวันนี้นะคะท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะท่านเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านคะ
1: อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นทนายความอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะวันนี้บินตรงมาที่ไทยนะคะมาคุยเรื่องนี้และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายนะคะชื่อว่าคุณปราณอยเดย์ค่ะเป็นทนายความนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณเกศสุดาเดย์ค่ะเป็นผู้ประสานงานช่วยคนไทยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดี
0: คุณเกศสุดาก็เป็นเจ้านายคุณปราณอยทีหนึ่ง
1: เป็นภรรยา
0: อ๋อค่ะค่ะสำหรับฝั่งของอาจารย์นะคะคุณผู้ชมคะเรามีสามีของผู้เสียหายค่ะเป็นคนไทยที่ไปเที่ยวอะค่ะจะไปไหว้พระนั่นแหละค่ะคุณเอนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะมาด้วยความห่วงใยค่ะลูกสาวอยู่ที่นู่นนะคะคุณแม่ของน้องอ้วนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่
3: สวัสดีค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดค่ะคุณนิรันดร์แก่งแง้วค่ะสวัสดีคุณนิรันดร
1: ์สวัสดีค่ะและยังมีด้านหลังอาจารย์ด้วยนะคะท่านนี้นะคะชื่อว่าคุณสรันธรคุณสรันธรเนี่ยเป็นเคสที่ผู้ก่อเหตุชักชวนให้หิ้วของไปประเทศอินเดียแต่ว่าคุณอ้วนเนี่ยถูกจับก่อนแล้วก็ทักข้อความมาบอกอย่ามาถ้าหากมาถูกหลอกแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะวันพรุ่งนี้อาจารย์ขาเป็นนัดสำคัญค่ะไทยพีบีเอสถือว่าเป็นงานใหญ่รวมถึงรายการของเราด้วยนะคะเราจะเปิดเวทีประชันวิสัยทัศน์ค่ะของผู้สมัครนะคะจุดเปลี่ยนแรงงานไทยเลือกตั้งประกันสังคมใกล้เข้ามาแล้วนะคะใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วใครนะคะยังไม่รู้ต้องดูรายการเราเลยค่ะจะมาประชันนโยบายกันนะคะบนเวทีค่ะทั้งหมด5ท่านตามนี้ขึ้นหน้าจอนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันบ่าย 2:05 นาทียาวจนกระทั่งถึงบ่าย 3:30 ค่ะ
0: หลายคนคงสงสัยนะโอ้ยมีการเลือกตั้งอะไรกันหรออันนี้คือเรื่องประกันสังคมถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้ว
0: เงินที่พวกเราส่งไปจะถูกใช้อย่างมีประโยชน์กับชีวิตของพวกเราหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิ์ของคุณในวันนี
1: ้
0: ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือคุณจะเป็นลูกจ้างคุณต้องใช้สิทธิ์ของคุณค่ะถูกต้องนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาถึงเรื่องนี้นะคะเด้นต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจของตัวเด้นเองล่ะค่ะวันนี้เด้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเด้นอยากหาทางออกค่ะให้กับคุณอ้วนค่ะคิดดูสิคะจะไปเที่ยวถูกหลอกเสร็จแล้วก็หิ้วของไปเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้คนฝากกระเป๋าว่าไม่ให้แต่เคสนี่มันไม่ใช่เขาเอามาให้แล้วก็มาอยู่ในเงื่อนไขของการไปแล้วมันไม่ได้ทำคนเดียวคุณผู้ชมเขามันไปก็ไปขยงเสร็จแล้วก็ไปเจอกัญชาอยู่ข้างในเด่นก็ว่าโอเคทุกเรื่องเกิดขึ้นได้หมดราคามันมีทางออกแต่ทำไมกฎหมายไทยดูมันเหลวเป๋วเละเทะและศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยเวลาตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่เมืองนอกเด่นมีความรู้สึกว่า

0: มือนตัวอะไรตัวหนึ่งที่ไร้ค่าหาที่เกาะพึ่งพิงไม่ได้เนี่ยไม่อยากให้คนไทยเป็นแบบนี้ต่างชาติมาอยู่บ้านเราประสบปัญหาอะไรก็ตามความมีน้ำใจของคนไทยเน้นว่าคนต่างชาติต้องรู้นะคะคนไทยมีน้ำใจเราอยากได้น้ำใจแบบนี้กลับมาค่ะเราต้องแก้ไขอย่างไร
1: ต้องแก้ไขค่ะแต่ก่อนที่เราจะคุยกับแขกรับเชิญให้คุณผู้ชมย้อนดูประมวลภาพกันหน่อยค่ะเรื่องที่เราเล่นเป็นครั้งที่2แล้วปรากฏว่าครั้งแรกที่เรานำเสนอมีความคืบหน้านะคะตอนนั้นผู้แสดงเขาร้องเรียนเข้ามาที่รายการเขาบอกว่าที่จะอยู่ในอินเดียยังไม่มีต้องหลบๆซ่อนๆถึงแม้จะถูกประกันตัวออกมาแล้วแต่บางส่วนก็ยังติดคุกอยู่คุณผู้ชมเชื่อไหมไปอยู่ที่นู่นไม่สามารถสื่อสารกับทนายความได้เพราะไม่สามารถพูดอังกฤษหรือว่าอินเดียได้เลยอยู่นู่นแบบทุกข์ทนทรมานมากๆวันนี้เขาเลยเดินทางนะคะไปร้องถึงสคช.ค่ะให้ดูภาพบรรยากาศเมื่อเช้ากันหน่อยค่ะบรรยากาศเมื่อเช้านะคะครอบครัวแล้วก็ผู้ประสานงานที่ช่วยเหลือของคนไทยนะคะไปร้องเรียนค่ะต่อท่านโกศลวัฒน์นะคะท่านเป็นอธิบดีอัยการซึ่งวันนี้มานั่งคุยในรายการด้วยคือผู้เสียหายเนี่ยมี2กลุ่มด้วยกันคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือกลุ่มแรกเนี่ยถูกหลอกไปเที่ยวไหว้พระฟรีอย่างที่บอกต้องหิ้วกระเป๋าปริศนาขึ้นเครื่องด้วยนะคะกลุ่มที่2ผู้เสียหายเคยร้องเรียนมาที่รายการเราโดยตรงก็คือคุณอ้วนเนี่ยคือทำอาชีพรับหิ้วสิ่งของจากไทยนะคะไปอินเดียแต่ถูกหลอกหิ้วกระเป๋ากัญชาทนายความอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาเล่าว่าคนที่อยู่ที่นู่นมักจะเจอปัญหาเหมือนกันคือความล่าช้าด้านคดีทำให้ไม่เกิดความเป็นธรรมอุปสรรคด้านภาษาก็เจอด้วยรวมถึงการเข้าถึงทนายความที่น่าเชื่อถือมีบางเคสอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาไปจ้างทนายความที่นู่นถูกทนายความหลอกอีกหลอกทั้งเงินหลอกทั้งโทรศัพท์หลอกทั้งพาสปอร์ตไปหมดเลยค่ะและให้คุณผู้ชมดูคลิปภาพนี้เป็นต้นต่อของปัญหาค่ะภาพที่ทีมงานของเราวงไว้นะคะเป็นภาพของขบวนการผู้ก่อเหตุเห็นไหมคะในมือเขาถืออะไรเขาลากกระเป๋าใบปริศนามาด้วยเขาส่งตรงส่งต่อให้ผู้เสียหายหิ้วขึ้นรถและหิ้วขึ้นเครื่องเป็นเงื่อนไขของการไปเที่ยวฟรีแต่คุณต้องหิ้วกระเป๋าใบนี้ติดตัวไปด้วยผู้เสียหายก็นึกว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีได้ไปไหว้พระฟรีที่อินเดียและก็หิ้วกระเป๋าสุดท้ายในกระเป๋ามีแต่กัญชาทั้งสิ้นไม่ได้เปิดดูก่อนค่ะเพราะไว้ใจว่าคนที่หิ้วมาให้นั้นเขาน่าจะหวังดีกับเราปัจจุบันถูกดำเนินคดีอีกภาพหนึ่งจดหมายค่ะเป็นจดหมายที่เขียนภาษาไทยแล้วส่งลอดมาจากคุกที่อินเดียส่งให้ทนายความแล้วก็คนประสานงานที่นู่นบอกว่าให้ช่วยเหลือหน่อยอยู่ที่นี่กินน้ำส้วมค่ะไม่มีน้ำสะอาดให้ดื่มกินต้องดื่มน้ำในห้องน้ำรองน้ำฝนดื่มข้าวเนี่ยไม่ได้ว่ากินสามมื้อนะคะแทบจะไม่ได้กินข้าวเลยอยู่ที่นู่นมันทุกข์ทนทรมานมากๆก็เลยขอความเป็นธรรมในรายการของเราในวันนี้ค่ะสะเทือนใจมากค่ะอาจารย์คือไปที่นู่นเหมือนคนตาบอดไม่รู้จะต้องเริ่มยังไงประเทศก็ใหญ่จะเดินทางก็ลำบากนี่สำหรับคนที่ถูกประกันตัวมาได้นะญาติที่อยู่ที่ไทยก็จนแสนจนเหลือเกินค่ะต้องไปกู้หนี้ยืมสินส่งเงินให้ลูกไปว่าจ้างทนายความที่อยู่ที่นู่นเนี่ยมันคือความเจ็บช้ำน้ำใจที่เกิดขึ้นและยังไม่มีหน่วยงานไหนช่วยเหลือแบบจริงๆจังๆเท่าท่านอธิบดีอัยการในวันนี้ด้วยนะคะ
0: ครับก่อนอื่นเลยนะคะคุณผู้ชมคะน้องอ้วนอะแคล้วคลาดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งวันนี้ก็กำลังเดินทางไปที่ศาลยังไม่รู้ชะตาชีวิตว่าน้องอ้วนจะเป็นยังไงจะมีคนไปประกันตัวหรือว่าจะต้องเข้าคุกเลยภายในวันนี้หรืออย่างไรระหว่างที่เรากำลังดำเนินรายการอยู่เรายังพยายามติดต่อเพื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องอ้วนนะคะแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเดนมีแขกรับเชิญเป็นคนไทยน่ารักทำหน้าที่ช่วยเหลือน้องอ้วนคุณเกศสุดาใช่ไหมคะกับสามีเล่าให้เราฟังได้ไหมคะเธอไปเจอยังไงและทำยังไงเธอถึงช่วยยายอ้วนของฉันเล่าสิ
2: ค่ะก็เราจะอยู่ในเครือข่ายของคนไทยในอินเดียนะคะชื่อในเพจคนไทยในอินเดียก็จะมีญาติเนี่ยหรือว่าผู้เสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตกทุกข์ได้ยากที่โน่นเข้ามาติดต่อเราเพื่อที่จะให้เราช่วยด้วยของน้องอ้วนเนี่ยก็จะมีญาติเขาติดต่อมาเพื่อขอความช่วยเหลือว่าอยากได้ทนายซึ่งที่โน่นทนายเยอะนะคะแต่ว่าประมาณ 20% เท่านั้นที่ทำงานถ้าเจอไม่ดีก็คือโดนหลอก
0: ทนายเก๊
2: จะเก๊ไม่รู้แต่ว่าส่วนมากจะโดนหลอก คือหลอกเนี่ยคือได้เงินแล้วก็เสียทรัพย์ไปแล้วเราจะไปแจ้งความไปร้องทุกข์อะไรก็ไม่ได้เราเป็นต่างชาติเงี้ยค่ะ
0: แสดงว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติคนต่างชาติเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่ค่ะเขาก็จะมองคนไทยเป็นแบบไม่เรื่องค้ายาก็เป็นเรื่องนวดเรื่องสปาไปส่วน
0: ไม่ค้ายาก็ค้ากาม
2: ใช่ค่ะ
1: ขายบริการ
2: ใช่ค่ะ
0: ทำไมมองผู้หญิงไทยแบบนี้เนาะ
2: ค่ะแต่ว่าที่โน้นเขาก็เคร่งครัดเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะแล้วเธอพอเจอยายอ้วนมาติดต่อที่เพจเธอก็วิ่งไปช่วยเขาเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่
0: แล้วเธอรู้ได้ไงเวอ้วนเขาบริสุทธิ์ถูกหลอกทำไมเธอเชื่ออ้วนเขาล่ะ
2: ตอนแรกที่มาเนี่ยหนูได้ยินคลิปเสียงของน้องอ้วนก่อนน้องเขาส่งคลิปเสียงมาให้เป็นร้องไห้ฟูมไฟอะไร
0: อยู่หลังบ้านใน Facebook ในเพจนั้นใช่ไหมคะ
2: เป็นญาติเขาส่งมา
0: อ๋อญาติเขาส่งเป็นคลิปมาให้
2: เป็นคลิปเสียงว่าเขาตอนแรกเรานึกว่าโดนจับตัวเรียกค่าไถ่แต่ที่จริงไม่ใช่มันเขาโดนจับจริงๆที่เป็นค้ายาจริงๆที่เป็นหิ้วยาหิ้วกัญชาอย่างเงี้ยค่ะแรกๆเนี่ยตอนแรกทนายก็ดูเหมือนไม่ใช่ทนายคนแรกนะคะที่เอากระเป๋าเอาทรัพย์สินน้องไปอ่ะดูก็ไม่เหมือนทนายต้องมาเช็คอีกให้สามีเช็คอีกว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ประสานงานพอได้ปุ๊บก็ให้ทนายที่ทำงานกับเราเนี่ยส่งให้น้องเขาเลือก2คนน้องเขาก็เลือกมาไว้คนนึงเงี้ยค่ะก็ส่งคอนแทคไปให้เขาติดต่อกันเองให้เขาประสานงานกันแล้วเราก็อยู่หลังบ้านคอยประสานงานเรื่องภาษาเพราะว่าทั้ง2เนี่ยคนละภาษากัน
0: ทนายก็ภาษา1อ
2: ้
0: วนก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย
2: เพราะใช่ค่ะพอทรานสเลทแล้วมันกลับกลายเป็นอย่างนึงแล้วก็ทำให้ไม่เข้าใจกันก็มีเรื่องภาษาเนี่ยสำคัญทรานสเลทใน Google ก็ไม่ได้ว่าจะช่วย 100%
0: ถูกต้องครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เป็นหน่วยตัวกลางเพราะว่าอย่างสมมติว่าใช้ของคนของเรายังตามงานเราได้ไม่หนีไม่หายเพราะว่าเราคือคนไทยเราอยู่ที่เมืองไทยมีเป็นคนไทยเป็นหลักเป็นตัวประกันอยู่ที่นี
1: ่
2: เพราะฉะนั้นหนูก็ทำจนสุดความสามารถจนเขาได้ออกมาประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดีต่อ
0: แล้วเรียนถามคุณเกตหน่อยสิคะทำไมคุณเกตกับสามีถึงได้ตัดสินใจช่วยเหลือแล้วก็ทำเรื่องนี้เรียนมีความรู้สึกว่าคุณก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรค่าจ้างก็คงไม่ได้เกตทำเพจนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรคะ
2: ทำเพื่อช่วยคนไทยเพราะที่นู่นคนอินเดียด้วยกันเองเนี่ยคนอินเดียที่เป็นระดับจนจันทานอะไรเงี้ยเขาก็ลำบากกลุ่มคนที่อยู่ในคุกลำบากกว่านั้นเรามองว่าเขาลำบากมากต้องรีบช่วยให้เขาอย่างน้อยให้เขาออกมาจากคุกก่อนให้เขาได้มีอากาศหายใจที่ไม่ใช่ในคุกหนูคิดว่าอย่างนี้ยังไงก็ต้องช่วยอย่างหมูแมวปลาอะไรเงี้ยเราก็ยังปล่อยสัตว์ได้คนเราต้องปล่อยให้ได้ใช่ค่ะ
0: จิตใจของคุณเกตเดนทุ่งแล้วก็ศรัทธาในความรู้สึกดีๆที่คุณเกตมีนะคะสิ่งหนึ่งที่เดนอยากถามค่ะคุณเกตคะเล่าให้เดนฟังหน่อยได้ไหมคะคุกในอินเดียเขาทำไมเขามาตรฐานการลงโทษผู้ต้องขังเขาถึงต่ำขนาดนั้นเหรอคะให้กินน้ำในส้วมกับข้าวกับปลาขอประทานโทษบ้านเราให้หมูให้หมายังดีกว่าหรอเล่าสิ
2: หนูคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะประชากรบ้านเขาก็ยังอยู่กันอดๆอยากๆบางคนเพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้ทำผิดด้วยต้องเอาให้เข็ดหนูมองว่าอย่างนี้นะคะใช่ค่ะบ้านเขาคนที่อยู่เป็นจรจัดอะไรเงี้ยก็ยังมีให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้ไม่งั้นเขาก็อยู่ในคุกใช้ชีวิตอยู่ในคุกสบายกว่าอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เขาอยู่ข้างในอ่ะมันต้องลำบากกว่าข้างนอกอยู่แล้วไม่มีอิสระน้ำอะไรก็แล้วแต่ความอาหารที่โน่นมันก็อย่างที่เห็นอย่างที่มันออกสื่อในโซเชียลว่ามันก็ค่อนข้างที่จะลำบากคนประชากรเยอะๆเขาจะเลี้ยงให้ดีๆมันก็คงเป็นไปไม่ได
1: ้ค่ะประชากรเขาเยอะวันก่อนที่เราเข้ารายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์จำได้ไหมคะว่าพี่อ้วนเล่าให้ฟังว่า1คือน้ำไม่ได้อาบแน่นอนนอนก็แบบไม่มีที่นอนนอนเบียดกันแบบนั้นแล้วก็น้ำสะอาดที่ว่าจะดื่มเพื่อประทังชีวิตในแต่ละวันต้องเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำในส้วมแล้วก็อาหารไม่ได้กินข้าวทุกมื้อนะคะใช้น้ำเปล่าต้มกับผักจางๆแล้วก็ให้กินแบบนั้นไม่มีเนื้อสัตว์เลยคือเขาถึงไม่อยากอยู่อยากดิ้นรนกลับบ้านเพราะเขามองว่าตัวเองคือผู้เสียหายถูกหลอกให้หิ้วกระเป๋าใบปริศนาทั้งที่ตัวเองไม่เต็มใจอ่ะ
0: เด ฉันก็ยังไม่รู้นะคะเรานั่งกันจนถึงเดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้เลยใครเป็นเจ้าของกระเป๋า
1: ถูกค่ะอาจารย
0: ์อ๋อประเทศไทยเราก็ยังจับไม่ได้ว่าใครเป็น

0: ของกระเป๋าบ้านเมืองนี้นะมันเหมือนไม่มีผือไม่มีแปรเรื่องดังขนาดนี้ออกทีวีนะคะยังจับไม่ได้เลย
1: ทั้งที่กล้องวงจรปิดเห็นหน้าชัดเจนของคนที่ลากกระเป๋าใบปริศนาส่งให้กับผู้เสีย
0: หน้าโรงแรมก่อนขึ้นรถตู้ไปสนามบิน
1: ภาพชัดมากแต่ตำรวจไม่สามารถจับได้
0: จะทำยังไงดีอันนี้ไปถึงฝั่งอันนี้แล้วนะคะเรียนกลับมาทางท่านอัยการดีกว่านะคะกราบรบกวนท่านค่ะ
2: ครับ
0: เรียนยังไม่ถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้องอ้วนกับที่6คนนี้นะคะเรียนอยากทราบค่ะทำไมประเทศไทยไม่มีการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้กระทำผิดในต่างประเทศกงสุลเราไม่ไปคุยกับกงสุลทั่วโลกหรอคะว่ามาตรฐานที่อยู่จะทำกับคนไทยได้ไม่ใช่เอาไปนอนอย่างกับหมูอย่างกับหมาให้กินน้ำล้างผักอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าหมาแมวยังเลี้ยงดีกว่านี้เลยทำไมคนไทยเราไปต่างประเทศตกระกำลำบากทีนึงเหมือนลงนรกคะท่านคะ
2: ครับอันนี้นะครับท่านอาจารย์ถ้าเราดูครับอย่าง UN เนี่ยเขาจะมีคำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
0: ์
2: นะครับหรือการยุติความรุนแรงในสังคมนะจะมีถ้อยคำพวกนี้แล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะมาเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าห้ามละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นประเทศไทยนะครับเราเห็นไหมครับว่าเราจะมีเจ้าฟ้าอัยการหรือพระองค์พาที่เข้าไปทำเกี่ยวกับมาตรฐานผู้ต้องขังหญิง
0: ใช่
2: ไหมครับเริ่มเข้าไปจนกระทั่งผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะท้องที่จะมีลูกแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างสมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
0: ์ใช่เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญทั้งโลกเลยว่าท่านทรง
2: แต่ละประเทศด้วยครับอาจารย์ว่าเขามีนโยบายอย่างไรแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจกับสังคมเขาเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรือนจำเนี่ยจะมีคุณภาพดีกว่าประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศที่ด้อยมากๆก็ยังมีนะครับอาจารย์มันก็ตรงเนี้ยทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาศึกษาด้วยตัวเองกันแล้วครับว่าพอถูกหลอกไปทำผิดในประเทศที่เขายากจนเนี่ยคนของเขาเนี่ยเขายังดูแลไม่ไหวเลยแล้วเราไปเป็นผู้ต้องขังอยู่ในประเทศเขาเนี่ยนะครับมันยิ่งเป็นประชากรชั้นไหนของเขาล่ะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ครับของฟรีดีๆมีน้อยที่สุดส่วนมากหลอกลวงและเจ็บปวดผมฟังเคสนี้แล้วเนี่ยบอกตรงๆนะครับอยากจะร้องไห้แทนญาติพี่น้องทุกคนเลยว่าทำไมไปเห็นกับของฟรีทำไมไม่เอ๊ะสักนิดนึงว่าผมว่าไทยพีบีเอสก็ออกไปหลายครั้งแล้วนะบ่อยๆเรื่องข่าวว่าม
0: ี
2: การหลอกให้เอาของไปหิ้วของไปนะแอร์การบินไทยก็ยังโดนหลอกนะครับนะหรือคนที่ต้องทำมาหากินก็มีถูกหลอกไปจับที่ญี่ปุ่นแล้วมันมีหลายคดีที่เกิดขึ้นเพราะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่ถูกหลอกอย่างเงี้ยคนไทยน่าจะต้องหันมาศึกษาให้จริงจังแล้วกรณีศึกษามีเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังเกิดขึ้นอีกเขาไม่สนใจข่าวของพวกเรากันเหรอ
0: สนใจแต่ท่านเนี่ยไม่อยากใช้คำว่าเคราะห์กรรมอะค่ะคือบางทีมันก็นะเป็นวิบากกรรมของชีวิตเน้นใช้คำนี้เน้นว่าดูดีเน้นไม่อยากซ้ำเติมน้องอ้วนทำไมเห็นแก่อีไหว้พระฟรีถึงได้ขึ้นเครื่องไปไม่ฉุกคิดเลยเหรอเน้นจะไม่อยากกลับมาตรงจุดนั้นเอาเป็นว่าเขาทำแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เน้นอยากกลับเรียนถามท่านอัยการแบบตรงตรงนี้เลยนะคะว่าทำไมคะเดี้ยนไปอยู่ต่างประเทศเดี้ยนเดือดร้อนสิ่งแรกที่เดี้ยนคิดถึงคือกงสุลไทยตัวแทนของเขาเรียกอะไรอ่ะพระราชกำหนดกฎหมายที่พึ่งได้ต่างประเทศในทุกที่ต้องมีทำไมเราใช้อะไรตรงนั้นไม่ได้เลยเดี้ยนงงตรงนี้ค่ะท่านคะ
2: ครับก็ปกติกงสุลเขาก็จะมีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เขาอยู่ประจำนะครับ
0: ค่ะ
2: แต่นี้ปัญหาก็ไม่แน่ใจว่าเขามีเจ้าหน้าที่อยู่สักกี่คนนะครับที่จะไปคอยช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศแต่ตอนนี้ทั่วโลกผมเห็นกงสุลก็จะเริ่มปรึกษาอย่างนี้ครับว่าคนไทยที่จะไปช่วยกันแล้วก็ประสานกับกงสุลแล้วก็ช่วยกันจับมือกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วกงสุลแต่ละประเทศก็อยู่กันไม่กี่คนบางประเทศอยู่3คนนี้นะครับทั้งประเทศเลยดูแลกันเนี่ย
0: ทำไมเราจ้างคนน้อยจังคะ
2: อาจจะเป็นด้วยภาวะงบประมาณและด้วยการต่างประเทศมันค่าใช้จ่ายสูงนะครับอาจารย
0: ์อุ้ยสอสอยังมีผู้ช่วยตั้ง8คน10คนยังมีเงินจ้างเลยทำไมต่างประเทศไม่นะเดี๋ยวพูดตรง
2: ๆสอสอครับแต่กระทรวงต่างประเทศก็เป็นข้าราชการเลย
0: ใช้เงินไม่ถูกที่เลยเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเป็นห่วงคนไทย
1: ค่ะ
0: เราพูดแรงไปหรอ
1: ไม่แรงค่ะอาจารย์ค่ะอาจจะไปกระตุกด้วยนะคะว่าคนที่อยู่ที่นู่นมันเดือดร้อนจริงๆอย่างเคสของผู้สายกลุ่มนี้ที่ไปอยู่ที่อินเดียที่ถูกจับกว่าเขาจะเดินทางไปขอความช่วยเหลือที่กงสุล

0: ได้ท่านคะต้องนั่งรถ35ชั่วโมงค่ะ
1: ด้วยระยะทางด้วยแล้วก็ด้วยถนนเขาด้วย
0: และอีกหนึ่งประเด็นก็คือพอไปอยู่ที่นู่นแล้วไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือว่าอินเดียได้มีบางกลุ่มที่ซ้ำไร้มากๆอยู่ในคุกอยาก

0: มดเนื้อหมดตัวไม่มีที่ไปนะครับเรายกหูโทรศัพท์หาพม.หน่วยราชการกระทรวงพัฒนาความมั่นคงสังคมด้วยนะเขาออกมารับที่เราเลยเอาไปพักผ่อนก่อนหลังจากพักแล้วปุ๊บไม่มีงานทำทำงานไหมจะได้ชีวิตเดินต่อทำติดต่อครับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานหน่วยจัดหางานเอาไปทำงานเนี่ยคนไทยเราดูแล
1: ไม่มีความรู้ก็อบรมให้ก่อนอีก
0: ใช่ครับแต่ต่างประเทศบางประเทศอาจจะไม่เหมือนเรา
1: ค่ะทีนี้ในกรณีนี้เรียนกลับเรียนถามท่านค่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยแม่เขาก็มานั่งนี่ก็สามีภรรยาเขาอยู่ที่นู่นคนนี้ก็ช่วยกันเต็มที่นี่ก็ช่วยเต็มที
0: ่ครับ
1: พวกเราทุกคนไม่ได้นิ่งดูดายอะไรเลยแต่ที่โน่นทุกคนอยู่อย่างโดดเดี่ยวทางกงสุลเขาจะยื่นมือมาช่วยหรือวันนี้ไปดูเอายายอ้วนกำลังจะขึ้นศาลหรืออะไรยังไงเราก็ต้องวิ่งหาทนายกันเอาเองตามเวรตามกรรมใช้เงินใช้ทองกันเอาเองนี่ก็ออกเงินเองทุกคนก็ออกเงินกันหมดเลยท่านคะภาษีที่เราเสียไปเนี่ยเราสามารถเอามาช่วยเหลือคนไทยด้วยผ่านการทำงานของกงสุลไม่ได้ใช่ไหมคะในกรณีเช่นนี้ค่ะ
0: ผมคงตอบแทนทางกรมการกงสุลหรือกระทรวงต่างประเทศโดยละเอียดไม่ได้นะครับไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ว่าเรียนว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเรามีเอกสารหนังสือเนี่ยไปอยู่ในเรือนจำที่ญี่ปุ่นแล้วมีผู้หญิงไทยเนี่ยไปถูกโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำที่ญี่ปุ่นจะทำผิดเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่โอเค
1: ค่ะ
0: เขาเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าปรากฏว่าเขาเข้าห้องสมุดครับอาจารย์ในห้องสมุดเนี่ยไปเจอเอกหนังสือไทยเขียนว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนด้านหลังจะมีอีเมลให้ติดต่อเราเขาถืออันนั้นน่ะไปหาผู้คุมว่าช่วยส่งเมลอีเมลด้วยเนื้อหาเขาเนี่ยให้หน่อยผู้คุมก็รับปุ๊บนั่นญี่ปุ่นนะครับเขาก็ตรวจข้อความว่าส่งได้เขาก็ส่งมาให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์หน่วยที่เมื่อกี้ทุกท่านไปนั่งที่ทำงานผมเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเราดูแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่ได้ติดคุกอยู่ในเรือนจำอย่างเดียวแต่เหมือนเขาคือใจและสติปัญญาเขาติดหมดคือไม่รู้จะพูดกับใครภาษาญี่ปุ่นพูดไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ดีพูดแต่ภาษาไทยแล้วไม่มีใครอันนี้ไม่มีมันเหงายิ่งกว่าไม่มีเพื่อนจะคุยอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ซ้ำสอง
1: เลยอยู่ในโลกแห่งความ
0: ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยครับอาจารย์เราแจ้งไปที่กงสุลครับรายนั้นโชคดีกงสุลที่ญี่ปุ่นเข้าไปเรือนจำไปเยี่ยมไปพูดด้วยไปคุยด้วยไปทักทาย
1: แล้วอันนี้ท่านจะแจ้งไปที่กงสุลที่อินเดีย
0: เดี๋ยวนี้ครับพอรับเรื่องแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยประสานงานให้ว่าแนวทางเนี่ยประสานยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยครับประชาชนไปคุยเองเนี่ยไม่รู้กฎหมายในแต่ละประเทศแต่เราพอรู้เนี่ยเราจะแจ้งให
2: ้ค่ะท่านคะถ้าหากเป็นแบบนี้ได้ไหมแม่ของน้องอ้วนเนี่ยเขาอยู่คนเดียวครอบครัวเขามีแค่สองคนมีน้องอ้วนกับแม่แล้วแม่ก็แก่มากแล้ว
0: ครับ
2: เขาอยากให้ลูกเขาเข้ามารับผิดในไทยคือส่งกลับมาก่อนแต่ติดคุกในไทยก็ได้ขอให้ได้เห็นลูกรวมถึงครอบครัวคนอื่นด้วยพอเป็นไปได้ไหมคะท่าน
0: ผมคิดว่าคงเป็นไปได้ยากนะครับถ้าต้องการให้กลับเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยผู้หญิงคนที่บอกเนี่ยพอกงสุลเข้าไปเยี่ยมนะครับเขาก็ส่งเมลกลับมาหาเราอีกคราวนี้มีเพื่อนคุยและคุยทางอีเมลกับอัยการไทยอัยการไทยเป็นเพื่อนคุยกับนักโทษไทยในต่างประเทศทางอีเมลพอคุยปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาอยากโอนกลับมารับโทษที่เมืองไทยเพราะเขาติดคือศาลตัดสินจำคุกเขาแล้วเขาติดอยู่ในเรือนจำที่ญี่ปุ่นแล้วแต่เราก็แจ้งเขาไปว่าได้ทราบความเป็นอยู่ในเรือนจำประเทศไทยไหมนะและความเป็นอยู่เรือนจำที่ญี่ปุ่นคุณทราบไหมอยากให้คุณตัดสินใจดูอะไรเงี้ยเขาก็ตอบมาว่าเขาเหลือโทษจำคุกมาอีกไม่ถึง1ปีแล้วถ้างั้นเขาตัดสินใจว่าเขาขอติดที่ญี่ปุ่นแต่พ้นโทษแล้วจะกลับมาเยี่ยมเราเขียนกลับมาอย่างนั้นนะครับทีนี้กรณีลูกสาวคุณแม่เนี่ยถ้านะครับทางนู้นตัดสินว่าผิดแล้วต้องโทษจำคุกแล้วเนี่ยก็คงต้องติดสักพักหนึ่งแล้วก็ทำเรื่องโอนตัวกลับมาติดเมืองไทยแต่ไม่ใช่มาตอน
2: นี
0: ้คือมันเป็นเรื่องกฎหมายไงครับ
2: เ
0: ป็นเรื่องกฎหมายที่เขาต้องใช้กฎหมายประเทศเขาให้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อกฎหมายเขามีโทษตามยากฎหมายยาเสพติดใช่ไหมครับยาเสพติดประเภทไหนอะไรเงี้ยเขาก็ต้องดำเนินคดีของเขาแต่ดำเนินคดีเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อต้องโทษแล้วถ้าผิดนะครับต้องโทษแล้วสามารถโอนมาได้ตามเงื่อนไขของความร่วมมือระหว่างประเทศ
2: แล้วใครจะ
0: ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวคุณแม่มาดูที่อัยการเราจะดูให้
2: แล้วใครจะช่วยเขาต่อสู้ล่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ท่านนั้นนี่เขาก็อ้างว่าเขาก็ถูกหลอกเขาคือผู้เสียหาย
1: อันนั้นประเด็น
0: ตรงนี้แหละครับเราก็ได้แนะนำไปแล้วเบื้องต้นวิธีการกระบวนการทุกยุติธรรมทุกประเทศนะครับเขาต้องการความจริงต้องการมากกว่าข้อเท็จจริงคำว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีทั้งข้อเท็จและข้อจริงแต่ความจริงเนี่ยนะครับมันจะมีหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมถ้าเขาได้ความจริงว่าลูกคุณถูกหลอก

0: นะครับเขาจะยกฟ้องเขาจะปล่อยกลับเช่นน้องที่เคยไปถูกจับที่ฟูกุโอกะญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมครับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยอันนั้นไม่ได้ขึ้นศาลเลยนะครับอัยการดูเสร็จสั่งไม่ฟ้องครับเพราะเขาเห็นข้อมูลที่ประเทศไทยครับข้อมูลที่ประเทศไทยคืออะไรน้องสองคนนั้นน่ะน้องผู้หญิงถูกจับอยู่แต่น้องผู้ชายที่เป็นแฟนเขาเนี่ยได้รับการปล่อยตัวกลับมากลับมาเนี่ยเขาไปแจ้งความเลยตำรวจดำเนินการออกหมายจับไอ้คนที่มาหลอกให้หิ้วยาไปอ่ะเพราะนั้นข้อมูลตรงนี้ครับหลังบ้านเนี่ยปปส.หรือตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะเขาประสานกับทางญี่ปุ่นหรือต่างประเทศอยู่แล้วพอเขาส่งข้อมูลไปเนี่ยอัยการญี่ปุ่นเขาจะเห็นไงครับพอเห็นปุ๊บเขาก็มั่นใจว่าอันนี้ถูกหลอกมาแน
1: ่ค่ะ
0: แล้วนี่คือความจริงที่อัยการญี่ปุ่นเขาหาพอเขาอย่างนี้เขาสั่งไม่ฟ้องเขาสั่งไม่ฟ้องปล่อยกลับเลยครับไม่ต้องเอาตัวไปฟ้องไม่ได้ขึ้นศาล
1: แต่ท่านคะอันนี้ของเราดูเหมือนเราจะสายไปถ้าเราออกมาหนึ่งใช่เราออกมารอบหนึ่งดิ้นรนกันแล้วก็ถูกทนายอินเดียหลอกไปแล้วเที่ยวนี้กำลังวิ่งกลับไปในวันนี้ถ้าศาลตัดสินแล้วเนี่ยคือมันก็คงจะต้องแบบลำบากลำบนแล้วอะมันเหมือนเราสายไปตอนนี้ทางฝั่งกนนท์ก็ไม่มีใครช่วยได้เลยเหรอคะที่เป็นข้าราชการฝั่งไทย
0: เดี๋ยววันนี้ครับทางอัยการผู้มองศิลป์เนี่ยรับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะประสานงานกับทางกรมการกงสุลนะครับเพื่อที่จะหาทางแต่ว่ากฎหมายของเขาประเทศเขาเนี่ยเราก็ต้องเคารพกฎหมายเขา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทย
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเราจะต้องทำให้ความจริงเนี่ยไปปรากฏในกระบวนการยุติธรรมที่นู่น
1: ค่ะ
0: เพื่อความจริงที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราว่าเราคือคนที่ถูกหลอกเราคือคนที่เป็นเหยื่อเพราะนั้นในประเทศเราเนี่ยก็ควรจะต้องไปจับและดำเนินคดีกับคนที่หลอกให้หิ้วของไปทั้ง2ลายเนี่ยครับ
1: ค่ะเอาอย่างนี้ค่ะประเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงแต่ความจริงนะไอ้วันที่โดนหลอกเมื่อกี้ท่านอัยการก็พูดกับเราแล้วนะคะว่าทีวีก็ออกมาบอกนะอย่าหิ้วกระเป๋าอย่ารับฝากอย่าอย่างนี้อย่าอย่างนั้นทำไมก็ยังทำกันอีกมันก็ทำมาค่ะแล้วเป็นกระบวนการใหญ่โตซะด้วยเรียนถามน้องชื่ออะไรนะคะลูกสลันทอนเล่าให้ฟังสิยายอ้วนมาเล่ามาชวนเธอไปเที่ยวไหว้พระแล้วให้หิ้วกระเป๋าอะไรยังไงเล่าหน่อยสิพูดเสียงดังหน่อยลูก
2: อ๋อมันเป็นการชักชวนแบบหิ้วของไปคือทางนู้นเขาบอกว่าเขาเปิดร้านอาหารไทยอะค่ะ
1: ค่ะ
2: เหมือนรับพวกมาม่าปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ว
2: ก็พว
1: กมะม่วง
2: ใช่ค่ะแล้วก็ติดต่อกันมาอีกทีนึงก็คือรอบแรกน้องอ้วนก็คือเพื่อนหนูอะค่ะเขาเป็นกรณีที่แบบหิ้วไปคือรอบแรกเขาเปิดกระเป๋าดูคือไม่มีอะไรแล้วพอรอบที่สองเขากลับมาอันนี้คือเขาแพ็คมาเรียบร้อยเลยค่ะและอีกทีนึงหนูถามเขาว่าเดินทางหรือยังเขาบอกว่าเดินทางแล้วพอห่างกันไปมาอีกวันนึงก็คือถึงอินเดียแล้วเขาก็ทักมาบอกหนูเลยว่าอย่ามานะเขาโดนหลอก
1: มีข้อความแชทยังอยู่ในโทรศัพท์เธอมั
2: ้ย
1: ก็เปิดให้ฉันดูหน่อยสิ
3: มีค่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นหน้าจอ
1: ขึ้นหน้าจอได้มั้ยอยากรู้เพราะว่าถ้าวันเดือนปีที่บอกว่าอย่ามานะฉันถูกหลอกมันเพิ่งส่งมา 2-3 วันนี้ก็คือมันไม่ใช่มันเป็นวันที่โดนจับก่อนโดนหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะวันที่โดนจับเลยค่ะ
3: อาจารย์กันมันจะบอกนี่คือหลักฐานสำคัญ
1: ใช่อ่ะเขาบอกเพื่อนแล้วไงว่าเขาโดนหลอกอันนี้ก็คือชัดแล้วตรงนี้ถ้าเป็นวันที่ชัดเจนแล้วก็มาจากอ้วนจริงๆ
3: ด้านซ้ายค่ะจะเป็นคุณอ้วนนะคะเป็นคนพิมพ์ว่ามึงอย่ามานะนี่คุณอ้วนนะฝั่งด้านซ้ายนะคะมึงอย่ามานะกูโดนหลอกนี่แล้วทีมงานบู๊ปขึ้นมานิดนึงมองไม่เห็นนะ
1: ใช่ฉันไม่เห็นเลย
3: อ่ะขยับจอเข้ามาใกล้นิดนึงค่ะแล้วกวนมึงอย่ามานะกูโดนหลอกค่ะมันมีกัญชาอยู่ข้างในกระเป๋าค่ะกูโดนจับที่อินเดียเพื่อนคนนี้เนี่ยที่มาวันนี้ในรายการบอกว่ากูว่าและคุณอ้วนพิมพ์ต่อว่าไม่รู้จะติดกี่ปีขอโทษนะมึงกูก็ไม่รู้เพื่อนคนนี้นะคะที่มาในรายการบอกว่ากูคิดไว้ละจะถามมึงอยู่แล้วมึงทำไงแล้วยังไงอ่ะมึงอ่ะประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นก็คือเงียบไปเลย
3: ค่ะ
1: เงียบไปเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วจริงๆเธอในความเป็นจริงเธอต้องไปพร้อมเขาใช่ไหม
2: ถ้าสมมติหนูได้วีซ่าพอๆกันหนูน่าจะได้ไปพร้อมกันค่ะ
0: แต่ยังไม่ได้วีซ่
2: าแต่ว่าหนูยังไม่ได้วีซ่าค่ะ
1: หรอยื่นพร้อมกัน
2: หนูยื่นหลังค่ะหลังจากที่เขากลับมารอบแรกค่ะ
1: หรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเธอมีความรู้สึกยังไงฉันถามเธอตรงๆก็จ้างเอาเครื่องปรุงกับข้าวกับปลาไป
2: ตอนแรกหนูเอะใจเพราะว่าหนูถามว่าเปิดกระเป๋าไหมตัวของเพื่อนหนูค่ะน้องอ้วนนะคะหนูถามว่าเปิดกระเป๋าไหมเขาบอกว่าเปิดก็คือเช

0: เช็คหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าหรออืมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือ
1: เที่ยวหลังนี้ไม่ได้เปิด
0: เที่ยวหลังไม่ได้เปิดค่ะคือแพ็คมาเลยแพ็คสำเร็จรูปมาเลยเป็นกล่องค่ะซีนมาอย่างดีเลย
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคือรอบสองเนี่ยคือพอกลับมาจากอินเดียคือหนูคุยกันน้อยมากเพราะว่าด้วยความที่หนูก็ทำงานด้วยเขาก็เหมือนจะเหนื่อยกับการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้คุยกัน
2: แล้วก
1: ็ค่ะท่าน
2: ได้เท่าไหร่ก็บอก
1: ไปอยากรู้เหมือนกัน
0: เขาบอกว่าค่าจ้างแต่ละครั้งจะไม่เท่ากันค่ะอย่างอ้วนเพื่อนหนูก็คือได้รอบแรกก็คือ 10,000 บาท
1: ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินที่พ
0: ักรวมค่ะไม่รวมค่ะอันนั้นคือเขาจองให้ค่าตั๋วเครื่องบินก็คือเขาจ่ายให้แล้วก็ค่าที่พักเขาจ่ายให้มีแต่ค่ากินเท่านั้นค่ะที
1: ่ไปกี่วันหมื่นนึงเนี่ย
0: หนูฟังคร่าวๆน่าจะ 2-3 วันนะคะประมาณ
1: เอาของลงเสร็จก็พักคืนนึงแล้วก็บินกลับ
0: ใช่ค่ะก็คือรอให้ทางอินเดียคนที่อยู่อินเดียมารับของค่ะเขาจะให้เหมือนประมาณว่าให้ไปกระจายตามจุด
1: คนที่จ้างอ้วนไปเธอรู้ไหมเป็นใครบริษัทอะไร
0: หนูยังไม่ถึงขั้นที่จะไปเห็นบริษัทค่ะ
1: แต่อ้วนรู้ใช่ไหม
0: อ้วนรู้ค่ะ
1: และอีรอบหลังเนี่ยเป็นรายเดียวกันไหมที่มาจ้างหรือว่า
0: คนเดียวกันค่ะ
1: คนเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมอีรอบแรกไม่มีกัญชาล่ะหลอกให้ตายใจใช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลอก
0: ใช่ค่ะ
3: ได้หมื่นหนึ่งมั
1: ้
3: ง
1: ได้หมื่นหนึ่งไง
0: ได้หมื่นหนึ่ง
1: อีรอบหลังเข้าคุกไงแล้วรอบหลังเป็นกัญชา
3: แต่หนูว่ามันผิดสังเกตตั้งแต่แรกอะหิ้วของอะไรให้ตั้งหมื่นหนึ่งแค่กระเป๋าเดียวอะ
1: ก็ตอบไม่ได้ของมัน
4: ก็ทำให้ย่ำใจ
1: ลงทุน
3: ให้มันรู้สึกว่าเป็นงานนี้ง่ายมากอยากทำ
4: ทำให้โลภอยากได้เงินผมอย่างที่เคยเล่าไปครั้งที่แล้วอ่ะก็คือทำให้เชื่อใจครั้งแรกอ่ะสวยหรูหมดทุกอย่างได้เที่ยวฟรีกินฟรีแถมยังได้เงินอีกครั้งที่สองใครก็อยากทำ
1: ค่ะ
4: แล้วก็ยังจะไปชักชวนเพื่อนๆมาทำอีกนั่นแหละ
5: มองว่าพื้นฐานคือความที่เคยเป็นเพื่อน
1: พูดดังๆ
5: เป
1: ็
5: นเพื่อนที่รู้จักกันมาได้แบบอาจจะช่วงระยะหนึ่งอะค่ะแล้วก็รอบแรกก็คือที่ให้เปิดกระเป๋าดูเนี่ยก็คือให้ไว้ใจแล้วพอรอบสองคือเร่งเหมือนเร่งคือเพิ่งกลับมาจากอินเดียแค่2วันเองค่ะแล้วก็กลับไปหนูก็เลยถามว่าไปไหนคือตอนแรกหนูคิดว่าไปประเทศ
1: เพิ่งกลับมา
5: หนูถามว่าไปประเทศอะไรกลับไปส่งของที่ประเทศอะไรตอนแรกเขาพูดเหมือนว่าไปจอร์เจียบ้างไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่สรุปว่าก็คือไปอินเดียอีกรอบนึงหนูก็เลยเอะใจว่าเฮ้ยทำไมไปอินเดียอ้าวแล้วเขาตม.เขาจะไม่ตรวจหรอเหมือนเปิดกระเป๋าดูอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกของสดบางทีก็ผิดกฎหมายนะอะไรเงี้ยหนูก็ถามประมาณนี
1: ้ค่ะแล้วขอโทษนะคะอ้วนไปรู้จักไอ้บริษัทเนี้ย
5: เพราะท้อจากคนที่หนูส่งไปในแชทอะค่ะก็คือเขาชักชวนหนูมีแชทที
1: ่อ๋อเขาชักชวนเธอแต่เธอไปชวนให้อ้วนไป
5: ไม่อ้วนเป็นคนชวน
1: เขาอ้วนชวน
5: ใช่ค่ะก็คือแล้วก็ส่งคอนแทคของคนนั้นมาให้หนูส่วนบริษัทหนูยังไม่รู้เพราะว่าหนูยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะไปเห็นบริษัทหรือว่าไปรับของในบริษัท
1: แล้วหนูได้เอาแชทเอาไลน์เนี้ยไปให้ตำรวจหรือเปล่า
5: ตอนนี้กระบวนการของหนูยังไม่ถึงขั้นว่าหนูจะต้องไปแจ้งความแต่ตอนนี้ก็คือถ้าจบจากรายการนี้หนูจะไปแจ้งความก็คือเป็นผู้เสียหายอีกทีนึงเพื่อเอาสำนวนนี้ไปประกอบของอ้วนว่าเป็นหนูเป็นพยานอีกคนนึงค่ะ
1: ใช่เธอต้องรีบเอาไปเพราะว่าป่านนี้มันอาจจะลบแชทแล้วหนีไปไหนแล้วก็ได้ไหม
5: แชทก็ไม่ช่วยค่ะเพราะว่าหนูเก็บแชทไว้ตลอดค่ะ
1: จากหน้าจอเราพอจะสืบได้ไหมว่าไอ้คนนี้มันคือใคร
4: จริงๆเรื่องนี้ผมอยากฝากไปที่สถานีตำรวจต้นเรื่องเลยนะครับคืออยากให้มองในมิติที่เขาถูกหลอกอย่าไปมองแค่ว่าต้องรอเห็นพี่บอกว่าไปแจ้งความเสร็จตำรวจว่าไม่ใช่ผู้เสียหายจริงๆเขาคือผู้เสียหายเขาเป็นสามี
1: ใช่
4: เขามีสิทธิ์ที่จะไปร้องทุกข์ได้ว่าเขาเกิดปัญหาอะไรแล้วถ้าตำรวจอ่ะได้ฟังทุกมิติของเขาแล้วเนี่ย นี่คือความเสียหายระดับประเทศนะครับเพราะมันเป็นขบวนการและตัวต้นตอก็ยังอยู่ในพื้นที่ถ้าจับได้หนึ่งเนี่ยมันขยายผลได้ทั้งหมดแล้วมันถึงจะทำความบริสุทธิ์ของครอบครัวเนี้ยส่งไปที่คดีระหว่างประเทศให้อาจารย์เขาประสานได้อย่างที่ท่านโกศลวัฒน์แนะนำคือถ้าเราบริสุทธิ์ในขั้นต้นแล้วเนี่ยมันถึงจะส่งต่อไปได
1: ้ค่ะมานั่งตรงนี้คุณแม่ทีมงานติดต่อไหมตอนนี้อ้วนอยู่ไหนอ
3: ยู่ระหว่างการติดต่อหาคุณไอรินนะคะคุณไอรินกำลังเดินทางไปเพื่อที่จะไปประกบคุณอ้วนคุณอ้วนกำลังจะไปรายงานตัวที่ศาลแต่ต้องบอกคุณผู้ชมเรียนให้ทราบแบบนี้วันนี้ หวยสามารถออกได้2 อย่างค่ะอย่างแรกคือไปรายงานตัวที่ศาลแล้วศาลให้ประกันตัวต่อคุณอ้วนจะไม่ต้องติดคุกในคืนนี้
1: แต่ใครจะประกัน
3: แต่ทางที่2ก็คือสมมุติว่าถ้าหากไปศาลบอกเงื่อนไขต้องมีคนประกันตัวคุณอ้วนวันนี้ไม่มีนะคะไม่มีใครที่รู้จักที่นั่นอาจจะต้องติดคุกในคืนนี้ฉะนั้นวันนี้คุณแม่ต้องทำใจยอมรับให้ได้ทั้ง2ทางวันนี้และคุณไอรินอยู่ในสายกับเราเป็นคนไทยนะคะที่กำลังเดินทางไปประกบคุณอ้วนไปช่วยคุณอ้วนที่นู่นไปสื่อสารให้คุณอ้วนแต่ไม่แน่ใจเดินทางไปถึงหรือยังพี่ไอรินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณไอริน
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณไอรินเล่าให้เราฟังหน่อยตอนนี้คุณไอรินกำลังจะทำอะไรเพื่อช่วยอ้วนคะ
2: ก็คือณตอนนี้ใช่ไหมคะเรากำลังจะไปกับทนายอีกคนนึงก็คือไปเพื่อจะช่วยน้องว่าจะช่วยได้ยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็คือข่าวดีก็คือน้องทางศาลให้ยื่นไปถึงวันที่19พฤศจิกาในช่วงระหว่างนี้เราก็ต้องหาคนมาเซ็นค้ำประกันอีกรอบนึงถ้าวันที่19พฤศจิกาไม่มีคนเซ็นค้ำประกัน 100% น้องต้องได้กลับเข้าไปอยู่ข้างในค่ะแต่วันนี้ศาลก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะยื่นอุทธรณ์ให้ใช่ไหมคะว่าต้องวันที่19ค่อยได้อะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะหาคนยื่นประกันวันนี้น้องก็โอเคก็รออยู่ที่ศาลอยู่นะตอนนี้
1: ไอรินคะอาจารย์ถามหน่อยสิคะแล้วเราจะต้องหาคนไปช่วยอ้วนมันยังไงล่ะแล้วหลักทรัพย์ในการค้ำประกันน่ะมันจะเท่าไหร่คนอินเดียที่นั่นเขาจะช่วยเหรอเขาก็ไม่ได้รู้จักมักจีอ้วนมันน่ะ
2: ใช่อันนี้ก็เป็นค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากแต่ว่าเราก็ได้ก็ยามหาลองดูทางแฟนว่าโอเคที่ค้ำประกันนี้ก็คือหลักเงินเดือนเขาก็ต้องประมาณ100,000ใช่ไหมคะแต่ซึ่งมันก็หาได้ยากมากแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงเราอาจจะไปหาแบบให้เขาช่วยค้ำในญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางทนายอาจจะไปหาเพื่อนหรือไปจ้างให้ใครมาช่วยเซ็นค้ำให้หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยว
1: ไอรินได้มีการติดต่ออะไรไปยังสถานทูตไทยให้เขาได้ช่วยเหลืออะไรไหมเพราะไอรินก็ผู้หญิงตัวกระเปียกเดียวทำทุกอย่างเราได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออะไรไหมคะไอริน
2: ทางด้านสถานทูตใช่ไหมคะด้านตั้งแต่ออกรายการไปทางด้านสถานทูตก็คือติดต่อกลับมาให้ความช่วยเหลือในการเกี่ยวกับตามของแล้วก็เกี่ยวกับออกใบตัวแทนให้น้องแล้วว่าน้องก็คือเป็นใบตัวแทนที่ยืนยันตัวตนได้ว่าน้องไปไหนมาไหนคือน้องไม่ผิดกฎหมายน้องมีใบตัวแทนยืนยันตัวตนนะตำรวจจะไม่จับแล้วอะไรแล้วสถานทูตเขาช่วยได้ในระดับนึงแต่ว่าถามว่าเรื่องคดีหรือการแทรกแซงงานในของเจ้าหน้าที่สถานทูตไม่สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้แล้วก็ทางสถานทูตก็บอกว่าโอเคถ้าเราไม่มีทนายหรืออะไรเขาอาจจะแนะนําให้เราได้ในเรื่องนี้แต่เรื่องค่าใช้จ่ายทางสถานทูตเราไม่ได้มีงบประมาณในส่วนนั้นอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ไอรินก
1: ็ค่ะไอรินคะอาจารย์ถามนิดนึงสิคะในกรณีนี้เราพอที่จะหาทนายที่เป็นคนอินเดียที่สามารถช่วยทำให้บอกเพราะคนของเราถูกหลอกอะค่ะเราไม่ได้เป็นคนร้ายที่มีเจตนาหิ้วยาเสพติดไปอะค่ะทำได้ไหมคะ
2: ณตอนนี้ด้าก็หาให้อยู่แล้วก็วันนี้เราก็มีทางทนายของทางคนของเราอ่ะก็คือเป็นญาติพี่น้องของทางแฟนด้าเนาะก็คือบอกโอเคเราไปช่วยลองคุยกับทนายคนเก่าดูว่าจะอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะก็คือขอว่าเราจะเป็นคนทำคดีต่อเองเราจะเป็นคนตามเองซึ่งค่าใช้จ่ายมันจะเซฟลงมาเยอะแบบยังไงค่ะเพราะว่าทางนู้นด้าก็เขาก็ค่อนข้างจะสูงเนาะเราก็ไม่สามารถเอ่ยได้แต่ว่าถ้าเป็นคนของทางเราก็จะเซฟได้เพราะว่าน้องอินโนเซนต์จริงๆนะน้องโดนหลอกมาจริงๆนะคุณต้องช่วยเขานะอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะแบบขอในความเป็นใช้ญาติพี่น้องเราเดินดีกว่าอย่างน้อยๆมันค่าใช้จ่ายมันเซฟลงมาเยอะค่ะ
6: ค่ะใช่คุณไอรินครับคุณไอรินครับผมอธิบดีอัยการนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับฝากเช็คอย่างนี้ได้ไหมอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเรามีกองทุนยุติธรรมนะครับซึ่งคนที่โดนอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยอย่างนี้ถ้าโดนนี้นะฮะกองทุนยุติธรรมเนี่ยเขาจะออกเงินประกันตัวให้แล้วเขาจะออกค่าทนายให้ด้วยรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่อสู้คดีทีนี้คุณไอรินช่วยดูลองเซิร์ชข้อมูลในอินเดียดูหน่อยนะครับว่าที่อินเดียเนี่ยเขามีกองทุนลักษณะอย่างนี้อยู่ไหมนะครับถ้าเขามีเนี่ยนะอยากให้ช่วยแนะนำพาเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยว ผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางกงสุลทางนู้นค่ะเขาก็คงจะต้องหาทางช่วยอยู่ด้วยนะครับนะเพียงแต่ว่าบางทีข้อมูลแต่ละประเทศเนี่ยมันเราไม่รู้เราไม่ถึงกันนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมีกองทุนยุติธรรมที่จะออกเงินประกันตัวให้ฟรีหาทนายให้ฟรีค่าเดินทางไปต่อสู้คดีเขาออกให้หมดเลยนะครับในเมืองไทยเนี่ยลองช่วยดูข้อมูลนี้หน่อยว่าที่อินเดียมีไหมนะครับถ้ามีเนี่ยลองหาทางติดต่อด้านนี้ดูเพราะว่าผู้หญิงไทยที่ไปถูกจับต่างประเทศเนี่ยอย่างที่อยู่ในเบลเยียมในเยอรมันเนี่ยเขามีหน่วยงานทำนองนี้แล้วก็หน่วยงานพวกนี้จะเข้ามาช่วยเรื่องการหาทนายฟรีให้ประกันตัวให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการประสานงานกันอยู่ครับลองดูทางอินเดียหน่อยนะครับ
1: ไอรินพูดค่ะ
2: จะลองประสานงานดูเนาะจะลองเสิร์ชดูใน Google หรือให้แฟนลองหาข้อมูลดูนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาสักเท่าไหร่
1: ไอรินไปอยู่ที่อินเดียนานหรือยังคะ
2: ลินอยู่ได้ที่นี่ได้2ปีเกือบ3ปีแล้วค่ะ
1: เหรอคะมีเคสของคนไทยที่ถูกหลอกไปแล้วไปตกระกำลำบากแบบนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆไหมคะ
2: มีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าดินก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ามาในจุดนี้มากมายสักเท่าไหร่แต่ว่าจากที่เห็นในกลุ่มคนไทยในอินเดียเราก็จะอยู่ในกลุ่มวันที่พี่เกศสุดาคุยนั่นแหละค่ะเราก็จะอยู่ในกลุ่มแล้วเราก็จะเห็นกันแบบนี้นะคะใช่ก็ค่อนข้างเยอะมากคนที่เขาไม่รู้จริงๆก็คือไม่รู้แต่คนที่เขารู้โอเคเขาอาจจะยอมรับในสิ่งนั้นได้ถูกไหมคะใช่แต่คนอย่างน้องอ้วนเนี่ยคือตัดอนาคตไปแล้วแล้วตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้แล้วไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แล้วก็คือแม่ก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมาก็มีแต่ที่เขาโพสต์ในกลุ่มก็ค่อนข้างเยอะนะคะใช
1: ่ค่ะแล้วตอนเดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้ไอรินกำลังเดินทางไปจะมีสิทธิ์เจอน้องอ้วนไหมคะ
2: เจอค่ะอีกประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะก็จะเจอกันแล้วค่ะเพราะว่าน้องก็รออยู่ที่รอที่ศาล
1: มาก็ขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานไอรินขามีเพื่อนไหมคะที่เป็นคนไทยแล้วตอนนี้อยู่กับน้องอ้วนมีไหมคะที่เราพอโทรศัพท์ได้แม่เขาอยากได้ยินเสียงอยากเห็นหน้าลูกอะค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวลินใช้โทรศัพท์อีกเครื่องโทรหาน้องดีกว่าเนาะเพราะว่าน้องมี WhatsApp อยู่ค่ะเดี๋ยวก
1: ็ช่วยทำทีได้ไหมคะ
2: ได้ไหมคะได้ค่ะสักครู่นะคะ
1: แล้วติดต่อกลับมาเลยนะคะ
7: ไอรินพี่ถามนิดนึง
2: เดี๋ยวหนูโทรให้ตอนนี้เลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
7: ไอรินครับแป๊บนึงครับ
2: ได้ค่ะ
7: อยากถามนิดนึงระหว่างที่ติดต่อกับคุณอ้วนเนี่ยถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยช่วงระหว่างรอไปยื่นประกันตัวรอบ2เนี่ยถึงพฤศจิกายนเนี่ยน้องอ้วนจะอยู่ยังไงครับขอถามตรงนี้นิดนึงมีที่อยู่มีอะไรให้น้องอ้วนไหม
2: ณตอนนี้น้องอ้วนอยู่บ้านเดียวกับลินค่ะเพราะว่าลินก็ถามทางสถานทูตแล้วก็คือไม่ผิดกฎหมายก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นเราก็อยู่ด้วยกันไปก่อนก็คือมีอะไรก็กินกันไป
6: ไม่ใช่อยู่แล้วที่พัก
1: เ
6: ลย
1: โอ้ยขอบคุณมากไอริน
7: เป็นห่วงเรื่องเดียวครับเป็นอยู่เขาเพราะครั้งที่แล้วออกมาไม่รู้ไปอยู่ยังไง
3: โอเคถ้ากลับมาอัปเดตตอนนี้คือมีที่อยู่ไอรินรองรับแล้วก็แต่ว่าต้องรอประมาณสัก2เดือนต้องดูว่ามีคนค้ำ
1: ไหมไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวยังดิ้นกันต่อแต่ตอนนี้ไอรินพยายามติดต่อทีได้ไหมแม่เขาอยากเห็นหน้าลูกเขาแล้วอยากได้ยินเสียงแม่พูดกับไอรินเขาหน่อยช่วยติดต่อให้หน่อยพูดสิพูดเลย
8: หนูลองโทรหาน้องอ้วนสิลูกโทรติดไหม
2: แม่หนูจ่าหนูกำลังโทรอยู่งั้นเดี๋ยวหนูโทรกลับไปทางรายการ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: น้องแป๊บนึงนะคะค่ะวันนี้ค่ะ
1: แม่อ้วนนะมันจะตกกำลังบ่มันก็ยังมีบุญแม่ใส่บาตรทำบุญหรือเปล่าเมื่อเช้านี้ทำบุญบ่อยไหม
8: ไม่ได้ใส่หนูก็นั้นก็ทำอยู่แต่เมื่อเช้านี้ไม่ได้ทำแต่ส่วนมากจะทำทานกับแบบคนแบบไร้ญาติแบบ
7: คน
8: ด้อยโอกาสคนแบบสติไม่ดีคนติดยาไม่มีเงินไม่กินข้าวแม่ก็ไม่มีแม่ก็ให้เขาไปบางทีก็ซื้อข้าวให้ทั้งแม่ไม่มีนะเอาแม่ให้ไปลูกเอามาเอาฟรีไปเดี๋ยวแม่จ่ายเองอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากแถวดอนเมืองก็เยอะคนติดยาแบบไม่มีเงินไม่มีอะไรกินแม่กับน้องอ้วนจะช่วยเหลืออย่างนี้ตลอด
3: ค่ะ
8: น้องอ้วนเขาก็จะเป็นนิสัยอย่างนี
3: ้มีจดหมายฉบับน้อยของคุณอ้วนส่งตรงถึงคุณแม่ค่ะขอญาติอ่านให้ฟังได้ไหมคะคุณแม่คุณอ้วนส่งมาบอกว่ารักและคิดถึงแม่นะทนายคนนี้มาเยี่ยมหนูส่งมาหาอ้วนในนี้มันไม่ใช่แค่คุกนะแม่มันคือนรกอ้วนอยากออกไปจากที่นี่ไวๆพี่ที่นี่เป็นคนไทยจะช่วยอ้วนแม่โทรหาหนูหรอหนูไม่ได้รับสาย แม่ไม่มีใครดูแลตัวเองด้วยนะคุณอ้วนส่งมาหาคุณแม่เป็นการเขียนมือมาม
9: ีลายมือไหม
3: นี่ค่ะ
9: ให้แม่ดูใช่ลายมือลูกสาวบอก
3: คุณแม่เขียนมา
9: ใช่ลายมือ
10: แม่อันลูกลายมือลูกสาว
3: เขาก็คงจะคิดถึงแม่คุณแม่อยู่แค่คนเดียว
10: ใช่ลูกลายมืออ้วนลายมือเขา
9: แม่อยากกอดมันไหม
10: ก็อยากกอดอยากเห็นหน้าเนาะแม่ก็อยากจะเห็นหน้าลูกมา7 เดือนแล้วไม่เคยเห็นหน้าลูกก็คืออยากจะให้ขอหน่วยงานเอานักโทษมาติดที่ไทยแม่ก็ไม่รู้จะอยู่ถึงวันไหนอยากเจอหน้าลูกเคยอยู่กับอ้วนทุกวันเช้าเย็นทุกวันแล้วไม่มีอ้วนแม่จะอยู่ยังไงอยากจะเห็นหน้าลูกสักครั้งหน่อย
9: ลูกชายก็เพิ่งจากไป
10: ใช่จริงๆนะอยู่ลูกชายอ้วนแล้วก็แม่ลูกพี่เขาก็แบบสุขภาพไม่ดีไปทำอะไรไม่ได้ก็อ้วนไปคนหาเลี้ยงพี่ชายก็เลยมาเสียชีวิตพอเสียไม่นานก็อ้วนก็มาติดอย่างนี้ก็เลยแบบแม่ก็เลยอยู่แบบทรมานลำบากอย่างนี้ลูกปกติน้องอ้วนก็จะรับผิดชอบทุกอย่างพอน้องอ้วนโดนมาอย่างนี้ก็เลยแบบจบเลยน้องอ้วนชีวิตน้องอ้วนนี่คือแบบไม่เหลือแล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ช่วยแม่ไม่ได้เงินทองก็ช่วยแม่ไม่ได
3: ้คุณอ้วนคือเสาหลัก
10: ใช่คนอ้วนเป็นเสาหลักของแม่กับพี่
3: คุณแม่ไม่มีเงินไปกู้นอกระบบมาเพื่อจะไปช่วยคุณอ้วนที่อินเดีย
10: จ้ะ
9: ตอนนี้ติดหนี้ติดสินเข้าไปเท่าไหร่จักบาท
10: ก็เยอะนะลูกเอาเขาก็ไม่ได้ให้เยอะเนาะให้ทีละ10,000หาคนค้ำ10,000ก็ผ่อนวันละ500 24วันแต่เราก็ไม่ได้ครบนะแล้วถ้าเกิดไม่ผ่อนเขาก็ตามด่าเราก็ต้องผ่อน
9: หาผ่อนระบบมา
10: ใช่เนี่ยตอนนี้คือตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนที่น้องอ้วนบอกว่าแม่ต้องฆ่าทนายนะเพราะพี่ดาเขาก็ดีหาทนายให้หนูแม่จะไปหาที่ไหนลูกไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำอะไรเลย
9: แม่ไม่มีงานทำไม่มีรายได้เลย
10: ไม่มีลูก
9: แล้วค่าน้ำค่าไฟค่ากินข้าวตัวเองล่ะ
10: ก็ญาติพี่น้องส่งมาให้กินที่บ้านนอกต่างจังหวัดลูกหลานให้มั่งเราก็ไม่ได้ทำตั้งแต่น้องอ้วนมาเนี่ยปกติเขาก็จะรับผิดชอบทุกอย่างงวดรถเขาก็ผ่อนแต่ตอนนี้งวดรถก็ไม่ได้ผ่อน4 เดือนแล้วเพราะน้องอ้วนไม่อยู
3: ่ค่ะเตรียมจะถูกโดนยึด
9: แล้วนี่ถ้าตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นลมเป็นแล้งต้องเข้าโรงพยาบาลกลางดึกแม
10: ่ก็นั่นแหละก็คืออ้วนเขาเป็นห่วงอย่างนี้แหละเพราะแม่ก็สุขภาพไม่ดีปกติเขาก็จะดูแลแม่เพราะบางทีแม่อยู่ดีๆอย่างนี้แบบความดันขึ้นเขาก็ห่วงเขาก็
9: ใช่สินี่ก็ต้องคิดมากความดันก็ต้องนอนหลับบ
10: ่บ่รับเมื่อคืนนี่ก็บ่รับลูกไปบ่มีทนายไปจังไหนนั่งรถไป2 มื้อ 3 มื้อที่จังไหนเหรอลูกโทรศัพท์กะชาร์จบ่เข้าติดต่อบ่ได้แม่ติดต่อหนูไม่ได้นะเดี๋ยวหนูจะพยายามไปหาชาร์จแบตโทรศัพท์ไม่ดีแล้วจะติดต่อแม่ไม่ได้ก็จะทำยังไงก็เดี๋ยวหนูจะพยายามติดต่อแม่นะ
3: ค
10: ่
3: ะ
10: ให้แม่ทำใจสบายเขาบอก
3: ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะเดี๋ยวก่อนจะหมดเวลาออนแอร์อยากชวนคุยอีกเคสนึงเคสนี้ก็น่าสนใจภรรยาของเขายังอยู่ในคุกและวันนี้ยังออกมาไม่ได้แต่มีสิ่งนึงที่ออกมาก่อนค่ะจดหมายฉบับน้อยเขียนจากในคุกคุณผู้ชมส่งต่อให้ทนายบอกทนายส่งให้สามีที่อยู่ที่ไทยหน่อยซึ่งวันนี้สามีเขานั่งอยู่ในรายการจดหมายฉบับนี้ขออนุญาตอ่านให้ได้ไหมคะ
11: ครับผม
3: ถึงคุณวิชิตช่วยพาฉันกลับบ้านทีทนายมาก็ไม่รู้ภาษาสื่อสารเลยสื่อสารกันไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องถึงไหนแล้วช่วยให้เขาแจ้งวันออกจากคุกให้ทีฝันเห็นลูกทุกวันคิดถึงมากปริศนาเห็นความผูกพันไหมคะเขามีลูกอยู่ในไทยแต่ไปติดคุกที่อินเดียทุกทรมานพูดกับใครก็ไม่ได้ต้องเขียนภาษาไทยใส่เศษกระดาษแล้วส่งออกมาจากคุกให้สามีค่ะซึ่งสามีนั่งอยู่ในรายการกับเราวันนี้ค่ะ
9: เล่าให้เราฟังหน่อยภรรยาตัวเองไปคราวที่แล้วพูดถิ่นแล้วนี่ใช่ไหมในกระเป๋าเขาให้ที่อะไรไปนะ
11: มันเหมือนจะไม่มีครับเหมือนแฟนเคยบอกว่าจะไปเอาของแบรนด์เนมที่นู่นกลับมาขายก็เหมือนถือกระเป๋าเปล่าไปครับ
9: ก็เอากระเป๋าเปล่าไป
11: ใช่
9: แล้วก็จะไปเอาของแบรนด์เนมกลับมา
3: เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะเวลานี
11: ้ครับ
3: มีลูกกี่คน
11: คนเดียวครับ
3: ลูกก็ถามถึงแม่ทุกวัน
11: ถามทุกวันเขียนจดหมายหาแม่ทุกวันครับ
3: เขียนจดหมายหาแม
11: ่ครับก็ฝากให้เกตส่งให
9: ้แล้วเกตส่งไปถึงในคุกยังไงอ่ะ
12: อยู่ที่โน่นด้วยความที่เป็นคุกนะคะบางทีเราก็เข้าไปไม่ได้ส่งเขาก็กลัวว่าเราจะส่งสารกันส่งสารเนี่ยหมายถึงส่งเพราะมันเป็นภาษาไทย
9: ค่ะ
12: บางอย่างเราก็ไม่ไปถึงเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยก็โดนตีกลับมาเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะส่งสารส่งซิกกันส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง
9: ก็ต้องไปเขียนเป็นภาษาอินเดีย
12: มันเนี่ยค่ะมันถึงไม่ถึงมันยากต่อการสื่อสารเพราะว่าถ้าเราเขียนภาษาไทยตัวทรานสเลทเขาก็แปลไม่ได้เพราะมันเป็นตัวเขียน
9: ไม่ได้
12: ใช่ค่ะตัวทรานสเลทเขาก็กลัวว่าเราไปส่งสารว่าส่งสารไม่ดีส่งสารแปลสารเล่นแร่แปลสารไป
9: แล้วอีอันนี้มายังไง
3: จดหมาย
12: ของข้างในส่งมาข้างนอกได้แต่ข้างนอกส่งมาข้างในเขากลัวว่าเราจะไปแปลสารไปทำให้เสียรูปการคดี
9: ค่ะอันนี้เรียนกราบรบกวนเรียนถามท่านนะคะ
6: ครับ
9: คืออย่างนี้ค่ะทั้ง2คนเนี่ยแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีก5คน6คนที่ยังอยู่ในคุกเรียนคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปทางกงสุลที่อินเดียก็คงจะแบบอย่างน้อยที่สุดก็ทราบเจตนาของเราแล้วว่ารายการของเราต้องการอะไรอย่างไร
6: ครับ
9: กราบเรียนถามท่านแม่อยู่ในเมืองไทยลูกสาวตกระกำลำบากอันนั้นหนึ่งกรรม
6: ครับ
9: อันนี้แม่อยู่ตรงนี้ไม่มีสกินชีวิตเขาลำบาก
6: ครับ
9: ขาดคนดูแลเน้นถามหน่อยว่ามันจะมีพม.หรือมีหน่วยงานไหนได้บ้างไหมที่มาดูแลให้เขานี่อย่างน้อยมีข้าวกิน3มื้อรอลูกกลับมาเน้นมีความรู้สึกว่าถ้าคนไทยทั้งประเทศได้ชมรายการของเดียนนะคะเงินภาษีที่พวกเราเสียค่ะต้องเอามาจุนเจือกับข้าวนิดหนึ่งแบบนี้เหมือนอย่างที่เขาให้ข้าวกระทั่งคนจรจัดเขาก็ยังทำบุญแต่ทำไมเขาไม่ได้รับบุญกลับเลยเหรอเดี๋ยวเป็นความรู้สึกว่าท่านคะช่วยเขาได้ไหมคะ
3: เดี๋ยวก่อนที่จะให้ท่าน
9: หมดเวลาเหรอคะ
3: เดี๋ยวออนแอร์หมดเวลาคุณผู้ชมเอาฟังคำตอบกันต่อนะคะรวมถึงแนวทางในการช่วยเหลือด้วยผ่านทางออนไลน์เท่านั้นเดี๋ยวให้ท่านพูดแบบจัดเต็มเลยนะคะ Facebook YouTube และ TikTok เท่านั้นค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนใช้จ่าย 1,000 บาทครับพร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทอีก1เดือนที่ประชุมครม.ที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานมีมติเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนครับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยให้ใช้วงเงิน 1,000 บาทซึ่งวงเงินที่ใช้ให้อยู่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพ.ศ. 2569นอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569เพิ่มเติมครับเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมได้รับวงเงินจำนวน300บาทต่อเดือนจะได้เพิ่มอีก700บาทต่อเดือนรวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้ไปดูความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับพรรคภูมิใจไทยยืนยันพร้อมจะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เต็มที่โดยขอให้พรรคประชาชนและภาคประชาชนที่ต้องการเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเร่งเสนอร่างให้ทันก่อนเปิดสมัยประชุม22ธันวาคมนี้เพื่อให้ทันบังคับใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณยานีไหว้ครูครับรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัพนังครับพร้อมกันนี้นายนิกรก็ย้ำถามหาร่างของภาคประชาชนค่ะและดักคอว่าเหตุที่ล่าช้าอาจจะเพราะรอการล้มสว.แต่ไม่สำเร็จหรือไม่ค่ะจากข้อเรียกร้องให้มีการพิจารณาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย

0: ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกลั่นกรองและยกร่างกฎหมายของพรรคยืนยันพรรคภูมิใจไทยมีความพร้อมตั้งแต่ก่อนปิดสมัยประชุมสภาเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและร่างของพรรคเสนอบรรจุวาระการประชุมรัฐสภาไปแล้วค่ะดังนั้นย้ำว่าจะโทษความล่าช้าจากพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เพราะความเห็นของวิป2ฝ่ายค่ะให้รอร่างของภาคประชาชนแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการยื่นเข้ามาแม้จะมีการเข้าชื่อกันเกิน 100,000 รายชื่อแล้วจึงตั้งข้อสังเกตว่าภาคประชาชนรอให้กกต.พิจารณาคดีหัวสว.เพื่อล้มสว.ก่อนหรือไม่ค่ะโดยชี้ว่าจนถึงตอนนี้ค่ะเหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะกรอบเวลาค่ะในการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะไม่ทันก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงวอนภาคประชาชนค่ะอย่าเดินการเมืองซับซ้อนแบบนี้เพราะอยู่ในช่วงเวลาที่ล่อแหลมไม่ทันการค่ะนอกจากนี้นายนิกรยังได้ไล่เรียงไทม์ไลน์การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะว่าหากยังไม่พิจารณาเพื่อตั้งกรรมธิการก่อนที่จะปิดสมัยประชุมในวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะตามกรอบในแต่ละขั้นตอนก็จะเหลือเวลาไม่เพียงพอค่ะอีกทั้งจะต้องทำกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องอีกและเน้นย้ำว่าเป้าหมายของพรรคภูมิใจไทยนั้นคือการทำฉบับใหม่ทั้งฉบับไม่เช่นนั้นก็จะถูกข้อครหาเตะถ่วงการออกเสียงประชามติของประชาชนซึ่งประชาชนไม่ได้ต้องการแก้ไขแบบรายมาตราค่ะและเห็นด้วยในเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.ไม่ให้เกิดปัญหาเช่นปัจจุบันที่มาจากการเลือกกันเองของผู้สมัครค่ะค่ะคุณอัพนันท์คะนอกจากนี้นายภริศวัชรศิลป์นะคะก็ย้ำว่าจะต้องรอร่างกฎหมายของภาคประชาชนก่อนค่ะและคาดหวังว่าหลังจากที่ภาคประชาชนยื่นร่างมาแล้วประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมวิป3ฝ่ายค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีครับลูกศิษย์วัดป่าภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมาขอความเป็นธรรมครับกรณีสื่อบางสำนักนำเสนอข่าวอ้างอิงเอกสารตำรวจปปป.ที่ส่งถึงปปช.ขอให้ตรวจสอบพระสงฆ์และเจ้าอาวาสวัดเรื่องเงินบริจาคคณะลูกศิษย์วัดป่าภูผาสูงหรือวัดพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมาเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อขอความเป็นธรรมขอให้ตำรวจตรวจสอบกรณีที่มีการนำเสนอข่าวอ้างอิงเอกสารตำรวจปปป.ที่ส่งถึงสำนักงานปปช.ครับโดยขอให้ตรวจสอบเจ้าอาวาสและพระสงฆ์รูปหนึ่งของวัดกรณีเปิดรับบริจาคผ่าน Facebook และใช้บัญชีส่วนตัวในการรับเงินรวมเป็นเงินประมาณ45ล้านบาทนายคมสันจันทราชัยตัวแทนลูกศิษย์วัดเปิดเผยนะครับว่าหลังมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับวัดและพระสงฆ์ทำให้วัดและพระได้รับผลกระทบเนื่องจากประเด็นที่ถูกนำเสนอและกล่าวพาดพิงยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและยังไม่มีข้อยุติว่ามีกระบวนการมีการทำผิดหรือไม่จึงเดินทางขอความเป็นธรรมกับตำรวจโดยเฉพาะประเด็นเอกสารที่ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนโดยต้องการให้ตรวจสอบว่าเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบถูกส่งต่อไปยังสื่อมวลชนได้อย่างไรตัวแทนลูกศิษย์ระบุว่าทางวัดพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.ที่ผ่านมาทางวัดและพระสงฆ์ได้ชี้แจงแล้วก็นำหลักฐานมายืนยันข้อเท็จจริงแล้วนะครับและยืนยันว่าลูกศิษย์พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หากมีการตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมตามกระบวนการทางกฎหมายครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ

ายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีในใครบอกพี่หน่อยได้ไหมว่าตัวเองเนี่ยดื่มน้ำแต่ละวันคนละกี่แก้วเยอะหรือเปล่าถึง8แก้วตามที่คุณหมอเขามักจะแนะนำไหมการบริโภคน้ำที่น้อยเกินไปมีผลต่อร่างกายไม่ใช่แค่เรื่องของผิวที่มันอาจจะแห้งไม่ใช่แค่เรื่องของการกระหายน้ำแต่มันอาจจะไปถึงเรื่องของเลือดข้นขาดน้ำและเสี่ยงต่อการเป็นลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดและโรคอื่นๆตามมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้การกินน้ำไม่ใช่แค่เรื่องที่ขี้เกียจกินไม่อยากไปเข้าห้องน้ำและมันเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบกับสุขภาพระยะยาวได้เหมือนกัน

0: เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยกันหากคุณผู้ชมมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะส่งข้อความมาบอกกันได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะมาแนะนำคุณหมอสักนิดนึงค่ะวันนี้อยู่สดๆกับเราในรายการนะคะต้อนรับนายแพทย์สุรสิทธิ์ศรและอิสระชัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดและโรคมะเร็งสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอเรื่องของเลือดข้นขาดน้ำมันเป็นยังไงคะอาการ
1: คือจริงๆเนี่ยสาเหตุของเลือดข้นส่วนใหญ่เนี่ยขาดน้ำเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่สาเหตุหลักนะครับจริงๆเนี่ยมันมีภาวะหลายอย่างที่ทำให้เลือดข้นได้แล้วภาวะที่เลือดข้นเนี่ยอาจจะไปสู่ภาวะอื่นซึ่งเป็นผลข้างเคียงตามมาหรืออาจจะเป็นโรคร่วมอีกอย่างหนึ่งก็ได้จริงๆเนี่ยที่เรากลัวกันมากๆก็คือโรคลิ่มเลือดอุดตัน
0: ค
1: ือคุณพรีนเคยได้ยินฝรั่งเขาพูดชื่อเล่นๆของโรคบางอย่างว่า economy class syndrome ไหมครับ
0: เรานึกถึงเก้าอี้ตำแหน่งของการขึ้นโดยสารเครื่องบินใช่ไหม
1: ใช่ครับอีโคโนมี่คลาสชั้นประหยัดเนี่ยก็ประหยัดจริงๆคือที่มันจะแคบ
0: ค
1: นตัวใหญ่ๆมากๆเนี่ยก็จะต้องนั่งงอขาขยับไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นไฟที่เป็นลองฮอลเนี่ยสมมติว่า5ชั่วโมง6ชั่วโมงขึ้นไปหรือ10ชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่ได้ขยับเลยแล้วคนบางคนเนี่ยเป็นไฟยามค่ำยามดึกเนี่ยก็นั่งหลับยาวแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำบางคนก็ไม่ได้ดื่มน้ำภาวะพวกนี้เนี่ยนะครับในที่ที่จำกัดขาที่ไม่ได้ขยับเนี่ยการไหลเวียนก็จะไม่ค่อยดีแล้วถ้าเกิดภาวะการขาดน้ำโดยเพราะขึ้นไปอยู่ข้างบนสูงๆเนี่ยจริงร่างกายมีการอาจจะมีการคายน้ำออกมาตามเหงื่ออะไรเงี้ยเยอะด้วยสิ่งที่เกิดเลือดข้นการไหลเวียนไม่ดีเนี่ยเกิดลิ่มเลือดได้นี่ถ้าเกิดลิ่มเลือดเนี่ยมันอุดตันในเส้นเลือดที่ขานะครับ
0: ที
1: ่เขาเรียกว่า deep vein thrombosis เนี่ยของเล็กของขาเนี่ยนะครับมันหลุดมันอาจจะหลุดผ่านหัวใจแล้วลอยไปที่ปอดนี่ถ้าเลือดอุดตันที่ปอดเนี่ยแล้วมันมีการขยายขนาดเนี่ยมันก็จะบล็อกการไหลเวียนจากหัวใจไปยังปอดทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอดเนี่ยผิดปกติได้แล้วอาการเนี่ยอาจจะรุนแรงได้ถึงกับเกิดภาวะตายเฉียบพลันหรือภาวะคล้ายๆกับหัวใจขาดเลือดได้อาการจะคล้ายกันได
0: ้
1: ซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ทางอายุรกรรมเนี่ยเหมือนกัน
0: จากขาไม่น่าเชื่อ
1: จากขานี่ไม่น่าเชื่อ
0: แค่งอขานานๆแล้วไม่ได้ดื่มน้ำก็ทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วมาอุดตันถึงปอดได้เลย
1: ใช่ครับแล้วคนที่เป็นโรคพวกนี้บางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ตรงไปตรงมาอาจจะมีภาวะอื่นร่วมอยู่ด้วยใช่ไหมครับเช่นคนบางคนเนี่ยเป็นโรคเม็ดเลือดแดงมากผิดปกติซึ่งชื่อโรคทางการแพทย์เนี่ยเช่นชื่อโรคว่าโพลิไซเทเมเวราซึ่งอาจจะเกิดภาวะที่มีการกลายพันธุ์ของยีนการสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกในต้นเซลล์ต้นเซลล์แม่ในไขกระดูกนะครับตัวเซมเซลล์เนี่ยพอมีการกลายพันธุ์ผิดปกติเนี่ยซึ่งมีหลายยีนที่กลายพันธุ์ได้อาจจะพวก JAK2 พวก MPL พวกคาเรติคูลินยีนพวกนี้ครับถ้ามันกลายพันธุ์เนี่ยการสร้างเม็ดเลือดผิดปกติพอสร้างเม็ดเลือดผิดปกติเนี่ยมันข้นมากๆเนี่ยก็มีแนวโน้มเกิดริ่มเลือดตันที่ต่างๆได้แล้วบางครั้งเนี่ยพอเลือดข้นเนี่ยการไหลเวียนไม่ดีหัวใจทำงานหนักมีการข้างของเลือดที่ปลายนิ้วปลายมือปลายเท้าเวลาสร้างเม็ดเลือดมากขึ้นเนี่ยก็มีการของเสียจากการสร้างเม็ดเลือดการสลายตัวเม็ดเลือดมากขึ้นเนี่ยกดยูริกเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นโรคเกาต์ตามมาได
0: ้
1: อันนี้เป็นเลือดข้นแบบหนึ่งแต่บางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราคุยกับฝรั่งเนี่ยเวลาหมอฝรั่งจะบอกคนไข้ของเขาว่าติ๊กบลัดหรือว่าเลือดข้นเนี่ยมันจะหมายถึงโปรตีนในเลือดที่ผิดปกติซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดก็ได
0: ้
1: บางครั้งเนี่ยมันจะมีภาวะบางอย่างเช่นโปรตีนที่เกี่ยวข้องการแข็งตัวของเลือดหรือป้องกันการแข็งตัวของเลือดเนี่ยมันขาดความสมดุลเช่นกลุ่มของโปรตีน C โปรตีน S หรือแอนติทรอมบินทีหรือว่าโปรตีนชื่อว่า Factor 5เนี่ยถ้ามีการกลายพันธุ์ของมิวเทชันบางอย่างเช่น Factor 5 Leiden หรือว่ามีการกลายพันธุ์ของโปรทรอมบินจีนซึ่งเกี่ยวข้องกับการจะสร้างลิ่มเลือดเนี่ยนะครับพวกนี้พอมันกลายพันธุ์ผิดปกติเนี่ยเขาจะเกิดภาวะลิ่มเลือดได้ง่ายหรือคนบางคนเนี่ยเป็นเพราะแพ้ภูมิตัวเองแต่การแพ้ภูมิอันเนี้ยมันกระตุ้นให้เกิดภูมิมันบางอย่างที่ไปแอตแทกกลไกการแข็งตัวของเลือดแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างริ่มเลือดได้มากผิดปกติก็ได้อย่างในกลุ่มของโรค SLE ที่มีสารที่ชื่อว่าลูปัสแอนติโคแอคโคแลนต
0: ์
1: หรือว่าแอนติคาร์ดิโอไลปินแอนติเบต้า2ไกลโคโปรตีน1อย่างนี้ครับพวกนี้โรคพวกนี้เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่กระตุ้นให้เกิดริ่มเลือดได้คร
0: ับแปลว่าโรคประจำตัวรวมไปถึงเรื่องของลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคลก็มีส่วนที
1: ่
0: จะไปกระตุ้นทำให้ความเสี่ยงเรื่องของริ่มเลือดเนี่ยมันมากขึ้นได้ด้วย
1: ใช่ครับมีทั้งโรคที่เป็นพันธุกรรมก็ได้ทั้งโรคที่ acquire คือโรคที่เกิดมาเป็นตอนโตแล้วก็ได
0: ้
1: หรือบางครั้งเนี่ยหลายๆอย่างรวมกันก็ได
0: ้
1: คนบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้มีโรคริ่มเลือดแต่เป็นโรคมะเร็งที่ควบคุมไม่ได
0: ้
1: ตัวมะเร็งเองเนี่ยเซลล์มะเร็งที่มาจุดร้อนในกระแสเลือดหรือมะเร็งบางตัวเนี่ยสร้างสารมืดที่เรียกว่ามิวซินเนี่ยพวกนี้ก็กระตุ้นให้เกิดริ่มเลือดได
0: ้และทีนี้ที่อยากรู้เลยคุณหมอว่าการที่เราขาดน้ำดื่มน้ำน้อยเนี่ยเข้าใจว่ามันผ่านระบบทางเดินอาหารอย่างเดียวไม่ใช่เหรอคะมันไปมีส่วนกับเรื่องของระบบเลือดอย่าง

0: างไร
1: คือปกติเนี่ยเวลาที่เราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยจะถูกดูดซึมในลำไส้เล็กส่วนต้นแล้วก็ลำไส้ไปตลอดทางถึงทั้งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยในทางอื่นของเราเองเนี่ยก็มีการคัดหลั่งมีสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นน้ำย่อยหรือสารน้ำที่หลั่งออกมาถ้าเราเกิดท้องเสียจากเชื้อโรคบางอย่างกลไกการดูดซึมเสียไปเนี่ยอย่างเช่นเชื้ออะฮิวาเนี่ยเราจะท้องเสียตั้งแต่เป็นน้ำไหลจกๆเลยเนี่ยนะครับเพราะว่ากลไกการดูดซึมเสียทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมมติถ้าเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันต้องผ่านการดูดซึมผ่านลำไส้กลับเข้าไปในกระแสเลือดในกระแสเลือดเนี่ยก็จะถูกในการไหลเวียนเนี่ยนะครับไปที่ผ่านหัวใจผ่านไตหน้าที่ของไตคือขับน้ำส่วนเกินออกมาปกติเนี่ยกลไกความเข้มข้นของร่างกายเราเนี่ยครับที่เรียกว่าออสโมล่าเนี่ยมันจะมีภาวะที่มีความเข้มข้นที่คงตัวอยู
0: ่
1: หน้าที่ของร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูดซึมที่ลำไส้กลไกของไตนะครับจะพยายามขับสารน้ำส่วนเกินให้มันอยู่ในสมดุลที่ไม่มากไปไม่น้อยไปแต่คนที่ดื่มน้ำน้อยจนทั้งเป็นเพราะเรื้อรังติดตัวเนี่ยแนวโน้มก็จะข้นกว่าปกติหรือคนที่ดื่มน้ำมากเกินไปแล้วกลไกควบคุมไม่ดีหรือว่าไตเริ่มไม่ดีเนี่ยก็จะมีภาวะเนี่ยน้ำข้างในตัวหรือภาวะน้ำเกินแล้วถ้าเจาะเลือดออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าโซเดียมเนี่ยมันต่ำถ้าเจาะเลือดแล้วโซเดียมต่ำเนี่ยน้ำมักจะเกินอย่างเงี้ยได้นะครับ
0: แปลว่าปริมาณของการดื่มน้ำมากหรือน้อยก็มีผลต่อเลือดได้เลย
1: แล้วก็แต่ว่ามันจะขึ้นกับบุคคลแต่ละคนนั้นเนี่ยไตเป็นยังไงตับเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงโปรตีนในเลือดเป็นยังไงอย่างนี้ครับ
0: อย่างที่เคยได้ยินว่าถ้าดื่มน้ำมากเกินไปก็อาจจะทำให้เลือดแตกได้คำนี้คืออะไรคะคุณหมอ
1: คำนี้เนี่ยอาจจะโอเวอร์ไปนิดนึงสมมุตินะครับว่าถ้าเราฉีดน้ำกลั่นน้ำกลั่นเนี่ยจะมีความเป็นสารละลายที่มันมีไฮโปโทนิกคือความเข้มข้นเนี่ยความหนาแน่นความหนุนเฉพาะเนี่ยมันน้อยกว่ากระแสเลือดถ้าฉีดเข้าไปในกระแสเลือดปริมาณมากพอเนี่ยตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงถ้าโดนสารน้ำพวกนี้มันจะซึมเข้าเม็ดเลือดแดงก็แตกได้แต่ปกติถ้าเราดื่มเนี่ยต้องดื่มมากๆแล้วกลไกการควบคุมเสียจริงๆถึงเกิดภาวะนี้ได้ครับปกติเนี่ยผมเชื่อในพระเจ้านะครับพระเจ้าเนี่ยสร้างร่างกายมนุษย์เนี่ยให้มีระบบแบ็กอัพระบบบัฟเฟอร์ที่แข็งแรงมากถ้าอะไรเนี่ยไม่ได้สุดขั้วสุดตรงจริงๆเนี่ยร่างกายเราจะปรับตัวและให้เราผ่านวิกฤตนั้นไปได้เหมือนกับกว่าเราจะรู้ว่าเราไตวายเนี่ยการทำงานของไตเหลือน้อยกว่า 20% กว่าเราจะรู้ว่าตับเราแย่เนี่ยการทำงานตับน้อยกว่า 20% อะไรอย่างนี้ครับ
0: แปลว่ากว่าจะถึงขั้นนั้นมันต้องมีสัญญาณอื่นๆตามมาแล้วอย
1: ่
0: างวันนี้ย้ำอีกทีเราพูดกันถึงเรื่องการที่กินน้ำน้อยเกินไปแล้วทำให้เลือดข้นอาการอะไรบ้างที่บางทีอาจจะแค่ขี้เกียจกินล่ะคุณหมอแต่มันมีสัญญาณไหมที่ควรจะทำให้ตัวเองระลึกได้ว่าควรจะเริ่มหันมากินน้ำนะ
1: คือจริงๆเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำงานกลางแจ้งในที่ที่ร้อนมากๆเนี่ยครับเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอเท่าไหร่แต่ถ้าพี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานภาคเหนือในฤดูที่แรงมากๆแล้วอยู่กลางแจ้งแล้วเขาดื่มน้ำน้อยเนี่ยอาจจะเพราะว่าอย่างที่เรียกว่าลมแดดหรือ heat stroke เนี่ยก็เกิดภาวะที่ร่างกายเนี่ยนะครับรับอุณหภูมิสูงๆนานๆอยู่กลางนานๆแล้วดื่มน้ำน้อยกลไกการควบคุมอุณหภูมิเสียก็จะเกิดปัญหาได
0: ้
1: เหมือนกับพี่น้องชาวมุสลิมที่เข้าประกอบพิธีฮัจญ์ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยซึ่งดินแดนทะเลทรายถ้าไปฤดูร้อนฤดูร้อนของที่นู่นเนี่ยจริงๆคือเริ่มต้นที่กรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาเนี่ยคือช่วงที่ร้อนที่สุดของที่นู่นอาจจะเริ่มที่มิถุนาถ้าไปทำฮัจญ์ช่วงนั้นแล้วช่วงที่พิธีกรรมที่ต้องอยู่กลางแจ้งเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ระวังดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็จะเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงเลือดข้นผิดปกติควบคุมตัวไม่ได้ก็เกิดลมแดดหรือว่า heat stroke ได้อย่างนี้ครับ
0: บางนั้นถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้าเริ่มจะมืด
1: แล้วก็อ่อนเพลียมากๆรู้สึกจะต้องพยายามคือถ้ารู้ว่าอยู่กลางแดดต้องพยายามดื่มน้ำตลอดเวลายิ่งเสียน้ำยิ่งต้องดื่มน้ำแล้วเช่นว่านักกีฬาเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เบรกเขาต้องดื่มน้ำเพราะเขาเสียเหงื่อเยอะใช่ไหมครับ
0: พูดถามต่อดีกว่าค่ะอย่างนักกีฬาวิ่งอยู่อย่างเงี้ยคุณหมอจริงๆมันควรที่จะดื่มน้ำระหว่างวิ่งไหมคะหรือพักแล้วดื่มเลยหรือยังไงดีคะ
1: จริงๆถ้าการจัดการวิ่งนั้นเป็นการจัดชิ่งที่ตามมาตรฐานที่โปรเฟชั่นมากๆเห็นไหมครับว่าจะมีสเตชันที่จะมีน้ำแล้วทุกคนที่วิ่งมาก็จะคว้าน้ำแก้วนึงดื่มแล้วก็วิ่งต
0: ่อ
1: คือจริงๆเขาก็จะจัดให้ว่าถ้าวิ่งมาราธอนระยะเท่านี้ตามมาตรฐานแล้วเนี่ยจะต้องมีสเตชันที่ให้น้ำดื่มแจกน้ำดื่มทุกกี่เมตรทุกกี่กิโลอย่างนี้ครับ
0: แปลว่าเราดื่มน้ำในขณะที่เราออกกำลังกายมันก็ได้อยู
1: ่ได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าแน่นอนถ้าเราดื่มมากเกินไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องว่าทำให้บางคนบอกดื่มแล้วจุกก
0: ็
1: คือถ้ากระเพาะที่มันหดตัวอยู่แล้วรับสารน้ำสารอาหารมากเกินไปเนี่ยมันก็ถ่างตัวอย่างเฉียบพลันก็เกิดการแน่นขึ้นมาได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนักกีฬาเนี่ยเวลาเขาดื่มน้ำหรือเวลาที่เขาทานอาหารในช่วงออกกำลังกายเนี่ยนะครับเขาก็จะทานแต่พอประมาณ
0: น้อยๆไม่ต้องเยอะ
1: ใช่ครับเราเห็นนักเทนนิสระดับมืออาชีพของโลกใช่ไหมครับเราเห็นเขาเปิดกระเป๋าช่วงเบรกอ่ะกล้วยหอมแล้วกินทีละครึ่งลูกแล้วก็ดื่มน้ำทีครึ่งแก้วอย่างนี้ครับเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยมีแคลอรี่เยอ
0: ะ
1: และมีโพแทสเซียมเยอะมีน้ำตาลมีแป้งแล้วก็น้ำเนี่ยครับ
0: แค่พอให้พลังงานและดับกระหาย
1: แล้วก็ดับกระหายแล้วก็ไม่เกิดเพราะขาดน้ำ
0: แต่ทีนี้ในชีวิตประจำวันหลายคนมีแบบ ไม่ชอบดื่มน้ำอะคุณหมอเคยเจอไหมคะ
1: มีครับเพราะจริงๆคนที่ดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างนิสัยบางอย่างที่ตามมาเช่นท้องผูกการดื่มน้ำเป็นประจำเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายที่ดีด้วยคนที่ขาดน้ำเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนปกตินะครับผู้ใหญ่เนี่ยดื่มน้ำเนี่ยอย่างน้อยลิตรครึ่งถึงสองลิตรครึ่งเนี่ยประมาณที่พอเหมาะถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปถ้ามากกว่านี้หน่อยนึงแล้วร่างกายแข็งแรงก็โอเคอยู
0: ่
1: แต่ถ้าไตแล้วมีปัญหาเนี่ยการดื่มน้ำมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกัน
0: ค
1: ือจริงๆโรคไตในแต่ละช่วงของโรคเนี่ยมันจะมีข้อบ่งชี้ในประมาณน้ำต่อวันเกลือต่อวันโปรตีนต่อวันถ้าบางช่วงที่ไตเริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยถ้ารับสารน้ำหรือรับเกลือเนี่ยนะครับหรือว่ารับโปรตีนมากเกินไปเนี่ยก็เกิดผลเสียมากกว่าผลดีได
0: ้เคยมีที่พินได้ยินมาเหมือนกันเขาว่าดื่มน้ำเยอะๆไปล้างตับล้างไต
1: ในคนที่ปกติเนี่ยมันคอนเซปต์ของชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมันจริงแต่มันอาจจะไม่ทั้งหมดหร
0: ือ
1: ว่าถ้าเกิดเราร่างกายเราเริ่มผิดปกติตาเราเริ่มมีปัญหานะครับบางทีการดื่มน้ำมากไปเนี่ยทำให้ไตทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการตรวจเช็คร่างกายบ้างปีละครั้งเนี่ยนะครับหรือผู้สูงอายุเนี่ยให้ทำปีละ2ครั้งเนี่ยมีประโยชน์เพราะเราได้รู้ว่าจริงๆในเวลานี้เราต้องระวังอะไรมากขึ้นบ้างครับ
0: ค่ะโอ้โหคุณหมอทำให้เห็นเลยว่าน้ำเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายระบบในร่างกายของเราเหมือนกัน
1: จริงๆนะครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยจริงๆเนี่ยมีน้ำเป็นตัวประกอบหมดออกซิเจนเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียบางอย่างที่ไม่ใช่ออกซิเจนในการที่ดำรงชีวิตแต่มันต้องใช้น้ำเสมอถึงมีชุดแ
0: ค่
1: นี้ขาดน้ำไม่ได้
0: เรากินน้ำเข้าไปเหมือนเติมออกซิเจนในร่างกายของเราด้วย
1: ตัวน้ำที่เราเข้าไปเนี่ยมันเป็นกรด H2O แต่ว่าเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันเข้ากระบวนการสันดาปเผาผลาญพลังงานใช่ไหมครับการย่อยทุกอย่างเนี่ยการแตกตัวของสารอาหารต่างๆเนี่ยต้องใช้น้ำเข้าไปในการย่อยเสม
0: อ
1: ปฏิกิริยาเคมีร่างกายเกือบทุกปฏิกิริยาเคมีต้องใช้น้ำเสมออาจจะไม่ใช้ออกซิเจนแต่ต้องใช้น้ำเสม
0: อนี่แหละน้ำคือชีวิตใช
1: ้
0: ได้กับหลายบริบทเลย
1: และจริงๆเนี่ยเรื่องน้ำคือชีวิตเนี่ยมีอยู่ในคัมภีร์ของหลายศาสนาด้วยนะครับในศาสนาอิสลามก็มีเรื่องหนึ่งนี้ด้วย
0: ทีนี้ในแต่ละช่วงวัยค่ะคุณหมอควรดื่มน้ำมากน้อยต่างกันอย่างไรด้วยไหมคะ
1: มันจะมีลักษณะตามอายุนะครับแล้วก็ตามช่วงวัยเหมือนกันซึ่งอาจจะคิดตามน้ำหนักได้ในผู้ใหญ่เนี่ยเราจะพูดถึงว่า8แก้วหรือว่าลิตรครึ่งถึง2ลิตรครึ่งแต่ในเด็กเนี่ยนะครับถ้าอาจจะประมาณมันจะมีสูตรคำนวณตามน้ำหนักครับอาจจะเป็น3-4 แก้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าตัวเล็กก็ไม่ต้องกินเยอะ
1: ไม่ต้องกินเยอะมากใช่ครับ
0: เพราะคำว่า8แก้วเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงทุกคน
1: อาจจะไม่ถึงทุกคน
0: แต่แค่ว่าส่วนใหญ่
1: โดยประมาณ
0: ในวัยกลางคนในเป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน
1: เลยวัยรุ่นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเป็นนักกีฬาเขาใช้พลังงานเยอะเขาก็ต้องดื่มเยอะกว่าอย่างนี้ครับ
0: แล้วปริมาณการดื่มในความถี่ค่ะคุณหมอบางคนบอกว่าโอเคคำนวณแล้วฉันต้องกินน้ำสัก6-8แก้วดื่มเลยตอนเช้า3แก้วกลางวันอีก3แก้วเย็นอีกเก็บตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรที่จะดื่มด้วยความถี่แค่ไหนกระจายอย่างไร
1: คือจริงๆเนี่ยถ้าทำได้นะครับก็ควรจะกระจายทั้งวันแล้วก็ถ้าช่วงก่อนนอนก็อาจจะลดปริมาณหน่อยเพราะไม่งั้นอาจจะต้องทำให้ตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนแต่ว่าในบางความเชื่อในบางกรณีเช่นคนไข้เนี่ยต้องอดน้ำอดอาหารเพื่อไปตรวจอะไรบางอย่างการอดน้ำแค่6ชั่วโมง8ชั่วโมงไม่กระทบสุขภาพหรือว่าในบางความเชื่อเช่นมุสลิมถือศีลอดเนี่ยนะครับเขาอดน้ำเนี่ยประมาณ 12-14 ชั่วโมงนั่นก็ไม่เป็นปัญหาสุขภาพเหมือนกันก็ไปกินชดเชยในเวลาที่เหลือได้แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเพราะว่าบางอย่างเช่นถ้าเป็นโรคไตระยะก้ำกึ่งหรือระยะที่แย่แล้วเนี่ยการอดน้ำที่นานไปอาจจะมีผลเสียต่อโรคได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในบทบัญญัติทางศาสนาในคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ต้องขาดน้ำอย่างนี้ครับ
0: ค่ะโอ้ดังนั้นถ้ากระจายดีกว่าเนาะที่
1: กระจายดีกว่าครับถ้าทำได
0: ้กินเรื่อยๆ
1: กินเรื่อยๆ
0: ไปตลอดทั้งวัน
1: ใช่ครับ
0: อย่าไปกระจุกอยู่เวลาใดเวลาหนึ่ง
1: แต่ว่าถ้ามีเหตุเช่นเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าประชุมลุกออกมาไม่ได้
0: มันจำเป็น
1: ก็อาจจะต้อง
0: กิน
1: หน่อยใช่ครับ
0: ก็พยายามจัดสรรเวลาไปเนาะ
1: ใช่ครับและจริงๆคนที่มีขวดน้ำประจำตัวแล้วก็ตวงแล้วก็พยายามกินให้หมดผมว่าอันนี้ก็เป็นวินัยที่ดีอันนึงนะครับหรือว่านักกีฬาที่ไปออกกำลังกายไปฟิตเนสหรือไปวิ่งเนี่ยนะครับแล้วจะมีขวดน้ำของตัวเองแล้วก็จะรู้ว่านี่เขาดื่มเท่าไหร่อย่างนี้ครับ
0: เออใช่ขวดน้ำบางที่บางคนเนี่ยมีเวลาเขียนไว้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ให้ดื่มเวลานี้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้
1: เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ดื่มเป็นธรรมดาเขาดื่มเกลือแร่คือบางคนที่เขาเสียเหงื่อเยอะการดื่มน้ำเกลือแร่เนี่ยอาจจะโอเคและมีประโยชน์แต่คนธรรมดาเนี่ยดื่มเกลือแร่มากไปเนี่ยอาจจะไม่ดีเพราะทำให้ไตทำงานหนักมากเกินไปอย่างนี้ครับ
0: ซึ่งคุณหมอคะถามต่ออีกนิดนึงว่าแล้วบางคนใช้วิธีจูงใจให้ตัวเองเนี่ยดื่มน้ำได้มากขึ้นด้วยการไปเลือกน้ำบางอย่างที่เขาบอกว่ามีเพิ่มออปชันนั้นเพิ่มกลิ่นเพิ่มสีเพิ่มรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยังเรียกว่าเป็นน้ำเปล่าบริสุทธิ์ที่ควรดื่มอยู่ไหม
1: ผมว่ามันต้องดูรายละเอียดเป็นอย่างๆไปใช่ไหมครับแม้ทั้งยุคหนึ่งเนี่ยมีการเติม CBD THC สารสกัดชาในน้ำเลยใช่ไหมครับซึ่งอย่างนั้นเนี่ย ก็เยอะเกินไปแต่บางครั้งเนี่ยมีการตลาดของน้ำบางยี่ห้อที่มีการเติมวิตามินบางตัววิตามินบางตัวเนี่ยพออยู่ในเชลฟ์ไลฟ์

0: ที่ยาวเนี่ยบางครั้งมันเสื่อมมันสลายเขาอาจจะบอกว่าเขาใส่เท่านี้กรัมเท่านี้มิลลิกรัมแต่ภาวะที่ถึงผู้บริโภคจริงๆเนี่ยมันอาจจะเหลือไม่เท่านั้นแล้วก็ได
1: ้
0: วิตามินบางตัวเช่นวิตามินซีเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันสลายไวมากเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีประเด็นเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับโปรดักที่ขายอยู่เนี่ยและโปรดักที่ทำเป็นแมสเนี่ยบางครั้งหวังจะได้ประโยชน์จากนั้นเนี่ยแต่จริงตัวที่เราได้เนี่ยได้ไม่พอเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าขาดสารบางอย่างต้องการจะเติมเนี่ยอาจต้องเติมในรูปของวิตามินหรือยาที่ตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าโปรดักที่มันทำเป็น commercial use แล้วทำให้กับแมสเนี่ยเขาจะออกมาให้มันไม่สุดขั้วคือว่าอาจจะได้ประโยชน์บ้างแต่ถ้าคิดในเรื่องของความคุ้มราคาเนี่ยอาจจะไม่คุ้มอย่างเงี้ยครับ
1: ก็บางคนก็คิดซะว่าอย่างน้อยได้ดื่มหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องคำนวณอย่างที่คุณหมอได้ให้น้ำหนักไป
0: ใช่ครับอย่างเช่นเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ยอย่างในอเมริกาเนี่ยผมบางยี่ห้อเนี่ยนะครับเราไม่พูดถึงยี่ห้อแต่ว่าเนี่ยดังมากคนทุกคนกินเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวไปคล้ายๆแวะซื้อนี่ขวดหนึ่งเววิ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบ้านเราก็จะมีเครื่องดื่มประมาณนั้นเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นแต่แน่ละในคนที่เขาเครื่องดื่มบำรุงกำลังในบางยี่ห้อเนี่ยมีการเติมคาเฟอีนซึ่งผู้ใช้แรงงานเนี่ยบ้านเราเนี่ยพี่น้องที่เขาขับรถสิบล้อเขาไม่ต้องอยากจะไม่ง่วงตอนดึกเขาก็จะใช้พวกนี้เยอ
1: ะ
0: ซึ่งจริงๆถามว่ามันโอเคไหมมันก็มีประโยชน์ระดับนึงแต่ว่าถ้าเขาไม่พักเลยแล้วก็ฝืนก็จะเกิดผลเสียได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยสัญญาณจากร่างกายบางทีบ่งบอกอาการอะไรก็ต้องเฝ้าสังเกตด้วย
0: ใช่ครับคือร่างกายเราเนี่ยเป็นของที่เบื้องบนให้มาแล้วมันมีคุณค่ามากบางทีเราก็ต้องระวังครับว่าเราดูแลเขาเนี่ยดีพอหรือเปล่านะครับ
1: อีกหนึ่งสัญญาณที่บอกได้ว่าเราเนี่ยดื่มน้ำน้อยไหมอย่างปัสสาวะสีของปัสสาวะบอกได้ไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆเนี่ยสีของปัสสาวะเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกหลายๆอย่างจริงๆแพทย์นักเทคนิคการแพทย์เนี่ยครับจะถูกฝึกดูว่าปัสสาวะแบบนี้ต้องคิดถึงอะไรยังไงบ้างเช่นถ้าปัสสาวะมันดูเหลืองเกินไปมันขุ่นข้นหรือมันมีสีแดงหรือมันมีสีเหมือนโคกอย่างเงี้ยครับมันจะมีโรคบางอย่างที่ออกมาทางปัสสาวะได้เช่นสมมติว่าคนที่ออกกำลังกายมากๆแล้วเกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลายนะครับพวกนี้ปัสสาวะเขาจะมีสีข้นเหมือนโคกแล้วมีการปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียมากๆซึ่งปกติมันไม่เกิดแต่มันเกิดได้ในคนบางคนซึ่งอาจจะกำลังกายหนักเกินไปหรือว่าได้รับสารพิษบางอย่างอย่างนี้ครับ
1: ค่ะคุยกับคุณหมอเพลินมากเลยขยับมาที่เรื่องของเลือดข้นค่ะคุณหมอถ้าเกิดภาวะเลือดข้นมากๆจะเกิดอาการอะไรเพิ่มเติมกับร่างกายได้อีก
0: ความดันอาจจะขึ้นหน้าแดงแล้วก็การไหลเวียนจะไม่ดีอาจจะเหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกายบางครั้งเนี่ยนะครับเขาจับออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในภาวะปกติคนปกติออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยควรจะเกิน95ถึงช่วง97 98แต่คนที่เลือดข้นเนี่ยแทนที่ออกซิเจนจะไปยำเนื้อเยื่อได้ดีมันไปได้ไม่ดีครับมันอาจจะทำให้ออกซิเจนในเลือดเนี่ยลดลงได้แล้วคนบางคนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโรคร่วมเช่นโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้แล้วโรคข้นบางอย่างเช่นเป็นโรคของไขกระดูกเนี่ยนะครับอาจจะมีตับม้ามโตอย่างเงี้ยได
1: ้สืบเนื่องกันไปต่อได้เลย
0: ใช่ครับเพราะว่าโรคเลือดข้นเนี่ยมีภาวะอยู่ที่ว่าข้นจากเม็ดเลือดที่สร้างผิดปกติข้นจากฮอร์โมนจากไตผิดปกติคนบางคนเนี่ยเป็นเนื้องอกของไตหรือเนื้องอกของตับแล้วสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอริโทพอยตินสารตัวเนี้ยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเลือดข้นจากการมีเนื้องอกตัวอื่นอย่างเนี้ยครับ
1: โอ้นั่นไงเพราะว่าเลือดข้นไม่ได้มีแค่ปัจจัยของน้ำอย่างเดียวแล้วทีนี้พอมันมีปัจจัยเสี่ยงและที่มาที่หลากหลายกระบวนการรักษาจะต่างหรือเหมือนกันอย่างไร
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะอยู่ในมือของหมอที่วินิจฉัยโรคได้ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์อายุรกรรมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสามารถที่สกรีนและทำได้อย่างหนึ่งแล้วพอเขาสกรีนแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางถ้าเลือดข้นส่วนใหญ่ก็มาหาหมอโรคเลือดแต่บางภาวะเนี่ยถ้าเจอเนื้องอกชัดเจนก็ไปหาหมอที่รักษาเนื้องอกเช่นเลือดข้นเจอก้อนที่ตับแล้วก้อนนี้ยังผ่าตัดได้ก็ตัดออกมาอะไรอย่างนี้ครับ
1: เคยมีคนหนึ่งนะคนรู้จักพี่นี่แหละเขาบอกว่าเขามีภาวะเลือดข้นและทำให้เรื่องของผิวพรรณเนี่ยไม่ใสแล้วก็มีภาวะเรื่องของการมึนงง
0: จริงครับ
1: แล้วก็ไม่ไบรท์เลยทำงานไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพรักษาใช้เวลาเหมือนกันคุณหมอ
0: ใช่ครับเพราะว่าเวลาที่เลือดข้นเกินไปเนี่ยออกซิเจนเดลิเวอรี่หมายถึงว่าภาวะที่ออกซิเจนเนี่ยจะไปจากกระแสเลือดไปยังเนื้อเยื่อส่วนปลายเนี่ยมันจะไม่ดีเพราะผิวหนังแทนที่ไม่ได้เลือดเนี่ยครับเลือดไปทางผิวหนังก็จะไม่ค่อยดีมันก็จะทำให้ดูหมองแล้วบางครั้งเนี่ยที่ไปสมองก็ไม่ดีก็ทำให้มึนงงได้พวกนี้ก็จะไม่เฟรชหัวใจก็ทำงานหนักแล้วคนที่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าสาเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุที่ไม่ได้ซับซ้อนมากเขาต้องสายการดูดเลือดทิ้งเพื่อให้เลือดมันจางลงอยู่ในภาวะที่มันปกติ
1: อันนี้เรียกว่าถ่ายเลือดนะคุณหมอ
0: ก็ภาษาอังกฤษใช้ว่าเฟลบอทอมีก็คือจริงๆก็เหมือนกับไปบริจาคเลือดนะครับแต่ว่าเลือดของคนที่เป็นโรคเลือดข้นจากภาวะอย่างนี้เขาจะไม่เอาไปใช้เพราะว่าโรคเลือดข้นที่เกิดจากไขกระดูกทำเป็นปกติเนี่ยมันเป็นโรคที่มันมีความก้ำกึ่งกับภาวะที่เรียกว่า pre cancer มันจะกลายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือดของคนที่มีความก้ำกึ่งกับโรคกลุ่มโรคมะเร็งเนี่ยนะครับเราก็จะไม่บริจาคจริงๆ

0: โอกาสที่เอาเลือดคนนึงเป็นมะเร็งไปอีกคนนึงแล้วมะเร็งถ่ายทอดอย่างเงี้ยน้อยมากแต่โดยเอทิคส์และโดยข้อบ่งชี้เนี่ยเราจะไม่เอาเลือดของคนที่มีความก้ำกึ่งในโรคเนื้อร้ายต่างๆบริจาคให้คนอื่น
1: แล้วเขาบริจาคเลือดได้ไหมคะ
0: ถ้าเป็นโรคเลือดข้นอย่างโพลิเซนเมลเบอร์ราเนี่ยไม่ได้

0: ข้อความมาว่าฟังแล้วแอบกังวลเหมือนกันนะ
1: คือจริงๆผมว่าถ้าเราใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าอย่างที่ว่าครับถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยก็อย่าประมาทแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับการที่พบแพทย์บ้างเช็คบ้างเป็นช่วงๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากโรคที่มันอาจจะป้องกันได้อย่างนี้ครับโรคเลือดข้นเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้เจอบ่อยแล้วอย่างโรคลิ่มเลือดเนี่ยนะครับผมว่าคนไทยเราเนี่ยโชคดีคืออุบัติการของโรคลิ่มเลือดที่ผมพูดว่าอีโคโนมิคลาสซินโดรมลิ่มเลือดจากขาไปอุดที่ปอดเนี่ยคนตะวันตกคนผิวขาวเนี่ยอุบัติการเนี่ยเป็นร้อยในแสนนะครับของเราเนี่ยเป็น10ในแสน
0: ก็คือโอกาสไม่ได้มากนะ
1: ในทางเขาเพียงแต่ว่าวิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นโรคหลอดเลือดของเราก็มีมากขึ้นเพราะว่าเรากินอาหารแบบตะวันตกมากขึ้นอย่างนี้
0: ดังนั้นวิธีป้องกันค่ะคุณหมอแบบง่ายๆ
1: ผมว่าจริงๆเนี่ยก็คือต้องเช็คตัวเองต้องพยายามบาลานซ์ชีวิตทำให้ชีวิตเราสมดุลนะครับก็คือพักผ่อนให้พอรับประทานอาหารที่ดีไม่เอาสารพิษเข้าร่างกายเหล้าบุหรี่งดได้งดสารเสพติดทั้งหลายงดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อยาก
0: ดื่มน้ำด้วย
1: ดื่มน้ำด้วยแล้วก็มองโลกในทัศนคติที่ดีอะไรอย่างนี้ผมว่าจะช่วยครับเพราะว่าเวลาจิตใจเราดีเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเราดีตามไปด้วยนะครับ
0: วันนี้ได้หลากหลายความรู้เลยนะคะในเรื่องของการดูแลแล้วก็เฝ้าสังเกตว่าเราเนี่ยมีภาวะของการเลือดข้นหรือเปล่าการตรวจประจำปีนะคะตรวจสุขภาพก็สามารถบอกได้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อแนะนำหลายๆอย่างหวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถนำไปปรับใช้และเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะนายแพทย์สุรสิทธิ์ซอนและอิสระชัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดและโรคมะเร็งขอบพระคุณคุณหมอนะในช่วงท้ายค่ะคุณผู้ชมแจ้งเตือนกันสักนิดนึงนะคะซึ่งเป็นประกาศจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะว่าช่วงนี้มีการระบาดนะคะของเชื้อไวรัส SFTS ค่ะหรือว่าโรคที่เราได้รับทราบว่าที่มันมาจากเห็บนั่นเองเป็นพาหะนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำได้ค่ะสำหรับเห็บที่เป็นพาหะนี้ก็ต้องบอกว่าเราควรที่จะเข้ามาทำความสะอาดทำมารู้จักนะคะว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะจะต้องมีการอาบน้ำการใช้ยากำจัดเห็บให้เรียบร้อยทำความสะอาดที่อยู่อาศัยนะคะหรือแม้แต่การใช้แป้งโรยเห็บหมัดหรือสเปย์กำจัดเห็บหมัดบนตัวสัตว์ก็สามารถช่วยได้ถ้าเกิดว่าบ้านใดอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากและคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถที่จะใช้สเปรย์กำจัดแมลงพ่นในบริเวณบ้านของคุณผู้ชมหรือว่าบริเวณที่มีรอยแตกร้าวของบ้านด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรคุณผู้ชมสามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองโรคติดต่อนำโดยแมลงจากกรมควบคุมโรคนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการคนสู้โรคเดลี่วันนี้ค่ะขอให้ผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกที่ทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนที่เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับพัฒนาวากิวอีสานจากอาริสาฟาร์มสุดยอดเนื้อวัวพรีเมียมเปิดตลาดทั่วประเทศราคาไม่แพงชาวบ้านเข้าถึงได้จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดสตูลเปิดบ้านทางงอดินแดนประจนภัยแห่งใหม่ปีนผาซิ่ง ATV

0: คายักสัมผัสความยิ่งใหญ่ระดับตำนานหลังปิดตัวช่วงโควิดและน้ำท่วมใหญ่สรรสนีพลอยวิไลพาไปดูอาชีพเสริมจังหวัดจันทบุรีเลี้ยงเป็ดคอนดักจากเดิมเลี้ยงเป็นงานอดิเรกตอนนี้เพาะพันธุ์ทำรายได้อย่างดีประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจนะครับนำผักตบชวามาทำเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยกันเปลี่ยนผักตบชวารับจากวัชพืชมาทำเป็นดอกไม้จันทร์ในรูปแบบของดอกพิกุลนะครับสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสืบสานพระราชปณิธานการบริหารจัดการน้ำนี่เป็นฝีมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดลพบุรีครับหลังจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีรับจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งดอกพิกุลนั้นก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรีครับผลิตมาจากผักตบชวาได้อย่างสวยงามเลยครับแล้วก็ยังนำมาทำเครื่องจักสานกระเป๋าลวดลายต่างๆเป็นการหัตถกรรมจักสานระดับพรีเมียม
1: ก็เราใช้ผักตบชวาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ชุมชนมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เป็นสระของแม่น้ำค่ะเราก็จะปกติทางชลประทานก็จะตักทิ้งโดยปกตินะคะเป็นขยะให้กับพื้นที่ค่ะเราก็เลยนำผักตบชวาค่ะที่อยู่ในแม่น้ำค่ะมาแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าค่ะช่วยทำให้แหล่งน้ำของเราสะอาดนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะนำผักตบค่ะมาเป็นรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยค่ะอันนี้เราก็จะช่วยเรื่องทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจในชุมชนด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ในพื้นที่ยังจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระราชประวัติที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลพบุรีครับพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสื่อดิจิทัลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยครับผักตบที่ชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บมานะครับก็จะเอามาคัดแยกล้างทำความสะอาดเอาไปตากแล้วก็อบแห้งอย่างดีครับกลายเป็นวัสดุที่สามารถทำเป็นสินค้าแล้วก็มีความทนทานด้วยครับตอนนี้ฟาร์มในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูกำลังหันมาพัฒนาเนื้อวากิวครับซึ่งเนื้อวากิวเนี่ยปกติถ้านำเข้ามาจากต่างประเทศราคาจะแพงมากนะครับเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกแล้วก็นุ่มอร่อยหวานนะครับตอนนี้ก็หันมาเลี้ยงแบบพรีเมียมนะครับตั้งแต่เริ่มจากเพาะพันธุ์ลูกวัวรวมถึงการผลิตและส่งขายไปทั่วประเทศด้วยครับเนื้อวากิวที่มีไขมันแทรกนะครับให้สัมผัสที่นุ่มละมุนแล้วก็หวานด้วยถ้าไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลายอย่างอย่างเอาไปเสียบไม้นะครับเป็นเนื้อเสียบไม้ไทยวากิวราคา120บาทมี10ไม้ครับในเขตเมืองหนองบัวลำพูส่งฟรีส่วนต่างจังหวัดก็เพิ่มค่าขนส่งเข้าไปครับหรือว่าจะนำไปปิ้งไปย่างนะครับด้วยเตาแก๊สไปอบในหม้อไมโครเวฟต่างๆย่างเตาถ่านก็ได้หมดเลยครับแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยก็ปรุงแต่งตามชอบหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มแบบอีสานก็ยังไปกันได้ส่วนเนื้ออื่นๆนะครับมีแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อที่ตัดแยกชิ้นส่วนขายนะครับอย่างเนื้อซี่โครงเสือร้องไห้ริบอายสันคอทีโบนสันในสันนอกไส้กรอกเนื้อไทยวากิวนะครับนี่เป็นวากิวพรีเมียมที่ราคาแบบชาวบ้านเข้าถึงได้ไม่แพงนะครับจากการพัฒนาเลี้ยงวัววากิวของอลิสาฟาร์มหมู่8บ้านวังน้ำขาวที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับ
2: ในส่วนเรื่องราคาแล้วก็เรื่องตลาดนะครับผมว่าวัวพรีเมียมนะตอนนี้ยังมีความต้องการสูงนะครับเพราะว่าในตลาดทั่วไปก็ยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเมื่อมีการนำเข้าจากต่างประเทศแสดงว่ากำลังการผลิตในประเทศไม่เพียงพอนะครับเรายังมีโอกาสสูงนะครับอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาคุณภาพเนื้อขึ้นไปได้ระดับไหนอันนี้ต้องเป็นในภาระของผู้ประกอบการด้วยนะครับที่ต้องพัฒนาครับตรงนี้ก็อยากฝากไว้นะครับ
0: เลยเปิดฟาร์มให้เยี่ยมชมฟาร์มวัวครับที่ผลิตเนื้อเกรดพรีเมียมสร้างชื่อกับผลผลิตจากจังหวัดหนองบัวลำภูมาเป็นปีที่4แล้วนะครับ

0: และยังสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุนวากิวครับโดยรับโคจากเกษตรกรเครือข่ายเข้ามาดูแลต่อพร้อมกับถ่ายทอดความรู้ทั้งการผสมพันธุ์การเลี้ยงการดูแลครับรวมถึงใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์แท้จากฟาร์มส่วนแม่พันธุ์นี่ก็จะเป็นวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่แล้วนะครับนำมาผสมพันธุ์กัน
1: คือวัวพวกนี้เนี่ยจะเป็นเกษตรกรนะครับเป็นผู้เลี้ยงวัวพวกนี้เราต้องใช้เรียกว่าพันธุ์ลูกผสม
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าพ่อพันธุ์เนี่ยจะเป็นพันธุ์แท้นะครับนำมาผสมกับวัวเพศเมียที่เป็นวัวที่ชาวบ้านหรือเกษตรกรเลี้ยงอยู่แล้ว
0: โคเนื้อวากิวพรีเมียมนะครับมีมูลค่าประมาณ 80,000 ถึง 150,000 บาทต่อตัวครับทำให้วางแผนรายได้ชัดเจนขอเพียงว่าผลิตโคให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการนะครับแต่ว่าการเลือกทำวัววากิวนั้นนะครับต้องอาศัยเวลานานจะให้วัวมีอายุไม่เกิน3ปีครับถ้าเกินก็จะส่งผลต่อคุณภาพเนื้อด้วย
1: ข้อแตกต่างนะครับก็ผมว่าอยู่ที่ความเหมาะสมของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นหลักนะครับถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงเนี่ยมีความชำนาญและใช้ทุนไม่สูงเนี่ยจะไปโคขุนธรรมดาเหมือนที่เป็นอยู่ณปัจจุบันก็เหมาะสมเพราะว่าจะสังเกตว่าโควากิวเนี่ยใช้ระยะเวลาการขุนเนี่ยนานนะครับแล้วก็
2: กี่เดือนนะครับ
1: อะไรนะครับ
2: กี่เดือน
1: 16ถึง18เดือนนะครับ
2: แล้วก็
1: ได้เวลาขุนนานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขุนนานเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะตามตัวไปนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับถ้าเกรดไขมันได้ดีเนี่ยก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างโคขุนกับโควากิวเนี่ยจะไม่มีอะไรผิดหรือถูกอยู่ที่ความเหมาะสมของเกษตรกรแต่ละท่านนะครับว่าจะถนัดไปในทางไหน
0: จุดเด่นการเลี้ยงวากิวแล้วก็ทำตลาดวากิวนะครับคือสามารถวางแผนผลิตแล้วก็ทราบราคาจำหน่ายตั้งแต่ต้นเลยครับซึ่งการผลิตลูกวัวขุนขายส่งจะเน้นพันธุกรรมพ่อพันธุ์ต้องดีครับจะนำลูกวัวเข้าน้ำหนักประมาณ280กิโลกรัมเลี้ยงไป16ถึง18เดือนซึ่งกำไรจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเกรดไขมันที่ได้ครับ
1: ครับเพราะว่าวัวจะเลี้ยงดียังไงจะขุนดีอาหารดียังไงพันธุกรรมเป็นสิ่งสำคัญ
2: ครับผม
1: นะครับเลือกพ่อพันธุ์ที่มีไขมันแทรกที่ดีนะครับ
2: อันนี้ลูกวัวนี่เราเข้ามาราคาเริ่มต้นประมาณ
1: ลูกวัวนะครับตอนนี้เราซื้ออยู่หน้าฟาร์มเนี่ยที่กิโลกรัมละ110บาทน
2: ะครับ110บาท
1: เราจะซื้อลูกวัวที่ประมาณ280กิโลกรัมขึ้นไปนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นอายุก็อยู่ประมาณ14ถึง16เดือน
2: ครับ
1: นะครับ
2: จากนั้นเราก็มาขุน
1: เรามาขุนอยู่ที่เราอีกประมาณ16ถึง18เดือน
2: ครับทีนี้ตัวหนึ่งจะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่พวกเนี้ยถ้าไป
1: น้ำหนักตัวเฉลี่ยของฟาร์มเราก็อยู่ที่600กิโลกรัมขึ้นนะครับ600กิโลกรัมขึ้นแล้วก็ขายเนื้อเนี่ยถ้าเราตีเป็นกำไรเนี่ยนะครับถ้าเราคิดต่อเดือนเนี่ยต่อตัวเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 กว่าบาท
2: ครับ
1: ต่อเดือนต่อตัว
2: ครับ
1: นะครับคราวนี้ถ้า16ถึง18เดือนเนี่ยตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 30,000 บาท
0: การเลี้ยงโคขุนวากิวรับจำเป็นต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้ในการเลี้ยงนะครับซึ่งก็ได้รับความรู้มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็การสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำพูด้วยจนตอนนี้ได้มาตรฐาน GMP ครับส่วนอาหารกับวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงนะครับก็มีความหลากหลายถึง14ชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็กว่า10ชนิดนั้นก็สามารถหาได้จากในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำพูเองครับพาไปกินเมนูอาหารนะครับที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเขาเรียกกันภาษาถิ่นว่าข้าวยำปินะครับหรือว่าข้าวขยำกะปินั่นเองนะครับเป็นข้าวที่ใช้กะปิเป็นหลักนะครับเอามาคลุกเคล้ากับเครื่องอีกหลายอย่างเลยครับก็ถ่ายทอดเมนูนี้ให้กับเด็กๆในโรงเรียนได้หัดทำกันด้วยครับโรงเรียนบ้านตาหนึกหนึ่งในโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดนะครับจากกิจกรรมส่งเสริมแม่วัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับมาปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆวันนี้เลยสาธิตการทำข้าวยำปิหรือว่าข้าวขยำกะปิครับที่เป็นเมนูพื้นบ้านที่สืบทอดมานานนับร้อยปีแล้วครับมีนางทิติรัตน์ชัยวิสารธนานาถนะครับกลุ่มแม่บ้านบ้านตาหนึกมาเป็นผู้สืบสานเมนูนี้แล้วก็สาธิตให้ดูกันเขาใช้ข้าวสวยกะปิคั่วแล้วก็นำกะปิคั่วลงในข้าวสวยขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก่อนจะใส่เครื่องปรุงที่ประกอบด้วย

0: หอมซอยแตงกวาหั่นผักสดหั่นนะครับแล้วก็ซอยใบโหระพาใบแมงลักดอกดาวเรืองนะครับผักชีหั่นซอยผสมกันลงไปแล้วขยำให้เข้ากันจากนั้นใส่พวกเนื้อปูเนื้อกุ้งหรือว่ากั้งต้มสุกลงไปตักเสิร์ฟได้เลยครับ
1: แล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็มาคลุกตรงนี้หรือแต่เมื่อก่อนเป็นโบราณจริงๆจะฟักจากกระปุกมาเลยเอาจากกระปุกมาถึงก็คลุกคลุกข้าวแล้วก็มันปูเทใส่ไข่ปูใส่ดั่งปูกุ้งมีก็ขยำขยำข้าวติดใบดอกเอาเรื่องใบกระแหน่ข้างบ้านใส่ขยำข้าวให้เด็กหลอกเด็กกินน่ะพ่อแม่ไม่อยู่กินข้าวอย่างปี้แล้วก็เป็นก้อนก้อนก้อนก้อนก้อนแล้วมีปูมีไข่วางข้างบนให้เห็น
2: เป็นเมนูพื้นบ้านโบราณเน
1: า
2: ะ
1: โบราณค่ะที่เลี้ยงเด็กๆมาเด็กๆเด็กวิถีของคนประมงพื้นบ้านก็ไม่มีอะไรกินน่ะเทข้าวสวนร้อนๆฟักออกมาก็เอากะปิมาขยำข้าวคุ้มข้าวกินได้แล้วพริกแห้งใส่บีบมะนาวนิดนึงใส่ใบตะระแหน่ใส่ใบมังรักข้างบ้านหรือเรามีดอกดาวเรืองก็ใส่ดอกดาวเรืองเป็นแบบนี้แล้วกินกับไข่ปูมันปูขยำคุ้มข้าวกิน
0: เมนูข้าวยำปีครับที่เป็นกลอุบายพ่อแม่สมัยก่อนนะครับที่เป็นอาหารจานด่วนให้กับลูกๆกินตอนรีบๆนะครับแต่ว่าก็ถ่ายทอดสืบสานจดจำกันมารุ่นต่อรุ่นปัจจุบันกำลังจะหายไปครับก็เลยนำมารื้อฟื้นสืบทอดสู่นักเรียนโรงเรียนบ้านฟันเหน็ดกันนะครับมีหลายรายก็ขอสูตรไปทดลองทำกันต่อด้วยครับตอนนี้ในพื้นที่ของจังหวัดตราดก็จัดกิจกรรมนะครับทั้งเรื่องของอาหารการท่องเที่ยวเยอะเลยเพื่อหันมากระตุ้นการท่องเที่ยวกันใหม่หลังจากที่ซบเซาไปปีกว่าๆครับส่วนอันนี้เป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ครับจากเดิมที่เขาขายข้าวขาหมูพะโล้ขายมานานๆก็กลัวลูกค้าจะเบื่อก็เลยเอาขาหมูมาทำเป็นกระเพราขาหมูครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยเขาตำเครื่องเทศใหม่ๆทุกจานเลยครับปรับรสชาติใหม่จากข้าวขาหมูพะโล้สูตรเดิมนะครับมาเป็นกะเพราขาหมูด้วยการเอาขาหมูนุ่มนะครับมาคลุกเครื่องกะเพราหอมๆนะครับเสิร์ฟจานใหญ่ข้าวล้นๆนะครับราคาเริ่มต้น50บาทแล้วก็แถมน้ำซุปร้อนๆกับข้าวเนี่ยก็ตักเพิ่มได้ฟรีครับอยู่ที่ร้านครัวชมทุ่งริมถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับหลังจากลงสะพานคลองหลวงแพ่งที่ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเทราสักประมาณ1กิโลเมตรเจ้าของร้านคือนายยมนาเอี่ยมองอาจนะครับบอกว่าเดิมทีเขาขายอาหารตามสั่งอยู่มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวขาหมูพะโล้นะครับแต่กลัวว่าลูกค้าจะเบื่อรสชาติเดิมๆก็เลยคิดเมนูใหม่ขึ้นมา
3: คืออยากให้มันมีแตกต่างขึ้นไปเผื่อคนที่ทานประจำอาจจะเลี่ยนหรือว่าอะไรที่จะได้เป็นสิ่งแตกต่าง
4: รสชาติของขาหมูกะเพราเนี่ยมันเป็นยังไง
3: ก็เผ็ดชอบกลมกล่อมเข้ากันได้ดีครับ
4: คือขาหมูมันจะนุ่มใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: แล้วตัวก็ได้กลิ่นของกะเพราขึ้นมา
3: ครับผม
4: ขาหมูเนี่ยเราใช้วันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ขาครับ
3: ประมาณ 6-7 ขาครับ
4: นอกจากเมนูกะเพราขาหมูแล้วร้านเรายังมีเมนูอะไรอีกครับ
3: มีก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมแล้วก็คอหมูย่างผัดกะเพราคอหมูย่างแล้วก็ผัดกะเพราต่างๆครับผัดกะเพราหมูผัดกะเพราไก
4: ่ครับ
3: ครับผม
4: ราคาเริ่มต้นร้านเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
3: 50บาทครับ
4: แล้วถ้าพิเศษล่ะฮะ
3: 60ครับ
4: แล้วถ้าไข่ดาวด้วย
3: ก็อยู่ใน60แล้ว
4: อืมครับ
0: จุดเด่นของร้านนะครับคือเครื่องเทศที่เจ้าของเขาทำเองนะครับตามเครื่องเทศสดใหม่ครกต่อครกเลยครับจะไม่ตำทิ้งไว้เยอะเกินแล้วก็ไม่ซื้อแบบสำเร็จรูปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้รสชาติของแต่ละจานไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าตำครกต่อครกนะครับจะได้ความสดของพริกความหอมของเครื่องเทศแล้วก็รสชาติที่คงที่ด้วยครับตอนนี้เปิดขายตั้งแต่เช้านะครับ6โมงไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับแล้วก็ร้านเขาอยู่ริมทุ่งนะครับมีนกสีสวยๆเนี่ยบินมาเกาะให้ชมระหว่างกินข้าวไปด้วยครับพาไปท่องเที่ยวจังหวัดสตูลที่ตอนนี้เขาหันมาเปิดบ้านทางงอนนะครับหลังจากที่ปิดตัวไปช่วงโควิดแล้วก็น้ำท่วมนะครับที่นี่มีกิจกรรมผจญภัยหลายอย่างนะครับตอนนี้จัดกิจกรรมอัดแน่นทั้งปีนผาซิ่ง ATV พายคายักกันไปท่องเที่ยวได้ครับชุมชนบ้านทางงอหมู่5 ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะครับประกาศยกระดับสู่แลนด์มาร์คสายแอดเวนเจอร์อันดับ1นะครับนำโดยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมาร่วมเส้นทางท่องเที่ยวกันนะครับหลังจากที่ปิดไปนานเลยครับช่วงโควิดกับน้ำท่วมกลับมาคราวนี้ก็เลยชูจุดเด่นของภูมิประเทศนะครับผสานกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เต็ม10โปรแกรมมีตั้งแต่การพิชิตเขาบอคะจุดชมวิวหมอกเช้านะครับแบบอันซีนไปขับ ATV ตะลุยพนาปีนผาท้าแรงดึงดูดแล้วก็ไปพายเรือชมวิวอ่างเก็บน้ำวังตางหงาครับมีเมนูเด็ดเสิร์ฟด้วยเป็นภูมิปัญญาในพื้นที่ครับชาชักพญาคูรำพุดดิ้งเขาบอคะยำโรตีกาปายข้าวยำสมุนไพรแล้วก็ไปสารเคราะห์คุ้มครองผลไม้ครับซึ่งหลายกิจกรรมก็ถูกใจคนรุ่นใหม่ที่เขาเป็นสายทำคอนเทนต์นะครับมาท่องเที่ยวเปิดวิถีชุมชนกัน
5: ถ้าเป็นสายคอนเทนต์หรือว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปอยากให้มานะครับเพราะว่าตอนที่ปีนเขาปีที่แล้วที่ผมขึ้นไปตอนเช้าแสงสวยมากแล้วก็หมอกก็จะเห็นสวยเลยในส่วนของขับรถมุมก็พื้นที่ก็กว้างแล้วก็ในมุมของคนส่งขาเองมันก็เห็นเขาอะไรอยู่แล้วเห็นแต่ทะเลแต่พอมาที่นี่ก็รู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆไม่คิดว่าสตูลมันจะมีอะไรแปลกใหม่อะไรแบบนี้
6: เพราะว่ามันอยู่ข้างเขาซึ่งมันร่มรื่นดีมากเลยแล้วก็เพิ่งมาเปิดใหม่ด้วยหลังจากที่น้ำท่วมก็เลยอยากมาอุดหนุนแบบธุรกิจของชาวบ้านที่ค้าขายอาหารเช้าพวกนี้ค่ะก็อยากให้โทนมาเยอะๆนะคะหลังจากนี้เขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์ไหมคะหรือว่าเปิดเสาร์อาทิตย์ทุกวันเลยก็สามารถมาได้บรรยากาศร่มรื่นดีมีอาหารอร่อยราคาถูกมากก็สามารถมาเที่ยวได้มีหลากหลายเลยไม่ว่าจะขับ ATV หรือจะขึ้นเขาหรือจะเที่ยวพายเรือที่วังตางหาได้หมดเลยหลากหลายมากได้หลายกิจกรรมมากเหมาะสำหรับกิจกรรมครอบครัวซึ่งจะพาแฟนมาเด็กก็ได้พาครอบครัวมาก็ได้ก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันนะคะ
0: ทุกกิจกรรมนะครับมีคนในชุมชนเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงเลยครับได้ลงมือแล้วก็สัมผัสวิถีธรรมชาตินะครับและที่นี่มีกลุ่มอนุรักษ์เขาบอคาที่เขาช่วยกันดูแลผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
7: นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากเกิดขึ้นเราต้องการที่จะให้เขาบอคาตรงนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับมาร่วมกันกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่หลังจากนี้นอกจากว่ามีเขาบอคาตรงนี้แล้วถ้าเกิดเราเข้าไปข้างในนะครับนั่งรถ ATV นะครับเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปเรียกว่าวังตางหานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามไอ้นี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอของเราก็จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางคุณโฟกเองเขาก็จะนำเรือนะครับเรือพยัคฆ์นะเรือขยักเรือขยักเนี่ยมาในพื้นที่ของเรานะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรือแล้วก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวของเรานะครับว่าถ้าเกิดมาในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราแล้วนะครับอยากจะให้มาสัมผัสที่เขาบอคะที่หมู่ที่5บ้านทางงอของเรานะครับ
0: ชุมชนบ้านทางงอครับเปิดให้บริการทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ปรับปรุงมีจุดอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวมีจุดผจญภัยแล้วก็สอนการปีนไต่เขาให้นักท่องเที่ยวด้วยซึ่งที่กลุ่มก็จะมีไกด์ท้องถิ่นเนี่ยคอยแนะนำการเดินทางขึ้นเขาบอคะด้วยไม่ได้คิดราคาค่าจ้างอะไรนะครับแต่ว่าก็สามารถให้เป็นสินน้ำใจได้ครับมาไปดูอาชีพเสริมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีกันบ้างเขาหันมาเลี้ยงเป็ดคอนดักนะครับจากเดิมว่าจะเลี้ยงเป็นงานอดิเรกนะครับตอนนี้เพาะพันธุ์อย่างจริงจังจนทำเป็นรายได้อย่างดีเลยนะครับติดตามกับคุณสันเสนีพลอยวิไลครับ

0: ดักทำให้พี่แก้วตาพจงเสาวภาคหรือพี่แก้วเกษตรกรตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีตัดสินใจเลี้ยงเป็ดคอดักเป็นงานอดิเรกจนสามารถเพาะขยายพันธุ์สร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีค่ะ
1: เริ่มต้นเลยคือเพื่อนเขาเอาน้องเกลมาให้เลี้ยงเห็นว่าอยู่บ้านเป็นแม่บ้านก
2: ็
1: เลยเอาเกลมาให้เลี้ยงมาเลี้ยงแล้วเขาก็น่ารักก็เลยมีมาเรื่อย
2: ๆอย่างตัวนี้ที่พี่แก้วถือก็คือเป็นตัวแรกที่เริ่มเลี้ยงเลยใช่ไหม
1: ใช่ตัวนี้เขาอายุ4ปีกว่าแล้วค่ะ
2: อ
1: ันนี้เป็นเป็ดตั้งต้นที่เราเริ่มเลี้ยงเขาพอเขาเริ่มวัยผสมพันธุ์เราก็หาตัวผู้มาให้เขาแล้วเราก็ค่อยๆคัดเก็บลูกเขาเรื่อย
2: ๆก็สีตัวเป็ดก็จะมีหลากหลายสีใช่ไหมพี
1: ่
2: ม
1: ี
2: สีมีทั้งหมดกี่สีคะ
1: มีด้วยกันประมาณ30สี
2: อย่างที่เราเลี้ยงตรงนี้มีกี่สีพี่
1: อันนี้จะมีด้วยกันอยู่3ถึง4สีอ่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นสีขาว
0: เป็ดคอดักกำเนิดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะเนื่องจากมีลักษณะตัวกลมแคละหัวกลมมนคอสั้นปากสั้นคล้ายกล้วยทำให้ดูน่ารักนิสัยค่อนข้างเชื่องชอบเล่นน้ำตื่นตัวอยู่เสมอน้ำหนักโตเต็มวัยอยู่ที่500ถึง800กรัมตัวเมียจะมีเสียงที่ร้องดัง
1: ตัวผู้ปลายหางเขาจะม้วนอยู่ประมาณ2เส้นเห็นไหม
2: คือสังเกตแค่นี้ใช่ไหมคะตัวผู้
1: ลักษณะภายนอกนะคะภายนอกปลายหางเขาจะม้วนแล้วก็เสียงเขาจะร้องเบาๆแกรบๆอันนี้ถ้าเป็นตัวเมียปลายหางเขาจะไม่ม้วนเขาจะตรงๆเป็ดที่ใช้สำหรับล่อเป็ดป่าเพราะว่าด้วยตัวเมียเขาจะมีเสียงที่ดังสามารถล่อเป็ดป่าได้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆก็จะมีความน่ารักตัวกลมตากลมขาสั้นไปทำความสะอาดบ้านเป็ดเขาเช้ากับเย็นก็จะมีถ่ายน้ำล้างกรงแล้วก็ให้อาหารเขาเช้ากับเย็นค่ะ
2: แล้วก็เรามีแบบประดับตกแต่งนี้แบบสวยงามเป็นแบบแนวคาเฟ่เลยนะคะพี
1: ่ใช่จะได้ไม่ต้องออกไปไหน
2: คืออาหารนี่ก็แบบอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นอาหารเสิร์ฟเหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็จะเสริมเขา 2-3 วันก็ให้เขาทิ้งจะเป็นวอเตอร์เกสแตงกวาแล้วก็จิ้งหรีดนึ่งค่ะ
2: ก็คือแต่หลักๆมื้อหลักๆจะเป็นอาหารสำเร็จรูป
1: ใช่หลักๆต้องเป็นอาหารเม็ดสารอาหารจะครบถ้วน
2: แต่อันนี้น่าอร่อยอยู่นะคะ
1: ลองได้
2: จิ้งหรีดอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมนี่วอเตอร์เคสก็อร่อยนะคะวอเตอร์เคสนี้เราก็คือปลูกเอง
1: ปลูกเองค่ะปลูกข้างบ้าน
0: จะเลี้ยงไปประมาณ6เดือนจึงจะผสมพันธุ์ค่ะให้ไข่10ถึง15ฟองระยะการฟักอยู่ที่25ถึง28วันช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่ให้ไข่จำนวนมากค่ะมีอายุอยู่ได้นานนับ10ปีค่ะ
1: ตันเจ้า
2: ตันเจ้า
1: ตัวเขาจะเล็กแล้วดูปากเขาน้องเขาจะสั้นปากเขาสั้นมากอันนี้เป็นตัวเมียก็ใกล้จะผสมพันธุ์แล้วค่ะอันนี้มีอายุ6เดือนแล
2: ้
1: ว
2: น่ารักค่ะ
1: ใช่มันร้องหาคู่เขาแล้ว
2: คือมันเป็นสัตว์ที่แบบเชื่องไหมคะ
1: เชื่อง
2: ลักษณะนิสัยอะไรเป็นยังไงคะเป็ดพันนี
1: ้เขาน่ารักขี้อ้อนแล้วก็ติดคนเลี้ยงเขาจะเชื่องจับเล่นได้ขนเขาจะนุ่
2: ม
1: บางคนก็เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเหมือนหมาเหมือนแมวเลยนะคะ
2: จันเจ้าอย่างน
1: ี้จันเจ้า
2: จันเจ้าอุ้ยหน้าเหมือนกันเลย
1: ตัวปาก
2: หน้าเหมือนกันเลยนะคะจันเจ้านี่
0: เป็ดคอดักจะจำหน่ายตั้งแต่อายุ2สัปดาห์ขึ้นไปราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทขึ้นอยู่กับอายุและความสวยงามจำหน่ายที่หน้าฟาร์มและออนไลน์ TikTok ช่องคอดักจันทบุรี
2: พาคุณผู้ชมมาดูลูกเป็ดกันบ้างค่ะซึ่งที่นี่เขาจะขายลูกเป็ดที่อายุตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะที่เห็นตรงนี้ต้องบอกว่าก็คือขายดีมากเลยใช่ไหมคะพี่แก้ว
1: พอได้
2: กลุ่มลูกค้าที่มาซื้อนี่เป็นกลุ่มไหนคะพี
1: ่ก็จะมีกลุ่มคาเฟ่แล้วก็กลุ่มคนทำงานแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆแล้วอยากมีสัตว์เลี้ยงอยู่กับบ้านเนี้ยค
2: ่
1: ะ
2: เห็นบอกว่าราคาขึ้นอยู่กับฟอร์มนี่เราดูยังไงว่าตัวไหนฟอร์มสวยอะไรอย่างนี้คะพี่แก้ว
1: ก็จะดูที่ปากเขาจะต้องสั้นแต่อันนี้จะเป็นวัยที่ผัดขนแล้วอันนี้1เดือนแล้วอะค่ะ อันนี้กำลังผัดขน
2: แต่จะขายคือไม่ได้ว่าจะขายง่ายๆก็ต้องดูลูกค้าด้วยว่าซื้อไปจะสามารถเลี้ยงได้ไหมใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ต้องคัดบ้านให้เขาด้วยค่ะว่าสถานที่เลี้ยงเขาโอเคไห
2: ม
1: เขามีเวลาเล่นกับเขาไห
2: ม
1: แล้วก็ทำกรงแน่นหนาป้องกันงูป้องกันสัตว์เลื้อยคานหรือสุนัขอะไรอย่างนี้หรือเปล่าของเราก็เคยมีส่งไปที่เพื่อนบ้านสปป.ลาวแล้วก็สิงคโปร
2: ์
1: ส่งไปแล
2: ้
1: ว
2: ไปไกลเลยนะคะเนี่ย
0: การเลี้ยงเป็ดคอดักทำให้พี่แก้วมีรายได้จากสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ใช่รายได้หลักแต่ก็มีความสุขและได้อยู่บ้านกับครอบครัวค่ะ
1: เราได้อยู่กับบ้านได้มีอาชีพอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไหนแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่คาเฟ่ของเราเองด้วยไม่ต้องไปที่ไหนที่แรกไม่เคยคิดเลยก็เลี้ยงเล่นๆเลี้ยงไปเลี้ยงมาพอเริ่มว่ามีคนทักมาว่าปล่อยไหมมีแบ่งไหมก็เริ่ม

0: มีรายได้ก็เริ่มขยายพันธุ์เพาะพันธุ์มาเรื่อยๆแล้วยิ่งพัฒนาให้เขายิ่งน่ารักตัวเล็กๆกลมๆราคาก็เริ่มสูงขึ้นก็มองเห็นจำนวนเงินที่มากขึ้น
1: สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงเป็ดคอดักพี่แก้วบอกว่าต้องมีเวลาต้องใส่ใจและต้องมีความพร้อมเรื่องของสถานที่ใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดแบบพี่แก้วพี่แก้วก็ยินดีให้คำแนะนำแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
2: ตัวพี่แก้วบอกว่าถ้าใครอยากจะเลี้ยงเป็ดคอนดักเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเล่นนะครับถ้าไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับเขาเนี่ยควรจะซื้อสัก2ตัวเพราะว่าเป็ดเนี่ยเขาเป็นสัตว์สังคมต้องมีเพื่อนเล่นด้วยกันครับแล้วนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยหาดแหลมปะการังแล้วก็เมมโมรี่บีชสุดคึกคักเลยครับมีกลุ่มนักเซิร์ฟแห่โต้คลื่นช่วงกรีนซีซั่นนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์ของทะเลที่พังงากันตอกย้ำว่าเขาหลักนั้นเป็นเซิร์ฟทาวน์แห่งใหม่ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะการตรวจสอบเส้นเงินของวัดพุทธไทยสวรรค์วันนี้ป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังได้เข้าพบตำรวจตามหมายเรียกในฐานะพยานแล้วค่ะภายหลังมีชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิหวันโชติวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมได้นำเอกสารการทำบุญแล้วก็การสร้างหีบมงคล นั้นเข้าชี้แจงด้วยนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าตนเองนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะนายเสมิงยิ้มงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ตามหมายเรียกค่ะเพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยานจากกรณีที่มีชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิหวันโชติวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเขาให้ปากคำพร้อมกับส่งมอบเอกสารหลักฐานการทำบุญและการสร้างถุกมงคลให้พนักงานสอบสวนด้วยค่ะหลังใช้เวลาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนประมาณ3ชั่วโมงนายเสมอเปิดเผยว่าเอกสารที่เตรียมมาให้กับทางตำรวจเพื่อยืนยันบทบาทหน้าที่ของตัวเองในความบริสุทธิ์ใจค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดส่วนประเด็นที่มีชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิเพราะว่าได้รับการเชิญชวนและด้วยความศรัทธาเห็นแก่วัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดแก่สังคมจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นกรรมการแต่ยืนยันนะคะว่านับตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาเมื่อช่วงปลายปี68นั้นยังไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการที่มีทั้งหมด7คนเลยและตัวเองนั้นก็ไม่ได้มีอำนาจในการลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่ะ
1: มูลนิธิเนี่ยเงินเข้ามาแล้วเงินจะไปทำอะไรเงินก็คือเอาไปซื้อเครื่องมือแพทย์ก็จะโอนไปบริษัทเครื่องมือแพทย์เลยแล้วก็ซื้อข้าวสารแจกประชาชนที่เขาทำมันนะนั่นมันเป็นกิจกรรมซึ่งมูลนิธิเนี่ยผมที่ผมเป็นกรรมการเนี่ยเขาก็บอกเอ้ยมึงเป็นกรรมการด้วยไอเราด้วยเราศรัทธาแล้วก็เห็นว่ามูลนิธิเนี่ยมันจะได้สร้างประโยชน์ได้ก็เป็นกรรมการเฉยๆแต่ไม่ได้มีสิทธิ์ไม่มีการประชุมเลยนะว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอำนาจจากอดีตเจ้าวาดเขาก็จะเซ็นเบิกมาใช้อย่างเงี้ย
0: นายเสมอหรือป๋องสุพรรณก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่าตนเองและครอบครัวเริ่มศรัทธาต่ออดีตพระโชติตั้งแต่ประมาณปี2552ค่ะที่ผ่านมาก็ไปวัดเพื่อที่จะถวายอาหารแล้วก็ซื้อประทัดถวายบริจาคเงินแก่อดีตพระโชติเสมอมาเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ยอมรับว่าผิดหวังแล้วก็เสียใจกับพฤติกรรมของพระที่เคยนับถือแล้วก็ศรัทธาส่วนประเด็นการสร้างวัตถุมงคลเพียงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนนั้นมาร่วมทำบุญเท่านั้นยืนยันว่าไม่เคยรับผลประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวส่วนความคืบหน้าทางคดีทุจริตเงินบริจาควัดพุทธไทยสวรรค์ตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวน

0: สืบสวนสอบสวนแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาอยู่นะคะที่ผ่านมาก็ได้ตรวจยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินเงินสดของนายอติโชคอดีตเจ้าวาดแล้วก็นางสาวปุญญวีหญิงคนสนิทรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทขณะที่ทั้งสองคนก็ถูกฝากขังที่เรือนจำในระหว่างการสอบสวนคดีค่ะภายหลังการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีทุจริตเงินบริจาคแก่วัดป่าภูผาสูงในจังหวัดนครราชสีมากลุ่มศิษยานุศิษย์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะเพื่อยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอยู่แต่ข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้วัดแล้วก็พระสงฆ์นั้นเสียหายค่ะวันนี้จึงได้เข้าร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีที่เอกสารทางราชการนั้นหลุดมาถึงสื่อมวลชนได้อย่างไรค่ะกลุ่มศิษยานุศิษย์พระมหาธีรนาถวัดป่าภูผาสูงได้ยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อขอให้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารทางคดีที่นายดนัยเอกมหาสวัสดิ์พิธีกรรายการเจาะลึกทั่วไทยได้นำเสนอผ่านรายการว่านายดนัยนั้นเข้าถึงข้อมูลเอกสารทางราชการนี้ได้อย่างไรค่ะนายคมสันจันทราชัยตัวแทนลูกศิษย์วัดป่าผาสูงเปิดเผยว่านอกจากเอกสารราชการที่ถูกเผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับวัดแล้วก็พระสงฆ์อีกทั้งเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบยังไม่มีข้อยุติว่ามีการกระทำความผิดจริงค่ะ
1: มีผลกระทบก็คือครูบาอาจารย์ของเราพอข่าวมันออกไปแล้วพี่นะชาวบ้านเด็กคนอื่นเนี่ยนะเวลามันออกไปแล้วเนี่ยนะคือนิ่งเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนิ่งนี่คือยอมรับนะลูกศิษย์เราก็ยอมไม่ได้นะไปว่าอย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์เลยคือทางวัดป่าเราเนี่ยก็ยิ่งมีความศรัทธาในครูบาอาจารย์เป็นหนักๆอยู่แล้วอย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์ผู้ให้ธรรมะผู้ได้ให้ดวงใจนั้นทำเราเลยนะแค่ญาติเราพี่น้องเราอะไปเอาไปออกสื่อข่าวโดยที่ยังไม่ได้มีพิสูจน์อะไรเราก็ยอมไม่ได้แล้วฉะนั้นก็เท่านี้เองนะครับเท่านี้เองก็มาขอความเป็นธรรม
0: สำหรับคดีตรวจสอบทุจริตเงินบริจาคแก่วัดป่าภูผาสูงตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ให้ข้อมูลนะคะว่าเป็นการตรวจสอบเงินบริจาคผ่านทางเพจ Facebook พระบรมธาตุเจดีย์ศรีจอมผาผ่านบัญชีธนาคาร3บัญชีก็คือบัญชีวัดป่าภูผาสูงบัญชีพระธีรนาถแล้วก็บัญชีของพระสมยศในช่วงมกราคมปี64ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ60ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนปปป.ได้รับเรื่องในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาจากนั้นก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานตามกรอบเวลา30วันก่อนที่จะสรุปสำนวนคดีส่งต่อให้ปปช.และคณะกรรมการปปช.ได้พิจารณาแล้วส่งสำนวนคดีกลับมาให้ปปป.ดำเนินการต่อซึ่งขณะนี้คดีก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนค่ะรักษาการเจ้าวาดวัดใหม่ชำนาญในจังหวัดราชบุรีได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.โพธารามค่ะโดยอ้างว่าถูกพระลูกวัดนั้นทำร้ายร่างกายซึ่งเหตุเกิดขึ้นก็หลังจากที่พระลูกวัดนั้นไม่พอใจค่ะที่ถูกตัดออกจากกิจนิมนต์ค่ะนี่เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบริเวณภายในวัดใหม่ชำนาญจังหวัดราชบุรีซึ่งบันทึกเหตุการณ์ขณะที่พระลูกวัดรูปหนึ่งและรักษาการเจ้าวาดกำลังมีปากเสียงกันโดยมีพระลูกวัดอีกรูปแล้วก็ญาติโยมที่มาทำบุญพยายามเข้าไปห้ามปรามก่อนที่พระลูกวัดคู่กรณีนั้นจะเข้าทำร้ายรักษาการเจ้าวาดที่บริเวณใบหน้าได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมารักษาการเจ้าวาดวัดใหม่ชำนาญเปิดเผยนะคะว่าเหตุเกิดขึ้นขณะที่มีชาวบ้านนั้นมาทำบุญให้ญาติที่เสียชีวิตและได้นิมนต์พระ9รูปมาฉันเพลแต่ว่าพระที่ทำหน้าที่จัดพระรับกิจนิมนต์ได้ตัดรายชื่อพระที่เป็นคู่กรณีออกจากกิจนิมนต์ค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเรื่องของการไปร่วมกิจนิมนต์จึงทำให้พระรูปดังกล่าวนั้นไม่พอใจค่ะได้เข้ามาต่อว่าก่อนที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายหลังเกิดเหตุนะคะรักษาการเจ้าวาดเข้ารับการตรวจจากแพทย์ก็พบว่ามีเลือดออกที่บริเวณแก้วหูแล้วก็มีอาการหูอื้อค่ะจึงได้นำใบรับรองแพทย์พร้อมกับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความที่สภ.โพธารามเนื่องจากว่ากังวลในเรื่องของความปลอดภัย
2: ยังไม่มีการดำเนินการอะไร
3: อาจจะเป็นเพราะว่าเหตุมันเพิ่งเกิดเมื่อวานหรือเปล่าม
2: ันก็จริงๆแล้วจะรอให้เราเสียชีวิตก่อนแล้วก็มาดำเนินการมันก็ไม่ใช
0: ่รักษาการเจ้าวาดยังระบุอีกนะคะว่าได้แจ้งเรื่อง ไปยังเจ้าคณะตำบลแล้วก็ฝ่ายปกครองตามลำดับแล้วพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง

0: ริงและดูแลความปลอดภัยภายในวัดเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการของตำรวจอยู่นะคะส่วนข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นคงยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็คำชี้แจงจากพระลูกวัดที่ถูกกล่าวหาต่อไปค่ะวันนี้ศาลสั่งประหารชีวิตนางสรารัตน์หรือว่าแอมไซยานายในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนค่ะเพื่อประโยชน์แล้วก็ปกปิดความผิดของตนรวมถึงการปลอมปนอาหารหรือว่ายาเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายซึ่งนับว่าเป็นคดีที่8แล้วนะคะที่นางสาวสรารัตน์นั้นถูกฟ้องดำเนินคดีใช้สารพิษฆ่าผู้อื่นค่ะนางสาวสรารัตน์รังสิอุทาภรณ์หรือว่าแอมได้ถูกเบิกตัวจากเรือนจำเพื่อรับฟังคำพิพากษาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อผลประโยชน์และปกปิดความผิดของตนรวมถึงการปลอมปนอาหารหรือว่ายาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะโดยผู้เสียชีวิตในคดีนี้นะคะก็คือนางสาวจันทรัตน์วงไกรศิลป์หรือจุ๋มค่ะเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมปี65ซึ่งเสียชีวิตลงหลังจากที่นัดพบกับนางสาวสรารัตน์ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานพบว่าเมื่อวันที่9สิงหาคมจำเลยได้สั่งซื้อยาพิษก่อนที่จะนัดพบกับผู้เสียชีวิตในวันที่15สิงหาคมเพื่อที่จะคืนเงินลงทุนพร้อมกับดอกเบี้ยและก็ได้มอบยาที่อ้างว่าเป็นยารักษาอาการลองโควิดให้กับนางสาวจันทรัตน์ซึ่งภายหลังก็แยกย้ายกลับบ้านพักไปนางสาวจันทรัตน์ก็เสียชีวิตประกอบกับแพทย์นิติเวชระบุสาเหตุว่าร่างกายนั้นขาดออกซิเจนซึ่งเป็นอาการที่สอดคล้องกับการได้รับสารพิษจำนวนมากค่ะศาลยังพิจารณาถึงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งประวัติการสนทนาสลิปการโอนเงินแล้วก็ไฟล์เสียงด้วยนะคะที่บ่งชี้ว่าจำเลยนั้นจงใจเลื่อนนัดจากวันที่12สิงหาคมมาวันเป็นที่15สิงหาคมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการมีพยานรู้เห็นศาลจึงมองว่าพยานหลักฐานโจทย์นั้นมีน้ำหนักปราศจากข้อสงสัยพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและให้จำเลยชดใช้เงินสินไหมแก่สามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุค่ะด้านทนายความของจำเลยระบุว่านางสาวสรารัตน์นั้นไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาและยังคงยืนกรานค่ะปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดและไม่มีความจำเป็นที่ต้องสำนึกผิดในสิ่งที่ไม่ได้กระทำพร้อมกับยืนยันว่าจะต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ตามสิทธิ์ทางกฎหมายค่ะวันนี้มีการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมหลายตำแหน่งด้วยกันนะคะซึ่งตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าได้แต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีคนใหม่แทนพันตำรวจเอกยุทธนาแพรดำค่ะครม.มีมติเห็นชอบให้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดีกรมคุมประพฤติไปนั่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แทนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษซึ่งก็อยู่ในระดับ41เป็นระดับที่สูงขึ้นนะคะเทียบเท่ากับระดับปลัดกระทรวงค่ะโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนะคะว่าการยกย้ายตำแหน่งครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะโดยตำแหน่งใหม่ถือเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นและพันตำรวจตรียุทธนาก็เคยดำรงตำแหน่งซึ่งพันตำรวจตรียุทธนาก็ดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI มาแล้วประมาณ1ปี8เดือนและก็ระบุได้ว่าการทำงานของทุกหน่วยงานนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและการดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI ที่ผ่านมาโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ปีค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรียุติธรรมยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านค่ะที่เชื่อมโยงการยกย้ายกับคดีหัวสว.หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลได้ถูกสว.สำรองนั้นได้เข้ายื่นคำร้องต่อกกต.ค่ะเพื่อขอให้ถอดถอนร้อยตำรวจเอกปิยะออกจากการเป็น1ใน7คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ในสำนวนคดีหัวสว.ที่มีมติยกคำร้องไปและก็ถูกตั้งข้อสังเกตภาพที่ปรากฏว่าเคยได้ไหว้อนุทินชาญวีรกูลหลังจากที่มีมติในคดีหัวสว.ไปแล้วโดยรัฐมนตรีรุฑพลระบุว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นคนละส่วนกันค่ะและการแต่งตั้งก็เป็นอำนาจในการพิจารณาของปลัดกระทรวงตามความเหมาะสมของบุคลากรค่ะ
1: ก็การไหว้เนี่ยผมว่าก็ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าทางแต่งตั้งทางอธิบดีปิยะนะมาที่ DSI เนี่ยก็เป็นเรื่องของทางปลัดกระทรวงนะเป็นเรื่องของทางราชการที่เขาพิจารณาความประสงค์นะครับ
0: ขณะที่กระแสก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นการล้างบางขั้วเดิมภายใน DSI หรือไม่รัฐมนตรีที่ทำก็ยืนยันนะคะว่าการพิจารณาแต่งตั้งต้องอาศัยข้อมูลแล้วก็ผลงานย้อนหลังโดยผู้ที่จะรับการแต่งตั้งในระดับสูงนั้นต้องเสนอผลงานย้อนหลัง2ปีด้วยค่ะ

0: วันนี้แกนนำพรรคภูมิใจไทยต่างประสานเสียงนะคะบอกว่าโยนให้ไปถามนายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจะดึงพรรคกล้าทำนั้นร่วมรัฐบาลค่ะแต่มองว่าการบริหารงานภายใต้รัฐบาลที่มีอยู่300เสียงในตอนนี้ก็เป็นไปด้วยดีอยู่แล้วนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณเกตมณีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะจับจ้องไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีนะคะโดยแกนนำพรรคภูมิใจไทยทุกคนก็บอกว่าเรื่องนี้อาจเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการที่จะดึงใครมาร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมนะคะส่วนสัญญาณตอนนี้บอกว่าพรรคกล้าทำก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็มีการโหวตเห็นด้วยกับหลายอย่างที่ทางด้านของพรรคภูมิใจไทยแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าก็มีอีกหลายเรื่องที่พรรคกล้าทำก็ไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคภูมิใจไทยเช่นกันค่ะอุณหภูมิทางการเมืองร้อนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแม้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เดินทางเยือนสหรัฐเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กค่ะท่ามกลางกระแสข่าวจะดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลหลังจากถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านไปแล้วนะคะประเด็นนี้ค่ะทางด้านของแกนนำพรรคภูมิใจไทยต่างประสานเสียงโยนให้เป็นเรื่องของนายอนุทินตอบข้อเท็จจริงโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณหรือข้อสั่งการใดๆจากตัวนายกรัฐมนตรีส่วนสถานการณ์ภายในพรรคภูมิใจไทยยังรักกันดีไม่มีรอยร้าวใดๆค่ะหลังจากมีความพยายามสร้างเรื่องให้แตกแยกกัน
2: เราก็ยังทำงานร่วมกันได้ดีครับไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างก็เดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาก็ในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างสองพรรคการเมืองเนี้ยก็ผู้ใหญ่เขาก็หารือกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มองว่าการทำงานของรัฐบาล300เสียงที่ผ่านมาก็ทำงานด้วยดีก่อนจะย้อนถามพรรคประชาชนว่ามีสิทธิ์อะไรที่จะผลักพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านและยืนยันว่าที่ผ่านมาพรรคกล้าทำก็ไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคภูมิใจไทยในทุกเรื่องและการโหวตของส.ส.ก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ค่ะสอดรับกับนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมองว่าพรรคกล้าทำทำถูกแล้วที่โหวตเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนและประเทศชาติสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะส่วนเรื่องของกระแสข่าวปรับครม.เรื่องนี้เป็นเรื่องของอำนาจนายกรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีตอนนี้ก็ขยันขันแข็งกันทุกคนแล้วก็ทำงานอย่างลงตัวแล้วขณะที่การประชุมของพรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็มีการยอมรับนะคะว่าในที่ประชุมมีการพูดถึงเรื่องของกระแสข่าวที่ทางด้านของพรรคกล้าทำจะมาร่วมรัฐบาลแต่ก็ยังเป็นเพียงแค่การพูดคุยนะคะยังไม่มีสัญญาณชัดเจนในเรื่องของการดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะการประชุมฝ่ายค้านในวันนี้สะดุดเล็กน้อยนะคะเหตุว่าองค์ประชุมนั้นไม่ครบค่ะหลังจากที่ไร้เงา7วิปพรรคกล้าทำเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะเรื่องนี้นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เห็นพ้องร่วมกันในการแยกทางโดยได้หารือกับนายอรรถกรสิริรัตนยากรวิปพรรคกล้าทำเรียบร้อยแล้ว 2-3 ครั้งด้วยกันติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยก็บอกว่าเสียดายค่ะแต่ก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการยื่นยติซักฟอกของฝ่ายค้านที่มีเสียงขณะนี้149เสียงค่ะการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้สะดุดเล็กน้อยค่ะเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบทำให้เปิดประชุมล่าช้าหลังไม่มีส.ส.สัดส่วนวิปพรรคกล้าทำ7คนร่วมประชุมด้วยจากทั้งหมดองค์ประชุม25คนซึ่งองค์ประชุมกึ่งหนึ่งต้อง13คนขึ้นไปค่ะเนื่องด้วยการพ้นจากวิปฝ่ายค้านนั้นยังไม่มีผลตามกฎหมายเหตุต้องรอที่กระบวนการผู้นำฝ่ายค้านทำเรื่องส่งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยนายอรรถกรสิริรัตนยากรก็เคารพในกระบวนการปรับองค์ประกอบการทำงานฝ่ายค้านค่ะหลังจากที่ประธานวิปฝ่ายค้านนั้นได้พูดคุยและแสดงความไม่สบายใจต่อการลงมติวาระ3ร่างงบประมาณปี2570ของพรรคกล้าทำค่ะพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาพรรคกล้าทำนั้นให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านมาโดยตลอดแต่จุดยืนของพรรคคือการทำงานให้และพรรคก็มีความเป็นตัวเองในการลงมติแต่ละครั้งที่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญไม่ใช่การคำ

0: นวนทางการเมืองว่าจะอยู่ฝ่ายใดค่ะสอดคล้องกันนี้นายภริศให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการตกลงร่วมกันกับพรรคกล้าทำค่ะที่ออกจากวิปฝ่ายค้านหลังสวนมติวิปในการโหวตงบปี70ค่ะและชี้ว่าท่าทีไม่ชัดเจนค่ะในการยื่นยัตติและลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กำลังขับเคลื่อนกันอยู่และเหตุผลที่ต้องชี้แจงโพสต์กลางดึกเมื่อคืนนี้ค่ะเนื่องจากมีการพูดคุยเจรจากันมาตลอดอย่างน้อย3ครั้งถึงปัญหาการทำงานร่วมกันซึ่งแนวทางการทำงานหลังจากนี้ค่ะก็ยังคงให้โควต้าหารือปัญหาส.ส.พรรคกล้าทำส่วนกระทู้ถามสดต่อรัฐบาลในแต่ละสัปดาห์ค่ะจะจัดให้เฉพาะซีกฝ่ายค้านโดยปฏิเสธแสดงความเห็นหรือว่าก้าวล่วงว่าพรรคกล้าทำนั้นเตรียมที่จะร่วมรัฐบาลหรือไม่หากมีการปรับครม.ในช่วงปลายปีตามที่มีกระแสข่าวค่ะส่วนในสาธิตวงหนองเตยค่ะยอมรับว่าเสียดายการทำงานร่วมกันกับพรรคกล้าทำที่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีมาโดยตลอดแต่จากเหตุการณ์โหวตสวนมติค่ะเรื่องงบทำให้เวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่เห็นท่าทีที่ชัดเจนและมั่นใจว่าการถอนตัวของพรรคกล้าทำนั้นจะไม่ส่งผลต่อการทำงานฝ่ายค้านแม้จะมี149เสียงในการยื่นยติสักฟอกค่ะ
1: ถ้ามี149เสียงเท่าที่ดูจะไม่กระทบอะไรนะครับก็คือ1เรื่องเสนอกฎหมายสำคัญใช้100เสียงอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ใช้1ใน5ก็คือแค่100เสียงเท่านั้นส่วนการยื่นถอดถอนตามบางมาตราของรัฐธรรมนูญเช่น236เนี่ยก็ใช้140ซึ่งนั้นรวมของรัฐสภาได้ก็ยังไม่มีปัญหาครับยังได้อยู่ยังสู้ได้อยู่ครับ
0: โดยได้สาธิตวงศ์หนองเตยก็บอกไว้แล้วนะคะว่าในการยื่นซักฟอกครั้งนี้มีผงซักฟอกที่คุณภาพยิ่งกว่าโอโม่มากกว่าหลายซองค่ะขณะที่ในวันพรุ่งนี้ไฮไลท์ของสภาอยู่ที่ผู้นำฝ่ายค้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจะแถลงโหมโรงค่ะในการชี้แจงรายละเอียดยื่นร้องต่อปปช.ในการเอาผิด7เสือกกต.ค่ะ
2: ขอบคุณคุณญาณีค่ะช่วงนี้ในบางจุดยังมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่นะคะโดยถนนสาย304หน้าเทศบาลตำบลหนองกี่ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปยังภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเชียงเหนือน้ำที่ท่วมขังจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะคาดว่าเย็นวันนี้หากไม่มีฝนลงมาเพิ่มสถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะผิดจากถนนสาย3077ที่ขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่รถเล็กสัญจรลำบากค่ะถนนสาย3077ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงมีน้ำท่วมขังบนถนนระยะทางกว่า100เมตรกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถเล็กสัญจรลำบากค่ะไม่ต่างจากถนนเทศบาลดำริซอย12ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีน้ำท่วมสูง 20-30 ซมทำให้รถสำล้อเครื่องดับกลางทางค่ะต้องจอดรถเข็นเข้าไหลทางเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรขณะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกอุดมอำเภอกบินบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกี่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปภ.เขต3ได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาน้ำได้ท่วมสูง 25-30 ซมจนต้องปิดให้บริการชั่วคราวล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วค่ะเช่นเดียวกับถนนบริเวณสาย304หน้าเทศบาลตำบลหนองกี่ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทางไปยังภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเชียงเหนือน้ำท่วมขังบนถนนเริ่มคลี่คลายแต่ว่าบางจุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเบื้องต้นก็คาดว่าหากเย็นวันนี้ไม่มีฝนลงมาเติมในพื้นที่สถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านหลายหมู่บ้านต้องช่วยกันนำกระสอบทรายไปทำแนวกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านและจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนหลังจากเทือกเขาแม่วงคงไหลเข้าพื้นที่อำเภอลาดยาวขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวก็ได้นำทรายพร้อมกับกระสอบมาจัดเตรียมเอาไว้สำหรับให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้เข้ามากรอกทรายเพื่อไปทำแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านเรือนบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่น้ำนั้นยังไม่คลี่คลายค่ะล่าสุดสถานการณ์น้ำในอำเภอลาดยาวยังคงขยายวงกว้างออกไปยังพื้นที่ตำบลรอบนอกนะคะโดยชาวบ้านต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่นั้นยังเพิ่มปริมาณมากขึ้นค่ะส่วนที่อุตรดิตถ์ค่ะชาวนาตำบลนาอินตำบลนายางและตำบลบ้านหม้ออำเภอพิชัยกำลังเดือดร้อนอย่างหนักหลังฝนตกหนักก่อนหน้านี้ก็ทำให้น้ำท่วมขังนาข้าวรวมประมาณ 4,000 กว่าไร่แต่ประตูระบายน้ำคลองมะแพรคลองมะแพรตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกจำนวน4บานปัจจุบันมีการเปิดประตู มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำเพียง2บานค่ะชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเรียกร้องนะคะผ่านทางแกนนำเกษตรกรและก็อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอพิชัยให้เข้ามาจัดการกับปัญหาดังกล่าวเพราะว่าหากยังไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้อาจจะทำให้ผลผลิตเสียหายทั้งหมดค่ะการเผาในพื้นที่เพราะปลูกโดยเฉพาะข้าวโพดก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะคะเรื่องนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ได้สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรค่ะลดการเผาผ่านการเชื่อมโยงผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดการเผาสู่โรงงานอาหารสัตว์ค่ะกรมการค้าภายในได้เชื่อมโยงกับการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาระหว่างเกษตรกรกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ค่ะมีเป้าหมายรับซื้อผลผลิตรวมประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร 8,757 รายโดยโรงพยาบาลอาหารโดยโรงงานอาหารสัตว์นะคะจะให้ราคารับซื้อเพิ่ม5สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะพร้อมกับจัดช่องทางพิเศษในการรับซื้อเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยไม่ต้องรอคิวนายวิทยากรมณีเน่อธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่ากลไกการรับซื้อก็จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีจัดการพื้นที่และลดการเผายกระดับมาตรฐานการผลิตของไทยให้สอดรับกติกาการค้าโลกสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรปที่เตรียมบังคับใช้มาตรการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าต้องไม่มาจากพื้นที่ที่มีการเผาทำลายค่ะขณะที่ในระยะยาวก็จะช่วยเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทางการผลิตไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมาตรฐานและก็ความยั่งยืนให้แก่ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐค่ะสหรัฐยกระดับการรักษาความปลอดภัยก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ค่ะซึ่งก็จะเปิดการอภิปรายทั่วไปในวันนี้ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยรอบสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในย่านมิดทาวน์แมนเฮสตันรัฐนิวยอร์กอย่างเข้มงวดค่ะก่อนหน้าที่จะเปิดฉากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ของเหล่าผู้นำโลกที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสใช้โอกาสระหว่างเยือนสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการประชุมพบหารือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าได้หารือกับทรัมป์ประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางและสงครามรัสเซียยูเครนค่ะรวมทั้งร่วมกันพิจารณาทางเลือกต่างๆเพื่อปรับปรุงเส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสให้ราบเรื่อนยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายจนส่งผลกระทบไปถึงทะเลแดงค่ะขณะที่ประเด็นสำคัญของการประชุมในปีนี้นะคะหนีไม่พ้นสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำและความเสี่ยงของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะเดียวกันสหประชาชาติกำลังเผชิญแรงกดดันด้านการเงินที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะในขณะที่แอนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเตรียมพ้นจากตำแหน่งในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะสหรัฐเตรียมกลับมาเปิดฐานทัพยุทธสงครามเย็นบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนของเดนมาร์กอีก2แห่งค่ะหลังจากที่ทรัมป์นั้นประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ไปแล้วก่อนหน้านี้และเตรียมที่จะลงนามในสัปดาห์นี้ค่ะแหล่งข่าวที่ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าสหรัฐเตรียมกลับมาเปิดฐานทัพสมัยสงครามเย็นทางตอนใต้ของกรีนแลนด์และก็ตั้งฐานทัพแห่งใหม่ทางตะวันออกของเกาะซึ่งปัจจุบันหน่วยสุนัขลาดตระเวนซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษของเดนมาร์กใช้การอยู่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศความสำเร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงกันและคาดว่าจะลงนามข้อตกลงฉบับใหม่กันในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่นิวยอร์กขณะที่รายละเอียดของข้อตกลงนั้นยังไม่เปิดเผยเป็นสาธารณะแต่มีรายงานว่าเดนมาร์กและกรีนแลนด์ยอมให้สหรัฐนั้นตั้งฐานทัพได้โดยไม่ต้องขออนุญาตสามารถเข้าถึงพื้นที่และใช้น่านฟ้ากรีนแลนด์ได้อย่างถาวรค่ะรวมทั้งยังตกลงห้ามไม่ให้ชาติอื่นๆที่อยู่นอกกลุ่มนาโต้ตั้งฐานทัพหรือส่งกำลังทหารเข้าไปในกรีนแลนด์ซึ่งข้อตกลงนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดลงต่อให้กรีนแลนด์เป็นเอกราชในอนาคตไปแล้วก็ตามค่ะในอดีตสมัยสงครามเย็นสหรัฐเคยประจำการกำลังพลมากกว่า 10,000 ใน 17 จุดทั่วกรีนแลนด์ก่อนที่จะลดลงเหลือฐานทัพโอกาสเพียง1แห่งพร้อมกำลังพลเพียง150นายในปัจจุบันค่ะ หมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

เรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/wiff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ใน1วันคุณคิดว่าคนเป็นครูต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง
1: ก็จะมีงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องเคลียร์ให้เสร็จอ่ะ
2: อันนี้เพิ่งทำเสร็จไปกองนี้เมื่อวาน
3: โอ้นี่ก็คือสิ่งเดียวกันไหมครับ
2: ใช่ค่ะสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นรายงานตัวปี2 43คน
0: เมื่อเวลาสอนของครูหายไปคนที่สูญเสียที่สุดก็คือเด็กนักเรียน
4: สามัญชนคนไทยตอน1วันกับชีวิตครูสพฐ.วันอังคารที่22กันยายน22นาฬิกาทางไทย PBS
5: การเรียนรู้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของนาคด้วยงานวิจัยมีเป้าหมายสะสมข้อมูลเพื่อนำไปทำแผนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและนาคเป็นหนึ่งในความพยายามรักษาสมดุลธรรมชาติสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
6: แม่สอนตลอดว่าการไหว้เนี่ยแขนลูบไปตามลำตัวแล้ว
7: แม่ผอ.ครูผู้ไม่ยอมให้ความจนตัดโอกาสทางการศึกษา
6: เหมือนแม่ผอ.จะรักแต่พวกเกเรไม่จริงคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
7: ภารกิจครูวัยเกษียณเมื่อวิชาสุดท้ายที่ยังสอนไม่เสร็จจนกว่าจะส่งลูกศิษย์ถึงฝั่ง
8: นาฬิกาสายเม็ดสุดท้ายเม็ดนั้นลมหายใจไม่มีแรงจะหายใจก็จะบอกลูกๆว่าช่วยเหลือตัวเองนะ
7: ครูผู้ไม่แพ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร4ทุ่ม24กันยายนนี้

ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องจนทางอุบลได้สมซึ้งหอดบ้านแม่ยามใดฝูงเศร้าไทยไอ้น้อยละเซ

อันนี้ว่าอนอพ่อพ่อฮอดวังนี่ครบรอบไม่เดินสิงหาดูดูการเวียนมาอีเทือนอปีนี้12สิงหาได้ย่องชาวไทยน้องพี่ต่างยินดีแสกส่องวันแม่หลอกแม่ไทยราศีนี้แม่ไทยในพระบาทเนื้อหัวเฮาแล้วมีประชนพรรษาครบรอบไม่หุ่นแล้วเราพระสดนี่ก่อนน้อมชาวไทยมากเอานี้ราศีนี้แม่ไทยเฮานี่จงเจริญบ่ต้องได้เป่าอื่นตุงหูทั่วนอกันดีเบิดสุคนเฮามีแม่ยังหัวน้ององค์ลำเนื้อเกษาคุณคำประสาชดน้อยใหญ่แม่ของไทยไฟฟ้าประชาเสื่อมทั่วแดนอยู่ในโค้งเขตแค้นไต้ฟ้าย้อนเมืองสยามนี่แล้วพากันมาลงน้ำเพื่อถวายพระพรท่านอยู่ลำเฮือนลำบานสามัคคีหอดบ้านแมงเมื่อแปรแปรยุคสายเก่าพระคุณเจ้าจงเกษมข้าพระพุทธเจ้าหน่อยใหญ่เช้านี้ก่อนมาร่วมใจถวายพระพรจึงหนึ่งดวงน้อยใจน้อยสำเร็จในพระมหากรุณาภิคุณท่านอีกบ่อนั้นคงปวดปล่อยอยู่บ้านเฮามีบ่อหน่อยหลายร้อยเหม็นกลัวคุณอีกบ่หึงกับแม่นพ้นสิทนต่อบ่หลายปีอิสรภาพบ่เคยมีบ่อยู่ไกลน้อเกินเอื้อมอยากเห็นเด้อยากเห็นความเหลืองเหลื่อมสังคมไทยบ้านเคยอยู่กินหอดน้องกินหอดหมูลูกกับเมียอยู่บ้านป่านนี้อยู่จังได้ก็เหงาใจเต็มที่นวลละอองอย่าเป็นต่างถ้าอายแน่เด้อนางอย่ามีหัวไม่สอนทางบ้านก่อนพี่ชายก่อนสิย้อนหัดใหญ่ออกไปเที่ยวนะทั้งใดให้คิดเห็นหัวใจผู้เป็น

น้องให้คือเห็นตะเข้าจี้สาวมาขี้ตุ่มจอมอยู่น้ำกันเพียพร้อมคือบ้านเมนมูเมืองทุกทิ้งยางตลอดเรื่องลาอุ่นอภัยผัวในเด้อคำแม่ทุ่นหัวของชายยาไปไงเขาถื่นย้ำกลางคืนให้นอนบ้านคำแรงมาอย่าหาเที่ยวผัวผู้เดียวอยู่พี่แพงไว้มันใส่ใจลูกของเฮาก็สิได้อบอุ่นตำภาษาหากผู้เป็นมันดาได้เบิ่งแย่งเต็มทีแม่ที่ดีเขาสู้ไว้สังคมไทยคุ้นค่าสิ้นตอนาปะตอน้อยไม่แพงไว้บริกินหิวจนใจสิขาดสิ้นดูกินอิ่มก็มีแห้งหักปันแปงแพงปันตาจะไงมาปานนี้ให้มีแนวสอนสี่ทำความดีแบบอย่างเด้อคำบ่พี่ผัวแนบข้างนางนองอย่าบันไว้หอดบ้านแม่เจ้าได้ไปดุ้งซื้อถวายพระพรเดชน้องแรสมเด็จพระราชินีผู้ผลมีคุณคำให้ผลยืนยาวได้เป็นโพไซขวัญมิงเป็นมิงขวัญโพไซทวลาทุรีไตฟ้าละอองในหมู่บ้านกับพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งของคนไทยที่มีใจตรงรักน้อมถวายน้องหัวได้เถิดทูลใจเตรียมร้อยสถาบันอันยิ่งใหญ่ไพดุมินอบอไรสิว่ามวยน้อแม่นย้อมย่อมนุบนอบนอมไว้วางน่อเหนือหัว12สิงหาคมระวางในปีนี้ให้แม่มีความสุขล้นเบิดสุขคนทวนทีแม่ผู้หวังเกิดเก่าเฮานี่จึงอยู่ดีว่าว่าแต่มือนี้มืออื่นๆก็คือกันนั่นแล้วยกมือแปรน้อใส่เก่าพระคุณเจ้า

แย่งขึ้นมาเนี่ยคนจบๆคืออายคนงามๆคืออายสังบ่ไปเกิดกรรมบ้างแสบงคุ้มคำดินดำน้ำจุ่มขั้นว่าป๋ากุมบ่อนคือแค่หลอกแกงหาง

0: ร้องสดเป่าสดสุดยอดเลยค่ะสวัสดีพ่อนะคะแล้วก็สวัสดีแม่สมปองด้วยนะคะเป็นเสียงแล้วก็ความรู้สึกจากคนลุ่มน้ำมูลค่ะทั้งเสียงร้องเสียงแคนแล้วก็เมื่อสักครู่แม่ร้อง
1: เป็นพยาค่ะ
0: ว้าวครั้งแรกค่ะที่ได้ฟังสดนะคะเดี๋ยวคุยกับแม่สมปองต่อขออนุญาตปล่อยพ่อพรชัยไปก่อนให้ไปพักผ่อนนะคะขอบคุณค่ะพ่อหมอแคนของเรานะคะแม่เชิญค่ะจริงๆทั้งพ่อหมอแคนแล้วก็ชาวบ้านนับร้อยชีวิตนะแม่สมปองเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16แม่นป่ะคะ
1: ค่ะ16ค่ะ
0: 16มาถึงวันที่16 17 18 19 21 6วันแล้วนะแม่
1: ค่ะ6วันค่ะ
0: มาที่กระทรวงพลังงาน
1: ค่ะทีแรกมาเรามาสํานักงานที่สํานักนายกเนาะเรามายื่นหนังสือในวันที่17เพราะว่าเราเดินทางวันที่16มาถึงที่สำนักนายกก็ประมาณ17แล้วก็มาตั้งขบวนอยู่ที่ก
0: พ.
1: นั่นแหละคือเราก็ไปยื่นหนังสือเพื่อจะให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในเป็นกรรมการแก้ไขปัญหาของพี่น้องปากมูล
0: ค่ะเป็นกลุ่มสมัชชาคนจนกรณีการต่อสู้ของเขื่อนปากมูลค่ะคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้ยินได้ฟังคำว่าเขื่อนปากมูลนานมากต่อสู้ยาวนาน36ปีแม่
1: 36ปีค่ะ
0: โอ้แม่นปะคะ
1: แม่น
0: ตั้งแต่แม่ผมดำยังผมหอม
1: 32อายุดิฉันตอนนั้นประมาณ36ตอนนี้77แล้วค่ะ
0: โอ้ก็ยังต้องต่อสู้อยู่จนเมื่อวานนี้ที่มีการรวมตัวกันหน้ากระทรวงพลังงานยื่นข้อเสนอว่าขอให้ตัวแทนชาวบ้านเข้าไปสู่พื้นที่การประชุม
1: ค่ะ
0: สุดท้ายได
1: ้ตามก็ได้เข้าไปสังเกตการทางรัฐมนตรีก็ให้เราไปฟังท่านก็บอกว่าตอนนี้เรายังไม่มีรายชื่อเป็นกรรมการเราต้องตอนนี้เนี่ยคือเราไปฟังแล้วก็ว่าในข้อประชุมมันเป็นยังไงเราก็เสนอไว้แล้วแหละว่าการแก้ปัญหาของพวกเราต้องมีเราอยู่ในตรงนั้นสัดส่วนกรรมการก็บอกว่าใน8คนเราต้องมีเรา4คนนี่คือเราก็ยื่นหนังสือมาทางจังหวัดหลายรอบแล้วฉะนั้นเรายื่นในวันที่17ที่สำนักนายกก็ยื่นแบบนั้นแต่ว่าให้เรามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของเราเอง
0: ดังนั้นการตอบรับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นชัยชนะก้าวแรก
1: ใช่ค่ะเราถือว่าชัยชนะก็ว่าได้เพราะว่าการตกลงมันเหมือนกับว่าเราได้ไปฟังในที่ประชุมได้เห็นว่าเขารับรองรายชื่อของพวกเรา 1,632 ครอบครัว
0: ค่ะ
1: แต่ก็ยังถือว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็บอกว่าตรงนี้ถือว่ารับไว้ก่อนนอกจากนั้นก็จะไปลงพื้นที่ในอนุกรรมการคณะกรรมการระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง
0: คือฟังเข้าใจถูกไหมคะแม่ 1,632 ครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีการสร้างและมีเขื่อนปากมูลเน
1: ี่
0: ยจริงๆเรื่องนี้มันชัดเจนมานานแล้วว่าเราได้รับผลกระทบแต่การชดเชยเยียวยาอย่างเป็นธรรมมันไม่เกิดขึ้นสักที
1: มันหลายสมัยถ้าพูดถึงเนาะตั้งแต่รัฐมนตรีคนแรกนายกรัฐมนตรีคนแรกตั้งแต่ท่านวลิตขึ้นมาเนาะท่านชวลิตก็บอกว่าต้องจัดหาที่ดินแทนอาชีพประมงครอบครัวละ15ไร่เราก็เอาตัวนั้นแหละเอามติครม.ตรงนั้นมาสืบเนื่องมาทุกวันนี
0: ้
1: ก็สืบเนื่องเพื่อจะให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จก็ผลสุดท้ายเราก็จากที่ 3,084 แล้วก็มาตรวจสอบเหลือ 1,632 ครอบครัวค่ะ
0: ค่ะเรื่องการชดเชยเยียวยา 1,632 ครอบครัวเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลนะคะคุณผู้ชมลองชมกราฟิกนี้ค่ะทีมงานสรุปมาให้เป็น3ข้อเรียกร้องที่ตัวแทนชาวบ้านที่มาที่กรุงเทพยืนยันว่าต้องดำเนินการตามนี้1คือยกให้เรื่องการรับรองรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ 1,632 ครอบครัวกลับไปที่จังหวัด
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวมันตกหล่นเวลาเข้ามาส่วนกลางแล้วถ้าไปที่จังหวัดกระบวนการมีส่วนร่วมใกล้ชิดมากกว
1: ่
0: า
1: ค่ะใช
0: ่ค่ะข้อ2คือให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดนะคะรวบรวมข้อมูลการศึกษาเรื่องเขื่อนปากมูลแล้วนําเสนอให้ส่วนกลางพิจารณาจังหวัดอยู่ใกล้ต้องรู้ดีกว่า
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: และข้อสุดท้ายให้ตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดโดยมีตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบร่วมด้วย
1: ค่ะ
0: ทั้ง3ข้อนี้ได้รับการตอบรับ
1: ได้ตอบรับค่ะท่านบอกว่าให้ไปเคลียร์กันในพื้นที่เพราะว่าอย่างน้อยเค้าก็มอบอำนาจให้ผู้ว่าจัดการเรื่องนี้ฉะนั้นเราก็เลยสบายใจว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้ว่าหรือว่ารองผู้ว่าก็เข้าใจพวกเรามาตลอด
0: ค่ะค่ะทำให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตัวแทนชาวบ้านส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับบ้านด้วยความชื่นอกชื่นใจสเต็ปต่อไปล่ะคะแม
1: ่ค่ะการงานนี้เรายังถือว่ายังไม่สำเร็จเนาะเพราะว่าหลังจากที่เรารวบรวมรายชื่อหรือว่าสรุปการทำงานในระดับพื้นที่เสร็จเราก็ต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานต่างๆที่เรารวบรวมสรุปเป็นมติที่จังหวัดเรียบร้อยแล้วก็เข้ากระทรวงอีกครั้งหนึ่งถ้าเข้ากระทรวงคือ พิจารณาจ่ายค่าชดเชยเท่านั้น
0: ต้องจ่ายเท่านั้น
1: ทั้งจ่ายเท่านั้นค่ะ
0: แล้วมีการคำนวณกันเบื้องต้นเลยอย่างคะแม่สมบ
1: ัติคำนวณกันอยู่ว่าตอนแรกนี่เขาก็มีรายชื่อที่อยู่ใน1,632นี่แหละเราก็มีแยกเนาะตอนนี้ไม่ได้เอาเอกสารมาแต่ว่าแยกออกมาผู้ผ่านการตรวจสอบแล้วกับผู้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ชัดเจนคือ102ครอบครัวเราก็ถือว่าเป็นผู้เขาเรียกเชื่อมโยงทางอ้อมที่ทั้งเชื่อมโยงทางอ้อมก็เลยบอกว่าจะเอาอะไรประกอบตอนนั้นคณะกรรมการในวันที่12มีนาก็สรุปว่าต้องหางานวิจัยของทางมอุบลมาเทียบเทียงหรืองานวิจัยอะไรต่างๆก็ได้เพื่อจะมาประกอบให้ได้เขาเรียกอะไรให้สมบูรณ์ว่าลูกหลานที่เป็นครอบครัวขยายนี่102ครอบครัวนี่เขาเป็นลูกชาวประมงหรือไม่ฉะนั้นงานศึกษาอาจารย์ถึงมันชัดเจนว่าจะรุ่นจากพ่อจากแม่ที่มีผลกระทบจริงแต่ว่ารุ่นลูกนี่เขาได้มีการอะไรเชื่อมโยงอะไรกับพ่อกับแม่อะไรบ้างหาปลาไหมอันนี้ประกอบไหมมีหลักฐานอะไรไหมเชื่อมโยงมีตรวจสอบอะไรไหมเพิ่มเติมเข้ามาฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยทำให้นักวิชาการต้องช่วยหนุนเพราะว่างานวิจัยหลายตัวที่จะเข้ามาประกอบให้เป็นครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันกับพ่อกับแม่นี่ค่ะ
0: แต่เอาจริงๆนะคะแม่สมปองเขื่อนปากมูลสร้างช่วงปี33
1: ใช่ค่ะ
0: แม่สมปองและเครือข่ายจำนวนหนึ่งต่อสู้และเคลื่อนไหวเรื่องนี้ว่ามันจะมีผลกระทบนะตั้งแต่ก่อนจะมีเขื่อนด้วยซ้ำ
1: เราบอกแล้วว่าเราไม่อยากได้เขื่อนเราบอกว่าถ้างั้นถ้าคุณสร้างเขื่อนเขาบอกว่าคนที่จะสร้างเขาบอกว่าจะทำให้พี่น้องที่มีชีวิตดีขึ้น
0: รวยป่ะคะ
1: รวยขึ้นแต่แล้วเราพิสูจน์ชัดเจนในปี2540เราไปเอามองหรือตาข่ายหรือ

0: เรือตั้ง200ลำเรือไปพิสูจน์อยู่ที่บ้านวังสะแบงว่ามีปลาไหมตรงนั้นมันเป็นรวงขนาดใหญ่ที่วันที่8ที่เราจัดงานที่บ้านมานั่นแหละพิสูจน์200ลำเรือไม่มีปลาเลยแสดงให้เห็นว่าปลาในแม่น้ำโขงไม่สามารถข้ามเขื่อนมาได
1: ้
0: นั่นคือท่านยอมรับสมัยท่านชวลิตมันก็เลยเกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไปพิสูจน์ในพื้นที่โขงเกียมบอกว่าที่ดินที่จะรองรับให้พี่น้องแทนอาชีพหาปลาหาที่ดินไม่ได้ก็งั้นก็มาคุยกันว่าถ้าหาที่ดินไม่ได้ก็คิดเป็นเงินให
1: ้
0: ตอนนั้นยังไม่มีตัวเลขที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยมันตัวเลขตอนนั้นอยู่ 3,084 ราย
1: คือกระทบทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็อาชีพเพราะว่าคนลุ่มน้ำมูลอยู่อาศัยกับธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมแม่ใช้คำว่าปลาเลี้ยงเราไม่ใช่เราเลี้ยงปลานะคะธรรมชาติที่มีปลาเลี้ยงเราแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกรณีเขื่อนปากมูลที่ชัดว่ามันเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศค่ะเขื่อนที่หลายคนมองว่าเอ๊ะเป็นพลังงานสะอาดเป็นพลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ด้านนึงต้องอย่าลืมว่าการสร้างเขื่อนก็กระทบต่อระบบนิเวศของลุ่มน้ำเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดคงต้องติดตามการต่อสู้ของสวัสดิ์ชาคนจนเขื่อนปักมูลกันต่อเป็นกำลังใจให้แม่และพี่น้องนะคะลารายการพร้อมแม่สมปองเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: ขอบพระคุณแม่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับไทยบันเทิงอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณไปดูเวทีนางงามข้ามเพศค่ะ Miss International Queen นะคะปีนี้ต้องบอกเลยว่าสหรัฐก็ทำสถิตินะคะ back to back ค่ะนางงามนี่ได้มงลง2ปีติดต่อกันนะคะเธอคนนี้ต้องบอกว่าคนไทยอาจจะมีส่วนด้วยนิดนึงดีใจได้เหมือนกันนะคะสำหรับโลโคบี้เป็นลูกครึ่งไทยฮาวายนั่นเองค่ะมาเมืองไทยครั้งนี้ได้มงไม่พอได้เจอเนี่ยญาติฝั่งคุณแม่ที่เป็นคนไทยเป็นครั้งแรกด้วยแถมยังได้น้องสาวกลับไปไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะรองอันดับหนึ่งค่ะสำหรับปุ๊กธีรชยานั่นเองค่ะ
1: Miss International Queen Japan
0: ก่อนจะมงลงนะคะทั้ง3คนได้ตอบคำถามเดียวกันค่ะว่าถ้าได้ตำแหน่งจะใช้เสียงของตัวเองสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรนะคะบุ๊กธีรชยาค่ะเลือกไปต่อกับ Beautifully งานด้านสุขภาพใจและพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยค่ะซึ่งทำมาตั้งแต่ก่อนประกวดขณะที่ซากิจากญี่ปุ่นค่ะบอกว่าจากเดิมที่สนใจว่าจะเดินยังไงให้สวยอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าการที่อยู่กับเพื่อนๆผู้หญิงข้ามเพศจากหลายประเทศทำให้ได้เรียนรู้เรื่องการเป็นตัวเองมากขึ้นขณะที่สาวงามเจ้าของมงกุฎคาโลโคบี้นะคะเลือกเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้หญิงข้ามเพศจากประสบการณ์ในโลกการทำงานที่เคยทำให้รู้สึกถึงการถูกตัดสินก่อนนะคะที่จะได้พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความสามารถพอวินาทีสุดท้ายค่ะเหลือเพียงโลกับบุ๊กที่เขายืนจับมือรอฟังผลบนเวทีไทยบันเทิงเลยถามนะคะแหมทั้งคู่วินาทีนั้นมองหน้าคนที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วคิดว่าใครจะมงลงลองไปฟังกันดูค่ะ
2: I thought Book was going to win, to be honest. And because she answered her last question first, I didn't know what she said. So I had no idea. All I knew was what I said. And
0: โลโคบี้บอกนะคะยอมรับเลยว่าก่อนประกาศผลคิดว่าบุ๊กเนี่ยแหละน่าจะคว้ามงกุฎได้เพราะว่าบุ๊กตอบคำถามสุดท้ายก่อนส่วนเธอเองไม่ได้ยินเลยนะคะว่าตอนนั้นอีกฝ่ายตอบอะไรรู้เพียงแต่ว่าตัวเองพูดอะไรไปและเมื่อมาถึงวินาทีนั้นค่ะสิ่งที่ทำได้ก็มีแค่ปล่อยให้ผลออกมาอย่างที่ควรจะเป็นแต่ก็ดีใจนะคะที่คนที่ยืนจับมือกันอยู่ข้างๆก็คือบุ๊กทั้งคู่หัวเราะกันแล้วก็พูดกันว่าไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าทั้งคู่จะมายืนตรงจุดนี้ค่ะ
3: จริงอ่ะก็คิดว่าเป็นตัวเองได้เหมือนกันแต่พอฟังคำตอบแล้วก็ต้องเป็นเขาเพราะว่าโลแบบตอบคำถามได้ดีมากๆครบมากๆแล้วก็คือทุกอย่างเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีพลาดเหมือนกันค่ะเราก็ตอนที่ยืนจับมือกันรู้สึกว่าเราภูมิใจด้วยซ้ำที่เรามาไกลถึงตรงนี้แล้วเราก็ได้อยู่กับมิสที่มาจาก USA เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: Sisterhood ของ3คนค่ะไม่ได้มีเฉพาะตอนจับมือนะคะอย่างซากิรองอันดับ2จากญี่ปุ่นนี่คือจำได้เลยว่าตั้งแต่มือแรกนั่งโต๊ะเดียวกันได้ฟังโลกับบุ๊กคุยเรื่อง LGBTQ+ และสังคมจนรู้สึกเคารพและบอกว่าเป็น2คนที่ตัวเองอยากจะเดินตามรอยค่ะแต่พออยู่ด้วยกันนานๆค่ะคุณผู้ชมบอกความควีนนี่ต้องมีเวลาพักเหมือนกันเพราะว่าหลังลงจากเวทีสิ่งแรกที่ทุกคนอยากทำ

0: เลยคือถอดรองเท้าค่ะหลังจากยืนบนส้นสูง 5-6 นิ้วมาหลายชั่วโมงนะอย่างซากิบอกเลยว่าขอเติมหวานเติมน้ำอัดลมหน่อยเพราะว่าแหมยิ้มนะคะจนปากแห้งมาทั้งคืนเลยทีเดียวค่ะอยู่ด้วยกันมาหลายสัปดาห์นะคะถึงเวลาน้องสาวคนไทยอย่างบุ๊กช่วยตรวจการบ้านพี่สาวหน่อยว่าเป็นคนไทยมากขึ้นแค่ไหนเพราะว่าโลเนี่ยนะคะก็มีคุณแม่เป็นคนไทยแต่ว่าไม่ได้โตที่นี่ไปอยู่ที่ฮาวายค่ะก็เลยไม่ได้คล่องภาษาไทยมากซึ่งบุ๊กเขาบอกให้ผ่านหลายข้อนะคะทั้งความใจเย็นความยืดหยุ่นไปจนถึงบางคำที่พูดมาแหมก็เหมือนจะมีสำเนียงไทยติดออกมาเองส่วนภาษาไทยที่เก็บเพิ่มนะคะจากการเข้ากองทุกวันก็มีคำที่ทั้งตั้งใจเรียนและคำที่ได้ยินบ่อยจนไม่จำก็ไม่ได้ค่ะ
1: You heard
2: แล้ว
1: hurry up hurry up
0: ก็ชัดเลยเร็วๆเนี่ยแหละค่ะเพราะบอกว่าตอนประกวดเนี่ยนะคะทีมงานต้องพาสาวงามกว่า20ชีวิตไปทำกิจกรรมพร้อมกันจะได้ยินคำนี้อยู่ตลอดค่ะเธอก็เล่าขำๆว่าได้ยินแหละว่าให้เดินไวๆเร็วๆแต่ก็ติดแค่ว่าพวกเธอต้องอยู่บนส้นสูงก็อาจจะเดินกันช้าหน่อยนะคะส่วนอีกคำนึงที่ตั้งใจเรียนเลยตั้งแต่แรกก็คือคำว่าเอาเพราะว่าไว้สั่งของได้อย่างเช่นเอาน้ำนะคะเราบอกว่าอุ้ยจำเป็นมากอยู่เมืองไทยต้องจิบน้ำกันบ่อยนิด
1: เอาน้ำ
3: So many people say hasta สวยมาก I love that because like so the tone is like so very cute สวยมาก like so very cute I think but the meaning is very
0: อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปชัดมากนะคะซากิเขาบอกยกให้คำนี้เลยสวยมากนะคะเป็นคำไทยที่ชอบที่สุดเพราะว่าได้ยินบ่อยมากเวลาทำกิจกรรมเวลาเจอผู้คนจนติดใจทั้งความหมายและน้ำเสียงโดยเฉพาะเวลาพี่ๆคนไทยเรียกสวยมากแบบนี้นะคะเจ้าตัวบอกฟังแล้วน่ารักดีค่ะอีกด้านความเป็นไทยเนี่ยที่ได้กลับมาเติมเต็มสำหรับสาวงามที่มงลงในครั้งนี้จริงๆก็ไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาค่ะเพราะตลอด33ปีสาวงามจากฮาวายไม่เคยพบญาติฝั่งคุณแม่เลยสักคนนะคะจนกลับมาเมืองไทยเพื่อประกวดในครั้งนี้ทำให้ได้พบพี่น้องของคุณแม่เป็นครั้งแรกเจ้าตัวแซวนะคะบอกว่าแหมเหมือนคุณแม่ในเวอร์ชันที่ตัวเล็กกว่าทั้งที่คุณแม่เองก็ตัวเล็กมากอยู่แล้วนะคะตรงกันข้ามกับตัวเองที่สูงจนคนสงสัยว่าเอ๊ะความสูงนี้ได้มาจากไหนนะคะส่วนมงกุฎ Miss International Queen เธอตั้งใจใช้พื้นที่นะคะที่ใหญ่ขึ้นเพื่อผลักดันเรื่องโอกาสในการทำงานของผู้หญิงข้ามเพศและอยากให้สื่อค่ะนำเสนอเรื่องราวของคนข้ามเพศในมุมของความสำเร็จให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าชีวิตของคนข้ามเพศก็ไม่ได้มีแต่เรื่องความยากลำบากให้เราค่ะก็นอกจากเรื่องของคนที่ได้ตำแหน่งแล้วเวทีนี้ก็คือสร้างไวรัลนะคะเพราะว่ามีพี่รุ่นพี่ๆที่ได้มงกุฎเนี่ยคืนเวทีกันด้วยอย่างเช่นปอยตีชดาน้องฟิล์มนะคะก็เกิดไวรัลมีประโยคเด็ดๆเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าถูกใจสายนางงามเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมมาที่เรื่องของแลโลกศิลปะวันนี้อ่ะก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเรื่องที่คนถกเถียงกันว่าเอ๊ะผู้หญิงวัย35จะยังสวยอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้ไปฟังในมุมของศิลปินสีน้ำค่ะคุณวนนท์นะคะที่เขาบอกว่าแหมจริงๆเรื่องวันเวลาไม่ใช่ข้อจำกัดเรื่องความสวยงามเรามองใบไม้แห้งมองแววตาคนธรรมดามองแสงมองเงาสวยละมุนได้หมดนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีสีน้ำอยู่ในมือค่ะคุยกับศิลปินนะคะเป็นอดีตช่างภาพเลยแล้วก็ตอนนี้หันมาทำงานสีน้ำได้หลายปีแล้วเป็น10กว่าปีซึ่งเพิ่งจะมีงานโซโล่ในเทศกาลครั้งแรกก็ถือว่าไม่ได้สายเกินไปนะคะติดตามในแลโลกศิลปะค่ะ
4: ว่าความงามจริงมันมีเวลาของมันแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะหมดเวลาหรือ35ก็มีความงามช่วงนั้นหรือกระทั่ง40 50ก็มีความงามในช่วงนั้นด้วยเหมือนกันเพราะนั้นผมว่าความงามเนี่ยมันไร้เวลาดีกว่าฮะ
5: จากสายตาที่มองเห็นความงามใกล้ตัวสู่ปลายผู้กันของอาจารย์กิ้ววนนท์รักสิริพงศ์ที่ไม่ได้วาดเพียงสาวสวยในแสงเงาฟุ้งฝันแต่ยังมีดอกไม้โรยราไปถึงแสงที่ลอดเข้าไปในบ้านเก่าโจทย์ยากคือภาพย้อนแสงที่ต้องเว้นขาวบนกระดาษให้กลายเป็นริมไลท์ขณะที่เทคนิคแห้งบนแห้งใช้สร้างเส้นผมอย่างภาพหญิงสาวที่ไม่ต้องเห็นใบหน้าหรือรู้ว่าอายุเท่าไหร่ก็สะดุดตาได้ด้วยแสงที่พาดผ่านแผ่นหลังเพราะสำหรับอาจารย์กิ้วความงามไร้การเวลาค่ะเป็นคำตอบต่อเรื่องที่ถกร้อนผู้หญิงอายุเยอะยังสวยหรือเปล่าอยู่ที่เรามองเห็นหรือไม
4: ่พอมุมแสงมันเปลี่ยนมันก็เห็นให้ความรู้สึกอีกแบบนึงอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนเริ่มสังเกตสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไม่ต้องมองไกลตัวครับมองหาความงามใกล้ตัว

0: แล้วถ้าเกิดตรงกับดราม่าก็คืออยากจะบอกว่าความงามมันอยู่ที่ใจแล้วก็สายตามุมมองถ้าเกิดคนเขามองไม่งามนั่นแปลว่าใจเขาอ่ะไม่ได้มองเห็นถึงความงามแต่ถ้าเกิดเรามองว่าใครช่วงไหนอะไรหรือกระทั่งของที่มันอยู่ใกล้ตัวมากๆมองว่างามมันก็คืองามมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆถามว่าเขาผิดไหม
1: ก็เขามองอย่างนั้น
0: เขามองอย่างนั้นแต่ถามว่าใจเขามันบอดมองไม่เห็นความงามไหมถ้าเกิดเขาพูดยังไงก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นด้วยเหมือนกัน

0: จารย์กี้บอกว่าใช้เวลาประมาณ15นาที15ไหมคะเมื่อกี้
1: มันจะเกินนิดนึง
0: เกินนิดนึง
1: น่าจะ20
0: ดูงานได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ครับ
0: ส่งมอบงานค่ะภาพใครคะคุณผู้ชมเราเองจารย์เลยอยากถามเป็นนางแบบก็เลยแบบไม่เห็นเลยไงตอนอาจารย์วาดตอนที่วาดนี่ต้องดูอะไรก่อน
1: ดูดวงตาก่อน
0: อ๋อนี่
1: เรื่องเครื่องหน้าตาจมูกปากสามส่วนนี้สำคัญมาก
0: เอาให้ชัดก่อน
1: เอาให้ชัดก่อนที่เหลือเราสามารถปล่อยเบลอได้เลย
0: อย่างส่วนอื่นผมฉากปล่อยเลย
1: ปล่อยเลยด้วยเวลาจำกัดเราก็เอาแค่จับบรรยากาศใบหน้าให้ได้เท่านั้นเอง
0: ค่ะอาจารย์บอกไม่เหมือนเหรออันนี
1: ้ไม่อาจจะไม่ค่อยเหมือนแต่ความสวยเหมือนกัน
0: ว้าว
2: คำว่าไม่มีวันหมดอายุอาจไม่ได้หมายถึงความงามเท่านั้นแต่รวมถึงโอกาสของศิลปินค่ะเพราะนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของอาจารย์กิ้วเพิ่งเกิดขึ้นในวัยกลางคนหลังวางกล้องจากอาชีพช่างภาพและเดินบนเส้นทางสีน้ำมานาน14ปีสู่การแสดงงานภายใต้แนวคิดเฉดสอนให้รู้ว่าไม่มีคำว่าสายชีวิตจริงก็มีหลายเฉดค่ะทั้งอาจารย์สถาปัตย์ศิลปินและวิทยากรสีน้ำผู้ปั้นลูกศิษย์มามากมายยุ่งขนาดนี้แต่ยังเตรียมพร้อมรับโอกาสเสมอเมื่อวันนี้มาถึงจึงมีผลงานให้คัดสรรได้ทันทีพร้อมฝากถึงคนที่อยากเริ่มต้นว่าก่อนจะเป๊ะใครก็เคยเละขอแค่รู้ว่าวาดไปเพื่ออะไรก็จะไม่เขวจากทางที่เลือก
1: เริ่มเละเทะหน่อยก็ไม่ต้องให้ใครดู
0: เหรอ
1: ใช่มีงานเล่เทช่วงเริ่มต้นผมก็เก็บไว้เลยไม่โพสไม่ให้ใครดูด้วยแต่งานไหนที่เริ่มมั่นใจอ่ะผมก็ต้องหาแบบหาเพื่อนหาใครที่รู้จักเนี่ยเป็นสายอวยเราก็อยากจะพัฒนาต่อพวกนี้ครับเป้าหมายในการวาดถ้าเกิดเราตั้งเป้าไว้ชัดเจนตั้งแต่ต้นฮะเราจะเดินทางนั้นได้อย่างเขาเรียกว่าไปได้ต่อเนื่องเช่นบางคนอยากจะเริ่มด้วยความสบายใจคุณก็ต้องทำทุกอย่างด้วยความสบายใจแต่ถ้าเกิดเริ่มเทียบกับคนอื่นเมื่อไหร่พวกนี้ครับแปลว่ามันจะต้องไปสเต็ปต่อไปละเช่นวาดเพื่อไปสอบวาดเพื่อไปโชว์เพื่อนวาดเพื่อจุดประสงค์เป้าหมายต่างๆพวกนี้ครับเพราะนั้นเขาเรียกว่า2เวนี้มันก็จะต่างกันละแต่ถ้าเกิดไปเว3คือวาดเพื่อทำมาหากินอันนี้คือเวขั้นที่สุดละคือมันจะไม่ใช่วาดเพื่อตามใจตัวเองแล้ววาดเพื่อรายได้เพื่อเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นคุณภาพมันต้องได้ต้องถูกใจคนจ้างเพราะนั้นผมเลยว่าการวาดรูปถ้าเกิดเราแยก3เวชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้การทำงานเราสามารถต่อเนื่องได้
0: อาจารย์ว่าตอนนี้เวไหนคะ
1: ผมทุกเวนะฮะ
2: แนวคิดเฉดเริ่มขึ้นในช่วงโควิด-19 เมื่อออกไปไหนไม่ได้อาจารย์กิ้วจึงหันกลับมามองแสงเงาและความงามของสิ่งใกล้ตัวค่ะชมได้ถึง28กันยายนนี้ที่ฟูจิฟิล์ม House of Photography ชั้น LG สยามสแควร์วันโดยช่วงสัปดาห์สุดท้ายอาจารย์กิ้วจะเข้าไปประจำการหลายวันทั้งวาดรูปและสาธิตสีน้ำให้แฟนๆที่แวะไปชมงานตั้งแต่6โมงเย็นค่ะกฤตฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
3: ใครอยากมีรูปสวยๆแบบน้องเค้กนะคะอาจจะไปร่วมเทศกาลได้เพราะว่าในช่วง18นาฬิกาของทุกวันนี้เขาจะมีกิจกรรมด้วยอย่างเช่นพรุ่งนี้เขาบอกเป็นโปรแกรมสาธิตวาดรูปอะไรก็ได้นะแล้วก็อย่างในวันเสาร์จะมีสอนวาดรูปด้วยนะคะด้วยสีน้ำแบบนี้ก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้10โมงเช้าเดี๋ยวรายการไทยบันเทิงของเราชวนชมกันต่อเลยนะคะเพราะว่าช่วงเช้าเรามีแมตช์หยุดโลกนะคะเอาใจเชียร์เน่ๆกันกับเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะส่วนไทยบันเทิง10โมงเช้าของเราวิเคราะห์กันคุณผู้ชมว่าการที่เรามีเด็กไทยก้าวไปสู่เวทีระดับสากลแบบนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะพูดคุยกันในรายการไทยบันเทิงและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงในช่วงเย็นนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: พยกกวนกันแล้วนะจ๊ะ
1: สนุกแบบยกกวนวันแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.เวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4ตุลาคมนี
2: ้มาหาหน้าบ้านหน้ามายกกวนเ
3: ฮ้ひとさらから新しいひとさらへ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอให้ดูเด็กไปชิม
4: อร่อยมากเล
5: ยโรคันทอร์
6: มุ้งสูตรที่มุ้งส
3: ูตรไปเรียนรู
7: ้ไปกัน
8: อันนี้ครับ
3: และสร้างสรรค์เมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
9: ในรายการซามูไรเทเบิลซามูไรรถไถทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
10: よろしくお願いします
11: เกือบเดือนพบร้อยตัวนักนิเวศวิทยาสัตว์น้ำจี้รัดอย่าประมาทปลาหมอคางดำไม่เกิน3ปีระบบนิเวศเขื่อนลำปาวอาจวิกฤตจับตาญี่ปุ่นดีลกล้าทำร่วมครม.อนุทิน 2/2 ต้นปีหน้าคาดพยาน 16/26 คือใบเบิกทางภูมิใจไทยข้ามผ่านหัวสว.ซักฟอกซีรีส์แนวตั้งพล็อตสุดฮิตทิ้งปมให้อยากดูต่อมิจฉาชีพแฝงลิงก์โฆษณาปลอมผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อสูงสุดคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ4กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพิ่มวงเงินเป็น 1,000 บาทขอขยายไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกเป็นประจำเช่นเคยแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เลยครับตามสัญญาที่บอกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามการปั่นจักรยานกันต่อนะครับซึ่งวันนี้นักปั่นของเราเนี่ยเขาจะปั่นไปพบกับผู้คนในจังหวัดคากาวะกันครับซึ่งที่นี่ก็คือจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองโดยเดี๋ยวเราจะพาไปดูการแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เกษตรแล้วก็น้ำนะครับแต่ก็ยังรุ่งเรืองขึ้นมาได้จากความชาญฉลาดและความทะเยอทะยานของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้นะครับว่าช่างฝีมือเนี่ยสามารถสร้างพัดกระดาษเนี่ยที่ขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพแม้ว่าจะไม่มีไม้ไผ่หรือกระดาษในท้องถิ่นนั้นเลยได้อย่างไร

จากนั้นครับเดี๋ยวเราจะไปลองชิมขนมหวานละมุนนะครับจากพืชด้วยที่ปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำจำกัดมากแล้วก็จะข้ามนะครับไปยังเกาะเล็กๆเพื่อไปชิมโชยุครับที่ผลิตด้วยวิธีดั้งเดิมครับและถึงแม้ว่าการเดินทางในครั้งนี้จะต้องไต่เขาอย่างยากลำบากนะครับแต่เราก็ได้สะท้อนเห็นถึงจิตวิญญาณของทากาวะได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Cycle Around Japan นักปั่นตะลุยญี่ปุ่นในตอนทากาวะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศครับ

0: 優しい風。楽しい。
1: おいしくなれ。
0: What are these?

昨日朝4時起きだったんで、頑張れるうちに頑張らないと、頑張らんばいかんよ。

0: 声綺麗。
1: この樹齢ってわかりますか？
2: 樹齢多分200年は超えてると思いますね。

Check this out. Oh, what a fantastic view.

0: Yes, this is our goal. We did it. Woo!
1: Oh my God. That's amazing.

0: คุณผู้ชมครับจังหวัดคากาวะบนเกาะชิโกกุนั้นเนี่ยแม้จะเป็นจังหวัดที่เรียกว่าเล็กที่สุดในญี่ปุ่นแต่ก็มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะครับแล้วก็ยังโดดเด่นด้านของการปลูกพืชผักแล้วก็ผลไม้ด้วยโดยเฉพาะมะกอกสตรอเบอรี่กีวีแล้วก็ยังเป็นแหล่งกำเนิดการปลูกมะกอกแห่งแรกในญี่ปุ่นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างครับก่อนนี้ผมเคยไปเยี่ยมเยียนมาก่อนนะครับน่ารักมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยต้นมะกอกเต็มเกาะเลยนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปเที่ยวกันได้เข้าไปพูดคุยกันต่อครับที่ Facebook ในแฟนเพจของเรานั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับและสำหรับตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Super Animals มหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่งในตอน Super Strength พลังพิเศษรวมไปถึงตอน Underwater Wondersมหัศจรรย์ใต้น้ำครับรับรองว่านะติดตามและน่าสนใจมากทีเดียวคุณผู้ชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: เกือบเดือนพบร้อยตัวนักนิเวศวิทยาสัตว์น้ำจี้รัดอย่าประมาทปลาหมอคางดำไม่เกิน3ปีระบบนิเวศเขื่อนลำเปาอาจวิกฤตจับตาญี่ปุ่นดีลกล้าทำร่วมครม.อนุทิน 2/2 ต้นปีหน้าคาดพยาน 16/26 คือใบเบิกทางภูมิใจไทยข้ามผ่านหัวสว.สักฟอกซีรีส์แนวตั้งพล็อตสุดฮิตทิ้งปมให้อยากดูต่อมิจฉาชีพแฝงลิงก์โฆษณาปลอมผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อสูงสุดคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ4กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพิ่มวงเงินเป็น 1,000 บาทขอขยายไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
3: ใน1วันคุณคิดว่าคนเป็นครูต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง
4: ก็จะมีงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องเคลียร์ให้เสร็จอ่ะ
5: อันนี้เพิ่งทำเสร็จไปกองนี้เมื่อวาน
6: โอ้นี่ก็คือสิ่งเดียวกันไหมครับ
5: ใช่ค่ะสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นรายงานตัวปี2 43คน
3: เมื่อเวลาสอนของครูหายไปคนที่สูญเสียที่สุดก็คือเด็กนักเรียน
7: สามัญชนคนไทยตอน1วันกับชีวิตครูสพฐ.วันอังคารที่22กันยายน22นาฬิกาทางไทย PBS
8: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
9: ลูกปากก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
10: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
8: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
11: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
12: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
13: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิม
14: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
15: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
16: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
10: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
16: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
8: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้กันเลย
11: พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
8: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อเชื่อคุณไหม

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS Kingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: 19พฤศจิกายนปี2023เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินโฉบต่ำเหนือเรือที่ชื่อ Galaxy Readerซึ่งถูกระบุว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงหลังลงจอดบนดาดฟ้าชั้นบนสุดชายชะกันกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์บุกจู่โจมเข้ายึดเรือก่อนนำกลับไปที่ชายฝั่งเยเมนกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติการยึดเรือในวันดังกล่าวคือฮูตีกองกำลังติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศหลังจากนั้นฮูตีเปิดฉากโจมตีเรืออีกหลายลำส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีอย่างหนักหน่วงแต่การโจมตีทางอากาศไม่สามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ผ่านมา2ปีฮูตีกำลังจะเปลี่ยนจากสถานะกองกำลังติดอาวุธมาเป็นผู้เล่นที่มีความชอบธรรมทางการเมืองในเยเมนหลังประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการยึดพื้นที่ริมทะเลแดงไว้ได้เกือบทั้งหมดติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่25กันยายนนี้เวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ือบเดือนพบร้อยตัวนักนิเวศวิทยาสัตว์น้ำจี้รัดอย่าประมาทปลาหมอคางดำไม่เกิน3ปีระบบนิเวศเขื่อนลำเปาอาจวิกฤตจับตาญี่ปุ่นดีลกล้าทำร่วมครม.อนุทิน 2/2 ต้นปีหน้าคาดพยาน 16/26 คือใบเบิกทางภูมิใจไทยข้ามผ่านหัวสว.ซักฟอกซีรีส์แนวตั้งพล็อตสุดฮิตทิ้งปมให้อยากดูต่อมิจฉาชีพแฝงลิงก์โฆษณาปลอมผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อสูงสุดคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ4กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพิ่มวงเงินเป็น 1,000 บาทขอขยายไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ช่วงนี้คลื่นลมแรงนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางครับมีเหตุเรืออับปางที่แสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนสูญหายอีก3คนนะครับจากคนโดยสารทั้งหมด22คนครับ
1: จุดเกิดเหตุค่ะอยู่กลางทะเลนะคะอยู่ห่างจากฝั่งแสมสารออกไปประมาณ40ไมล์ทะเลจะอยู่ในแนวทะเลระหว่างพื้นที่อ่าวแสมสารกับฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะฉะนั้นการไปยังจุดเกิดเหตุเนี่ยต้องเดินเรือออกไปนานถึง 4-5 ชั่วโมงด้วยกันนะคะตรวจสอบคาดการณ์ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากคลื่นซัดเรือจนอับปางลงค่ะเจ้าหน้าที่เคลื่อนร่างนายวิชาญไตเรือสอการจนาวารี888ไปยังบริเวณช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังเกิดเหตุเรืออับปางกลางทะเลแสมสารเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยภรรยาและลูกสาวของไตเรือเดินทางมารอรับร่างขณะที่ครอบครัวของลูกเรือรายงานข้ามชาติบางส่วนเข้ามาติดตามการค้นหาผู้สูญหายอย่างใกล้ชิดนายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งหรือสอนชนภาคหนึ่งลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่กลางทะเลนะคะอยู่ห่างจากฝั่งแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประมาณ40ไมล์ทะเลค่ะจากฝั่งต้องใช้เวลาเดินเรือประมาณ 4-5 ชั่วโมงและอยู่ในแนวทะเลระหว่างพื้นที่อ่าวแสมสารกับฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายธนาธารประมูลพงศ์ส.ส.ชลบุรีเขต10พรรคประชาชนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าเมื่อเวลาประมาณ 2-3 นาฬิกาเกิดเหตุสัญญาณ BMS หรือว่าระบบติดตามเรือขาดหายไปจากนั้นจึงเริ่มมีการตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนสาเหตุคาดว่าอาจจะมาจากพายุลมแรงคลื่นซัดเข้ากลางลำเรือทำให้เรือพลิกคว่ำค่ะ
2: คือเรือเนี่ยนะครับที่จุดที่ล่มเนี่ยฮะอยู่ห่างจากพื้นที่แสมสารเราเนี่ย40ไมล์ทะเลซึ่งว่าง่ายๆซึ่งแทบจะไปอยู่ฝั่งอ่าวของประจวบคีรีขันธ์เลยนะฮะเรือลำนี
3: ้
2: นะครับแล้วก็เรือเนี่ยคาดว่าจะสูญหายโดยประมาณคือช่วงเวลาประมาณ 2-3 นะครับ 2-3 ของเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เพราะว่าค่า BMS เนี่ยมันหายไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามนะฮะว่าเอ๊ะเรือทำไมถึงไม่เปิด BMS แล้วมันหายไปเนี่ยมันก็เลยทำให้มีการตามหากันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงมาช่วงเช้าครับส่วนสาเหตุเบื้องต้นที่ได้ข้อมูลมานะครับคร่าวๆก็คือเกิดจากข้อมูลว่าเป็นพายุงวงช้าง
0: ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือว่าไปโป้ครับพบว่าบนเรือเนี่ยมีทั้งหมด22คนนะครับเป็นคนไทย2คนก็คือไตเรือแล้วก็ช่างเครื่องครับส่วนอีก2คนเป็นลูกเรือชาวเมียนมานะครับสามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้ทั้งหมด16คนครับเสียชีวิต3คนและยังสูญหายอีก3คนครับ
1: ตอนนี้สอนชนภาค1ส่งเรือตรวจการต่อ112พร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ซีฮอคและชุดนักประดาน้ำเข้าไปสนับสนุนภารกิจค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกรมประมงกรมเจ้าท่าและทางบริษัทประกันภัยกำลังรวบรวมข้อมูลสรุปกรอบการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ผมไม่แน่ใจนะครับที่ผ่านมาเราเตรียมตั้งรับกับน้ำท่วมปีนี้ยังไงเราอาจจะได้ยินเรื่องของเอลนีโญพูดถึงแล้งหนักฝนทิ้งช่วงครับแต่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงนะครับเวลาแล้งหนักมันก็เกิดหนักเวลาฝนหนักน้ำท่วมมันก็หนักเหมือนกันและที่สำคัญมันเกิดในระยะเวลาไล่เลี่ยกันในบางพื้นที่แล้ววันนี้ครับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับเป็น 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับซึ่งถ้าพูดถึงตัวเลข 1,500 คนที่อยู่ท้ายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทไล่ลงมาในพื้นที่ภาคกลางก็คงจะรู้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์คนปลายน้ำเนี่ยต้องเตรียมรับมือกับน้ำท่วมแล้วชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเรือแพและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งวัดโบสถ์จังหวัดอุทัยธานีครับตอนนี้ชักลากเรือนแพแล้วก็กระชังปลาเข้าชิดฝั่งนะครับป้องกันไม่ให้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดเรือนแพและกระชังเสียหายครับหลังจากระดับน้ำเพิ่มขึ้นรวดเร็วจากเมื่อวานนี้30เซนติเมตรแล้วก็อยู่ที่ระดับเสมอตลิ่งแล้วครับ ขณะที่ชลประทานอุทัยธานีครับยกบานประตูระบายน้ำเขื่อนวังร่มเกล้าจำนวน3บานเพิ่มขึ้นหลังฝนตกหนักสะสมนะครับประกอบกับมีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรครับไหลเข้ามาสมทบกับน้ำแควตากแดดทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจึงต้องระบายน้ำลงสู่คลองสาขาและแม่น้ำสะแกกรังนะครับโดยปรับอัตราการระบายน้ำจากเดิม175ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น220ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่ว

0: งนะครับถ้ามีน้ำมาเติมอาจจะต้องปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นครับ
1: อีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบคืออำเภอเสนาและบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นเอ่อท่วมบ้านเรือนค่ะบางจุดระดับน้ำสูงกว่า60เซนติเมตรหลายครัวเรือนต้องเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะนี่คือพื้นที่รับน้ำจากกรณีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแน่นอนค่ะพื้นที่ทายน้ำต้องได้รับผลกระทบนายสันติโฉมยงและนายปุ้ยแสงนาคนักข่าวพลเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านหลายคนบอกว่าเตรียมตัวไม่ทันเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงข้ามคืนทำให้หลายครอบครัวต้องปรับพื้นที่อยู่อาศัยและติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับตั้งคำถามไปถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานโดยเฉพาะเหตุผลและความจำเป็นของการปรับเพิ่มการระบายน้ำรวมไปถึงการแจ้งเตือนและมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนค่ะ
2: น้ำมาสามวันเนี่ยท่วมนี่เลยอ่ะชาวบ้านไม่มีความเตรียมพร้อมเลยมีตะข่าวมาบอกว่าน้ำไม่มีน้ำไม่มีชาวบ้านก็ไม่ได้เตรียมพร้อมว่าที่เราจะต้องหนุนของเก็บของใต้ถุนก่อนใช่ไหมอยู่ๆก็ปล่อยน้ำมาเยอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเขื่อนลดการระบายเหลือ150และตอนเนี้ยทยอยเปิดขึ้นมาแล้วว่าจาก 1,000 นึงกระโดดมา 1,500 เลย 1,300 เลยชาวบ้านน่ะเดือดร้อนมากเลย
3: เมื่อวานนี้แค่ท่อตรงนี้ที่เคยโอ้แค่ท่อหน่อยเดียวแล้วพอทีนี้พอฝนตกมันก็ท่วมมันก็อึดมาจนถึงวันเนี้ยตอนเช้านี่ขึ้นเยอะมากยิ่งบ้านเล็กแล้วมีคนอยู่เยอะสัก 4-5 คนเนี่ยพอน้ำท่วมถึงบ้านเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงไหนไปเช่าบ้านอยู่เราก็ไม่มีเงินมัวจะเอาเงินไปซื้อไม้พอน้ำขึ้นมาเยอะไม้มันก็ไม่พอเราจะไปหนุนตรงไหนอ่ะขึ้นหลังคาเลยเมื่อปี68ที่ยังอยู่บนหลังคาบ้านเลยนะ
0: สภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผลมาจากการปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับจากเดิม 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับในฝั่งของคนบริหารจัดการน้ำฝั่งกรมชลเขาก็ให้เหตุผลนะครับถึงการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ต้องเพิ่มการระบายน้ำทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพิ่มขึ้นประมาณ5เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร25เซนติเมตรครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยานะครับบอกว่าสาเหตุที่ต้องเพิ่มการระบายน้ำเพราะช่วง 4-5 วันนี้พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีฝนหนักถึงหนักมากครับทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นคาดว่าสูงสุดเนี่ยประมาณ 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ชลประทานจะตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่เกษตร460ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยังเหลือน้ำอีกกว่า 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับที่ต้องบริหารจัดการผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับ
4: การถือว่าเป็นปกตินะครับไม่อย่าไม่กังวลเนื่องจากว่าเป็นปริมาณน้ำที่เราต้องบริหารจัดการเราต้องแยกออกว่าปริมาณน้ำฝนที่ในพื้นที่ตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าสำคัญมากสังเกตว่าช่วงหลังๆครับฝนที่ตกก็เป็นลักษณะฝนเป็นเรนบอมนะครับทำให้น้ำรอการระบายเกือบทุกพื้นที่ก็แสดงว่าการระบายน้ำระบบระบายน้ำเดิมนะครับอาจจะประสิทธิภาพลดลงคาดการณ์น้ำที่สถานีที่2ในช่วง 1-9 วันนะครับก็อยู่ประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสถานีวัดที่2ที่วัดน้ำท่าที่นครสวรรค์นะครับอยู่ห่างจากเขื่อนเจ้าพระยา100กิโลประมาณซึ่งระหว่าง100กิโลก็มีน้ำที่เกิดจากน้ำฝนและเป็นไซโฟเป็นน้ำท่าที่ลงในแม่น้ำแล้วก็มีชุดหนึ่งก็คือเป็นน้ำที่จากลุ่มสะแกกังเข้ามาด้วยซึ่งประเมินแล้วน้ำหน้าเขื่อนนะครับถ้าเกิดรวมกับ2น้ำที่42กับน้ำระหว่าง100กิโลก็อยู่ประมาณ 2,250 ซึ่งวันนี้เราก็จำเป็นที่ต้องระบาย
0: มีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญครับนั่นก็คือความกังวลว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับคำตอบของชลประทานก็คืออาจต้องประเมินสถานการณ์จากปัจจัยฝนอีกครั้งครับหลังจากสทนช.นะครับเตือนว่าช่วงวันที่26ถึง28กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าปกติแล้วคุณผู้ชมติดตามประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักจากจุดไหนบ้างจากแหล่งไหนบ้างนะคะเพราะว่ามันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ค่ะหลังจากเพจ Facebook เพจหนึ่งไปอ้างข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วเขียนข้อความเป็นโพสต์เลยบอกว่าจะเกิดเป็นมหาอุ

0: ทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพภายใน120ชั่วโมงจนเกิดความตระหนกขึ้นนะคะพอบอกแบบนี้ล่าสุดมีคำชี้แจงมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.นะคะออกมายืนยันว่าช่วงนี้จะมีฝนตกหนักจริงแต่ยังไม่หนักถึงขั้นเป็นมหาอุทกภัยค่ะทีมข่าวไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลจากเพจโคแฟกที่ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยืนยันนะคะบอกว่าข้อความที่ถูกเผยแพร่เป็นข้อมูลเท็จไม่ใช่ประกาศจากทางราชการทำให้ประชาชนเกิดความกังวลและสับสนค่ะข้อมูลที่ถูกต้องกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงแบบนี้นะคะในวันที่23ถึง27กันยายนนี้ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ฝนตกหนักจริงจากอิทธิพลของร่องมรสุมตามฤดูกาลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะแต่เน้นย้ำว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือและให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
1: ช่วงนี้ฝนตกหนักฟ้าร้องฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าไปที่ DSI ครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งแต่จะถามว่าตกใจไหมก็คงไม่ครับก่อนหน้านี้ฟ้ามันครึ้มมาก่อนหน้ารู้แล้วว่าต้องเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดี DSI คนใหม่นะครับวันนี้ครับครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง6ตำแหน่งแต่ตำแหน่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือตำแหน่งอธิบดี DSI คนใหม่ครับนั่นก็คือชื่อของร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลนะครับแม้ตามประวัติเนี่ยจะเป็นลูกม่อของ DSI ก็จริงครับแต่ในช่วงที่ผ่านมารับบทบาทสำคัญนะครับนั่นก็คือการนั่งตำแหน่งประธานคณะอนุไต่สวนชุดที่36ของกกต.รับผิดชอบวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.ครับซึ่งก็ถูกจับตานะครับโดยเฉพาะฝ่ายค้านที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าการย้ายคุณปิยะมาเป็นอธิบดี DSI คนใหม่เป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับชี้แจงนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI คนปัจจุบันไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษซึ่งเทียบเท่าระดับ11ทางรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยมองว่าเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นครับและเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยยกตัวอย่างถึงอดีตอธิบดี DSI คนก่อนหน้านี้ทั้งหมด15คนซึ่งก็ยกว่าเคยทำงานในตำแหน่งประมาณ 1-2 ปีกันทั้งนั้นซึ่งพันตำรวจตรียุทธนาก็อยู่ในตำแหน่ง1ปี8เดือนเหมือนกันแล้วก็ย้ำว่าการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลเป็นอธิบดี DSI คนใหม่เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงยุติธรรมครับที่พิจารณาตามความเหมาะสมไม่เกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.แล้วก็ไม่ใช่การตอบแทนตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหาครับ
2: ก็การไหว้เนี่ยผมว่าก็ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าทางแต่งตั้งทางอธิบดีปิยะนะมาที่ DSI เนี่ยก็เป็นเรื่องของทางปลัดกระทรวงนะเป็นเรื่องของทางราชการที่เขาพิจารณาความเหมาะสมนะครับซึ่งในส่วนนี้บุคลากรที่เคยอยู่ DSI เนี่ยก็มี2ท่านนะครับก็คือทางท่านปิยะแล้วก็ทางท่านเลขาปปส.นะครับเลขาปปส.สองท่านที่เคยอยู่ที่ DSI ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาครับผม
3: ตำแหน่ง40นี่เป็นเรื่องของปลัด
2: ครับผม
3: ที่เป็นเรื่องของรัฐมนตรี
2: ครับ
4: คุณมีข้อต้องเขียนว่าตอนนี้มันเหมือนจะล้างบาง
2: ไม่ได้ล้างบางนะครับ
0: สำหรับร้อยตำรวจเอกปิยะนั้นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะภาพที่ร้อยตำรวจเอกปิยะยืนรอต้อนรับแล้วก็มีช็อตที่ยกมือไหว้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะที่เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นร้อยตำรวจเอกปิยะมีตำแหน่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.ที่วินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.โดยหลังจากทราบว่าร้อยตำรวจเอกปิยะเป็นหนึ่งในเสียงข้างมากที่ลงมติว่าคดีหัวเลือกสว.ไม่มีมูลความผิดนะคะสำหรับเส้นทางการทำงานของร้อยตำรวจเอกปิยะพบว่าปี2552ถึง2553ค่ะร้อยตำรวจเอกปิยะเริ่มจากการเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากนั้นขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีการชุมนุมคนเสื้อแดงค่ะ
1: ปี58ครับ เป็นรองผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ปี65ครับขยับไปเป็นรองอธิบดี DSI กระทั่งปี67นะครับย้ายไปเป็นรองเลขาธิการสอบต.ครับพอปี68ย้ายกลับมาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติและในช่วงเวลานี้แหละครับก็มีอีกบทบาทสำคัญนั่นก็คือการเป็นอนุชุด36พิจารณาคดีหัวเลือกสว.นะครับเป็นที่มาของเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านถึงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยตำรวจเอกปิยะกับค่ายสีน้ำเงินครับอีกด้านหนึ่งครับมีความเคลื่อนไหวในคดีหัวเลือกสว.นะครับโดยนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวเข้ายื่นหนังสือต่อกกต.ครับขอคัดค้านมติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมากรณีสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเพียง77คนแล้วก็ขอให้ดำเนินคดีกับพยานที่กลับคำให้การครับย้ำว่าต้องพิจารณาคดีด้วยมาตรฐานเดียวกับทุกกลุ่มครับ
0: ร้านกัญชาคงจะต้องปรับตัวกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากวันนี้ชัดเจนแล้วครม.เห็นชอบร่างพรบ.ควบคุมกัญชาค่ะกำหนดให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นพร้อมกับมีการเพิ่มบทลงโทษให้เข้มงวดมากขึ้นทีนี้ตามหลักเกณฑ์บอกว่าร้านกัญชาที่ใบอนุญาตทยอยหมดอายุระหว่างปี 69 ถึง 71 เนี่ยนะคะถ้าจะต่อใบอนุญาตอันนี้ต้องปรับไปเป็นสถานพยาบาลและต้องมีแพทย์ประจำพร้อมทั้งจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหรือพรบควบคุมกัญชาก่อนเตรียมส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสาระสำคัญของร่างพรบฉบับนี้จะควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกซึ่งจะต้องลงทะเบียนและระบุขนาดแปลงเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาควบคุมคุณภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นการสกัดและการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆจะต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยรวมไปถึงการเพิ่มบทลงโทษก็ต้องเข้มข้นกว่าเดิมค่ะ
5: เนื้อหาสาระก็จะเป็นการควบคุมเนื้อหาใหญ่ๆเนี่ยก็คือจะควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกเลยนะครับจะต้องลงทะเบียนนะครับว่าเป็นแปลงเล็กแปลงขนาดกลางหรือแปลงขนาดใหญ่ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถติดตามได้ว่าแหล่งปลูกนะครับอยู่ที่ใด
1: สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำนะครับบอกว่าตอนนี้กฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นครับส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนและใช้ใบอนุญาตเดิมที่มีอายุ3ปีจะทยอยหมดอายุตั้งแต่ปี69ถึงปี71ถ้าจะต่ออายุครับจะต้องปรับเป็นสถานพยาบาลครับโดยมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาต้องมีใบสั่งของแพทย์ชัดเจนครับ
0: ปัจจุบันมีระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลร้านกัญชาและแหล่งปลูกได้นะคะมีการบันทึกข้อมูลไปแล้วมากกว่า 10,000 แห่งก็สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านไหนที่ไม่ปรากฏอยู่ในระบบอันนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายค่ะหลังจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะจัดเตรียมทีมลงพื้นที่ตรวจสอบร้านกัญชาที่เปิดอยู่โดยจะเน้นไปที่หัวเมืองใหญ่ๆและตามเมืองท่องเที่ยวก่อนเพื่อควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายขณะที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมรวมไปถึงการตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาต่อไปค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับย้ำว่าไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวทีสมัชชาสหประชาชาติที่กำลังจะมีขึ้นครับโดยเฉพาะจุดยืนเรื่องของสันติภาพและสิทธิมนุษยชนนะครับขณะเดียวกันก็ย้ำครับหลังจากเกิดประเด็นที่มีการใช้ภาพหญิงไทยในสมัยโบราณแล้วก็ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นเครื่องแต่งกายของกัมพูชานะครับประเด็นนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันอีกครั้งครับว่าจะต้องไม่ทำให้เรื่องนี้กระทบกับความสัมพันธ์ทางการทูตครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับพูดถึงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA ครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐครับแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นะครับนายศรีหศักดิ์ย้ำว่าประเด็นสำคัญในเวที UNGA จะเกี่ยวข้องกับการทำให้สหประชาชาติมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพครับ รวมไปถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญของสหประชาชาติไทยจะพิจารณาบทบาทและมุมมองที่สามารถสนับสนุนประเด

0: ็นเหล่านี้รวมถึงการพูดถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกครับโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านครับ
1: นายศิหศักดิ์ระบุค่ะว่าอาจจะพูดคุยถึงประเด็นไทยกัมพูชาในเวทีนี้แต่ขณะนี้รายละเอียดและข้อมูลยังไม่นิ่งส่วนกรณีที่เวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026นำภาพชุดไทยโบราณในประวัติศาสตร์ไปใช้นำเสนอบนเวทีสะท้อนว่าแต่ละประเทศมีรากฐานของตัวเองซึ่งไทยก็มีประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนานและไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับกัมพูชาดังนั้นการนำภาพจากไทยไปใช้อ้างอิงลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะ
2: ปัญหาเหล่านี
3: ้ครับ
2: มันน่าจะมีบางเรื่องที่มันไม่ต้องมามีปัญหาระหว่างกัน
3: ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่แสดงเจตจำนงที่จะขอโทษหรือไม่ทำเอกสารตอบกลับเรามาเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศ
2: จะไปอันนี้ถ้าเอารูปอะไรไปให้มันก็ไม่ถูกต้อง
0: ภารกิจของนายกนะครับจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครับจากนั้นก็จะเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติจากนั้นครับจะพบปะหารือกับผู้สมัครตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกานะครับแล้วก็เข้าร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับภาคธุรกิจจากนั้นครับเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเจ้าภาพครับเนื่องในโอกาสการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ครับ
1: ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรเลยค่ะถ้าวันนี้พรรคกล้าทำจะย้ายไปร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยนะคะทีนี้ประธานของวิปฝ่ายค้านอธิบายเหตุผลที่ปรับพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านให้เหตุผลเพราะว่ามีการขัดมติโหวตสวนเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี70ค่ะขณะที่โฆษกพรรคกล้าทำบอกไม่กังวลถ้าหากว่าจะมองว่าพรรคกล้าทำเนี่ยถูกปรับให้พ้นพรรคฝ่ายค้านแต่พอลองไปถามเหล่าบรรดาแกนนำของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าก็ให้อำนาจนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นคนชี้ขาดนะคะหลังจากมีกระแสเรื่องการโยนหินถามทางค่ะแม้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมาจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นกระแสข่าวที่ออกมาในลักษณะโยนหินถามทางบอกว่าจะมีการดึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและส.ส.พรรคกล้าธรรม57เสียงมาร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแต่ล่าสุดค่ะฝั่งของพรรคเพื่อไทยก่อนนะคะพรรคเพื่อไทยโดยศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์หนึ่งในแกนนำของพรรคเพื่อไทยออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองก็ย้ำถึงข้อตกลงเดิมที่นายอนุทินชาญวีรกูลและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้คุยกันเอาไว้ในช่วงเริ่มการก่อตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะรับผิดชอบ5กระทรวงหลักนะคะแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพรรคเพื่อไทยนี่ยังต้องได้โควต้าเดิมค่ะ
4: ที่พูดคุยกันนะครับในฐานะของพรรคเพื่อไทยนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็จะเหมือนที่ท่านหัวหน้าพรรคจุลพันธ์ได้พูดไว้นะครับคือเราทำเต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราพูดคุยเป็นคอนดิชันตอนเข้าร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็รับผิดชอบ5กระทรวงที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรนะครับตรงนี้เองก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ครับ
0: ท่าทีของสองแกนนำพรรคภูมิใจไทยครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการและนายภารดรปริศนานันทกุลนะครับบอกว่าให้เป็นอำนาจของนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะผู้นำรัฐบาลเป็นผู้ชี้ขาดครับแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆนะครับแล้วก็ปฏิเสธกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยแตกขั้วอำนาจยืนยันครับทั้งรัฐมนตรีทั้งส.ส.หรือแม้แต่สมาชิกพรรคทำงานร่วมกันได้สบายไม่มีปัญหาครับขณะเดียวกันก็ย้ำว่าเสียงของรัฐบาล16พรรคที่มีอยู่ประมาณ300เสียงยังมีเสถียรภาพในการบริหารประเทศนะครับแล้วก็อธิบายถึงหลักการทำงานของพรรคการเมืองครับถ้าไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องเป็นฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติก่อนจะถามแกนนำพรรคฝ่ายค้านนะครับใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์พรรคกล้าทำไม่ให้ร่วมเป็นพรรคฝ่ายค้านครับ
5: เราก็ยังทำงานร่วมกันได้ดีครับไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างก็เดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาก็ในเรื่องของการทำงาน ร่วมกัน

0: ตโนมัติเขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่น
1: คุณผู้ชมคุณเจษดามองเกมนี้ยังไงคะสรุปปรับให้พ้นฝ่ายค้านหรือว่าถูกดึงไปร่วมรัฐบาลกันแน่ล่ะคะเนี่ย
2: นั่นน่ะสิ
1: แต่คนนี้คุณอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมบอกว่าพรรคกล้าธรรมถูกปรับให้พ้นวิปฝ่ายค้านทั้งที่ได้ทำงานในฐานะวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาและแม้จะมีบางเรื่องที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานกับฝ่ายค้านมาโดยตลอดย้ำจุดยืนของพรรคคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านกระบวนการของรัฐสภาส่วนคุณภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์พูดถึงการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านเพราะว่าการลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี70ขัดกับมติวิปฝ่ายค้านทำให้คำถามสถานะเจตนารมณ์ของพรรคกล้าธรรมในการตรวจสอบรัฐบาลมีความคลุมเครือกับความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเกี่ยวกับท่าทีการยื่นยติและการลงมติไม่ไว้วางใจของรัฐบาลนายภริศปฏิเสธที่จะให้ความเห็นหรือว่าก้าวล่วงถึงสถานะของพรรคกล้าธรรมเวลานี้นะคะหลังจากมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวจะโผล่ไปร่วมรัฐบาลถ้ามีการปรับครม.ในช่วงปลายปีนี้หรือไม่แต่ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้ความสำคัญกับการประสานงานร่วมกันจึงต้องมีการปรับองค์ประกอบการทำงานของวิปฝ่ายค้านให้มันสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
2: ตอนอยู่ฝ่ายค้านเขาก็หาว่าเป็นฝ่ายคอยวันนี้ไม่มีแล้วครับฝ่ายคอยมีแต่ว่าที่พักร่วมรัฐบาลก่อนหน้านี้คุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ไม่เคยปฏิเสธไม่ได้ปิดทางนะครับเพียงแต่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปคุยรายละเอียดกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก่อนคุณสวรักษ์ครับก็คุยกันแล้วไม่ใช่เหรอที่ญี่ปุ่นน่ะคืออะไรต้องเรียกเป็นปฏิญญาซาชิมิไหมเนี่ย
3: โอ้โหเรียกซะยากเชียวเอาแค่ดิวญี่ปุ่นพ
2: อ
3: หรือญี่ปุ่นดิวก็พอนะคะหรือจริงๆแต่ใจจริงอยากจะเรียกว่าหัวสวดิวมากกว่ามันมีที่มาที่ไปเอาจริงๆตอนนี้คอการเมืองก็ชี้เป้ามาบอกว่า2คนนี้เขาคุยกันแล้วแล้วก็มีเงื่อนไขในข้อตกลงเงื่อนไขที่1ก็คือต้องทำให้พรรคภูมิใจไทยข้ามผ่านการซักฟอกไปได้โดยราบรื่นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลหรือว่ารัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบจะต้องได้รับเสียงโหวตมากกว่า300เสียงต้องทะลุเป้าไปขนาดนั้นเลยอันนี้หนึ่งในเงื่อนไขอีกหนึ่งก็คือทำยังไงก็ได้ให้พรรคภูมิใจไทยเข้าไปอยู่ในเซฟโซนเซฟโซนที่จะไม่ถูกยุบพรรคเหตุเพราะหัวเลือกสว.เซฟโซนที่ว่านี้ก็ต้องข้ามผ่านการซักฟอกไปก่อนแล้วก็มาที่ว่าเพื่อภูมิใจไทยเข้าไปอยู่ในเซฟโซนแล้วนั่นหมายความว่าพรรคกล้าธรรมก็จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการตามไทม์ไลน์จริงๆก็น่าจะเป็นต้นปี2570แต่ที่บอกว่าคุยกันแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆก็ไม่มีภาพยืนยันขนาดนั้นแต่เขาก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าจะสบจังหวะหรือตั้งใจเลยก็ได
2: ้ครับ
3: นั่นเป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีจะไปสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วจะไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่อเมริกาแต่ก็มีกำหนดการแวะไปที่ญี่ปุ่นก่อนแวะไปเพื่อที่จะไปมอบนโยบายการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้กับทีมประเทศไทยตอนแรกก็แปลกใจอยู่นะแต่ก็ไม่แปลกใจพอมีข่าวบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเองก็ไปญี่ปุ่นเหมือนกันไปในฐานะนายกสมาคมนักกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย
2: อ
3: ันนี้มีภาพยืนยันว่าเขาไปจริงแต่ว่าภาพที่จะมาเจอกันทั้งคู่เนี่ยยังไม่มีแต่กำลังหาอยู่เหมือนกันคอการเมืองบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็ได้อยู่แล้วแหละสำหรับภาพที่จะบอกแบบนั้นแต่ที่เราคิดเราแอบคิดก่อนเนี่ยก็คือนายกอนุทินไปญี่ปุ่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลในกำหนดการที่จะไปต่างประเทศแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าตอนแรกก็แอบคิดว่ามันไม่น่าจะต้องขนาดนั้นแวะไปญี่ปุ่นก่อนไปอเมริกานี่มันก็ไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆนะแม้มันจะไปในทางโซนใกล้ๆกันก็ตามแต่พอมาร้องอ๋ออีกทีนึงก็คือผู้สื่อข่าวที่รัฐสภาเขาแจ้งกำหนดการว่าพรุ่งนี้วันอังคารจะมีประชุมวิปฝ่ายค้านแต่ยกเลิกนะเพ ราะว่ายกเลิกเพราะว่าองค์

0: ชุมไม่ครบแล้วจริงๆวันนี้ก็องค์ประชุมไม่ครบจริงๆตอนแรกเนี่ยยกเลิกก็แปลกใจว่าทำไมยกเลิกเพราะไม่ได้แจ้งกำหนดการเอาไว้แต่พอช่วง5ทุ่มเมื่อคืนนี้ถึงกับร้องอ๋อเลยมันเข้าจังหวะกันพอดี
1: ลงล็อก
0: ก็คุณพฤทธิ์โพสต์ Facebook ว่าดีดพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านแล้ว
1: เหมือนดีดออกจากไลน์
0: เหมือนดีดออกจากไลน์แต่จริงๆก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิของพรรคฝ่ายค้านเขานะถ้ารู้สึกว่าไม่ไว้วางใจพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันในเวทีที่กำลังจะซักฟอกในจังหวะที่จะประชุมกันเพื่อลงชื่อยื่นคำร้องไปที่ปปช.และส่งให้ศาลถอดถอนกกต.แล้วจะมาประชุมกันแล้วมีพรรคที่แบบมีปันใจจะไปเป็นพรรคฝ่ายคอยฝ่ายค้ำไปรอร่วมรัฐบาลอยู่ถ้างั้นก็ดีดออกไปเลยแล้วก็ดีเลยถ้าสมมุติว่าจะต้องยกร่างยัตติซักฟอกแล้วจะต้องลงชื่อแล้วก็ต้องแบ่งงานการทำอันนี้ก็อาจจะมีคนแอบส่งการบ้านให้พรรคภูมิใจไทยรับมือการซักฟอกก็ได้ด้วยอันนี้แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าดีดแต่ว่าถ้าดีดแล้วไปเป็นพรรครอร่วมรัฐบาลจริงๆเนี่ยเราก็มองไทม์ไลน์อยู่เหมือนกันว่ามีอะไรต่างตอบแทนกันอยู่หรือเปล่าระหว่างกล้าทำกับภูมิใจไทย
2: ค่ะ
0: วันที่10กันยายนสภาโหวตผ่านร่างกฎหมายงบประมาณปี2570 338เสียงมีส.ส.ของพรรคกล้าทำอยู่ด้วย
1: ครับ
0: พรรคร่วมรัฐบาลจริงๆแล้วเขามีอยู่292เสียงนับแล้วแน่นอนว่าใช่11กันยายนนายกอนุทินให้สัมภาษณ์ออกมาเลยว่ายอมรับว่าไม่ปิดทางอย่างที่คุณเจษฎาโปรยไปเมื่อกี
2: ้
0: ไม่ปิดทางการร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าทำแต่ขอเวลาพูดคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าทำก่
1: อ
0: น14กันยายนวันที่บอกว่าการเมืองร้อนแรงที่สุดกกต.จะลงมติส่งคดีหัวสว.ให้ศาลฎีกาตัดตอนซะอย่างนั้นแล้วรหัสสำคัญก็คือรหัสพยานบุคคลที่กลับคำให้การ 16/26ใครๆก็รู้
1: ครับ
0: ว่าเป็นอดีตสมาชิกพรรคกล้าทำแล้วทำไมต้องกลับคำให้การในจังหวะทางการเมืองแบบนี้พอไปวันที่21กันยาก็อย่างที่บอกไปญี่ปุ่นกันละ2คนนี้22กันยาวันนี้เรื่องแดงออกมาปฏิกิริยาเยอะแยะมากมายสำหรับพรรคกล้าทำแล้วก็พรรคฝ่ายค้านมา22กันยาต้องบอกว่าวันนี้เป็นทางการแล้วเรียบร้อยเป็นทางการก็คือทางการที่สุดก็คือพรรคฝ่ายค้านมีอยู่2พรรคพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน
1: ครับ
0: แล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลอาจจะมี2พรรคก็คือภูมิใจไทยเพื่อไทยรอร่วมรัฐบาล1พรรคพรรคกล้าทำตอนนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีล่ะ
2: ก็พรรคกล้าทำวันนี้เขาออกมาพูดบอกว่าเขาจะไปเป็นฝ่ายค้านสร้างสรรค์ไปเป็นฝ่ายค้านอิสระบอกแบบนั้นแปลว่าไม่ได้ยอมรับหรือว่าตอนนี้มันยังไม่นิ่งแบบ 100% มันยังมีเงื่อนไขอะไรรออยู่หรือว่ามันมีไทม์ไลน์อะไรเกี่ยวด้วย
0: อันนี้ในมุมของพรรคกล้าทำเขาก็เรียกตัวเองแบบนั้นแต่ถ้ามองในมุมของพรรคภูมิใจไทยต้องบอกว่าในเวลานี้เขาวางพรรคกล้าทำเอาไว้เป็นหมากหนุนชัดจริงหรือเปล่าหนุนให้รอดพ้นซักฟอกจริงไห
1: ม
0: หนุนให้รอดพ้นจากการยุบพรรคภูมิใจไทยจริงหรือเปล่ามาจากคดีหัวเลือกสว.เขาบอกว่าหลังดีดออกมาเนี่ยมีข้อสังเกตทางการเมืองว่า 1. เนี่ยส่วนของการซักฟอกเนี่ยแน่นอนว่าพรรคกล้าทำไม่ได้ร่วมลงชื่อแล้วก็ส่งการบ้านไม่ได้แต่ดีไม่ดีพรรคกล้าทำอาจจะต้องลุกขึ้นมาเป็นขุนพลปกป้องนายกรัฐมนตรี
1: เปลี่ยนบทบาทแบบฉับพลันทันด่วนเลย
0: เขาเรียกว่าพรรคฝ่ายค้านอิสระที่จะต้องทำหน้าที่ปกป้องรัฐบาลก็เป็นไปได้
1: ปกป้องประชาชนครับ
0: ปกป้องประชาชนโอเครับฟังไว้ทีนี้พอมองอีกมุมนึงเขาบอกว่าคนการเมืองบอกว่าพยานรหัสที่ 16/26 เนี่ยแหละ
2: ค
0: ือใบเบิกทางจริง
1: ๆ
0: ก็ย้อนไทม์ไลน์ตามที่เราบอกนั่นแหละไทม์ไลน์นั้นก็ทำให้เห็นชัดแล้วล่ะว่ามีอะไรแลกเปลี่ยนกันหรือเปล่านี่คือใบเบิกทางแล้วนายกจากที่ไม่หือไม่อือยอมรับขึ้นมาซะงั้นสุดท้ายก็คือเป็นพรรครอร่วมรัฐบาลอยู่จริงๆแต่ต้องบอกว่าในอีกหมากนึงที่กำลังวางอยู่ว่าหนุนจริงหรือเปล่าพรรคกล้าทำเนี่ยเป็นดุลอำนาจระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอยู่หรือเปล่าเรื่องของการต่อรองทางการเมืองต่อรองทางการเมืองเพราะอะไรเพราะมีกล้าทำเพื่อไทยก
1: ็ไม่มีก็ได้
0: ไม่ได้ขนาดนั้นถ้าซุ้มเสียงของเพื่อไทยตอนนี้คือขอโควต้าเดิมขออยู่ที่เดิมแต่ต้องอยู่เฉยๆนิ่งๆนะอย่าไปรวมกับส้มล่ะแดงกับส้มถ้าเป็นฝ่ายค้านขึ้นมาภูมิใจไทยก็รับมือยากอยู่เหมือนกันนี่แหละค่ะเป็นดุลอำนาจการต่อรองดุลอำนาจอีกหนึ่งดุลก็คือหลังซักฟอกต้องมีการปรับ

0: อรม.แน่นอนว่าขออยู่ที่เดิมขออยู่แบบเดิมอันนี้ก็มีคนบอกว่าตามรายงานข่าวจริงๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องปรับครม. 1 คือก้าวเข้าสู่ปีที่2 2 คือผ่านการซักฟอกก็ต้องวัด KPI กันว่าจะไปทางไหนกันต่อจริงๆนายกรัฐมนตรีจะลดโควต้ารัฐมนตรีในส่วนของตัวเองกับโควต้าลูกเทพเพื่อแบ่งไปให้โควต้าบ้านใหญ่ทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยเองแต่จริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีกล้าทำเข้ามาอีกทีนี้มันก็เลยจะต้องหั่นกันยากหน่อยแต่หั่นแรกเนี่ยเขาบอกว่าไปหั่นกันอยู่ที่บ้านบางพลีสมุทรปราการเบิร์ธเดย์นายกรัฐมนตรีมาแล้วรอบหนึ่งนะ4ตุลานี้จะไปหั่นกันที่บุรีรัมย์เบิร์ธเดย์ครูใหญ่เนวินชิดชอบแล้วจะเกลี่ยกันแบบไหนให้ลงตัวมากที่สุดตรงนี้ละค่ะอยู่ที่บุรีรัมย์นครบุรีแล้วแหละว่าจะตัดสินใจแบบไหนกันแน
1: ่
0: แล้วก็จะเกลี่ยแบบไหนกันแน่แต่ว่าตามรายงานข่าวคอการเมืองเขาก็ฟันธงกันว่าครม. อนุทิน 2/2 เนี่ยมีพรรคกล้าทำอยู่ด้วยแน่แต่จะไม่มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสอยู
2: ่
0: เพราะการเมืองที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ว่าวุ่นแล้วนะถ้ามีเงื่อนไขเข้าไปอีกยิ่งวุ่นกว่าเดิมวุ่นอะไรบ้างมีลิสต์มาเหมือนกันวุ่นอะไรบ้างวุ่นเพราะว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมมีปฏิกิริยาต่อต้านแน่นอนวุ่นที่2คือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองจะเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: เพราะว่ามีเงื่อนไขทางการเมืองเพิ่มมาอีกวุ่นที่3คือกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่ในภูมิใจไทยเองนี่แหละพอเกลี่ยไปเกลี่ยมาอาจจะได้น้อยลงก็ได้ลงตัวมันต้องลงแล้วแหละแต่ว่าลงแบบน้อยลงเนี่ยก็ไม่น่าจะยอมกันได้ ทีนี้ก็ต้องจับตาดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณอนุทินจะรับมือกับการซักฟอกที่มีหัวสว.แบบไหนจากนี้ไปปรับครม.เก้าอี้รัฐมนตรีอนุทิน 2/2 เนี่ยจะลงตัวแบบไหนที่จะทำให้เข้าใจได
1: ้
0: ลงตัวแบบที่เพื่อไทยก็ต้องเข้าใจได้คนในภูมิใจไทยเองก็ต้องเข้าใจได้เหมือนกันแต่ว่าไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสนิมเนื้อในภูมิใจไทยเนี่ยน่ากลัวมากที่สุด
1: แสดงว่าจะเข้าใจกันไม่ได้สิอย่างนั้นน่ะ
0: เอาเป็นว่าไปเคาะกันที่บุรีรัมย์แล้วกันค่ะค่ะ
1: รอ4ตุลาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อีกประมาณถึงเดือนไม่ถึงเดือน
0: ไม่ถึงเดือน
1: อันนั้นมันซักฟอกที่จะยื่นพฤศจิกาต้องผ่านเบิร์ธเดย์ไปก่อน
0: ผ่านเบิร์ธเดย์ไปก่อน
1: ถ้าเบิร์ธเดย์ผ่านไปได้ซักฟอกสบายแล้ว
0: ซักฟอกก็เชื่อว่าสบายเหมือนกันมีเงื่อนไขหนึ่งคือ28กันยายนนี
1: ้
0: คดีบาร์โค้ด QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งปี2569แต่ถ้าหัวสว.ข้ามมาได้ขนาดนี้คดีนั้นก็ไม่น่าจะข้ามยากเหมือนกัน
1: ครับวันนี้แทบจะฟันธงแล้วนะครับอนาคตฝ่ายค้านรัฐบาลจะเป็นยังไงขอบคุณคุณสวรักษ์ครับ
2: ขอบคุณค่ะหลังจากโพสต์ Facebook ว่ามีการดีดพรรคกล้าธรรมออกไปจากวิปฝ่ายค้านแล้วนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็ออกมาให้สัมภาษณ์การันตีอีกรอบหนึ่งบอกแยกทางกันแล้วค่ะแล้วก็ทำให้ฝ่ายค้านในสภาตอนนี้เหลืออยู่5พรรคการเมืองรวมแล้วก็149เสียงด้วยกันสำหรับพรรคฝ่ายค้านนะคะอีกคนหนึ่งที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือคุณสาธิตวงศ์หนองเตยในฐานะวิปฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจนะคะแม้ว่าฝ่ายค้านตอนนี้จะไม่มีพรรคกล้าธรรมแต่ฝ่ายค้านก็ยังมีประสิทธิภาพเต็มที่ในการติดตามตรวจสอบฝั่งรัฐบาลรวมไปถึงการเดินหน้าซักฟอกด้วยค่ะการประชุมคณะกรรมการประสานงานหรือวิปพักฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสะดุดเล็กน้อยค่ะเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบเนื่องจากวิปพักกล้าทำ7คนก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมองค์ประชุมจึงคงเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งจากทั้งหมด25คนนะคะซึ่งจากนี้ไปนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านต้องแจ้งต่อประธานสภาเพื่อรับทราบก่อนเรียกประชุมกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันต่อไปนายสาธิตวงศ์หนองเตยให้สัมภาษณ์ยอมรับเสียดายการทำงานร่วมกับพรรคกล้าธรรมที่เคยให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดแต่จากเหตุการณ์โหวตสวนมติวิปฝ่ายค้านกรณีร่างกฎหมายงบประมาณปี70ก็ถือว่าได้เห็นละค่ะถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นความไม่ชัดเจนแต่จากที่พรรคกล้าธรรมถอนตัวออกไปยืนยันไม่ส่งผลต่อการทำงานของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะการยื่นยติซักฟอกที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะ
3: ถ้ามี149เสียงเท่าที่ดูจะไม่กระทบอะไรนะครับก็คือ1เรื่องเสนอกฎหมายสำคัญสำคัญใช้100เสียงอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ใช้1ใน5ก็คือแค่100เสียงเท่านั้นส่วนการยื่นถอดถอนตามบางมาตราของรัฐธรรมนูญเช่น236เนี่ยก็ใช้140ซึ่งนั้นรวมของรัฐสภาได้ก็ยังไม่มีปัญหาครับยังได้อยู่ยังสู้ได้อยู่ครับ
2: สำหรับ5พรรคการเมืองฝ่ายค้าน

0: นะคะพอไม่มีพรรคกล้าทำก็จะเหลือ2พรรคหลักๆอย่างที่คุณเสาวลักษณ์ว่าไว้เมื่อสักครู่นี้พรรคประชาชนตอนนี้มี120เสียงอีกพรรคนึงก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่มี21เสียงแล้วก็จะมีพรรคเล็กๆอีก3พรรคค่ะก็คือพรรคไทยรวมพลัง6เสียงไทยพักดีและเสรีรวมไทยพรรคละ1เสียงนะคะรวมแล้วก็จะเป็น149เสียงตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา151กรณียื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติจะเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลหรือว่าทั้งคณะต้องมีส.ส.ร่วมกันลงชื่อเสนอไม่น้อยกว่า1ใน5ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ซึ่งเวลานี้มีส.ส.ทั้งหมด499คนก็เท่ากับว่าต้องลงชื่อไม่น้อยกว่า99คนส่วนมติไม่ไว้วางใจอันนี้ต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หรือครึ่งหนึ่งก็คือ249เสียงนะคะซึ่งมากกว่าก็คือ250เสียงขึ้นไปค่ะ
1: การเช็คท่อเป็นท่อส่งน้ำมันที่มีรอยรั่วนะครับเดิมเนี่ยตามแผนที่เราคาดการคาดว่าจะมีการเช็คระยะ32กิโลเมตรครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเขาจะตรวจสอบตลอดแนวนะครับทั้งหมด66กิโลเมตรด้วยกันโดยแบ่งการตรวจสอบการซ่อมแซมการแก้ปัญหาทั้งหมดแบ่งเป็น3เฟส3ระยะด้วยกันครับนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งน้ำมันทางท่อร่วมการตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็วางแผนแก้ปัญหาท่อน้ำมันรั่วซึมนางสาวธิติพัฒน์เนี่ยบอกว่าแผนการแก้ปัญหาแบ่งเป็น3ระยะครับระยะสั้นจะเร่งซ่อมจุดรั่วระยะกลางครับตรวจสอบและเปลี่ยนท่อในพื้นที่เสี่ยงนะครับส่วนระยะยาวจะพิจารณาปรับแนวท่อเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะครับซึ่งการซ่อมท่อที่รั่วคาดว่าจะเสร็จภายใน1สัปดาห์ครับนอกจากนี้ทีมทำงานนะครับจะขยายการตรวจสอบแนวท่อในกรุงเทพจาก32กิโลเมตรที่คาดการเอาไว้เดิมเปลี่ยนเป็นเพิ่มเป็น66กิโลเมตรครับจะใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบภายในท่อนะครับที่เรียกว่า Intelligent Picking เพื่อตรวจหาการสึกกร่อนแล้วก็ความผิดปกติของผนังท่อครับหลังจากนั้นครับพอเปลี่ยนท่อเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบรอยเชื่อมทดสอบแรงดันนะครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพภายในท่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็พิจารณานำระบบกลับมาใช้งานครับโดยกรมธุรกิจพลังงานจะร่วมกำกับในทุกขั้นตอนครับ
2: เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนก็จะสั่งให้ทำทั้งกรุงเทพมหานครรวมระยะทางทั้งสิ้น66กิโลเมตรนะคะก็เริ่มตั้งแต่คลังน้ำมันที่คลองเตยนะคะก็จนถึงช่องนนทรีแล้วก็ช่องนนทรีไปถึงมักกะสันแล้วก็มักกะสันไปจนถึงดอนเมืองแล้วก็ตรงมักกะสันไปสุวรรณภูมิอีกนะคะก็รวมทั้งสิ้นเนี่ย66กิโลเมตรทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะคะสาเหตุที่เราทำในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเพราะว่าอาจจะมีปัจจัยในเรื่องของที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของดินทรุดตัวนะคะก็อย่างเคสกรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเกิดจากปัญหาในเรื่องของดินทรุดตัวก็เลยทำให้ท่อขนส่งน้ำมันเนี่ยไปกระแทกกับตัวส่วนของตอม่อนะคะ
0: สำหรับการตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมันด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบภายในท่อที่จะขยายจากเดิม32กิโลเมตรเป็น66กิโลเมตรเนี่ยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่แนวท่อจากโรงกลั่นบางจากผ่านจุดของบริษัทน้ำมันต่างๆก่อนจะเข้าสู่สถานีเพิ่มแรงดันมักกะสันและแยกส่งน้ำมันไปยังปลายทางที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิรวมระยะทางที่ต้องตรวจสอบประมาณ66กิโลเมตรด้วยกันนายสมพงษ์โพไกรผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจจัดส่งทางท่อบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL ค่ะบอกว่าบริษัทจะเร่งดำเนินการเปลี่ยนท่อบริเวณจุดรั่วประมาณ16เมตรและยกระดับท่อให้พ้นฐานต่อหม้อเพื่อป้องกันการกดทับส่วนระยะกลางเฟสกลางเดี๋ยวจะปรับแนวท่อให้หลบฐานต่อหม้อป้องกันการแอ่นตัวในอนาคตก่อนจะทดสอบระบบและทดลองจ่ายน้ำมันตามปกติพร้อมยืนยันการยกระดับท่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำมันทางท่อค่ะ
3: เฉพาะท่อในส่วนนี้ก่อนครับ16เมตร16เมตรในส่วนนี้ก่อนครับอย่าจะยกขึ้นก่อนครับยังอยู่บนแนวตอม่ออยู่แต่ยกขึ้นสูงขึ้นนะครับเพื่อให้สามารถใช้ได้เราเรียกว่าชั่วคราวก่อนนะครับแต่ในระยะกลางเนี่ยเราต้องทำการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าแนวท่อที่เราจะเปลี่ยนที่จะหลบเนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยครับ
1: มีคำถามครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วมันมีระบบในการตรวจจับความผิดปกติของท่อส่งน้ำมันอยู่ แต่ทำไมมันถึงตรวจจับการรั่วไม่ได้ตัวแทนจากบริษัทเอกชนนะครับชี้แจงครับบอกว่าระบบตรวจจับความผิดปกติของท่อทำตามมาตรฐานที่ใช้กันในระดับสากลนะครับแต่เคสนี้มันเป็นการรั่วซึมในปริมาณที่น้อยมากทำให้ระบบตรวจจับได้ยากครับแนวทางในอนาคตครับบริษัทจะใช้ระบบที่เรียกว่า SCADA ครับหรือระบบควบคุมและติดตามการทำงานของท่อควบคู่กับการใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบภายในท่อนะครับแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบจากทุก10ปีเป็นทุก5ปีครับเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงและเร่งแก้ไขก่อนเกิดปัญหาครับ
4: บริษัทเนี่ยมีแผนที่จะปรับลดจำนวนปีนะครับจาก10ปีให้สั้นลงเหลือเพียงแค่5ปีนะครับเพื่อทำให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเชิงป้องกันเพราะว่าถึงแม้ระบบที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถตรวจพบระดับรอยลีกที่เป็นลักษณะรอยเล็กมากๆนะครับแต่ว่าระบบที่ดีที่สุดณตอนนี้ก็คือระบบการรันอินเทลเจนต์ปิกซึ่งเป็นการตรวจสอบทั้งแนวท่อนะครับเราก็ยินดีแล้วก็นำเสนอทางกรมธุรกิจพลังงานนะครับในการที่จะเพิ่มความถี่ของการตรวจสอบระบบท่อของเราเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าการขนส่งพลังงานทางท่อเนี่ยจะสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน
1: ในเจตภูปิยะกรรมการผู้จัดการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดบอกนะครับว่าแนวท่อทั้งหมดเนี่ยมีแนวที่บริเวณใต้ทางยกระดับเป็นระยะทาง13กิโลเมตรครับแต่มีเพียงจุดที่พบการรั่วไหลจุดเดียวเนื่องจากเป็นจุดที่ท่อส่งน้ำมันวางอยู่บนฐานของต่อหม้อพอดีครับจึงสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยรั่วน้ำมันที่จุดดังกล่าวครับ
0: ยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันและมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันเรื่องการเข้าร่วมข้อตกลงยูปอฟ1991นะคะก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่องในสังคมวงกว้างนะคะจนทางกระทรวงเกษตรต้องออกมาแถลงแบบ2วันติดนะคะทางกรมการข้าวยืนยันแบบนี้บอกว่าไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับชาวนาแต่ถือว่าเป็นการปกป้องสิทธิพันธุ์พืชไทยและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรด้วยนะคะบอกว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางถึงความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมยืนยันยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ข้อห่วงใยของฝั่งภาคประชาสังคมออกมาโต้กระทรวงเกษตรที่ชี้แจงเมื่อวานบอกว่ากระทรวงเนี่ยชี้แจงคลาดเคลื่อนโดยยืนยันทางฝั่งของภาคประชาชนนะคะเขายืนยันว่าไปกระทบกับสิทธิของเกษตรกรในการเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างมหาศาลและไม่ใช่เรื่องที่จะมายกเว้นกันได้ง่ายๆตามที่กล่าวอ้างค่ะร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้ใช้ข้าวสารเกือบ100กิโลกรัมต่อเดือนค่ะต้นทุนข้าวสารก็ยังอยู่ในระดับสูงข้าวหอมมะลิในตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40บาทต่อกิโลกรัมทำให้ต้องบริหารจัดการต้นทุนด้วยการนำข้าวเสาให้มาผสมซึ่งมีราคาอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อกิโลกรัมทางร้านจึงกังวลว่าถ้าไทยเข้าร่วมอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือยูปอฟ1991และต้นทุนเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรไทยพุ่งสูงขึ้น 2-6 เท่าตามข้อกังวลของไบโอไทยอาจจะไปกระทบกับต้นทุนวัตถุดิบรวมถึงราคาอาหารต้องดีดตัวสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ
5: กังวลผลกระทบไหมกังวลอยู่แล้วแหละใช่ป่ะถ้าเกิดมันต้นทุนมันสูงขึ้นอ่ะแล้วเราจะอยู่กันยังไงจะอยู่กันยังไงตอนนี้ขนาดทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยากเลยนะขายของนี่แบบไม่ได้วัดเจ้ารวยหรืออะไรนะไม่ใช่นะให้มันพ้นวันนี้ไปได้แค่นั้นเองณตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดมันต้นทุนมันแพงขึ้นอีกอ่ะต้องมาคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงต่อ
1: ขณะที่ภาคเกษตรกรและการค้าระหว่างประเทศของไทยนะครับกำลังจับตาถึงความเป็นไปได้ครับในการพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญายูพอฟ1991เพราะเป็นการย้ายอำนาจทางกฎหมายนะครับเดิมเน้นการปกป้องสิทธิ์ของเกษตรกรและชุมชนตามพรบคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542ครับปรับไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์เด็ดขาดของผู้ปรับปรุงพันธุ์นะครับภาคประชาสังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตครับว่ากลุ่มเกษตรกรรายย่อยจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากครับเพราะวิธีการเก็บและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์จะเปลี่ยนไปต้นทุนทางการเกษตรจะสูงขึ้นครับแล้วก็ต้องพึ่งพาบริษัทเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่นะครับขณะที่ภาคธุรกิจและนักปรับปรุงพันธุ์กลับได้รับผลประโยชน์จากการคุ้มครองผูกขาดและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ส่วนผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูป จะเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายครับถ้าผลผลิตที่รับซื้อมาจากกิ่งพันธุ์ที่ไม่ถูกต้องส่วนฝั่งผู้บริโภคปลายทางอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นครับ
0: ถ้าเจาะกลุ่มพืชเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบหลังจากเข้าร่วมในอนุสัญญายูปอฟ1991เนี่ยนะคะมีความเสี่ยงในระดับวิกฤตเลยก็คือข้าวเนื่องจากวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ถูกจำกัดต้นทุนการเกษตรการทำเกษตรของเกษตรกรก็สูงขึ้นทันทีขณะที่มันสำปะหลังอันนี้อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงปานกลางเพราะว่าเกษตรกรจะตัดท่อนพันธุ์ใช้เองได้แต่ว่าห้ามนำไปขายหรือแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านส่วนผลไม้ส่งออกค่ะเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะม่วงอันนี้มีความเสี่ยงสูงในด้านการค้าส่งออกไม้ดอกและผักส่งออกมีความเสี่ยงสูงต่อฟาร์มรายย่อยและเสี่ยงการถูกตรวจ DNA บริเวณท่าเรือส่งออกนะคะจากความกังวลที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทำให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรออกมาย้ำบอกว่าประเทศไทยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปร่วมภาคียูปอฟ1991และเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาข้อดีข้อเสียโดยข้อกฎหมายในอนุสัญญาจะมุ่งควบคุมและป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์เท่านั้นเช่นการลักลอบนำสายพันธุ์พืชที่ได้รับการคุ้มครองไปทำฟาร์มขยายพันธุ์เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเป็นธุรกิจแข่งขันในตลาดยืนยันไม่ได้ห้ามเรื่องวิธีการทำไร่ทำนาหรือการผลิตของเกษตรกรและเกษตรกรก็ยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกต่อและแบ่งปันกันได้ตราบใดที่ไม่ได้ทำเพื่อการค้าค่ะ
6: มั่นใจก็ขอให้รับทราบยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะรองปลัดกระทรวงโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับยืนยันว่าพี่น้องเกษตรกรมิใช่กลุ่มบุคคลเป้าหมายตามการปกป้องทางการค้านะครับหลักการสาระของเรื่องกฎหมายต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศนั้นมุ่งปกป้องในระดับการวิจัยพันธุ์ซึ่งเปรียบเสมือนสินค้าเพื่อมิให้เกิดการลอกเลียนจากคู่แข่งทางการค้ามิใช่มีเป้าหมายไปกีดกันเกษตรกรไม่ให้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์มิฉะนั้นไม่ว่าใครทั้งนั้นจะไม่สามารถขายเมล็ดพันธุ์ได้แน่นอนครับถ้าซื้อไปแล้วเก็บไม่ได้ใครจะไปซื้อครับยี่ห้อนั้น
1: อธิบดีกรมการข้าวครับบอกว่าแนวทางการหารือเวลานี้นะครับเป้าหมายหลักก็คือการปกป้องสิทธิและคุ้มครองพืชพันธุ์ที่ดีของไทยครับไม่ให้ชาติต่างๆนำสายพันธุ์เช่นข้าวหอมมะลิหรือว่าผลไม้เศรษฐกิจไปเพาะพันธุ์ขยายต่อโดยไม่มีการรับรองนะครับถ้าเข้าร่วมจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลครับทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้นแต่การจะตัดสินใจเข้าร่วมในอนุสัญญานี้หรือไม่ยืนยันนะครับจะไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดเข้ามาซ้ำเติมหรือเพิ่มภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรครับ
7: แต่ก่อนจะเดินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องคิดหน้าคิดหลังอย่างรอบคอบแล้วถึงจะเข้าไปนะครับหลักใหญ่ใจความคือไม่มีการเพิ่มต้นทุนให้เกษตรกรไม่ต้องไปหลงกลไม่ต้องไปหลงเพ้อฝันว่าเศร้าแล้วเมล็ดพันธุ์จะแพงขึ้นแล้วเมล็ดพันธุ์กรมการข้าวก็มีนะครับเมล็ดพันธุ์ผู้ประกอบการเครือข่ายกรมการข้าวมีเยอะนะครับ 700,000 กว่าตันอยู่ภายใต้กรมการข้าวกำกับดูแลและคุยและเดินไปด้วยกันกับพี่น้องผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ใช้เองที่บ้านเป็นเรื่องของท่านเลยนะครับส่งที่จะผลิตแล้วก็จะเป็นเชิงพาณิชย์จะอยู่กับเราเราจะคุ้มครองดูแลแล้วคุยไปด้วยกันเดินไปด้วยกันอยู่แล้วฉะนั้นจะไม่มีการออกนอกแถวนะครับ
0: เลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยตอบโต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะบอกว่าการที่กระทรวงเกษตรอ้างว่าการเข้ามาเป็นสมาชิกของยูปอฟ1991ไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชนำไปปลูกต่อคำชี้แจงดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542ของไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกได้คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของเกษตรกรในการเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อในฤดูกาลถัดไปอยู่แล้วค่ะแต่สำหรับยูปอฟ1991ไม่ได้ยกเว้นสิทธินี้ให้อย่างอัตโนมัติแต่มีเงื่อนไขอนุญาตให้ยกเว้นได้เฉพาะเกษตรกรที่ปลูกเพื่อยังชีพหรือกลุ่มธัญพืชเม็ดเล็กเท่านั้นและยังมีข้อกำหนดสำคัญก็คือการยกเว้นต้องไม่กระทบต่อประโยชน์และสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์หรือบริษัทเมล็ดพันธุ์ มูลนิธิชีววิถีย้ำบอกว่ากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วแต่การบีบให้เข้าร่วมยูป๊อป1991อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์

0: กันข้ามชาติและทุนใหญ่มากกว่าจะเป็นการปกป้องวิถีชีวิตและสิทธิขั้นพื้นฐานของเกษตรกรไทย
1: ไม่เห็นประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากโอเคบริษัทเอกชนซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไปดูนะคนที่ขอรับการกู้ความรู้เนี่ยมีส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติและบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยมีคนไทยเล็กๆน้อยๆมากที่ไปขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชนะใหญ่ๆเลยนะก็คือบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยรองลงมาก็หน่วยราชการหรือมาลัยและที่เหลือก็เป็นบริษัทเล็กบริษัทน้อยซึ่งมีจำนวนน้อยมากเป็นประโยชน์ก็จะมีแก่กับคนที่สามารถปรับปรุงพันธุ์นี้แหละ
0: นางสาวธิดากุลแสนอุดมผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตรตอบคำถามกรณีที่เพจ Facebook ไบโอไทยอ้างว่าเกษตรกรเวียดนามได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศร่วมเข้าร่วมยูป๊อป1991เพราะว่าต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์จากต่างชาติในระดับที่เป็นอันตรายแต่จากการสอบถามข้อมูลเชิงวิชาการโดยอ้างอิงข้อมูลสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชของเวียดนามพบว่ากรณีที่เวียดนามเข้าร่วมยูป๊อป1991มีผลดีมากกว่าผลเสียค่ะยอมรับว่าได้ใช้เมล็ดพันธุ์จากบริษัทข้ามชาติในปริมาณมากจริงแต่ผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นสามารถเข้าถึงสายพันธุ์ศักยภาพสูงและเทคโนโลยีต่างประเทศได้มากขึ้นมีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อลดอายุเก็บเกี่ยวการเพิ่มศักยภาพผลผลิตต่อไร่และทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
2: ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2คนละครึ่งเฟส2เข้าครม.อย่างเป็นทางการแล้วครับต่อไปอีก2เดือนแต่พันเดียวนะอันเนี้ยเกิดขึ้นแน่นอนเข้าครม.แล้วครับแต่ถ้าไปถามพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ครับสิ่งที่เขาอยากจะให้รัฐบาลแก้ไขไม่ใช่การกระตุ้นการซื้อกระตุ้นการบริโภคครับแต่อยากให้แก้นั่นก็คือน้ำมันแพงวัตถุดิบแพงครับข้าวแกงที่ตลาดนัดกระทรวงการคลังครับใกล้กระทรวงการคลังเลยนะครับตรงเนี้ยเขาบอกว่าที่นี่ขายข้าวแกงเริ่มต้นจานละ45-60บาทครับถ้าซื้อเป็นกับข้าวขายถุงละ70-80บาทขึ้นอยู่กับแต่ละเมนูนะครับมันถูกหรือมันแพงท่านผู้ชมว่าอย่างไรอันนี้อยู่ใกล้กับกระทรวงการคลังครับขณะที่อาหารตามสั่งครับก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นเริ่มต้นจานละ50เป็น60-70บาทอันนี้เป็นการปรับราคานะครับในเดือนที่2หลังจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีผลบังคับใช้ครับเขาก็ยอมรับตรงๆแบบนี้เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าจำเป็นต้องขึ้นราคาครับให้มันเหมาะสมสะท้อนกับต้นทุนค่าวัตถุดิบค่าเครื่องปรุงไปจนถึงบรรจุภัณฑ์นะครับที่มันขึ้นไปแล้วยังไม่ลงเลยเช่นถุงแกงถุงก๊อบแก๊บอันนี้ราคาสูงขึ้นครับ
3: ค่ะปกติไอ้กล่องละ50บาทผัดกะเพรานี้ก็ขึ้น60บาทค่ะเพราะว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นอะไรก็ค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นแพงขึ้นสิ่งของก็แพงขึ้นอุปกรณ์ภาชนะอะไรก็แพงขึ้นหมดเลยช้อนกล่องอะไรก็ขึ้นหมดพลาสติกก็ขึ้นหมด
0: ตามสั่งขึ้นมาจานนึง10บาทเลยเหรอคะ
2: นี่ติดกระทรวงการคลังเลยนะ
0: ไม่เพียงราคาอาหารปรุงสำเร็จที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะมีเสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนบอกว่าแม้โครงการจะช่วยลดภาระรายจ่ายได้บ้างแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยจึงขอให้รัฐบาลดูแลราคาสินค้ามากกว่าจะไปแจกเงินค่ะ
4: น่าจะควบคุมราคาสินค้ามากกว่ากับน้ำมันนะใช่ใช่มันจะได้แบบว่าเราก็ซื้อน้อยลงอะไรเนี่ยค่าใช้จ่ายเราก็น้อยลงถึงจะแจกเงินไปมันก็เหมือนกับว่าซื้อแป๊บเดียว
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในครับยืนยันไม่พบปัญหาการปรับขึ้นราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงมาตรการไทยช่วยไทยพลัสครับแต่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นจึงได้จับตาราคาสินค้าที่มีความเชื่อมโยงกับน้ำมันนะครับแล้วก็น้ำมันปาล์มเป็นกรณีพิเศษขณะที่การประชุมครม.ครับเห็นชอบขยายอายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เฟส2คนละ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้แล้วก็ขยายระยะเวลาในการดำเนินมาตรการเติมเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ700บาทเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิ์เดือนละ300บาทจะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับวงเงินใช้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าคนละ 1,000 บาทนะครับ 1,000 เป็นเวลา1เดือนหรือเฉพาะเดือนตุลาคมนี้ครับ รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ

0: บอกว่าการดำเนินโครงการในเฟสแรกมีคนใช้จ่ายวงเงินไม่เต็มสิทธิ์ประมาณ 51% ท่านผู้ชมใช้เต็มไหมทางรองนายกก็เลยบอกว่ารัฐบาลก็เลยเหลือเงินนะครับสำหรับเอามาใช้ในเฟส2ครับซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้น 0.1 ถึง 0.2% และ GDP ทั้งปีจะขยายตัวตามเป้านะครับอยู่ที่ 2.5% ครับแล้วก็ย้ำว่าการออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านเพื่อดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนสำคัญนะครับในการช่วยลดค่าครองชีพชะลอการเร่งตัวของเงินเฟ้อและยับยั้งไม่ให้เกิดวิกฤตพลังงานลุกลามกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครับ
1: ผลในเรื่องค่าของชีพช่วยได้แน่นะครับเรื่องที่สองผลในการฟื้นเศรษฐกิจผมอยากเรียนให้ชัดเลยนะครับว่าการที่เราออกพระราชกำหนดทันทีตอนที่เรารู้ว่าวิกฤตพลังงานอาจจะยืดเยื้อมันเห็นได้ชัดว่าคลื่น3ระลอกมันกระทบไทยจริงตามที่เราคาดการไว้เงินเฟ้อสูงขึ้นค่าของชีพสูงขึ้นกำลังซื้อเริ่มหดตัวเลข GDP ในไตรมาส2ถึงหดลงมาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามั่นใจครับว่าโครงการที่ออกมาทันและรวดเร็วทันเวลาเนี่ยจะช่วยพยุงกำลังซื้อและช่วยเศรษฐกิจไทย
2: เมื่อสักครู่นี้คุณเจษฎาบอกว่าคนที่ใช้จ่ายวงเงินไม่เต็มสิทธิ์นี่ครึ่งหนึ่งเลยเหรอคะ
0: 51% ใช
2: ่เยอะนะคะไม่แน่ใจว่าใช้ไม่ทันสินค้าไม่ถูกใจหรือว่าร้านค้าที่ร่วมโครงการมันน้อยกระจุกตัวอันนี้คุณผู้ชมนะตอบคำถามได้ดีที่สุด
0: น่าคิดครับ
2: สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2ค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรายเดิมนะคะสามารถกดยืนยันสิทธิ์เพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2ได้ต่อเนื่องทันทีโดยไม่ต้องเป็นลงทะเบียนใหม่เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการรายใหม่รวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบนแอปเป๋าตังค์ได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนอะไรให้ยุ่งยากเลยในวันที่30กันยายนนี้เป็นต้นไปส่วนกรณีการเลื่อนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยจากเดิมกำหนดเอาไว้บอกน่าจะเริ่มเดือนตุลาคมเลื่อนออกไปแล้วเป็นนู่นเลยค่ะเมษายนปีหน้าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวที่เลื่อนออกไปมันช้าเกินไปและอาจจะส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงค่ะ
3: ถ้าเราไปเลื่อนเมษาเนี่ยอาจจะเป็นการที่มันช้าเกินไปนิดหนึ่งอะฮะเพราะว่าการจูงใจของช่วงเวลาถ้าไปช่วงเวลาช่วงเดือนเมษาโอเคแหละมันมีเทศกาลลอยกระทงเนาะไม่มีเทศกาลสงกรานต์เนาะใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็โอเคก็ไปเล่นในเทศกาลสงกรานต์แต่มันก็เป็นเล่นในช่วงเวลาสั้นๆนะครับประมาณสักวีคหนึ่งแค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาเปิดการโปรโมชั่นต่างๆนานาเช่นภาครัฐส่งเสริมการไทยเที่ยวไทยพัสอะไรเงี้ยฮะในช่วงของเดือนไฮซีซั่นช่วงไฮซีซั่นช่วงปลายปีผมว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าครับ
0: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมองว่าแม้ภาคเหนือจะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงฤดูหนาวครับแต่การเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยไปเป็นเดือนเมษายนอาจจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเท่าที่ควรนะครับเพราะมันเลยช่วงไฮซีซั่นของภาคเหนือไปแล้วครับ
2: ตลอด3สัปดาห์ของการเจอปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะแม้ว่าในภาพรวมจะยังอยู่ในวงจำกัดยังไม่พบลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนแต่การจับได้อย่างต่อเนื่องกำลังสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านรวมไปถึงชาวประมงนะคะพวกเขากังวลบอกว่าถ้ายังไม่มีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวดมันอาจจะควบคุมไม่ทันค่ะชาวประมงพื้นบ้านหว่านแหหาปลาบริเวณประตูระบายน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะบอกว่าปีนี้ปริมาณปลาที่จับได้ลดลงถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆทำให้หลายคนเริ่มเปลี่ยนไปหาปลาจากแหล่งอื่นแทนทุกครั้งที่ปลาติดแหขึ้นมาชาวประมงที่นี่ก็จะตรวจสอบราคาลองสังเกตดูมีปลาหมอคางดำปะปนมาด้วยหรือไม่เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดนะคะหลังจาก ตอนนี้เจอปลาหมอคังดำบริเวณเขื่อนลำปาวแล้ว111ตัวชาวประมงบอกว่าแม้ตอนนี้จะพบปลาหมอคังดำในพื้นที่จำกัดอีกทั้งยังมีพบบางส่วนในเขื่อนลำปาวแล้วก็บอกว่าในเขื่อนลำปาวจริงๆมีปลานักล่าอยู่หลายชนิดก็น่าจะช่วยระงับยับยั้งการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคังดำไม่ให้ระบาดรวดเร็วเหมือนกับในพื้นที่ภาคกลางแต่ก็ยังกังวลว่าถ้าภาครัฐไม่มีมาตรการที่ชัดเจนอาจจะทำให้การระบาดมันลุกลามหรือว่ากระจายตัวไปยังลำน้ำสาขาลำน้ำอื่นๆจนท้ายที่สุดควบคุมไม่ได้ค่ะ
4: คิดว่าเมื่อวานเขาเกิดพวกแพร่ครับแพร่กระถิ่งยากเพราะว่าเขียนเขามันเป็นน้ำบุรุษสมบูรณ์มันไม่น้ำก้อยเพราะว่าป่ามอข้างหลังสมองที่ขยายน้ำก้อยเขียนเขากับพ่อกันหน่อยสีแพร่ยากอยู่หรอครับ
0: 3สัปดาห์ครับมีการพบปลาหมอคังดำในพื้นที่ตอนเหนือของเขื่อนลำปาวนะครับก็คืออำเภอสามชัยอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสหัสขันธ์รวม111ตัวครับจุดที่เจอมากที่สุดครับคือบ้านคำเขื่อนแก้วที่อำเภอสามชัยนะครับโดยปลาที่พบมีความยาวตั้งแต่7เซนติเมตรไปถึง18เซนติเมตรอายุระหว่าง3ถึง6เดือนครับในจำนวนนี้เป็นเพศเมียมีไข่ในท้อง12ตัวนะครับพอผ่าพิสูจน์พบไข่เฉลี่ย200ถึง400ฟองครับแต่ยังไม่พบปลาหมอตัวผู้ที่อมไข่หรือลูกปลาในปากครับ
2: สำหรับปลาหมอคังดำที่พบทุกจุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้ตัดตัวอย่างคีบนำไปส่งตรวจ DNA ที่กรมประมงเพื่อหาแหล่งที่มาว่าปลาหมอคังดำที่เจอในเขื่อนลำปาวมันตรงกับปลาหมอคังดำที่ระบาดไปแล้วในพื้นที่ก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งอันนี้ยังต้องรอผลตรวจยืนยันส่วนการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดตามเกณฑ์ของกรมประมงอันนี้มันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วว่าต้องพบอัตราความหนาแน่นของปลาหมอคังดำความชุกชุมไม่เกิน10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรซึ่งผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยพัฒนาน้ำจืดกรมประมงจะเป็นคนตรวจสอบส่วนการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกาศภัยพิบัติของกรมประมงซึ่งผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยพัฒนาน้ำจืดกรมประมงต้องรายงานยืนยันให้ผู้ว่ารับทราบและกรมประมงก็ต้องประกาศเป็นพื้นที่แพร่ระบาดก่อนนะคะลำดับต่อไปจึงจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับอำเภอและจังหวัดค่ะ
0: ประเด็นสำคัญตอนนี้ก็คือจำนวนปลานะครับต่อพื้นที่เนี่ยมันยังไม่เข้าสัดส่วนเกณฑ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำครับแต่คุณวิลาสินีครับก็มีข้อสังเกตมาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าถ้าไม่มีปฏิบัติการกำจัดเชิงรุกเดี๋ยวเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเขื่อนลำปาวอย่างแน่นอน
5: ค่ะผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งอะค่ะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่างเร็วสุดก็คือไม่เกิน3ปีค่ะถ้าไม่เร่งกำจัดเนี่ยก็น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนแต่แน่นอนค่ะว่าบวกลบได้ตามปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาสัตว์น้ำนำมาประเมินก็คืออายุของปลาหมอคางดำที่พบนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในวัยเจริญพันธุ์พร้อมไข่จำนวนมากในท้องของตัวเมียค่ะหลายคนอาจจะบอกนะคะว่าเอ๊ะนี่เป็นการคาดการณ์ที่น่ากลัวไปหรือเปล่าเพราะถ้าดูจากจุดที่ปลาหมอคางดำของเขื่อนลำปาวตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะยังพบอยู่หลักๆใน3อำเภอนะคะและรวมกันก็แค่ประมาณ100กว่าตัวเท่านั้นรวมถึงระบบนิเวศของเขื่อนลำปาวเองเนี่ยก็มีปลานักล่าจำนวนมากเช่นปลาชะโดปลาช่อนผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาสัตว์น้ำค่ะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะคะแต่อธิบายว่าปลานักล่าเนี่ยมักจะอาศัยอยู่ในน้ำที่ลึกกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสรอดของปลาหมอคางดำค่ะก็ยังมีสัดส่วนสูงในจุดที่น้ำตื้นค่ะแล้วพอยิ่งมาเห็นไข่ในท้องปลาหมอคางดำตัวเมียที่ชาวบ้านจับได้นะคะตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า200ถึง400ฟองบวกกับระยะฟักไข่ระยะฟักตัวเนี่ยสั้นและวงรอบการขยายพันธุ์แค่22วันค่ะก็ยิ่งไปสนับสนุนให้การคาดการได้ว่าถ้าไม่มีการเร่งกำจัดออกโดยเร็วนะคะก็อาจจะไม่ทันการ3ปีอาจจะเห็นผลกระทบชัดเจนในเขื่อนลำปาวและ5ถึง10ปีอาจจะขยายเข้าสู่พื้นที่ลุ่มน้ำใกล้เคียงค่ะ
6: คิดดูว่าถูกปล่อยไปด้วยอาจจะขนาดเพียงลูกพันปลาแต่วันนี้โตได้ขนาดนี้แสดงว่าปลาชะโดปลาช่อนที่ว่าเนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่ได้เต็มที่คงกินได้แต่ว่าอาจจะกินได้ 1-2% เท่านั้นฮะทีนี้อีกข้อนึงก็คือปลานักล่าที่กล่าวมาเนี่ย มันอยู่ความลึกประมาณเกินเข่าเราขึ้นไปประมาณตื้นสุดขั้นที่เขาจะอยู่ได้เกินเข่าเราแต่ว่าหมอข้างดำเนี่ยประมาณคืบหนึ่งเนี่ยเขาก็ออกลูกออกหลานเลี้ยงลูกได้เพราะโอกาสที่ปลานักล่าจะเข้ามาในน้ำตื้นเนี่ยน้อยแล้วก็ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขาก็จะออกจากตัวเขื่อนลำปางก็จะมีการปล่อยน้ำออกลงในลุ่มน้ำชีใช่ไหมฮะปลาหมอข้างดำก็จะระบาดไปทั่วภาคอีสานอย่างน้อยภาคอีสานตอนกลางนะฮะในลุ่มน้ำชีเนี่ยก็คงไม่น่าจะเกิน5ปี10ปีเนี่ยก็จะพบปลาหมอข้างดำกระจายทั่วภาคอีสานเลยครับ
5: คำว่าฉุกเฉินของเราอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะดูจากหลักเกณฑ์นี้ค่ะซึ่งร่วมกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมประมงปอพอและก็กรมบัญชีกลางเนี่ยพบว่ากรณีการรุกรานถูกกำหนดไว้3ระดับด้วยกันนะคะคือไม่รุนแรงเนี่ยความชุกชุมจะอยู่ที่ไม่เกิน10ตัวต่อ100ตารางเมตรระดับปานกลางค่ะกำหนดไว้มากกว่า10ตัวแต่ไม่เกิน100ตัวส่วนระดับรุนแรงนะคะต้องชุกชุมมากกว่า100ตัวต่อ100ตารางเมตรแต่ถ้าเข้าข่ายพื้นที่แพร่ระบาดหรือไม่เนี่ยจะต้องพบความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติในระดับปานกลางขึ้นไปนะคะกรณีนี้ค่ะนายณัฐชาสสพรรคประชาชนนะคะมองว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตามบริบทพื้นที่เพื่อให้การนำงบประมาณมาใช้นั้นทันต่อสถานการณ์ค่ะ
7: แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเจอปลาหมอข้างดำอยู่เราจะแก้ไขยังไงล่ะท่านต้องออกระเบียบมาใหม่ว่าเจอแบบที่ยังไม่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยต้องเจอเท่าไหร่เจอแบบที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยท่านจะดำเนินการยังไงต่อบ้างเพราะมันมีเรื่องของงบประมาณตามมาใช่ไหมครับในเขื่อนลำปาวเนี่ยไม่ได้เตรียมงบไว้แน่นอนเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนแต่การเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนตรงนี้เนี่ยกรมประมงควรที่จะเร่งหางบประมาณของตนเองในส่วนอื่นเนี่ยไปแก้ไขสถานการณ์ก่อนไม่อย่างนั้นจะเป็นไฟลามทุ่งเหมือนตอนที่ท่านเจอที่สมุทรสงครามและท่านไม่ทำอะไรเลยมันก็ตีวงกว้างไปเพชรบุรีไปสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรต่างๆซึ่งอันเนี้ยเคสเหมือนกันเลยเหมือนกับตอนที่เกิดเหตุที่สมุทรสงครามเกิดที่กาฬสินธุ์แล้วเดี๋ยวมันจะไปจังหวัดอื่นๆข้างเคียงท่านมีมาตรการยังไง
5: ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับช่วงเริ่มต้นของการระบาดนะคะไปดูตัวอย่างจากพื้นที่นี้ค่ะนี่เป็นภาพที่ทีมข่าวบันทึกวันนี้นะคะปลาหมอคางดำหลายพันตัวลอยหัวโผล่พ้นน้ำออกหากินในแหล่งน้ำธรรมชาติที่บ้านรับแพรกอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะชาวบ้านบอกว่า1ปีมานี้นะคะแม้จะพยายามช่วยกันกำจัดแต่ก็กลับมาชุกชุมได้ใหม่ภายในไม่กี่เดือนสะท้อนว่า7มาตรการที่ผ่านมาค่ะเช่นมาตรการกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าการนำไปใช้ประโยชน์รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะส่วนหนึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะหลังจากที่ครม.ปี2567อนุมัติกรอบวงเงินไว้ที่450ล้านบาทแต่งบประมาณจริงที่กรมประมงจัดหามาได้ในเวลานั้นมีเพียงแค่90ล้านบาทเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นะคะในช่วงนั้นมีการใช้งบประมาณของการยางแห่งประเทศไทย50ล้านบาทรับซื้อเพื่อนำไปทำปุ๋ยทำน้ำหมักชีวภาพแต่ด้วยงบที่จำกัดค่ะทำให้ช่วงเวลาสั้นๆและขาดความต่อเนื่องค่ะกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาระบุค่ะว่าสำหรับกรณีเขื่อนลำปาวเนี่ยต้องเร่งควบคุมอยู่นะคะแล้วก็จะลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเองเนี่ยปลายสัปดาห์นี้ไม่ได้นิ่งเฉยค่ะพร้อมกับเตรียมข้อเสนอพร้อมกับเตรียมเสนอนะคะของงบกลาง350ล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างทำแผนเพื่อเสนอครม.พิจารณาค่ะซึ่งก็ถูกจับตาละค่ะว่าใน350ล้านบาทเนี่ยจะถูกจัดสรรปันส่วนไปอยู่กับงบประมาณส่วนใดบ้างแล้วก็จะสำเร็จเหมือนเคสที่ผ่านมาหรือเปล่าว่าจะกำจัดได้จริงมากน้อยแค่ไหนค่ะ
0: ขอบคุณคุณวิลาสินีครับ
8: กองบังคับการสืบสวนนครบาลขยายผลทลายแหล่งผลิตยาแก้ไอปลอมนะคะเป็นยาอันตรายนะคะเพราะนอกจากจะทำขึ้นมาปลอมแล้วเนี่ยค่ะมันยังสุ่มเสี่ยงถ้าหากว่ายาแก้ไอปลอมมันเอาไปผสมกับน้ำกระท่อมมันอาจจะเป็นถูกเอาไปใช้เป็นยาเสพติดที่เรียกกันว่า4คูณร้อยนะคะก็ตรวจยึดของกลางได้หลายรายการด้วยกันนะคะโดยพบว่ามีเส้นทางการลำเลียงขนส่งและเตรียมนำไปจำหน่ายทั่วประเทศมูลค่าสูงถึงร้อยล้านบาทค่ะรถกระบะตู้ทึบสีขาวเป็นเป้าหมายที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลติดตามค่ะคันนี้นะคะหลังจากพบพฤติกรรมต้องสงสัยและเชื่อว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาปลอมตำรวจก็ติดตามรถคันนี้ตามไปห่าง แต่ไม่ให้คลาดสายตาค่ะไล่ไปจนถึงบริเวณที่เป็นโกดังแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลนาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครก่อนจะเข้าไปแสดงตัวและตรวจสอบนะคะพบชายชาวเมียนมา2คนอยู่ภายในรถให้ข้อมูลอ้างว่าได้รับการว่าจ้างให้มาขับรถไปรับแกลลอนสินค้าก่อนจะนำไปส่งต่อให้กับรถอีกคันโดยอ้างว่าเพิ่งรับงานเป็นครั้งแรกได้รับค่าจ้างคนละ500บาทค่ะ
9: แล้วจุดนี้นี่คือนายจ้างเขาส่งโลเคชั่นมาให้หรือว่าไง
10: เขาจะติดต่อกันเองกับเราไม่รู้ครับ
9: มีหน้าที่มาตามคำสั่ง
10: ใช่ครับ
9: แล้วให้เอาอะไรไปยกอะไรไปรู้เนี
10: ่ยแค่ถังเปล่า
9: เขาบอกว่าเป็นอะไรถังเปล่า
10: ใช
9: ่คนละ500
10: คนละ500
9: แล้วจากนี้ไปเนี่ยไปส่งไกลไหม
10: ไกลอยู่
0: จากนั้นครับตำรวจเข้าตรวจค้นโกดังนะครับไปเจออุปกรณ์สำหรับเตรียมและผสมวัตถุดิบจำนวนมากครับมีหม้อต้มประมาณ10ใบมีน้ำเชื่อมแล้วก็มีถังบรรจุกว่า200ถังนะครับที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ได้ประมาณ 100,000 ขวดครับตำรวจขยายผลตรวจสอบอีกโกดังหนึ่งครับอยู่ห่างออกไป16กิโลเมตรเจอเครื่องจักรสำหรับผลิตยานะครับรวมถึงน้ำยาที่ผสมเสร็จแล้วรอเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกใส่ขวดแล้วก็ติดฉลากเป็นยาแก้ไอและยาแก้แพ้ยี่ห้อหนึ่งที่มีขายในร้านขายยาทั่วไปครับจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับพบว่าโกดังทั้ง2แห่งเชื่อมโยงกันครับแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นระบบตั้งแต่การเตรียมการผสมวัตถุดิบผลิตบรรจุติดฉลากไปจนถึงการส่งออกจำหน่ายครับ
11: จุดที่1ก็เจอตอนนี้เราก็ให้กำลังเฝ้าไว้อยู่พร้อมผู้ต้องหานะครับจุดนี้คือจุดที่2ซึ่งเราก็ตามมาจากรถคันที่ออกจากโรงงานจุดที่1เขามาที่นี่ซึ่งมาที่นี่กลับปรากฏว่าเราก็เจอเครื่องผลิตเนี่ยมันเยอะพร้อมกับน้ำยาที่พร้อมจะกรอกใส่ขวดหรือใส่แพ็คเกจในการที่จะนำไปขายให้ในตลาดมืด
0: ปฏิบัติการครั้งนี้ครับตำรวจได้รับข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตยาแก้แพ้และยาแก้ไอแห่งหนึ่งนะครับหลังตรวจพบผลิตภัณฑ์ปลอมในตลาดครับโดยได้รับแจ้งจากร้านขายยาในพื้นที่ภาคใต้นะครับจึงตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางการจัดส่งแล้วก็ประสานข้อมูลให้ตำรวจติดตามครับจนเจอผลิตภัณฑ์บางส่วนในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ขยายผลไปยังแหล่งผลิตในจังหวัดสมุทรสาครครับจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการนี้นะครับลักลอบผลิตและกระจายยาแก้ไอปลอมมาแล้วประมาณ 1-2 ปีครับผลิตภัณฑ์ปลอมเนี่ยถูกทำให้มีลักษณะใกล้เคียงกับของจริงมันใกล้เคียงขนาดไหนท่านผู้ชมรสชาติก็ใกล้ฉลากฝาบรรจุก็ใกล้เคียงกันครับ
12: มันเหมือนค่ะมันมีความเหมือนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนซะทั้งหมดมันก็มีความคล้ายนะคะหนึ่งคือรสชาติคล้ายฉลากคล้ายฝาคล้ายแต่มันก็มีจุดต่างที่ไม่ใช่ของทางบริษัทมีข้อแตกต่างไปนะคะ
9: จุดต่างตรงนี้มันคืออะไรครับพอจะสังเกตได้ไหม
12: จุดต่างเดี๋ยวเราต้องไปดูของกลางตัวนั้นก่อนนะคะแต่ที่จากที่เจ้าหน้าที่รองเมืองจับมานะคะที่สักเขตปทุมวันจับมาก็คือจุดต่างคือจะมีข้อแตกต่างคือสติกเกอร์มีตัวหนังสือที่สีน้ำเงินอมม่วงแล้วก็พื้นหลังจะเป็นออกทางสีน้ำเงินไปเลย
8: นอกจากแหล่งผลิตแล้วค่ะตำรวจยังขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะคะก็ไปเจอยาแก้ไอปลอมซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ประมาณ 40,000 ขวดเตรียมส่งให้กับลูกค้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมตรวจสอบและอายัดของกลางเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ค่ะว่ามีตัวยาหรือว่าสารเคมีชนิดอื่นๆเป็นส่วนผสมและมีปริมาณ

29นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอังแดร์โอเดงไบรท์กาวอยูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็น

ราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลรองพระบาทดังนี้นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหมอนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันศาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางชวีวันสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทไวลูร่าเอเนอร์ยีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 นเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อส่งพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไรภพวงไรรัตน์ผู้ราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจะอาวาสวัดระหารไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 14:31 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังถงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ทรงเปิดป้ายอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชโดยกรมท่าอากาศยานสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธ

0: ศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2562แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2566และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบในวันที่19กันยายน2566ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากรากอารยธรรมเชื่อมน่านฟ้าสู่อนาคตบอกเล่าประวัติความเป็นมาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเดิมเรียกกันโดยทั่วไปว่าสนามบินชะเอียนตั้งอยู่ในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4โดยกรมการบินพาณิชย์ปรับปรุงสนามบินก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงทางวิ่งใช้เป็นท่าอากาศยานร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือนเปิดให้บริการผู้โดยสารในปี2531ต่อมามีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงดำเนินการหาพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชขึ้นบริเวณตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2551และเปิดให้บริการขนส่งทางอากาศในปีเดียวกันปัจจุบันอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลาประกอบกับมีนักท่องเที่ยวและผู้คนเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้นอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่สร้างขึ้นนี้จึงเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพื่อเปิดประตูการท่องเที่ยวเชื่อมน่านฟ้าเชื่อมผู้คนเชื่อมโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนยกระดับธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยนำสถาปัตยกรรมภาคใต้ของไทยที่มีองค์ประกอบของหลังคาหรือกันศาสตร์ที่ยื่นออกจากตัวอาคารเหมาะกับสภาพภูมิอากาศพื้นถิ่นที่ร้อนชื้นและฝนตกชุกมาผสมผสานร่วมกับสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นสากลเพื่อเกิดเป็นอัตลักษณ์สื่อถึงความเป็นไทยที่ก้าวสู่สากลในยุคของ AEC ASEAN Economic Community ลักษณะเป็นอาคาร3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 3,600 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือ 4.6 ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินห้องจำหน่ายบัตรโดยสารร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มจุดบริการรับส่งสาธารณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารอาทิระบบสายพานลำเลียงสัมภาระสะพานเทียบเครื่องบินลิฟต์โดยสารบันไดเลื่อนทางลาดยกระดับสำหรับเข้าสู่อาคารและทางเดินเชื่อมกับอาคารที่พักผู้โดยสารภายนอกอาคารมีศาลาเรือนไทยภาคใต้ล้อมรอบด้วยสระน้ำอยู่ด้านหน้าอาคารที่พักโดยสารโดยนำสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้มาเป็นต้นแบบการก่อสร้างเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าอากาศยานแห่งนี
1: ้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568
2: เวลา 13:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์ประจำปี2569จำนวน4คนและประจำปี2568จำนวน1คนโลกิตติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569จำนวน3คนรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประจำปี2569แก่บุคคลจำนวน2คนและองค์กร1แห่งแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีรวม 2,575 คนปัจจุบันมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน5วิทยาเขตภาคใต้ประกอบด้วยวิทยาเขตปัตตานีหาดใหญ่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและตรังจำนวน35คณะรวม305หลักสูตรมีนักศึกษาทั้งหมด 36,781 คนและบุคลากร 12,408 คนในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆอาทิด้านการบริหารจัดการมีการขับเคลื่อนดิจิทัลทราน

0: Transformation ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความทันสมัยในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่านการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการเรียนการสอนและการขับเคลื่อนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนจนได้รับรางวัล Climate Action Leader อันดับ2ของประเทศทั้งยังให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการขับเคลื่อนวิถีสุวรรณภูมิบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมเปลี่ยนจากการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเศรษฐกิจจากนั้นพระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมีให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1: องคมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ครั้งที่1/2569ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตย์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1/2569คณะกรรมการชุดนี้มีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์พุทธศักราช2557และการเสนอร่างระเบียบเพื่อการบริหารจัดการด้านที่ดินในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปจนถึงลูกหลานได้ในรูปแบบของสหกรณ์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยส่งเสริมสมาชิกในโครงการทำเกษตรกรรมแบบทันสมัยสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ
0: มูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและกองทัพบกร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตชีวพันธุ์มุ่งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.และกองทัพบกเพื่อบูรณาการองค์ความรู้สู่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
2: ดยเฉพาะการผลิตชีวพันธุ์เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดภัยและขยายผลสู่

0: ชุมชนเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งผู้บริหารของทั้ง3หน่วยงานเข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวณห้องประชุมหนุมาน1สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาหรือผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเพื่อควบคุมและป้องกันศัตรูพืชโดยไร้สารตกค้างได้แก่บิวเวอเรียเมตาไรเซียมและไตรโคโดมาที่ผ่านมามีการผลิตชีวภัณฑ์อาทิหน่วยทหารดำเนินงานด้านชีวภัณฑ์ผ่านโครงการทหารพันดีด้วยความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตชีวภัณฑ์ให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับการจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปในอนาคตช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับใช้ผลิตพืชผักที่ปลอดภัย
1: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันมหิดลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่หอประชุมโรงเรียนประสาทวิทยาคมตำบลหินดาดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชันบัญชารักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมกับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้กับประชาชนชาวอำเภอด่านขุนทดที่มารับบริการหน่วยแพทย์พระราชทานด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้อย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลโดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน618คนและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดให้กับประชาชนที่มารับบริการในหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โอกาสนี้ได้มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนประสาทโรงเรียนบ้านซับยางโรงเรียนบ้านหินดาดโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์โรงเรียนหินเพิงโรงเรียนป่ารังงามและโรงเรียนหนองกราดน้อยจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน3รายสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันของไทยผู้ทรงวางรากฐานและส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยโดยเฉพาะการพัฒนาแพทย์ศึกษาการส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์และการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์
0: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: วันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมูลนิธิดอยเวียงแก้วบริษัทร่มโพทอง888โปรดักต์กรุ๊ปจำกัดบริษัทไทยร่มโพทอง888ฟู้ดโปรดักต์จำกัดบริษัทไมล์คอฟฟี่888จำกัดและบริษัทพัชจิรกุลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดเสนาสนารามวัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดทวิชาตารามจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงชะพูจังหวัดพิจิตรที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ เวลา 14:30 น.โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยมูลนิธิสันติราษฎร์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยชมรมครูอาวุโสสันติราษฎร์สมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎร์สมาคมคารุพักแทนคุณแผ่นดินสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริษัท TQM อินชัวรันโบรกเกอร์จำกัดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนารามวัดหิมมวันบรรพตวัดตาลวกวัดวารีวันวัดศรีสวายวัดนิเวศสารามวัดโนนสมบูรณ์วัดตะเคียนบวรรัตน์และวัดบ้านตะเมาะจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สมาคมผู้ปกครองและครูนวมินทราชินูทิศบดินเดชาบริษัทไทยยูรีเทนพลาสติกจำกัดมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยสภาอนุรักษ์มรดกศิลปะการต่อสู้ไทยสมาคมศิษย์เก่าคงทองวิทยานางสาวชยานีรัตนแก้วศรีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดทองธรรมชาติวัดทองนพคุณวัดสุวรรณกรุงเทพมหานครและวัดป่าเจริญราชจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายกสินพศสูงเนินและคณะวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยบริษัทไวเครนอควาเรียมประเทศไทยจำกัดบริษัทซีวิลเทคโนโลยีคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทพามิพัฒน์จำกัดสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโพสมพรจังหวัดอุดรธานีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังผู้แทนหน่วยงานประชาชนและนักเรียนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านผู้น้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านอุตรดิตถ์จำกัดที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนทั่วทุกพื้นที่ของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตลอดจนทรงส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคให้คงอยู่คู่ชุมชนและเผยแพร่สู่สากลอย่างเช่นผ้าไหมไทยและการแสดงโขนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเทพลีลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดบางแวกวัดประยุรวงศาวาสวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียวัดแขนอกและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีเวลา 14:30 น.สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา ซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปที่มาจากวัดในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดอุทกเขปสีมารามวัดเขาบางทรายวัดวิเวการามวัดยานสังวรารามและวัดศรีมหาราชารวมถึงวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรี

0: สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดโสมนัสวิหารวัดเทพกรวัดตรีทศเทพวัดสัมพันธวงศารามวัดอรุณราชวรารามและวัดพระไกรสีและเวลา 19:00 น.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน8รูปในขณะที่ตลอดทั้งวันมีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านผุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งเท่านั้นงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอรศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
2: ข่าวค่ำคืนนี้ลากันไปด้วยพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรนะคะมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสภาพอากาศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะหลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะเกิดฝนตกหนักขึ้นในหลายพื้นที่นะคะรวมทั้งจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยค่ะสำหรับลักษณะอากาศดังกล่าวนี้ก็ส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนตกหนักรวมทั้งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้นะคะในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันพุธที่23ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะโดยจะมีทั้งพื้นที่เสี่ยงสีแดงแล้วก็พื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะพื้นที่เสี่ยงสีแดงนั้นมีความเสี่ยงสูงส่วนพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าแต่ก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เช่นกันนะคะโดยเริ่มจากวันพรุ่งนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงนะคะ4จังหวัดอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะจะอยู่ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลกับอีก27จังหวัดดังนี้ค่ะภาคอีสานที่จังหวัดชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองปิดท้ายภาคใต้นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและที่พังงาค่ะสำหรับสภาพอากาศคืนนี้ก็ไม่เบาเช่นกันนะคะก็ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสาเหตุจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลางและก็ภาคตะวันออกในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ก็ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงค่ะส่งผลทำให้คืนนี้นะคะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้นะ

0: ประชาชาติครั้งที่81ท่ามกลางสองสงครามป่วนโลกทรัมป์จ่อกดดันเซเลนสกี้หยุดยิง3สื่อสหรัฐสู้กลับยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์หลังถูกตัดสิทธิ์เข้าพื้นที่ทำเนียบขาวEconomy Undrappedแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายเวียดนามหมดยุคมหาวิทยาลัยรัฐล้นประเทศยุบรวมเพื่อเน้นคุณภาพทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่ม15นาที
1: ต่อค่ะมันช่วยได้เยอะมากนะ
2: อยากให้มีต่ออีกขึ้นปีเลย
3: อยากได้ต่อแต่ไม่รู้จะคุ้มกับภาษีหรือเปล่า
4: แต่ว่าปัญหามันก็คือว่ายังคงเป็นการเยียวยาในรูปแบบเดิมๆนะคะคือไทยช่วยไทยพลัสในฐานะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรายิ่งเห็นได้ชัดใหญ่ว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลยนะคะและที่สำคัญที่ฉันคิดว่าเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลต้องการสำหรับโครงการนี้คือการกระตุ้นความนิยม
5: คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมตินะครับให้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับให้ขยายระยะเวลานะครับไป2เดือนนะครับโดยใช้วงเงินที่เหลืออยู่นะครับจากพระราชกำหนดกู้เงินที่เรามีเหลืออยู่คนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อนะครับขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับสำหรับ26ล้านคนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus วันนี้คงจะได้รับทราบข่าวดีแล้วนะครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรีก็มีมติต่ออายุการใช้งานออกไปเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยวงเงิน 1,000 บาทปกติคุณผู้ชมใช้ได้เพียงแค่1เดือนใช่ไหมครับแต่ว่าเขายืดระยะเวลา 1,000 บาทเนี่ยใช้ให้หมดภายในระยะเวลา2เดือนก็เดี๋ยวจะเริ่มต้นเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปแต่ก็มีคำถามอีกด้านนึงจากฝ่ายค้านว่าเอ๊ะนี่มันก็เงินกู้มันจะเรียกว่าเงินเหลือได้หรือไม่เอาไปทำส่วนอื่นได้ดีกว่าหรือเปล่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่หรือเป็นการกู้เรตติ้งของรัฐบาลสร้างคะแนนความนิยมมากกว่านะครับวันนี้พูดคุยกัน2ท่านครับคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและคุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณสิริกัญญาเดี๋ยวก่อนสาระขอนอกเรื่องไร้สาระสักนิดนึงนะไปวิวาทะอะไรกับท่านนายกผ่านโซเชียลมีเดีย
1: นี่คุณจอร์จจะบอกว่าสิ่งที่นายกทำเนี่ยไร้สาระเหรอคะ
0: คือเป็นสีสันเป็นสีสัน
1: เป็นสีสันค่ะก็พอดีว่ามีฟีดมันขึ้นมาว่าท่านนายกเนี่ยแชร์ข่าวหนึ่งนะคะจากสำนักข่าวที่เป็นกลางทางการเมืองที่สุดนะคะริงไซด์การเมือง
0: ประชดใช่ไหม
1: นะคะแล้วก็พูดว่ามีคนทำให้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกลายเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็มีหน้าดิฉันอยู่นะคะก็แชร์มาดิฉันก็เลยบอกว่าท่านนายกเนี่ยโหโพสต์แชร์เล่น Facebook ตลอดอ่านทุกโพสต์เลยนะคะแล้วไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่มีแชร์หรือว่ามีอะไรที่มาถึงดิฉันเนี่ยตอบโต้ดิฉันเนี่ยรอบนี้ก็น่าจะรอบ2แล้วมั้ยรอบแรกคือรอบกำแพงใช่ไหมคะแล้วก็เลยบอกว่าโอเคถ้ามันจะอ่านทุกโพสต์ขนาดนี้เนี่ยก็ควรที่จะต้องอ่านกฎหมายอ่านเอกสารก่อนที่จะเซ็นไหมนะก็คือมันมีเรื่องของตัวร่างพรบที่ถูกปัดตกแล้วนายกไม่รู้เรื่องว่าตัวเองเซ็นอะไรลงไปแล้วก็ได้ย้ำนายกว่าถ้าว่างที่จะอ่านเฟซบุ๊กเล่นโซเชียลขนาดนี้ช่วยมาตอบกระทู้ในสภาให้เป็นบุญตาหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เป็นนายกมารอบแรกรอบสองเนี่ยยังไม่ได้ไปตอบกระทู้สดไม่ได้ไปตอบประชุมอะไรเลยในสภานะคะแล้วก็ให้เป็นบุญตาดิฉันเพราะว่ามันไม่เคยเห็นเลยท่านนายกก็ไปตอบในอีกสื่อนึงนะคะนี่เป็นมติชนละบอกว่า
0: คือมติชนก็เอาโพสต์คุณหมายไปทำเป็นข่าวในเพจของมติชนท่านนายกไปตอบว่าอะไรนะรอให้มีบุญก่อนก็แล้วกันนะ
1: รอให้บุญถึงก่อน
0: ที่จะได้เห็นนายกมาตอบกระทู้ในสภา
1: ใช่ค่ะ
0: สองรอบแล้วนะทำไมอ่ะพรรคประชาชนก็โพสต์อะไรวิจารณ์รัฐบาลหลายคนนะผมเห็นก็อาจจะมีคุณไอติมก็เคยโดนใช่ไหมไอติมกับเหล็กอะไรละลายเนี่ยนะกับคุณไหมมีอะไรส่วนตัวกับท่านหรือเปล่าทำไมท่านตอบโต้คุณไหมสองรอบแล้ว
1: จริงก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเวลาเจอกันก็ทักทายกันตามปกตินะคะท่านก็ไม่เคยมึนตึงอะไรใส่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปโกรธไปเกลียดอะไรดิฉันตรงไหนหรือเปล่ายังไงนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ยังคงเฝ้ารอค่ะดิฉันคิดว่าบุญดิฉันน่าจะถึงบุญมี

0: แต่กำบังหรือเปล่าที่ทำให้เรายังไม่ได้ซักถามก
1: ับ
0: นายกในสภาสักทีนะคะในวาระการตอบกระทู้เนี่ยยังไม่วาระยังไม่มาถึง
1: ท่านนายกบอกว่ารอให้บุญถึงก่อนเนี่ยคุณหมายยังไม่ได้ตอบอะไรกลับใช่ไหมไม่มีวาทะอะไรต่อแล้ว
0: ไม่แล้วค่ะ
1: ผมยังไม่ได้เลื่อนฟีดดูว่าคุณหมาย
0: มีฉันไม่ถนัดงานปิงปองอยู่แล้วนะโดยธรรมชาติก็พอจบแค่นี้ค่ะ
1: โอเคเป็นสีสันเอามาถามก่อนนิดนึงจะได้รู้เอ๊ะเขามีอะไรส่วนตัวกันหรือเปล่าอ้าวทีนี้มาถึงสาระไม่ได้แปลว่าเรื่องว่าสักครู่ไร้สาระนะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีคลังเอกนิติอธิบายเมื่อสักครู่ว่าก็เพื่อช่วยประชาชนถูกไหมครับต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสซึ่งที่เชิญคุณลอรี่พงพลมาด้วยเพราะว่าก็มีบางข้อเสนอบอกว่าเอ๊ะไอ้เงินส่วนนี้จะเอาไปพยุงราคาพลังงานหรือว่าจะไปลดภาษีน้ำมันดีหรือเปล่าเนี่ยนะมันก็อยู่ถกเถียงกันอยู่ว่ามันจะใช้วิธีไหนที่จะประคับประคองตรงนี้อ้าวคุณหมายมองตกลงการต่ออายุ2เดือนผิดตรงไหนตั้ง26ล้านคนที่จะได้ใช้โครงการนี้ต่อ
0: ค่ะจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ผิดถ้าเราคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้วิธีการนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าดิฉันติดใจก็คือว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตเนี่ยมันมีพัฒนาการมาเรื่อยๆมันแตกต่างจากเมื่อ4เดือนที่แล้วนะคะค่าครองชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นในรูปแบบที่มันแตกต่างกันแต่ว่ารัฐบาลก็ยังคงใช้มาตรการแบบเดิมๆนะคะในฐานะที่เป็นมาตรการเยียวยาดิฉันคิดว่าถ้าจะเยียวยาเนี่ยไม่ควรจะต้องให้ประชาชนควักอีกส่วนหนึ่งอีก 40% เนี่ยมาสมทบถ้าเยียวยาก็ต้องให้เงินก้อนไปเลยนะคะการให้มาสมทบอีก 40% เนี่ยมันจะเป็นความมุ่งหวังเพื่อที่จะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่มีอยู่ดีนะคะสำหรับการที่เทเงินลงไป 200,000 ล้านบาทในรอบนี้เนี่ยก็ผลน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างเดียวแล้วล่ะที่จำเป็นที่จะต้องขยายการเยียวยาออกมาอีก2เดือนนะคะด้วยเงินอีก 1,000 บาทแต่ว่าเป็น2เดือนก็คือตกฐานแล้วก็มันก็เดือนละ500เนี่ยมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวแล้วก็คือว่ามันไม่มีที่มาที่ไปว่า500มาจากไหนทำไมต้อง2เดือนไม่ได้มีการวิเคราะห์เงินเฟ้อเป็นยังไงแล้วค่าใช้จ่ายคนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทำไมต้องเป็น500นั่นไม่มีนั่นก็มีอยู่อย่างเดียวที่มันชัดเจนมากในช่วงนี้ก็คือเรื่องของคะแนนนิยมหรือว่าเรตติ้งของรัฐบาลเนี่ยที่อาจจะตกต่ำในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีกระแสในด้านลบค่อนข้างมากนะไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของทุจริตต่างๆการโกงสอบท้องถิ่นการโกงสวนะคะก็อาจจะทำให้ต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพื่อที่จะเข้ามากระตุ้นความนิยมของรัฐบาลก็เลยเป็นที่มาของ500บาทใน2เดือนนี้
1: คือมองผลในแง่ของตัวเลขที่มันจะสะท้อนกลับมาคิดว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรในแง่ของเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยมองว่าเป็นการสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองมากกว่า
0: ค่ะทีนี้เนี่ยขออีกนิดนึงก็คือว่าในขณะที่มีอีกหลายกลุ่มนะคะในหลายกลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาอะไรแบบเฉพาะเจาะจงเลยคุณคิดว่าเกษตรกรเนี่ยที่เขามีต้นทุนจากการที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นราคาปุ๋ยสูงขึ้นเนี่ยเขาจะสามารถที่จะอยู่รอดได้ด้วยไทยช่วยไทยพลัสไหมไม่ได้นะคะก็ได้แค่ค่ากินค่าอยู่แต่ว่าเรื่องต้นทุนการผลิตสินค้าอะไรมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะประมงที่จะต้องมีการเติมเรือเพื่อไปออกไปหาปลาเนี่ยมีช่วยเหลือไหมไม่มีนะคะ เรื่องของภาคขนส่งนะคะที่มาตรการเนี่ยที่เคยมีเนี่ยก็เริ่มหมดอายุไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็ไม่ได้มีอะไรออกมาต่อจากนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็เลยเป็นการตั้งคำถามว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเวลาเราพูดถึงการช่วยเหลือเยียวยาค่าครองชีพประชาชนเนี่ยเราคิดออกแค่มาตรการเดียวหรือเปล่านะคะเกษตรกรต้นทุนสูงก็ไทยช่วยไทยพลัสนะคะโรงงานปิดตัวก็ไทยช่วยไทยพลัสคนตกงานก็ไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันถึงทางตันติดตันทางนโยบายที่คิดอะไรไม่ออกก็ออกไทยช่วยไทยพลัสออกมาด้วย
1: แม้ว่าคุณสิริกัญญาจะบอกในการประชุมครม.เงาเมื่อวานว่าก็ไม่เชื่อว่าจะได้ผลแล้วจะกลัวอะไรถ้าอย่างนั้นในเมื่อคิดว่ามันไม่ได้ผลในการกระตุ้นคะแนนนิยมรัฐบาล
0: ก็เสียดายเงินนี่ค่ะมันไม่ใช่เงินเหลือนะคะคุณเอกนิติมันไม่ใช่เงินเหลือนะคะเพราะว่าที่เหลือมันคือวงเงินนะคะอีก 50,000 ล้านที่จะต้องใช้อีกรอบเนี่ยก็คือต้องกู้ใหม่นะคะต้องกู้เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแล้วถ้ามันยังไม่ได้มีผลต่อการที่จะช่วยเหลือค่าครองชีพแก้ปัญหาได้ที่ต้นตอหรือว่าจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆเนี่ยเราจะเทเงินลงไปอีก 50,000 ล้านจะต้องกู้ให้ต้องมีดอกเบี้ยเพิ่มอีก 50,000 ล้านเนี่ยไปทำไมกัน
1: อ่ะโอเคเมื่อสักครู่มีดราม่าคุณสิริกัญญากับท่านนายกเล็กน้อยนี่ก็ดีมีดราม่าเหมือนกันคุณพงพลกับคุณกรณ์คือจริงๆคุณกรณ์ ก็พูดถึงการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสแหละแต่แกก็ข้ามไปว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่หาวิธีการช่วยในการไปลดภาษีสรรพสามิตของน้ำมันอาจจะลิตรละ5บาทถูกไหมครับเพราะว่าท่านมองว่าน้ำมันเนี่ยมันคือสิ่งที่จะไปทำให้พวกราคาสินค้ามันขึ้นถูกไหมคุณลอรี่บอกว่ายังไงนะคือพรรคของคุณกรณ์โหวตคว่ำพรก.กู้เงิน 400 ล้านแต
2: ่
1: ทำไมมาเห็นด้วยกับการใช้เงินก้อนนี้ไปอุดหนุนน้ำมันเอาอธิบาย
2: คือเดี๋ยวขออนุญาตเอาเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนิดนึงนะครับ ไหนๆแหละเผื่อจะได้ให้ข้อมูลทางคุณใหม่ด้วยทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าบอกว่ารัฐบาลไม่ช่วยในแกนอื่นเลยเนี่ยน่าจะเป็นการเข้าใจกันผิดนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของคือไทยช่วยไทยพลัสนี้ไม่ได้เป็นมุกเดียวนะครับมันคือเราไม่ได้เล่นมุกตึงโป๊ะมีอยู่จังหวะเดียวนะครับอันนี้มันเป็นแค่ออกซิเจนระยะสั้นที่จะช่วยทำให้ประชาชนที่กำลังลำบากเนี่ยถ้าฟังเสียงตอนต้นรายการพี่จอร์ดก็จะเห็นว่าเขาอยากได้ผมลงในพื้นที่สวนหลวงประเวศก็บอกว่ามันช่วยจริงๆครับเป็นแค่การเยียวยาในช่วงวิกฤตนะครับคุณหมายบอกว่าช่วงนี้อาจจะผ่านมาเยียวยาเหมือน4เดือนที่แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์แย่กว่าเดิมนะครับมีก่อนหน้านี้ปิดช่องแคบเดียววันนี้ปิด2ช่องแคบนะครับที่ฮูตีปิดที่ซาอุด้วยราคาน้ำมันตอนนี้เริ่มกระดิกขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่ยังน่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะบอกว่าทำไปทำไมนะครับแล้วการให้แค่ 40% เนี่ยมันดีไหมนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นมุมมองมากกว่านะครับ 40% นี่คือเป็นการให้แบบโคเพย์ก็คือส่งเสริมให้มีการเอาเงินออกไปใช้จ่ายจริงๆไม่ใช่ว่าให้ไป 100% อย่างที่คุณสิริกัญญาจะบอกว่าทำไมไม่ให้ไปเลยเป็นก้อนพอให้เป็นก้อนจะเกิดอะไรขึ้นครับเอาเงินไปใช้หนี้บ้างหรือเอาเงินไปเก็บบ้างนะครับก็จะไม่เกิดการส่งเสริมให้เกิดภาษาศัพท์วิชาการก็คือว่ามัลติพลายเออร์คือการตัวคูณเข้าไปรัดใส่ไปเท่านี้แต่ว่าบวกเข้าไปเป็น 1.4 เท่านะครับนี่ก็คือเจตนารมณ์ที่รองนายกเอเนตีเนี่ยพยายามที่จะเอาเงินก้อนประมาณ 50,000 ล้านเนี่ยนะครับเอาทำเฟส2เพราะว่าตามหลักการและเหตุผลที่เรากู้มามันก็เป็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเพราะฉะนั้นท่านคิดก็อาจจะคิดในวิธีที่เหมือนเป็นกระทรวงเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังเก่าก็คือหลักการและเหตุผลมันมาแบบนี้เราก็ใช้ให้หมด
3: ในกรอบนี
2: ้ในกรอบเพราะว่ามันตรงตามวัตถุประสงค์ไม่ได้ผิดนะครับถูกไหมฮะแล้วก็จะบอกว่าแค่เดือนละ500มันน้อยมันน่าขำขันผมว่าไม่ขำขันด้วยเพราะว่าจริงๆประชาชนเนี่ย500สำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาก็ช่วยเขาได้เยอะนะครับค่าไฟก็ได้ทั้งบ้านนะครับบางทีเพราะฉะนั้นผมเลยอยากบอกว่าจริงๆนโยบายดีๆที่ช่วยคนไปถึงประชาชนจริงๆนะครับเงินเดี๋ยวส่งตรงไปเลยนะครับไม่ได้ผ่านคนกลางไม่มีการโกงไม่ต้องหัวไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นก็ไม่ควรจะทำให้เป็นประเด็นการเมืองหรือทำให้รู้สึกว่าคนเนี่ยต้องเสียโอกาสกับการที่จะไปเยียวยาเขาตัดกลับมาเรื่องอื่นๆเฉพาะกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มขนส่งท่านไปถามกรมขนส่งทางบกนะครับมีการแจกฟรีดการ์ดเติมน้ำมันให้เฉพาะกลุ่มนะครับพวกที่ทำเดลิเวอรี่ไรเดอร์นะครับบริษัทมีการไปเบิกได้นี่ก็เป็นนโยบายการเยียวยาเกษตรกรฝั่งเกษตรกรรมก็มีเรื่องของการชดเชยเรื่องของไร่นะครับกับอุปกรณ์เกษตรนะครับไร่เข้าใจว่าไร่ละพันนะครับก็มีการมุ่งเป้าเป็นการชดเชยนะครับส่วนเรื่องของพวกอีกจุดนึงก็คือกลุ่มเปราะบางวันนี้ที่เพิ่งมีมติครม.ออกพร้อมกันก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ 1,000 บาทอันนี้ก็คือมุ่งเป้าไปสำหรับอีกประมาณ21ล้านคนที
1: ่กลุ่มนี้ก็จะไม่ต้องร่วมจ่ายเลยก็ได้เข้าไปเต็มๆเลย
2: อันนี้ตรงกับที่คุณหมายอยากได้คือให้ไปเลย 1,000 แล้วเขาจะอยากใช้อะไรก็ได้ไปซื้อของร้านธงฟ้านะครับราคาประหยัดจะเอาไปเบิกค่าเดินทาง BTS ได้หมดเลยเนี่ยก็เป็นแสดงให้เห็นว่าในอีโคซิสเต็มของการช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยก็เราก็แบ่งเป็นสถาปัตยกรรมแห่งการช่วยเหลือแบบครอบคลุมพอสมควรเรื่องน้ำมันนี่เรื่องใหญ่สุดนะครับที่คุณกรบอกที่ทางพรรคประชาธิปัตย์อาจจะให้ความเห็นเยอะหน่อยต้องบอกว่าในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเองเนี่ยเป็นศึกที่เราสู้กันตั้งแต่เดย์วันและมติเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ตั้งใจอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของแต่ศึกนี้ไม่ง่ายต้องพูดตรงๆนะครับแล้วถามว่าเราพอใจกับผลงานตัวเองก็ยังไม่พอใจนะครับเพราะว่าคนยังใช้น้ำมันแพงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แพงเราไม่ได้เป็นประเทศสุลต่านเราไม่ได้ขุดน้ำมันนะครับผมก็ไม่ได้โพกผ้าเป็นคนขายน้ำมันแบบโอเปกนะครับเพราะฉะนั้นเรากำหนดราคาน้ำมันไม่ได้ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบ 90%นะครับเราขุดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจะไปผูกติดกับราคาตลาดโลกอยู่ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนแหละเรื่องของการปรับโครงสร้างเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะไปยึดราคาตลาดโลกที่จะมีทำไมค่าขนส่งทิปค่าประกันทิปมาจากสิงคโปร์เรื่องแบบนี้นะครับก็เราก็วางแผนว่าจะทำให้เสร็จสิ้นทำให้ราคาลงถาวรแต่ระยะสั้นเนี่ย ก็คือเรื่องของราคาดีเซลนะครับทุกวันนี้นะครับก็มีการจัดการปกติเนี่ยจะทำด้วยกองทุนน้ำมันนะครับทุกวันนี้ก็ชดเชยประมาณดีเซลประมาณลิตรละ5บาทกว่าเบนซินจะน้อยกว่าหน่อยนะครับกองทุนติดนี่เยอะมาเยอะครับประมาณ 92,000 ล้านนะวันนี้นะครับแต่ไม่ใช่เยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดคือสมัยเมื่อมีวิกฤตยูเครนกับรัสเซียตอนนั้นติด 130,000 ล้านนะครับจนต้องกู้มาใช้นี่อีกทีนึงก็มีทางท่านรัฐมนตรีก็มีการปรึกษากับสำนักกองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะบริหารให้มันสมเหตุสมผลและไม่บิดเบือนราคาตลาดโลกเพราะฉะนั้นต้องบอกพี่น้องประชาชนจริงๆว่าเราจะพยายามและใช้ทุกเครื่องมือที่เอามาใช้ที่ไม่เคยใช้เลยในประวัติศาสตร์ไทยก็คือเรื่องของการหักกำไรค่ากันกันของโรงกันเราทำมา7ครั้งครับพี่จอร์ดเราสามารถที่จะเอาเงินจากกลุ่มโรงกันเนี่ย 28,000 ล้านคนบางคนบอกว่าเขากำไรเป็นแสนล้านก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นแค่ดอกแรกที่เราบีบคอจะเข้ามาจริงๆในครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะครับเราเอามาลดราคาหน้าโรงกันใช่แหละบางครั้งก็ส่งผลถึงหน้าปั๊มบ้างบางครั้งก็ไม่ส่งผลเพราะทำไมครับเพราะว่าราคาหน้าโรงกันเนี่ยเหมือนราคาขายส่งพูดง่ายๆแล้วกันราคาหน้าปั๊มนี่คือราคาขายปลีกเขาก็จะไปบวกบางทีเนี่ยเวลาที่กองทุนน้ำมันแบกรับราคาเยอะจริงๆอ่ะเวลาตลาดขึ้นไปแบบเกือบ200เหรียญเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับที่จะลดราคาส่งแล้วมันจะไปมีผลที่หน้าปั๊มทันทีอันเนี้ยก็คือเล่าให้ฟังว่าเป็นความพยายามที่จะทำในทุกมิติ
1: ผ่านกองทุนแล้วก็ผ่านการลดราคา
2: ค่ากันกันครับ
1: กับอันที่3ก็คือลดภาษีดูเหมือนว่าท่านรองนายกเอนิติบอกเป็นเครื่องมือที่3
2: ใช่ครับ
1: แต่คุณกรพรรคประชาธิปัตย์บอกอยากใช้ตอนนี้เลยภาษีสรรพสามิตสัก5บาทต่อลิตร
2: จริงๆอันนี้ debatable คือสามารถพูดคุยกันได้คุณกรเคยใช้เมื่อสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ท่านใช้แล้วท่านก็ช่วงปลายสมัยก่อนยุบสภานะครับซึ่งมันมีผลอะไรฮะมันมีผลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บรายได้ของรัฐอย่างรุนแรงนะครับภาษีสรรพสามิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านเอกนิติก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราใช้ขอให้ใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับเพราะว่าเมื่อใช้เนี่ยจะกระทบกับเรื่องการจัดเก็บรายได้แล้วก็อาจจะต้องทำให้รัฐเนี่ยกู้เพื่อใช้หนี้อีกรอบนึงเป็นดอกเบี้ย2ต่อซึ่งท่านไม่อยากทำท่านแต่วันนี้มีการประกาศแล้วว่าแนวทางเนี่ยน่าจะมีการลดสัมภาษามิตในน้ำมันบางชนิด
1: B20 กับ E20
2: ครับที่มีเชื้อเพลิงชีวภาพผสมคือ B20 E20 ที่เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรนะครับมันสำปะหลังอ้อยแล้วก็พวกปาล์มที่ผลิตได้ในประเทศเรานี่คือเจตจำนงสำคัญที่เราต้องการที่จะให้สามารถที่ใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตได้ในประเทศไม่ต้องไปพึ่งแต่ไอ้น้ำมันดิบที่มาจากดูไบ
1: ฉะนั้นเรื่องนี้กระทรวงพลังงานก็เห็นด้วยกับกระทรวงการคลังที่จะใช้3กลไกนี้ก่อนถูกไหมเรื่องกองทุนเรื่องของการลดค่าการกันของโรงกลั่นแล้วก็ค่อยมาเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งบางตัวด้วยไม่ใช่ลดทุกตัว
2: กระทรวงพลังงานนี่มีกรอบอำนาจประมาณ2อันแรกนะครับจริงๆอันแรกเป็นอำนาจท่านนายกด้วยซ้ำไปในพรก.เรื่องการกำกับน้ำมันภาวะฉุกเฉินเนี่ย2516นะครับกระทรวงพลังงานเราก็ทำเต็มที่ในกรอบที่เรามีนะครับถึงขั้นว่ามีการพิจารณาว่าจะไปตัดพวกกองทุนอนุรักษ์พลังงานนะครับที่ต้องจ่ายอยู่ประมาณ5สตางค์ต่อลิตรเนี่ยเราก็คิดทบทวนว่าจะเอาออกส่วนวันนี้ที่เรื่องสัมปทานเนี่ยเป็นเรื่องกรอบอำนาจของกระทรวงการคลังซึ่งเราก็ยินดีมากๆถ้าเกิดมันลดลงได้จริงๆคร
1: ับ คุณสิริกัญญา2ประเด็นเอาเรื่องแรกก่อนคุณลอรี่บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสมันก็เป็นเครื่องมือนึงแต่มีเครื่องมือพุ่งเป้าอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่เจาะลงไปตรงนั้นแล้วก็ตัวเลขเงินในโครงการรอบแรกเนี่ย 163,626 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีประชาชนมาร่วมตั้ง26ล้านกว่าคน
0: ค่ะก็เอาเรื่องแรกก่อนนะคะว่ามันก็เป็นเรื่องตลกที่มีหลากหลายมาตรการนะคะแต่ว่าในวงเงินที่เตรียมเอาไว้เนี่ยตามหลักการและเหตุผลของพ.ร.ก.เนี่ยเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนใน200ล้านบาทแรกเนี่ยโดนทุ่มไปทั้งก้อนหมดหน้าตักไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ไอ้ที่เหลือเนี่ยที่บอกว่าไปกระจุกกระจิบกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆเนี่ยมันน้อยมากๆนะคะอย่างภาคขนส่งเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะหมดอายุไปประมาณเดือนสิงหาคมที่มีการอุดหนุนตัวราคาน้ํามันให้กับกลุ่มโลจิสติกส์นะคะไรเดอร์นะคะพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็จะได้รับกันหมดนะคะประมาณลิตรละตกกิโลละประมาณ2บาทอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันเริ่มทยอยหมดอายุอ่ะเราก็คิดว่าถามว่าจะมีการต่ออายุพวกมาตรการเหล่านี้หรือเปล่าใช่ไหมคะเกษตรกรไร่ละพันเนี่ยก็คือติดหนี้เขาจากฤดูการผลิตที่แล้วนะคะพูดไปแล้วเดี๋ยวเกษตรกรเขาจะ เคืองเอานะคะเพราะว่ารอบใหม่ของฤดูกาลผลิตใหม่เนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็ยืนยันกันหลายรอบว่าจะไม่มีเพราะว่ามันมีมติครม.

0: เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็อนุทิน1นี่แหละนะคะที่บอกว่าจะไม่ใช้กลไกในการอุดหนุน
1: อันนี้คือของเก่า
0: สินค้าเกษตรแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จำกัดจำเขี่ยเหลือเกินที่จะมีโครงการอื่นๆทั้งๆที่วงเงิน 200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยถูกเทจนหมดหน้าตักแล้วแน่นอนว่าดิฉันตอนนี้ดิฉันก็เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วก็ควรจะต้องใช้ทุกๆมาตรการทุกๆเครื่องมือที่เรามีนะคะกองทุนน้ำมันใช้อยู่นะคะติดลบ 90,000 ล้านแน่นอนว่าน้อยกว่าช่วงรัสเซียยูเครนเพราะว่า 130,000 ล้านเนี่ยคือเกิดจากการตรึงราคาน้ำมันอยู่เป็นปีค่ะตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งผ่านมายังไม่ถึง6เดือนเลยค่ะ
1: 90,000แล้ว
0: 90,000แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยในระดับของความร้ายแรงเนี่ยดิฉันก็คิดว่ารอบนี้เนี่ยมันก็มีความสาหัสสากันอยู่และที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าไอ้ 90,000 ล้านเนี่ยสุดท้ายใครจ่ายก็คือคนที่เติมน้ำมันในอนาคตนี่แหละที่จะต้องเป็นคนจ่ายนะคะก็เท่ากับว่าในอนาคตถึงแม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะเริ่มทยอยลดลงแต่ว่าคนไทยก็ยังจะต้องจ่ายราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยที่อยู่ในระดับที่สูงอยู่ดีเพื่อที่จะคืนเงินกลับเข้าสู่กองทุนดังนั้นถ้ามันจะช่วยลดภาระประชาชนในอนาคตหรือว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพในวันนี้ได้เนี่ยนะคะตัดไฟแต่ต้นลมนะคะให้ราคาน้ำมันมันลดลงก่อน เพื่อให้ค่าครองชีพมันไม่ขึ้นเร็วหรือว่าสูงเกินไปเนี่ยการใช้กลไกภาษีสรรพสามิตสามารถทำได้แน่นอนว่าดิฉันไม่ได้บอกว่าโอ้โหลดทีหมดเลย7บาทหรือว่า5บาทอย่างประชาธิปัตย์นะดิฉันคิดว่าสักประมาณ3บาท2บาท3บาทเนี่ยสามารถทำได้เพราะในช่วงที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นมันจะมีภาษีตัวหนึ่งที่เก็บได้เพิ่มขึ้นนั่นก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าน้ำมันนะคะแล้วซึ่งมันก็สะท้อนว่าตอนนี้ไอ้ตัวภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันเก็บได้เพิ่มเกินเป้าไปแล้ว 50,000 ล้าน
1: เพราะมันก็สูงตามราคาน้ำมันที่นำเข้า
0: ใช่พอราคาน้ำมันนำเข้ามันสูงเนี่ยนะคะยอดขายน้ำมันมันสูงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มด้วยในนั้นเนี่ยมันก็จะมาชดเชยกันพอดีถ้าลดภาษีสรรพสามิตสัก3บาทเนี่ยก็สามารถที่จะ
1: คือเสียสรรพสามิตไปตรงนี้แต่ว่า
0: ก็ไปเก็บไป
1: ได้เพิ่มได้เพิ่มขึ้นมา
0: ภาษีมูลค่าเพ
1: ิ่มโดยรวมไม่กระทบกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐ
0: ไม่ต้องกู้เพิ่มอย่างที่รองนายกเอกนิติพูดเลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยสนับสนุนการใช้การลดภาษีสรรพสามิตเพราะว่าพอมันลงแล้วมันขึ้นยากยกตัวอย่างเช่นตอนปลายสมัยประชาธิปัตย์ต่อเนื่องประชาธิปัตย์เสร็จปุ๊บรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่เลิกเก็บนะคะไม่เลิกลดก็ยังคง
1: ลดแล้วลดเลย
0: ลดแล้วลดเลยอีกเป็นปีนะคะตอนนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอุดหนุนราคาน้ำมันบวกกับตัวกองทุนน้ำมันอะไรไปเกือบๆ 500,000 ล้านของ2รัฐบาลแล้วก็คือมูลค่าเนี่ยก็คือน้องๆจำนำข้าวอะค่ะทีนี้พอมาช่วงรัสเซียยูเครนก็ลดภาษีสรรพสามิตอีกแล้วก็ยาวนานต่อเนื่องมันก็เลยทำให้เกิดเป็นปัญหาทางการคลังไอ้เนี่ยก็เราคิดไว้ในใจว่า เดือนนึงเนี่ยถ้าลดภาษีสรรพสามิต1บาทเนี่ยใช้ประมาณ 3,000 ล้านเราก็คำนวณได้ว่าเราจะมีหน้าตักที่จะลดไปได้1บาท2บาท3บาทเนี่ยได้นานแค่ไหนโดยที่จะยังไม่ไปกระทบกับภาระทางการคลังหรือว่าจนทำให้เราต้องกู้เพิ่มได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณเอกนิติเนี่ยมีคาถากายสิทธิ์อยู่แล้วจะลดจะเพิ่มเนี่ยสามารถทำได้ทันทีเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องวินัยการคลังพอหมดหน้าตากรู้สึกว่ามันเดี๋ยวอีกนิดนึงมันจะไปจะเกินกับที่ภาษีที่มันเก็บได้เกินเป้าละก็หยุดคุณก็ค่อยๆปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตขึ้นมาดิฉันคิดว่ามันสามารถที่จะบริหารจัดการได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากที่จะใช้กลไกใดบ้างนะคะโดยที่ยังสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนไปด้วยโดยที่ก็ไม่ได้ทำให้เราจะต้องเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าไปกู้เพิ่มได้แต่มันก็ตลกว่าคุณกลัวที่จะกู้เพิ่มเพราะว่าขาดดุลเพิ่มเนี่ยแต่ว่าคุณไม่กลัวที่จะต้องกู้จากพรก.แล้วกู้มาแจกอีกทั้งไอ้รวมแล้วเนี่ย 200,000 ล้านแรก
1: คุณลอรี่ว่ายังไงมันไม่ใช่เงินเหลือจริงๆมันก็คือเงินกู
2: ้ผมว่า
1: แม้ว่ามันจะตรงตามวัตถุประสงค์ที่พรก.เขียนไว้ก็ตามแต่มันจำเป็นมากขนาดนั้นเลยหรือ
2: ผมคิดว่าอย่างงี้ฮะมันแล้วแต่มุมมองแล้วผมชื่นชมมากกว่าในการมุมมองที่เป็น proactive เชิงลุกการใช้เงินกู้เนี่ยแปลว่าเราเห็นทุกร้อนประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องวิ่งเข้าไปรีบช่วยนะครับแทนที่จะใช้ในเงินรอบงบประมาณปกติซึ่งก็อาจจะทำให้กว่าจะเยียวยาเขาได้เนี่ยเขาเป็นหนี้นอกระบบไปแล้วนะครับเขาไม่มีจะกินไปแล้วนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองว่า ถ้าพรรคประชาชนเป็นฝ่ายบริหารอาจจะมองอีกแบบนึงก็เป็นไปได้นะครับแต่เรามองแบบนี้เรามองว่าทุกร้อนประชาชนเป็นเรื่องณตอนนี้สำคัญณเวลานี้เราจะแก้ตอนนี้แล้วก็อาจจะขอชี้แจงข้อมูลกับคุณใหม่นิดนึงว่าจริงๆในเรื่องของเกษตรกร 1,000 บาทเนี่ยต่อไร่เนี่ยวันนี้ก็เพิ่งมีมติว่ากำลังจะเข้าครม.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการมุ่งเป้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยตอนนี้คือ right on time นะครับยัง continue อยู่นะครับมีเพิ่งมีข่าววันนี้เข้าจะเข้าครม.ส
0: ่
2: ว
0: นเรื่องของ
2: ปีนี้ครับ2569ครับ
0: 69คือครอบที่ปลูกไปแล้ว
1: ของเดิมหรือเปล่าถูกม
0: ั้ยอันนี้คือเขาก็จะสำหรับฤดูกาลใหม่หรือเปล่าคะ
2: ก็กำลังต่อเนื่องอะครับนะครับก็อย่างที่บอกว่านโยบายก็มุ่งเป้าในทุกๆอย่างเรื่องของขนส่งเองก็ยังลงทะเบียนอยู่นะครับเรื่องของกับกรมการขนส่งทางบกก็คือให้ลงทะเบียนฟรีดการ์ดแล้วให้ไปเบิกได้ค่าน้ำมันกับเรื่องไรเดอร์ก็ยังไรออนไทม์ยังอยู่ในสเกดูที่ตามข้อมูลที่ยังมีอยู่ 2,060 ล้านบาทนะครับก็ช่วยมากช่วยน้อยแต่เราใช้ทุกเครื่องมือและทุกแกนที่จะทำ
0: ครับพอนิดนึงดิฉันไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฉันยังบอกว่าให้ไปเลยให้ไปทั้งก้อนเลยไม่ต้องมาให้ประชาชนอ่อยอีก40แต่ว่าถ้าเกิดกลัวประชาชนจะเก็บเงินไว้หรือว่าเอาไปใช้หนี้เนี่ยก็ใช้ผ่านเป๋าตังค์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ารัฐบาลอ่ะใส่ตังค์เข้าให้หมดเลย
1: เช่นคนละ 1,000 บาทอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คนละ 1,000 บาทไปเลยแล้วก็ถ้าคุณจะไปเอาตรงเนี้ยไปใช้ไปสแกนจ่ายตามร้านค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดก็สามารถทำได้
1: มันต่างจากให้ประชาชนร่วมจ่าย 40% ยังไง
0: เพราะมันคือการเยียวยาเพราะว่าเราไม่ได้มีปุ้มรัฐบาลพูดหลายรอบว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คือมาตรการในการเยียวยาดังนั้นเนี่ยถ้าจะเยียวยาเนี่ยมันสามารถที่จะเยียวยาได้ดิฉันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องจะเยียวยาประชาชนอย่าลืมว่าตอนที่ไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราไม่มีปัญหากับ 200,000 ล้านแรกเลยเราเชื่อเหลือเกินว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือแต่วิธีการที่จะช่วยเหลือทั้งหามันคืออะไร
2: ขออนุญาตเสริมตรงนี้ครับคือจริงๆ
1: ทำไมไม่เติมไปเลย
2: โอเคสิ่งที่คุณใหม่บอกว่าทำไมไม่ให้ร้อยเนี่ยขนาดให้40แล้วในผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เป็นที่ประจักษ์หลายประเทศก็ใช้ไต้หวันใช้สิงคโปร์ใช้นะครับเรื่องของโคเพย์ซึ่งมันเท่ากับว่ารัดออก1แต่มันได้ 1.4 อันนี้คือเป็นสิทธิ์ที่พิสูจน์มาแล้วแม้กระทั่งกับคนละครึ่งที่ผ่านมาแม้กระทั่งกับไทยช่วยไทยเฟส1เนี่ยมันคือผิดดอกออกผลแล้วมันก็ทำให้คนไม่เอาเงินไปเก็บไว้ใต้ถุนบ้างเก็บเลยเอาออกมาใช้พอให้เต็มเนี่ยบางทีอย่างที่ผมเรียนไปอาจจะเอาไปเก็บอาจจะไปใช้ฟุ่มเฟือยนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าในทฤษฎีเนี่ยบางทีใช้ได้มาเร็วๆบางทีใช้หนี้บางทีไปซื้อของแพงก็ได้เพราะว่าเราไม่มีโอกาส
1: แต่พอใช้แบบมีเงื่อนไขตรงเป้าผ่านร้านค้าอะไรแบบนี้
2: ทำให้ประชาชนกับรัฐเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นหุ้นส่วนกันซึ่งมันได้ผลในหลายๆประเทศคุณพอให้ 40% คุณหมายยังบอกว่าเอ๊ะไปเล่นหาเสียงหรือเปล่าเป็นนโยบายประชานิยมถ้าให้ร้อยนี่คุณใหม่ไม่ยิ่งไปกันใหญ่ว่านี่คือสาดเงินใส่ประชาชนเลยหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือเป็นการให้ในจุดร่วมที่การมีส่วนร่วมในการจ่ายทั้งสองฝั่งผมว่า
1: ถ้าแจกเลย 1,000 จะเป็นการใช้
2: คุณใหม่น่าจะ
0: พูดได้อีกมั้ยแต่ว่าจริงๆก็คิดว่ามันก็สามารถที่จะกำหนดตัวกลุ่มเป้าหมายให้ไม่ต้องถึงขั้นแบบ30ล้านคนอย่างปัจจุบันก็ได้แต่ว่าขอแก้นิดนึงนะคะเรื่องของตัวคูณเนี่ยประเทศอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ประเทศเราเนี่ยนะคะตัวคูณอยู่ที่ 0.4 นี่ไม่ใช่ว่าบวกไปเพิ่มกับอ
2: ัน
0: เดิมนะคะ 0.4 ค่ะก็คือว่าคนใช้แทนเงินที่ตัวเองมีก็คือคนควักเพิ่มแค่ 0.4
1: คืออันนี้
0: จากเดิมที่เขาใช้1บาทเนี่ยเขาก็จะใช้แค่40% ก็คือ 0.4 เท่านั้น
2: ก็เพราะรัดออก1ได้ 1.4 ครับ
0: ไม่ใช่ค่ะรัดออก1ได้ 0.4 ค่ะ
2: อันนี้เป็นแล้วก็ซ้ํากันเป็น 1.4
0: ไม่ซ้ําค่ะไม่ซ้ําค่ะ
1: คืออย่างงี้เอางี้เดี๋ยวตัวเลขดิบๆเลยเนี่ยนะตลอดอายุโครงการเนี่ย 163,626 ล้านรัฐออก 94,071 ล้านประชาชนควักออกมา 69,555 ล้าน GDP โตอันนี้คือเรื่องถึงต่ออายุแล้วเนี่ย 0.1 0.2 คุณสิริกัญญาไม่ได้ให้น้ําหนักกับตัวเลขที่ประชาชนควักออกมา 69,000
0: วิธีการดูเนี่ยมันไม่ได้ดูว่าเงินใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่เงินที่ควักออกมา 69,000 เนี่ยก็คือจากเดิมเนี่ยถ้าไม่มีโครงการนี้เลย
1: เขาจะควักเท่าไหร่
0: เขาก็จะควักประมาณ 40,000 อยู่แล้วนี่มันคือเราก็ซื้อข้าวกินอ่ะเราก็ซื้อข้าวกินตามเราก็ไปซื้อข้าวกินตามปกติเราก็ไปซื้อน้ําซื้ออะไรที่เราซื้ออยู่แล้วตามปกติถูกม
1: ั้ยฉะนั้นเวลาคิดว่าเขาควักออกมาเพิ่มต้องคิดแค่ 0.4ก็คือไอ้ส่วนต่างของปกติที่ควักอยู่แล้ว
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับควักไม่ควักเนาะแต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าประชาชนอ่ะจะใส่เงินจะใช้จ่ายเพิ่มมาเท่าไหร่ ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับ60-40ตอนจ่าย50-50ก็ได้ตัวคูณประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เงินเพิ่มเขาใช้แทนเงินเดิมที่เขาต้องจ่ายด้วยจากกระเป๋าของเขาเองดังนั้นพอรัฐมาจ่ายแทนเขาก็จ่ายของตัวเองน้อยลงที่เหลือเขาก็เก็บมันก็เลยไม่ได้ออกมาเป็นเงินที่หมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจตามปกติค่ะ
2: คือผมยังค่อนข้างสงสัยและงงกับที่คุณใหม่เสนอเพราะว่าคุณใหม่เสนอทำไมไม่ให้ร้อยให้ร้อยนี่ตัวคูณมันยิ่งน้อยกว่านี้อีกนะ
0: ค่ะเพราะว่าอย่างนี้
1: เราจะให้เฉพาะกลุ่มไหมหรือยังไง
0: มันคือพูดเราก็ต้องคุยถึงเรื่องวัตถุประสงค์ของการทำโครงการนี้ถ้าคุณบอกว่านี่คือการเยียวยา
1: เยียวยากับกระตุ้นไม่เหมือนกัน
0: กับกระตุ้นไม่เหมือนกันใช้วิธีการต่างกันเดือยสิ้นเชิงนะถ้าคุณบอกว่าเยียวยาคุณก็ให้เงินไปเลยเพื่อให้เขาลดค่าของชีพได้จริง
2: ๆผมไม่
1: เราเรียกว่าไง
2: ไม่ได้อาจจะมองคนละมุมคุณใหม่
0: เพราะว่าอ่ะสมมติว่าตอนปลายปีที่แล้วมันก็มีโครงการคนละครึ่ง plus ณวันนั้นก็บอกว่านี่คือมาตรการอะไรคะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดี
1: ปลายปี
0: ที่แล้วพอรอบนี้จะเยียวยา
1: ก็ทำออกกลาง
0: ก็ทำอะไรไทยช่วยไทยพลัสก็จากก็มีให้ประชาชนจ่ายเพิ่มลดลงไปนิดนึงก็คือจ่ายเหลือ 40% ใช่ไหมคะมารอบนี้บอกว่าไม่กระตุ้นแล้วไปฟังดูเลยรองนายกบอกว่านี่ไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คือโครงการเยียวยาเราไม่งงหรอว่าไม่ว่าจะกระตุ้นหรือจะเยียวยาเนี่ยคุณใช้มาตรการเดียวกัน
2: ไม่เก่งภาษาไทยเท่าคุณใหม่เองก็มีไปเรียนต่างประเทศบางช่วงก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในลักษณะคือไม่ว่าจะมิติเกตแบบเยียวยาหรือจะ
1: กระตุ้น
2: หรือจะอะไร amplify อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ถือเป็นซินอนิมคือมันก็เป็นคำที่ครอง
1: คือนิยามก็ช่างมัน
0: ครับ
1: ว่าประชาชนได้ประโยชน์เนี่ย
2: คือวันนี้ก็ต้องถามว่ามันอยู่ที่ว่าโมเดลในการ execute ในการที่จะจัดแจงกลไกออกไปเป็นยังไงเรามองเห็นว่าการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันเนี่ยดีเรามองเห็นว่ามันสร้างวินัยร่วมกันและที่สำคัญนะครับเราไม่ได้แจกย่ำอยู่กับที่วันนี้คนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งนะครับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยในนั้นน่ะมีการเชื่อมนะครับเรื่องของระบบเรื่องการจัดการบริหารเงินเรื่องการทำอินเวนทอรี่ของร้านค้าย่อยที่ท่านรองนายกเอเนติบอกคือในโต๊ะเป่าตังเนี่ยพอร้านเนี่ยรับเงินนะครับแล้วก็มีการทำบัญชีระหว่างวันและเรามีการเพิ่มเข้าไปว่าร้านค้าจะต้องจัดสต็อกยังไงซื้อปลาซื้อข้าวยังไงพอมีข้อมูล data ที่เข้ามาเป็นรูทีนทุกๆวัน
1: มันได้ประโยชน์
2: ตรงนี้มีการใส่เข้าไปแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปในอนาคตสำหรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเข้าถึงแบงค์เข้าถึงเงินสินเชื่อต่างๆ
1: คือถ้าไม่มีโครงการพวกนี้ก็จะดึงคนให้เข้ามาใช้เทคโนโลยีมาเรียนรู้ระบบพวกนี้ไม่ได
2: ้มันเป็นกุศลระบายที่รัฐบาลพยายามใช้เหมือนกับตอนที่สมัยคนละครึ่งที่ตอนแรกพรรคประชาชนอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ตอนหลังกลายเป็นเอาไปใส่ไว้ในนโยบายหาเสียงแทนมันเป็นอย่างนั้นแหละเราตั้งใจจะเอาคนเนี่ยเข้ามาดิจิทัลไลซ์ก็คือตัววันนั้นก็เลยมีทางพร้อมเพย์เกิดขึ้นนะครับแล้วพร้อมเพย์ตอนนี้ถึงทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยในรอบ10ปีเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการ payment gateway ของประเทศ
1: ครับ
2: ที่ดีมาก
0: คุณใจเย็นก่อนพร้อมเพย์มันปี2558เนาะมันก็คือโครงการนกกระซิบใช่ไหมคะที่จะมี AI มีคนเข้าร่วมกี่
1: ไปช่วยจัดการเรื่องร้านค้าม
0: ีร้านค้าเข้าร่วมเยอะไหมคะ
2: ก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มไงครับ integrate
0: อ๋อ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีร้านค้าเข้าร่วมเยอะ
1: คือไม่ได้แปลว่าร้านค้าที่มาร่วมไทยช่วยไทยพลัสจะไปเข้าโครงการนี้ทั้งหมดถูกไหมที่จะไปจัดการเรื่องระบบหลังบ้าน
0: มันชื่อโครงการนกกระซิบอะซึ่งมันกระซิบมาก
2: มันไม่ได้เป็นโครงการมันก็เป็น
0: ไม่มีใครมีใคร
1: คุณเป็นระบบหลังบ้านอยู่ใน
2: คุณใหม่มีเป๋าตังไหมครับได้โหลดกระเป
0: ๋
2: าต
0: ัง
2: ด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ทูเครื่องมือหนึ่งที่จะเปิดแล้วเป็นฟังก์ชัน
0: ดิฉันเห็นด้วยมากๆว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะแต่ว่าน
2: ั่นเองฮะ
0: มีใครได้ใช้หรือยังคะ
1: คือหมายถึงว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่มีโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วไปดึงให้ร้านค้าเพื่อจะมาเรียนรู้ระบบแบบนี
0: ้
2: ผมว่ามันต้องคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าประชาชนได้ประโยชน์พ่อค้าแม่ค้าได้ประโยชน์แล้วก็ข้อมูลนี่แหละทุกวันนี้ที่พ่อค้าแม่ขายสู้รายใหญ่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เคยที่จะ utilize ไม่เคยเอาข้อมูลที่ขายได้เนี่ยเอาไปสร้างประโยชน์ว่าลูกค้าชอบสั่งผัดกะเพราสั่งเท่าไหร่ต้องทำเตรียมไว้เท่าไหร่พอตอนพักเที่ยงเนี่ยเขาจะได้จัดการได้เขาจะได้ไปซื้อล็อตใหญ
1: ่ๆ data มันขึ้นอะไรขายดีขายไม่ดีวิเคราะห์ได้
2: คือสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดสำหรับ SME แล้วเราก็พยายามทำสิ่งเหล่านั้นอยู
1: ่แต่โอเคมันก็เป็นอาจจะเป็นประโยชน์ข้างเคียงที่มันอาจจะได้ขึ้นมาถูกไหมแต่ว่าเนื้อใหญ่ใจความก็คือตกลงเงินมันคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วถ้าแต่คุณหมายก็เคยบอกไม่ใช่เหรอว่า200ล้านแรกเนี่ยไม่ติดแล้วในพรก.กู้เงินเนี่ยก็ไม่ได้ท้วงตรงนี้ด้วย ตอนที่ทำเรื่องมาที่ศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมครับไปมีปัญหากับ200,000 ล้านหลังในแง่ของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
0: ใช่ค่ะ
1: มากกว่าก็ในเมื่อเขายังใช้ไม่หมดเออทำไมถึงมาค้านตอนนี
0: ้ใช้ไม่หมดไม่หมดวงเงิน
1: นะคะ
0: มันไม่หมดวงเงินกู้เดี๋ยวฉันน่ะสงสัยว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ได้มีการช่วยเหลือไปที่

0: ประชาชนในกลุ่มอื่นๆเลยนะแล้วก็มันก็จะใช้แต่มาตรการเดิมๆนะคะจนเนี่ยหมดแล้วนะคะ6เดือนแรกหมดแล้ว 200,000 ล้านแล้วถ้าสงครามยังยืดเยื้อเราทำยังไงกันต่อ
1: ก็ไปเอาไว้ตั้งแต่ก่อนตอนกู้แล้ว
0: ว่ามันไม่ควรที่จะต้องเทหมดหน้าตักไปในตั้งแต่4เดือนแรกนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการเนี้ยหรือว่ากำหนดจำนวนคนตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาจะพุ่งเป้าด้วยนะเขาจะแบบว่าtargeted นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือ30ล้านคนดิฉันว่าก็ไม่ target แล้วอ่ะก็คือแทบจะเป็นทุกคนในประเทศนี้แล้วที่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้ได้อะไรเงี้ยเขาก็แทบจะลงทะเบียนกันหมดแล้วอ่ะมันไม่ได้มีความพุ่งเป้าอะไรเลยนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่ได้จะรองรับในอนาคตด้วยว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นสงครามยืดเยื้อหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่เหลือเงินในส่วนที่จะต้องช่วย
1: หลังโยกมา 200,000 แรกได้มั้ย
0: มันก็ได้แน่ๆแหละดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแ
1: ต่
0: ว
1: ่า
0: ถ้าจะต้องทำมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วตกลงเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ต้องเปลี่ยนแล้วใช่
1: ไหม
0: ไม่ท
1: ันแล้วเอามาเยียวยา
0: เป้าหมายเนี่ย
2: คุณลอรี่ประเด็นนี้ก็มีประเด็นว่าแล้วถ้าจบ2เดือนนี้แล้วสงครามตะวันออกกลางยังไม่จบอ่ะแล้วจะเอายังไงต่อทีนี
3: ้ก็ต้องใช้ทุกวิถีทางแหละครับไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เป็นยังไงแต่แผนเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าไอ้สองณวันนี้200,000แรกคือเยียวยาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจณเวลานี้กับจากคนที่มีวิกฤตมา200,000หลังเนี่ยเป็นการปูไปสู่การแก้ไขระยะยาวนะครับมีอะไรบ้างก็คือเรื่องของโซล่าร้านหลังคาที่มีเป็นมติกพช.ออกมาแล้วนะครับก็คือให้บ้านประชาชนนะครับสามารถที่จะติดเหมือนมีโรงไฟฟ้าอยู่บนหลังคาแหละนะครับ5กิโลวัตต์ขายคืนรัฐได้2บาท20สตางค์นะครับแล้วก็ทำสัญญา20ปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่เปิดโอกาสให้เปลี่ยนคุณให้เป็นนายทุนพลังงานได้ทุกวันนี้เราก็นั่งดูนายทุนพลังงานรวยอยู่นะครับต่อไปนี้บ้านท่านนะครับก็กำลังจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมันเหมือนเป็นทุกทีเราแจกเงินให้ประชาชนวันนี้เราแจกเหมือนเบ็ดตกปลาก็คือโซล่าที่ทำให้แสงแดดเนี่ยมาผลิตเงินได้ขายคืนได้ถ้าใช้ไม่หมดแล้วก็สิ่งที่เราพยายามจะผลักดันก็คือเรื่องของการที่ทำให้คนที่ไม่มีทุนเลยด้วยซ้ำไปสามารถที่จะไปผูกคล้ายๆว่าทำสัญญากับแบงก์ของรัฐอย่างทอสอย่างเรื่องของธนาคารออมสินในการที่จะทำระบบออนบิลไฟแนนซิ่งก็คือติดฟรีแต่ว่าใช้ค่าไฟเนี่ยตลอด7ปีที่เราคำนวณกันไว้นะครับเพื่อที่จะจ่ายแผงไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนไงคล้ายๆว่าปกติรัฐไปซื้อไฟตามโรงไฟฟ้า IPP ขนาดใหญ่ทุกวันนี้ไม่เราไปเหมาหลังคาบ้านทุกท่าน1ล้านหลังคาแล้วเรารับซื้อไฟตามบ้าน
2: ใช้ค่าไฟนั้นเป็นตัวผ่อน
3: ซึ่งถ้าเราทำตรงนี้ได้ถูกเป้าแน่นอนพรรคประชาชนอาจจะมีคำถามสงสัยว่ามีการล็อกสเปคไหมมีการล็อกพูดผมต้องบอกว่าเราเปิดให้มีการตรวจสอบเต็มที่สนับสนุนจริงๆเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยลอรี่เองทางรัฐมนตรีขิงเองเนี่ยเรามองถึงนโยบายที่มันเปลี่ยนผ่านอนาคตของคนไทยทั้งหมดอ่ะแล้วมันเป็นภาพใหญ่ที่ดีเราก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงๆส่วนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วให้มันเกิดความเป็นธรรม justice หรือเรื่องของความโปร่งใสในการล็อกสเปคแผงหรือเปล่าหรือเวนเดอร์เป็นยังไงยินดีมากๆที่จะให้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่วมกันตรวจสอบ
2: เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานที่จะใช้ไอ้200,000ล้านหลังแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็หลายหน่วยงานถูกไหมตกลงไอ้200,000ล้านหลังนี้จะได้ผลมากน้อยขนาดไหนเท่าที่คุณสิริกัญญาติดตามโครงการไปถึงไหนแล้วแต่ละโครงการ
0: ก็นั่นน่ะสิคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทางคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินจากเงินกู้เนี่ยก็บอกว่ายังไม่มีโครงการใดที่ขึ้นมาจนถึงระดับคณะกรรมการกลั่นกรองเลยยังอยู่ที่อนุกรรมการกลั่นกรองทั้งนั้นเลยรวมถึงโครงการนี้ด้วยนะคะซึ่งเราก็รออยู่อย่างตั้งอกตั้งใจเพราะว่าเราอยากที่จะเห็นว่าสรุปแล้วเนี่ยทั้ง200,000ล้านเนี่ยมันจะเห็นเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยว่าประเทศมันจะสามารถเปลี่ยนจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานโซล่าหรือว่าสะอาดเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเป้ามันเป็นยังไงกันแน่นะคะแล้ว1ล้านหลังเนี่ยก็คือกี่เมกะวัตต์นะคะบ้านหลังคาละรวมแล้ว
3: 5,000 เมกะวัตต์แต่ว่าตอนนี้เราเปิดเป็น 10,000 เมกะวัตต์ครับเปิดสำหรับ2ล้านหลังคา
0: แต่มันจะมีวิธีการยังไงที่เราจะสามารถมีกำลังมากพอที่จะสามารถติดตั้งพร้อมๆกันได้ทั้ง1ล้านหลังคาเรือน
3: แล้วคุณหมายเห็นด้วยไหมครับกับอันนี
0: ้อ๋อนี่ดิฉันเห็นด้วยเพียงแต่ว่าในการที่
3: แต่พรรคประชาชนโหวตคว่ำนะครับตอนในพรก.เปลี่ยนผ่านพลังงาน200,000หลัง
0: แล้วตอนนั้นมันมีโครงการนี้แล้วเหรอคะ
3: มีการพูดกันในอภิปรายกันในวันนั้นนะคุณใหม
0: ่แต่ว่ามันใช้เงินเท่าไหร่นะคะ
3: โครงการ
0: น
3: ี
0: ้โครงการนี้ใช้200,000 ล้าน
3: ไม่ใช่ไม่ถึงอยู่ใน200,000
0: ใช่ไหมล่ะมันก็แล้วก็ดิฉันมี

0: อันนั้นมันพ่วงกันไงสี่แสนล้านมันถามสภา
1: แต่สองแสนไหมสองแสนแรกเนี่ยคุณหมายเอาอยู่แล้ว
0: มันไม่ได้โหวตแยก
2: อ่ะสมมติว่ามันเป็นโครงการนี้จริงๆนะสมมติว่าเป็นโครงการนี้จริงๆนะใช้เงินเท่าไหร่ห้าหมื่นล้าน
1: ต้องไปต้องให้ไปตอนนี้เขาทำกลไกอยู่ต้องให้เขาไปตีราคา
2: ใช่ไหมเพราะว่าเงินดาว50,000หนึ่งล้านหลังคาเรือนก็ตีกลมๆก็ประมาณ50,000 ล้านบาท
1: ตอนนี้ขยายเป็นหมื่นเมกะวัตต์ก็ประมาณ50,000 ล้านถึง
0: มาถึงคุณหมายก็เลยจะบอกว่าถ้าไปอยู่ในโครงการคือหมายถึงไงถ้าไม่ไปรวมอยู่ใน400,000 ล้านนี
2: ้ก็ได้ไงเออ50,000 ล้านบาททำไมเราจะไม่สามารถที่จะไฟแนนซ์สั่งงบประมาณแผ่นดินได้ถูกไหมเออมันก็ไม่ต้องใช้ถึง200,000 ล้านแล้วถ้าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดตกลงยังไงยังงงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสรุปจะขยายเป็นเท่าไหร่เป็นยังไงเนี่ยก็ไป
1: คือจริง
2: ก็ไปออกเป็นพรบก็ยังได้เลย
0: คือจริงเฉพาะสำหรับเรื่องนี้
2: เฉพาะสำหรับเรื่องนี้เลย
1: ก็ผมก็เราก็อยากเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับเราก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าก็คณะทำงานอย่าลืมนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้มันยังผ่านมาประมาณ2 สัปดาห์3 สัปดาห์เขาก็ต้องคราฟให้มันออกมาดีที่สุดซึ่งจริงๆรู้ว่าหลายๆคนก็ติดตามก็คนถามมาลอรี่ก็เยอะว่าเมื่อไหร่จะได้รายละเอียดเขาอยากจะสมัครเอ็นโรลในเยอะมากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องทำให้มันอยู่ในราคาแล้วก็อยู่ในทาริฟที่ดีสำหรับทุกๆคนให้ได
0: ้เอาเดี๋ยวผมว่าไอ้200,000 ล้านหลังเดี๋ยวพอเริ่มเห็นตัวโครงการเดี๋ยวจะต้องมีอีกหัวข้อหนึ่งแน่ๆนะ
1: แต่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่มีการไม่เห็นชอบในหลักการและเหตุผลแล้วก็โหวตความอย่างที่เคยตอบคุณกรณ์ก็เหมือนกัน
2: ทำไม
1: คุณต้องไม่เปลี่ยนผ่านพลังงาน
0: ไม่แต่ว่าม
2: ันเป็นคนละเรื่องกัน
0: ในมุมฝ่ายค้านโหวตความไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะแนะนำหรือเปล่าว่ารัฐบาลควรจะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ส่วนไหนยังไง
1: ในหลักการและเหตุผลเดียวกันนี้ท่านเหมือนไม่มูฟออนจากไม่อยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือแต่ยังไง
2: ตลกเหรอคะตลกอะไรเหรอคะที่บอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับ
1: ผมเครียดเลย
2: ที่เราไม่อยากเปลี่ยนผ่านพลังงานเราเนี่ยบรรจุไว้ในนโยบายของพรรคในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานในการเลือกตั้ง
1: กับคุณหมายใส่วิธีการพรรคบอกไม่ชอบคนละครึ่งพรรควันนี
2: ้แต่วิธีการทำไมต้องออกเป็นพรก.ในเมื่อคุณบอกว่าโอ้โหเราเพิ่งมีโครงการนี้ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราเลยต้องคิดอย่างรอบคอบก่อนแต่คุณออกพรก.มาตั้งแต่เมื่อ5เดือนที่แล้วอ่ะ5เดือนมาแล้วอ่ะมันยังไม่ได้มีโครงการอะไรคลอดมาแล้วคุณออกพรก.ด้วยเหตุผลว่ามันจำเป็นเร่งด่วนจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้คือผมก็มองเป็นอีกในมุมว่าอย่าไปทำให้มันเป็นการเมืองมาทำให้มันเป็นความเห็นว่ารู้สึกว่าทำไปเพราะคนละไทยช่วยไทยพัสทำไม่เพราะหาเสียงแหละมันจะหาเสียงอะไรตอนนี้คือตอนนี้รัฐบาลเอาตัวรอดก็เป็นบุญแล้วผมพูดตรงๆไม่มีการหาเสียงครับนี่มันคือนโยบายที่ประกาศไว้ในตั้งแต่ตอนเลือกตั้งแล้วเราก็พูดแล้วทำไงครับก็แค่นั้นเอง
0: คือเราไม่ได้รู้สึกว่ารัฐบาลกำลังความนิยมกำลังตกจากคดีทุจริตจากอะไรข้อกล่าวหา
1: เราไม่สนใจเพราะว่าผมมีหน้าที่อยู่ในกระทรวงพลังงานผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่แน่นอนมีเสียงกดดันมีแรงอะไรในโซเชียลเป็นปกติซึ่งเอาจริงๆเราคิดว่านักลบ
0: แต่มองว่ามันไม่เกี่ยวการออกมาตรการนี้กับการไปแก้โจทย์ในทางการเมือง
1: มันคือเอามารวมกันเนี่ยคนที่เสียผลประโยชน์คือประชาชนครับชัดเจนมากกลายเป็นว่าเขาจะไม่ได้หรอครับเดือนละ500ที่แบบตลกกันอยู่ตรงนี้ผมไม่ตลกด้วยมันโอเคช่วยเขาช่วยค่านมลูกเขาได้ก็โอเคแล้วผม
0: แต่
1: เขามีลูกเล็กผมก
0: ็โอเคแต่ยังไงก็ผ่านมติครม.ไปแล้วนะได้ไปแล้วเพียงแต่ว่ามันก็คงเป็นคำถามย้อนกลับมาว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วสมมติว่าไอ้3-4 หมื่นล้านก้อนสุดท้ายเนี่ยคุณหมายถ้าจะเสนอตรงเนี้ยตกลงเอาไปทำอะไรให้กลุ่มไหนหรือก็ให้แบบนี้แหละแล้วก็ให้ 1,000 อย่างที่บอก
2: มันก็โอ้โหจริงๆมันก็คงต้องจัดใหม่ตั้งแต่150,000 ล้านแรกแล้วนะคะแน่นอนว่ามันควรจะต้องมีเฉพาะตรงกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมคะที่ไปช่วยเหลือตรงๆเลยในเรื่องของการที่จะบรรเทาปัญหาเรื่องของต้นทุนการผลิตใช่ไหมคะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรประมงถ้ากลุ่มขนส่งโลจิสติกส์มีฟรีดการ์ดได้ทำไมเกษตรกรหรือว่าชาวประมงจะมีฟรีดการ์ดบ้างไม่ได้ถูกไหมทำไมยังต้องรอจนถึงวันนี้แล้วถึงจะมีใช่ไหมคะแล้วถึงแม้ว่าจะมีไอ้ไร่ละพันมาอย่าลืมว่ามันได้เฉพาะชาวนาเกษตรกรอื่นๆ
0: ไม
2: ่ได้นะคะอันนี้ก็ควรจะต้องมีจัดให้มีถูกต้องไหมคะที่สำคัญที่ฉันเห็นปัญหาของวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยที่มันมีพัฒนาการต่อเนื่องนะคะจากการแค่เป็นปัญหาเรื่องของค่าครองชีพตอนนี้เริ่มมีบริษัทกิจการห้างร้านโรงงานปิดตัวปิดกิจการเพิ่มขึ้นเราอาจจำเป็นที่ต้องมีโครงการที่มาพยุงการจ้างงานเหมือนกับที่เคยทำในสมัยโควิด นะคะเพื่อทำให้มีประชาชนเนี่ยไม่ได้หลุดไม่ได้ว่างงานไปในช่วงนี้ก่อนนะคะก็คือเพื่อให้บริษัททั้งหลายต่างๆยังสามารถที่จะจ้างงานคนต่อได้นะคะเพื่อสุดท้ายแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเห็นแล้วว่าจำนวนคนที่ว่างงานที่เป็นแรงงานในระบบมาก่อนเป็นผู้ประกันตนเนี่ยมีการมาขอรับเงินชดเชยการว่างงานสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในรอบ

0: รอบ5ปีอ่ะ
1: อ
0: ันนี้เราก็เลยต้องมีมาตรการเหล่านี้ออกมาซึ่งออกมามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณตีโจทย์เศรษฐกิจตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วคุณจะต้องการให้มันออกมาเป็นยังไงเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ฉันเห็นด้วยเต็มที่แต่ถามเนี่ยถามไปกี่รอบเนี่ยก็ไม่เคยตอบได้สักทีว่า 200,000 ล้านใช้จนหมดภายใน1ปีแล้วเราจะเปลี่ยนพลังงานสะอาดไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เราจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดได้กี่เปอร์เซ็นต์จนถึงทุกวันนี
1: ้แผน PDP มันออกแล้วครับก็
0: ซึ่งแผน PDP ไม่ได้รวม
1: 2050แล้วก็เปลี่ยนพลังงานสะอาดได้ครึ่งประเทศครับ
0: แผน PDP ยังไม่ได้รวมการใช้เงินจาก 200,000 ล้านค่ะกลับไปเช็คดีๆ
1: ตอนนี้มีการใส่มาแล้วครับ
0: ไม่ได้มียังไม่ได้ใส่ค่ะกลับไปเช็คดีๆ
1: พลังโซล่าเนี่ย 20,000 เมกครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: ที่ตั้งเป้าเอาไว
1: ้ไอ้ 5,000 เมกเนี่ยมันอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนคร
0: ับ อ้าวโอเค
1: เดี๋ยวผมอยู่ในคณะที่
2: เชื่อว่าไอ้ 200,000 ล้านหลังนี้เดี๋ยวพอเริ่มเห็นโครงการออกมาคงจะเป็นข้อถกเถียงกันต่อนะเอาวันนี้ชวนคุยจากไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ไปไอ้ 200,000 ล้านหลังด้วยเกี่ยวกับข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านที่มาพูดคุยกันครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ติดตามทันโลกกันต่อนะครับคุณกรุณากับคุณพงษ์สทัศน์เกาะติดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่จะได้เห็นถ้อยแถลงของบรรดาผู้นำคนสำคัญมีประเด็นอะไรที่จะต้องติดตามเป็นพิเศษบ้างครับทั้งสองท่านครับ
4: คุณวราวิกรเมื่อสักครู่ได้ยินคุณพงพลพูดถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานถูกไหมครับประเด็นนี้แหละครับเป็นประเด็นใหญ่ที่การประชุมปีนี้ก็จะให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับ
5: เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขึ้นพูดนะคะคาดว่าจะมีการพูดถึงสงครามใหญ่สองสงครามที่ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นก็คือสงครามยูเครนและสงครามตะวันออกกลางค่ะ
4: ติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ครับ
6: สามสื่อสหรัฐสู้กลับยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์หลังถูกตัดสิทธิ์เข้าพื้นที่ทำเนียบขาว Economy Unwrapแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายเวียดนามหมดยุคมหาวิทยาลัยรัฐล้นประเทศยุบรวมเพื่อเน้นคุณภาพ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบคุณกรุณาบัวคำศรีและผมพงศธรสุขพงศ์ในทันโลกกับไทย PBS 15:15 น.นะครับวันนี้ประเด็นใหญ่ของเราก็คือวิกฤตใน2สมรภูมิทั้งยูเครนและตะวันออกกลางซึ่งมันจะไปผูกโยงกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ซึ่งเริ่มการประชุมไปแล้วด้วยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะวันนี้จะมีผู้นำโลกหลายคนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีนะคะอีกสักครู่ไม่น่าจะเกิน10นาทีจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการพูดถึงปมปัญหาโดยเฉพาะสงครามที่เกิดขึ้นกับอิหร่านในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุสต้องปิดอยู่ในทางปฏิบัติอาจจะมีการพูดถึงช่องแคบบับอัมมันเดบซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการค้าและที่สำคัญก็คือสงครามยูเครนเมื่อสักประมาณ20:40 น.โดนัลด์ทรัมป์พร้อมสุภาพสตรีหมายเลข1เมลานีอาทรัมป์เดินทางมาถึงที่ประชุมใหญ่ของ UN เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะเข้าไปในห้องรับรองเนี่ยทรัมป์ได้พูดถึง2เรื่องนะเรื่องแรกคือไปกล่าวหาผู้สื่อข่าว CNN ที่มายืนรอทำข่าวอยู่บอกว่ามาทำไมเพราะว่าไหนบอกว่ามาประท้วงไม่ทำข่าวประธานาธิบดีแล้วมาทำไมจากนั้นก็มีการถามถึงว่าคืนนี้เราจะคาดหวังอะไรได้บ้างทรัมป์พูดประโยคนึงออกมาบอกว่ารัสเซียนะพูดไปถึงประธานาธิบดีปูตินบอกว่ารัสเซียควรจะยุติสงครามได้แล้วพูดสั้นๆแล้วก็เดินเข้าห้องไป
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าผู้นำสหรัฐต้องการส่งสารอย่างไรเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยร้อนระอุมากยูเครนส่งฝูงโดรนแล้วก็ขีปนาวุธที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศเข้าไปโจมตีปูพรมในกรุงมอสโกพุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันด้วยนะครับก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
1: ค่ะอย่างที่เราได้อธิบายไปเมื่อคืนวันจันทร์นะฮะว่าการโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีความแตกต่างจากการโจมตีในครั้งอื่นนะที่ยูเครนโจมตีทางลึกเข้าไปในรัสเซียอันเนื่องมาจากอันที่1อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เอามาใช้จำนวนมากเป็นรุ่นใหม่และอันที่2จังหวะเวลาที่เกิดขึ้นก่อนที่ทรัมป์จะเจอกับเซเลนสกี้ผู้นำ

0: ยูเครนนะซึ่งเดี๋ยวสักประมาณตีสองของคืนนี้หลังจากทรัมป์พูดบนเวทีเสร็จก็จะหารือกับผู้นำยูเครนนี่คือจังหวะที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่การพูดคุยเพื่อนำไปสู่การยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาจจะเป็นไปได้นะคะโดยในส่วนของผู้นำยูเครนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เดินทางมาถึงนิวยอร์กเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแล้วก็โพสต์ภาพทางบัญชี X บอกว่ามาครั้งนี้จะมีวงประชุมที่จะต้องเจอกับผู้นำรวมถึงกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจ20วงด้วยกันแต่ว่าวงที่สำคัญที่สุดก็คือวงในการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ
1: เพราะว่าต้องรอดูว่าการพูดคุยเนี่ยจะให้ความสำคัญกับอะไรก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นถูกไหมครับคุณ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไปดูในโพสต์ของเซเลนสกี้เราอาจจะพอถอดความได้เซเลนสกี้ระบุนะคะบอกว่าภารกิจสำคัญสูงสุดของการมานิวยอร์กในวันนี้ก็คือการนำสันติภาพมาสู่ยูเครนเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของประชาชนแล้วก็พูดอย่างนี้บอกว่ายูเครนได้นำเสนอได้นำเอาข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและมาตรการลดระดับความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมมาให้ทรัมป์ดูเพื่อช่วยให้สงครามยุติเร็วขึ้นนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าการเจอกันระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี้ก็ถูกจับตามองเพราะว่าเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายูเครนเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามต่อมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียด้วยโดรนโจมตีระยะไกลรุ่นใหม่ผสมผสานกับขีปนาวุธแบบร่อนและขีปนาวุธทิ้งตัวที่ผลิตได้เองนะคะ
1: ซึ่งการโจมตีก็ทำให้โรงกลั่นน้ำมันในมอสโกเสียหายหนักนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาโพสต์ข้อความอย่างที่เมื่อวานเรารายงานกันไปบอกว่าตอนนี้รัสเซียสูญเสียการควบคุมอุตสาหกรรมน้ำมันดีเซลของประเทศไปแล้วเนื่องจากสงครามในยูเครนนี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าทรัมป์พยายามอีกรอบพูดดึงให้รัสเซียกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาหรือไม่
0: ใช่ค่ะคำถามก็คือในคราวนี้ทรัมป์มีเครื่องมือหรือมีไพ่ในมืออย่างไรที่จะทำให้ประธานาธิบดีปูตินและผู้นำยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยอมที่จะลงนามอย่างน้อยก็คือยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งกันและกันเพื่อนำไปสู่การเจรจาในระดับต่อไปนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วทรัมป์มีความพยายามต่อเนื่องหลายครั้งนะฮะผ่านทั้งการพูดคุยกับประธานาธิบดีโดยตรงแล้วก็การส่งผู้แทนพิเศษก็คือสตีฟวิทคอปและเจอรัตคุชเนอร์ไปเจอกับประธานาธิบดีปูตินที่มอสโกถึง7ครั้งด้วยกันและไปครั้งที่8เมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่ยูเครนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเพื่อเจอกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะฮะโดยในส่วนของอุปสรรคที่ทำให้ทั้งยูเครนและรัสเซียไม่สามารถมาเจอกันได้หรือหาข้อตกลงกันได้มันมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าสำคัญที่สุดคือเรื่องดินแดน
1: ดินแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกันเท่าไหร่ก็ยังแก้ปัญหาจุดนี้ไม่ได้สักทีซึ่งพอแก้ปัญหาไม่ได้มันก็เลยกระทบทำให้การเจรจาหยุดชะงักไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าทีมงานมีกราฟิกของดินแดนที่รัสเซียผนวกจากยูเครนไปเนี่ยสามารถขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นดินแดนสำคัญอย่างไรคุณกรุณาคุณผู้ชมมี4จุดถูกไหมครับลูฮันส์โดเนสซาปอริเซียและเคอร์ซอน
0: ถ้าบวกไครเมียก็จะเป็น5จุดนะฮะจุดนี้ยูเครนเรียกว่าเป็น occupied territory หรือว่าดินแดนที่ถูกยึดครองแต่สำหรับรัสเซียมองว่าดินแดนนี้เป็นของตัวเองเพราะว่าตั้งแต่ตัวเองยึดได้หมายความว่าใช้กำลังทางการทหารยึดได้เนี่ยก็ได้มีการประกาศผนวกทำประชามติไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับรัสเซียนี่คือดินแดนของตนเองและนี่คือสิ่งที่ทำให้รัสเซียกับยูเครนคุยกันไม่รู้เรื่องมากที่สุดเพราะว่าฝั่งยูเครนระบุนะว่าไม่สามารถที่จะเสียดินแดนเหล่านี้ได้เนื่องจากมีรัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยว่าไม่สามารถที่จะยกดินแดนให้ชาติอื่นได้การที่มาติดล็อกตรงนี้ทำให้การเจรจาไปไม่ถึงไหนที่ผ่านมาก็เลยมีความพยายามทำแบบนี้ก่อนคุณดวงสรัตน์ก็คือว่าไหนๆเรื่องดินแดนเป็นเรื่องที่คุยกันยากแล้วเอาแบบนี้ไหมคืออย่างน้อยหยุดรบกันก่
1: อ
0: นหยุดโจมตีต่อกันและกันก่อนทั้งในภาคพื้นดินนะและก็ทางอากาศตอนแรกเนี่ยการรบทางภาคอากาศไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะในช่วง2ปีแรกของสงครามการรบส่วนใหญ่จะเข้มข้น อยู่ที่การรบภาคพื้นดินแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาการรบทางอากาศรุนแรงมากขึ้นเมื่อยูเครนสามารถผลิตโดรนและขีปนาวุธได้เองตอนนี้การรบทั้งสองแนวเนี่ยสร้างความเสียหายหนักมากให้กับสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นพลเรือนและที่สำคัญก็คือโครงสร้างด้านพลังงานโรงกลั่นน้ำมันโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นมีการระบุว่าถ้าเกิดจะให้ทั้งสองฝ่ายยุติสงครามเลยในขณะนี้เป็นเรื่องยากมันคือปลายทางแต่ว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มอย่างนี้ก่อนได้ไหมก็คือว่าอย่างน้อยให้สองฝ่ายยุติโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกันก่อนเพราะว่าสิ่งนี้มันก่อให้เกิดผลกระทบต่อพลเรือนของทั้งสองประเทศ
1: คือถ้าให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ง่ายๆนะครับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเนี่ยเป็นปลายทางของทั้งหมดเลยการหยุดยิงเป็นจุดเริ่มต้นหยุดยิงเพื่อให้มาคุยกันได
0: ้
1: จากนั้นคุยกันเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพนะคุณกรุณาแต่ว่านอกเหนือจากประเด็นดินแดนก็ยังมีการเรียกร้องให้ยูเครนจำกัดขนาดของกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ลดลงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนแรกเนี่ยยูเครนก็ดูเหมือนจะค่อนข้างระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน
0: ค่ะยูเครนก็มองว่าถ้าเกิดลดขนาดกองทัพแล้วก็จำกัดความสามารถด้านการทหารไม่มีหลักประกันว่าถ้าเกิดอีกวันใดวันหนึ่งในอนาคตรัสเซียบุกขึ้นมาเขาจะป้องกันตัวยังไงมันก็นำไปสู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือหลักประกันความมั่นคงที่ยูเครนในความฝันเนี่ยก็คืออยากเป็นสมาชิกนาโตแต่โอกาสคงไม่มีแล้วก็ขอนะฮะว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ทหารยุโรปเข้าไปประจำการในยูเครนได้ไหมซึ่งประธานาธิบดีปูตินพูดเลยว่านี่คือเส้นแดงไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องยากๆทั้งนั้นอีกประเด็นนึงที่ทำให้การเจรจาอาจจะเกิดการสะดุดส่วนหนึ่งมีการวิเคราะห์ว่ามาจากท่าทีของทรัมป์เองด้วยนะที่มีความต่างจากโจไบเดนผู้นำคนที่แล้วถ้าเกิดดูท่าทีของทรัมป์ตั้งแต่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจะเห็นว่ามีความโอนเอียงไปทางรัสเซียมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโจไบเดนเพราะฉะนั้นท่าทีของทรัมป์เนี่ยก็เลยทำให้ประธานาธิบดีปูตินมีความหวังว่าถ้าเกิดยื้อสงครามไปสักวันหนึ่งเนี่ยทรัมป์อาจจะเลิกสนับสนุนยูเครนแล้วจะนำมาสู่การที่ยูเครนยอมจำนนมันก็เลยเป็นเหตุผลพันกันจนทำให้เรามาถึงจุดที่สองฝ่ายยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงแม้แต่การหยุดยิงกันได้
1: และล่าสุดผู้นำสหรัฐได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81เดี๋ยวไปฟังเสียงนิดหนึ่งครับ
2: In American history, we lifted 1.5 million Americans out of poverty last year alone, another record. The African American and Hispanic American poverty rates are at all-time lows. Real household incomes for Americans have soared to the highest level in history, 87,000 on average, surpassing the prior record that I set in my first term.From day one, my administration has worked to remove every single unnecessary regulation and obstacle to doing business in America. We passed the largest tax cuts in American history.
1: And as a result, more money is being invested. ผู้นำสหรัฐเนี่ยขึ้นกล่าวเป็นผู้นำประเทศลำดับที่2ต่อจากประธานาธิบดีบราซิลคือเขาทำเป็นธรรมเนียมแบบนี้กันมาโดยตลอด
0: คุณหมดสภาพไปปีที่แล้วใช่ไหม
1: ปีที่แล้วไปมานะครับคือตามปกติผู้นำหรือว่าตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยจะได้รับเวลาให้กล่าวประมาณ15นาทีแต่ก็ไม่ได้เสมอไปเพราะว่า
0: ปีที่แล้วทรัมป์ได้ข่าวว่าไปเกือบชั่วโมงหนึ่งใช่ไหม
1: คุณเขากล่าวไปประมาณ57นาทีครับจาก15นาทีนะ
0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นช่วงแรกของการกล่าวนะฮะซึ่งทรัมป์ก็ยังพูดถึงเรื่องของอเมริกาอยู่นะฮะว่าจุดยืนความเป็นมาเป็นยังไงคาดว่าในสุนทรพจน์วันนี้น่าจะมีเรื่องของสงครามตะวันออกกลางเรื่องอิหร่านแล้วก็เรื่องสงครามยูเครนอยู่ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะตัดกลับไปทันทีที่ประเด็นเหล่านี้เข้ามานะแต่ว่าพูดถึงเรื่องสงครามยูเครนต่อเมื่อสักครู่เนี่ยทำไมถึงมีการพูดว่าอย่างน้อยในครั้งนี้ที่ประชุม UN ที่ทรัมป์จะเจอกับเซเลนสกี้อย่างน้อยควรจะมีอะไรติดไม้ติดมือออกมาอย่างเช่นการที่รัสเซียและยูเครนสามารถตกลงกันได้ที่จะหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครงได้ไปเจอกับทั้งทรัมป์และเซเลนสกี้แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าคุยกับทั้งสองคนแล้วทั้งสองคนเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะมีสิ่งนี้ออกมาจากที่ประชุม นะฮะ
1: ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานจากผู้นำฝรั่งเศส
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของประธานาธิบดีมาครงกันดูนะฮะว่าสิ่งที่อยากจะให้ออกมาจากการประชุมนี้มีอะไร
3: J'en ai eu une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, parce que c'est le point clé sur le plan défensif, et également...

0: ว่ามีเหตุผลอะไรที่รัสเซียจะยอมคำตอบอาจจะอยู่ที่ตัวเลขของปริมาณการผลิตน้ำมันของรัสเซียในขณะนี้ซึ่งตั้งแต่ที่ยูเครนใช้วิธีการโจมตีระยะไกลเข้าไปที่โรงกลั่นของรัสเซียปรากฏว่ามีรายงานว่าศักยภาพการกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนี่ยลดไปเกือบ 60%
1: ครับ
0: นะตอนนี้ตามรายงาน เขาบอกว่ามันจะมีโรงกลั่นอยู่เอาเฉพาะในมอสโกซึ่งเป็นโรงกลั่นที่ส่งน้ำมันให้กับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็ในแคว้นมอสโกรวมถึงส่งไปให้ทหารด้วยเป็นพวกน้ำมันดีเซลเนี่ยนะปรากฏในมอสโกเนี่ยตามตัวเลขโดยเฉพาะหลังการโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่20กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้โรงกลั่นน้ำมันมอสโกเสียกำลังการกลั่นไปแล้ว 100% คือไม่สามารถดำเนินการกลั่นน้ำมันได้เลยส่วนถ้าเกิดไปนับการโจมตีระลอกต่างๆตั้งแต่ต้นปีที่ส่งผลต่อโรงกลั่นสำคัญอื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่ซาราตอฟที่ยาราซารอฟนะฮะรายงานวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่ากำลังการกลั่นน้ำมันของรัสเซียรวมทั้งหมดถูกตัดลดไปแล้วกว่า 45% ของกำลังการผลิตทั้งหมด
1: ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้รัสเซียได้รับผลกระทบโดยตรง
0: ใช่
1: หลังจากก่อนหน้านี้เรารายงานกันมาตลอดนะครับคุณกรุณาว่าการโจมตีมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานพลังงานของรัสเซียไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นด้วยเกิดขึ้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มสร้างความเดือดร้อนให้ชาวรัสเซียจำนวนไม่น้อยเพราะว่าการโจมตีไม่ได้โจมตีเข้าไปในระยะใกล้ๆเท่าน
0: ั้
1: นบางจุดเนี่ยไกลไปถึงเขตตะวันออกไกลของรัสเซียด้วยนะครับ
0: บางทีถึงอาร์กติกนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูอย่างที่บอกไปว่าสันติภาพเนี่ยคือปลายทางแต่ว่าถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกเริ่มต้นที่สองฝ่ายยุติหยุดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วถ้าเกิดทำได้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การหยุดรบภาคพื้นดินแล้วขึ้นโต๊ะเจรจาเพื่อคุยเรื่องยากๆอย่างเช่นเรื่องดินแดนเรื่องที่ว่ายูเครนควรจะมีกองทัพใหญ่ขนาดไหนแล้วถ้าคุยตรงนั้นรู้เรื่องซึ่งเป็นเรื่องยากที่สุดก็จะนำไปสู่การลงนามในส่วนที่สัญญาสันติภาพเพื่อยุติสงครามอย่างเป็นทางการแต่มีคนบอกว่ายังไงก็ต้องเริ่มแล้วก็จะเริ่มจากตรงนี้น่าจะมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดเนื่องมาจากว่ารัสเซียกำลังสูญเสียความสามารถในการกลั่นน้ำมันไปนั่นเอง
1: นี่เป็นจุดแรกที่เรากล่าวถึงในรายการวันนี้ก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับอีกหนึ่งจุดที่สำคัญไม่แพ้กัน
0: ค
1: ุณกรุณาก็คือตะวันออกกลางตอนนี้มี2แนวรบที่เราพูดกันมาตลอดก็คือช่องแคบฮอร์มุสและช่องแคบบับอัลมันเดบนะครับวันนี้อยากพาไปดูที่ช่องแคบบับอัลมันเดบเพราะว่าสถานการณ์ก็ร้อนแรงมากขึ้นการรุกคืบอย่างรวดเร็วของกลุ่มฮูตีก็ทำให้แนวรบมันขยายวงถูกไหมครับเดี๋ยวลองไปดูภาพที่เปิดเผยออกมาจากเครือข่ายสื่อของกลุ่มฮูตีเป็นภาพที่อ้างว่าซาอุดิอาระเบียโจมตีตลาดในท้องถิ่นใกล้กับช่องแคบบับอัลมันเดบนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้ได้นะครับคุณกรุณา
0: น่าจะไม่ไกลจากเมืองโมคานะฮะ
1: ครับเมืองโมคาก็คือเป็นเมืองที่กลุ่มฮูตีสามารถเคลื่อนกำลังพลไปบุกยึดจุดยุทธศาสตร์จุดนี้ไว้ได้ก่อนหน้านี้เราเคยรายงานไปว่าเมืองโมคาถ้ายึดได้ก็ถือเป็นแต้มต่อสำคัญของกลุ่มฮูตีที่จะสามารถนำมาต่อรองได้สำหรับเรือพาณิชย์ที่โดยสารผ่านช่องแคบบับอัลมันเดบด้วยและหนึ่งในนั้นเป้าหมายสำคัญก็หนีไม่พ้นซาอุดิอาระเบียที่ต้องใช้ทะเลแดงและช่องแคบบับอัลมันเดบในการขนส่งพลังงานเลี่ยงช่องทางบริเวณช่องแคบฮอร์มุสในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังยุติกันไม่ได้นะครับมีอีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพของทีมข่าว AFP เขาไปบันทึกภาพในเมืองโมคาเอาไว้ได้ครับคุณกรุณาก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มฮูตีสามารถยึดเอาไว้ได้สำเร็จนะครับ
0: เมืองโมคาก็เป็นเมืองท่าที่สำคัญของเยเมนนะคะภาพที่เห็นก็คือภาพพวกเรือที่ท่าเรือจากการถูกโจมตีก็เสียหายหนักมากนะฮะ
1: ประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเมืองโมคาหรือว่าเกาะที่อยู่บริเวณปากทางเข้าช่องแคบบับอัลมันเดบอย่างเดียวนะครับที่กำลังได้รับความสนใจเพราะว่าตอนนี้สมรภูมิมันเคลื่อนลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเป็นเทือกเขาครับเป็นพื้นที่เทือกเขาสูงเรียกว่าเทือกเขาคาบุกนะครับเทือกเขาคาบุกมีความสำคัญอย่างไรเป็นแนวภูเขาที่ครอบคลุมรอยต่อของ2จังหวัดจังหวัดลาฮิชและจังหวัดตาอิสซึ่งคุณกรุณาก็พูดว่าจังหวัดตาอิสเนี่ยเป็นจังหวัดที่สำคัญไม่แพ้กับจังหวัดมาริบด้วยนะครับ
0: เพราะตาอิสเนี่ยคืออยู่ระหว่างโมคาซึ่งอยู่ริมทะเลแดง กับเอ

0: เดนเอเดนนี่เป็นเมืองหลวงของรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นถ้ายึดตาอิสได้แปลว่าหนทางในการสู่เอเดนเพื่อโจมตีเมืองหลวงของรัฐบาลเยเมนมีโอกาสสูงมาก
1: มีโอกาสสูงมากเพราะว่ามันเป็นการตัดขาดพื้นที
0: ่
1: ไม่ให้กองกำลังรัฐบาลเยเมนหรือ PLC สามารถเข้ามาประชิดกับพื้นที่ในริมชายฝั่งทะเลแดงได้นะครับเดี๋ยวเพื่อความชัดเจนให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวเราจะมีกราฟิกให้คุณผู้ชมดูประกอบไปด้วยนะครับจะได้เห็นว่าจุดนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ในสมรภูมิเยเมนในช่วงเวลานี้นะครับเป็นจุดที่ทั่วโลกต่างกำลังพูดถึงเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นจุดร้อนอีกจุดหนึ่งระหว่างกองกำลังกลุ่มฮูตีกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่กำลังปะทะกันด้วยซึ่งประเด็นนี้ทางรัฐบาลเยเมนที่ตอนนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เอเดนก็พยายามร้องขอไปทางสหรัฐเหมือนกันให้สหรัฐเนี่ยให้ความช่วยเหลือแต่ล่าสุดทางสหรัฐเองก็ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบรับนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือด้านข่าวกรองนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูภาพกราฟิกนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเราจั่วหัวว่ายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญมีหลายจุดที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ครับที่เราพูดถึงกันมาตลอด2สัปดาห์ช่องแคบบับอัลมันเดบทะเลแดงล่าสุดก็คือเทือกเขาคาบุกบริเวณนี้ครับคุณกรุณาจริงๆเป็นแนวเทือกเขาที่ยาวมากนะครับเราเลยใช้จุดหนึ่งแทนเทือกเขานี้เราจะเห็นว่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างเอเดนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังรัฐบาลเยเมนถ
0: ู
1: กไหมครับส่วนโมคาหรือว่ามอคคาตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังกลุ่มฮูตีไปแล้วถ้าเราดูจากแผนที่นี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นถึงความสำคัญของเทือกเขาคาบุกเป็นอย่างมากและเนื่องจากเป็นเทือกเขาสูงครับเพราะฉะนั้นกลุ่มฮูตีถ้ายึดได้เนี่ยก็สามารถประจำการกำลังคนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเอาไว้บนพื้นที่บริเวณนี้ได้ถูกไหมครับถ้าดูภาพแนวตัด
0: คือในเชิงการรบเนี่ยคนที่คุมที่สูงได้เนี่ยคือคนได้เปรียบเพราะว่าจะสามารถเห็นศัตรูแล้วการโจมตีเนี่ยสามารถทำได้ง่ายกว่าการอยู่บนพื้นราบซึ่งจะตกเป็นเป้ามากกว่านะนอกเหนือจากเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองมอคค่ากับเอเดนแล้ว
1: นอกเหนือจากเป็นจุดเชื่อมต่อแล้วนะครับยังเป็นจุดที่คุณกรุณาดูแผนที่คร
0: ับ
1: จะเห็นว่าข้างๆกันห่างกันมาประมาณ30กิโลเมตรเป็นปากทางเข้า
0: คือชะโงกก็ไปเจอบับอัลมันเดบเลย
1: คือจุดตรงนี้คือเกาะเปริมนะครับเกาะเปริมเป็นเกาะที่กลุ่มฮูตียึดไปได้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการยึดพื้นที่นี้ได้เท่ากับการประจำกำลังพลไว้ตรวจตราสอดส่องได
0: ้
1: ว
0: ่
1: าเรือพาณิชย์ลำไหนที่แล่นผ่านช่องแคบบับอัลมันเดบไปทางทะเลแดงเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือเรือพาณิชย์ของซาอุดิอาระเบียถ
0: ู
1: กไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้กลุ่มฮูตีก็ประกาศชัดเจนว่าเรือพาณิชย์สหรัฐหรือเรือของนานาชาติแล่นผ่านได้ยกเว้นเรือของซาอุดิอาระเบียและบางประเทศที่ให้ความช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียในสมรภูมิเยเมนด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เรายังต้องจับตามองนอกเหนือจากสมรภูมิอื่นแล้วเทือกเขาคาบุกก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน
0: เราจะเห็นนะคะว่าตอนนี้ฮูตีรุกคืบหนักมากสิ่งที่เป็นความจำเป็นของซาอุดิอาระเบียก็คือการได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาพันธมิตรนะโดยเฉพาะจากสหรัฐก่อนหน้านี้มีรายงานมาตลอดว่ามกุฎราชกุมารบิลซามานนะฮะได้โทรศัพท์หาโดนัลด์ทรัมป์หลายครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือรวมถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีรายงานจากนิวยอร์กไทม์ว่าปฏิเสธในนาทีสุดท้ายที่จะเข้ามาแทรกแซงในเยเมนก็เลยทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาฮูตีรุกไปที่เทือกเขานะประเด็นคือว่าแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะเอายังไงเดี๋ยวเรารอฟังสุนทรพจน์ของทรัมป์ที่กำลังพูดอยู่ณเวที UN ขณะนี้นะคะโดยถ้าเราตัดกลับไปการพูดของทรัมป์ในขณะนี้ประเด็นที่พูดไปแล้วเนี่ยมีหลายประเด็นด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฉนวนกาซาปาเลสไตน์แล้วก็พูดถึงเรื่องของอิหร่านนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา 21:40 นาทีโดนัลด์ทรัมป์ระบุถึงอิหร่านซึ่งมีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเยเมนนะฮะเนื่องจากทั้งฮูตีและ IRGC มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงอิหร่านบอกว่าเชื่อว่า าสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอม
1: ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ผู้นำสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์สื่อมาตลอดว่าหลังเลือกตั้งกลางเทอมเสร็จสงครามจบแล้วเราก็เคยตั้งคำถามกันด้วยนะครับว่าจะสามารถจบได้จริงหรือเปล่า
0: ใช่แต่ว่ามันมีอีกอันนึงที่มีการพูดบนเวทีเมื่อสักครู่นะแล้วก็เหมือนกับมองไปอนาคตที่ไกลกว่านั้นถ้าเกิดมีการลงนามในข้อตกลงกับอิหร่านได้คือทรัมป์บอกว่ากำลังจะกันเงิน5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกองทุนใหม่สำหรับตะวันออกกลางเพื่อฟื้นฟูและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ได้รับความเสียหายจากสงครามกับอิหร่านและเพื่อลดการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุสของภูมิภาคซึ่งตรงนี้นะมันมีความสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากพูดเสร็จเนี่ยทรัมป์จะเจอกับเซเลนสกี้แล้วหลังจากนั้นมีรายงานว่าจะเจอกับผู้นำกลุ่มประเทศอ่าว6ประเทศด้วยกันนะไล่ตั้งแต่ฝั่งซาอุดิอาระเบียโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนคูเวตแล้วก็กาตาร์นะซึ่งมีรายงานว่าผู้นำอาหรับทั้ง6ประเทศก็เรียกร้องอยากจะมีส่วนร่วมในการทำข้อตกลงถ้าเกิดทรัมป์จะต้องทำข้อตกลงกับอิหร่าน
1: ก่อนหน้านี้ครับเมื่อวานทางผู้นำกลุ่มอ่าวมีปากีสถานมีอียิปต์ด้วยก็ไปหารือกันนอกรอบในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมสมัชชาสหประชาชาติปีนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการกล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เท่านั้นครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นวงที่เปิดโอกาสให้ผู้นำได้หารือกันอาจจะทวิภาคีพหุภาคีซึ่งเป็นไปตามปกติของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติอยู่แล้วที่บรรดาผู้นำจะตั้งวงคุยและตั้งวงนี้ไม่ได้เปิดห้องนะคุณกรุณาจากที่ผมเคยไปสังเกตมาเนี่ยเขาอาศัยบางทีพื้นที่ในอาคารสำนักงานนั่นแหละแต่ว่า
0: การพาร์ติชันขึ้นมา
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องจับตามองครับว่าคืนวันนี้จะได้อะไรบ้างครับ
0: ใช่ค่ะเข้มข้นมากเลยนะคะสำหรับการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติในปีนี้นะนอกเหนือจากเรื่องของสงครามยูเครนซึ่งเหมือนกับมีแนวโน้มว่าทรัมป์อาจจะบีบทั้งเซเลนสกี้แล้วก็รัสเซียให้ทำข้อตกลงกันเพราะว่าเมื่อกี้ที่เรียนไปก่อนเข้าห้องประชุมทรัมป์ได้ออกมาพูดกับนักข่าวสั้นๆบอกว่าขอให้ปูตินหรือประธานาธิบดีปูตินยุติสงครามเดี๋ยวนี้นะอันนี้น่าสนใจมากแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องอิหร่านซึ่งตอนนี้ทรัมป์ยังพูดอยู่เดี๋ยวท้ายรายการเราจะสรุปประเด็นให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ประเด็นเรื่องของอิหร่านเนี่ยมันมีอีกหนึ่งประเด็นเดี๋ยวขอเสริมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์กำลังเจอแรงกดดันหนักคือจะช่วยซาอุดิอาระเบียดีไหมถ้าไม่ช่วยก็อาจจะถูกมองจากสายตาของบรรดาพันธมิตรในกลุ่มอ่าวได้ว่าทำไมไม่ปกป้องพันธมิตรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นนี้กันต่อมันมีอีกประเด็นนึงน่าสนใจไม่แพ้กันคุณกรุณาในช่วงที่การเมืองโลกกำลังร้อนแรงแบบนี้ก็คือโดนัลด์ทรัมป์กำลังมีปัญหากับสื่อมวลชนในประเทศนะครับและความขัดแย้งนี้ก็นำไปสู่การยื่นฟ้องต่อศาลจากกรณีเพิกถอนสิทธิ์และห้ามเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวด้วยติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
2: ภาพการถ่ายทอดขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐตัดริบบิ้นในพิธีเปิดลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในทำเนียบขาวแต่เสียงที่ออกมาเต็มไปด้วยเสียงรบกวนจนไม่ได้ยินเสียงพูดของทรัมป์บางช่วงก็มีเสียงขาดหายปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือผลพวงหลังคำสั่งห้ามสื่อ3สำนักคือ CNN, MS Now และ Politico เข้าพื้นที่ทำเนียบขาวทำให้จากเดิมที่เป็นคิวของ CNN ต้องทำหน้าที่แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณกลางหรือทีวีพูถ่ายทอดภารกิจของประธานาธิบดีสหรัฐให้กับสื่อทั้งหมดในครั้งนี้ไม่เข้ามาถ่ายภาพส่วนเครือข่ายทีวีพูก็ตัดสินใจร่วมกันว่าจะไม่ส่งสื่อสำนักอื่นมาทำหน้าที่แทนเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านคำสั่งกีดกันสื่อของทำเนียบขาวล่าสุดสื่อ3สำนักยื่นคำฟ้องต่อศาลเขตสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อขอให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและคืนสิทธิ์ในการทำข่าวในทำเนียบขาวทันทีในคำฟ้องระบุว่าการกระทำของทำเนียบขาวเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติทางความคิดซึ่งละเมิดเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญสหรัฐแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1อย่างชัดเจนเนื่องจากเป็นการลงโทษสื่อจากการนำเสนอเนื้อหาที่รัฐบาลไม่พึงพอใจ การยกเลิกสิทธิ์โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่มีกระบวนการตรวจสอบหรือไม่มีเหตุผลด้านความมั่นคงรองรับยังขัดต่อหลักกระบวนการทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่5อีกด้วยคำฟ้องยังอ้างอิงบรรทัดฐานทางกฎหมายเมื่อปี2018ซึ่งศาลเคยมีคำตัดสินให้คืนสิทธิ์แก่ผู้สื่อข่าว CNN ในสมัยรัฐบาลทรัมป์วาระแรกโดยศาลระบุไว้เป็นบรรทัดฐานว่าหากรัฐบาลเปิดพื้นที่สาธารณะให้แก่สื่อมวลชนปฏิบัติงานแล้วจะไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์ดังกล่าวตามอารมณ์หรือเพียงเพราะไม่เห็นพ้องกับการนำเสนอข่าวได้ด้านโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ผ่านทรุธโซเชียลยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพแต่เป็นการจัดการกับองค์กรข่าวที่นำเสนอข้อมูลเท็จและเป็นภัยต่อความมั่นคงระบุว่าสื่อที่นำเสนอข่าวด้วยความอคติไม่ควรได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงทำเนียบขาวและรัฐบาลพร้อมจะต่อสู้คดีในชั้นศาลอุทธรณ์ต่อไปคำสั่งห้ามสื่อจาก CNN, MS Now และ Politico เข้าพื้นที่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนำคลิปรายงานข่าวเชิงลบของสถานีโทรทัศน์ MS Now ให้ทรัมป์รับชมจนนำไปสู่คำสั่งเพิกถอนสิทธิ์ในเวลาต่อมามาตรการดังกล่าวนำไปสู่การตั้งคำถามและแรงต้านจากองค์กรสื่อมวลชนในสหรัฐสถานีโทรทัศน์หลายแห่งรวมถึงสำนักข่าวสายอนุรักษ์นิยมอย่าง Fox News ต่างร่วมปฏิเสธการรายงานข่าวภารกิจทำเนียบขาวผ่านระบบทีวีพูเพื่อแสดงจุดยืนในการปกป้องเสรีภาพสื่อในช่วงที่ทรัมป์ปฏิบัติภารกิจประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กขณะที่ทำเนียบขาวพยายามแก้เกมด้วยการเปิดช่องทางสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดของตนเองในชื่อทรัมป์ทีวีเพื่อสื่อสารโดยตรงกับประชาชนโดยไม่ผ่านสื่อกระแสหลักยิ่งตอกย้ำรอยร้าวระหว่างสื่อกับรัฐบาลโดยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่งถ่ายทอดงานระหว่างที่ทรัมป์ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนในร้อยทหารบกสหรัฐเวสต์พอยต์การยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐของ3สำนักข่าวใหญ่ในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงข้อพิพาทเรื่องระเบียบการเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวแต่คือการวัดพลังสำคัญระหว่างอำนาจบริหารของผู้นำประเทศกับหลักการเสรีภาพสื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตยที่สังคมโลกกำลังติดตามผลสรุปในชั้นศาลธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: สลับไปดูประเด็นเพื่อนบ้านอาเซียนบ้างครับตอนนี้เวียดนามเนี่ยกำลังหมดยุคมหาวิทยาลัยรัฐล้นประเทศแล้วคุณกรุณาเขายุบรวมเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดีมากข
0: ึ้นแล้วเข้าไปสู่ยุคอะไร
1: เดี๋ยวเราไปฟังกันในอีโคโนมีอันรับแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกียรติศรีครับ
3: หากคิดว่าการมีจำนวนมหาวิทยาลัยมากๆทั่วประเทศเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยกำลังทำสิ่งที่มันตรงกันข้ามครับตอนนี้เวียดนามพยายามที่จะยุบรวมมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันการศึกษาให้น้อยลงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การสะท้อนว่าเขาจะไม่กระจายการศึกษาไปยังพื้นที่ต่างๆแต่เป็นการที่ทำให้ระบบการศึกษามันเข้มข้นขึ้นรวมทั้งตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียแผนของเวียดนามเรื่องการพัฒนาการศึกษาจะเป็นอย่างไรอัปเดตกันได้ใน Economy Unwrap ครับในสิ่งที่จะเป็นดัชนีชี้วัดการพัฒนามนุษย์ก็คือการศึกษาครับเดิมทีเนี่ยวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาแล้วก็อาชีวศึกษามีการกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเวียดนามกำลังทำสิ่งที่เขาเรียกว่าการกระชับคุณภาพทางการศึกษาครับคือมีการควบรวมมีการยุบมีการนำสถาบันการศึกษาเนี่ยมารวมให้เป็นหนึ่งเดียวแทนที่จะกระจายตัวเหมือนเดิมสิ่งที่ทำให้รัฐบาลของเวียดนามมองเห็นก็คือว่าการกระจายการศึกษาที่มันมากเกินไปมันอาจจะทำให้มันเฟ้อเกินแต่สิ่งที่เขาทำก็คือทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นโดยการที่ทำให้สถาบันการศึกษามีความโดดเด่นในแต่ละด้านและให้คนเรียนมาเรียนที่นี่เพื่อควบคุมคุณภาพได้นโยบายดังกล่าวนะครับเป็นแผนที่เริ่มต้นมาจากคำสั่งของกรมการเมืองและคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหรือว่าโปลิสบูโรคือมีการสั่งอย่างเฉียบขาดเลยนะครับให้รัฐบาลเนี่ยลดจำนวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐลงอย่างน้อย 20% ภายใน1เมษายน2027ครับหรือว่าอีกแค่ไม่กี่ปีข้างหน้านี้เองครับโดยโมเดลการจัดการก็คือมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะการสอนแบบสหวิทยาการ จะถูกดึงมาอยู่ภายใต้ปีกของกระทรวงศึกษาและการฝึกอบรมหรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นโดยตรงครับส่วนสถาบันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกันก็จะถูกควบรวมเข้าอยู่ด้วยกันยกเว้นเพียงแค่สถาบันเฉพาะทางเท่านั้นที่อาจจะรอดจากการควบรวมนี้ไม่เพียงแค่ระดับมหาวิทยาลัยนะครับแต่สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาก็โดนควบรวมด้วยโดยตั้งเป้าที่จะหั่นจำนวนวิทยาลัยอาชีวะของรัฐบาลลงถึง 30% ในเดือนตุลาคมปีนี้ครับเพราะเขามองนะครับว่าการควบรวมสถาบันการศึกษาให้มีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางจุดเดียวในภูมิภาคเนี่ยมันช่วยเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการเรียนการสอนเพิ่มความเข้มข้นของหลักสูตรครับพูดง่ายๆก็คือว่าแทนที่จะกระจายตัวจำนวนมากๆแล้วประสิทธิภาพมันอาจจะลดงบประมาณการศึกษาต่างๆอาจจะต้องกระจายตัวไปเยอะและทำให้แต่ละที่ได้เฉลี่ยน้อยลงมารวมกันที่เดียวแล้วก็อัดงบประมาณเข้าไปให้มากที่สุดเนี่ยมันจะอาจจะช่วยพัฒนาเรื่องของคุณภาพการศึกษาให้เข้มข้นมากขึ้นได้อีกมากๆเลยทีเดียวเนื่องจากว่าทางโปลิสบูโรก็มีการประกาศมติอีกหนึ่งฉบับก็คือจะอัดฉีดงบประมาณด้านการศึกษาให้สูงถึง 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศครับคือเวียดนามเนี่ยยอมลดจำนวนสถาบันเพื่อนำเงินงบประมาณมหาศาลไปทุ่มกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ให้มีคุณภาพอาจจะมองไปถึงระดับโลกเลยด้วยซ้ำในช่วงปี2035หรือว่าในอีก11ปีข้างหน้าเนี่ยเวียดนามตั้งเป้าว่าจะมีนักศึกษาเข้าเรียนในสายวิทยาศาสตร์สายวิศวกรรมศาสตร์และก็เทคโนโลยีหรือว่าที่ว่าสาย STEM เพิ่มมากขึ้นเป็น 35% ของทั้งประเทศเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมไฮเทคนอกจากนี้เนี่ยยังตั้งเป้าเพิ่มยอดตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติให้โตขึ้นปีละ 12% และการจดสิทธิบัตรต้องเพิ่มขึ้นปีละ 16% อีกด้วยคือเวียดนามเนี่ยปักธงเอาไว้เลยนะครับว่าภายในปี2035จะต้องมีมหาวิทยาลัยอย่างน้อย8แห่งติดท็อป100ของเอเชียและอย่างน้อย1แห่งครับจะต้องเข้าสู่ท็อป100ของโลกให้ได้ก่อนที่จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายจะสมบูรณ์แบบในปี2045ครับเวียดนามเนี่ยตั้งเป้าที่จะผลักดันให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศพาการศึกษาของเวียดนามเนี่ยพังงาขึ้นไปสู่อันดับ1ใน20ของภาคการศึกษาและระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วยสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์แล้วก็ความกล้าได้กล้าเสียของรัฐบาลเวียดนามครับที่มองทะลุไปถึงว่าอนาคตเนี่ยคุณภาพเนี่ยมันสำคัญกว่าปริมาณซึ่งการก้าวเดินครั้งนี้ของเวียดนามเนี่ยอาจจะเป็นการพลิกโฉมหน้าประเทศเลยก็ได้เพราะว่าในหลายๆประเทศที่พัฒนามาก่อนหน้าครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนญี่ปุ่นรวมถึงสิงคโปร์ต่างลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ครับพัฒนาองค์ความรู้ของบุคคลที่อยู่ในประเทศให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะการเท่าทันเทรนด์ณปัจจุบันตอนนั้นซึ่งเมื่อคนมันพัฒนาคนมีความฉลาดคนมีความเก่งมากขึ้นการศึกษาสูงขึ้นย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์รวมของประเทศซึ่งโมเดลเนี้ยสิงคโปร์ทำสำเร็จมาแล้วและเวียดนามเองก็กำลังเดินตามโมเดลนี้ไม่แน่นะครับว่าภายในอีกระยะเวลา10ปีข้างหน้าเราอาจจะเห็นเวียดนามเปลี่ยนโฉมหน้าอย่างที่เราจำไม่ได้ในวันนี้โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศสังคมและก็การศึกษาครับนี่คือทั้งหมดของ Economy Unwrap ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับ
1: กลับมาที่ประเด็นการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่นิวยอร์ก
0: ตอนนี้ทรัมป์ยังพูดอยู่ใช่ไหม
1: ยังคงพูดอยู่นะครับมีหลายประเด็นครับเดี๋ยวสรุปกันก่อนนะคุณกรุณาก็ล่าสุดคือพูดเรื่องของเม็กซิโกเป็นศูนย์กลางความรุนแรงจากกลุ่มค้ายาเสพติดนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังพูดถึงสถานการณ์ในฉนวนกาซาว่าครั้งล่าสุดที่ขึ้นพูดใน UNGA สงครามในกาซายังดำเนินอยู่อย่างรุนแรงตัวประกันก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ลึกเข้าไปในอุโมงค์ของกลุ่มฮามาสและไม่มีท่าทีว่าจะสงครามจะยุติลงแต่ว่าไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเราก็ยุติสงครามในกาซาช่วยรักษาชีวิตของผู้คนเอาไว้ได
0: ้แต่สิ่งที่น่าจะเป็นประโยคที่ผู้คนจับตามองมากที่สุดคือช่วงที่ทรัมป์พูดถึงอิหร่านทรัมป์พูดอย่างนี้นะคะโค้ดคำพูดทรัมป์บอกว่าเราจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านซึ่งเราจะเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูประเทศและสร้างประเทศที่ดีกว่าเดิมได้ดีกว่านี้หรือไม่หรือผมจะเลือกการทำลายล้างสาธารณรัฐอิสลาม
1: เป็นสิ่งที่คล้ายๆกับ ที่เคยให้สัมภาษณ์กับ Fox News เอาไว้นะครับว่าจะกวาดล้างให้สิ้นซากหรือเปล่า
0: หรือจะทำข้อตกลงแต่ประโยคต่อมาทรัมป์พูดอย่างนี้โค้ดนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเราสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทันทีหลังเลือกตั้งเพราะคงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำเช่นนั้นแล้วก็มีการพูดถึงการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะเกิดขึ้นต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งหลายฝ่ายมองว่าการที่ทรัมป์เอาสหรัฐเข้าสู่สงครามกับอิหร่านแล้วก็ไปติดหล่มสงครามทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นคือสิ่งที่จะทำให้พรรครีพับลิกันเสียท่าเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งนี้ทรัมป์พูดบนเวทีบอกว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสไม่ได้เลือกประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงก็คือว่ารีพับลิกันคือพรรคที่สนับสนุนทรัมป์การสูญเสียที่นั่งของรีพับลิกันในสภาอาจจะหมาย

0: ถึงการที่2ปีต่อจากนี้ทรัมป์ทำอะไรได้ไม่ถนัดมากเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
1: ซึ่งความเคลื่อนไหวที่ทรัมป์พูดถึงอิหร่านเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมเปิดฮอร์มุซภายใน7วันถ้าสหรัฐลดแรงกดดันและยกเลิกการปิดล้อมนะครับประเด็นนี้สำคัญอย่างไรเดี๋ยวผู้นำสหราชอาณาจักรจะคุยกับผู้นำสหรัฐด้วย
0: นะครับ
1: เมื่อคืนเนี่ยสหราชอาณาจักรบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเติมน้ำมันกลางอากาศกับเครื่องบินขับไล่ของซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือกับกลุ่มฮูตี
0: ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใช้เครื่องบินเติมน้ำมันแล้วซาอุไม่มีหรอซาอุอาระเบียไม่มีเครื่องบินเติมน้ำมันสหราชอาณาจักรมีแล้วก็จะส่งจากฐานทัพอากาศในไซปรัสไปให้ที่จะต้องใช้เนื่องมาจากว่าระยะทางการบินจากซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะถ้าบินจากใจกลางประเทศไปถึงจุดที่ฮูตีอยู่เนี่ยเกือบ 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นการไม่มีเครื่องบินเติมน้ำมันกลางทางเนี่ยมันอาจจะทำให้ภารกิจในการปฏิบัติการทางอากาศเนี่ยมีข้อจำกัดมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมบอกว่าทำไมถึงต้องช่วยซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่าการตัดสินใจนี้จะช่วยลดค่าครองชีพภายในประเทศครับหมายความว่าก็จะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงค่าครองชีพในสหราชอาณาจักรก็จะลดลงไปด้วยเนื่องจากความวุ่นวายทำให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่อรัฐบาลสหราชอาณาจักรชุดปัจจุบัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินของรัฐบาลแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะจับตาดูแล้วก็รอฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของโดนัลด์ทรัมป์นะซึ่งจะมีอีกหนึ่งประเด็นซึ่งคนรอฟังก็คือสงครามยูเครนซึ่งหลังจากพูดเสร็จแล้วเนี่ยทรัมป์ก็จะเจอกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะ
1: แล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นไม่แน่ใจว่าผู้นำสหรัฐจะพูดหรือเปล่าเรื่องของ AI นะครับต
0: ้
1: องจับตามองเหมือนกันเพราะว่า AI ก็เป็นหนึ่งวาระใหญ่ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้ด้วยมีการเข้าร่วมของบรรดาผู้บริหารวงการเทคต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราสรุปออกมาวันพรุ่งนี้เพราะว่านอกเหนือจากการกล่าวถ้อยแถลงแล้วเดี๋ยวจะมีการลงนามข้อตกลงในประเด็นกรีนแลนด
0: ์
1: ม
0: ัน
1: เป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขยายความให้คุณผู้ชมเข้าใจอีกครั้งนึงว่านี่มันเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าเราจะต้องตื่นเต้นกับข้อตกลงที่สหรัฐเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์หรือไม่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามรับชมในทันโลกกับไทย PBS 15:15 น.นะครับคุณกรุณาปกติชอบเล่นกีฬาแนวผัดโผนไหมครับแอดเวนเจอร์ไหม
0: นอนนี่นับป่ะคะ
1: ไม่นับครับอันนั้นดูท่าจะสบายเกินไปเพราะว่าภาพปิดท้ายวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูนักไต่เชือกชาวฝรั่งเศสที่เดินไต่เชือกโดยไม่ใช้สายรัดนิรภัยแต่ว่าอันนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมนะครับว่าเขามีความเชี่ยวชาญอย
0: ่
1: าลอกเลียนแบบนะคือสูงจากพื้น100เมตรเป็นระยะทาง400เมตรนะครับลากันไปเลยนะครับคุณกรุณาบัวคำศรีผมพงศธรสุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันคุณคิดว่าคนเป็นครูต้องทำหน้าที่อะไรบ้างสอนหนังสือตรวจการบ้านหรืออาจจะเป็นอะไรที่ไกลกว่านั้น
1: ก็จะมีงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องเคลียร์ให้เสร็จอะ
2: อันนี้เพิ่งทำเสร็จไปกองนี้เมื่อวาน
3: โอ้นี่ก็คือสิ่งเดียวกันไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นรายงานตัวปี2 43คน
0: เมื่อเวลาสอนของครูหายไปคนที่สูญเสียที่สุดก็คือเด็กนักเรียน
4: คุณครู1คนเนี่ยความรับผิดชอบมันจะนอกเหนือจากที่ว่ารับผิดชอบในประจำชั้นเรียนแล้วก็ยังจะมีงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
0: สามัญชนคนไทยจะออกเดินทางเรียนรู้และสัมผัสชีวิตจริงในการทำงานของครูเพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่ซ่อน

0: ยู่ในระบบโครงสร้างการศึกษาไทย
1: ภาระงานของครูในโรงเรียนรัฐเนี่ยจะสูงกว่าโรงเรียนประเภทอื่นๆแล้วก็สูงกว่ามาตรฐานที่ทางกระทรวงกำหนดเรียกว่าสูงเกินที่มนุษย์จะสามารถทำได้
0: สามัญชนคนไทย1 วันกับชีวิตครูสพท.

0: จ๊ะ
1: ครับ
0: อย่าหวาดล้มด้วยลูกมาวิ่งมาเร็วโอ้ได้กระเป๋าใหม่ด้วย
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: ยี่หว่าระวังรถลูกมาทางนี้มาทางนี
2: ้นี่คือกิจกรรมแรกของวัน
1: ใช่ค่ะ
2: การงานแรกของวัน
1: ใช่ค่ะ
2: คืออะไรครับวันนี้มาทำอะไร
0: เป็นวันนี้เป็นครูเวรค่ะรับเด็กชื่อครูมินนะคะนางสาวพันวสาใสกระจ่างเป็นครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาลปีที่2ค่ะโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อค่ะ
1: ไปไหนลูกมายืนตรงนี้ลูก
0: หนึ่งสองสาม
1: ไป
0: ก็ย่าพาน้องเดินไปห้องด้วยนะไปน้องพอตามพี่เขาไปลูกไปเดินไป
3: ภารกิจแรกในเช้านี้ของครูมิ้นก็คือการเป็นครูเวรคอยรับนักเรียนอยู่ด้านหน้าโรงเรียน
0: อนุบาลใส่รองเท้าออกมาเก็บขยะกับคุณครูเร็วเร็ววันนี้ใครจะเป็นคนเก่งไปน้องทอยไปมาไปเก็บขยะกันนี่เร็วๆๆๆเก็บแล้วมากองไว้ตรงนี้ตรงนี้ก่อนลูกเนี่ยเก็บแล้วก็กองครับ
4: คร
0: ับ ไปเร็วดูนั่นพี่ทอยไปทางนู้นแล้วเร็วนัดเร็วป.3ทำเวรตัวเองค่ะลูกใบไม้หมดยังยังไม่หมดไปเก็บมาอีกเร็วโอ้พี่ทอยได้ใบไม้เยอะมากเลยพี่ทอยมาใส่ถังขยะอนุมานำมากองไว้ตรงนี้ลูกเก็บแค่ใบไม้พอ
2: น่าทึ่งนะครับก็ไม่เคยคิดว่าครูจะเหมือนแม่ได้ขนาดนี้นะครับคือแบบโอ้โหเหมือนกับพอเด็กมาถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยครูนี่คือทำหน้าที่สารพัดอย่างมาก
0: พี่ป.1ใครจะแข่งกับครูไหมเก็บใบไม้อ้าวเร็วเร็วเร็วน้องพอดกองไว้เร็วยืนลูกยืนหันหน้าไปปกป้องน้องพอดไม่ตรงช่องของตัวเองเถิบขึ้นมาอีกลูกนี่โอเค

0: สวัสดีค่ะก่อน
1: สวัสดีครับ
2: อันนี้ก็คือกิจกรรมตอนเช้าเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: แล้วก็กำลังจะเริ่มสอน
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำธุระส่วนตัวก่อน
2: ครับ
0: เข้าห้องน้ำแล้วก็ไปดื่มน้ำให้เรียบร้อย
2: ครับ
3: หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธงเด็กทุกคนก็เริ่มต้นชั่วโมงเรียนแรกของวันและนั่นคือวินาทีที่ครูมิ้นได้เริ่มต้นหน้าที่ครูในการสอนหนังสือ
0: มานั่งตามสัญลักษณ์ค่ะหลับตานั่งสมาธิก่อนมือขวาทับมือซ้ายจบเพลงนี้เราถึงค่อยลืมตาอ่ะลืมตาได้ค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆอ่ะกอไก่
4: กอไก
0: ่ขอไข
4: ่ขอไ
0: ข่น้องคอควาย
3: โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อถือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.มีข้าราชการครูและครูอัตราจ้างอยู่เพียง13คนและมีนักเรียนทั้งหมด87คน
2: ครูมิ้นเริ่มต้นอยากจะเป็นครูจากอะไรครับ
0: มีแรงบันดาลใจมาจากคุณอาก็คืออาก็เป็นครูเหมือนกันก็คือเห็นเขามาเขาก็คอยปลูกฝังเราอะค่ะว่าการเป็นครูมันดียังไงอะไรยัง
2: แล้วพอตอนเราไปเรียนครูเนี่ยมันเหมือนที่เราคิดไว้หรือว่ามันแตกต่างยังไงบ้างครับ
0: ตอนเรียนหนูว่ามันง่ายกว่าความเป็นจริงเพราะว่าตอนเรียนคือเราเรียนทฤษฎีอาจารย์เขาสอนอะไรเราก็คือจะทำตามที่อาจารย์สอนก็คือมันก็จะเป็นหลักทฤษฎีก็จะมีการไปทดลองสอนบ้างแหละแต่พอเรามาเป็นครูจริงๆปุ๊บมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดบลาวสีน้ำตาลกรีนสีเขียวพิงค์สีชมพูใครได้ที่2ใช้กริดคนไหนคะเลขที่3คือใครเก่งมากเวลาเราทำงานเราก็ต้องอยู่กับงานของตนเองนะคะเด็กๆต้องมีสมาธินะคือเราต้องปรับพื้นฐานให้เขาก่อนถ้าเราสอนในเรื่องแบบทฤษฎีให้เขาเลยเงี้ยบางทีเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะ
3: อนุบาลที่นั่งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเด็กๆคอยร้องเพลงเล่านิทานคงเป็นภาพจำปกติที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะบทบาทเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นหน้าที่หลักของครูแต่ในโลกความเป็นจริงชีวิตของครูอาจไม่ได้แค่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียว
2: เกือบจะ11โมงแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ดูเหมือนคุณครูยังต้องทำงานอะไรบางอย่างอยู่
0: อันนี้จะเป็นแบบบันทึกเงินออมอะค่ะที่เขาจะฝากแต่ละวันก็คือหนูจะต้องมาบันทึกว่าวันนี้เขาฝากกี่บาทน้องก่อนฝากกี่บาทอะไรเงี้ยเพื่อเป็นหลักฐานไว้ให้ผู้ปกครองดู
2: โอ้
0: แต่เมื่อก่อนหนูจะใช้วิธีการเขียนเอาแต่ทีนี้พอเรามาคิดนะคะบางทีตัวเลขมันไม่ตรงก็เลยใช้โปรแกรม Excel ดีกว่ามันน่าจะง่ายกว่าหิวข้าวยังคะไปล้างมือที่หน้าห้องน้ำครับเดินเป็นแถวเป็นแถวค่อยๆเปิดระวังไปล้างอย่างนี้ถูไหมลูกถูเนี่ยถูไปใครวิ่งคะใครวิ่งใครวิ่งครึ่งแก้วพอแล้วมายืนไข่มุกมายืนนี่ลูกใส่รองเท้าใหม่คุณครูไม่ใส่ให้คุณครูสอนหนูไปแล้วว่าไงครับถูกแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆก็มองก้มมองรองเท้าตัวเองจะต้องใส่รองเท้าแบบนี้เข้าใจไหมคะเดินไปเป็นแถวนะ

0: กลับบ้าน
1: ยังไม่ได้กลับลูกยังไม่ได้กลับ
2: นอนก่อน
1: นอนก่อนลูกนอนก่อน
2: ใช่ไหม
0: นอนก่อนกลับบ้าน
2: เออ
1: มาเอาถาดมาลูกหมุนถาดไหมคุณครูกินหมดไหมครับเดี๋ยวผลไม้ครัวไปให้ที่โต๊ะนะมาน้องอิงมาน้องอิงหายเจ็บนิ้วยังเดี๋ยวค่อยไปทายาเนาะ
2: นี่ถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานออฟฟิศช่วงเวลาที่จะได้พักได้ผ่อนคลายเนี่ยก็คือช่วงพักกลางวันสำหรับคุณครูมิ้นที่เป็นครูอนุบาลช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาทำงานเช่นกันก็คือว่ารับประทานอาหารไปด้วยแล้วก็ห้ามคลาดสายตาเลยคือต้องจ้องมองเด็กๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังต้องคอยมาดูแลอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็น่าคิดครับว่าครูอนุบาลเนี่ยมีช่วงเวลาพักตอนไหนนะครับอันนี้ครับเยลลี่เหมือนกัน
1: น้องอิงมานั่งข้างบนน
2: ี้ใช่ไหม
1: นี่ไงอย่าเพิ่งเอานี้ไปเก็บก่อน
2: กิน
1: ไปเก็บที่เดิม
2: อันนี้เป็นช่วงพักกลางวันซึ่ง
1: ค
2: ุณครูก็จะได้พักไปกับเด็กๆด้วยไหมครับ
1: บางวันก็พักไปด้วยค่ะก็คืออย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยคือหนูต้องรีบกินข้าวในอาคารจะต้องมีครูอยู่ที่เครื่องเล่นอย่างเงี้ยเขาเล่นแบบเด็กอ่ะเขาก็จะเล่นแบบอะไรที่มันผงผาง
2: ผ่านมาครึ่งวันแล้วตอนนี้นี่แบตครูมิ้นกี่ขีดแล้วครับจาก10ขีด
1: 10ตอนนี้เริ่มเหลือ7แล้ว
2: โอ้ยังเยอะนะครับ
1: ยังเยอะอยู่ค่ะ
2: ผมเห็นครูใช้เสียงเยอะมากเลย
1: ใช่ค่ะ
2: นะมีเสียงแหบบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตอนนี้เริ่มเจ็บคอให้เรียบร้อยล้างหน้าด้วยนะ
3: ช่วงเวลาพักของเด็กๆก็ผ่านพ้นไปถึงเวลาที่เด็กทุกคนต้องเตรียมตัวเข้านอนกลางวันกันแล้วครับ
1: นั่นไงหล่นไปแล้วน้องกรไปนอนไปลูกมานี่ปกป้องขึ้นมาบนที่นอนหน่อยลูกขึ้นมาบนที่นอนตัวเองหน่อยไข่มุกหมอนหนูน้องกรณ์นอนทางนี้เดี๋ยวครูเอาพัดลมมาเปิดให้หนาวไหมหนาวเหรอ

0: นี่คือเด็กๆ เขาจะนอนกลางวันกันถึงกี่โมงครับ
1: เด็กๆจะนอนตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะก็คือแต่วันไหนถ้าหนูงานเยอะๆแล้วหนูไม่ได้ดูนาฬิกาก็อาจจะมีถึง3โมงบ้าง
0: โอ้ครับผมก็แปลว่าคุณครูก็จะมีเวลา2ชั่วโมงครึ่งเป็นเวลาว่างเลยไหมครับ
1: หลายๆคนอาจจะคิดว่าว่างใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่ได้ว่างอย่างที่ทุกคนคิดอะค่ะก็คือก็จะมีงานเอกสารต่างๆที่จะต้องเคลียร์ให้เสร็จอะค่ะอย่างเช่นวันนี้หนูก็จะต้องทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างบริการอินเทอร์เน็ตส่งกับทางเขตให้ทันภายในวันที่30พฤษภาคมเนี่ยก็จะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ก็คือพรุ่งนี้จะได้มาให้คุณครูที่เขาเป็นกรรมการตรวจรับอะค่ะจะได้เซ็นแล้วก็เพื่อส่งให้ทันภายในวันศุกร
0: ์แปลว่าคุณครูจะมีงานเอกสารนี่แบบอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอเลยอะคร
1: ับ ใช่ค่ะจะมีเอกสารอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอแต่ถ้าหากวันไหนไม่มีงานเอกสารนะคะหนูก็จะต้องเตรียมการบ้านให้กับเด็กๆ
0: ซึ่งวันนี้ก็มีงานที่ต้องทำ
1: มีงานที่ต้องทำเหมือนกัน
0: ครับเดี๋ยวครูมิ้นเชิญครับขอไปสังเกตการเวลาคุณครูทำงานเอกสารนี่เป็นยังไงบ้างแปลว่าเวลาเราเห็นเด็กๆเขานอนพักจริงๆคุณครูก็ไม่ได้พักนะ
1: ไม่ได้พักค่ะอย่างวันนี้ก็หนูจะต้องถอยโครงการก่อนค่ะเพราะว่าหนูลงวันที่ผิด มันก็จะต้องถอยทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทำเอกสารที่เป็นตัวบันทึกข้อความอย่างเงี้ยค่ะส่งไปกับเขตแล้วมันไม่ตรงกับในระบบอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเหมือนจะเป็นการเขาเรียกว่าไงลงข้อมูลผิดพลาดนะคะ
0: เวลาภูมิ้นทำงานเอกสารนี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็มีเครียดบ้างค่ะก็คือถ้าสังเกตได้ถ้าหนูนั่งอยู่โต๊ะคอมทีไรหน้าหนูคือแบบคิ้วจะขมวดตลอด
2: ระหว่างที่ครูมิ้นนั่งทำงานเอกสารอยู่ผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อเพื่อรับฟังปัญหาที่ทางโรงเรียนกำลังเผชิญอยู่
0: จากประสบการณ์ตอนที่เป็นครูนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารเป็นผอ.เนี่ยเราเห็นมุมมองหรือว่าปัญหาในโรงเรียนเนี่ยต่างไปจากเดิมยังไงบ้างไหมครับ
3: ภาระงานต่างๆที่บางทีมันมากเกินไปคุณครูบางท่านไม่ได้จบเอกการเงินไม่ได้จบเอกบัญชีไม่ได้จบเอกพัสดุมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะต้องมาทำงานตรงเนี้ยค่ะบางทีเขาก็ไม่ได้มีความรู้ในส่วนนี้นะคะพอมาทำปุ๊บก็จะอาจจะ

0: แบบเหมือนกังวลว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ภาระหน้าที่ครูนะครับที่ไม่เกี่ยวกับการสอนรวมถึงโครงการต่างๆเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของนโยบายที่มาจากกระทรวงหรือมาจากหน่วยงานไหนแล้วเราสามารถที่จะปฏิเสธได้บ้างไหม
0: ภาระงานครูของโรงเรียนนะคะจะมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเราจะมีแผนปฏิบัติการประจำปีนะคะซึ่งเราจะต้องทำแผนปฏิบัติการประจำปีถ้าตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับในโรงเรียนเลย
1: อันนี้คือเหมือนกับบังคับเลยว่าทุกโรงเรียนต้องทำ
0: ใช่ค่ะใช่ใช่
1: แล้วมีอย่างอื่นไหมครับ
0: ส่วนมากก็จะเป็นเบสแพ็กทีสหรืออะไรที่เราให้ส่งเราก็จะถามคุณครูบางอันที่เราสามารถส่งได้เราก็ส่งถ้าเราเอามาเนี่ยคุณครูเขาอาจจะมีงานเยอะขึ้นแล้วก็แค่เอาแค่ตัวที่เราต้องทำ
2: ปัญหาเชิงโครงสร้างภาระงานครูเนี่ยภาระหนักสุดคือภาระพวกงานพัสดุการเงินไม่ใช่งานที่ครูถูกฝึกมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์เยอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ถนัดแล้วถ้าเกิดทำพลาดเนี่ยก็จะเรียกว่าติดคุกติดตารางได้ด้วยมันมีความเสี่ยงที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะขยแงกลัวเลยงานพวกนี้ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในโรงเรียนในกรุงเทพโรงเรียนที่มีความพร้อมระดับหนึ่งเนี่ยคุณครูไม่เคยต้องแตะงานพัสดุเขาจะมีเจ้าที่พัสดุนะฮะเจ้าหน้าที่การเงินแต่ว่าครูในโรงเรียนรัฐนะครับต้องทำหมดเพราะมันไม่มีคนทำ
1: ช่วงเวลาในการทำเอกสารเนี่ยไม่ใช่ช่วงเวลาที่เพลิดเพลินเลยนะครับมีความเครียดเราจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยโดยไม่รู้ตัวก็หน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่นะฮะเพราะว่าจริงงานเอกสารมันก็เยอะละเอียดนะครับแล้วก็จำเป็นที่ต้องอาศัยความรอบคอบด้วยเพราะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยคนที่จะต้องรับผิดชอบก็จะเป็นคุณครูนะครับบางครั้งบางคราวในส่วนรายละเอียดอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดไปการกรอกจำนวนกรอกตัวเลขผิดไปนะครับมันกลายเป็นว่าครูเนี่ยอาจจะต้องได้รับผลร้ายจากสิ่งเหล่านั้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ผมว่าทั้งละเอียดทั้งหนักทั้งเยอะนะครับแล้วก็กดดันด้วยครับ
3: เด็กๆตื่นได้แล้วลูกได้เวลาแล้วค่ะเก็บที่นอนเร็วน้องพอสตื่นได้แล้วลูกอ่ะคนอื่นเก็บที่นอนเดี๋ยวคุณครูปลุกเองพอสครับพอสน้องพอสน้องพอสเพื่อนจะกลับบ้านหมดแล้วเร็วลุกขึ้นกลับบ้านเปล่า
4: ครูมิ้นจะมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงในช่วงที่เด็กๆหลับสำหรับเคลียร์งานเอกสารแต่ดูเหมือนว่ามันอาจไม่เพียงพอ
3: ปาลิสอยากได้รูปอันไหนรูปหน้ายิ้มหรือว่าหน้าบึ้ง
5: หน
3: ้
5: าย
3: ิ้มใช่ไหมคะรอก่อนนะคะไปได้ไหมคะลูกอ่ะคุณครูถอยให้ความเป็นจริงแล้วฟองสบู่เราต้องเป็นสีอะไรสีอะไรน้องพอดูไหมสีอะไรลูกสีฟ้า
5: สีฟ้า
3: ผมของเราเป็นสีอะไรเนี่ยผมของคุณครูเป็นสีอะไร
5: ส
3: ีดำเพราะฉะนั้นผมของเด็กๆก็ต้องเป็นสีดำโอเคเก่งมากอ่ะไปเก็บสีเก็บโต๊ะของตัวเองได้ค่ะ

0: และช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยก็ใกล้มาถึงนั่นก็คือการได้กลับบ้าน
1: คนละหนึ่งช่องอยู่ในช่องของตัวเองนะหันมาทั้งหมดแถวทั้งหมดแถวทั้งหมดแถวพร้อมยังคะพี่ฟอร์ดเดี๋ยวพี่ฟอร์ดบอกทำความเคารพคุณครูทุกคนทำความเคารพคุณครูดีค่ะคุณครูผู้หญิงเดินไปก่อนเดินไปให้ตรงเส้นนะทางนี้อิงเดินมาทางนี้ลูกเดินไปหาพี่นะ

0: คุณครูก็จะจบลงแล้วเพราะว่าหลังจากส่งนักเรียนทั้งหมดกลับบ้านนะครับแต่นั่นก็เป็นแค่ภารกิจส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วการงานของคุณครูยังไม่จบครับพอนักเรียนกลับบ้านไปทั้งหมดคุณครูก็จะกลับไปที่ห้องนะครับแล้วก็ไปทำงานเอกสารต่อครับ
1: แป้งหอมน้องอยู่ที่ห้องกับครูนะลูก
0: แล้วพี่เขาทำอะไรอยู่
2: พี่เขากวาดห้องค่ะทำความสะอาดห้อง
0: เป็นเวรเงี้ยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
3: เราต้องระวังนิ้วตัวเองด้วยนะเดี๋ยวคุณครูปิดให้ปารีสใส่ก่อนโอเคอ่ะปารีสใส่ก่อนตรงนี้ค่ะ
0: นี่แปลว่าบางวันนี่ก็ยังไม่จบนะครับยังไม่จบงานคุณครูนะครับเพราะว่าน้องๆบางคนเขาก็รอพี่เขาเพราะว่าเป็นเวรนะฮะวันนี้ต้องทำความสะอาดกวาดห้องเรียนคุณครูเขาก็จะดูแลลูกศิษย์เนี่ยที่ยังต้องรอพี่สาวอยู่นะครับเรียบร้อยปิดห้องหมดแล้วนี่จะทำงานเอกสารต่อไหมครับ
3: เวลางานจริงๆค่ะมันเลิก 4:30 หนูก็ว่าจะทำให้ถึงเวลางานก่อนแล้วก็ค่อยกลับบ้านถ้าไม่เสร็จก็ค่อยเอากลับไปทำที่บ้านค่ะ
0: โอเคครับผม

0: าเป็นตอนที่ผมเด็กๆผมก็คงคิดว่าพอเรากลับบ้านไปคุณครูก็น่าจะกลับบ้านไปด้วยเช่นกันนะครับแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยครับยังมีคุณครูเนี่ยนั่งทำงานต่ออยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเคยเข้าใจอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดครับเมื่อนักเรียนเลิกเรียนแล้วแต่คุณครูยังไม่เลิกงานนะครับ
1: กวาดเสร็จแล้วนี่ครูรัฐเองมีงานเอกสารต้องทำไหมครับ
2: มีค่ะเอกสารการเงินค่ะก็ต้องเคลียร์บัญชีเงินคงเหลือประจำวันของโรงเรียนค่ะ
1: โอ้ซึ่งแปลว่าในทุกวันก็จะมีงานเอกสารที่ต้องทำอยู
2: ่ทุกวันค่ะ
0: นี่ก็จะ5โมงแล้วนะครับแต่ว่าคุณครูหลายๆคนก็ยังอยู่กันตามห้องของตัวเองนะครับสมมุติว่าครูส้มไม่ต้องทำงานนอกเยอะขนาดนั้นเนี่ยครับคิดว่าจะเอาเวลามาใช้ในการเตรียมหรือว่าพัฒนาการสอนของตัวเองยังไงบ้างครับ
3: น่าจะดีมากเลยค่ะเราจะได้เตรียมทั้งสื่อทั้งใบงานอะไรค่ะเด็กๆเราได้มีเวลาอยู่กับเด็กอะค่ะเพราะตอนนี้เราบางครั้งถ้างานเยอะปุ๊บเนี่ยเด็กอะพอเราให้ทำงานปุ๊บเราก็ตรวจเนาะตรวจว่าเด็กได้ไม่ได้เรารู้แต่บางครั้งเราไม่มีเวลาที่จะไปจี้เป็นรายบุคคลนะคะในเวลาที่ช่วงที่อยู่ในโรงเรียนเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะ
0: เหมือนกับว่าถ้าจะสอนให้ได้ดีเนี่ยมันก็ต้องมีเวลา
3: ใช่ค่ะ
4: จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศพบว่าครูโรงเรียนขนาดเล็กมีชั่วโมงการทำงานสูงกว่าค่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ถึงกว่า 37% โดยครูโรงเรียนขนาดเล็กมีชั่วโมงการทำงานสูงถึง 27.31 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขณะที่ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่มีชั่วโมงการทำงานแค่ 18.42 ชั่วโมงต่อสัปดาห
0: ์เกือบจะ 4 โมงครึ่งแล้วนะครับคุณครูครับ
5: ค่ะ
0: ก็น่าจะใกล้เวลาเลิกงานพลังงานเหลือกี่ขีดครับตอนนี้จาก10ขีด
5: ตอนนี้เริ่มเหลือ3แล้ว
0: ซึ่งก็ยังนั่งทำงานเอกสารอยู่นะฮะจนหยดสุดท้าย
5: จนหยดสุดท้ายค่ะเอาให้ถ้ามันเสร็จได้วันนี้ก็ยิ่งดีแหละพรุ่งนี้หนูจะได้ทำการส่ง
0: ถามเล่นๆถ้าเลือกได้ครูมิ้นสมมติว่ามาโรงเรียนแล้วไม่ต้องทำงานเอกสารทำแค่หน้าที่สอนเนี่ยคิดว่าจะเลือกแบบนั้นไหม
5: ถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมคะงานเอกสารหรือว่ามันก็ต้องมีบ้างก็คืออย่างเช่นงานเอกสารในประจำชั้นอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้คือเราต้องทำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราแต่ถ้าเป็นไปได้ก็หนูก็อยากจะให้ลดเรื่องแบบพวกงานเอกสารอะไรที่เรายังไม่ถนัดอย่างเงี้ยอย่างการจัดซื้อจัดจ้างบางอย่างอ่ะหนูก็ยังไม่รู้ว่าข้อกำหนดของมันจริงๆอะค่ะกฎมันมีอะไรบ้างการลงระบบเป็นยังไงอะไรยังไงซึ่งบางทีเราก็ต้องคอยสอบถามพี่ที่คอยบรรจุมาก่อนแล้วเราเป็นน้องใหม่อย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็มีความกังวล
0: เรื่องของการที่คุณครูเนี่ยจะต้องใช้เวลาที่ไม่ใช่การสอนไปใช้กับงานอื่นๆงานเอกสารเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็มีกิจกรรมมีเรื่องอื่นๆเนี่ยอีกพอสมควรเลยทีเดียวถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยตัวคุณครูเองก็จะไม่มีเวลาในการจะไปเตรียมการสอนให้มีคุณภาพซึ่งก็แน่นอนครับว่าส่งผลไปที่เด็กนักเรียนนะครับจะทำให้ไม่สามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยไปสู่การเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพได้ด้วยเช่นกันแต่ทั้งหมดที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยก็สะท้อนถึงสิ่งหนึ่งนะครับว่าถ้าเราจะต้องการแก้ปัญหานี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็ผู้ที่มีความรับผิดชอบก็คงจะต้องใคร่ครวญเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยเช่นกันครับ

0: ุดหมายต่อไปของสามัญชนคนไทยเราเดินทางมาสัมผัสชีวิตครูอัตราจ้างที่แบกรับภาระงานไม่ต่างจากข้าราชการครูแต่ต่างกันตรงที่ไม่มีสวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพ
1: ว่าที่ร้อยตีหญิงนุจรินทร์วัชระจำรัดวัดค่ะสอนวิชาคอมพิวเตอร์ม.1 ถึงม.6เลยค่ะ
0: ก่อนเริ่มตามติดชีวิตครูเมย์ผมลองให้เธอไล่เรียงภารกิจในวันนี้ให้ฟังทำเอาผมตกใจไม่น้อยนะครับกับสิ่งที่ครูอัตราจ้างคนหนึ่งต้องแบกรับ
1: เริ่มต้นก็มายืนเวรประมาณ7โมงค่ะ8โมง20ก็จะให้นักเรียนขึ้นเรียนปกติช่วงพักกลางวันก็จะไปขายของที่สหกรณ์โรงเรียนค่ะแล้วก็จะมีการแบบไปเช็คกล้องวงจรปิดบ้างเป็นบางช่วงพอสอนเสร็จอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะมีการเคลียร์เอกสารค่ะนะ
2: คนเราทำหน้าที่ครูนี่มันมีภารกิจอื่นเนี่ยให้ต้องทำเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่นี่แค่ฟังจากที่ครูเล่าให้ฟังเท่านั้นเดี๋ยวจะลองดูครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรมากมายขนาดไหนครับ

0: สวัสดีค่ะหมอหนึ่งยังไม่เคยเจอครูเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดเทอมกันใช่ไหมลูกก่อนเออเรามาทบทวนความรู้ก่อนว่านักเรียนรู้จักคอมพิวเตอร์มากน้อยแค่ไหนมีเมาส์มีอะไรอีกคีย์บอร์ดวิธีการเปิดคอมที่ถูกต้องถูกเปิดยังไงลูก
1: และนี่คือบทบาทหน้าที่หลักของครูเมย์ในฐานะครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งวันนี้เธอมีตารางสอนทั้งหมด3ชั่วโมง
0: กดยังไงกดคอนโทรลคอนโทรลอยู่ไหนคอนโทรลอยู่นี่ A อยู่นี่อ่ะกดพร้อมกันกดยังไงโอเคเปลี่ยนขนาดไซต์โต๊ะสอน
2: ให้ครูเมย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าทำไมถึงแบบอยากมาเป็นครูครับ
0: ทำไมอยากเป็นครูเหรอคะอยากเห็นชีวิตเด็กคนหนึ่งอะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะก็เหมือนเราอะเราไปเรียนเราอยากได้ความรู้เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดทำอาชีพที่มันมั่นคง
2: แต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการที่เราอยากให้ความรู้เด็กแล้วก็ให้ชีวิตเขาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
0: ใช่ไห
2: มใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้พอมาทำอาชีพครูจริงๆเมื่อกี้จากเมื่อเช้าที่เราคุยกันก็ดูเหมือนมันมีภารกิจอย่างอื่นเยอะด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ค่ะเยอะ
2: มันมีความรู้สึกที่ต่างไปไหมครับตอนก่อนที่เราจะไปเป็นครูเห็นอาชีพนี้ในภาพฝันกับพอมาทำจริงๆแล้วมันต่างกันยังไงบ้างครับ
0: ตอนแรกฝันว่าแบบก็คงสอนอย่างเดียวแล้วยิ่งเราไปสัมผัสตอนช่วงทดสอบก็คงสอนอย่างเดียวสอนวิชานี้อย่างเดียวแต่พอเรามาโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กโอ้เราจะสอนอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องใช้จิตวิญญาณความเป็นครูค่ะเหมือนเราต้องดูแลเด็กให้ทั่วถึงอะค่ะใครพิมพ์ไม่คล่องก็ฝึกพิมพ์ให้คล่องลูกเมนูซ้ายมือบันทึกใครเซฟแล้วกดจักรบาลออกได้เลยลูก

0: ม .1 แล้วนะคะต่อไปก็จะสอนค่ะม .3 ต่อค่ะ
1: นี่คือตารางการสอนของครูเมย์นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้เนี่ยเพิ่งเสร็จจากค

0: จุดอยู่ตรงนี้หนูต้องทำยังไงให้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีอ่ะ
1: โทษเนี่ยเราจะใช้ไปยันนู่นเลยเรียนมหาลัยเลย
2: งานที่เป็นงานสอนจริงๆมันกี่ชั่วโมง
1: โรงเรียนขนาดเล็กอะค่ะพี่จะต้องตอบว่าสอนเยอะมาก26คาบต่อสัปดาห
2: ์โอเค
1: จะมีคาบว่างก็ต้องเคลียร์งานบางทีก็จะต้องแบบดูความเรียบร้อยภายในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าต้องช่วยกันเพราะว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่เยอะ
2: ครับ
1: ก็เลยต้องช่วยกันดูนักเรียนดูแทบริบบอนโลกหน้าแรกเห็นไหมเมนูหน้าแรกมันจะมีขยายตัวอักษรทีนี้เราจะสร้างตารางเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อนในห้องอ่ะแล้วลงมาข้างล่างอ่ะอีกแถวนึงอ่ะพี่ยังอ่ะคลิกเลยเดี๋ยวก่อนลูกใจเย็นนะตาราง4คูณ4ยัง
2: วิชาคอมพิวเตอร์ที่เราได้สังเกตดูเนี่ยโอ้โหนักเรียน20กว่าคนกับครู1คนไม่ง่ายเลยเช่นกันถ้าเกิดว่าสามารถมีจำนวนครูที่เพิ่มขึ้นนะครับก็น่าจะช่วยดูแลนักเรียนได้มากกว่านี้
1: วันนี้ก็จบโปรแกรม Microsoft PowerPoint แล้วซึ่งมันเป็นโปรแกรมนำเสนอเดี๋ยวให้นักเรียนกดกากบาทคลิกออกเลยนะคะแล้วก็เตรียมไปเรียนในคาบต่อไปคาบต่อไปเรียนอะไรคณิตใช่ไหมหัวหน้าห้องบอกค่ะ

0: หรับชั่วโมงที่3ของการสอนจะเป็นห้องเรียนที่ต่างจากห้องเรียนปกติ
1: ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนบวรสร้างโอกาสค่ะเป็นห้องที่รองรับสำหรับเด็กที่เรียนแบบยืดหยุ่นค่ะก็คือเด็กที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องทำงาน
2: มี
1: ภาระหน้าที่ในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบทีนี้ก็เราเลยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเขาจะต้องมาเรียนอาทิตย์ละ1วันเพื่อมาพบกลุ่มสวัสดีค่ะเปิดเทอมใหม่ขึ้นชั้นใหม่อยู่ชั้นอะไรบ้างลูกมออะไรนะม5หยุดไปทำอะไรกันบ้าง
3: ก็ผ่าน้ำมะพร้าวขาย
1: ผ่าน้ำมะพร้าวขายโอ้เอามะพร้าวที่เราสอยลงมาเอาไปทำเป็นน้ำมะพร้าวอ๋อขายกันทำอะไรลูก
4: ส่งของ
1: เป็นไรเดอร์ใช่ป่ะทำอะไรบ้างส่งของอะไรบ้างส่งข้าวทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแต่เราก็ยังมีอีกหน้าที่นึงคือเราจะต้องทำไมเรียนเอาความรู้ไปใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ไปปริ้นเอาใบงานนะคะตรงนั้นเอาออกมาทำนะคะแล้วติดข้อสงสัยตรงไหนก็คือทักมาถามครูได้หรือว่าเอาใบงานตัวนั้นมาพบกลุ่มที่โรงเรียนทุกวันพฤหัสทีนี้แต่ละใบงานเนี่ย
0: หลักสูตรพิเศษอย่างห้องเรียนบวรสร้างโอกาสคือพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อดึงเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้ได้กลับมาเรียนอีกครั้ง
1: เพราะเด็กกลุ่มนี้เขาก็เปิดเด็กปกติอะค่ะเราทิ้งเขาไม่ได้เพราะเราทิ้งเขาไปอะเขาก็เคว้งแล้วเขาไม่รู้จะไปยังไงแล้วเขาก็จะไม่ได้เรียนหนังสือเขาไม่ได้เรียนแล้วเขาก็ไม่ได้มีวุฒิติดตัวไปอย่างน้อยวันนึงถ้าเกิดเขามีวุฒิการศึกษาติดตัวไปเนี่ยจากการลากมะพร้าวเนี่ยเขาลากไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกค่ะพี่ถ้าเกิดวันนึงเขาลากไม่ไหวแล้วเขายังมีวุฒิตรงนี้สามารถไปสมัครงานที่อื่นได
2: ้
1: ก็ยังมีอาชีพที่มั่นคงได
2: ้ครับ
1: สมาชิกในครอบครัวอันนี้คิดว่าเป็นใครโจทย์เขาถามอะไรเราก็ต้องตอบอันนั้นเพราะว่ามันเป็นใบงานบูรณาการหลายวิชาเราต้องอ่านโจทย์ให้ครบแล้วก็ดูว่าเขาจะให้ทำอะไรอ๋อหมายถึงว่าผลผลิตมันน้อยลง
3: ผลผลิตมันน้อยก็คือว่าผลผลิตมันน้อยราคาก็เลยขึ้น
5: สิ่งที่ครูเมย์ทำเนี่ยไม่ใช่แค่การสอนในระบบแต่มีการสอนในหลักสูตรยืดหยุ่นหรือที่เรียกว่าบวรนะครับนักเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะมาสัปดาห์ละ1ครั้งสิ่งที่คุณครูทำเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากก็คือว่าการทำความรู้จักกับนักเรียนให้ละเอียดนะครับนักเรียนแต่ละคนมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนบางทีมันก็มีการถามไถ่นะครับในนอกเวลาการสอนเอาแค่3ชั่วโมงแรกเนี่ยก็เห็นว่าอาชีพครูเนี่ยไม่ง่ายแล้วก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันครับ

0: ก็พอจบจากหน้าที่ตรงนี้นะคะก็ไปเดี๋ยวไปขายของที่สหกรณ์โรงเรียนค่ะนะคะสวัสดิการโรงเรียนขายขนมขายอาหารให้เด็กเพราะว่าเด็กที่นี่ไม่มีค่าอาหารกลางวันให้เขาเพราะว่าเราเป็นเด็กมัธยมเด็กต้องซื้อทานเองคือเราเน้นกิจกรรมที่ลงมือทำพอลงมือทำเด็กจะมีส่วนร่วมพอเด็กมีส่วนร่วมเขาก็จะสนุกแหละนี่สหกรณ์โรงเรียนเขาแถวเลือกลูกเพราะว่าเดี๋ยวชนงานใครเงินสดมาจ่ายทางนี้เลยลูกมา25 3 4 3 5
1: นอกจากจะเป็นครูแล้วเธอก็ยังต้องมาเป็นแม่ค้าอีกด้วยครับ
2: ในแต่ละวันจะไม่มีช่วงเวลาที่ครูเมย์จะนั่งอยู่เฉยๆไม่มีพอว่างปุ๊บก็ทำงานเอกสารหรือไม่ก็จะมาทำภารกิจต่างๆในโรงเรียน

0: นี้เป็นวิชานักธุรกิจน้อยค่ะเกี่ยวกับการฝึกอาชีพเด็ก
1: ก็คือเหมือนให้เขาได้ฝึกทักษะเพื่อเป็นนักธุรกิจน้อย
0: ใช่ค่ะมีการฝึกตั้งแต่เริ่มการผ่ามะพร้าวการเลือกมะพร้าว
1: หลังจากสอนคอมพิวเตอร์เสร็จก็มาสอนทำเลยนะฮะมะพร้าวแก้ว
0: มะพร้าวแก้ว
1: โอเคเดี๋ยวเรามาดูน้องๆกันนะครับ

ยืนดูครูเมย์สอนน้องๆทำมะพร้าวแก้วนะครับก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นครูได้เนี่ยไม่ใช่ทำแค่สิ่งที่ตัวเองถนัดเท่านั้นนะครับเพราะว่าครูเมย์เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่านี่ก็เหมือนขยายอาณาเขตของตัวเองเนี่ยมาสอนเด็กๆเนี่ยทำธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วครูที่ดีก็น่าจะต้องพยายามหาวิชาการหาความรู้ใหม่ๆเปิดหูเปิดตาเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้นำเอาสิ่งที่ตัวเองรู้ใหม่เนี่ยมาพัฒนาความรู้ของเด็กๆเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไอ้การที่ครูเนี่ยจะสามารถทำแบบนี้ได้ครูก็จำเป็นจะต้องมีเวลาด้วยเหมือนกันนะครับ

0: สามัญชนคนไทยติดตามชีวิตครูเมย์มาถึงชั่วโมงการสอนที่6ซึ่งชั่วโมงนี้ห้องเรียนที่ต้องไปสอนไม่ได้อยู่ในโรงเรียนครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องลงพื้นที่ไปหาเด็กที่เรียนแบบยืดหยุ่นค่ะซึ่งเขามีปัญหาทางด้านสุขภาพเขาไม่สามารถมาเรียนได้ปกติแล้วก็ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้เราก็เลยต้องลงไปหาเขาค่ะคือถ้าเกิดไม่มีรถโรงเรียนบางทีก็รถตัวเองไป
2: โอ้ครับผม
1: ครับ
2: เชิญได้เลยค่ะนี่ก็คือจะเลือกวันที่เรามีคาบสอนน้อยอย่างง
1: ี้ใช่ค่ะลงพื้นที
2: ่มีเด็กที่แบบจะต้องไปลงพื้นที่เนี่ยอยู่สักกี่คนนะครับจํานวน
1: ตอนนี้เป็นร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้แล้วไปกันทั่วถึงได้ด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะต้องไปให้ทั่วถึงเราต้องบริหารจัดการเอาภายใน1เทอมเราจะเยี่ยมหมดมั้ย
2: สักคนนึงเนี่ยเราจะได้เจอคุณครูเนี่ยกี่เดือนครั้งครับ
1: เดือนละ2ครั้งได
2: ้โอ้แล้วฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ระยะทาง

0: ย์มานี่คืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวน้องเตอร์บ้าง
1: ก็ถ้าอย่างแรกมาถึงก็อาจจะถามกิจวัตรประจำวันเขาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแล้วสุขภาพเขาเป็นยังไงแล้วก็มีทำใบงานเป็นยังไงบ้างไม่เข้าใจตรงไหนไหม
2: ติดตามครูเมย์นะครับไปเยี่ยมบ้านน้องเตอร์นะครับก็เป็นภารกิจหนึ่งที่คุณครูที่นี่เนี่ยเขาก็จะทำกันอยู่ทุกสัปดาห์ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นวิธีการที่น่าประทับใจมากแต่ว่า

ในอีกด้านนึงเนี่ยมันก็เป็นภารกิจของคุณครูที่เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันฟังดูแล้วเนี่ยมีคุณครูอยู่ไม่กี่ท่านเท่านั้นซึ่งอาจจะประมาณ5ท่านเท่านั้นเองแต่ว่ามีนักเรียนที่อยู่ในโครงการนี้เนี่ยเป็นร้อยคนเลยก็น่าสนใจครับว่าในช่วงเวลาที่มันก็มีอยู่ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับพอมีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยคุณครูเขาก็จะจัดสรรเวลาแล้วก็ไปแวะเวียนตามบ้านเด็กๆนะครับซึ่งก็มีทั้งไกลทั้งใกล้ออกไป

0: ปกติก็จะเรียนกันวันละ7คาบซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ครูเมย์ก็ถือว่าสอนน้อย
1: ใช่ค่ะสอนน้อย
0: แต่ไอ้ที่เห็นว่าสอนน้อยผมยังเห็นว่ายังไม่ได้พักเลยนะคร
1: ับใช่ค่ะ
0: ครูเมย์ตอนนี้เนี่ยเป็นครูอัตราจ้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่างบที่จ้างค่ะเป็นงบของไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าเขาจะหมดสัญญา70ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะได้รับการต่อสัญญาไหมเพราะว่าโรงเรียนก็ต้องหาทุนทรัพย์ในการจ้างต่อแต่ถ้าโรงเรียนไม่มีทุนทรัพย์ในการจ้างต่อค่ะก็ต้องมองหาที่อื่นต้องยอมปล่อยมือเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าเราก็ต้องใช้ทุนทรัพย์ในการเลี้ยงชีพเหมือนกันเพราะว่าเราจะอยู่แบบไม่ได้เงินเดือนเลยมันไม่ได้อะค่ะเพราะเราก็ต้องกินต้องใช้
0: อาชีพครูเนี่ยมีอะไรที่มันให้ความสุขเราและอะไรที่มันให้ความหนักใจกับเราบ้าง
1: เด็กเป็นความสุขของหนูค่ะแต่ถ้าเรื่องความทุกข์เรื่องอะไรก็น่าจะเป็นพวกงานเอกสารที่มันเยอะมากเกินไปด้วยเวลาเรามันไม่พอด้วยบางทีอ่ะเราทำไม่ทันนะคะเราก็ต้องเลยเวลาไปพอเราเลยเวลาปุ๊บเราก็จะกินเวลาในตรงนั้นอ่ะในส่วนที่เราจะต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมันหายไป
2: ครูเมย์เนี่ยเป็นครูอัตราจ้างเนาะเงินเดือนไม่มากเงินเดือนไม่มากในขณะที่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความก้าวหน้าคงไม่ต้องพูดถึงแล้วในเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆที่ข้าราชการมีเนี่ยครูเมย์ก็จะไม่มีตรงนี้เพราะงั้นการทำงานของครูเมย์เนี่ยมันเหมือนเป็นการทำงานด้วยใจจริงๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องปากท้องก็สำคัญความก้าวหน้าในชีวิตก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสครูเมย์ก็ต้องพยายามที่จะไปไขว่คว้าโอกาสด้วยการไปสอบบรรจุและมีความมั่นคงมากกว่านี้ค่ะ

0: ที่น้องๆเขาเรียบร้อยละแล้ว
1: เราก็จะต้องไปยืนหน้าประตูโรงเรียนเพื่อส่งเขา
0: จนกระทั่งเขาเสร็จสิ้นหมดแล้ว
1: จนเด็กนักเรียนหมดแล้ว
0: เราก็กลับมาทำภาระหน้าที่ของเราต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งคือง
1: านเอกสาร

0: นี่ครับ
1: นี่ดูเหมือนว่าจะหมดแล้วนะครับเด็กๆครับ
0: ก็ส่งเด็กกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าภารกิจของคุณครูกับลูกศิษย์เนี่ย
0: จบแล้ว
1: จบลงแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ภารกิจของครูเมย์เนี่ยยังไม่จบ
0: ยังค่ะต้องไปทำงานเอกสารต่อ
1: ครับผมวันนี้ต้องทำอะไรบ้างครับ
0: อันนี้ก็อยู่ในช่วงรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเราก็ต้องมีการกรอกรับสมัครของเรียนแล้วก็รับรายงานตัวนักเรียนค่ะใช
1: ่โอเคครับงั้นเดี๋ยวก็จะไปทำเลย
0: ทำเลยค่ะ
1: โอเคครับผม

0: นี่คือเอกสารที่ว่า
1: ใช่แล้วค่ะเอกสารที่ว่าเพราะว่าเหมือนผลประโยชน์ของเด็กอะค่ะเราก็ต้องรีบจัดการบริหารจัดการให้เสร็จ
0: กองนี้จะเสร็จที่นี่ไหมครับ
1: น่าจะไม่เสร็จที่นี่ค่ะน่าจะต้องหอบไปเพราะว่าการรับสมัครมันต้องกรอกรายละเอียดเยอะ
0: แต่ว่าภายใน1 ชั่วโมงนี้ทำสิ่งนี้ไม่เสร็จ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปทำต่อ

0: โหนี่ทำเป็นรายคน
1: ใช่ค่ะทำเป็นรายคน
0: นี้เหรอคร
1: ับใช่ค่ะ
0: โอ้โหไม่ใช่งานน้อยเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะทำเป็นรายคนแล้วเราก็จะต้องเอาเอกสารในระบบเนี่ยเอาไปให้เขาเขียนด้วย
0: คนนึงนี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็แล้วแต่บางคนถ้าติดปัญหาเราก็จะต้องประสานงานกับทางหน่วยฝึกว่าเด็กคนนี้พอเรากรอกข้อมูลลงในระบบแล้วมีปัญหาเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม okay. สมมุติถ้าราบรื่นเนี่ยถ้าราบรื่น
1: ราบรื่นก็ประมาณคนนึงก็ประมาณ5นาที
0: โอ้โหใช้ได้นะครับเนี่ย
1: 5นาทีเพราะว่าเราต้องเช็คไงคะว่า
0: 12คนชั่วโมงนึงอ่ะประมาณ
1: นั้นแต่เรา
0: อันนี้แบบราบรื่นนะครับ
1: ราบรื่นค่ะ

0: หน้าที่ที่เราเห็นกันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของอาชีพครูเท่านั้นแล้วครูอัตราจ้างเนี่ยก็มีความท้าทายอีกหลายอย่างนะครับอย่างที่ครูเมย์เล่าให้ฟังว่าเงินเดือนเนี่ยก็จะไม่ได้มีการขึ้นนะครับความไม่แน่นอนของอาชีพไม่แน่ว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะถูกเลิกจ้างก็ได้สวัสดิการไม่มีปิดห้องปิดไฟปิดแอร์ปิดพัดลม
1: ใช่ค่ะ
0: ล็อกห้องด้วย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ครับผมนี่เป็นเบื้องหลังคุณครูที่ผมไม่เคยทราบเลยนะครับเนี่ย ครับผม

0: ันนี้ได้ติดตามชีวิตของครูเมย์เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามีความเห็นใจคุณครูนะครับแล้วก็มันน่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องของคุณภาพในระบบการศึกษาไทยด้วยนะครับว่าถ้าเราต้องการให้มีนักเรียนที่มีประสิทธิภาพนักเรียนที่เก่งนะครับก็คงจะต้องเริ่มจากชีวิตของคุณครูที่ดีด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดครับ
1: จริงๆแล้วปัญหาครูขาดแคลนครูทำงานหนักไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคมไทยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทำไมวันนี้ปัญหาเดิมๆยังคงอยู
2: ่คือปัญหาเนี่ยเราพูดกันมานานฮะหัวใจของมันก็คือเรื่องของทรัพยากรนะครับคุณครูก็เป็นทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอันหนึ่งนะครับโรงเรียนไม่มีอะไรมากก็คือมีคุณครูนะครับมีอาคารสถานที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับมีผอผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้บริหารศึกษาเนี่ยเป็นคนที่ manage นะครับทีนี้เนี่ยในทรัพยากรเหล่านี้นะครับก็จะมีความไม่เพียงพอมาโดยตลอดคือมันเป็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเลยโดยที่ว่าตอนนี้สูตรจัดสรรมันจะเป็นลักษณะที่ว่าหารเท่านะครับคือเรียกว่ามันฟังดูเนี่ยเหมือนจะเท่าเทียมแต่ไม่เป็นธรรมนะครับเพราะว่าบริบทของแต่โรงเรียนมีความต้องการที่แตกต่างแต่ว่าเรายังให้ทุกโรงเรียนเท่ากันเพราะว่าสูตรจัดสรรในหัวเนี่ยมันคืองบประมาณที่รัฐให้กับโรงเรียนสังกัดสปทเนี่ยซึ่งปัจจุบันมันผูกติดว่าจํานวนเด็กเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ให้เงินเท่านั้นคูณจํานวนเด็กนะครับโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยพอได้เงินใดหัวไปเนี่ยหมดกับเรื่องค่าน้ําค่าไฟไปก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่จะเหลือไปในการบริหารไปรันโรงเรียนหรือว่าจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็แทบเรียกว่าไม่เหลือเลยนะครับหลายๆที่เนี่ยเราก็ได้ยินว่าคุณครูก็ต้องควักกระเป๋าตัวเองครับในการที่จะซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนผอ.อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทางกสศเองทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็พยายามผลักดันที่ว่าจะมีการเรียกว่าเปลี่ยนสูตรจัดสรรงบประมาณใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้นพูดง่ายว่าโรงเรียนที่มีความต้องการงบประมาณมากขึ้นเนี่ยก็ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมากขึ้น
1: จากข้อมูลงานวิจัยและการที่สามัญชนคนไทยไปสัมผัสชีวิตจริงจากการทำงานของครูก็พบว่าโครงสร้างการศึกษาไทยกำลังมีปัญหาและเป็นปัญหาที่สะสมมานานพอสมควรคำถามสำคัญก็คือภาครัฐมีนโยบายหรือทางออกของเรื่องนี้อย่างไร
3: ที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการลดภาระครูเนี่ยเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับในประจำปี2569ลดภาระครูเพื่อคืนอนาคตให้กับเด็กนะโดยออกเป็นมาตรการที่เรียกว่าปรับลดปลดล็อกเนี่ย6รอด้วยกันนะรอที่1ก็เป็นเรื่องของการลดเลิกโครงการที่ซ้ําซ้อนรอตัวที่2ก็คือลดเรื่องของปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บก็รอที่3เนี่ยลดเลิกเก็บข้อมูลจากเขตพื้นที่ลดตัวที่4ก็เป็นการเลิกการรายงานในรูปแบบของเอกสารลดตัวที่5นั้นก็จะเป็นการลดเรื่องของการรับรองไม่เน้นเรื่องของพิธีการรอตัวสุดท้ายรอที่6ก็เป็นเรื่องของความถี่ในการประเมินก็เชื่อมั่นว่าถ้าคุณครูเองเนี่ยได้มีเวลาในเรื่องของบทบาทหลักนะครับก็คือเรื่องของจัดการเรียนรู้กับเด็กในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่เด็กในเรื่องระบบการดูแลช่วยนักเรียนก็จะทำให้คุณภาพของเด็กเนี่ยมีการยกระดับทั้งในเรื่องของความเป็นเลิศของเด็กรายบุคคลทั้งในเรื่องของมาตรฐานของเด็กที่จะจบไปแล้วก็มีคุณภาพตามความสามารถของเขาเป็นคุณภาพที่เกิดจากการเรียนรู้ในหลักสูตรนะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานครับผม
0: คนไทยของเราตอนนี้นะครับก็ได้ติดตามชีวิตคุณครู2ท่านด้วยกันนะครับเริ่มจากครูมิ้นนะครับซึ่งก็เป็นข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นนะครับว่าการทำงานของครูเนี่ยมีงานที่มากกว่าการสอนเนี่ยหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็ภารกิจนั้นเนี่ยคุณครูบางท่านก็บอกนะครับว่าไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาถนัดสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่มากกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นความกดดันแล้วก็คุณครูอีกท่านหนึ่งก็คือครูเมย์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นครูอัตราจ้างซึ่งก็มีความท้าทาย2แบบเลยนะฮะอย่างแรกเนี่ยก็คือไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อการันตีว่าอาชีพการงานของตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงไปอีกนานแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ท้าทายครูเมย์ก็คือถ้าเขาต้องการที่จะสอบเป็นข้าราชการครูก็จำเป็นที่จะต้องมีเวลาในการที่จะไปเตรียมตัวไปอ่านหนังสือนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ยากเช่นกันในชีวิตของเขานะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ภารกิจภาระหน้าที่ของครูที่หนักแล้วก็เยอะเท่านั้นแต่ว่ามันยังสะท้อนถึงโครงสร้างของระบบการศึกษาของบ้านเรานะครับว่าถ้าเกิดว่าเราคาดหวังอยากจะให้นักเรียนแล้วก็เด็กๆเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพมีการศึกษาที่ดีนะครับเราจะคาดหวังได้จากโครงสร้างที่ครูต้องแบกรับความรับผิดชอบขนาดนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นครับครูเองมีใจในการที่อยากจะดูแลอยากจะสอนเด็กเป็นอย่างดีนะครับแต่ความท้าทายมันก็คือว่าภารกิจเยอะมากแล้วตัวครูเองก็ไม่ได้มีโอกาสในการที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปวางแผนการสอนหรือกระทั่งให้เวลากับเด็กๆเนี่ยอย่างใกล้ชิดก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่เลยนะครับว่าถ้าเราอยากให้ประเทศนี้เนี่ยเจริญขึ้นแล้วก็คิดว่าประชากรเด็กๆเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความเจริญของการพัฒนาในประเทศนี้แล้วถ้าระบบโครงสร้างทางการศึกษาของเรายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยเราจะคาดหวังกับพัฒนาการของประเทศนี้ได้สักกี่มากน้อยครับ

0: ินไม่มีแล้ว
1: ในยามที่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูง
2: ทีเด็ดเลยไข่ทรงเครื่อง
1: ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเร่ต้องมีอุปสรรคอะไร
2: ขายของไม่มีอะไรแน่นอนพี
3: ่บางวันขายไม่เหลือกำไรนะคะนั่นมันหมายถึงว่าเราต้องขาดทุน
4: วันนี้เจอฝนตกหนักเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีคนนั่งเลย
1: สามัญชนคนไทยตอนชีวิตในตลาดเร
5: ่วันอังคารที่29กันยายน
1: 22นาฬิกาทางไทย PBS
6: สว
1: ั
6: สดีค่ะ
7: แม่สอนตลอดว่าการไหว้เนี่ยแขนลูกไปตามลำตัวแล้ว
8: แม่ผอ.ครูผู้ไม่ยอมให้ความจนตัดโอกาสทางการศึกษา
7: เหมือนแม่ผอ.จะรักแต่พวกเกเรไม่จริงคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
8: ภารกิจครูวัยเกษียณเมื่อวิชาสุดท้ายที่ยังสอนไม่เสร็จจนกว่า

0: อาจจะส่งลูกศิษย์ถึงฝั่ง
1: นาฬิกาสายเม็ดสุดท้ายเม็ดนั้นลมหายใจไม่มีแรงจะหายใจก็จะบอกลูกๆว่าช่วยเหลือตัวเองนะ
0: ครูผู้ไม่แพ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร4 ทุ่ม 24 กันยายนนี
2: ้ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชนีอมรมูลีค่ะคุณผู้ชมคะในระยะนี้บ้านเราสภาพฝนฟ้าอากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะในช่วงเวลาเดียวกันค่ะบางพื้นที่น้ำแล้งบางพื้นที่น้ำท่วมบ้างก็มีฝนตกหนักพายุขึ้นลมแรงนะคะและนี่คาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรือประมงอับปางกลางทะเลแสมสารในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนนี้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3คนและยังสูญหายอีก3คนเจ้าหน้าที่เคลื่อนร่างของนายวิชาญเป็นไถเรือสอกาญจนาวารี888ไปยังบริเวณช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังเกิดเหตุเรืออับปางกลางทะเลแสมสารเมื่อคืนนี้โดยมีภรรยาและลูกสาวไถเรือมารอรับร่างขณะที่ครอบครัวของลูกเรือแรงงานข้ามชาติบางส่วนมาติดตามการค้นหาผู้สูญหายอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมคะจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากฝั่งแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประมาณ40ไมล์ทะเลอยู่ในแนวทะเลระหว่างพื้นที่อ่าวแสมสารกับทางฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันต้องใช้เวลาเดินเรือจากฝั่งประมาณ 4-5 ชั่วโมงคาดว่าเรือลำดังกล่าวเกิดเหตุช่วงประมาณ 2-3 นาฬิกาเนื่องจากระบบสัญญาณติดตามเรือหรือว่า BMS ขาดหายส่วนสาเหตุคาดว่าอาจจะมาจากพายุคลื่นลมแรงคลื่นซัดเข้ากลางลำเรือจนทำให้เรือพลิกคว่ำข้อมูลจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือไปโป้พบว่าบนเรือมีทั้งหมด22คนเป็นคนไทย2คนคือไถเรือและช่างเครื่องส่วนอีก20คนเป็นลูกเรือชาวเมียนมาสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้แล้ว16คนเสียชีวิต3คนและยังสูญหายอีก3คนโดยสอนชนภาค1ได้ส่งเรือตรวจการต่อ112พร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ซีฮอคและชุดนักประดาน้ำเข้าสนับสนุนภารกิจค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนค่ะฝนที่ตกหนักสะสมต่อเนื่องและมวลน้ำป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำแควตากแดดทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชลประทานอุทัยธานีต้องยกบานประตูระบายน้ำเขื่อนวังร่มเกล้า3บานเพิ่มขึ้นพร้อมกับเร่งระบายน้ำลงสู่คลองสาหาและแม่น้ำสะแก่กรังจากเดิม175ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น220ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเรือนแพและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังริมแม่น้ำสะแก่กรังฝั่งวัดโบสถ์จังหวัดอุทัยธานีต้องเร่งชักลากเรือนแพและกระชังปลาเข้าชิดกับฝั่งเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดเรือนแพและกระชังเสียหายหลังจากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเมื่อวานนี้30เซนติเมตรและอยู่ในระดับเสมอตลิ่งขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทเรื่อยไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นประมาณ5เซนติเมตรจนถึง1เมตร25เซนติเมตรหนึ่งในพื้นที่ที่เห็นผลกระทบแล้วก็คืออำเภอเสนาอำเภอบางบานจังหวัด

0: นครศรีอยุธยาค่ะปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อท่วมบ้านเรือนบางจุดระดับน้ำสูงกว่า60เซนติเมตรหลายครัวเรือนต้องเร่งยกสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงแต่ว่าหลายคนก็เตรียมตัวไม่ทันผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาระบุว่าช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นคาดว่าสูงสุดประมาณ 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ว่าชนประธานจะตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่เกษตร460ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังเหลือน้ำอีกกว่า 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ต้องบริหารจัดการน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา
1: สถานการณ์ถือว่าเป็นปกตินะครับไม่กังวลเนื่องจากว่าเป็นปริมาณน้ำที่เราต้องบริหารจัดการเราต้องแยกออกว่าปริมาณน้ำฝนที่ในพื้นที่ตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าสำคัญมากสังเกตว่าช่วงหลังๆครับฝนที่ตกก็เป็นลักษณะฝนเป็นเรนบอมนะครับทำให้น้ำรอการระบายเกือบทุกพื้นที่ก็แสดงว่าการระบายน้ำระบบระบายน้ำเดิมนะครับอาจจะประสิทธิภาพลดลงคาดการณ์น้ำที่สถานีที่2ในช่วง 1-9 วันนะครับก็อยู่ประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสถานีวัดที่2ที่วัดน้ำท่าที่นครสวรรค์นะครับอยู่ห่างจากเขื่อนเจ้าพระยา100กิโลประมาณซึ่งระหว่าง100กิโลก็มีน้ำที่เกิดจากน้ำฝนและเป็นไซโฟเป็นน้ำท่าที่ลงในแม่น้ำแล้วก็มีชุดหนึ่งก็คือเป็นน้ำที่จากลุ่มสะแกกังเข้ามาด้วยซึ่งประเมินแล้วน้ำหน้าเขื่อนนะครับถ้าเกิดรวมกับ2น้ำที่42กับน้ำระหว่าง100กิโลก็อยู่ประมาณ 2,250 ซึ่งวันนี้เราก็จำเป็นที่ต้องระบาย
0: อัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาณตอนนี้ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่วนจะปรับเพิ่มไปถึงอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือไม่อาจต้องประเมินจากปัจจัยฝนอีกครั้งหนึ่งหลังจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เตือนว่าช่วงวันที่26ถึง28กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะมีคำเตือนว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเริ่มตั้งแต่ภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่นค่ะจนเกิดกระแสความกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่บ้างหรือว่ารับมือไม่ทันบ้างนะคะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
2: ปัจจัยที่จะมีความเสี่ยงที่เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปภาคตะวันออกนะครับ24น่าจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีฝนเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกแถบจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบุรีรัมย์นครราชสีมารวมถึงภาคกลางบางส่วนวันที่25จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาแล้วก็ด้านหน้าของเขาใหญ่ปราจีนนครนายกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเมืองกาญจนบุรี26เช่นเดียวกันนะครับฝนยังตกต่อเนื่อง27สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ทางภาคตะวันออกก็ยังเป็นแนวรับลมมรสุมฝนก็ยังมีอยู่แถวจังหวัดตราดแล้วก็ภาคตะวันตกแถบจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีแนวเขาที่เป็นแนวรับลมมรสุมอาจจะต้องระมัดระวังในพื้นที่สีแดงในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
0: ไปดูสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นบ้างนะคะล่าสุดทางการลดระดับเตือนภัยหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นตู้เจียนเคลื่อนตัวออกห่างจากชายฝั่งทางตะวันออกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยในจังหวัดนาคากาวะประเทศญี่ปุ่นค้นหาผู้สูญหายหลังจากอิทธิพลทางพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนเคลื่อนตัวผ่านชายฝั่งทางตะวันออกจนทำให้เกิดฝนตกหนักทั่วภูมิภาคคันโตเกิดน้ำท่วมดินถล่มลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพายุเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งญี่ปุ่นออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกแล้วทำให้ทางการปรับลดระดับเตือนภัยฝนตกหนักและดินถล่มรวมถึงยกเลิกคำสั่งอพยพแต่ยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินถล่มเพิ่มเติมเนื่องจากดินยังคงชุ่มน้ำจากฝนที่ตกอย่างหนักจนทำสถิติหลายจุดรวมถึงเกาะโอชิมะที่บันทึกปริมาณน้ำฝนได้832มิลลิเมตรภายในระยะเวลา48ชั่วโมงมากกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนทั้งเดือนกันยายนกว่า2เท่าคุณผู้ชมคะสภาพอากาศที่เลวร้ายจากพายุลูกที่25ของปีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย6คน สูญหายไม่ต่ำ

0: ว่า6คนและบาดเจ็บอีก22คนขณะที่อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า470หลังประชาชนกว่า 42,000 ครัวเรือนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้เที่ยวบินรวมถึงการให้บริการรถไฟบางส่วนต้องหยุดชะงักเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บน้ำมันมะพร้าวแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะเหตุการณ์ผ่านมาเกือบ10ชั่วโมงนะคะแต่ไฟยังคงรุนแรงและมีอุปสรรคในการที่จะเข้าไปควบคุมค่ะล่าสุดทางจังหวัดได้ประสานขอหุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกลจากปค.เขต4มาเข้าช่วยสมทบนะคะหลังจากที่มีการระดมทั้งกำลังคนและรถดับเพลิงกว่าครึ่งร้อยแต่ว่ายังไม่สำเร็จรถดับเพลิงกว่า50คันจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในพื้นที่และใกล้เคียงเร่งฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไหม้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโกดังเก็บของภายในโรงสีทวีรวมมิตรซึ่งเป็นโรงสีขนาดใหญ่ในพื้นที่หมู่1บ้านสำมะโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากในพื้นที่มีความร้อนสูงและมีเสียงดังคล้ายกับระเบิดดังออกมาเป็นระยะคาดการณ์ว่าเกิดจากภาชนะบรรจุน้ำมันที่ได้รับความร้อนขณะที่กลุ่มควันดำและกลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้พวยพุ่งปกคลุมไปทั่วบริเวณโดยรอบรวมทั้งภายในโกดังก็ยังมีเนื้อมะพร้าวสำหรับใช้ทำน้ำมันมะพร้าวถังปี๊บน้ำมันที่บรรจุน้ำมันมะพร้าวเป็นจำนวนมากและถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกไหม้ลุกลามรุนแรงมากขึ้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งควบคุมสถานการณ์พร้อมกับฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพลิงนั้นอยู่ในวงจำกัดแต่ไม่สามารถทำได้ค่ะล่าสุดทางจังหวัดประสานขอหุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกลจากสำนักงานปภ.เขต4ประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้หุ่นยนต์ดับเพลิงเข้าไปดำเนินการดับเพลิงในตัวอาคารซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดีกว่าดับจากข้างนอกเนื่องจากกลุ่มควันค่อนข้างหนาแน่นส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในระยะ5กิโลเมตรทั้งตำบลโพไร่หวานตำบลสำมะโรงตำบลนาบุ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสาธารณสุขได้ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัยพร้อมกับดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดแล้วส่วนที่พักอาศัยที่อยู่ในทิศทางลมค่ะได้ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชั่วคราวก่อนเพราะคาดว่าเมื่อหุ่นยนต์เข้าดับเพลิงในพื้นที่แล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจะสามารถควบคุมเพลิงได้เบื้องต้นเหตุการณ์นี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตส่วนมูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ค่ะคุณผู้ชมคะท่ามกลางเสียงคัดค้านที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการดำเนินการสำรวจและขุดเจาะเหมืองโพแทสแห่งใหม่ค่ะซึ่งปัจจุบันพื้นที่ภาคอีสานมีอยู่3จังหวัดด้วยกันนะคะคือที่ชัยภูมิอุดรธานีและนครราชสีมาซึ่งได้รับประธานบัตรแล้วค่ะและเริ่มที่จะเห็นผลกระทบแล้วด้วยที่นาและบ่อปลารวม24ไร่ของนายพิริยกรดีขุนทศชาวบ้านดอนป่าโอบตำบลหนองไซอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในสภาพที่ถูกทิ้งร้างเพราะว่าไม่สามารถทำการเกษตรได้ค่ะนี่เป็นสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โพแทสในพื้นที่นานกว่า10ปีเห็นได้ชัดเจนจากต้นหญ้าวัชพืชรวมถึงต้นตาลที่แห้งตายทั้งที่ตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝน
1: เนี่ยนั่งเปียมก็ไหลลงไปนี่ก็ผ่าบ้านหนองไซก็เป็นคลองใส่ไก่ลงไปหาคลองละมาหลอดนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะขังอยู่นาผมเนี่ยมากที่สุดเพราะว่ามันไหลออกมาจากนาเหมืองเราของผมก็ไม่รู้จะเปิดเป็นไหนก็เลยต้องปล่อยไปให้มันไหลไปตามธรรมชาติเลยครับเพราะว่าเลยนั่นแหละจากนั้นก็เลยบ่อปลาเคยเลี้ยงปลาได้อุดมสมบูรณ์ก็เลยเหลือได้แต่ปลานิลตอนนี้ปลาอย่างอื่นก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเค็มตอนหนาเดือนสี่เดือนห้านี่ครับ
0: วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มรักบ้านเกิดด่านขุนทดจัดทำกิจกรรมรณรงค์และเชิญชวนชาวบ้านใน3ตำบลคือบ้านแปรงกุดพิมานและหนองบัวตะเกียดเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนต้านเหมืองโพแทสในวันที่25กันยายนที่วัดสะขี้ตุ่นตำบลหนองบัวตะเกียดหลังจากได้รับทราบข้อมูลแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนที่แนบท้ายการประกาศแหล่งแร่ด่านขุนทดซึ่งคาดว่าน่าจะมีขึ้นอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงงานเหมืองแร่ในปัจจุบัน
2: หลายพื้นที่ของบ้านสะขี้ตุ่นที่เคยมีการสำรวจแร่เอาไว้เนี่ยค่ะตอนนี้ก็ทำกินไม่ได้นะคะไร่นาเนี่ยเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะคะค่อยๆแพร่กระจายความเค็มออกมาเรื่อยๆจากบริเวณปากหลุมสำรวจเล็กๆนะคะตอนนี้ทำกินไม่ได้นะคะจำนวนหลายไร่เป็น 6-7 ไร่นะคะหรือบางจุดเนี่ยก็ต้องยอมนะคะจากที่เคยปลูกอ้อยก็ต้องยอมขุดที่ดินตรงนั้นเพื่อเป็นบ่อน้ำ
0: จากโคราชค่ะไปดูที่จังหวัดอุดรธานีนะคะนี่เป็น

0: พื้นที่หนึ่งที่ได้รับประธานบัตรเหมืองแร่โพแทชเนื้อที่กว่า 26,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมตอนนี้มีทั้งกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีและกลุ่มอุดรไม่เอาโพแทชจัดกิจกรรมต่อเนื่องมีการยื่นหนังสือคัดค้านผ่านผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่จะมีการก่อสร้างเหมืองแร่โพแทชบ้านหนองตะไก้ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองอุดรธานีบริเวณนี้มีพื้นที่ประมาณ 1,600 ไร่ค่ะพบว่ายังไม่มีการนำอุปกรณ์ที่จะใช้ขุดเจาะเข้ามามีเพียงแท่นขุดเก่าสำหรับสำรวจชั้นดินน้ำและการยุบตัวของดินเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมามีเพียงทีมวิศวกรที่เข้ามาสำรวจนะคะสำหรับเหมืองแร่โพแทชอุดรธานีบริษัทเอเชียแปซิฟิกโพแทชคอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือ APPC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของอิตาเลียนไทยได้รับประธานบัตรเหมืองแร่เมื่อปี2565ประธานบัตรมีอายุ25ปีค่ะที่ผ่านมามีการฟ้องร้องระหว่างแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านและเอกชนจนล่าสุดกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานียื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนประธานบัตรมติที่ประชุมครม.วันนี้ค่ะเห็นชอบร่างพรบ.ควบคุมกัญชาโดยกำหนดให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นนะคะพร้อมกับเพิ่มบทลงโทษที่เข้มข้นมากขึ้นค่ะขณะที่ร้านกัญชาเองหากต้องการต่อใบอนุญาตต้องปรับเป็นสถานพยาบาลและมีแพทย์ประจำด้วยนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมครม.ก็ยังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและมาตรการเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 1,000 บาทในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายอายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2คนละ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนค่ะระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนพร้อมกับขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการเติมเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ700บาทเมื่อไปรวมกับวงเงินตามสิทธิ์เดือนละ300บาทจะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับวงเงินคนละ 1,000 บาทเป็นเวลา1เดือนก็คือในเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการดำเนินโครงการเฟสแรกมีผู้ใช้จ่ายวงเงินไม่เต็มสิทธิ์คิดเป็นร้อยละ51จึงช่วยให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการวงเงินกู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยได้โดยคาดว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ถึง 0.2 และ GDP ทั้งปียังขยายตัวตามเป้าหมายร้อยละ 2.5พร้อมกับย้ำนะคะว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนสำคัญในการช่วยลดค่าครองชีพชะลอการเร่งตัวของเงินเฟ้อและยับยั้งไม่ให้วิกฤตพลังงานกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ
1: ในเรื่องค่าของชีพช่วยได้แน่นะครับเรื่องที่2ผลในการฟื้นเศรษฐกิจผมอยากเรียนให้ชัดเลยนะครับว่าการที่เราออกพระราชกำหนดทันทีตอนที่เรารู้ว่าวิกฤตพลังงานอาจจะยืดเยื้อมันเห็นได้ชัดว่าคลื่น3ระลอกมันกระทบไทยจริงตามที่เราคาดการไว้เงินเฟ้อสูงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นกำลังซื้อเริ่มหดตัวเลข GDP ในไตรมาส2ถึงหดลงมาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามั่นใจครับว่าโครงการที่ออกมาทันและรวดเร็วทันเวลาเนี่ยจะช่วยพยุงกำลังซื้อและช่วยเศรษฐกิจไทย
0: สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่าผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรายเดิมค่ะสามารถกดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการเฟส2ได้ต่อเนื่องทันทีโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นเดียวกับคนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการรายใหม่รวมทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าโครงการก็สามารถกดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบนแอปเป๋าตังได้โดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้เป็นต้นไปที่ประชุมครม.วันนี้ยังมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าสาระสำคัญของร่างพรบ.ฉบับนี้จะควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกซึ่งต้องลงทะเบียนและระบุขนาดแปลงเพื่อใช้ในการตรวจสอบแหล่งที่มาควบคุณภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนรวมถึงบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นด้วย
2: เนื้อหาสาระก็จะเป็นการควบคุมเนื้อหาใหญ่ๆเนี่ยก็คือจะควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกเลยนะครับจะต้องลงทะเบียนนะครับว่าเป็นแปลงเล็กแปลงขนาดกลางหรือแปลงขนาดใหญ่ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถติดตามได้ว่า แหล่งปลูกนะครับอยู่ที่ใด
0: รัฐมนตรีสาธารณสุขยังระบุว่ากรณีกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นค่ะส่วนร้านต่างๆที่ใช้ใบอนุญาตเดิมซึ่งมีอายุ3ปีและจะทยอยหมดอายุตั้งแต่ปี2569ถึง2571หากจะต่ออายุต้องปรับเป็นสถานพยาบาลโดยต้องมีแพทย์ประจำและการสั่งจ่ายยาก็ต้องมีใบสั่งของแพทย์และจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะจัดทีมลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านกัญชาที่เปิดอยู่เน้นไปตามหัวเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวเพื่อควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะคุณผู้ชมคะการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48 World Skills เซี่ยงไฮ้2026เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยทีมในปีนี้ก็คือ Master Skills Change Your Future ติดตามเพิ่มเติมจากคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณรายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะคุณอุษาคะ
3: การแข่งขันที่เปลี่ยนอนาคตเยาวชนทั่วโลกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับ World Skills เซี่ยงไฮ้2026ที่

0: อย่างเนื้อซี่โครงเสือร้องไห้ริบอายสันคอทีโบนสันในสันนอกไส้กรอกเนื้อไทยวากิวนะครับนี่เป็นวากิวพรีเมียมที่ราคาแบบชาวบ้านเข้าถึงได้ไม่แพงนะครับจากการพัฒนาเลี้ยงวัววากิวของอาริสาฟาร์มหมู่8บ้านวังน้ำขาวที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับ
1: ในส่วนเรื่องราคาแล้วก็เรื่องตลาดนะครับผมว่าวัวพรีเมียมนะตอนนี้ยังมีความต้องการสูงนะครับเพราะว่าในตลาดทั่วไปก็ยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเมื่อมีการนำเข้าจากต่างประเทศแสดงว่ากำลังการผลิตในประเทศไม่เพียงพอนะครับเรายังมีโอกาสสูงนะครับอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาคุณภาพเนื้อขึ้นไปได้ระดับไหนอันนี้ต้องเป็นในภาระของผู้ประกอบการด้วยนะครับที่ต้องพัฒนาครับตรงนี้ก็อยากฝากไว้นะครับ
0: เลยเปิดฟาร์มให้เยี่ยมชมฟาร์มวัวครับที่ผลิตเนื้อเกรดพรีเมียมสร้างชื่อกับผลผลิตจากจังหวัดหนองบัวลำพูมาเป็นปีที่4แล้วนะครับและยังสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุนวากิวครับโดยรับโคจากเกษตรกรเครือข่ายเข้ามาดูแลต่อพร้อมกับถ่ายทอดความรู้ทั้งการผสมพันธุ์การเลี้ยงการดูแลครับรวมถึงใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์แท้จากฟาร์มส่วนแม่พันธุ์นี่ก็จะเป็นวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่แล้วนะครับนำมาผสมพันธุ์กัน
1: คือวัวพวกนี้เนี่ยจะเป็นเกษตรกรนะครับเป็นผู้เลี้ยงวัวพวกนี้เราต้องใช้เรียกว่าพันธุ์ลูกผสม
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าพ่อพันธุ์เนี่ยจะเป็นพันธุ์แท้นะครับนำมาผสมกับวัวเพศเมียที่เป็นวัวที่ชาวบ้านหรือเกษตรกรเลี้ยงอยู่แล้ว
0: โคเนื้อวากิวพรีเมียมนะครับมีมูลค่าประมาณ 80,000 ถึง 150,000 บาทต่อตัวครับทำให้วางแผนรายได้ชัดเจนขอเพียงว่าผลิตโคให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการนะครับแต่ว่าการเลือกทำวัววากิวนั้นนะครับต้องอาศัยเวลานานจะให้วัวมีอายุไม่เกิน3ปีครับถ้าเกินก็จะส่งผลต่อคุณภาพเนื้อด้วย
1: ข้อแตกต่างนะครับก็ผมว่าอยู่ที่ความเหมาะสมของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นหลักนะครับถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงเนี่ยมีความชำนาญและใช้ทุนไม่สูงเนี่ยจะไปโคขุนธรรมดาเหมือนที่เป็นอยู่ณปัจจุบันก็เหมาะสม
2: ครับ
1: เพราะว่าจะสังเกตว่าโควากิวเนี่ยใช้ระยะเวลาการขุนเนี่ยนานนะครับแล้วก็
2: กี่เดือนนะครับ
1: อะไรนะครับ
2: กี่เดือน
1: 16ถึง18เดือนนะครับ
2: ปีกว่าถึง18
1: ได้เวลาขุนนานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขุนนานเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะตามตัวไปนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับถ้าเกรดไขมันได้ดีเนี่ยก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่า
2: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างโคขุนกับโควากิวเนี่ยจะไม่มีอะไรผิดหรือถูกอยู่ที่ความเหมาะสมของเกษตรกรแต่ละท่านนะครับว่าจะถนัดไปในทางไหน
0: จุดเด่นการเลี้ยงวากิวแล้วก็ทำตลาดวากิวนะครับคือสามารถวางแผนผลิตแล้วก็ทราบราคาจำหน่ายตั้งแต่ต้นเลยครับซึ่งการผลิตลูกวัวขุนขายส่งจะเน้นพันธุกรรมพ่อพันธุ์ต้องดีครับจะนำลูกวัวเข้าน้ำหนักประมาณ280กิโลกรัมเลี้ยงไป16ถึง18เดือนซึ่งกำไรจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเกรดไขมันที่ได้ครับ
1: ครับเพราะว่าวัวจะเลี้ยงดียังไงจะขุนดีอาหารดียังไงพันธุกรรมเป็นสิ่งสำคัญ
2: ครับผม
1: นะครับเลือกพ่อพันธุ์ที่มีไขมันแทรกที่ดีนะ
2: อันนี้ลูกวัวเนี่ยเราเข้ามาราคาเริ่มต้น
1: ลูกวัวนะครับตอนนี้เราซื้ออยู่หน้าฟาร์มเนี่ยที่กิโลกรัมละ110บาทน
2: ะครับ110บาท
1: เราจะซื้อลูกวัวที่ประมาณ280กิโลกรัมขึ้นไปนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นอายุก็อยู่ประมาณ14ถึง16เดือน
2: ครับ
1: นะครับ
2: จากนั้นเราก็มาขุน
1: เรามาขุนอยู่ที่เราอีกประมาณ16ถึง18เดือน
2: ครับทีนี้ตัวนึงจะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่พวกเนี้ยถ้าไป
1: น้ำหนักตัวเฉลี่ยของฟาร์มเราก็อยู่ที่600กิโลกรัมขึ้นนะครับ600กิโลกรัมขึ้นแล้วก็ขายเนื้อเนี่ยถ้าเราตีเป็นกำไรเนี่ยนะครับถ้าเราคิดต่อเดือนเนี่ยต่อตัวเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 กว่าบาท
2: ครับ
1: ต่อเดือนต่อตัว
2: ครับ
1: นะครับคราวนี้ถ้า16ถึง18เดือนเนี่ยตัวนึงก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 30,000 บาท
0: การเลี้ยงโคขุนวากิวรับจำเป็นต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้ในการเลี้ยงนะครับซึ่งก็ได้รับความรู้มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็การสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำพูด้วยจนตอนนี้ได้มาตรฐาน GMP ครับ

0: วนอาหารกับวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงนะครับก็มีความหลากหลายถึง14ชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็กว่า10ชนิดนั้นก็สามารถหาได้จากในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำพูเองครับพาไปกินเมนูอาหารนะครับที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเขาเรียกกันภาษาถิ่นว่าข้าวยำปินะครับหรือว่าข้าวขยำกะปินั่นเองนะครับเป็นข้าวที่ใช้กะปิเป็นหลักนะครับเอามาคลุกเคล้ากับเครื่องอีกหลายอย่างเลยครับก็ถ่ายทอดเมนูนี้ให้กับเด็กๆในโรงเรียนได้หัดทำกันด้วยครับโรงเรียนบ้านตาหนึกหนึ่งในโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดนะครับจัดกิจกรรมส่งเสริมแม่วัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับมาปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆวันนี้เลยสาธิตการทำข้าวยำปิหรือว่าข้าวขยำกะปิครับที่เป็นเมนูพื้นบ้านที่สืบทอดมานานนับร้อยปีแล้วครับมีนางทิติรัตน์ชัยวิสารธนานาถนะครับกลุ่มแม่บ้านบ้านตาหนึกมาเป็นผู้สืบสานเมนูนี้แล้วก็สาธิตให้ดูกันเขาใช้ข้าวสวยกะปิคั่วแล้วก็นำกะปิคั่วลงในข้าวสวยขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก่อนจะใส่เครื่องปรุงที่ประกอบด้วยหอมซอยแตงกวาหั่นผักสดหั่นนะครับแล้วก็ซอยใบโหระพาใบแมงลักดอกดาวเรืองนะครับผักชีหั่นซอยผสมกันลงไปแล้วขยำให้เข้ากันจากนั้นใส่พวกเนื้อปูเนื้อกุ้งหรือว่ากั้งต้มสุกลงไปตักเสิร์ฟได้เลยครับ
1: แล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาคลุกตรงนี้หรือแต่เมื่อก่อนเป็นโบราณจริงๆจะฟักจากกระปุกมาเลยเอาจากกระปุกมาถึงก็คลุกข้าวแล้วก็มันปูเทใส่ไข่ปูใส่ดั่งปูกุ้งมีก็ขยำข้าว
2: อ
1: ีกใบดอกเราเรืองใบกระแหน่ข้างบ้านใส่ขยำข้าวให้เด็กหลอกเด็กกินน่ะพ่อแม่ไม่อยู่กินข้าวอย่างปี้แล้วก็เป็นก้อนแล้วมีปูมีไข่วางข้างบนให้เห็น
2: เป็นเมนูพื้นบ้านโบราณเนาะ
1: โบราณค่ะที่เลี้ยงเด็กๆมาเด็กวิถีของคนประมงพื้นบ้านก็ไม่มีอะไรกินน่ะเทข้าวสวนร้อนๆพักมาก็เอากะปิมาขยำข้าวคลุกข้าวในนั้นพริกแห้งใส่บีบมะนาวนิดนึงใส่ใบตะระแหน่ใส่ใบมะกรูดข้างบ้านหรือดอกมีดอกดาวเรืองก็ใส่ดอกดาวเรืองเป็นแบบนี้แล้วกินกับไข่ปูมันปูขยำคลุกข้าว
0: เมนูข้าวยำปีครับที่เป็นกลอุบายพ่อแม่สมัยก่อนนะครับที่เป็นอาหารจานด่วนให้กับลูกๆกินตอนรีบๆนะครับแต่ว่าก็ถ่ายทอดสืบสานจดจำกันมารุ่นต่อรุ่นปัจจุบันกำลังจะหายไปครับก็เลยนำมารื้อฟื้นสืบทอดสู่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาหนึกกันนะครับมีหลายรายก็ขอสูตรไปทดลองทำกันต่อด้วยครับตอนนี้ในพื้นที่ของจังหวัดตราดก็จัดกิจกรรมนะครับทั้งเรื่องของอาหารการท่องเที่ยวเยอะเลยเพื่อหันมากระตุ้นการท่องเที่ยวกันใหม่หลังจากที่ซบเซาไปปีกว่าๆครับส่วนอันนี้เป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ครับจากเดิมที่เขาขายข้าวขาหมูพะโล้ขายมานานๆก็กลัวลูกค้าจะเบื่อก็เลยเอาขาหมูมาทำเป็นกระเพราขาหมูครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยเขาตำเครื่องเทศใหม่ๆทุกจานเลยครับปรับรสชาติใหม่จากข้าวขาหมูพะโล้สูตรเดิมนะครับมาเป็นกะเพราขาหมูด้วยการเอาขาหมูนุ่มนะครับมาคลุกเครื่องกะเพราหอมๆนะครับเสิร์ฟจานใหญ่ข้าวล้นๆนะครับราคาเริ่มต้น50บาทแล้วก็แถมน้ำซุปร้อนๆกับข้าวเนี่ยก็ตักเพิ่มได้ฟรีครับอยู่ที่ร้านครัวชมทุ่งริมถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับหลังจากลงสะพานคลองหลวงแพ่งที่ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเทราสักประมาณ1กิโลเมตรเจ้าของร้านคือนายยมนาเอี่ยมองอาจนะครับบอกว่าเดิมทีเขาขายอาหารตามสั่งอยู่มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวขาหมูพะโล้นะครับแต่กลัวว่าลูกค้าจะเบื่อรสชาติเดิมๆก็เลยคิดเมนูใหม่ขึ้นมา
3: คืออยากให้มันมีแตกต่างขึ้นไปเผื่อคนที่ทานประจำอาจจะเลี่ยนหรือว่าอะไรคือจะได้เป็นสิ่งแตกต่าง
4: รสชาติของขาหมูกะเพราเนี่ยมันเป็นยังไง
3: ก็เผ็ดชอบกลมกล่อมเข้ากันได้ดีครับ
4: คือขาหมูมันจะนุ่มใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: แล้วตัวก็ได้กลิ่นของกะเพราขึ้นมา
3: ครับผม
4: ขาหมูเนี่ยเราใช้วันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ขาครับ
3: ประมาณ 6-7 ขาครับ
4: นอกจากเมนูกะเพราขาหมูแล้วร้านเรายังมีเมนูอะไรอีกคร
3: ับ มีก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมแล้วก็คอหมูย่างผัดกะเพราคอหมูย่างแล้วก็ผัดกะเพราต่างๆครับผัดกะเพราหมูผัดกะเพราไก
4: ่ครับ
3: ครับผม
4: ราคาเริ่มต้นร้านเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
3: 50บาทครับ
4: แล้วถ้าพิเศษล่ะฮะ
3: 60ครับ
4: แล้วถ้าไข่ดาวด้วย
3: ก็อยู่ใน60แล้วครับ

0: จุดเด่นของร้านนะครับคือเครื่องเทศที่เจ้าของเขาทำเองนะครับตามเครื่องเทศสดใหม่ครกต่อครกเลยครับจะไม่ตำทิ้งไว้เยอะเกินแล้วก็ไม่ซื้อแบบสำเร็จรูปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้รสชาติของแต่ละจานไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าตำครกต่อครกนะครับจะได้ความสดของพริกความหอมของเครื่องเทศแล้วก็รสชาติที่คงที่ด้วยครับตอนนี้เปิดขายตั้งแต่เช้านะครับ6โมงไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับแล้วก็ร้านเขาอยู่ริมทุ่งนะครับมีนกสีสวยๆเนี่ยบินมาเกาะให้ชมระหว่างกินข้าวไปด้วยครับพาไปท่องเที่ยวจังหวัดสตูลที่ตอนนี้เขาหันมาเปิดบ้านทางงอนนะครับหลังจากที่ปิดตัวไปช่วงโควิดแล้วก็น้ำท่วมนะครับที่นี่มีกิจกรรมผจญภัยหลายอย่างนะครับตอนนี้จัดกิจกรรมอัดแน่นทั้งปีนผาซิ่งเอทีวีพายคายักกันไปท่องเที่ยวได้ครับชุมชนบ้านทางงอหมู่5ตำบลควนสะตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะครับประกาศยกระดับสู่แลนด์มาร์คสายแอดเวนเจอร์อันดับ1นะครับนำโดยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมาร่วมเส้นทางท่องเที่ยวกันนะครับหลังจากที่ปิดไปนานเลยครับช่วงโควิดกับน้ำท่วมกลับมาคราวนี้ก็เลยชูจุดเด่นของภูมิประเทศนะครับผสานกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เต็ม10โปรแกรมมีตั้งแต่การพิชิตเขาบอคะจุดชมวิวหมอกเช้านะครับแบบอันซีนไปขับ ATV ตะลุยพนาปีนผาท้าแรงดึงดูดแล้วก็ไปพายเรือชมวิวอ่างเก็บน้ำวังตางหงาครับมีเมนูเด็ดเสิร์ฟด้วยเป็นภูมิปัญญาในพื้นที่ครับชาชักพญาคูรัมพุดดิ้งเขาบอคะยำโดดตีกาปายข้าวยำสมุนไพรแล้วก็ไปสารครกคุ้มครองผลไม้ครับซึ่งหลายกิจกรรมก็ถูกใจคนรุ่นใหม่ที่เขาเป็นสายทำคอนเทนต์นะครับมาท่องเที่ยวเปิดวิถีชุมชนกัน
1: ถ้าเป็นสายคอนเทนต์หรือว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปอยากให้มานะครับเพราะว่าตอนที่ปีนเขาปีที่แล้วที่ผมขึ้นไปตอนเช้าแสงสวยมากแล้วก็หมอกก็จะเห็นสวยเลยในส่วนของขับรถมุมก็พื้นที่ก็กว้างแล้วก็ในมุมของคนสงขาเองมันก็เห็นเขาอะไรอยู่แล้วเห็นแต่ทะเลแต่พอมาที่นี่ก็รู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆไม่คิดว่าสตูลมันจะมีอะไรแปลกใหม่อะไรแบบนี้
2: เพราะว่ามันอยู่ข้างเขาซึ่งมันร่มรื่นดีมากเลยแล้วก็เพิ่งมาเปิดใหม่ด้วยหลังจากที่น้ำท่วมก็เลยอยากมาอุดหนุนแบบธุรกิจของชาวบ้านที่ค้าขายการอาหารเช้าพวกนี้ครับก็อยากให้ทุนมาเยอะๆนะคะหลังจากนี้เขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์ไหมคะหรือว่าเปิดเสาร์อาทิตย์ทุกวันเลยก็สามารถมาได้บรรยากาศร่มรื่นดีมีอาหารอร่อยราคาถูกมากก็สามารถมาเที่ยวได้มีหลากหลายเลยไม่ว่าจะขับ ATV หรือว่าจะขึ้นเขาว่าจะเที่ยวพายเรือที่วังตางหาได้หมดเลยหลากหลายมากได้หลายกิจกรรมมากเหมาะสำหรับกิจกรรมครอบครัวซึ่งจะพาแฟนมาเด็กก็ได้พาครอบครัวมาก็ได้ก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันนะคะ
0: ทุกกิจกรรมนะครับมีคนในชุมชนเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงเลยครับได้ลงมือแล้วก็สัมผัสวิถีธรรมชาตินะครับและที่นี่มีกลุ่มอนุรักษ์เขาบอคาที่เขาช่วยกันดูแลผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
3: นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากเกิดขึ้นเราต้องการที่จะให้เขาบอคาตรงนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับมาร่วมกันกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่หลังจากนี้นอกจากว่ามีเขาบอคาตรงนี้แล้วถ้าเกิดเราเข้าไปข้างในนะครับนั่งรถ ATV นะครับเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปเรียกว่าวังตางหานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามไอ้นี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนสะตอของเราก็จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางคุณโฟกเองเขาก็จะนำเรือนะครับเรือพยัคฆ์นะเรือขยักเนี่ยมาในพื้นที่ของเรานะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรือแล้วก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวของเรานะครับว่าถ้าเกิดมาในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราแล้วนะครับอยากจะให้มาสัมผัสที่เขาบอคะที่หมู่ที่5บ้านทางงอของเรานะครับ
0: ชุมชนบ้านทางงอครับเปิดให้บริการทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ปรับปรุงมีจุดอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวมีจุดผจญภัยแล้วก็สอนการปีนไต่เขาให้นักท่องเที่ยวด้วยซึ่งที่กลุ่มก็จะมีไกด์ท้องถิ่นเนี่ยคอยแนะนำการเดินทางขึ้นเขาบอคะด้วยไม่ได้คิดราคาค่าจ้างอะไรนะครับแต่ว่าก็สามารถให้เป็นสินน้ำใจได้ครับมาไปดูอาชีพเสริมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีกันบ้างเขาหันมาเลี้ยงเป็ดคอนดักนะครับจากเดิมว่าจะเลี้ยงเป็นงานอดิเรกนะครับตอนนี้เพาะพันธุ์อย่างจริงจังจนทำเป็นรายได้อย่างดีเลยนะครับติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ

0: ของเป็ดคอดักทำให้พี่แก้วตาพจงเสาวภาคหรือพี่แก้วเกษตรกรตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีตัดสินใจเลี้ยงเป็ดคอดักเป็นงานอดิเรกจนสามารถเพาะขยายพันธุ์สร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีค่ะ
1: เริ่มต้นเลยคือเพื่อนเขาเอาน้องเกลมาให้เลี้ยงเห็นว่าอยู่บ้านเป็นแม่บ้านก
2: ็
1: เลยเอาเกลมาให้เลี้ยง
2: ค่ะ
1: พอเลี้ยงแล้วเขาก็น่ารักก็เลยมีมาเรื่อย
2: อย่างตัวนี้ที่พี่แก้วถือก็คือเป็นตัวแรกที่เริ่มเลี้ยงเลยใช่ไหม
1: ใช
2: ่
1: ตัวนี้เขาอายุ4ปีกว่าแล้วค่ะ
2: อ
1: ันนี้เป็นเป็ดตั้งต้นที่เราเริ่มเลี้ยงเขาพอเขาเริ่มวัยผสมพันธุ์เราก็หาตัวผู้มาให้เขาแล้วเราก็ค่อยๆคัดเก็บลูกเขาเรื่อย
2: ๆก็สีตัวเป็ดก็จะมีหลากหลายสีใช่ไหมพี
1: ่
2: ม
1: ี
2: สีมีทั้งหมดกี่สีคะ
1: มีด้วยกันประมาณ30สี
2: อย่างที่เราเลี้ยงตรงนี้มีกี่สีพี่
1: อันนี้จะมีด้วยกันอยู่3ถึง4สีอะค่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นสีขาว
0: เป็ดคอดักกำเนิดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะเนื่องจากมีลักษณะตัวกลมแคละหัวกลมมนคอสั้นปากสั้นคล้ายกล้วยทำให้ดูน่ารักนิสัยค่อนข้างเชื่องชอบเล่นน้ำตื่นตัวอยู่เสมอน้ำหนักโตเต็มวัยอยู่ที่500ถึง800กรัมตัวเมียจะมีเสียงที่ร้องดัง
1: ตัวผู้ปลายหางเขาจะม้วนอยู่ประมาณ2เส้น
2: คือสังเกตแค่นี้ใช่ไหมคะตัวผู
1: ้ถ้าลักษณะภายนอกนะคะภายนอกปลายหางเขาจะม้วนแล้วก็เสียงเขาจะร้องเบาๆแกรบๆอันนี้ถ้าเป็นตัวเมียปลายหางเขาจะไม่ม้วนเขาจะตรงๆเป็ดที่ใช้สำหรับล่อเป็ดป่าเพราะว่าด้วยตัวเมียเขาจะมีเสียงที่ดังสามารถล่อเป็ดป่าได้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆก็จะมีความน่ารักตัวกลมตากลมขาสั้นไปทำความสะอาดบ้านเป็ดเขาเช้ากับเย็นก็จะมีถ่ายน้ำล้างกรงแล้วก็ให้อาหารเขาเช้ากับเย็นค่ะ
2: แล้วก็เรามีแบบประดับตกแต่งนี้แบบสวยงามเป็นแบบแนวคาเฟ่เลยนะคะพี
1: ่ใช่จะได้ไม่ต้องออกไปไหน
2: คืออาหารนี่ก็แบบอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นอาหารเสิร์ฟเหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็จะเสริมเขา 2-3 วันก็ให้เขาทิ้งจะเป็นวอเตอร์เกสแตงกวาแล้วก็จิ้งหรีดนึ่งค่ะ
2: ก็คือแต่หลักๆมื้อหลักๆจะเป็นอาหารสำเร็จรูป
1: ใช่หลักๆต้องเป็นอาหารเม็ดสารอาหารจะครบถ้วน
2: แต่อันนี้น่าอร่อยอยู่นะคะ
1: ลองได้
2: จิ้งหรีดอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมนี่วอเตอร์เคสก็อร่อยนะคะวอเตอร์เคสนี้เราก็คือปลูกเอง
1: ปลูกเองค่ะปลูกข้างบ้าน
0: จะเลี้ยงไปประมาณ6เดือนจึงจะผสมพันธุ์ค่ะให้ไข่10ถึง15ฟองระยะการฟักอยู่ที่25ถึง28วันช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่ให้ไข่จำนวนมากค่ะมีอายุอยู่ได้นานนับ10ปีค่ะ
1: ตันเจ้า
2: ตันเจ้า
1: ตัวเขาจะเล็กแล้วดูปากเขาน้องเขาจะสั้นปากเขาสั้นมากอันนี้เป็นตัวเมียก็ใกล้จะผสมพันธุ์แล้วค่ะอันนี้มีอายุ6เดือนแล
2: ้
1: ว
2: น่ารักค่ะ
1: ใช่มันร้องหาคู่เขาแล้ว
2: คือมันเป็นสัตว์ที่แบบเชื่องไหมคะ
1: เชื่อง
2: ลักษณะนิสัยอะไรเป็นยังไงคะเป็ดพันนี
1: ้เขาน่ารักขี้อ้อนแล้วก็ติดคนเลี้ยงเขาจะเชื่องจับเล่นได้ขนเขาจะนุ่
2: ม
1: บางคนก็เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเหมือนหมาเหมือนแมวเลยนะคะ
2: จันเจ้าอย่างนี้
1: จ
2: ัน
1: เจ้าเหรอจันเจ้า
2: จันเจ้าอุ้ยหน้าเหมือนกันเลย
1: ตัวปาก
2: เหมือนกันเลยนะคะจันเจ้านี่
0: เป็ดคอดักจะจำหน่ายตั้งแต่อายุ2สัปดาห์ขึ้นไปราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทขึ้นอยู่กับอายุและความสวยงามจำหน่ายที่หน้าฟาร์มและออนไลน์ TikTok ช่องคอดักจันทบุรี
2: พาคุณผู้ชมมาดูลูกเป็ดกันบ้างค่ะซึ่งที่นี่เขาจะขายลูกเป็ดที่อายุตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะที่เห็นตรงนี้ต้องบอกว่าก็คือขายดีมากเลยใช่ไหมคะพี่แก้ว
1: พอได้
2: กลุ่มลูกค้าที่มาซื้อนี่เป็นกลุ่มไหนคะพี
1: ่ก็จะมีกลุ่มคาเฟ่แล้วก็กลุ่มคนทำงานแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆแล้วอยากมีสัตว์เลี้ยงอยู่กับบ้านเนี้ยค่ะ
2: เห็นบอกว่าราคาขึ้นอยู่กับฟอร์มนี่เราดูยังไงว่าตัวไหน

0: ฟอร์มสวยอะไรอย่างนี้คะพี่แก
1: ้ก็จะดูที่ปากเขาปากเขาจะต้องสั้นแต่อันนี้จะเป็นวัยที่ผัดขนแล้วอันนี้หนึ่งเดือนแล้วอะค่ะ
0: อ
1: ันนี้กำลังผัดขน
0: เราจะขายคือไม่ได้ว่าจะขายง่ายๆก็ต้องดูลูกค้าด้วยว่าซื้อไปจะสามารถเลี้ยงได้ไหมใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ต้องคัดบ้านให้เขาด้วยอะค่ะว่าสถานที่เลี้ยงเขาโอเคไห
0: ม
1: เขามีเวลาเล่นกับเขาไห
0: ม
1: แล้วก็ทำกรงแน่นหนาป้องกันงูป้องกันสัตว์เลื้อยคานหรือสุนัขอะไรอย่างนี้หรือเปล่าของเราก็เคยมีส่งไปที่เพื่อนบ้านสปป.ลาวแล้วก็สิงคโปร
0: ์
1: ส่งไปแล้ว
0: ไปไกลเลยนะคะเนี่ยการเลี้ยงเป็ดคอดักทำให้พี่แก้วมีรายได้จากสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ใช่รายได้หลักแต่ก็มีความสุขและได้อยู่บ้านกับครอบครัวค่ะ
1: เราได้อยู่กับบ้านได้มีอาชีพอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไหนแล้วก็ก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่คาเฟ่ของเราเองด้วยไม่ต้องไปที่ไหนที่แรกไม่เคยคิดเลยก็เลี้ยงเล่นๆเลี้ยงไปเลี้ยงมาพอเริ่มว่ามีคนทักมาว่าปล่อยไหมมีแบ่งไหมก็เริ่มมีรายได้ก็เริ่มขยายพันธุ์เพาะพันธุ์มาเรื่อยๆแล้วยิ่งพัฒนาให้เขายิ่งน่ารักตัวเล็กๆกลมๆราคาก็เริ่มสูงขึ้นก็มองเห็นจำนวนเงินที่มากขึ้น
0: สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงเป็ดคอดักพี่แก้วบอกว่าต้องมีเวลาต้องใส่ใจและต้องมีความพร้อมเรื่องของสถานที่ใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดแบบพี่แก้วพี่แก้วก็ยินดีให้คำแนะนำแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
2: ตัวพี่แก้วบอกว่าถ้าใครอยากจะเลี้ยงเป็ดคอนดักเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเล่นนะครับถ้าไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับเขาเนี่ยควรจะซื้อสัก2ตัวเพราะว่าเป็ดเนี่ยเขาเป็นสัตว์สังคมต้องมีเพื่อนเล่นด้วยกันครับเรานี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยหาดแหลมปะการังแล้วก็เมมโมรี่บีชสุดคึกคักเลยครับมีกลุ่มนักเซิร์ฟแห่โต้คลื่นช่วงกรีนซีซั่นนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์ของทะเลที่พังงากันตอกย้ำว่าเขาหลักนั้นเป็นเซิร์ฟทาวน์แห่งใหม่ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับลากลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วนกันแล้วนะจ๊ะ
1: สนุกแบบยกกวนวันแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีเวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4ตุลาคมนี
2: ้มาหาหน้าบ้านหน้า

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาทุกคนไปตามหาปลาท้องถิ่นเสน่ห์แห่งสายน้ำคลองปากประจังหวัดพัทลุงและจะพาล่องเรือชมบรรยากาศสุดฟินอันซีนแดนใต้ที่ต้องห้ามพลาดตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่สุชาตินะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพัทลุงครับจะมาตามหาสุดยอดวัตถุดิบกันคุณผู้ชมนั่นคืออะไรครับวันนี
2: ้ปลาลูกเล่วันนี้เราจะมีเป็นทริปตามหาปลาลูกเล่กันครับ
1: ครับผมทริปตามหาปลาลูกเล่เนี่ยไม่ใช่มาตามหาความอร่อยอย่างเดียวเขาบอกว่าเขาจะมีแบบเสน่ห์ในระหว่างการเดินทางในระหว่างการท่องเที่ยวมากมายเลย
2: ใช
1: ่แต่ต้องมาเช้าๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ต้องมาเช้าๆ
2: จริงๆถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจะมาที่นี่เราแนะนำให้ลงเรือตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าเราจะได้ชมแสงลงเรือชมแสงแรกกับยอยักษ์ที่สวยที่สุดของที่นี่ด้วยครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นภาพที่คุณผู้ชมเคยเห็นกันบ่อยมากแต่เคยสัมผัสด้วยตัวเองหรือเปล่ายังไม่รู้แต่วันนี้เดี๋ยวไปสัมผัสพร้อมๆกันกับรายการฟู้ดเวิร์คครับแต่ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นวันนี้หนูไม่ไปนะลูกนะวันนี้หนูไม่ไปนะหนูรอที่ฝั่งได้ไหมสวัสดีค่ะหน่อยเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากกินปลาถ้าใครที่

0: พาน้องหมามาจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นตัวเล็กๆอ่ะขึ้นเรือได้
1: ขึ้นเรือได้ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไซส์เนี่ยมันคับไปนิดนึงครับคุณผู้ชมคับเรือไปหน่อยเดี๋ยววันนี้หนูรอข้างบนนะเดี๋ยวหนูรอนี่เลยเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพุกกลับมารับครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ลงมาอยู่บนเรือแล้วนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะพาไปเที่ยวที่แรกที่เราจะไปเป็นจุดอะไรก่อนครับอันดับแรก
2: อันนี้เราจะไปดูชมแสงแรกกับยอยักษ์ครับรับอรุณตอนเช้าที่ปากปลาครับ
0: คลองปากปลานะครับผม
2: เป็นคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาตอนบนเลยครับซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดส่วนใหญ่พื้นที่ตรงนี้จะเป็นน้ำจืด
0: อ
2: าจจะมีน้ำกร่อยบ้างบางเดือนและก็บางปี
0: ที่นี่เขาบอกว่ามียอเหมือนกับเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยไหม
2: ใช่ครับยอเยอะก่อนหน้านี้ครับมันมีอยู่222ดอกครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มลดปริมาณลงด้วยวัตถุดิบปลาลูกเล่ที่ลดลงอ่ะครับการจับค่อนข้างจะน้อยไม่ค่อยคุ้มกับการทำยอช่วงนี้ก็อาจจะเห็นยอน้อยๆลงไปหน่อยครับ
0: แต่ก็ยังเห็นวิถีชีวิตชัดเจนนะคุณผู้ชมแบบมันบรรยากาศดีมากเรามาที่นี่ตอนนี้คือแบบว่าสิ่งนึงที่ผมรู้สึกดีที่สุดนะผู้ใหญ่คือเหมือนผมกำลังฟอกปอดตัวเองอยู่ตอนนี้
2: ใช
0: ่อากาศดีสุดๆวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ฟ้าปิดแต่ว่าด้วยอนุภาพของรายการฟู้ดเวิร์คพระอาทิตย์โผล่มาแล้วเพราะวันนี้เมื่อวานนี้มีฝนใช่ไหมครับก็ฟ้าก็จะปิดเนี่ยอันนี้คือโชคดีมากนะเนี่ย
3: โอ้โหบรรยากาศวันนี
0: ้เป็นภาพที่แบบว่าอันซีนมากๆต่อไปที่ผู้ใหญ่จะพาผมไปดูนั่นก็คือบ้านปลาซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำทุกชนิดที่ทางชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างกันขึ้นมานะครับแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าตอนนี้ปลาลูกเบ้เหลือน้อยที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาก็มีวิธีแก้ปัญหาเนาะอันนี้เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่บอกดีกว่าว่าคืออะไรนี
2: ้ชุมชนของที่นี่ชุมชนปลาปลานะครับ
0: ครับ
2: อาชีพโดยหลักส่วนใหญ่ของคนที่นี่ก็คือการออกทะเลหาปลานะครับ5ปีที่ผ่านมาเราพบว่าวัตถุดิบสัตว์น้ำเนี่ยค่อนข้างลดลงอย่างน่าตกใจนะครับเราก็เลยรวบรวมชาวบ้านในกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆก่อนว่าจะมีแนวทางการทำยังไงก็มีการเกิดแนวทางการอนุรักษ์ซึ่งในเขตตรงนี้ครับเราห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดตลอดทั้งปีเลยครับ
0: อันนี้เขาจะเรียกว่าบ้านป่าหลายๆคนน่าจะเคยรู้ก็คือเอาพวกแบบกิ่งไม้หรืออะไรมาให้พวกปลาตัวเล็กๆเพาะพันธุ์แต่จริงแล้วเขตอนุรักษ์อ่ะมันไม่ใช่แค่สี่เหลี่ยมแค่นี้นะมันคือตลอดแนวที่เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมคร
2: ับใช่ครับมันตลอดแนวนี้เลยครับ300กว่าไร่ครับ
0: ซึ่งมันไม่มีกฎหมายอะไรมากำหนดมันเป็นการที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน
2: ใช่ครับ
0: เราก็ได้สัมผัสวิถีชีวิตจริงๆแต่ว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วผู้ใหญ่แต่วันนี้ผมไม่ไปกินบนฝั่งนะเดี๋ยวผมจะไปกินที่ไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปก
2: ิน เดี๋ยวเราจะไปจิบชากับอาหารว่างเป็นข้าวปองปลาลูกเล่นะครับที่เกาะกลางน้ำ
0: เราจะไปกินที่เกาะกลางน้ำกันผู้ชมเดี๋ยวไปชมวิวบรรยากาศกันครับไปเรามาตรงนี้เป็นไฮไลท์อีกอันนึง
2: ตรงนี้ก็จะเรียกว่าเกาะกลางน้ำครับซึ่งเป็นเกาะที่โดนน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นพื้นด
0: ินคือสมัยก่อนมันเป็นแผ่นดิน
2: ใช่ครับตรงนี้มันจะเป็นพื้นดินทั้งหมดครับแล้วก็ระยะเวลาผ่านไปมันก็เกิดการกัดเซาะของน้ำก็เลยเกิดเป็นเกาะขึ้นมา
0: อันนี้ก็เป็นอีกไฮไลท์นึงนะครับผมนี่
1: อันนี้จะเป็นชาเกสรบัวหลวงครับจริงๆเราเป็นเกสรจากป่าพลุอันนี้ออร์แกนิก 100% เลยครับเราชุมชนทำเองครับ
0: เขาบอกว่าเกสรดอกบัวนี่ช่วยเรื่องบำรุงหัวใจเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ น
1: ี
0: ่เลย
1: อันนี้จะเป็นขนมข้าวพองปลาลูกเบ้ครับก็อันนี้ก็จะใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของพัทลุงก็เป็นข้าวสังหยดครับ
0: คือมันจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆน้ำที่ใช้ทำข้าวยำ
1: ใช่ครับ
0: จุดเด่นก็คือจะมีตัวปลาลูกเบ้มีมะพร้าวคั่วข้าวสังหยดเนี่ยเขาจะใส่มาเป็นเม็ดแบบหนึบๆเลยนะ
1: จริงๆข้าวสังหยดจริงๆเป็นสินค้าชีไอของจังหวัดพัทลุงด้วยครับเราก็นำของดีจากพัทลุงทั้งหมดเอามารวมไว้ในข้าวของ
0: ข้าวสังหยดเนี่ยคือจุดกำเนิดเลยคือพัทลุง
1: พัทลุงเลยครับ
0: โอ้โหชาดอกบัวสุดยอดคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากตรงนี้ต่อไปเราจะไปจุดไหนกันต่อ
1: เดี๋ยวเราจะไปดูควายน้ำครับวิถีชีวิตของควายน้ำแล้วก็บัวแดงวันนี้
0: สะพานที่เรากำลังจะรอดนี่ชื่อสะพานอะไรนะครับ
2: สะพานเฉลิมพระเกียรติครับ
0: อันนี้คือข้ามจาก
2: พัทลุงไปสงขลาครับ
0: โอ้โห
2: เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วย
0: อ๋อนี่เหรอครับ
2: ใช่
0: สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยโอ้โหยาวมากจริงอ่ะเรามาลุ้นกันคุณผู้ชมคือควายเนี่ยต้องลุ้นนะคือตอบไม่ได้ว่าจะเจอหรือเปล่าอยู่ที่เขาจะลงมาหรือเปล่า
2: ช่วงนี้อาจจะสายไปแล้วควายจะขึ้นไฟโยนนู่นขึ้นข้างบนแล้วครับ
0: วันนี้เราน่าจะไม่ได้เห็นเขาเล่นน้ำแล้วเพราะว่าเขาขึ้นไปแล้วเสียดายนะครับวันนี้เราไม่ได้เจอควายนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลอยน้ำให้ดูแทนก็ได้นะครับ
2: อันนี้เราเริ่มเข้าสู่ทะเลน้อยทะเลบัวแล้วครับ เป็นสีชมพูชมพูอยู
0: ่แล้วอย่างนี้เรามีวิธีอนุรักษ์ยังไงให้บัวแบบมันสวยงามตลอดปีอย่างเงี้ย
2: อันเนี้ยครับจริงๆมันอยู่ที่คนเลือกครับเราจะใช้วิธีการพายอย่างเดียวเราจะไม่ใช้เครื่องยนต์ครับเพราะว่าการใช้เครื่องยนต์เนี่ยมันจะไปตัดทำลายพวกบัวพวกกระบัวพวกเนี้ยมันจะเน่าเพราะฉะนั้นน่ะนักท่องเที่ยวมาอาจจะเห็นว่าเออทำไมไม่ติดเครื่องยนต์ไปให้เร็วหน่อยเราจะใช้วิธีการพายกลับ
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องถ่ายรูปคุณผู้ชมถ่ายรูปกับบัวตอนนี้เราจะมาหาสุดยอดวัตถุดิบกันแล้วก็คือปลาลูกเบ้ปลาลูกเบ้นี่เขาจะจับด้วยวิธีไหนครับ
2: จริงๆหลักๆเราจะใช้วิธีการยกยอครับ
0: ยกยอแบบนี้เลย
2: ซึ่งเป็นวิธีของคนที่นี่เลยครับ
0: ก็คือยกยอในยอนี่ไม่ต้องมีเหยื่อหรอก
2: ไม่มีเหยื่อเลยครับวางเฉยๆแล้วก็ยก
0: มันมีช่วงเวลาช่วงฤดูกาลอะไรไหมครับว่าควรจะมาจับช่วงไหน
2: จริงๆฤดูกาลมันไม่มีปลาลูกเบ้มันจะมีตลอดทั้งปีเลยครับ
0: จับได้ทั้งปีเลย
2: ใช่ครับแต่ว่าเวลาช่วงจับเขาจะมาประมาณ6 โมงเช้า 6 โมงครึ่ง
0: ทำไมต้องเป็นช่วงเช้าอ่ะครับ
2: ก่อนหน้านั้นไม่มีปลาเลยครับปลามันจะเริ่มเข้าตอนเหมือนชาวบ้านก็จะบอกว่าปลาจะเริ่มเข้าตอนพระอาทิตย์ขึ้น
0: แล้วก็มีทั้งวันเลย
2: จริงๆมีประมาณครึ่งวัน10 โมง 11 โมงครับ
0: อ๋อพอสายๆก็จะหมดทำไมปลาลูกเบ้ที่นี่ถึงเด็ดอ่ะ
2: ที่เนี่ยเราเป็นต้นน้ำเลยครับเป็นต้นน้ำเป็นตอนบนของทะเลสาบสงขลาเลยซึ่งปลาลูกเบ้ตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่เลยครับแหล่งน้ำตรงนี้เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ปลาลูกเบ้ที่นี่มีรสชาติที่อร่อยมากครับ
0: ให้ผู้ใหญ่อธิบายเรื่องลักษณะของยอดีกว่ายอที่นี่จะไม่เหมือนยอที่เราเจอแบบตามอยุธยาอะไรเงี้ยจะคนละแบบอันนี้จะใหญ่มากๆ
2: ใช่ครับอันนี้จะเป็นยอเขาเรียกว่ายอยักษ์นะครับซึ่งคนสมัยก่อนสมัยประมาณเกือบ100ปีที่แล้วเขาจะใช้ยอเป็นยอขวิดนะครับใช้ไม้ขวิดกระดกขึ้นมาใช่ครับ
0: มันจะได้น้อย
2: ซึ่งแต่ก่อนปลาลูกเบ้ค่อนข้างจะชุกชุมมากซึ่งใช้ยอขวิดก็สามารถเพียงพอแล้วครับแต่ว่าหลังๆมาปลาลูกเบ้เริ่มน้อยลงก็จะมีการวิวัฒนาการในการสร้างยอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นยอยักษ์ในปัจจุบันนะครับปลาลูกเล่พวกนี้จะเป็นจริงๆแล้วเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของแหล่งน้ำด้วยถ้าเกิดแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดจริงๆครับปลาลูกเล่พวกนี้จะไม่เจอเลย
0: แสดงว่าถ้าช่วงไหนที่มีปัญหาน้ำเสียเลยแล้วก็ตามปลาลูกเล่จะหายเลย
2: หายเลยครับหายเลยหายไปเลยครับ
0: แต่ตอนนี้หลังจากที่เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วตอนนี้ก็คือเริ่มกลับมา
2: เริ่มกลับมาครับเริ่มกลับมาง
0: ั้นเดี๋ยวเราดูพี่เขายกกันยอยักษ์นี่ยกทีต้องใช้คนทั้งตัวเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับต้องใช้คนขึ้นใช้แบบแรงโน้มถ่วงครับ
0: ซึ่งขนาดเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรฐานอะไรแล้วแต่ใครทำ
2: แล้วแต่ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือของแต่ละคนเขาก็มาสร้างกันเอง
2: มาสร้างกันเองครับ
0: ขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมพูดแล้วโอ้โหใช้ไม้ไผ่นะโอ้ใหญ่มากอ่ะดูซิมีไหมมีไหมลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยอ๋อน่าจะมีแต่เราจะไม่เห็นเพราะว่าค่อนข้างตัวเล็กใช่ไหม
2: ใช่ตัวเล็กครับมันจะอยู่ข้างในนั่นแหละอาจจะเห็นยากหน่อย
0: เดี๋ยวดูพี่เขาจะรู้ว่าเขาก็จะเอากระวิ่งมาตักตัวใหญ่มันจะเข้าแต่ปลาลูกเบ้อย่างเดียว
2: ปลาลูกเบ้หลักๆจะเป็นปลาลูกเบ้เลยครับ
0: อา
2: จจะมีปลาแมวบ้างแล้วก็มีปลาหัวโม่งก็อาจจะมีบ้าง
0: มีบ้างแต่ตัวใหญ่จะเน้นปลาลูกเบ้เลยแล้วก็พอตักเสร็จปุ๊บก็ลงใหม
2: ่
0: ก
2: ็
0: คือทำอย่างเงี้ยทั้งวันเรื่อยๆไปเลยช่วงเช้าของแต่ละวันคุณผู้ชมเป็นวิถีชีวิตแต่ก่อนถ้าเกิดแบบชุกๆเนี่ยเขาจับได้วันนึงกี่โลครับ
2: จริงๆยอพวกนี้สามารถจับได้เป็น100 200โลเลยครับ
0: โอ้ต่อวันเนี่ยนะ
2: ถ้าเกิดมันเยอะจริงๆต่อวันนะครับ
0: แต่ว่าวันนี้ที่เราดูนี่อาจจะไม่เยอะมาก
2: วันนี้ไม่เยอะครับ
0: แต่ถ้าได้ก็ยังถือว่าโอเคอ่ะอันนี้เป็นการดูการยกยอที่เรียกว่าแบบลิงไซแล้วอ่ะคือถ้าเป็นเวทีคอนเสิร์ตนี่ผมตั๋ว 3,500 เนี่ยแม่ตักเลยครับผมวันนี้ใกล้การจับปลาลูกเบ้มากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเราน่าจะเป็นรายการที่ถ่ายได้ใกล้ที่สุดแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ทั้งตากล้องแล้วก็ผมก็ถ่ายไม่ได้ จะติดยอแล้วเนี่ยไม่มีรายการไหนเขามาถ่ายกันใกล้ขนาดนี้แล้วจะเข้าไปอยู่ในยอแล้วสรุปแล้วอันนี้จะจับปลาลูกเบ้หรือจับผมก็ไม่รู้เนี่ยเอาละครับมาถึงที่นี่ทั้งทีก็ต้องขอลองจับปลาลูกเบ้ด้วยกันสักหน่อยครับนี่เลยปลาลูกเบ้สดๆเลยคุณผู้ชม
2: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะครับความยาวเขาประมาณ1นิ้วบางคนก็คิดว่าเราอ่ะกินปลาตัวเล็กแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นตัวเต็มวัยของเขาเลยครับ
0: อันนี้ไม่ใช่ลูกปลานะคุณผู้ชม
2: อันนี้เป็นตัวเต็มวัย
0: ประมาณนี้เลยแล้วก็คือแบบนี้คืออร่อยเลย
2: แล้วเราจะเห็นได้ว่าปลาลูกเล่พวกนี้ครับเราขึ้นมาจากยอแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำเขาช็อกตายแล้วครับ
0: งั้นพวกนี้จะต้องสดใหม่แล้วก็แปรรูปเลย
2: ใช่ครับวันนี้เราเวลาการแปรรูปครับเราใช้ปลาสดแบบนี้ไปหมักเกลือแป๊บหนึ่งแล้วก็สามารถตากแปรรูปได้เลยครับ
1: แต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการแปรรูปนะครับเดี๋ยวเราจะอาจจะต้องไปดูตรงกระบวนการเพาะเลี้ยงก่อน
4: เพาะเลี้ยงปลาลูกเบ้เหรอครับ
1: เพาะเลี้ยงปลาลูกเบ้
4: สำเร็จแล้วเหรอครับ
1: สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกเลยครับ
4: สุดยอดครับคุณผู้ชมก็จะต้องไปดูต้องไปดูครับผมโอ้โห
0: อันนี้ผู้ใหญ่พามาดูนี่เลยปลาลูกเบ้เสน่ห์แห่งสายน้ำอันนี้คือที่เพาะเลี้ยงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นที่เพาะเลี้ยงเลยครับ
0: เพาะเลี้ยงในถังพลาสติกแบบนี้ได้เลย
1: เป็นถังอันนี้เป็นถังระบบปิดครับ
0: แล้วนี้เราเลี้ยงยังไงครับเราเอาไข่เอาตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากไหนครับ
1: ตอนนี้เราเอาปลาลูกเบ้ตัวเต็มวัยครับเอามาเลี้ยงซึ่งเราใช้กระบวนการค่อนข้างเยอะเพราะว่าปลาลูกเบ้เนี่ยอย่างที่เราไปยกยอเมื่อเช้าเขาค่อนข้างจะตกใจแล้วก็ตายง่ายมาก
0: ใช่พอเอาขึ้นมาก็เสียชีวิตเลย
1: ใช่
0: ตายเลย
1: เอาขึ้นมาก็ตายเลยครับซึ่งอันนี้เราจะใช้สารสกัดจากน้ำมันการพลูทำเป็นวางยาสลบเขาแล้วก็ใช้
0: แล้วค่อยจับขึ้นมา
1: แล้วก็เคลื่อนย้ายเข้ามาครับ
0: เราจะไม่เคยเห็นปลาลูกเบ้เป็นเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เห็นตัวเล็กมากแล้วก็ตัวใสมากๆอ่ะอย่างนี้คือโตเต็มวัยยังคร
1: ับ โตเต็มวัยแล้วครับ
0: อันนี้คือเต็มที่แล้วก็คือประมาณนี้เลย
1: ใช่ครับจริงๆกระบวนการเพาะเรายังไม่สำเร็จครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการวิจัยอยู่ครับซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นคนทำอยู่ครับ
4: เขาอยากรู้นี่แหละว่าผู้ใหญ่ตักอะไรออกมาอันนี้ผู้ใหญ่ให้ดูเนี่ยหนูดูดิต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าเอาเป็นตัวเนี่ยมาเลี้ยงได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดยังแบบฟักไข่เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนที่วิจัยงั้นก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดเราเพาะเลี้ยงได้จริงๆก็อาจจะกลายเป็นไม่ใช่แค่วัตถุดิบอย่างเดียวอาจจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจเลยก็ได้ยกขาขอแล้วมันยังกินไม่ได้
1: ลูก
4: เด
1: ี
4: ๋ยวไปกินแบบสุกแล้วเดี๋ยวเราไปกินแบบสุกแล้วกันน่าจะเอาให้ได้เลยอ่ะมาดูการแปรรูปปลาลูกเบ้สวัสดีคุณแม่ครับผมสวัสดีครับผมโหนี่ที่เราจับมาเมื่อกี้ผู้ใหญ่สดมากใสเจ้า
1: อันนี้จะเป็นปลาสดที่เรายกยอมาเมื่อเช้าครับแล้วก็เราก็เอามาแช่น้ำเกลือผ่านกระบวนการล้าง2น้ำครับแล้วก็เอาไปตากกับตะแกรงผ่านตู้ตากพาราโบลาครับอันนี้เราเป็นใช้ตู้พาราโบลาซึ่งเราใส่ระบบ IoT เป็นนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยนะครับเรามีโบลเวอร์สำหรับการตากในเวลากลางคืน
0: มัน
1: เป็นเครื่องลมร้อนนะครับจะควบคุมการสั่งการผ่านมือถือทั้งหมดเลยครับ
0: การตากปลาเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเวลาเราตากกลางวันมีแดดโอเคแต่ถ้าวันไหนไม่มีแดดปุ๊บสิ่งที่เกิดคือปลามันจะตก
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าตู้นี้มันสามารถทำงานเหมือนกับว่าในวันที่ไม่มีแดดเนี่ยก็สามารถระบายอากาศได
1: ้ไม่มีแดดตากได้อบได้ครับ
0: อบได้โดยที่ไม่ทำให้ปลานั้นเสียคุณภาพ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอเป็นแบบนี้แปลว่าในตู้นี้จะได้อุณหภูมิที่สม่ำเสมอกับการตากปลา
1: ใช่ครับ
0: นอกจากจะได้วัตถุดิบคุณภาพดีแล้วยืดอายุด้วยไหม
1: ยืดอายุได้นานครับอย่างทั่วไปอ่ะสามารถเก็บได้เดือนนึงแต่ว่าของเราถ้าตากกับตู้ครับเราสามารถเก็บได้ถึง6เดือน
0: แบบนี้นี่เนี่ยพออุณหภูมิมันเปลี่ยนมันเองเลย
1: เราเซตอุณหภูมิไว้ที่55องศาพออุณหภูมิเกินก็เขาก็ระบายออก
0: แล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมสำคัญมากเลยเพราะว่าเนี่ยพอตากในนี้ไข่ตุ๋นหมดสิทธิ์สะอาดแน่นอนปลอดภัย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: ใช่ครับรอเวลาอย่างเดียวครับมันจะเตือนมาในมือถือ
0: พอแม่ปิดล็อกเสร็จแล้วไปทำอะไร
5: ไปนอนได้
0: จริงหรือเปล่าไปนอนหรือเปล่าอ๋อไปขายของอ่ะขอบคุณคุณแม่มากเดี๋ยวเราให้คุณแม่ไปเฝ้าร้านก่อนวันนี้ก็มาสาธิตให้ดูก็นี่แหละครับผมง่ายๆเลยพอตากเสร็จแล้วออกมาเป็น2ชั่วโมงได้แบบนี้เลยขนาดตากแล้วตายังใสอยู่เลยอ่ะเพราะมันสดจัดจริงๆแล้วคือแบบขึ้นจากน้ำมาแล้วอีกหลังจากนั้นอีกไม่ถึง2ชั่วโมงเนี่ยก็เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แปรรูปแล้วคือสดจัด
1: คือเมื่อก่อนปลาลูกเบ้ตากแห้งนะครับมันจะอยู่ที่กิโลละ150บาทปัจจุบันนี้ปลาลูกเบ้ขายเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับได้อยู่ที่กิโลละ700บาทครับ
0: ครับผม700บาทนี่คือราคาแบบของชุมชนนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไปซื้อในกรุงเทพเนี่ยผมเคยซื้อเอง900ถึง 1,000 ก็ม
1: ีใช่ครับ
0: ครับผมปกติก็คือจะเอาไปทอดกิน
1: ใช่ครับเอาไปทอดได้เอาไปอบได้ครับเข้าไมโครเวฟได้อยู่ครับ
0: เข้าไมโครเวฟด้วย
1: ได้ครับ
0: อ๋อแล้วยังเอาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นไหม
1: ยังเอาอันนี้ถ้าเป็นปลูกแป้งพวกนี้ครับเราจะเอาไปทำน้ำพริกนรกปลาลูกเล่
0: โหฟังแล้วหิวเลยอ่ะขอไปชิมได้ไหม
1: เดี๋ยวได้ชิมครับวันนี
0: ้งั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผม
1: เราจะใช้เนื้อปลาลูกเบ้เอาไปปั่นเป็นตัวน้ำพริกแล้วก็เราจะใส่ตัวปลาลูกเบ้ไปด้วยเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ในการเคี้ยว
0: ข้อดีคุณผู้ชมคือเขามีปลาลูกเบ้เองไงใส่เท่าไหร่ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไปที่อื่นใส่อย่างนี้ไม่ได้ขาดทุนนะ
1: เราไม่หวงของครับนี่เรามี
0: นะผมรู้อยู่แล้วผู้ใหญ่ไม่หวงของผมยกมาทั้งถาดเลยอันนี้เขาก็จะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวอันนี้คือแบบที่ตากแล้วก็มาทอด
4: ห เด็กกินได้ไม่เค็มเลยเนาะ
1: ไม่เค็มครับ
4: นี่คือจุดเด่นของเราเลย
1: ใช่ครับ

0: เพราะว่าเราหาวัตถุดิบเองแล้วก็เรามาใส่เกลือตามสูตร
1: หอมมันคราวนี้ตัวน้ำพริกอันนี้เขาเรียกน้ำพริกอะไรครับ
0: น้ำพริกนรกปลาลูกเบลครับ
1: แต่กินแล้วเห็นสวรรค์เลยคุณผู้ชม
0: อร่อย
1: คือกินแล้วรู้เลยว่าเป็นเนื้อปลาคือมันจะฟูมันจะอร่อยเลยนะครับแล้วก็หอมรสชาติน้ำพริกก็จัดจ้านจะไม่มีหวานนะจะออกเค็มเผ็ดแล้วก็มีความมันความหอมจากปลาไปดูกันดีกว่าว่าจะเอามาทำเป็นอาหารจานไหนได้อีกและที่สำคัญคุณผู้ชมอยากให้ดูเลยนะคือปลาลูกเบ้แบบแห้งเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะพอหาซื้อได้แต่ถ้าทอดไม่เป็นกินไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีแม่ครัวที่ต้องบอกว่าเป็นฝีมือเรื่องปลาลูกเบ้เลยใช่ไหมผู้ใหญ
0: ่ใช่ครับแม่ครัวที่จะมาสอนทำกับเชฟวันนี้นะครับเป็นแม่ครัวเบอร์หนึ่งของวิสาหกิจชุมชนบ้านแจกของปลาปลาเลย
1: มือหนึ่งเลย
0: มือหนึ่งเลยครับ
1: คือถ้ามาที่นี่ต้องชิมฝีมือเขาเลย
0: ใช่ถ้ามาที่นี่ต้องแม่ครัวคนนี้เท่านั้น
1: สวัสดีครับแม่เป็นนะครับ
2: อ
1: ันนี้จะเอาปลาลูกเบ้สดๆมาทำอะไรครับ
2: ทอดกับมีนะคะเชฟ
1: ต้องบอกว่าเป็นอาหารประจำภาคใต้เลยแหละผมเนี่ยไปมาหลายที่แล้วแม่แล้วผมมีความรู้สึกว่าผมไปจับเนี่ยไม่ว่าจะไปจับปลากระบอกปลากระพงปลาแดงปลาอะไรก็ตามคนใต้เนี่ยทำทอดขมิ้นหมดเลยคือปลาทอดขมิ้นที่ทำได้ทุกปลาเลยเหรอแม่
2: เป็นเมนูประจำหลักของภาคใต้เลย
1: ปลาต้องโกทอดขมิ้นได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ก็วิธีทำปลาทอดขมิ้นนะครับก็จะมีกระเทียมกับขมิ้นที่ตำ
2: แล้วก็เกลือ
1: แล้วก็เกลือผมเห็นบางสูตรก็จะใส่พริกไทยอันนี้แล้วแต่ชอบใช่ไหมฮะปลาลูกเบ้ตัวใสๆสดๆก็เอามาคลุกกันคลุกเขาให้เข้ากันแล้วนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมมาทอดแล้วผมเปิดไฟเลยแม่เอามาคลุกแป้งแต่เคล็ดลับที่แม่บอกคือ
2: คลุกแล้วต้องใส่
1: ทอดเลยถ้าไม่งั้นมันจะแฉะสวยโอ้ยสีสวยมากมันต้องใช้ไฟกลางๆแล้วรอแบบให้มันไล่ความชื้นออกให้หมดไม่งั้นมันจะกรอบไม่นานใช่ไหมฮะ
2: เนี่ยค่ะพอมันเริ่มเหลืองเริ่มจะกรอบเราก็ใส่ใบมะกรูดแล้วมันจะลิ้นนะ
1: คะเสน่ห์ของปลาทอดขมิ้นมันคือกลิ่นของอาหารใต้อะพอเรากินแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยเรามาถึงภาคใต้แล้วนะแต่ว่าปลาลูกเบ้เนี่ยมันเป็นปลาที่ค่อนข้างมหัศจรรย์นิดนึงคือด้านนอกอะจะกรอบแค่ไหนก็ตามแต่ข้างในมันมีเนื้อนะมันไม่ใช่กรอบแบบแข็งจะเป็นกรอบนอกแล้วก็นุ่มในอย่างลูกเบ้ทอดขมิ้นเนี่ยกินคู่กับอะไรดีแม
2: ่กับต้มส้มปลาลูกเบ้อะค่ะต้มน้ำส้มโหนดแต่โหนดบ้านเราเนี่ยค่ะ
1: มาแปะอีกแล้วงั้นเราไปดูดีกว่าว่าต้มส้มปลาลูกเบ้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับต้มส้ม
2: ปลา
1: ลูกเบ้แต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำส้ม
2: ตะโหนด
1: ก็คือจริงแล้วมันก็คือการเอาน้ำจากลูกตาลแหละครับปกติเราจะเจอไปเคี่ยวเป็นน้ำตาลแต่เนี้ยเขาเอามาหมักให้มันมีรสเปรี้ยวนะครับก็จะได้เป็นน้ำส้มก็คือน้ำส้มสายชูชนิดหนึ่งน้ำเปล่าเล็กน้อย
2: น้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วเขาใส่น้ำส้มลงไปเลยค่ะ
1: กับแม่ใส่ตะไคร้ลงไปแล้วระหว่างที่คุยไปด้วยแล้วก็ขมิ้น
2: หอมกระเทียมค่ะ
1: โอ
2: ้แล้วก็เราก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าว
1: โอ้เยอะนะเนี่ยคือแสดงว่าออกเปรี้ยวหวาน
2: ใช่เปรี้ยวหวานเค็ม
1: เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เกลือดูจากปริมาณนะกับที่แม่ปรุงเนี่ยสำหรับต้มเนี้ยถือว่าเป็นต้มที่รสชาติเข้มข้นนะหวานเปรี้ยวมาหมดนะเค็มมาหมดนะคราวนี้ใส่ปลาใช่ไหมอ่ะว่าปลาสุกเลยครับแม่
2: เบาไฟเลยค
1: ่
2: ะ
1: พอสุกปุ๊บมันจะขาวเลยนะผมเบาไฟแล้วต่อไปใส่เป็นพริกกับใบมะกรูดนะใส่ลงไปเลยน้ำส้มตะโหนดอร่อยอ่ะมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนเวลาเขาเผาเคี่ยวน้ำตาลกันอ่ะหอมๆอย่างนั้นเหมือนน้ำตาลสดอ่ะครับแล้วก็นำมาปรุงรสจะบอกว่าจานนี้จุดเด่นของปลานะครับไม่ได้อยู่เพียงแค่เนื้อปลาที่มันขาวสดแต่ว่ารสชาติของปลามันไปอยู่ในน้ำซึ่งมันไปกลมกล่อมได้ทั้งกับน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มตะโหนดได้แบบลงตัวมากแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรอันนี้ผมจะบอกเป็นซุปที่แบบว่าสดน้ำดีมากเลยนะแล้วแบบนี้หมดสิทธิ์เลยถ้าไม่ได้มาที่นี่เพราะว่าหาปลาลูกเบ้สดๆแบบนี้ไม่ได้จานต่อไปเลยจานนี
2: ้แกงเป็ดปลาลูกเบ้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่เขาบอกว่าคนใต้จะเรียกอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกแกงอะไรนะ
2: แกงพริกค่ะ
1: แกงพริกปลาลูกเบ้พริกแกงตัวนี้ก็จะมีความคล้ายกับพริกแกงภาคกลางเหมือนกันแต่ว่าหลักๆแล้วที่นี่ต้องมีขมิ้น
2: ขมิ้นและพริกไทย
1: กะปิประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็เอาพริกแกงใส่ไปปริมาณเท่าๆกันเอาน้ำมาละลายกะปิกับพริกแกงนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเวลาไปในหม้อแล้วมันคนยากใช่ไหมมันเกาะกันเนาะแล้วเราก็ใส่ปลาลูกเบ้สดลงไปเลยภาษาใต้ยี่หร่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับ
2: ใบร่าค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ใบร่าอุ้ยหอมเลยอ่ะคือใส่ยี่หร่าลงไปแล้วหอมเลยนี่ผมตามด้วยใบมะกรูดนะครับ

0: ต้องกินกับข้าวหรือขนมจีนก็ได้กินแล้วมันจะแบบซูซ่าวูบวาบคือเนื้อปลามันหวานแล้วมันตัดกับรสชาติพริกแกงที่เผ็ดแต่ทีเด็ดนะความหอมนะใบยี่หร่าคุณผู้ชมรับรองนะถ้าใครเดินผ่านแล้วบ้านไหนแกงอยู่นะใส่ใบยี่หร่าวันนี้หิวเลยอ่ะเอาละวันนี้แม่เป็นแบบว่าโอ้โหมาสอนอาหารจากปลาลูกเบ้นะซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ปลาลูกเบ้สดเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอาตัวปลาลูกเบ้เนี่ยมาทำเป็นขนมจีน
1: ได
0: ้แบบน้ำยาใต้
1: ได้ค่ะได
0: ้แต่ผมจะเสิร์ฟแบบญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่วันนี้ขอขอบคุณแม่เป็นมากเลยครับขอบพระคุณครับเมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่าวันนี้ตั้งใจจะทำขนมจีนเวลาเรามาภาคใต้เนี่ยก็ต้องนึกถึงขนมจีนแน่นอนแต่วันนี้ผมจะทำให้ออกมาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกผมเอาตัวปลาลูกเบ้นะครับไปต้มในหางกะทิอันนี้เป็นเทคนิคการทำน้ำยาขนมจีนแบบทางใต้เลยนะครับแล้วผมก็จะแยกออกมาได้แต่เนื้อปลาแบบนี้เพราะเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อปลาเนี่ยมาโขกรวมกับพริกแกงนะครับงั้นเราเริ่มจากโขกเนื้อปลาก่อนแล้วค่อยใส่พริกแกงกับกะปิลงไปจะได้โขกได้ง่ายนะครับผมเราก็โขกจนละเอียดแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ตัวพริกแกงเผ็ดแบบใต้ลงไปนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกะปินะครับผมเนี่ยตำเนื้อปลากับพริกแกงและกะปิจนเข้ากันดีแล้วนะครับแบบนี้เราก็จะนำมาใส่ลงไปในหางกะทิที่ตอนแรกเราใช้ในการต้มปลานะครับเพราะว่าในนี้จะมีรสชาติของปลาอยู่ด้วยจะบอกว่าการทำพวกน้ำยาพวกนี้ยิ่งเดือดนานยิ่งอร่อยนะครับเพราะว่าตัวพริกแกงตัวเนื้อปลาเนี่ยมันจะยิ่งกลมกล่อมแล้วก็เข้าเนื้อกับกะทิมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่ารีบไปใส่หัวเนาะใช้แต่หางไปก่อนจะได้ไม่ต้องกลัวแตกงาหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มปรุงรสนะครับผมใส่น้ำตาลนะครับวันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพอได้ที่แล้วหลังจากนั้นเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมๆนะอันดับสุดท้ายนะผมจะใส่หัวกะทินะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะครับปิดท้ายแบบนี้เลยหลังจากนั้นผมก็จะทำเป็นในสไตล์อาหารญี่ปุ่นคือวันนี้ผมจะทำอูด้งนะครับผมอันนี้เป็นชามแบบญี่ปุ่นนะผมก็จะเสิร์ฟกับเส้นอูด้งในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเส้นอูด้งนี่หาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วเราก็นำมาลวกไว้สักนิดนึงนะครับผมจัดเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมจะแต่งหน้าด้วยนี่เลยปลาลูกเบ้ที่เป็นแบบตากแห้งแล้วก็ทอดกรอบครับแต่งหน้าเล็กน้อยครับวันนี้ผมมีพริกขี้ฟ้าแดงซอยแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยครับน้ำยาปลาลูกเบ้นะครับที่เด็ดเลยก็คือน้ำยาที่เข้มข้นด้วยเนื้อปลาลูกเบ้ที่นำไปตำนะครับมันจะมีความหวานที่ได้จากเนื้อปลาธรรมชาตินะครับตั้งแต่เราเอานำไปต้มในหางกะทิด้วยทำให้ตัวน้ำยานั้นมันมีรสชาติของปลาอยู่เต็มๆเลยครับและความเผ็ดร้อนในแบบอาหารใต้นะครับเข้ากับเส้นอูด้งได้ดีมากปกติคนญี่ปุ่นเนี่ยรับประทานอูด้งกับแกงกะหรี่อยู่แล้วก็มีความเผ็ดร้อนแต่พอมาเจอน้ำยาแบบใต้ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วอร่อยไม่แพ้ขนมจีนเลยนะครับวันนี้นะครับได้มารู้จักกับสุดยอดวัตถุดิบอย่างปลาลูกเบ้นะครับของดีจังหวัดพัทลุงและได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือการที่ชาวบ้านทุกคนในชุมชนเนี่ยร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเที่ยวกันเยอะๆเรามาอุดหนุนสินค้าชาวบ้านเยอะๆก็จะทำให้เขามีทุนที่จะไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนเขาให้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นฝากให้ทุกคนนะครับลองมาเที่ยวชุมชนกันนะครับรับรองว่ามาพัทลุงไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นต้องขอลาไปก่อนไข่ตุ๋นสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนั่งลงสวัสดีค่ะ
2: จานนี้จานไหน
3: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
2: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: การแต่งงานมันไม่ใช่ตอนจบลูกแต่ว่ามันเป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิตเรื่องยาว
1: ครัวมีอยู่แค่นี้นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
2: พวกเรากะว่าจะเน้นซื้อกินอย่างเดียวนะคะ
0: ยายสีพอแต่งงานเมียมันต้องมีเสน่ห์ปลายจวักแกต้องหัดทำกับข้าวบ้างนะ
3: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อนนี่พูด
4: สีอยากจะทำของกินอะไรสักอย่างแค่เขาเห็นว่าภรรยาที่ทำกับข้าวไม่เอาไหนคนนี้ก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะแม
5: ่หั่นให้เล็กที่สุดเลยนะเหมือนเล่นขายของอะลูก

0: ย่างนี้เดี๋ยวมีดมันก็บาดเอาหรอก
1: เรียบร้อยค่ะแม
2: ่ถ้าพวกงานบ้านงานครัวพวกผู้หญิงทำไม่ได้พวกเราก็ทำได้ปะวะ
3: ก็พวกมึงเป็นอย่างนี้ไงเกิดเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันก็ต้องมีเสน่ห์ปลายจวักบ้าง
0: ทำจานเด็ดไปโปะหน้ามันเลย
4: ทำอาหารเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเป็นแฟนกันเลยมีแฟนอ่ะมีไว้รักจ้ะไม่ได้มีไว้ใช้งาน
5: ตำรับของแม่มันหายไปจากโลกนี้แล้ว
6: ถ้าสีธรรมชาติของมันได้มันก็ไม่หายไปไหนหรอก
7: เล็ดลับของแม่เขาผิวมะกรูดใส่เลยพี่แก
8: หอยทอดของยายเป็นหอยทอดที่ดีที่สุดแม่ก็อยากจะกินด้วยเหมือนกัน
9: ตำรับไพรหวานตำรับแม่ผัวเรานี่เอง
10: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3 ตุลาคมนี้

0: มในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: นี่ไม่ใช่ปลาส้มครับจริงๆคล้ายมากแต่ว่าเขาเรียกว่าปลาใส่อวนอวนนี่ก็ไม่ได้แปลว่าแหจับปลาครับแต่หมายถึงข้าวคั่วนี่คืออาหารใต้ที่มีลักษณะคล้ายกับปลาส้มมากๆแต่เปรี้ยวกว่ามีวิธีการทำที่แตกต่างกันส่วนจะน่าสนใจยังไงนั้นแดนกินดองรอคุณอยู่แล้วครับ
2: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทาง Thai PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

0: ันนี้พาไปชมขั้นตอนการผลิตเทมเป้ที่ขายดีส่งออกไปถึงแคนาดา
1: เทมเป้แบบอุ่นมากเลยอ่ะเทมเป้นะที่ผ่านมาจะมีอิมเมจไม่ค่อยอร่อยเค็มๆเฉยๆแต่นี่จะรสชาติยังไงดูนะฮะโหแต่อร่อยมากเลยอ่ะทั้งกรอบมีความหวานมีความเค็มอยู่ข้างในด้วยหวานเค็มอร่อยเลยอ่ะโ
0: หโรงงานเทมเป้ของครอบครัวที่เกือบจะต้องปิดประตูเลิกกิจการ
2: ตอนแรกก็คือที่ผ่านมานะครับที่ไปไม่ได้ไม่ดีก็เพราะว่าเราทำเซมเบ้แล้วก็ให้คนอื่นเข้าไปขายนะเราจะไม่มีแบรนด์ของตัวเองเลยก็คือทำผลิตเพื่อให้คนอื่นพอเราต้องการเพิ่มราคาเขาก็ไม่ยอม
0: แต่ลูกชาย2คนไม่ยอมทิ้งธุรกิจของครอบครัวยอมกลับมาทำงานที่บ้านแบบสู้ทุกทางจนถึงวันนี้เกิดใหม่ได้แล้วไปชิมเซมเบ้รสชาติใหม่ด้วยกันค่ะ
3: ดูให้รู้

0: ใครว่าเซมเบ้เป็นขนมญี่ปุ่นแบบเฉยๆอย่าไปเชื่อเขาค่ะวันนี้ฟูจิเซนเซจะพาบุกไปถึงโรงงานทำเซมเบ้ของสองพี่น้องที่ยังหนุ่มมากและเก่งกาจมารับไม้ต่อในการบริหารโรงงานเซมเบ้ต่อจากคุณพ่อคุณแม่ที่ทำท่าทีว่าจะบริหารกันต่อไปไม่รอดวันนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจรอดแต่ขายดีมากๆออกสื่อไม่ใช่น้อยทีมงานชิมกันมาแล้วเซมเบ้ที่ออกจากสายพานการผลิตแบบสดๆร้อนๆจากเตามันอร่อยกลมกล่อมจริงๆหยุดกินแทบไม่ได้ตามฟูจิเซนเซไปทัวร์โรงงานด้วยกันนะคะ
1: สวัสดีครับฟูจิครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่หน้าร้านขนมสุดอร่อยแต่เดิมทีเกือบจะเจ๊งแล้วครับวันนี้เราจะมาดูถึงความอร่อยและมาดูว่าความรู้

0: ในการกอบกู้ร้านเป็นยังไง
1: ไปดูให้รู้กันทางนี้ครับ
2: คุณจวบ
3: こんにちは。いらっしゃいませ。
2: 嬉しいです。笠原さん、社長ですか？
3: 僕社長です。
2: お願いします。
3: いらっしゃいませ。今ですね、創業60年強になりますね。
2: 我们来喝一杯。結果でせんべい。
3: おせんべいを焼いてます。
2: 看内边应该中見てもいいですか？
3: どうぞどうぞ。
2: なんか準備とかですか？手袋とか大丈夫ですか？
3: 大丈夫です。
2: お、苦い変な。
3: 大丈夫ですね。はい。
2: せんべいせんべい。
0: นี่นี่ก่อนเข้าเป็นโรงงานดูนี่ฮะเนี่ย
2: ทามาริโชยู่นี่เป็นรสชาติแบบซีอิ๊วพิเศษนะเซมเบ้เนี่ยผ่านมาเนี่ยคือเค็มอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีรสชาติหลากหลายแล้วอร่อยสาวๆเข้าคิวกินอ่ะคุโรโคโชโอ้โหมีกลิ่นพริกไทยดำด้วยนะฮะเชดาชีสเป็นชีสรสชาติชีสมันมีรสชาติหลายอย่างนะเป็นเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ชอสอันนี้ชอสดูให้รู้
4: เล็กๆแห่งนี้เป็นกิจการครัวเรือนค่ะดำเนินธุรกิจมาประมาณ60ปีแล้วยาวนานข้ามรุ่นแน่นอนและชายหนุ่ม2คนที่ฟูจิเซนเซกำลังคุยด้วยก็คือ2พี่น้องเจ้าของโรงงานที่ทำให้เกิดแบรนด์แซมเบ้บราเดอร์ค่ะ
0: โอ้กลิ่นหอมอ่ะ
2: กลิ่นหอมมาก
1: คุณจิวับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นี่คือนะฮะหัวหน้าโรงงานครับก็เป็นน้องชายครับ
2: โ
3: อ้
2: ばかりのおせんべいですけど食べてみてせんべいแบบอุ่นมากเลยอ่ะจะลองกินดูนะฮะ
3: ทามาริโชยุという
2: อ๋อเ
0: ซมเบ้นะที่ผ่านมาจะมีอิมเมจไม่ค่อยอร่อยเค็มๆเฉยๆแต่นี่จะรสชาติยังไงดูนะฮะโหแต่อร่อยมากเลยอ่ะข้างกรอบมีความหวานมีความเค็มอยู่ข้างในด้วยหวานเค็มอร่อยเลยอ่ะโ
4: หอยากให้คุณผู้ชมได้ลองชิมสดๆจากเตาเหมือนเราจริงๆเลยนะคะเซมเบ้ที่เคยกินมาทั้งหมดในชีวิตก็ต้องพ่ายแพ้กับความกรอบสดใหม่จากหน้าเตาตรงนี้แหละค่ะ
3: ここがおせんべいを焼く一番最初のスタート地点になります
0: เซมเบ้เนี่ยฮะบอกว่าการที่จะทำให้อร่อยเนี่ยต้องเลือกข้าวที่เอามาทำเป็นเซมเบ้แล้วจะกรอบอร่อยครับ
3: で、あとはこの白さがですね、このおせんべいのその
0: ตั้งใจที่จะเลือกเซมเบ้ที่มีสีขาวเพราะถ้ามีสีอื่นผสมนะฮะจะไม่ค่อยอร่อยก็เลยตั้งใจที่จะเป็นเซมเบ้ที่ต้องขาวมากๆครับอาจิมิติลองดูก่อนเป็นจะเป็นไงฮะโอ้ยังไม่มีรสชาติแต่ก็กรอบๆแข็งๆเนาะ
3: これが今あのおせんべいの生地を並べている状況ですね。
0: はい。แล้วนี่ก็คือการนะฮะย่างเซมเบ้คือมาเรียงไว้ตรงนี้แล้วจะผ่านเครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่องพิเศษนะเพราะว่าตรงนี้จะทำให้อร่อยได้นะต้องคำนวณความชื้นคำนวณความเร็วของการวิ่งเข้าไปของเซมเบ้นะฮะ
3: ここはですね最初は浮かしっていうことでおせんべいの中のこの水分を
0: อันนี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เซมเบ้เนี่ยมันลอยตัวขึ้นแล้วมันให้มันพองขึ้น
3: จะย้ายติดกราม
0: าทำไมทำให้มันบวมนะบอกว่าจะทำให้ความชื้นออกมันจะได้กรอบอร่อย
4: เหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะคะแล้วอะไรล่ะที่เป็นความแตก

0: がですね、こう運ばれてきまして、
1: おお出てた、うん、これね、
0: これで手湯、これが運ばれてきて、でここでまたちょっと余分な醤油をかけた。
2: โอ้โหให้เราดูทุกกระบวนการผลิตจริงๆเลยนะคะโรงงานเล็กๆแต่ทุกอย่างลงตัวมาก
0: ๆโตมา1から3種類ぐらい作りますね
1: ใน1วันนะถามว่าจะทำกี่รสชาติเนี่ยบอกว่าแล้วแต่นะครับถ้าบางวันเนี่ยต้องการสิ่งนี้เยอะก็ต้องทำ1จานอย่างมากก็คือ3อย่างเพราะว่าจะเปลี่ยนรสชาติใหม่เครื่องเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรสชาติยากแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมีหลายรสชาติ
0: 今はもう本当いろいろありますね
1: ในปัจจุบันนี้เซมเบ้มีการเปลี่ยนรสชาติต่างๆมากมายนะแต่ก่อนมันแค่เค็มเฉยๆแต่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนเป็นสแน็คเลยที่หลายรสชาติออกมาครับก็กลายเป็นผู้คนก็เลยกลับมาชอบใหม่ครับ
2: เห็นหน้าตาธรรมดาแบบนี้รสชาติเขาไม่ธรรมดาInternational เลยนะคะเพราะเซมเบ้ของที่นี่ส่งไปขายถึงแคนาดาแล้วด้วยเจ๋งไปเลยค่ะ
1: これは何味ですか
3: 梅
1: 皿梅皿อันนี้เป็นรสชาติบวยหวานครับเป็นรสชาติบวยหวานโอ้กลิ่นหอมด้วย
0: 昔はもうクライアントのおせんべいを
1: แล้วรู้ไหมครับว่านงแพ็คเนี่ยใช้ชื่อว่าเซมเบ้บราเดอร์สนะครับเป็นแบรนด์ของตัวเองที่ผ่านมาขายไม่ออกขายไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะต้องรับทําให้กับบริษัทอื่นเมื่อรับทําให้บริษัทอื่นก็ถูกตบราคาให้ต่ําเมื่อตบราคาให้ต่ําก็ไม่มีโอกาสที่จะขายในราคาที่ตัวเองอยากตั้งราคา
0: もう本当だいぶ広がりましたね。でこういった昔ながらのおせんべいはまあ、
1: สมัยก่อนเซมเบ้เป็นของคนชรานะคนสูงอายุจะซื้อกินแต่ตอนนี้สาววัยรุ่นซื้อกินเพราะมีรสชาติหลากหลายนะรสชาติเนยรสชาติชีสรสชาติบราซิลรสชาติต่างๆนะซึ่งมันบวกกับยุโรปบวกกับญี่ปุ่นผสมกันเป็นขนมแบบใหม่ครับอันนี้เป็นรสชาติบวยธรรมดาแล้วอิมเมจของเซมเบ้เนี่ยจะไม่อร่อยเลยแต่นี้ขายดีเพราะว่ามันมีรสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นนะต้องกินดูครับโอ้ยง่ายหอมอร่อยกลมกล่อมกลืนเข้าไปอร่อยบอกตรงนะกินแล้วเลิกไม่ได้อะไม่พอหอมด้วยไม่อยากให้นะให้ดูก่อนจริงๆไม่อยากให้ครับคนไทยทุกคนติดเนี่ยผมรู้เลยว่าต้องติดอร่อยไหมเป็นไงอร่อยไหมฮะตาแบบแววตาสว่างขึ้นเลยอะถ้าเป็นถุงนะอย่างนี้เลยอยากหยิบอย่างนี้เลย
0: คุณที่มาทานที่มรัตโตเซมเบนิการ์สเตว่า
1: แต่ละรสชาตินะต้องใช้เวลาคิดนะต่างๆให้ออกมาเป็นความบาลานซ์ที่ดีให้อร่อยเนี่ยมันยากนะครับแต่อันเนี้ยโชคดีที่ทําได้ดีอันเนี้ยโชคดีที่อร่อยแล้วคนชอบด้วย
2: อร่อยกันทั้งกองถ่ายค่ะบอกเลยเราสังเกตเห็นว่าในกระบวนการแพ็คลงถุงมีส่วนที่แตกๆอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเขาทำอะไรกับส่วนที่เสียหายเหล่านี้คะ
0: มันตัวเล็กๆเส้นเบี้ยวโก้何種類から集めて
1: เราก็บอกนะอันที่เหลือเนี่ยไว้ทำอะไรที่แตกๆนะฮะบอกว่านะฮะเอามาผสมคือไม่อยากทิ้งนะฮะเอามาผสมแล้วขายในเส้นเบี้ยที่แตกนะแล้วบางอย่างที่ขายไม่ได้จริงเล็กจริงๆก็อาจจะทิ้งก็มีแต่ส่วนใหญ่พยายามที่จะไม่ทิ้งครับ
2: ออกจากห้องที่อบอวลไปด้วยกลิ่นเซมเบ้หอมๆมาดูกันค่ะว่าวันๆขายกันกี่ร้อยกล่องค่ะ
1: ที่ขายดีเนี่ยคือเป็นซีอิ๊วเยอะครับบัตเตอร์ซีอิ๊วบัตเตอร์เนยแล้วก็ซีอิ๊วบวยครับเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรครับเคล็ดลับความอร่อยผมว่านะฮะการใช้ซีอิ๊วที่ดีซีอิ๊วที่ทุกคนกินกันบริโภคกันคือซีอิ๊วที่ใช้ถังที่เป็นสเตนเลสมันก็จะมีความหอมต่างกันเพราะเดี๋ยวมาง่ายกว่าแต่อันนี้เป็นซีอิ๊วที่ผลิตแบบสมัยก่อนนะใช้ถังไม้ก็จะมีกลิ่นที่หอมกว่าของที่ก็เลยทำให้คนชอบกินกัน
2: ตัวหนังสือที่อยู่บนเสื้อนี้เป็นเหมือนจุดขายที่ทำให้ลูกค้ามองเซมเบ้บราเดอร์ต่างออกไปจากเซมเบ้ทั่วไปนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็มาจากไอเดียของพี่ชายคนนี้แหละค่ะและคุณแม่ผู้ซึ่งผ่านช่วงเวลาวิกฤตของธุรกิจมาแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวกับเราด้วยค่ะ
4: อะไรเด็กแค่คนญี่ปุ่นก็ทายเห็นนะทุกทีว่าแค่คน
1: ก็ก่อนหน้านี้ก็คือพอขายไม่ออกเริ่มลำบากเนี่ยทำยังไงนะก็ตอนนั้นสามีของท่านนะคือคุณพ่อก็ป่วยแล้วก็พอป่วยแล้วก็เลยให้น้องชายมาน้องชายก็ป่วยอีกก็เลยเชิญลูกชายกลับมาครับ
4: あげてくれなくてそれでブラザーズのやったら
1: ตอนแรกก็คือที่ผ่านมานะครับที่ไปไม่ได้ไม่ดีก็เพราะว่าเราทำเซมเบ้แล้วก็ให้คนอื่นเข้าไปขายนะเราจะไม่มีแบรนด์ของตัวเองเลยก็คือทำผลิตเพื่อให้คนอื่นพอเราต้องการเพิ่มราคาเขาก็ไม่ยอมเพิ่มราคาเขาไม่รับซื้อพอไม่รับซื้อเราก็จะอยู่ไม่ได้ก็เลยนะให้ลูกชายมาทำแบรนด์ตัวเองนะซึ่งเป็นแบรนด์ตัวเองก็สามารถกำหนดราคาตัวเองได้ก็เลยทำให้รอดได้ครับ
5: けど。でも
6: すぐにはブランドも。
4: あ、そうそう、すぐにはお客さんにはあんまり、

0: แล้วผมก็ถามต่อเขาว่าการที่นะเราจะเริ่มขายสร้างแบรนด์ตัวเองมันไม่ได้สร้างง่ายๆทำให้คนรู้จักยากนะแล้วก็บอกว่าใช้เวลา1ปีแต่คำว่า1ปีนี่ก็คือไปขายที่หน้าสถานีรถไฟไปขายในตลาดนะฮะแล้วก็ไปที่ต่างๆในแถวเนี้ยทุกวันไม่มีวันหยุดเลย365วันไม่หยุดจึงทำให้คนเริ่มรู้สึกเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มรสชาติอร่อย
1: ปัญหาเดิมของรุ่นพ่อแม่ที่ผลิตเพื่อให้คนอื่นเอาไปทำยี่ห้อจึงได้ราคาไม่ดีลูกชายก็กลับมาพลิกฟื้นด้วยการทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาขายจนเป็นที่รู้จักและทำรสชาติเพิ่มขึ้นเพื่อให้ถูกใจคนทุกเพศทุกวัยทำได้ดีขนาดนี้คุณแม่ก็ต้องชื่นชมลูกๆแน่นอนนะคะ
2: もう常にもね、あのいろんな味を研究したり。
0: ลูกชายเนี่ยมีอะไรที่น่าภูมิใจบ้างบอกว่าคือไม่เลิกล้มในการทำงานนะน้องชายก็เก่งกับการค้นคว้าวิจัยรสชาติอยู่ในโรงงานแต่ว่าขายไม่เก่งแต่พี่ชายเนี่ยจะมีการเรียนรู้อยู่เสมอนะครับว่าจะทำรสชาติยังไงจะแพ็คดีไซน์ยังไงจะทำการตลาดยังไงรสชาติต้องมีการนะค้นคว้ารสชาติวิจัยให้คนนะฮะติดใจได้ก็คือตรงนี้แหละคือความใส่ใจของลูกชายนะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับ
3: でそこで兄弟2人産んでたからあの僕はすぐ仕事入んないで
0: คุณแม่บอกนะว่าก่อนหน้านี้นี่เป็นรุ่นที่4มาเปิดที่เนี่ยเริ่มต้นบอกว่านะฮะร้านนี้จะเปิดได้ดีเนี่ยต้องมีผู้ชายนะเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะคลอดลูกมาเป็นพี่สาวนะเป็นผู้หญิงก็รู้สึกเสียใจมากเลยคุณปู่นะฮะตอนนี้คลอดลูกมาเป็นผู้ชาย2คนนะก็เลยรอดได้นะไม่งั้นนะอาจจะดูแลไม่ไหวนะก็กลับมาช่วยได้ผู้หญิงดูแลไม่ได้เหรอสมัยก่อนเขาคิดอย่างนั้นครับก็เลยอันนี้คือคนที่ทำตามจุดประสงค์ของคุณปู่ครับ
1: ก็ไม่แน่นะคะถ้ามีลูกสาวอาจจะได้รสชาติอะไรที่แปลกแตกต่างน่าสนใจกว่านี้อีกก็เป็นไปได้ค่ะจุดที่ทำให้โรงงานนี้รอดจุดต่อไปก็คือแพ็กเกจค่ะเขาตั้งใจทำอย่างไรมาดูกัน
3: で当時はやはりこうせんべいのスタンダードの形でともこういうふうに透明な袋に
0: ที่ผ่านมาผลิตให้กับบริษัทต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่แบรนด์ของตัวเองที่ผ่านมาก็จะเป็นซองแบบนี้นะครับถึงแม้จะทำซองแบบนี้ก็ขายไม่ออกเพราะนั้นต้องเป็นการดีไซน์ที่สวยและคนอยากหยิบอยากกินนะก็เลยเป็นการดีไซน์แบบนี้ต่างๆขึ้นมาครับ
3: そうですねまあ当時はまあ一応こういったデザインを作ってもこれですとこ
0: うและหลังนั้นนะก็มีการดีไซน์ครับเริ่มจากสีดำสีดำดูเท่ไหมอยากกินไหมแต่นะมีข้อเสียคือจับแล้วมันจะมีรอยนิ้วก็เลยเมื่อจับมันดูสกปรกก็เลยนะครับเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้ดีกว่าสีน้ำตาลหน่อยนะครับเพื่อให้ดูหรูขึ้นแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับสีเซมเบ้แล้วจะทำให้เป็นสีขาวสีขาวเนี่ยคล้ายๆกับเป็นกระดาษสาญี่ปุ่นให้รู้สึกว่าเหมือนความเป็นญี่ปุ่นขึ้นมา
3: あのもう決めて
4: 種類をね
3: はい、印刷をしてしまうと、もうそれがもし売れなかった場合に、あ
0: の、決断すんかんで、皆さん、ファイディーね、に、すんかんで、たぶん、くん、めみ、とん、めみ、げん、な、การออกแบบซอง、จะต้องใส่ทำซองเขียนรสชาติหรือเปล่าล่ะ、ก็ลำบากใช่ไหม、ถ้างั้นทำซองใดซองหนึ่งไปเลยและตอนท้ายให้มาแปะด้านหลังว่าเป็นรสชาติอะไรแล้วตรงนี้เห็นภาพไหมครับให้ดูจากตรงนี้ได้เลยว่ามีรสชาติอะไรอยู่ตรงนี้ครับเห็นชัดเจนง่ายๆเลยครับโดยการประหยัดในการดีไซน์ครับ
3: ここのぼやけは特にあの意識してるものじゃなくてもその。
0: あ、คือตอนนี้ถ้าท่านบอกว่าถ้าตรงนี้เป็นไปได้เนี่ยอยากจะทำให้มันใสกว่านี้ตอนนี้อาจจะเป็นหมอกๆนิดหน่อยนะถ้าทำให้เป็นใสกว่านี้จะดีขึ้นจะขายได้ดีกว่านี้ด้วยครับ
1: ได้ไอเดียกันเลยนะคะบางทีถ้าเราตั้งใจทำอะไรมากๆก็อาจจะคิดไม่ค่อยออกลองไปดูสินค้าของคนอื่นเยอะๆก็อาจจะได้ไอเดียดีๆมาปรับใช้ค่ะ
3: あの実際今あの長年あの家業としておせんべいをやってきてまあ中のおせんべいは
0: จะมีคำที่ใช้บ่อยๆเป็นคำที่ท่านคิดคอนเซปต์ใหม่ก็คือเป็นคำที่พูดว่าเป็นเซมเบ้ที่อร่อยด้วยแล้วก็เท่ด้วยคือคำว่าอร่อยอย่างเดียวนะจะทำให้คนอาจจะไม่หยิบกินอาจจะไม่หยิบซื้อแต่ถ้ามีความเท่อยู่ในความอร่อยด้วยจะทำให้คนอยากหยิบเออมันคืออะไรมันเท่จังเลยมันสวยจังเลยน่ากินจังเลยก็ทำให้คนอยากหยิบอยากซื้อเมื่อซื้อก็จะได้รู้ถึงรสชาตินะครับเหมือนกับการโรงแรมเนาะถ้าเราไม่เคยพักโรงแรมอ่ะเราเห็นโรงแรมนี้น่าพักเราก็จองก่อนแล้วเราค่อยพักไม่ใช่ว่าพักก่อนแล้วค่อยจองถูกไหมฮะก็ต้องเห็นว่ามันน่าจองน่ากินก่อนแล้วเราค่อยซื้อแล้วเราถึงจะรู้ว่าอร่อยดังนั้นต้องมีความเท่ก่อนแล้วค่อยอร่อยครับ
3: 最初はですね割れたものを集めて入れてたんですよ
0: เรื่องที่สำคัญอีกอันนะที่น่าสนใจคือเซมเบ้เนี่ยนะธรรมดาแล้วนะถ้ามันแตกนะจะขายไม่ออกที่

0: อันมาถ้าแตกเนี่ยจะอยู่ในราคาที่ต่ำไปเลยนะฮะทำยังไงให้มันขายดีครับท่านบอกว่าถ้าเปลี่ยนกล่องเป็นใส่เป็นแบบขวดแบบนี้นะฮะเป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะฮะดูครับว่าตั้งใจจะใส่เซมเบ้ที่แตกเดิมทีในถุงเนี่ยขาย300กว่าเยนแต่นี่ขาย900กว่าเยน3เท่าครับให้รู้สึกว่าเราตั้งใจเป็นรูปร่างเป็นโฉมใหม่ที่ทำให้รู้สึกว่ามันเท่และอยากกินธรรมดาขายไม่ออกแต่กลายเป็นขายออกได้แค่เปลี่ยนสถานที่ให้กับมันก็ทำให้เราขายได้ดีครับ
1: そうですね今回僕自身がまあデザインとか広告の仕事を
0: ท่านแนะนำครับว่าสำหรับคนที่นะฮะขายของไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็กำลังหาวิธีการทำไงให้ขายออกท่านก็บอกว่าวิธีการก็คือลองคิดดูครับว่าถ้าเราทำของดีแต่ขายไม่ได้ก็เพราะว่าคนไม่รู้จักทำไงให้คนรู้จักก็คือของที่อยู่ข้างในบางทีนะฮะตอนนี้เราใช้ SNS ก็คือสื่อต่างๆนะสื่อต่างๆเนี่ยเราสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในข้างในเนี่ยโชว์ให้คนข้างนอกได้เห็นก็จะรู้ถึงเสน่ห์ของสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้คนสนใจในสิ่งที่คุณทำอยู่นะทำให้คนได้รู้จักมากขึ้นดังนั้นคุณต้องกล้าเปิดเผยในสิ่งที่คุณทำอยู่ให้คนอื่นได้เห็นกันเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งในการจุดประกายให้คนได้รู้จักแล้วก็ขายได้ดีมากขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นครับ
1: そうですね僕がもうこのせんべいブラザーズを立ち上げた時はもう本当にシンプルに
0: การตั้งชื่อนะเซมเบ้บราเซอร์สนะฮะก่อนหน้านี้ท่านก็คิดว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานที่มีน้องชายอยู่ในโรงงานแล้วก็พี่ชายเป็นคนขายนะตอนแรกจะตั้งชื่อว่าเป็นพี่น้องขายเซมเบ้นะแต่เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นแต่ถ้าใช้ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะดูเท่แล้วเป็นการชาเลนจ์ก็คือระหว่างเซมเบ้คือขนมของญี่ปุ่นบวกกับร่วงรสชีสด้วยในบวกกับญี่ปุ่นบวกยุโรปบวกฝรั่งก็เลยตั้งชื่อเป็นชื่อฝรั่งนะก็คือเซมเบ้บราเธอร์สนั่นหมายถึงจะทำให้มีการพัฒนาสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้ดูเท่ด้วยก็เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมา
2: ดูให้รู้มีหน้าล่ะขายส่งออกไปแคนาดาได้สบายเพราะชื่อแบรนด์ก็พยายามให้เป็นสากลไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะมองการไกลมากค่ะคุยกับคุณแม่แล้วจะไม่มาคุยกับน้องชายก็คงไม่ครบตามชื่อแบรนด์นะคะมาเห็นหน้าเห็นตาผู้ควบคุมการผลิตกันค่ะ
3: 当時ですとまだそういうまあ洋風なおせんべいっていうのが
0: คิดไอเดียนี้ได้ไงก็คือตอนแรกตัวเองบอกว่าไปกินขนมรอบข้างมันมีรสชาติโหระพาน่าจะผสมได้ก็เลยมาลองดูพอเราทำดูก็เลยได้รสชาตินี้ขึ้นมาครับ
3: そうですものによるといえばそうなんですけどその作り方で手間暇
0: ก็พอทำนะฮะก็ออกมายากง่ายยังไงท่านบอกว่านะครับให้ลองกินดูก่อนว่าตัวเองอร่อยหรือเปล่าแล้วพออร่อยปุ๊บก็ให้คนรอบข้างกินดูก็จะมีการเปลี่ยนแปลงว่าจืดลงหน่อยหวานมากขึ้นหน่อยเค็มมากขึ้นหน่อยผสมให้มันอร่อยขึ้นแต่ทุกอย่างจะใช้ได้ดีไหมบอกว่าบางทีอร่อยแต่พอผลิตเป็นจำนวนเยอะผลิตยากก็มีดังนั้นก็เลยต้องมานั่งคิดก่อนว่าอร่อยอย่างเดียวไม่พอผลิตเยอะๆแล้วไม่เกิดการลำบากในการผลิตเนี่ยก็จะผลิตได้ครับ
3: 昔ニンニクのおせんべいを作ってたんですけど、それはそのとても濃厚な。
0: ก็ถามเขาว่าแบบไหนที่ขายได้แบบไหนที่ขายไม่ได้บางทีก็ทำแบบรสชาติที่อร่อยก็จริงแต่ผลิตจำนวนเยอะไม่ได้เช่นเซมเบ้รสชาติกระเทียมทำไมถึงทำยากก็คือจะทำให้อร่อยได้ก็คือจะต้องให้ซีอิ๊วของเซมเบ้เนี่ยมันฉ่ำการที่จะฉ่ำก็ทำให้มันแห้งยากเมื่อแห้งยากก็ทำให้ใช้เวลาแล้วเวลาอบเนี่ยต้องใช้เครื่องอบต้องใช้เวลาและจำนวนที่ผลิตก็จำนวนได้ไม่เยอะทำไงดีก็ขายไม่ได้ก็ประชุมว่ามันขายยากหรือผลิตได้ยากก็เลยเลิกไปแต่ก็มีไอเดียใหม่ก็คือทำเป็นฤดูกาลถ้าฤดูกาลนี้ขายดีขายก็ของที่ยากขายเฉพาะฤดูกาลก็ทำให้คนแปลกตาแปลกใจในการกินต่อครับ
2: เวลากินดูเป็นขนมธรรมดาง่ายๆแต่ข้างหลังบ้านคนทำเขาใช้เวลาคิดกว่าจะลงตัวก็นานเลยนะคะแต่ผลที่ได้ก็คุ้มค่าค่ะ
3: 唐辛子をかけたあのつまみ七味っていうおせんべいあるんですけど、
0: ของที่ขายดีก็คือนะตัวที่ชื่อว่าทามารีโจยูที่เมื่อแนะนำเมื่อสักครู่นี้แต่ท่านเองชอบอะไรครับชอบเซมเบ้ที่มีความเผ็ดเซมเบ้ใส่พริกเซมเบ้ใส่พริกครับ
3: とかチョレギ韓国の
0: ตอนนี้ก็ทำรสชาติเกาหลีนะเป็นรสชาติโชเลกิถ้าอย่างนั้นนะที่มันฮิตๆพวกต้มยำกุ้งหรือไม่ก็พวกแกงเขียวหวานนะที่ขายในร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นนะน่าจะขายได้นะ
2: ขอแค่ว่ามีความคิดสร้างสรรค์อยากลองอะไรใหม่ๆงานอะไรก็สนุกขึ้นมาได้ทั้งนั้นแหละค่ะ
3: ก็เลยมา 網があって、はい、でチェーンリンクチェーンというこの両サイドあるんですけど、まあこれがやっぱずっと動いてる間に、
0: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่นะหลายปีนะฮะเครื่อง60

0: ีนะฮะก็ต้องมีการแก้ไขบางทีการที่จะมันหมุนเวียนไปเรื่อยมันมีการโซ่หลุดอะไรเงี้ยต้องมีการซ่อมแซมหรือไม่ก็ป้องกันไม่ให้มันโซ่หลุดครับนี่เป็นส่วนสำคัญนะเพิ่มราคายอดขายมหาศาลนะปัจจุบันนี้ก็เลยมีคำถามว่าขายเซมเบ้ที่มีการผสมผสานที่อร่อยแบบนี้ใช้ชื่อเป็นชื่อโตเกียวได้ไหมท่านก็บอกว่านะอาจจะยากหน่อยครับเพราะว่ามีคู่แข่งเยอะเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาขายแบบว่าอันนี้ขนมจากโตเกียวขนมโตเกียวนะซึ่งของที่นี่ยังไม่ได้มีการโฆษณาทางทีวีก็เลยอาจจะสู้ไม่ไหว
1: ก็จริงนะคะเราคิดว่าคำว่าโตเกียวใครๆก็รู้จักแต่ความที่คนรู้จักคนก็ใช้คำว่าโตเกียวกันเยอะไม่สนุกแล้วทีนี
2: ้これはあのお醤油の味付け機になります。で、これมัน自体はそうですね、ブラザーズ始まってから。
0: อันนี้คือความทรงจำนะบอกว่าเป็นเครื่องที่สมัยก่อนมันพังไปหลายรอบนะครับเป็นเครื่องจุ่มซีอิ๊วแล้วก็เป็นที่เสด็จซีอิ๊วมันใช้งานได้นานมากแล้วก็ใช้งานเยอะจนพังไปแล้วก็เลยทำใหม่ในช่วงนั้นมีความทรงจำที่ว่ามันหนักมากในการจุ่มซีอิ๊วดังนั้นเป็นถังซีอิ๊วเครื่องมันขยับไม่ไหวจำได้ว่าตัวเองต้องใช้มือเนี่ยช่วยยกให้มันยกขึ้นปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นเครื่องที่สองแล้วก็เลยอยู่รอดได้พอดีมีเงินเพราะว่าจากการขายเซมเบ้รุ่นใหม่นะครับก็เลยซื้อเปลี่ยนใหม่ได้ก็เป็นความทรงจำตรงนี้ครับนี่คือถังซีอิ๊วใช่ไหมก็คือตอนเด็กๆที่มีความทรงจำก็คือพอซีอิ๊วหมดก็มีการซีอิ๊วมาเติมนะฮะบ่อยๆพอได้เซมเบ้มาเนี่ยแอบเอามานะฮะเอามาจิ้มที่ถังนี้เขาก็เลยแอบแต่ละเนี่ยจิ้มน่ากินมันมีความเข้มข้นมากกว่าเซมเบ้ที่ทำอยู่ก็คือเป็นไอเดียใหม่ในการจิ้ม2รอบ3รอบนะมีการเคลือบเซมเบ้หลายรอบเพื่อทำให้มันอร่อยมากขึ้นครับโอ้นี่ไงซีอิ๊วกลิ่นหอมมากซึ้งมากจริงๆเป็นซีอิ๊วที่หมักด้วยถังไม้นะธรรมดาแล้วนะฮะเป็นซีอิ๊วที่ถูกผลิตมาสั่งผลิตพิเศษจากโรงงานครับ
1: เซมเบ้เจ้านี้เขากินแล้วอุ่นๆยังไงก็ไม่รู้นะคะอบอวลไปด้วยความผูกพันกันในครอบครัวความรักความตั้งใจส่งผ่านมาในทุกชิ้นของเซมเบ้ค่ะมาค่ะที่โรงงานเขาไม่ขายให้เราเราไปซื้อจากหน้าร้านกันดีกว่าน
0: ี่ก็คือนะฮะเซมเบ้ที่เอามาขายในร้านต่างๆนี่นั่นก็คือร้านที่อยู่ในสถานีรถไฟครับดูครับมีกี่อย่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่โดดเด่นที่สุดน่าจะอันนี้ครับอันนี้คือเขาบอกว่าอุเมซาราเมะรสชาติบ๊วยที่เรากินกันไงแล้วก็นี่คือวาซาบิแล้วก็นี่คือคุโรโคโชก็คือพริกไทยดำแล้วก็ชีสแล้วก็ซีอิ๊วเข้มข้นแล้วก็โหระพาแล้วก็เนยแล้วก็มีรสเกาหลีด้วยนะฮะมีหลายรสชาติเลยเซมเบ้ธรรมดาเป็นแค่ถุงใสๆเนี่ยแต่ว่านี่เป็นถุงแบบนี้ทำให้รู้สึกว่ามีคุณค่ามากกว่าอยากกินมากกว่าอยากซื้อมากกว่าครับอ๋อรู้แล้วถ้าซื้อ4อันจะได้เป็นกล่องเออดีเลยกล่องเขาสวยมากเลยเนาะเราอยากได้กล่องมั่งอ่ะ
1: ซื้อ4ถุงใส่กล่องให้สวยงามเลยค่ะเราไม่ได้หาซื้อเซมเบ้บราเดอร์ได้ตามร้านทั่วไปนะคะแบรนด์นี้ถือว่ามีระดับพอตัวเพราะไปวางขายอยู่ในพื้นที่ของสถานีโตเกียวได้เต็มขั้นนั่นแสดงว่าเขาเลือกมาแล้วว่าดีจริงค่ะเราอยากให้เทปนี้เป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับคนที่คิดอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวหน้าเติบโตไปกว่าเดิมนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะดูให้รู้รู้ให้ลึกฟูจิเซนเซจะไปหาคำตอบว่าวัดในพุทธศาสนาในญี่ปุ่นแตกต่างกับวัดไทยขนาดไหน
0: พระญี่ปุ่นหรือพระสามารถดื่มเหล้าได้ไหมพระญี่ปุ่นแต่งงานได้เพราะอะไรวัดญี่ปุ่นมีการให้ลูกสาวสืบทอดได้ทั้งลูกแล้วก็สามีก็เป็นพระครับ
1: เหตุผลของการที่พระสามารถแต่งงานได้และทำงานเหมือนคฤหัสถ์ทั่วไปได้เพราะอะไรติดตามได้ในดูให้รู้ตอนความจริงที่คิดไม่ถึงทำไมพระญี่ปุ่นแต่งงานกินเหล้าได้วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังพุทธัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภากนมัคคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน23กันยายน2569นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมเช้าวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าคือในโลกออนไลน์ตอนนี้เนี่ยหลายคนค่อนข้างที่จะตื่นตัวในเรื่องของการติดตามข่าวสารโดยเฉพาะสถานการณ์ฟ้าฝนนะคะคุณผู้ชมชวนคุยกันได้นะคะว่าบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยอยู่จุดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกที่บอกว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะ
3: ครับหลายพื้นที่ที่มีการแชร์ข่าวกันบอกว่าระวังเรื่องของฝนตกแช่ตกนานให้คุณผู้ชมรายงานกันเข้ามาเลยดีกว่าว่าช่วงคืนที่ผ่านมาในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างเป็นไปตามที่มีการแชร์กันหรือเปล่าหรือเป็นไปตามที่ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ามันจะไม่ตกแช
0: ่
3: มันจะตกหนักสลับกับตกเบาพื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างแชร์ข้อมูลคุยกันเข้ามาได้นะครับ
1: ครับพูดคุยกันมาได้ทุกช่องทางนะครับตอนนี้เราก็ไลฟ์แล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงที่จะต้องจับตากันก็น่าจะเป็น

0: วันนี้แล้วก็ยาวไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ด้วยนะครับคุณผู้ชมเราเริ่มกันที่เรื่องราวที่จะต้องชวนคุณผู้ชมมาส่งกำลังใจให้กับคนไทยในเวทีระดับโลกครับเพราะว่าเช้าวันนี้ประมาณ8โมงเช้าตามเวลาในบ้านเราเนเน่รอยัล
1: คุณเชอสารคุณพัทรชัยคุณเตรียมกระดาษทิชชู่ให้ดิฉันหน่อยดิฉันต้องน้ำตาไหลอีกแน่ๆเลย
2: รอบก่อนคุณร้องไห้ตั้งนานใช่ไหม
1: ร้องสิซาบซึ้งแล้วก็
0: ตื่นตัน
1: ภาคภูมิใจตื่นตันไปกับน้องด้วย
0: ครับ8โมงเช้าวันนี้เนเน่รอยัลจะขึ้นเวทีในรอบไฟนอลครับรอบไฟนอลเนี่ยจะมี10การแสดงด้วยกันนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าเนเน่จะมาด้วยบทเพลงอะไรจะเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนร่วมลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจที่ต้องบอกว่าให้กำลังใจเพราะว่าเราอยู่ไทยเราโหวตไม่ได้นะครับ
2: ใช่
0: เราโหวตไม่ได้ครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องให้กำลังใจให้กับเนเน่ครับคุณผู้ชมในการที่จะขึ้นเวทีเดี๋ยวไปดูภาพกันได้เลยนะครับเนเน่จะขึ้นเวที 8:00 น.วันนี้นะครับน้องแพรวรัตติการอำลอยจะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด10การแสดงร่วมประชันความสามารถเพื่อชิงเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการแข่งขันจะตรงกับเวลาไทยเช้าวันนี้8โมงเช้าครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนเน่รอยัลสร้างความประทับใจบนเวทีด้วยพลังเสียงและฝีมือกีตาร์สายร็อกก่อนที่จะคว้าโกลเด้นบัซเซอร์จากเมลบีส่งให้เธอเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับแม้การโหวตจะจำกัดเฉพาะคนที่มีสิทธิ์อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกเท่านั้นแต่แฟนๆชาวไทยครับก็สามารถที่จะร่วมส่งกำลังใจผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการของ AGT ได้ทั้งกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คือช่วงที่ผ่านมาคนไทยเข้าไปดูเข้าไปให้กำลังใจแล้วคนทั่วโลกก็เข้าไปดูทำให้ยอดวิวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากๆนะครับส่วนการประกาศผลผู้ชนะเราจะยังไม่ทราบในวันนี้ครับคุณผู้ชมจะทราบก็คือตามเวลาในบ้านเราพรุ่งนี้ประมาณ8โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยก็ชวนคุณผู้ชมมาร่วมส่งพลังใจให้กับเนเน่รอยัลนะครับเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลกแล้วก็ร่วมลุ้นให้เธอสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์กลับมาฝากคนไทยมีสื่อในสหรัฐที่ได้สัมภาษณ์เนเน่แล้วถามเนเน่ว่าอยากรู้ว่าเพลงที่จะเอามาบนการแสดงในรอบไฟนอลเนี่ยเราจะได้เห็นเพลงอะไร
2: ครับ
0: เอาจริงๆก็ต้องเก็บความลับนิดนึงเนาะแต่เนเน่ก็ใบ้นะเป็นเพลงที่บ่งบอกความเป็นเธอได้ดีที่สุดเธอใช้คำว่า very very me น่าจะเป็นตัวเธอที่สุดน่าจะเป็นตัวเธอที่สุดเนี่ยเพลงอะไร
2: ครับ
0: เอาจริงๆเราย้อนกลับไปตอนออดิชั่นเพลงซอมบี้เนา
1: ะ
0: แล้วก็มาในรอบเซมิไฟนอลนั่นก็อีกเพลงหนึ่งที่แบบว่า
2: เพลงร็อกในตำนาน
0: ใช่เพลงร็อกในตำนานแต่ตอนนี้จะเป็นเพลงอะไร
2: ครับ
0: เดี๋ยวขออภัยไม่ใช่เซมิไฟนอลเป็นรอบไลฟ์โชว์
2: ครับ
0: รอบไลฟ์โชว์ตอนนั้นนะก็เป็นในตำนานแล้วก็ได้โกลเด้นบัซเซอร์แล้วก็มารอบไฟนอลเนี่ย
1: ค่ะ คุณผู้ชมของเราหลายท่านอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจว่าเตรียมตัวที่จะไปเชียร์น้องเนเน่ถ
0: ึ
1: งเวทีเลยไหมหรือว่าเชียร์ผ่านทางโทรทัศน์นะคุณผู้ชม
2: ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ดิฉันเห็นในโลกออนไลน์มีน้องคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกวงโอโซนที่น้องเนเน่เนี่ยเป็นนักร้องนำใช่ไหมคุณเชอร์สารคุณพัทรชัยเด็กๆที่เป็นสมาชิกวงเนี่ยบินไปเชียร์เนเน่ที่หน้าเวทีนะ
0: โอ
1: ้คือมีการวิเคราะห์กันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันบอกว่าคือการแสดงในครั้งนี้เนี่ยค่ะหลายคนก็รอลุ้นว่าเนเน่จะใช้เพลงอะไ
0: ร
1: แต่ว่าสิ่งที่ในโลกออนไลน์บอกว่าอยากจะให้เนเน่เนี่ยปฏิบัติในวันนั้นก็คือทำเป็นตัวเองมากที่สุดอย่าคิดว่าตัวเองกำลังแข่งขันอยากจะให้คิดว่าเนเน่เนี่ยเล่นกีตาร์ร้องเพลงที่ตลาดนาคาเหมือนที่ภูเก็ต
2: คือลุ้นมากคือไม่อยากให้กดดันเป็นการแสดงโชว์ที่มีความสุขและคุณผู้ชมลองคิดภาพตามว่าท่านเน่ๆเรามองลงมาจากเวทีและเห็นสมาชิกวงอ่ะมันเหมือนแบบครอบครัว
1: ใช
2: ่มั้ยมันอบอุ่นเพราะว่าสมาชิกของวงก็คือมาร่วมเชียร์ในรอบสำคัญของเน่ๆด้วยแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่คนไทยในสหรัฐไม่ใช่แค่คนไทยในบ้านเราที่ติดตามข่าวนี้นะแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงวัฒนธรร
1: ม
2: ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมนี่จากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโพสต์ข้อความเลยบอกว่าถึงเวลาส่งพลังให้เนเน่ไปให้สุดอีกหนึ่งช่วงเวลาที่คนไทยจะได้ร่วมกันส่งเสียงเชียร์เนเน่บนเวทีระดับโลกในรายการอเมริกา Got Talent ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอชวนคนไทยมาร่วมกันส่งกำลังใจให้กับเนเน่ให้เสียงเชียร์จากประเทศไทย

0: เดินทางไปถึงเวทีระดับโลกย้ำแบบนี้ในเพจนะเขาบอกว่าใครเชียร์เนเน่ให้เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันส่งต่อพลังจากประเทศไทยให้ไปถึงเวทีอเมริกา Got Talent ประเทศไทยส่งเสียงเชียร์เนเน่ไปด้วยกันนี่กระทรวงวัฒนธรรมก็ออกมาโพสต์ให้กำลังใจเนเน่ในรอบสำคัญเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะพร้อมเลยคุณผู้ชมดิฉันพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจบรายการไปเกาะติดหน้าจอด้วยกันนะคะเรา3คนนะคุณผู้ชม
2: ครับ
1: คุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษานะคะเป็นกรณีที่ผู้กู้เงินเรียนที่พื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเขาไปพบว่ามีการนำชื่อของตัวเองเนี่ยไปสวมสิทธิ์แล้วก็ไปกู้ยืมเงินระหว่างเรียนนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเอกชน4แห่งบางแห่งเนี่ยมีชื่อของนักศึกษาที่บอกไปแล้วนะคะว่าถูกแอบอ้างนำชื่อไปกู้เรียนกว่า20คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกนะคะว่าต้องไปตรวจสอบรายละเอียดที่มาของการกู้เงินตั้งแต่ต้นทางค่ะหญิงวัย26ปีชาวจังหวัดหนองบัวลำพูคนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าเธอเรียนชั้นปวช.ที่สถานศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งเธอจ่ายค่าเทอมเองค่ะไม่ได้กู้เงินเรียนแต่อย่างใดทีนี้พอเรียนจบทำงานไม่ได้ศึกษาต่อภายหลังกลับมีชื่อว่าตัวเองเนี่ยไปกู้เงินเรียนกับกยศ.เป็นค่าเทอมเรียนชั้นปวส.กับสถานศึกษาดังกล่าวทำให้เธอกลายเป็นหนี้มากกว่า 50,000 บาททั้งที่เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้กู้เรียนนะคะเธอจึงสอบถามไปยังอาจารย์คุณผู้ชมอันนี้พีคมากนะคะไม่ได้รับคำตอบว่ามีชื่อกู้เงินกยศ.ได้อย่างไรแล้วก็อาจารย์แจ้งว่าทางวิทยาลัยเนี่ยจะผ่อนหนี้ดังกล่าวคืนให้เองพร้อมกับเสนอให้วุฒิการศึกษากับเธอด้วย
2: อันนี้ยิ่งดูมีพิรุธไปใหญ่เลยว
1: ่
2: าเอ้าไม่ได้คำตอบแล้วเดี๋ยววิทยาลัยจะผ่อนให้เองอีก
1: ครับ
2: ให้วุฒิอีก
1: ใช่นอกจากนี้เธอยังไปทราบว่ามีนักศึกษาอีกประมาณ20คนที่ถูกนำชื่อไปกู้กยศ.เรียนเหมือนกันค่ะ
3: พี่ไรก็บอกว่าไม่ต้องตกใจพี่ไรก็ยอมรับบอกว่าไม่ต้องตกใจ
4: ยอมรับว่าย
3: อมรับว่าเอาไปกู้ค่ะยอมรับว่ากู้บอกว่ามีวุฒิมาแล้วเอาวุฒิไหมทั้งที่เราไม่ได้เรียนบอกว่าให้ผ่อนส่งหนูเลยบอกว่าไม่เอาหนูไม่ได้เรียนเพื่อนหนูที่เรียนด้วยกันมาก็7-8คนค่ะบางคนก็รับวุฒิไปยอมจ่ายกยศ.
1: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกนะคะว่าจากการตรวจสอบพบกรณีการสวมสิทธิ์กยศ.ในวิทยาลัยเอกชน4แห่งคือที่จังหวัดบึงกาฬ2แห่งค่ะจังหวัดสกลนครและจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมกับสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่กระบวนการยื่นกู้การยืนยันตัวตนแล้วก็การเบิกจ่ายเงินถ้าพบว่ามีข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดขณะเดียวกันต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่ามีนักศึกษารายใดถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้กู้เงินโดยไม่ยินยอมหรือไม่นะคะ
2: โอ้เพราะว่า
1: อันนี้แปลกมาก
2: ตอนแรกนึกว่ามีเคสเดียว
1: ครับ
2: ทำไปทำมาเอาหลายคนนะเนี่ย
0: เยอะอ่ะ
2: น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบกันใหญ่แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมทางวิทยาลัยยื่นข้อเสนอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวใช้ให้เองแปลว่าแอบเอาชื่อเขาเนี่ยไปกู้เงินจริงๆใช่ไหม
2: หรือยังไงใช่ไหม
1: เ
2: พราะถ้าเกิดว่าเป็นวิทยาลัยแล้วถ้าเกิดตรวจสอบมาว่ามันเป็นความผิดพลาดของตัวระบบหร
0: ือ
2: ของอะไรอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะมีการยื่นข้อเสนอนี้ให้นะครับมาดูเรื่องของประเด็นการแก้ไขปัญหากองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ขาดสภาพคล่องกันหน่อยครับจนทำให้นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยขู่ว่าจะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบทางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้หารือกับศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับรวมทั้งพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศแล้วซึ่งประเด็นนี้น่าจะไม่มีปัญหาครับส่วนงบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอกับกยศ.ขณะนี้เหลือเวลาอีก8วันที่จะเริ่มปีงบประมาณ2570ซึ่งตั้งงบประมาณกองทุนกยศ.จากเดิม 5,000 ล้านเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่ง1ตุลาคมนี้ก็จะสามารถใช้ได้แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือลูกหนี้กยศ.กว่า 2,600,000 คนผิดนัดชำระหนี้ครับ
5: มีน้องๆ อยู่ใน

0: ระบบกยศ.ถึง 3,600,000 คนแต่ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือว่ามีเพียง1ล้านคนเท่านั้นที่เป็นลูกหนี้ดีก็คือชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนอีก 2,600,000 คนซึ่งถือเป็น 60% นะครับเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ผมเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าว่าทำไมกยศ.ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการกับ 2,600,000 ได
1: ้คือประเด็นนี้ต้องขยายความนิดนึงนะครับว่าคนที่ผิดนัดชำระหนี้จะต้องออกแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันครับคือกลุ่มที่อยู่ในภาวะว่างงานแล้วยังไม่มีรายได้กลุ่มนี้ทางกยศ.เองก็ต้องยกเว้นครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีรายได้แต่ไม่จ่ายหนี้กยศ.ปัญหาที่น่าตกใจในเวลานี้ก็คือกยศ.ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ครับจึงเป็นโจทย์ใหญ่เพราะตัวเลขการค้างจ่ายกว่า 2,600,000 คนถ้าสมมติเก็บได้สัก 30-40% รัฐบาลก็อาจจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปีแล้วนะครับก็คือถ้ายังมีคนที่เป็นลูกหนี้จ่ายแค่ 40% เนี่ยรัฐบาลไม่ต้องอุดหนุนแล้วครับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงเตรียมเรียกประชุมบอร์ดกยศ.ในวันที่24กันยายนนี้เพื่อที่จะพิจารณาถึงแนวทางการแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามชำระหนี้เพื่อให้เงินกลับเข้ามาในกองทุนมีเงินหมุนเวียนนะครับหลังจากที่พบว่าขณะนี้ยังมียอดคำขอกู้กยศ.ตกค้างอยู่ในสถาบันการศึกษามากกว่า 77,000 รายและยังมีคำขอที่เกินกว่าโควต้าในระบบอีก 12,700 รายจึงได้ประสานกับทางสถาบันการศึกษาให้เร่งนำส่งข้อมูลโดยด่วนเพื่อบริหารจัดการแหล่งเงินให้เพียงพอกับความต้องการครับ
2: ตอนนี้เดี๋ยวเรื่องแหล่งเงินก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมีการจัดสรรทางท่านรองนายกยืนยันว่าจะทำให้ไม่ให้มีใครเสียสิทธิ์ในเรื่องของโอกาสทางการศึกษาเพราะว่าเรื่องข้อจำกัดทางงบประมาณครับ
1: ส่วนปัญหาเกณฑ์คัดกรองผู้ยื่นกู้กยศ.ซึ่งกำหนดให้จัดสรรเงินกู้ให้กับผู้ศึกษาในสาขาอาชีพที่กำหนดเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทางนายวินิจบอกว่าเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดไว้ในกฎหมายกยศ.เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีงานทำสามารถชำระหนี้กยศ.จึงไม่สามารถที่จะยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้นะครับแล้วก็ต้องได้รับสิทธิ์เป็นลำดับแรกด้วยส่วนผู้ที่อยู่นอกสาขาที่กำหนดกยศ.สามารถปล่อยกู้เพื่อที่จะเพิ่มทักษะได้เรื่องของกยศ.เราพูดกันมาหลายปีนานมากๆครับคุณผู้ชมแล้วก็รณรงค์มาตลอดว่าถ้าเป็นผู้กู้จบแล้วอยากให้ส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้องนึกถึงตอนที่เราแบบเรียนแล้วเราต้องใช้เงินนะเนาะมันมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรุ่นน้องๆก็เหมือนกันครับเขาก็มีความฝันที่อยากจะได้เรียนต่อทั้งในระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาเพื่อที่จบมาจะได้มีโอกาสในการที่จะไปทำงานต่อไงครับ
3: ค่ะจริงๆกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยค่ะหลายคนก็ต้องทราบก่อนที่จะกู้นะคุณผู้ชมว่าการกู้เงินแล้วเนี่ยต้องใช้หนี้ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับมาตรฐานในเรื่องของการที่จะทวงเงินเนี่ยค่ะมาโดยตลอดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็สะท้อนถึงวินัยทางการเงินของคนที่ไปกู้ยืมเป็นอย่างดีเลยนะคะในตอนแรกเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นต้องไปประสานงานกับทางโรงงานบริษัทต่างๆเพื่อที่จะให้พนักงานที่กู้เงินเรียนเนี่ยค่ะจะต้องมาจ่ายเงินแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่มีคนที่ผิดนัดชำระค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ทางกองทุนเองเนี่ยต้องไปจับมือกับทางหน่วยงานต่างๆบริษัทต่างๆถึงขั้นต้องหักเงินเดือนคุณผู้ชมและทีเนี้ยมันก็เลยทำให้บางคนเนี่ยค่ะเพิ่งจะมารู้ตอนที่ตัวเองเนี่ยทำงานหรือว่าเพิ่งจะมารู้ตอนที่ตัวเองเนี่ยมีจดหมายทวงหนี้ไปที่บ้านอันเนี้ยก็เป็นกรณีนึงที่มันสะท้อนถึงวินัยการเงินของคนที่ไปกู้เงินเรียนได
4: ้ครับพอไม่ยอมจ่ายเนี่ยคุณผู้ชมกยศ.เขาก็ขาดสภาพคล่องมันก็เป็นการตัดโอกาสให้กับเด็กๆที่เขาอยากจะกู้หรือว่าอยู่ระหว่างของการกู้คุณผู้ชมแล้วกยศ.จำเป็นจะต้องนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของค่าเทอมนอกจากกลุ่มบริษัทที่เขาสามารถหักเงินเดือนให้กับกยศ.ได้แล้วอีกกลุ่มนึงที่กยศ.ออกมาเปิดเผยน่าสนใจก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยทำอาชีพอะไรไม่มีข้อมูลไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่จากการตรวจสอบคือบางทีเขาเป็นฟรีแลนซ
3: ์
4: ฟรีแลนซ์นี่ก็น่าสนใจคุณผู้ชมเพราะถามว่าลำบากถึงขั้นจ่ายหนี้ไม่ไหวเลยไหมบางคนชาวเน็ตเขามีการเปิดเผยข้อมูลเป็นฟรีแลนซ์ก็จริง

0: รับเยอะนะครับใช้ชีวิตสุขสบายนะครับ มีการโพสต์ลงในโลกออนไลน์ต่างๆแต่ปรากฏว่าเป็นหนี้กยศ.แล้วไม่ยอมจ่ายกลุ่มนี้แหละน่ากังวล
2: ค่ะทีนี้ถ้าหากไม่จ่ายแล้วก็กองทุนมีเงินไม่พอเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เดือดร้อนถึงรุ่นน้องของเราด้วยนะคะ
1: มีคุณผู้ชมทางบ้านก็แสดงความเห็นกันมาเยอะทีเดียวกับประเด็นข่าวนี้นะครับมีท่านหนึ่งชื่อว่าคุณบุญรัตน
2: ์
1: คุณบุญรัตน์เนี่ยก็บอกว่าเราคนหนึ่งไม่เคยผิดนัดเลยจ่ายตลอดยืมได้ก็คืนได
2: ้
1: อันนี้น่าชื่นชมมากๆนะครับนะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่บอกว่าให้นึกถึงตอนที่เราเรียนด้วยนึกถึงตอนคุณเรียนด้วยว่าเราก็มีความต้องการเงินที่จะมาใช้ในการศึกษาก็ให้นึกถึงรุ่นน้องๆด้วยนะครับ
2: ดอกเบี้ยของกยศ.เนี่ยคุณผู้ชมถูกมากๆนะคะก็คือยืดอกใช้หนี้แล้วก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมก็ต้องจ่ายเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะไปดูเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะคะเมื่อวานที่ประชุมครม.เนี่ยค่ะคือก็เป็นไปตามคาดนะคะเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2เราจะได้คนละ 1,000 บาทนะแต่ 1,000 เนี่ยคือใช้ได้2เดือนโดยปกติ 1,000 เนี่ยที่ได้ทุกเดือน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ย5วันก็หมดแล้ว
0: ใช่
2: คุณผู้ชมอันนี้ขยายไป2เดือนไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะใช้หมดกันภายในกี่วันนะคะนอกจากนี้ยังมีมาตรการเติมเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละ 1,000 บาทนะคะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในเวลานี้ขณะที่ผู้ค้ารายย่อยสะท้อนผลกระทบเรื่องราคาสินค้าแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นในช่วงที่มีมาตรการนี้ด้วยค่ะลองไปตรวจสอบเช็คค่าครองชีพและบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยนะคะแม่ค้าที่ตลาดสดในตัวเมืองตรังเนี่ยค่ะออกมาบอกนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัส1,000 บาท2เดือนเป็นจำนวนเงินที่น้อยไปขณะนี้สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่หนักประชาชนขาดกำลังซื้อหลังจากที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสของเดือนนี้บางคนเนี่ยค่ะใช้เงินหมดแล้วหรือว่าบางคนเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำให้บรรยากาศการค้าขายคุณผู้ชมดูสิคะเขาบอกว่าซบเซาอย่างหนักเลยค่ะ
3: คนไม่มีตังค์นี่คนไม่มีตังค์เลยพอหมดคนละครึ่งก็เงียบไปเงียบมากเราขายของยายรู้ยายยังบ่นอยู่ว่าให้แจกให้คนอีกได้ขายของ
4: นะ
3: เออให้แจกอีกเออเห็นลูกคนมากคนไม่มีตังค์เลย
4: คนไม่มีตังค์เราก็ขายไม่ได้นะ
3: เราขายไม่ได้เลยสมมติว่าคนซื้อแกงเป็ดแล้วจะกินแกงจืดพอมายืนดูถามว่ามัดกี่บาทก็นับ10บาทก็ยังไม่มีตังค์ต้องเลยตังค์ก่อนจะไปจ่ายเงินอีก
4: น
5: ้
4: อยไปไหมหร
5: ือ
4: ว
5: ่
4: าได
5: ้น้อยนั่นแหละนะเพราะว่าเคยได้อยู่ปันนะ
4: 6,000พอได้ช่วยใช
5: ่
4: ไหมคะ
5: แก
4: จะได้
5: บ่ได้แต่ว่า500ก็ได้ตะ ตังแบบว่าตังก็ช่วยมา500ก็ดีแล้ว
4: เหรอแต่ว่าควรจะมากกว่านั้นไหมคะหรือว่าควรจะเท่าเดิม
5: เท่าเดิมก็ได้ควรจะเต่าเดิมเต่าเดิมมาแหละ
2: ส่วนประเด็นค่าครองชีพนะคะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะข้าวราดแกงที่บริเวณตลาดนัดกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะเขาขายเริ่มต้นจานละ45บาทถึง60บาทถ้าซื้อแบบกับข้าวเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าถุงนึงเนี่ยเขาขาย70ถึง80บาทขึ้นอยู่กับเมนูด้วยนะคะขณะที่อาหารตามสั่งเนี่ยค่ะปรับราคาเพิ่มขึ้นจากเริ่มต้นจานละ50บาทปรับเป็น60ถึง70บาทในเดือนที่2หลังจากที่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีผลบังคับใช้เนี่ยค่ะเจ้าของร้านบอกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับขึ้นให้สะท้อนต้นทุนค่าวัตถุดิบเครื่องปรุงรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ก็มีราคาแพงขึ้นค่ะ
6: ค่ะปกติไอ้กล่องละ50บาทผัดกะเพรานี้ก็ขึ้น60บาท
7: ค่ะ
6: เพราะว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นอะไรก็ค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นสิ่งของก็แพงขึ้นอุปกรณ์ภาชนะอะไรก็แพงขึ้นหมดเลยช้อนกล่องอะไรก็ขึ้นหมดพลาสติกก็ขึ้นหมด
2: มีเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนที่บอกนะคะว่าแม้โครงการจะช่วยลดภาระรายจ่ายไม่ได้มากนักแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยจึงขอให้รัฐบาลเนี่ยค่ะดูแลราคาสินค้ามากกว่าการจ่ายเงิน
8: น่าจะควบคุมราคาสินค้ามากกว่ากับน้ำมันนะใช่มันจะได้แบบว่าเราก็ซื้อน้อยลงอะไรเนี่ยค่าใช้จ่ายเราก็น้อยลงถึงจะแจกเงินไปมันก็เหมือนกับว่าซื้อแป๊บเดียว
2: เรื่องของราคาสินค้าต้องถามคนนี้เลยนะคะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายใน

0: ยืนยันนะคะไม่พบปัญหาการปรับขึ้นราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงที่มีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่แพงขึ้นจึงได้จับตาราคาสินค้าที่มีความเชื่อมโยงกับน้ำมันแล้วก็น้ำมันปาล์มเป็นกรณีพิเศษแต่จะพูดไปคุณผู้ชมมันเชื่อมโยงกันเกือบทุกตัวเลยนะคะกับราคาน้ำมันเนี่ยค่ะส่วนในการประชุมครม.ก็เห็นชอบขยายอายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2คนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา2เดือนระหว่างตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ขยายเวลาดำเนินมาตรการเติมเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ700บาททีนี้พอรวมกับวงเงินตามสิทธิ์แต่ละเดือนที่จะได้รับที่300บาทก็รวมกันเป็น 1,000 บาทจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยค่ะได้รับวงเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา1เดือนเฉพาะเดือนตุลาคม2569นะคะ
1: ครับก็มาย้ำกันนะครับตกวันละ16บาท39สตางค์เราก็ไปคำนวณได้เลยนะครับว่าวันหนึ่งเราจะใช้จ่ายอะไรบ้างถ้าแบบอยากใช้ให้ครบแบบ2เดือนเต็มๆ
0: ครับ
1: 61วันใช่ไหมตุลาคมบวกกับ
2: 31
1: พฤศจิกายน
0: เ
1: ออ16บาท
2: ครับ
1: โดยประมาณนะคุณผู้ชม
0: คุณผู้ชม
2: เครียดเลยนะ
0: เปิดแอปมาทั้งทีจะใช้16บาทจริงๆหร
1: อแล้วแต่หรือคุณจะใช้แบบ5วันวันละ200หมดเลยในอาทิตย์เดียวก็ได
0: ้ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมานะคุณเชอสารคุณพระชัยที่บอกว่าเอ๊ะไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะไม่ใช่60 40ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไหมคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าก็มีความคุ้นชินกับการใช้50 50อยู่แล้วซึ่งถ้าได้50 50เนี่ยค่ะแล้วก็งบประมาณเท่าเดิมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้เงินช่วยเหลือมากกว่า 1,000 บาทแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะทางรัฐบาลเลือกที่จะจ่ายรูปแบบนี
1: ้ครับยัง60 40เหมือนเดิม
0: แต่คุณผู้ชมเชื่อมั้ยพอถึงเวลาครบ2เดือนเนี่ยสถานการณ์วิกฤตพลังงานเนี่ยยังไม่คลี่คลายก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายไปถึงปีใหม่เพราะว่าก็จะเป็นการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วก็อีกทางนึงเป็นอะไรของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไง
2: แต่อย่าเพิ่ง
0: แต่อย่าเพิ่งนึกถึงตอนนั้นเอาวันนี้ก่อน
2: เอาตุลาพฤศจิกายนนี้ก่อน
1: ใช่2เดือนนี้ก่อนคุณผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าอยากให้ไปแก้ที่ต้นทางก็คือราคาน้ำมันแต่มัน ก็ยากเนาะคุณผู้ชมเรื่องของราคาน้ำมันต้องไปปรับโครงสร้างน้ำมันในบ้านเราด้วยแล้วก็ตลาดโลกเองน้ำมันก็ยังแพงอยู่แบบนี้มันก็อาจจะเป็นความท้าทายอยู่เหมือนกันทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินะครับบอกว่าสำหรับโครงการในเฟสแรกมีผู้ใช้จ่ายวงเงินไม่เต็มสิทธิ์คิดเป็น 51% นะฮะ60 40เนี่ยใครครับใครแสดงตัวหน่อยอย่างน้อยๆไม่น่าจะใช่เรา3คนเขาใช้เกลี้ยงเลย
2: จริง
1: ทีมงานมีไหมครับในสตูดิโอที่ใช้แบบโอ้ได้มา 1,000 ต่อเดือน
0: นี
1: ่ยังเก็บไว้ก่อน
2: ยังเหลืออยู่เลยไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ย
1: เงียบกริบเลย
0: 23เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่าเหลือเท่าไหร่คุณผู้ชมกลัวเหมือนกันกลัวจะไม่ทันเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณผู้ชมตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้นะคะว่าวันที่23กันยายนเนี่ยคุณผู้ชมเหลือเท่าไหร่198บาท
1: ยังเหลือ198อยู่นะ
0: ยังเหลือนี่อีก7วันคุณผู้ชมไม่รู้ว่าโอ้โห
1: หมด ผมพูดให้คุณสิริมาหมด
2: ไม่ต้องห่วง
0: วันนี้วันเดียวถ้าเกิดใช้เต็มแม็กก็หมดแล้ว
2: ใช่
0: ไหมคะ
1: ซึ่งจริงๆตอนที่คุณเอกนิติออกมาเปิดเผยตัวเลขนี้เนี่ยนักข่าวเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะผมตอนได้ยินเนี่ยก็ฮะมีถึง 51% ที่ใช้สิทธิ์ไม่เต็มวงเงิน
2: โอ้มันเยอะอ่ะมันเกินครึ่ง
0: ไม่เดี๋ยว 50% ที่ไม่เต็มวงเงินเนี่ยเหลือ50สตางค์ก็นับด้วยไหม
1: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้โอเคงั้นข้าม
2: สตางค์ก็ต้องนับสิใช่ไหมยังใช้ไม่หมด
0: ก็ถือว่าเหลือแต่ว่าท่านไม่ได้บอกไงว่าเหลือเท่าไหร
1: ่
0: ถ
1: ู
0: กไหม
1: ก็เป็นไปได้นะแต่ด้วยเหตุผลนี้และแหละนะครับคุณผู้ชมที่คุณเอกนิติบอกว่าก็เลยช่วยให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการวงเงินกู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้ก็คาดว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้น 0.1 ถึง 0.2% และ GDP ทั้งปียังขยายตัวตามเป้าหมายที่ 2.5% พร้อมกับย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนสำคัญช่วยลดค่าครองชีพชะลอการเร่งตัวของเงินเฟ้อและยับยั้งไม่ให้วิกฤตพลังงานลุกลามกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครับ
3: ผลในเรื่องค่าของชีพช่วยได้แน่ นะครับเรื่องที่2ผลในการฟื้นเศรษฐ

0: กิจผมอยากเรียนให้ชัดเลยนะครับว่าการที่เราออกพระราชกำหนดทันทีตอนที่เรารู้ว่าวิกฤตพลังงานอาจจะยืดเยื้อมันเห็นได้ชัดว่าคลื่น3ระลอกมันกระทบไทยจริงตามที่เราคาดการไว้เงินเฟ้อสูงขึ้นค่าของชีพสูงขึ้นกำลังซื้อเริ่มหดตัวเลข GDP ในไตรมาส2ถึงหดลงมาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามั่นใจครับว่าโครงการที่ออกมาทันและรวดเร็วทันเวลาเนี่ยจะช่วยพยุงกำลังซื้อและช่วยเศรษฐกิจไทย
1: แล้วเวลามีข่าวขยายโครงการรัฐบาลต่อเฟสใหม่สิ่งที่จะตามมาที่หลายคนมักจะคิดถึงคือแล้วต้องลงทะเบียนใหม่ไหม เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตเราลงทะเบียนกับโครงการต่างๆของรัฐบาลเยอะมากนะฮะส่วนใหญ่ลงใหม
2: ่โครงการใหม่มาทีก็ลงใหม่อีกแล้ว
1: ครับแต่คุณผู้ชมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นี
3: ้
1: ไม่ต้องลงใหม่ครับเป็นคำยืนยันจากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านบอกแบบนี้ว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เดิมซึ่งก็รวมไปถึงเราด้วยน
3: ะ
1: 3คนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับคุณผู้ชมไม่ต้องลงทะเบียนใหม
3: ่ไม่ต้องกดยืนยันได้ไหมอ่ะโอนมาเลย
1: เอาเผื่อจะสละสิทธิ์ไงไม่ต้องการจะไปเฟส2แล้วโอเคเฟส1พอแล้วอีก2เดือนไม่เป็นไร
3: คือรับมาตั้ง4เดือนเฟสที่2อีก 1,000 บาทเนี่ยจะไม่รับเนี่ยคือมันเป็นไปได้ยากเพื่อเกิดแต่ยังไงก็ต้องกดยืนยันซะหน่อยเพ
1: ื่
3: อให้กระทรวงการคลังได้รับทราบ
1: ครับผม
3: ว่าพร้อมรับเงิน
1: เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการรายใหม่ครับรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าโครงการก็สามารถกดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบนแอปเป๋าตังได้โดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ยุ่งยากแล้วนะครับจะให้กดในวันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปก็วันที่30นะครับกดยืนยันสิทธิ์ด้วยครับ
2: อย่าลืมนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาอัปเดตกันเช้าวันนี้นะครับแต่พอพูดถึงเรื่องของโครงการของรัฐเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าโครงการของรัฐออกมาก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนก็จริงแต่พอข้าวของมันสูงขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้จะช่วยยังไงอยากให้ช่วยเหลือเกินนะครับนอกจากเรื่องของข้าวของที่มันสูงขึ้นแล้วต้นทุนอย่างน้ำมันเนี่ยคุณผู้ชมพอมันสูงแล้วมันลดลงยากเหลือเกินมันมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับเขาออกมาสะท้อนบอกว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นตอนนี้กระทบหนักมากกระทบกับอาชีพรับจ้างอาชีพไรเดอร์ได้รับผลกระทบพร้อมกับสะท้อนบอกว่ามาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน E20 B20 เรื่องนี้อาจจะช่วยเหลือยังไม่ถึงรากหญ้าเท่าที่ควรครับประชาชนและผู้ประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพาน้ำมันในการประกอบอาชีพหลังจากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะรถรับจ้างแล้วก็ไรเดอร์ส่งของเขาสะท้อนบอกว่าต้นทุนการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่รายได้เนี่ยมันสวนทางกันเลยรายได้ไม่เพิ่มขึ้นรายได้เนี่ยเท่าเดิมแต่ปรากฏว่ารายจ่ายมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับพร้อมกับมองว่ามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนน้ำมัน E20 ยังไม่สามารถช่วยบรรเทาภาระของประชาชนระดับฐานรากได้อย่างทั่วถึงมีความคิดเห็นจากนายสิริพรมปีดาครับอายุ66ปีผู้ขับขี่รถ2แถวสาธารณะสายพระประแดงบางกอบัวเปิดเผยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเกือบ41บาทต่อลิตรไปแล้วขณะที่กรมการขนส่งทางบกก็มีการปรับลดค่าโดยสารจาก12บาทเหลือ11บาทก็ยิ่งทำให้รายได้ของคนที่ขับรถลดลงครับก็เลยอยากฝากไปถึงรัฐบาลบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยดูแลราคาน้ำมันให้ลดลงมาอยู่ในระดับประมาณสัก30ถึง32บาทต่อลิตรได้ไหมครับ
4: ถ้ารถเช่าก็เหนื่อยเลยหนักกว่าผมรถเองขับเองนะรถเช่าก็ต้องมาเสียค่าเช่าค่าวินแล้วก็ค่าน้ำมันแล้วแต่คุณเติมเอา
5: ครับอยากสะท้อนอะไรไปถึงรัฐบาลบ้างไหมอ
4: ยากให้น้ำมันมันถูกอยากให้น้ำมันมันถูกลงอะนะถ้าตั้ง32 38บาทก็ยังให้ชั่วโมงนี่มันเยอะไป40นี่มันเยอะไป
2: น้ำมันแพงนี้ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่คนขับรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเดียวรถสาธารณะได้รับเต็มๆนะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาสะท้อนก็คือนายทรงพลโพศีอายุ61ปีครับเขาเป็นคนขับรถกระป๋อรับจ้างสาธารณะมองบอกว่ามาตรการช่วยเหลือของภาครัฐมันยังส่งมาไม่ถึงประชาชนในระดับรากหญ้าขณะเดียวกันตนเองก็เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์ครับทั้งที่ตัวเองไม่มีทรัพย์สินทำให้ไม่ได้รับสวัสดิการดังกล่าวก็ยังคงต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักเหมือนเดิมเลยครับ
6: เพราะเราไม่ได้ใช้เราจะเปลี่ยนมา NGV ไม่ L
5: อ๋อแล้วเปลี่ยนมาใช้แก๊สแล้ว
6: ครับ
5: เพราะอะไรถึงเปลี่ยนใช้แก๊สครับพี
6: ่เพราะว่าอะไรมันก็แพงหมดแล้วนะก็ต้องหาตู้ตรงไหนถูกแล้วก็ไปหาตรงนั้นมันใช้เพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ได้มาช่วยอะไรเราก็ต้องทำไปอย่างเงี้ย
5: คุยงานมันไม่ถึงเราเงี้ย
6: ไม่ถึงเรา
2: ไปฟังมุมมองไรเดอร์กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมทุกวันนี้คนสั่งอาหารกันเยอะไรเดอร์ได้ค่ารอบเยอะได้จำนวนรอบเยอะแต่ลองไปฟังเสียงเขาหน่อยว่าราคาน้ำมันเนี่ยมาส่งผลกระทบอะไรกับเขาบ้างนางสาวเรวดีพาสิริอายุ38ปีเขามีอาชีพไรเดอร์ส่งของครับเขาบอกว่าในมุมมองของผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้รถจักรยานยนต์หันมาใช้ E20 โดยเฉพาะผู้ที่ต้องขับขี่เป็นระยะทางไกลนางสาวเรวดีเนี่ยเขาเปิดเผยนะครับบอกว่าราคาน้ำมันมันกำลังสร้างภาระให้กับผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์เป็นอย่างมากเนื่องจากคนที่ทำอาชีพนี้เขาต้องเติมน้ำมันเต็มถังเป็นประจำเขายกตัวอย่างบอกว่าจากเดิมที่เขาเคยเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์เต็มถังอยู่ที่200บาทนะคุณผู้ชม200บาทนี่คือในอดีตแล้วนะครับเพราะถ้ามาดูราคาปัจจุบันเขาบอกว่าทุกวันนี้เติมเต็มถังอยู่ที่250ถึง270บาทมันเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับหรือบางวันเขาบอกว่าอาจจะมากกว่านั้นด้วยขณะที่หากเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่เขาบอกว่าค่าเติมน้ำมันแต่ละครั้งจะสูงไปถึงหลักพันบาทเลยนะครับ
7: ไม่โอเคเลยค่ะเพราะว่าตัวหนูไม่ได้ใช้เพราะว่าถ้าใช้กับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันไม่โอเคเพราะว่าเครื่องมันอืดเพราะมันมีคนทดลองใช้คือเราเคยถามแล้วมันทดลองใช้อ่ะเราวิ่งรันระยะไกลอ่ะเครื่องรถมันไม่โอเคพี่มันไม่เหมือนกับการไปใช้กับรถใหญ่อ่ะไม่เหมือนเลยไม่ดีเลยมันใช้ได้จริงกับพวกที่วิ่งระยะสั้นแต่มาถ้าอย่างพวกหนูวิ่งระยะไกลระยะยาวอ่ะหนูว่ามันไม่โอเคกับเครื่องยนต์ไม่ดีเลยอ่ะถ้า E20 อ่ะหนูไม่สนับสนุนเพราะว่าหนูเคยถามพี่ที่วิ่งด้วยกันเหมือนกันเขาลองเปลี่ยนดูเขาบอกมันไม่โอเคเครื่องมันอืดเราวิ่งไปแล้วเครื่องรถเรามันอืดมันเลยไม่โอเค
5: ในมุมของเราคิดว่ามันไม่โอเค
7: ใช่หนูว่ามันไม่โอเคถ้ารถใหม่ๆอ่ะหนูก็เข้าใจนะว่าเขาใช้กันแต่ว่ามันก็เหมือนการวิ่งระยะสั้นอ่ะเติมไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแต่อย่างพวกหนูเติมกันทุกวันหนูจะใช้95เพราะมันเป็นรถใหม่มาเงี้ยถ้าจะใช้95มันจะดีกว่าเขาผ่านเครื่องหนูว่ามันดีกว่า
3: เช่นเดียวกับชาวนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวอาจไม่ตรงกับการใช้งานของเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากเครื่องจักรกลการเกษตรจำนวนมากยังต้องใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลักและการลดราคาน้ำมัน E20 ไม่ได้ช่วยลดต้นทุนเลยค่ะ
8: สำหรับพวกรถปั่นนารถเกี่ยวอ่ะเขาไม่ยอมรับใส่ไปแล้วเครื่องเขามีปัญหาครับเขาบอกว่ามันไม่คุ้มเขาไปทำทิ้งหลักเป็นแสนนะครับ
9: แปลว่าจนใหญ่เกษตรกรเนี่ยทุกๆคนทั้งชาวนาอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องเบนซินอะไรเลยพวก E20 อะไรไม่
8: ใช่ใช่ครับ
9: ส่วนใหญ่ใช้
8: ดีเซลครับ
9: ดีเซลผม
8: ครับผม
9: และเขาบอกให้เป็นการช่วยลดภาษีลดอะไรให้มันลงมาประชาชนจะได้มีรายได้เพิ่มตรงนี
8: ้มันก็ดีดีครับถ้าเขาลดได้อะมันก็จะช่วยเราได้
9: ตอนนี้ก็ให้ลด E20 นะ
8: E20 มันทำรับรถย่ำนารถอะไรอ่ะมันได้ครับแต่ถ้าว่าพวกรถปั่นรถการเก็บเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้มันเขาไม่ยอมรับเลย
3: การใช้น้ำมัน E20 หรือว่าเบนซินนั้นเกษตรกรบางรายระบุด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเคยนำมาใช้กับเครื่องยนต์บางประเภทแต่เมื่อใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานเขาไปพบว่าเครื่องยนต์มีปัญหาจึงต้องหันกลับมาใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งก็มองว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานด้านการเกษตรมากกว่าโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้กำลังแล้วก็ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานดังนั้นเกษตรกรเนี่ยค่ะฝากให้ภาครัฐพิจารณาถึงต้นทุนด้านพลังงานของภาคการเกษตรโดยตรงโดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งมีการใช้น้ำมันดีเซลจำนวนมากหากสามารถลดภาระราคาน้ำมันดีเซลได้จะช่วยลดต้นทุนทั้งการทำนาการเก็บเกี่ยวการสูบน้ำแล้วก็การขนส่งผลผลิตของเกษตรกรที่สามารถช่วยได้อีกทางนึงด้วยนะคะเพิ่มพิกัดพื้นที่แล้วก็กลุ่มเกษตรกร ก็เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เกษตรกรบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านไลฟ์ของเราเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกว่าจริงๆแล้วพอราคาน้ำมันขึ้น

0: เบนซินไปเลยหาวิธี
1: ใช่
0: นะครับลดทุกชนิดเลยนะครับก็จะได้ประโยชน์ทุกกลุ่มนะครับข่าวต่อไปนี้น่ากลัวและใกล้ตัวมากคุณผู้ชมยาแก้ไอปลอมยาแก้แพ้ปลอมครับทางตำรวจนครบาลเขาไปขยายผลแล้วก็ตรวจจับทลายแหล่งผลิตยาแก้ไอปลอมและยาแก้แพ้ปลอมนะครับทำแบบนี้มา 1-2 ปีแล้วมูลค่ากว่า100ล้านบาทไม่รู้ว่าส่งไปไหนบ้างนะครับแล้วถามว่าแล้วเอาอะไรมาให้เรากินยังตอบไม่ได้นะครับณตอนนี้อย.เอาไปตรวจอยู่ครับเริ่มจากการติดตามของตำรวจก่อนครับรถกระบะตู้ทึบสีขาวที่เห็นอยู่ในภาพไกลๆนั่นนะฮะคุณผู้ชมนี่เป็นเป้าหมายที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลติดตามครับหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยแล้วก็เชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาปลอมตำรวจติดตามรถคันนี้ไปจนถึงโกดังแห่งหนึ่งที่ตำบลนาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครหลังจากนั้นก็แสดงตัวและเข้าไปตรวจสอบไปเจอชายชาวเมียนมา2คนอยู่ในรถโดยให้ข้อมูลว่าได้รับการว่าจ้างให้ขับรถมารับแกลลอนสินค้าก่อนนำไปส่งต่อให้รถอีกคันพวกเขาอ้างว่าเพิ่งรับงานนี้เป็นครั้งแรกและได้รับค่าจ้างคนละ500บาทครับ
2: แล้วจุดนี้นี่คือนายจ้างเขาส่งโลเคชั่นมาให้ด้วยไง
3: เขาจะติดต่อกันเองเราไม่รู้ครับ
2: มีหน้าที่มาตามคำสั่ง
3: ใช่ครับ
2: แล้วให้เอาอะไรไปยกอะไรไปรู้ไหม
3: แค่ถังเปล่า
2: เขาบอกว่าเป็นอะไรถังเปล่า
3: ใช
2: ่คนละ500
3: คนละ500
2: แล้วจากนี้ไปเนี่ยไปส่งไกลไหม
3: ไกลอยู่
0: จากนั้นตำรวจเข้าตรวจค้นโกดังพบอุปกรณ์สำหรับเตรียมและผสมวัตถุดิบจำนวนมากครับทั้งหม้อต้มเจอ10ใบคุณผู้ชมยังไปเจอน้ำเชื่อมเจอถังบรรจุกว่า200ถังที่สามารถใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ได้ 100,000 ขวดแล้วคุณผู้ชมดูถังอันนี้ถังอะไร
4: ผลิตกันแบบนี้เลยอ่ะเยอะมากเลยอ่ะ
0: เอาไปผลิตยาแก้ไอปลอมอ่ะแล้วสภาพถังเป็นแบบนี้นี่ในนี้ตอนเปิดโกดังนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่ล็อกไว้อย่างนี้เลยเปิดปุ๊บเจอถังเนี่ยครับคืออันนี้ผมไม่มีความรู้นะคุณผู้ชมลองแชร์กันมาหน่อยถังปกติแบบนี้เขาใช้ใส่อะไรอ่ะมันใช้อะไรในทางการแพทย์ได้ไหมหรือยังไงนะครับตำรวจขยายผลต่อครับไปอีกโกดังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไป16กิโลเมตรไปเจอเครื่องจักรสำหรับผลิตยารวมถึงน้ำยาที่ผสมเสร็จแล้วรอเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกใส่ขวดแล้วก็ติดฉลากเป็นยาแก้ไอและยาแก้แพ้ยี่ห้อหนึ่งซึ่งขายในร้านขายยาทั่วไปครับจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าโกดังทั้ง2แห่งเชื่อมโยงกันและมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นระบบเลยครับตั้งแต่การเตรียมการผสมวัตถุดิบการผลิตการบรรจุการติดฉลากไปจนถึงการจัดส่งแล้วก็เอาไปจำหน่ายครับ
5: จุดที่1ก็เจอตอนนี้เราก็ให้กำลังเนี่ยเฝ้าไว้อยู่พร้อมผู้ต้องหานะครับจุดนี้คือจุดที่2ซึ่งเราก็ตามมาจากรถคันที่ออกจากโรงงานจุดที่1เขามาที่นี่ซึ่งมาที่นี่กลับปรากฏว่าเราก็เจอเครื่องผลิตเนี่ยมันเยอะพร้อมกับน้ำยาที่พร้อมจะกรอกใส่ขวดหรือใส่แพ็กเกจในการที่จะนำไปขายให้ในตลาดมืด
0: สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจได้รับข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตยาแก้แพ้และยาแก้ไอแห่งหนึ่งครับหลังตรวจพบผลิตภัณฑ์ปลอมในตลาดโดยได้รับแจ้งจากร้านขายยาในพื้นที่ภาคใต้จึงไปตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางการจัดส่งแล้วก็ประสานข้อมูลให้ตำรวจติดตามจนไปพบผลิตภัณฑ์บางส่วนอยู่ในกรุงเทพมหานครและขยายผลไปยังแหล่งผลิตที่สมุทรสาครจากแนวทางการสืบสวนครับก็เชื่อว่าขบวนการนี้ลักลอบผลิตและกระจายยาแก้ไอปลอมแบบนี้มาแล้วประมาณ 1-2 ปีเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมในไลฟ์เราคอมเมนต์มาเลยขายไปที่ไหนบ้างเราก็ไม่รู
1: ้
0: ส่งไปที่ไหนบ้างเราก็ไม่รู้1ถึง2ปีอ่ะคุณผู้ชม
4: ครับ
0: แล้วผลิตภัณฑ์ปลอมจะถูกทำให้มีลักษณะใกล้เคียงกับของจริงมากๆนะครับโดยเฉพาะรสชาติฉลากก็จะเหมือนเลยรวมทั้งฝาบรรจุก็พยายามที่จะทำให้เหมือนที่สุดนะครับ
6: มันเหมือนค่ะมันมีความเหมือนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนซะทั้งหมดมันก็มีความคล้ายนะคะ1คือรสชาติคล้ายฉลากคล้ายฝาคล้ายแต่มันก็มีจุดต่างที่ไม่ใช่ของทางบริษัท มีข้อแตกต่างไปนะคะ
1: จุดต่างตรงนี้มันคืออะไรครับพอจะสังเกตได้ไหม
6: จุดต่างเดี๋ยวเราต้อง

0: ไปดูของกลางตัวนั้นก่อนนะคะแต่ที่จากที่เจ้าหน้าที่รองเมืองจับมานะคะที่สาขาเขตปทุมวันจับมาก็คือจุดต่างคือจะมีข้อแตกต่างคือสติกเกอร์มีตัวหนังสือที่สีน้ำเงินอมม่วงแล้วก็พื้นหลังจะเป็นออกทางสีน้ำเงินไปเลย
1: นอกจากแหล่งผลิตแล้วนะครับตำรวจขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครก็ไปพบยาแก้ไอปลอมซุกซ่อนอยู่ภายในรถด้วยนะครับประมาณ 40,000 ขวดเตรียมส่งให้กับลูกค้าตอนนี้ทางอย.ร่วมกับทางตำรวจนะครับตรวจสอบอายัดของกลางเอาไปส่งตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ครับว่ามันมีตัวยาหรือว่าใช้สารเคมีชิ้นไหนเอาไปผสมบ้างแล้วปริมาณเท่าไหร่กันแน่ก่อนที่จะนำผลตรวจสอบไปประกอบการดำเนินคดีและประเมินความเสี่ยงต่อผู้บริโภคต่อไปนอกจากความเสี่ยงจากการนำยาแก้ไอปลอมไปใช้แทนยาที่ได้มาตรฐานแล้วครับการนำยาแก้ไอยาแก้แพ้มาผสมกับน้ำกระท่อมอาจจะส่งผลต่อระบบประสาทและสมองและเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติของร่างกายอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและยังมีความผิดตามพรบ.พืชกระท่อมโดยเฉพาะข้อห้ามเกี่ยวกับการขายให้บุคคลอายุต่ำกว่า18ปีมีความเกี่ยวข้องกับความผิดตามพรบ.อาหารพรบ.ยาด้วยนะครับแต่จะขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์แล้วก็การกระทำด้วยเนี่ยความผิดเพียบเลยนะครับ
2: ค่ะนี่คุณผู้ชมท่านนึงแสดงความคิดเห็นเข้ามาคล้ายๆกับที่เขาไปผสมน้ำท่อมเนี่ยอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกไปไงคะว่าเอาไปขายในตลาดมืดซึ่งตลาดมืดที่ว่าเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่ามันถูกกระจายไปที่ไหนบ้างนะคะคุณผู้ชม
3: ใช่คือบางคนเขาอาจจะซื้อยาแก้ไอเพื่อไปรักษาจริงๆใช่ไหมทีนี้พอเขาไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้อันตรายเพราะอย่างที่บอกว่ายี่ห้อลักษณะขวดแม้กระทั่งรสชาติอะยังเหมือนกับยี่ห้อที่เขาเป็นยี่ห้อผลิตจริงๆเลยอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลปราบปรามเท่าไหร่ก็ปราบปรามไม่หมดคุณผู้ชมแนะนำแบบนี้อันนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆอยากให้เพิ่มโทษทางกฎหมายเพราะคุณผู้ชมตีความนะบอกว่ากรณีของการผลิตยาปลอมแล้วบางคนเขาไปบริโภคโดยที่ไม่รู้อันตรายต่อชีวิตเป็นไปได้หรือไม่เพิ่มข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามฆ่าได้เลยนะครับ
2: นี่คุณออเรนจ์ผอ9ชอใช่มั้ยคะผอ9ซอโซ่
3: ครับ
2: แนะนำมาแบบนั้นอันนี้ก็น่าคิดนะคุณผู้ชมเพราะมีเจตนาที่ไม่ดีนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เป็นใครใครก็ตกใจเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านร้างแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแต่ไปแล้วเนี่ยตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกมานะคะเพราะว่าเข้าไปแล้วเจอโครงกระดูกมนุษย์อยู่ภายในบ้านจากการตรวจสอบพบว่าโครงกระดูกที่ว่าเป็นเจ้าของบ้านนะคะตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธโสธรแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอยู่ภายในซอยด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทราสภาพบ้านเป็นบ้านร้าง2ชั้นนะคะครึ่งปูนครึ่งไม้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในบ้านพบห้องโถงชั้นล่างมีร่องรอยของการถูกรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายค่ะส่วนห้องนอนที่ติดอยู่กับโรงรถหน้าต่างเนี่ยเปิดทิ้งไว้พอเข้าไปเนี่ยค่ะพบว่ามีโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ตรวจสอบต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวไพรินอายุ70ปีเป็นอดีตข้าราชการครูค่ะทางด้านนายธินกรอายุ28ปีหรือว่าช่างโน้ตคนนี้เป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยมาอยู่บริเวณดังกล่าวประมาณ 3-4 ปีก็ขี่รถผ่านบ้านหลังนี้ก็เห็นเป็นบ้านร้างมาโดยตลอดไม่เห็นว่ามีคนเข้าออกจนล่าสุดคุณผู้ชมมีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เข้ามาขโมยของในบ้านร้างวิ่งออกมาด้วยความกลัวสุดขีดจนนำไปสู่การเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก็พบโครงกระดูกอะค่ะ
4: เห็นเขาบอกว่าเป็นอาจารย์นะอาจารย์เก่า
5: อาจารย์เก่า
4: ป้าร้านข้าวเขาจะรู้ดีกว่าเขาอยู่นะ
5: โอ้แต่เราก็ไม่เคยเห็นเขาเลย
4: ผมมาอยู่นี่ก็เห็นเป็นบ้านร้างแล้วก็ครั้งนึงไม่นานมาเนี่ยสองสามเดือนเคยมีขโมยเข้าแต่ต้องก็แจ้งตำรวจมาไล่ตรวจมาก็ไล่จับกันอยู
5: ่ไล่จับขโมย
4: ใช่
2: สอบถามเพื่อนบ้านอีกคนเปิดเผยนะคะบอกว่าไม่ได้พบเห็นผู้เสียชีวิตมานานกว่า10ปีแล้วเข้าใจแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าเอ๊ไปอยู่กับลูกกับหลานที่ต่างจังหวัดหรือเปล่าและที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้กลิ่นหรือว่าพบสิ่งผิดปกติพอมาทราบเรื่องก็รู้สึกตกใจมากค่ะ
6: เขาก็จะเดิน

0: ติเขาเดินผ่านแล้วก็เจอกันก็คุยคำสองคำ
1: แล้วไอ้ที่บอกว่าหายไป10ปีเนี่ยเราไม่ได้ระแวงเราไม่สงส
0: ัยไม่ก็นึกว่าเขาไปอยู่กับลูกหลานเขาพอเขาไม่เอาใครลูกหลานที่นี่ก็ไม่เอา
1: อ๋อเขาก็เลยเราก็คิดว่าเขาปิดบ้านเขาไปอยู่ลูกหลานเขาน
0: ึกว่าไปอยู่กับลูกหลาน
1: แต่เขาก็อยู่คนเดียว
0: อยู่คนเดียว
1: แล้วเราเดินผ่านตรงนี้มั้ง
0: ออกยังมีกลิ่นไหมครับไม่มี
1: ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไร
2: ไม่มีอย่างนี้แล้วเข้าออกทุกทีเข้าออกไม่มีกลิ่น
3: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราค่ะนำโครงกระดูกของผู้เสียชีวิตส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเก็บรักษาแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
4: ครับมีข้อมูลจากชาวบ้านด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าบ้านหลังนี้จริงๆอ่ะที่10ปีผ่านมาทำไมถึงไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าเป็นซอยตัน
5: ครับ
4: แล้วบ้านหลังนี้อยู่หลังเกือบสุดท้ายแล้วเวลาจะไปไหนเนี่ยก็คือจะขับรถยนต์ออกไปแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยก็คือจะเห็นว่าอ๋อออกไปแล้วนะออกเข้ามาแล้วนะทีเนี้ยนานๆทีพอไม่เห็นก็ดันเข้าใจว่าไปอยู่กับลูกหลานอยู่ที่ต่างจังหวัดนี่ถ้าไม่มีผู้ก่อเหตุเข้าไปขโมยของนี่ก็คือไม่เจอแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนนะคุณผู้ชมเพราะว่าการเข้าไปขโมยของไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ไม่มีเจ้าของก็แล้วแต่ก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่โลกออนไลน์ครับมีการแชร์คลิปนี้กันเป็นคลิปของคนที่ขับรถบนถนนพหลโยธินในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีคือลักษณะของรถเก๋งคันนี้คุณผู้ชมขับค่อนข้างอันตรายนะครับขับปาดไปปาดมาสร้างความหวาดเสียวให้กับคนที่เขาขับรถบนท้องถนนคู่ขนานกันไปล่าสุดเนี่ยทางตำรวจเนี่ยเรียกตัวคนขับมาแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกับเปรียบเทียบปรับแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ
6: ยังเร็วสุดอยู่นะครับมาติน1 315ครับคุณครับจ่อหลังเข้ามาครับปาดนิดนึงครับบรรยายาจ่อติดมาติดเข้ามาแล้วลงเนินมาเปิดลายออกไปครับตัดเข้าในท่านผู้ชมบังมิเตอร์ครับมาติ
4: น คลิปหน้ารถเนี่ยคุณผู้ชมบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ได้คุณผู้ชมลองดูรถ Camry สีคันนี้ครับสีเงินคันนี้คือลักษณะของเขาเนี่ยขับปาดไปปาดมาปาดไปฝั่งขวาสักพักกลับเข้ามาซ้ายแล้วก็ปาดหน้าคันอื่นอีกนะครับคือลักษณะของการขับรถค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีการแชร์ภาพของรถเก๋งคันหนึ่งขับขี่ในลักษณะประมาทแล้วก็หน้าหวาดเสียวบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพมหานครอยู่ที่บริเวณหน้าโรงกระสาบทางขึ้นทางยกระดับดอนเมืองโทรเวย์ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับพอลักษณะของการขับรถมันน่าหวาดกลัวแบบนี้น่ากลัวแบบนี้คนในโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากนะครับล่าสุดเนี่ยทางตำรวจทราบเรื่องแล้วครับแล้วก็มีการเรียกตัวแล้วนะครับร้อยตำรวจเอกวรุฒพรมลายรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงได้มีการเรียกตัวนายวรพัฒน์อายุ19ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่ง1ชั้นปีที่2ซึ่งเป็นคนขับรถคันนี้เข้ามาทำการสอบสวนครับร้อยตำรวจเอกวรุฒพรมลายรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงเปิดเผยบอกว่าหลังจากปรากฏคลิปดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการสืบสวนติดตามตัวผู้ขับขี่รถยนต์คันที่ปรากฏในคลิปมาสอบถามข้อเท็จจริงและมีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวซึ่งมีอันตรายโทษปรับเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทโดยในการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยผู้ขับขี่ระบุบอกว่าในวันดังกล่าวตัวเองมีความจำเป็นจริงๆเรื่องส่วนตัวที่ต้องรีบเดินทางไปทำธุระครับ
7: หลังจากนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพบการกระทำความผิดนะครับก็ได้ติดตามนะครับผู้ขับขี่นะครับเพื่อมาดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวนะครับมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทครับซึ่งตัวน้องเองก็ยอมรับผิดนะครับให้ถือว่ามีความจำเป็นต้องรีบไปนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวครับ
4: นายวรพัฒน์คนขับรถยืนยันแบบนี้นะครับย้ำบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีเรื่องจำเป็นจริงๆที่จะต้องรีบไปแต่ก็ยอมรับว่าการกระทำของตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับ
8: ผมก็คือถึงจะเป็นเรื่องที่ต้องรีบนะครับแต่ว่าการขับรถอย่างนั้นกับมันก็เป็นอันตรายต่อใช
9: ่ครับหลังจากนี้ก็จะไม่ขี่อย่างนี้แล้วนี่ผู้ปกครองรู้ยังครับเนี่ย
10: อ
9: ยากจะขอโทษ
10: ขอโทษ
8: ขอโทษทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับผมในวันนั้นด้วย
4: นายวรพัฒน์ยังได้ขอโทษผู้ร่วมใช้เส้นทางทุกคนในวันนั้นด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่ขับรถในลักษณะเช่นนี้อีกก็

0: เอามาย้ำเตือนกันนะคุณผู้ชมจะรีบแค่ไหนก็ตามแต่ว่าขับรถลักษณะแบบนี้อันตรายคนที่เขาขับตามมาบางทีเขาไม่รู
1: ้
0: เบรกไม่ทันบ้างไม่ทันมองบ้างอันตรายมากๆนะครับ
2: ต้องเข็ดนะคุณผู้ชม
1: ครับแล้วนี่เป็นเส้นหลักเลยนะพหลโยธินคนใช้กันค่อนข้างเยอะเส้นทางนี้นะครับจากกรุงเทพไปทางภาคเหนืออะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ชมภาคอีสานก็ได้นะครับไปกันที่จังหวัดราชบุรีครับโอ้โหข่าวนี้นะคุณผู้ชมเป็นเหตุทำร้ายร่างกายกันระหว่างพระลูกวัดกับรักษาการเจ้าอาวาสสาเหตุของเรื่องนี้เกิดจากการที่รักษาการเจ้าอาวาสไม่ค่อยจ่ายกิจนิมนต์ให้ครับก็เลยโมโหเข้าไปตบบ้องหูเลยครับเรื่องนี้ลำบากถึงฝ่ายปกครองและสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีต้องเข้าไกล่เกลี่ยนะคุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่นายสุภสิทธิ์ถีราวุธปลัดอำเภอโพธารามพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและกิจการคณะสงฆ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีมีตำรวจผู้นำชุมชนและวัยยาวัจกรวัดใหม่ชำนาญอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีร่วมพูดคุยถึงกรณีที่พระลูกวัดไปทำร้ายร่างกายรักษาการเจ้าอาวาสจนทำให้แก้วหูแตกเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกตัดกิจนิมนต์และทำการตรวจปัสสาวะพระทุกรูปในวัดแต่ไม่พบว่าพระรูปใดมีปัสสาวะสีม่วงนะครับทีนี้จากการสอบถามก็ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายวันที่20กันยายนภายในการทำบุญครบรอบ100วันของชาวบ้านในพื้นที่นะครับภาพวงจรปิดบันทึกไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีการด่าทอกันก่อนที่จะเข้าไปตบบ้องหูแบบนี้ครับนี่วงจรปิดชัดมากครับซึ่งทางรักษาการเจ้าอาวาสก็ได้ไปตรวจร่างกายและแจ้งความไว้ที่สภ.โพธารามเป็นหลักฐานแล้วครับรักษาการเจ้าอาวาสยังได้มีการนำหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าคณะตำบลมาให้ดูว่าได้รับการแต่งตั้งให้มาทำการทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสที่ป่วยอยู่จริงๆเพราะพระลูกวัดหลายรูปรวมทั้งผู้นำชุมชนบางคนยังไม่เชื่อว่าท่านได้รับการแต่งตั้งมาจริงนะครับส่วนทางพระลูกวัดที่ก่อเหตุยอมรับว่าผิดจริงที่ไปทำร้ายร่างกายรักษาการเจ้าอาวาสทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบและโมโหที่ถูกตัดกิจนิมนต์เพราะที่ผ่านมาก็ทำกิจของสงฆ์มาตลอดอาจจะมีขาดบ้างแต่ก็ไม่บ่อยแต่ถูกตัดกิจนิมนต์โดยไม่มาสอบถามก่อนทำให้เกิดบันดาลโทสะครับ
3: จากนี้มานานสี่พรรษาแล้วก็คนตลอดจังหวะอารมณ์ขึ้นไปพูดก็ขึ้นไปถามเขาเขาเอาหนูนอนเขาบอกเขาไม่จัดขึ้นไปถามเขาเขาบอกเขาไม่จัดก็เดินลงหันนี้พระรุ่นนี้ตามไปพระเขาบอกว่าท่านว่าบอกให้ตัดพระไม่ใช่รูปเดียวก็ได้รูปบางองค์วันนั้นก็สองรูปที่ไม่ได้ลงไม่ให้ลงนิมนต์พระรูปอื่น
4: เอานิมนต์พระวัดอื่นมา
3: ใช่เลยกระดังโทรศัพท์
1: อย่างที่บอกไปนะครับว่าหน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะมาไกล่เกลี่ยสุดท้ายเกิดภาพนี้ขึ้นไกล่เกลี่ยลงตัวนะครับทางพระลูกวัดก็นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมารักษาการเจ้าอาวาสแล้วเป็นการขอขมาต่อหน้าท่านเจ้าอาวาสที่ป่วยอยู่นะครับรวมทั้งบรรดาชาวบ้านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยนี่ข่าวเขาเขียนมาแบบนี้เลยนะชาวบ้านมาร่วมเป็นสักขีพยานครับส่วนเรื่องของคดีความปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจครับโดยตำรวจจะไกล่เกลี่ยในเรื่องนี้หรือว่าจะไปดูเรื่องของคดีอีกครั้งนึงส่วนกิจนิมนต์ของทางวัดคณะกรรมการวัดจะให้ทางเจ้าคณะตำบล7เสมียนส่งพระมาเป็นคนกลางในการจัดและสอดส่องพฤติกรรมของพระภายในวัดถูกรูปครับ
2: ค่ะแต่ว่าอันนี้ฉันสงสัยไม่ต้องถูกจับศึกหรอคะเพราะผิดวินัยสงฆ์นะทำร้ายร่างกาย
1: ครับหรือยังไง
2: แล้วพระสงฆ์ต้องถือศีล200กว่าข้อคุณผู้ชม
1: ครับ
2: เนี่ยดูจากภาพ
0: ทำร้ายร่างกายกันแล้วในวัดด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับเนี่ยคุณผู้ชมยังบอกเลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะจับศึกไปเลยดีกว่าไหมเนี่ยมันเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวัดด้วยนะ
1: ครับ
2: คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะปภ.นครราชสีมาค่ะออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะหลังจากที่มีแนวโน้มฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่พื้นที่อำเภอศบเมยแม่ฮ่องสอนน้ำป่าไหลหลากกระทบกับชุมชนแล้วก็เส้นทางถูกตัดขาดค่ะ
5: ต้องย้ายหมูต้องย้ายข้าวหมูโถแล้วเราก็ปอข้าวหมูจะไหลไปกับแม่น้ำแล้วมาครับมาครับ
2: คอกหมูจะไหลไปกับน้ำแล้วคุณผู้ชมหมูอยู่ในนั้นใช่ไหมคะหมู ชาวบ้านเนี่ยเร่งขนย้ายสัตว์เลี้ยงแล้วก็ช่วยกันนำเศษไม้ที่ทับถมกีดขวางทางน้ำเอาออกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลมาต่อเนื่องเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านสิวาเดอร์ตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะกระแสน้ำสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนสะพานในหมู่บ้านแล้วก็สะพานโรงเรียนถูกน้ำพัดขาดขณะที่ตลิ่งถูกกัดเซาะกระทบกำแพงแล้วก็ถนนนอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ถูกน้ำพัดสูญหายไป1คันด้วยค่ะหลังจากน้ำลดอบต.แม่สามแลบพร้อมผู้นำชุมชนเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ประสานอบจ.แม่ฮ่องสอนสนับสนุนเครื่องจักรเข้ามาเปิดเส้นทางแล้วก็เคลียร์สิ่งกีดขวางเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่นครราชสีมาค่ะฝนที่ตกหนักก็ส่งผลกระทบทั้งอำเภอปากช่องและอำเภอวังน้ำเขียวน้ำป่าจากเขาใหญ่ไหลลงลำตะคองอย่างรวดเร็วนะคะช่วงสะพานบ้านหมูสีน้ำสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวระดับสูงเกือบถึงราวสะพานชาวบ้านต้องปิดเส้นทางทั้งสองฝั่งห้ามรถผ่านหลังจากที่มีรถจักรยานยนต์ถูกกระแสน้ำพัดแต่ว่ายังดีนะคะที่ชาวบ้านช่วยเหลือไว้ได้ทันค่ะ
6: เรามีการแจ้งเตือนชาวบ้านยังไงบ้างคะนี
7: ่ก็มีการแจ้งเตือนชาวบ้านทางไลน์นะคะว่าให้บ้านที่อยู่ริมน้ำขนข้าวของตั้งแต่ตอนช่วง6โมงเช้าค่ะและตอนนี้ก็ได้ปิดถนนทั้งสองฝั่งนะคะว่าห้ามรถสัญจรเพราะว่าอันตรายค่ะ
6: รถเล็กรถใหญ่ผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะอันตรายเพราะว่าเมื่อเช้ามีมอเตอร์ไซค์ตก1คัน
6: แล้วเอากู้คืนได้ไหม
7: ได้คืนค่ะเพราะว่าพอดีมีคนมาดูน้ำเยอะช่วงนั้นก็เลยมีคนช่วย
6: ค่ะแล้วคาดว่าจะลงมาอีกไหมคะน้ำเนี่ยจะลงมาอีกเยอะไหม
7: ตอนนี้อากาศนะคะมันก็ยังคึ้มอยู่เนาะถ้าฝนตกข้างบนคิดว่าน้ำลงมาอีกค่ะ
6: แล้วก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ข้างบนเรื่อยๆใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานก็จะแจ้งเรามาตลอด
6: ค่ะ
2: ขณะที่อำเภอวังน้ำเขียวค่ะน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานไหลท่วมเส้นทางวังหนีบ้านวังศิลากระแสน้ำพัดพาดินโคลแล้วก็เศษไม้ลงมาจำนวนมากนะคะก็ประชาชนต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางการสัญจรทีนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าในพื้นที่นะคะล่าสุดทางจังหวัดนครราชสีมาเร่งยกระดับการเฝ้าระวังโดยปภ.ออกประกาศด่วนให้พื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มพร้อมกับมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากมีแนวโน้มฝนจะตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนค่ะ
1: อีกจุดหนึ่งที่มีการแจ้งเตือนแล้วก็คือพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องครับทางเพจเขาใหญ่ได้มีการเผยแพร่ระดับน้ำในลำตะคองที่เพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวแบบนี้ครับเตือนชาวบ้านริมน้ำให้เตรียมขนสิ่งของขึ้นที่สูงด่วนรวมถึงเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังการเดินทางขึ้นเขาใหญ่หลังฝนตกต่อเนื่องจนทั้งหินและต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางครับส่วนที่ตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนก็ส่งผลให้น้ำจากพื้นที่เขาสุวรรณคีรีหลากเข้าท่วมถนนใจกลางชุมชนโดยเฉพาะช่วงหมู่6หมู่7ระดับน้ำบางจุดสูงถึง70เซนติเมตรบางจุด1เมตรก็มีนะครับรถเล็กรถจักรยานยนต์นี่คือสัญจรยากมากครับหลายคันก็พยายามที่จะขับฝ่ากระแสน้ำแต่ไปไม่ถึงปลายทางครับรถดับครับอย่างคันนี้เพราะว่าระดับน้ำสูงเกินกว่าที่คาดเอาไว้ครับชาวบ้านบางส่วนก็ต้องหันไปใช้เส้นทางอื่นกันแทนขณะที่ทางอบต.หนองแหนได้เร่งนำเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำพร้อมกับตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดที่น้ำท่วมขังล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วครับรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ตอนนี้ยังคงต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
2: คุณผู้ชมคะยังต้องพูดกันถึงเรื่องของฝนตกหนักนะคะเพราะว่ามีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่มีเพจหนึ่งชื่อว่าทีลมฟ้าอากาศก็มีการโพสต์นะคะบอกว่าอีก120ชั่วโมงให้เฝ้าระวังมหาอุทกภัยในหลายจังหวัดทำให้หลายคนเนี่ยตื่นตระหนกนะคะล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมายืนยันนะคะว่าช่วง23ถึง27กันยายนมีฝนตกหนักจริงแต่ไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยนะคะ ย้อนกลับไปดูในเพจ Facebook ทีลมฟ้าอากาศเนี่ยคุณผู้ชมเขาโพสต์ข้อความนี้นะเป็นการแจ้งเตือนรายละเอียดก็คือเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้มหาอุทกภัยภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นน้ำท่วมใหญ่ทั้งภาคและน้ำท่วมที่ลาบลุ่มภาคกลางฝนถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่24ถึง27กันยายนขอให้เตรียมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักแช่ทั้งวันบัตรประชาชนอาหารสิ่งของจำเป็นเตรียมให้พร้อมหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะคะหลายคนสนใจและบางส่วนต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมตื่นตระหนกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยอย่างที่มีการแจ้งเตือนหรือไม่นะคะจนช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้ค่ะเพจดังกล่าวเนี่ยปลิวหายไปเลยแต่หายไปนี่ก็คือ
1: ครับ
2: ยอมไม่ได้มาใหม
1: ่
2: มาใหม่นะคุณผู้ชมมีการสร้างเพจใหม่ขึ้นมาใช้ชื่อเดิมว่าทีลมฟ้าอากาศก่อนที่จะโพสต์แจ้งว่าผมทำเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ได้มีเจตนาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกหยุดสแปมได้แล้วนะคะ
1: ก็เอาจริงๆก็คือเพจนี้คนตามเยอะเนาะ
2: ใช่ใช่
1: ยอด800,000กว่ามั้ง
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลน้ำท่วมหาดใหญ
1: ่ครับ
2: แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามที่เขาให้ข้อมูล
1: ครับ
2: ก็เลยทำให้คนเนี่ยค่ะหันไปให้ความสนใจเวลาเขาโพสอะไรที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ
1: อ๋อใช่ช่วงที่ผ่านมาก็กลายเป็นเพจหนึ่งที่หลายคนเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้คลายข้อสงสัยในเรื่องนี้ครับทางทีมข่าวไทย PBS ก็ตรวจสอบข้อมูลจากเพจโคแฟกต์ครับที่ทำงานร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีการยืนยันนะครับว่าข้อความที่ถูกเผยแพร่จากเพจดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จครับไม่ใช่ประกาศจากทางราชการทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและสับสนกรมอุตุชี้แจงว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่จริงซึ่งมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมตามฤดูกาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแต่ก็เน้นย้ำว่าเป็นฝนตกตามฤดูกาลไม่ใช่ฝนตกแช่แบบตกทั้งวันทั้งคืนที่จะทำให้เกิดมหาอุทกภัยเดี๋ยวคุณผู้ชมเราจะมีอธิบายด้วยนะว่ามหาอุทกภัยเนี่ยนิยามมันคือยังไงมันต้องขนาดไหนถึงเรียกว่ามหาอุทกภัยครับกรมอุตุเน้นย้ำว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือและให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับ
8: มีความเสี่ยงที่เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมได้มีประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากปัจจัยเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องส่งผลให้ร่องฝนขยับจากเดิมที่อยู่ภาคใต้ตอนบนขยับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับภาคกลางรวมภาคอีสานตอนล่างและยังมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณประเทศเวียดนามครับซึ่งก็ทิศทางการเคลื่อนตัวก็จะเข้าสู่ประเทศกัมพูชาในพรุ่งนี้แล้วก็มีการขยับเข้ามาตามแนวร่องทางด้านภาคกลางรวมถึงภาคเหนือในวันถัดไปจากปัจจัยนี้นะฮะจะทำให้เกิดฝนได้หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ด้านตอนล่างของร่องความกดอากาศต่ำคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับที่จะมีการตกฝนเพิ่มขึ้น
1: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพจ Facebook ของกทม.ก็ได้โพสต์เตือนนะครับพร้อมกับข้อความผมจะพยายามอ่านไม่ให้เป็นทำนองนะคุณผู้ช
2: ม
1: เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดถ้าใครเติมข้างหลังเนี่ยรู้ว่าอายุเลยนะรู้อายุเลยนะครับรู้วัยเราเจนเดียวกันนะ
2: ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะ
1: โอ้คุณสิริมาคุณก็ว่าไปไม่เคยได้ยินผมไม่เชื่อ น
2: ี
1: ่23ถึง27 23หนัก24หนักมาก25หนักมากกอไก่2ตัว26หนักมากโอ้โหกอไก่กี่ตัวเนี่ย3ตัวหนักมากแบบนี้ฮะนี่เพจของกรุงเทพมหานครที่มีการแจ้งเตือนนะครับบอกว่าจะมีฝนตกหนักมากโดยเฉพาะ24ถึง26กันยายนขอให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักเอาไว้ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหคอมเมนต์กันมาเพียบเลยเติมคำของเพลงเมื่อสักครู่นี้อันนี้คุณผู้ชมท่านนี้ไม่ใช่มะละกอนะฮะอย่างอื่นฮะเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดไม่ใช่มะละกอนะฮะคุณผู้ชม
0: รู้เลยว่า น่าจะเป็นปีลึกสำหรับหลายคนที่ต้องรู้เพลงนี้ทำนองนี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณสิริมาคุณเชิดสารคุณผู้ชมครับอยากชวนคุณผู้ชมเนี่ยลองดูการอธิบายของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค
0: ือเมื่อสักครู่ที่ทั้งสองท่านรายงานไปอ่ะคือต้องยอมรับว่าเมื่อวานข้อมูลมันค่อนข้างตีกันเพจออนไลน์บอกว่ามันต้องใช้คำมหาอุทกภัยแต่กรมอุตุบอกว่าอย่าไปใช้คำนั้นมันไม่ได้หนักขนาดนั้นทีนี้กรมอุตุล่าสุดโพสต์ครับอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าอะไรคือมหาอุทกภัยกรมอุตุอธิบายบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันบ้านเราคือตอนนี้ถ้าไปดูนะครับยังไม่มีพายุเข้ามันเป็นอิทธิพลของร่องมรสุมแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำคือกรมอุตุอธิบายบอกว่ากรณีแบบนี้มันยังไม่ถือว่าหนักมากเพราะเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนครับและปัจจัยที่ทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายคนบอกว่าอ้าวแต่ว่าทางเพจเขาบอกว่าจะเจอฝนตกหนักกรมอุตุบอกว่าก็มันเป็นช่วงหน้าฝนครับมันเป็นปลายฤดูฝนแล้วก็เป็นช่วงของต้นหนาวก็คือตุลาคมเดี๋ยวรอก่อนหนาวใกล้จะมาละแต่ปรากฏว่าช่วงนี้ฝนมันก็ตกไปตามฤดูกาลกรมอุตุเลยบอกว่าอันนี้ยังไม่ใช่มหาอุทกภัยขนาดเดียวกันครับฤดูฝนกรมอุตุบอกว่าเดือนกันยายนมันจะมีฝนตกชุกหนาแน่นอยู่แล้วในช่วงของเดือนกันยายนฝนจะตกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60-80%กรมอุตุก็เลยบอกว่าแบบนี้มันไม่เรียกว่ามหาอุทกภัยเพราะมันคือฝนตกปกติในช่วงหน้าฝนทีนี้หลายคนก็เลยตั้งคำถามต่อว่าอ้าวแล้วแบบไหนล่ะที่เรียกว่ามหาอุทกภัยกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายเพิ่มเติมครับบอกว่าถ้ากรณีของการที่จะใช้คำว่ามหาอุทกภัยมันต้องมี3ปัจจัยนี้คุณผู้ชมลองดูปัจจัยแรกนะครับกรมอุตุบอกว่ามันจะต้องมีพายุดิเพรสชันหรือพายุโซนร้อนพัดผ่านโดยตรงนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่มีการแจ้งเตือนเรื่องของพายุอันนี้แหละครับที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกผิดปกติหรืออาจจะเกิดมหาอุทกภัยได้กรมอุตุอธิบายแบบนั้นขณะเดียวกันอีกปัจจัยนึงก็คือร่องมรสุมต้องมีกำลังแรงจัดและก็แช่ตัวเป็นเวลานานปัจจัยของร่องมรสุมถ้าเกิดว่าแช่ตัวเป็นเวลานานส่งผลทำให้ฝนตกในพื้นที่ค่อนข้างหนักค่อนข้างแรงแบบนี้นี่แหละครับจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำให้เกิดมหาอุทกภัยได้ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยที่กรมอุตุเน้นย้ำก็คือฝนตกหนักรุนแรงเป็นบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานคุณผู้ชมลองดู3ปัจจัยนี้แล้วก็ลองวิเคราะห์ในพื้นที่ของคุณผู้ชมดูนะครับว่าตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาที่หลายคนแชร์ข่าวกัน3ปัจจัยนี้มันเกิดขึ้นแล้วหรือยังอย่างแรกอันนี้ตัดไปก่อนเลยเพราะว่าพายุไม่เกิดขึ้นพายุไม่มีแล้วก็ไม่เข้าไทยด้วยนะครับปัจจัยนี้ยังไม่ใช่ปัจจัยที่จะส่งผลทำให้เราใช้คำว่ามหาอุทกภัยนี่คือสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยายามอธิบายว่าทำไมถึงยังไม่ใช้คำนั้นขณะเดียวกันคุณผู้ชมอาจจะอยากทราบแล้วนะครับว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้ชวนไปดูแผนที่อากาศกันต่อเลยครับถ้าเราไปดูเรื่องของแผนที่อากาศวันนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ชมที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนตกในช่วงวันที่23-27กันยายนมันมีตัว L ครับตัว L คือหย่อมความกดอากาศต่ำให้คุณผู้ชมลองดูจากแผนที่ตัว L หย่อมความกดอากาศต่ำมันพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคใต้ตอนบนคุณผู้ชมลองดูตัว L หย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านลักษณะแบบนี้แม่นไหมครับหลายคนที่มีการแชร์ข่าวกันบอกว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่อีสานตอนล่างพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคใต้ตอนบนต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักกรมอุตุอธิบายบอกว่านี่แหละครับปัจจัยของเขาก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำขณะเดียวกันถ้าไปดูพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยแผ่ปกคลุมลงมาถามว่ามวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมามันส่งปัจจัยอะไรคุณผู้ชมปัจจัยที่จะทำให้ฝนตกก็คือร่องฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครับร่องฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจะขยับขึ้นมาในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกมาประจวบกับหย่อมความกดอากาศต่ำจุดนี้ครับพอมาบรรจบกันร่องฝนขยับขึ้นมาหย่อมความกดอากาศต่ำก็พาดผ่านมาอีกนี่แหละครับเลยเป็น2ปัจจัยที่ทำให้ฝนตกหนักในบ้านเราณเวลานี้ตั้งแต่วันนี้23-27กันยายนลักษณะของฝนกรมอุตุย้ำแบบนี้ว่าจะไม่ใช่ฝนตกหนักแบบตกแช่ทั้งวันทั้งคืนแต่กรมอุตุใช้คำว่าจะเป็นฝนตกหนักสลับกับตกเบาหนักกับเบาสลับกันยืนยันนะครับว่ายังไม่ใช่มหาอุทกภัยครับส่วนพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้างครับกรมอุตุเขาอธิบายเป็นรายพื้นที่นะครับบอกว่าในช่วงของวันที่23กันยายนพื้นที่สีแดงวันนี้เลยครับ เราจังหวัดไหนบ้างต้องเฝ้าระวังก็คือในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างอย่างอุบลราชธานีศรีสะเกษส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจันทบุรีกับตราดคุณผู้ชมลองดู4จังหวัดนี้มันจะสอดคล้องกับแผนที่อากาศที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่คือมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านมาใช่ไหมครับ4จังหวัดนี้วันนี้23กันยายนเจอก่อนเลยต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักนะครับนอกจาก23กันยายนแล้วพรุ่งนี้24กันยายนพื้นที่ไหนบ้างที่จะเสี่ยงลองมาดูพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาแยกพื้นที่กันบ้างนะครับเขาก็อธิบายบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ของอีสานตอนล่างพื้นที่ภาคกลาง

0: กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะอะไรร่องฝนเนี่ยมันขยับขึ้นมาแล้วนะครับมาเจอกับหย่อมความกดอากาศต่ำพรุ่งนี้ให้เฝ้าระวังให้ดีเพราะว่าพื้นที่นี้ที่อธิบายไปจะเจอกับฝนตกหนักนอกจาก24กันยายนแล้วลองไปดู25ครับแจ้งเตือนกันแบบยาวๆเลยนะครับ25กันยายนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง25ถึง26กันยายนคือพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงย้ำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่นี้หรือไม่อย่างไรตากำแพงเพชรพิจิตรรวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมดนี้จะเจอกับฝนตกหนักในช่วงของวันที่25ถึง26กันยายนเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำยังไม่ไปไหนยังแช่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังส่วนวันสุดท้ายวันที่27กันยายนที่มีการแชร์ข่าวกันบอกว่าให้เฝ้าระวังกรมอุตุบอกว่ามีฝนตกเหมือนกันแต่ฝนจะตกเริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออกครับพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกจันทบุรีจังหวัดตราด4จังหวัดนี้ยังเจอกับฝนได้แต่ปริมาณฝนจะลดน้อยลงนะครับแล้วถามว่าพื้นที่อื่นๆล่ะพื้นที่อื่นๆฝนก็จะเริ่มลดน้อยลงเหมือนกันส่วน4จังหวัดนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยายังย้ำอยู่ว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนในช่วงวันที่27กันยายนปัจจัยมาจากว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับลมนะครับแล้วก็อาจจะเจอกับเรื่องของฝนตกได้อยู่บ้างโดยเฉพาะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามาในพื้นที่เหล่านี้ที่ต้องย้ำเตือนกันด้วยนะครับส่วนสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศรายภาคกันต่อเลยนะครับวันนี้ก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือครับวันนี้เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-25 องศาเซลเซียสนะครับส่วนช่วงสายเนี่ยอุณหภูมิขยับสูงขึ้นครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสครับไปต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้คาดการว่าจะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับส่วนพื้นที่ที่จะเจอกับฝนตกหนักก็คือในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำร้อยละ80ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับมาดูกันที่ภาคตะวันออกกันต่อเลยนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้คาดการว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับส่วนจังหวัดที่จะฝนตกหนักมากที่สุดก็คือในพื้นที่3จังหวัดสระแก้วจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะเจอกับฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ70ของพื้นที่ครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและก็นราธิวาสครับช่วงเช้าอุณหภูมิ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสส่วนเรื่องของคลื่นลมย้ำเตือนนะครับว่าฝั่งอ่าวไทยวันนี้จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอนามันครับจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับ
1: หกนาฬิกาสิบแปดนาทีคุณผู้ชมอยู่กับวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศครับตอนนี้ผู้นำประเทศทั่วโลกต่างเดินทางไปรวมตัวกันที่นครนิวยอร์กของสหรัฐครับเพื่อร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่81ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ครับแน่นอนว่าปีนี้ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากหลายฝ่ายเนื่องจากโลกของเราก็มีหลายประเด็นร้อนหลายประเด็นที่จะต้องติดตามกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายจุดทั่วโลกในเวลานี้นะครับคุณวินิษฐา
2: แล้วเปิดมาวันแรกก็เดือดซะแล้วนะคะสำหรับการประชุมแล้วคนที่ปลุกความร้อนแรงของเวทีการประชุมไม่ใช่ใครที่ไหนผู้นำสหรัฐนั่นเองออกมาพูดถึงหลายประเด็นใหญ่ดุเด็ดเผ็ดมันทีเดียวนะคะจนถึงกับมีจังหวะการเดินออกจากห้องประชุมหรือว่าการ walk out เกิดขึ้นค่ะ
3: It's an absolutely failed state it's failed.

0: Falling like never before, and it will fall. Marco Rubio is handling a negotiation.
1: ทันทีที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐพูดถึงคิวบาว่าเป็นรัฐล้มเหลวและรัฐบาลคอมมิวนิสต์จะล่มสลายบรรดาผู้แทนคิวบาก็เนี่ยค่ะลุกขึ้นนะคะแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมทันทีเลยเหมือนกันเป็นหนึ่งในจังหวะร้อนๆในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UNGA ครั้งที่81ที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวานนี้ที่นครนิวยอร์กหนึ่งในคนที่ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ประเดิมวันแรกก็คือผู้นำสหรัฐอย่างที่เราเห็นไปทรัมป์ใช้โอกาสการขึ้นกล่าวพูดประเด็นใหญ่ๆเรื่องคิวบาก็บอกว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในคิวบาที่ระบอบคอมมิวนิสต์ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างถึงที่สุดเท่าที่เคยประสบพบเจอมาแล้วก็กำลังจะมีเสรีภาพเกิดขึ้นที่นั่นคำพูดเหล่านี้ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาตอบโต้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทันทีนะคะว่าทรัมป์เนี่ยพูดเรื่องไม่จริงแล้วก็เป็นที่ชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้มองคิวบาว่าเป็นประเทศที่มีเอกราชและอธิปไตยเป็นของตนเองด้วยซ้ำ
0: is behaving badly not because they are strong and confident
1: อีกเรื่องที่ทรัมป์คงจะอดพูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องอิหร่านนะคะจากภาพจะเห็นฝ่ายอิหร่านเนี่ยมีคนเดียวนะผู้แทนนั่งฟังอยู่คนเดียวกับเก้าอี้วางข้างๆทรัมป์บอกว่าตัวเองกำลังต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะโจมตีอิหร่านอีกรอบหนึ่งหรือจะเจรจาสันติภาพพร้อมยื่นคำขาดต่ออิหร่านด้วยว่าอิหร่านจะเลือกบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐเพื่อฟื้นฟูประเทศให้กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมมิฉะนั้นสหรัฐเนี่ยจะทำลายล้างสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างรวดเร็วแล้วก็ขับไล่ลงนรกไปผู้นำสหรัฐใช้คำแบบนี้ไม่ให้อิหร่านมีโอกาสเข็นฆ่าผู้คนแล้วก็ทำร้ายประเทศอีกต่อไปนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าข้อตกลงยุติสงครามอาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทุกชาติร่วมมือกับสหรัฐโดดเดี่ยวอิหร่านทางเศรษฐกิจจนกว่าอิหร่านจะยุติการโจมตีเรือพาณิชย์และทิ้งความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์และเลิกสนับสนุนการก่อการร้ายหลังเสร็จสิ้นสุนทรพจน์ในเวที UNGA เนี่ยผู้นำสหรัฐก็ไปพูดถึงเรื่องของการที่ผู้แทนสหรัฐกับอิหร่านเพิ่งจะหารือกันประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็เป็นการพูดคุยกันที่มีประสิทธิภาพอย่างมากส่วนสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานยืนยันเช่นกันว่าอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเนี่ยพบกับสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษสหรัฐด้านตะวันออกกลางจริงแต่ไม่ได้มีการลงรายละเอียดว่าหารืออะไรกันบ้างค่ะนอกจากประเด็นความขัดแย้งที่พูดถึงกันไปแล้วผู้นำสหรัฐยังเอ่ยถึงข้อตกลงด้านความมั่นคงที่ลงนามกับเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์ในวันเดียวกันไปนะคะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะปกป้องทั้งทวีปอเมริกาแล้วก็ยุโรปยืนยันด้วยว่าข้อตกลงนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชาติพันธมิตรนาโตเป็นอย่างมากทรัมป์ยังใช้โอกาสนี้พูดถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยนะคะระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมใช้คำว่าซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์เรียกแทน AI และตอบโต้กระแสคำเตือนต่างๆเกี่ยวกับ AI ก่อนหน้านี้ว่าเป็นเรื่องหลอกลวงอีกประเด็นเดือดไม่แพ้กันก็คือเรื่องปาเลสไตน์ผู้นำหลายชาติขึ้นไปพูดเรื่องนี้กันทั่วหน้าทั้งเรเซป ไทยิปเอร์ดวนประธานาธิบดีตุรกีเรียกร้องให้ชาติต่างๆเนี่ยเร่งรับรองสถานะรัฐให้แก่ปาเลสไตน์และวิจารณ์องค์การสหประชาชาติด้วยว่าไม่สามารถทำหน้าที่รักษาสันติภาพได้อีกต่อไปรวมถึงเรียกร้องให้ปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือ LUNSC ด้วยเช่นเดียวกับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่2แห่งจอร์แดนทรงเตือนว่าอิสราเอลกำลังแสดงให้เห็นถึงความกระหายในอำนาจและการคุกคามประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจอร์แดนเคยเตือนหลายครั้งแล้วถึงอันตรายของการปล่อยให้ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลไม่ได้รับการแก้ไขแต่ประชาคมระหว่างประเทศเลือกจะไม่เผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ส่วนเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าสถานการณ์ในกาซาที่ถูกทำลายจากความขัดแย้งเป็นภาพที่น่าอับอายสำหรับประชาคมโลกทั้งหมดค่ะปิดท้ายด้วยบรรยากาศด้านหน้าสถานที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติมีผู้ประท้วงจากหลายชาติออกมาแสดงจุดยืนแล้วก็ประท้วงกันอย่างคับคั่งนะคะทั้งกลุ่มชาวอิหร่านแล้วก็มีผู้สนับสนุนที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยที่มาซูดเปเชชเกียนประธานาธิบดีอิหร่านจะไปกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุม UNGA และเรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในอิหร่าน ซึ่งถูกละเมิดอย่างรุนแรงโดยรัฐบาลของระบอบสาธารณรัฐอิสลาม

0: ามเช่นเดียวกับชาวเวเนซุเอลาออกมาประท้วงเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการที่ไปร่วมประชุมด้วยเหมือนกันว่าเธอไม่ใช่ผู้นำของประเทศที่ชอบธรรมและก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนเวเนซุเอลาอย่างแท้จริงนะคะความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับเวทีนี้แล้วก็หลายคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าสื่อหลักๆไม่ได้ไปติดตามรายงานไหมหลังจากที่บอกว่าสื่อหลากหลายเจ้ารวมถึง CNN ไปแบนการเป็นภูเป็นสื่อทำเนียบข่าวที่ติดตามทรัมป์แต่ CNN บอกว่ารายงานเรื่องนี้แล้วเขาก็ทิ้งท้ายว่าเขาไม่ได้ติดตามรายงานทรัมป์เพราะว่าอันนี้เขาเข้าไปในเขาถูกทรัมป์แบนไม่ให้ตามแต่เวที UN ให้บัตรสื่อเขาเข้าไปติดตามรายงานสถานการณ์ได
1: ้ก็เข้าใจได้นะก็ไม่ได้มาตามทรัมป์อย่างเดียวใช่ไหมตามประเด็นอื่นแล้วก็ผู้นำทั่วโลก
0: ถูกต้อง
1: นะครับเช่นเดียวกับนายกอนุทินนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สหรัฐเหมือนกันครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับพฤหัสบดีที่14กันยายน 17:00 น.ครับนายกอนุทินก็จะกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุม UNGA ครั้งที่81ด้วยนะครับไทยมีกำหนดกล่าวเป็นลำดับที่8จะใช้เวลาประมาณ15นาทีเดี๋ยวก็ดูถ้อยแถลงของนายกบ้านเรานะครับ
0: ครับ
2: คุณผู้ชมคะไปที่ตุรกีค่ะที่ตุรกีเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นนะคะเมื่อนักเรียนชายคนหนึ่งก่อเหตุนำปืนยาวมากราดยิงบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาแล้วก็เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11คนนะ
0: เกิดเหตุที่จังหวัดมานิซาอยู่ทางตะวันตกของตุรกีที่นี่นักเรียนเนี่ยนอกจากบาดเจ็บ11คนแล้วมีนักเรียนที่สาหัสอย่างน้อย2คนด้วยกันนะคะตอนนี้ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้วแล้วก็คุมปืนเจ้าของปืนคือผู้ปกครองมาสอบสวนด้วยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้กับโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาอินซีอูเมสเผยให้เห็นคนนี้นะคะคือผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเดินถือปืนยาวเฉยๆเลยไปตามทางเท้าเดินไปแบบนิ่งๆสื่อเรียกว่าเดินไปแบบไม่สะทกสะท้านซึ่งเป็นภาพก่อนที่เขาจะไปเปิดฉากกราดยิงใส่กลุ่มเพื่อนนักเรียนหน้าโรงเรียนเวลาประมาณ8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็มีอีกภาพนึงเห็นวิ่งกลับออกมาหลังจากก่อเหตุแล้วนะคะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมตุรกีเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนมี2คนที่อาการวิกฤตแล้วก็ขณะนี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุสำหรับตัวผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ได้แล้วนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวสมาชิกครอบครัวไปด้วยคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณตาที่เป็นเจ้าของปืนที่ถูกนำมาก่อเหตุเพื่อพยายามสอบสวนหาแรงจูงใจแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนที่โรงเรียนนี้ก็วิตกกังวลอย่างยิ่งนะคะพากันไปที่โรงเรียนปรากฏว่าตำรวจเนี่ยสั่งปิดพื้นที่ก็เลยเกิดเป็นภาพอย่างแบบนี้ขึ้นคือเป็นการกระทบกระทั่งกันปะทะคารมกันพอสมควรซึ่งเหตุยิงที่โรงเรียนแบบนี้เป็นฝันร้ายอันซ้ำซากของชาวตุรกีนะคะหลังจากที่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนไป2วันติดเหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นอดีตนักเรียนใช้ปืนบุกยิงในโรงเรียนมัธยมจังหวัดชาลูฟาอยู่ทางตะวันออกเชียงใต้นะคะบาดเจ็บ16คนแล้วก็ยิงตัวเองไปและอีกวันนึงถัดมาติดกันเลยเด็กวัย14ปีบุกยิงห้องเรียนฆ่าชีวิตนักเรียนและครูไป9คนบาดเจ็บอีก13คนแม้ว่ารัฐบาลตุรกีจะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเข้มงวดช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมาแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดครั้งนี้นะยิ่งซ้ำเติมคำถามใหญ่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมอาวุธปืนแล้วก็ความปลอดภัยในโรงเรียนของที่ตุรกีอย่างหนักเลยทีเดียวแต่อันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไปก่อเหตุหน้าโรงเรียนยังไม่ทันได้เข้าไปในพื้นที่ด้วยซ้ำปกติแล้วถ้าจะตรวจเรื่องนี้อย่างเช่นเหตุที่เกิดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะเหมือนบ้านเราเนาะก็จะตั้งซุ้มตรวจกระเป๋าตรวจอะไรก่อนเดินเข้าไปในโรงเรียนแล้วทีนี้เวลาที่เด็กเขาเตรียมมาเพื่อมาก่อเหตุด้านนอกรั้วแบบเนี้ยจะทำยังไงอ๋อ
1: มันกลายเป็นความซับซ้อนของการก่อเหตุไปอีกจากที่แบบตรวจหน้าโรงเรียนเพื่อไม่ให้เอาปืนเข้ามาโรงเรียนแต่นี่คือก่อเหตุตั้งแต่นอกประตูรั้วเลยใช่ไหมเออแต่ว่าก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของข้อกฎหมายเนาะเพราะว่าอย่างตุรกีเองก็จริงๆเข้มงวดนะครับเรื่องของครอบครองอาวุธปืนอยู่แล้ว21ปีขึ้นไปต้องได้รับอนุญาตแต่เรื่องของการบังคับใช้จริงเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
3: ครับเหตุการณ์ใหญ่ด้วยนะนักเรียนบาดเจ็บต้อง11คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์กันหน่อยนะครับยังถือว่าเป็นประเด็นใหญ่คือณเวลานี้มันยังไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ยังเป็นปัญหาระดับภูมิภาคแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชายังคงเดินเครื่องนะครับเร่งจัดการปัญหาเรื่องนี้พร้อมกับนำไปชมฐานสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ก่อ ่อนที่จะเป็นเจ้าภาพประชุมต่อต้านเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์ด้วยนะครับ
0: การประชุมเนี่ยจะเปิดวันนี้นะคะซึ่งจัด2วันวันนี้กับพรุ่งนี้ทีนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กัมพูชาพาสื่อแล้วก็ผู้แทนนานาชาติไปชมผลงานการปราบปรามฐานสแกมเมอร์ด้วยค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นความใหญ่โตนะคะที่นี่เขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใช้ชื่อว่าเอทพาร์คที่จังหวัดไพรแวงตัวฐานสแกมเมอร์อยู่ในคาสิโนนะคะก็จะเห็นมีร่องรอยของสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ต่างๆอาคารหรูมากมายมีสระน้ำขนาดใหญ่ที่นี่เคยเป็นฐานสแกมเมอร์ที่มีคนทำงานอยู่ถึง 20,000 คนด้วยกันที่นี่เนี่ยทางการกัมพูชาสั่งปิดไปเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วถ้าเข้าไปดูข้างในที่เมื่อวานนี้เขาพาคณะสื่อคณะเจ้าหน้าที่ต่างชาติไปเนี่ยจะเห็นเนี่ยค่ะเงินดอลลาร์กองกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นนะคะมีอุปกรณ์สำหรับการต้มตุ๋นต่างๆและนี่ป้ายเมื่อสักครู่สิงคโปร์ Police Force คือเป็นการแบบจำลองสถานีตำรวจสิงคโปร์มาเอาไว้ใช้หลอกลวงคนมีห้องเก็บเสียงเอาไว้คุยสายโทรศัพท์ทำตู้โทรศัพท์แยกเป็นสัดเป็นส่วนมามีป้ายภาษาจีนเขาบอกว่าเขียนอยู่บนผนังเหมือนกับสร้างแรงจูงใจให้คนที่ทำงานมีเป็นคำว่าทุ่มสุดตัวมีป้าย AIชี้ถึงการใช้ระบบเป็นวิดีโอคอลแล้วก็ AI มาใช้หลอกลวงเหยื่อการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าศูนย์หลอกลวงที่นี่เนี่ยเป็นการร่วมทุนระหว่างเฉินจื้อประธาน Prince Holding Group กลุ่มทุนกัมพูชาทุนใหญ่กับหลี่สงประธานฮุยวันกรุ๊ปนะคะที่โดนจับกันไปแล้วคณะกรรมการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์กัมพูชาเนี่ยเปิดเผยว่าตอนนี้ทางการบุกตรวจค้นเป้าหมายทั่วประเทศไปแล้ว832แห่งพบจุดที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์กว่า600แห่งแล้วก็ยึดรัง call center ขนาดใหญ่ได้แล้ว86แห่งความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นตอนที่กัมพูชากำลังจะเปิดประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์วันนี้ที่กรุงพนมเปญ นะคะคาดว่าจะมีผู้แทนกว่า20ประเทศรวมถึงสหรัฐและจีนเข้าร่วมการประชุมด้วยเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเครือข่ายแก๊งหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติที่สร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลค่ะขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการใช้มาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดประกาศระงับและเพิกถอนวีซ่าบุคคล32รายนะคะที่เกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ที่ต้มตุ๋นชาวอเมริกันส่วนใหญ่รายชื่อนี้จะเชื่อมโยงกับ Prince Group นะคะรัฐบาลสหรัฐจัดให้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายแก่ชาวอเมริกันมหาศาลซึ่งเป็นการต่อยอดมาตรการจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยคว่ำบาตรสมาชิกแล้วก็เครือข่ายของ Prince Group ไปแล้ว146รายเดือนตุลาคมปีที่แล้วกับอีก35รายในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถ้าไปดูยอดความเสียหายในสหรัฐเนี่ยเฉพาะปี2025ปีเดียวนะคะกลุ่มอาชญากรข้ามชาติในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่น Prince Group เนี่ยหลอกลวงเงินจากชาวอเมริกันไปได้ไม่ต่ำกว่า 18,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยถึง 620,000 ล้านบาทด้วยกันอันนั้นยอดปีที่แล้วนะมียอดปีนี้แยกต่างหากอีกแต่ว่าท่ามกลางภาพการปราบปรามที่กัมพูชาแสดงให้โลกเห็นก็มีนักวิชาการแล้วก็ชาวต่างชาติสื่อหลายๆสื่อตั้งข้อสังเกตว่าคือเขาใช้คำแบบนี้เลยดิฉันไม่ได้พูดเองผักชีโรยหน้า
1: ก็นะก็เป็นมุมมองของสื่อใช่ไหมที่มองในเรื่องนี้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามการประชุมเริ่มวันนี้นะครับว่าจะมีวาระอะไรยังไงแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงด้วยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับเรื่องต่อไปเนี่ยจะชวนคุณผู้ชมไปรู้จักคู่แข่งของน้องเนเน่รอยัลครับเป็นการแสดงอีกชุดหนึ่งที่จะขึ้นเวทีในรอบไฟนอลของรายการอเมริกา Got Talent นะครับเป็นการผนึกกำลังสุดล้ำเลยนะครับระหว่างนักเต้นมนุษย์กับฝูงหุ่นยนต์Humanoid จากประเทศจีนนะ
0: แล้วฝีมือดีก็เป็นอีกโชว์นึงนอกจากน้องเนเน่ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ดีทีเดียวบนเวทีนะเพราะว่าเอาสตรีทแดนซ์ไปผสมกับกังฟูเข้ารอบสุดท้ายสำเร็จเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะเนี่ยนะคะขึงขังเลยทีเดียวท่าทางการเต้นแข็งแรงตีลังกากลับหลังได้ด้วยนะหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เป็นภาพของมนุษย์เนี่ยคือคุณอูอี่เฟยเป็นนักเต้นสตรีทแดนซ์ชาวจีนวัย27ปีออกสเต็ปเต้นพริ้วไหวเลยบวกกับท่าทางการร่ายรำแบบกังฟูนะคะมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของบริษัทยูนิทรีอยู่เคียงข้างอันนี้ซ้อมกันที่สตูดิโอ ที่พาสาดีนาในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ก่อนจะกลายเป็นโชว์สุดตระการตาให้โลกได้เห็นก็อาจจะเป็นเช้านี้เนี่ยแหละนะคะพวกเขาเนี่ยตั้งชื่อทีมว่า Homiesผ่านเข้ารอบสุดท้ายการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์มาได้สำเร็จแล้วก็ความน่าทึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการที่หุ่นยนต์มาเต้นกันได้อย่างพร้อมเพรียงแต่ว่าอยู่ที่ความเร็วในการเรียนรู้ของหุ่นยนต์ด้วยนะคะอย่างคุณอู๋เนี่ยบอกว่าความสามารถในการซึมซับข้อมูลของเครื่องจักรหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าขั้นน่ากลัวเพราะว่าถ้าเป็นนักเต้นมนุษย์ฝึกเต้นสตรีทแดนซ์อาจจะต้องเรียนรู้กันเป็นปี2ปีเนาะแต่สำหรับหุ่นยนต์นะคะพอหุ่นตัวนึงเนี่ยเอามาเรียนแล้วก็ประมวลผลท่าเต้นได้หุ่นที่เหลือก็เชื่อมต่อกันไปแล้วก็ทำตามได้พร้อมกันทันทีแต่ว่าคนก็อย่าเพิ่งกลัวไปเพราะเขาก็หมายเหตุไว้เหมือนกันว่าเขายังมองว่ามนุษย์เนี่ยจุดแข็งคือความยืดหยุ่นเจอปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีก็ยังแก้ไขได้อันนี้เรื่องของการอิมโพรไวส์ต่างๆเนี่ยหุ่นยนต์ยังต้องใช้เวลาอีกมากส่วนผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Unitree ที่เป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์เนี่ยอธิบายว่าการส่งหุ่นยนต์ไปโชว์เต้นบนเวทีระดับโลกก็ไม่ใช่แค่เรื่องความบันเทิงนะเพราะว่าจริงเหมือนกับเป็นการทดสอบขีดจำกัดด้านสมรรถนะแล้วก็ความเสถียรของตัวหุ่นยนต์อย่างหนักหน่วงเหมือนกันเพราะว่าการจะนำหุ่นยนต์ไปใช้งานจริงในชีวิตจริงได้นะการเคลื่อนไหวและการทรงตัวที่มั่นคงก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเหมือนกันโชว์ของโฮมีสของคุณอู๋เนี่ยก็เป็นอีกโชว์หนึ่งที่ได้โกลเด้นบาร์เซอร์เหมือนกันเหมือนกับน้องเน่แต่คนกดเนี่ยเป็นโซเฟียเบการ่าเป็นกรรมการอีกคนหนึ่งก็เดี๋ยวอีกสักชั่วโมงเสร็จๆน่าจะได้เห็นกันแล้วนะคะ
3: งานนี้แหละนักร้องต้องมาเจอกับนักเต้น
1: ครับ
3: งานนี้ต้องวัดกันไปเลยแต่น้องของเราก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
0: ใช
3: ่สบาย
1: แต่เอาจริงๆนะตอนที่แบบโฮมี่เข้ามาในรอบไฟนอลเนี่ยทำให้ผมเข้าใจเลยว่าทำไมรายการนี้เขาถึงต้องแบบให้คนที่อยู่ในสหรัฐและเปอร์โตริโกสามารถโหวตได้เท่านั้นน่ะคือได้ทั้งโลกโหวตปุ๊บอ่ะโอ้โหประชากรจีนน่ะคุณผู้ชมโอ้เราจะสู้ยังไงไหวนะพันกว่าล้านคนเรา70ล้านใช่ไหม
0: ความเสียเปรียบอย่างคนไทยก็อาจจะเข้าไปปั๊มยอดเก่งดูเยอะแต่ชาวจีนก็ได้จำนวนนะ
1: ใช่ไหมเดี๋ยวให้กำลังใจกันนะครับน้องเรเน่ของเราด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็โฮมี่ได้ที่2ก็ได้
0: ใช่
1: นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมคะการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48 World Skill เซี่ยงไฮ้2026เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะธีมในปีนี้ค่ะก็คือ Master Skill Change Your Future ทักษะเปลี่ยนอนาคตค่ะมีการแสดงต้อนรับจากนักเรียนโรงเรียนเซี่ยงไฮ้ Information Technology College นะคะในกิจกรรม One School One Member ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ที่เซี่ยงไฮ้ที่ประเทศจีนนะคะประธานองค์การ World Skill International ระบุนะคะว่าแม้ปัจจุบัน AI และโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่ว่าทักษะของมนุษย์ยังมีความสำคัญค่ะโดยทักษะของเยาวชนช่วยขับเคลื่อนอนาคตด้วยค่ะ
4: The future is in the skills, and not in the same time. You know, the AI will arrive very quickly. No, AI is there. So we think in World Skills that human skills first, because we need to have the human feel, the human spirit, in the life.
2: ส่วนช่วงเย็นค่ะเป็นพิธีเปิดการแข่งขัน World Skill เซี่ยงไฮ้2026อย่างเป็นทางการเนี่ยค่ะธงชาติไทยและเยาวชนทีมชาติไทยเดินเข้าสู่สนามศูนย์วัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้เวิลด์เอ็กซ์โปโดยผู้แทนของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสหรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตัวแทนกล่าวข้อความถึงการแข่งขันครั้งนี้โดยบอกนะคะว่าถือเป็นก้าวสำคัญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจีนที่บอกว่าจะใช้ความสำเร็จเป็นโอกาสเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่ประสบความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในประเทศจีนที่จะกระชับแล้วก็แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อส่งเสริมความเคลื่อนไหวของ World Skill และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกให้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะจัดพิธีเปิดการแข่งขันยิ่งใหญ่ธีมการแข่งขันก็คือ Master Skill Change Your Future เชี่ยวชาญทักษะเปลี่ยนอนาคตแล้วก็มีการบอกเล่าเรื่องราวของอดีตแชมป์ World Skill ที่เปลี่ยนชีวิตจากการแข่งขันนะคะโดยนำความรู้แล้วก็ทักษะที่ได้ไปทำงานจริงแล้วก็มีการเต้นรำระหว่างคนแล้วก็หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเมืองแห่งเทคโนโลยีของนครเซี่ยงไฮ้ค่ะ
5: เช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเยาวชนทีมชาติไทยจะลงสนามแข่งขันวันแรกค่ะบางสาขาเริ่มในเวลา

0: ลา7 นาฬิกานอกจากแข่งขันแล้วนะคะยังมีการประชุมเรื่องของทักษะแรงงานค่ะแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีของจีนเป็นประธานด้วยค่ะ
1: แข่งกันยาวๆ4 วันนะคุณผู้ชมเริ่มวันนี้23จนถึง26 กันยายนก็เชียร์น้องๆทีมชาติไทยกัน